0: ครับที่เพชรบุรีฝนกระหน่ำหนัก7ชั่วโมงเต็มๆครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่เช้ามืดของวันที่11ตุลาคมส่งผลให้น้ำป่าไหลเชี่ยวกรากทะลักท่วมอำเภอหนองยับล่องและก็เขาย้อยระดับน้ำสูงถึงเอวเลยนะครับตัดขาดถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้านครับขณะที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีก็จมบาดาลย่านเศรษฐกิจและถนนสายสำคัญถูกน้ำทะลักท่วม 30-40 เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้ที่น่าตกใจก็คือบริเวณทางลอดสะพานบันไดอิฐและทางลอดบ้านลาดครับน้ำตรงนี้ท่วม 3-4 เมตรครับแล้วก็เกิดเหตุระทึกจริงๆเมื่อรถยนต์บางคันพยายามฝ่าฝืนคำเตือนของเจ้าหน้าที่บอกว่าผ่านไม่ได้นะน้ำสูงผมผ่านทุกวันผมขอไปเครื่องดับครับจมน้ำมิดถึงหลังคาเลยครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรต้องลุยน้ำเข้าไปช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ภายในรถออกมาได้อย่างหวุดหวิดช่วงบ่ายแม้น้ำในเมืองจะเริ่มทยอยลดลงเพราะมันเป็นน้ำป่านะครับแต่ว่าทางเลี่ยงทางลอดยังคงปิดใช้งานอยู่เตือนประชาชนอย่าฝ่าฝืนเส้นทางห้ามผ่านเด็ดขาดนะครับนี่คือเพชรบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้มีการแจ้งเตือนจังหวัดเพชรบุรีครับแนะเลี่ยงเส้นทางถนนเพชรเกษมช่วงผ่านอำเภอเขาย้อยฝั่งขาเข้ากทม.ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่132ถึง138เนื่องจากมีน้ำท่วมผิวการจราจรแนะนำรถเล็กวิ่งเลนขวาสุดนะครับและรถบรรทุกใหญ่ใช้เส้นทางคู่ขนานฝั่งซ้ายขอให้ผู้ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยปภ.ครับได้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมขังถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะฮะนี่คือคำแจ้งเตือนระมัดระวังกันด้วยครับสำหรับการใช้เส้นทางช่วงนี้นะครับส่วนอีกจังหวัดหนึ่งน่ากังวลน่าห่วงใยไม่แพ้กันครับนั่นก็คือจังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
1: โอ้โหน้ำแรงมาก
0: คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายรองผู้ว่าลงพื้นที่ไปช่วยดูแลประชาชนหน่อยกำลังนำคณะขับมาเห็นลุงเนี่ยนะครับกำลังเกาะต้นไม้อยู
1: ่
0: โอนเอ็นโอนเอ็นจะล่วงลงน้ำอยู่แล้วเอ้าลุงถูกน้ำปลาซัดหรือคณะต้องจอดครับคุณผู้ชมฮะ
1: ค่ะแล้วดูสิคะว่าผู้ชายอ่ะร่างใหญ่ๆยังต้องยืนด้วยความมั่นคงนะเพราะกระแสน้ำแรงมากในขณะที่คุณลุงอ่ะคุณลุงอายุมากแล้วนะคะแล้วคุณลุงผอมด้วยอ่ะดูสิคือต้องเกาะต้นไม้เอาไว้เพราะไม่รู้เลยอะค่ะว่าน้ำถ้าหากว่าเกิดพลัดขึ้นมาไม่รู้จะพัดหายไปไหนเลยนะคะ
0: นั่นแหละฮะคณะของรองผู้ว่าต้องจอดรถจอดคณะแล้วก็เอาเชือกมัดไว้กับรถน
1: ะ
0: มัดไว้กับรถแล้วก็นี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหมครับค่อยๆก้าวเข้าไปช่วยเหลือคุณลุงขึ้นบนรถได้นะครับนี่คือภาพนาทีสุดระทึกครับคณะของนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและก็เจ้าหน้าที่ครับช่วยเหลือคุณลุงท่านหนึ่งถูกกระแสน้ำป่าซึ่งไหลเชี่ยวแรงพัดจนล่างลอยไปตามน้ำโชคดีนะครับที่คุณลุงเกาะต้นไม้เอาไว้ได้ทันท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเข้ามาจนแทบยืนไม่ไหวครับก็คณะของท่านรองผู้ว่าเนี่ยใช้เชือกผูกโยงไว้กับรถแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปดึงตัวลุงขึ้นมาบนถนนได้สำเร็จก่อนที่ลุงจะหมดแรงไปซะก่อนนะครับยังไม่หมดเท่านี้ครับเคสของคุณลุงเคสหนึ่งแล้วนะครับอีกเคสหนึ่งน่ากลัวกว่าครับความแรงของกระแสน้ำป่าซัดรถยนต์ของคณะพระสงฆ์และแม่ชีตกลงไปในลำห้วยบริเวณซอยวัดป่ามหาอุทุมพรหรือว่าวัดพลุมะเดื่อครับอยู่ที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอเมืองปากท่อจังหวัดราชบุรีรถยนต์เนี่ยลอยไปตามน้ำเลยนะครับพระสงฆ์และแม่ชีตัดสินใจฝ่าวงล้อมน้ำป่าสละรถครับพยายามลอยคอฝ่ากระแสน้ำป่าเข้ายึดกิ่งไม้ต้นไม้กลางลำห้วยเอาชีวิตรอดนะครับนางสาวถิติลักษณ์คำผ่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ปภ.ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองระดมชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำเร่งส่งเรือและก็อุปกรณ์เข้าช่วยชีวิตแต่ว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับเนื่องจากกระแสน้ำในลำห้วยไหลแรงและเชี่ยวกรากจนเรือกู้ภัยทรงตัวได้ยากครับแต่ว่าในที่สุดก็สามารถช่วยพระสงฆ์ขึ้นมาจากน้ำได้7รูปแม่ชีอีก1คนแต่มีพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปครับยังเกาะต้นไม้ลอยคออยู่กลางน้ำเจ้าหน้าที่เองก็ต้องไปอีกรอบนึงนะฮะใช้เชือกแล้วก็เรือพยายามฝากกระแสน้ำเข้าไปประชิดตัวจนกระทั่งสามารถพาพระสงฆ์รูปสุดท้ายกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยครับ
1: คือถ้าดูค่ะดูไม่ออกเลยนะว่าจุดไหนเป็นถนนและจุดไหนที่เป็นลำน้ำอ่ะเพราะว่าณจังหวะที่กำลังขับรถมาค่ะแล้วน้ำป่ามันพัดมาจากที่อยู่บนถนนนั้นไหลลงไปตามลำน้ำเลยนะคะ
0: ใช่ครับ ถ้าไม่ได้ชินพื้นที่ไม่เคยเดินทางอันตรายอย่างยิ่งครับช่วงน้ำหลากแบบนี้นะครับทางนี้จังหวัดราชบุรีครับเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมถนนฉับพลันในอำเภอปากท่อเบื้องต้นนะครับมีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว5ตำบลประกอบด้วยยางหักทุ่งหลวงหนองกระทุ่มห้วยยางโคนและวังมะนาวครับ
1: ส่วนที่บางบานค่ะคุณผู้ชมคะพระนครศรีอยุธยาก็ยังคงหนักหนาสาหัสอยู่นะคะดูสิคะน้ำท่วมสูงในบางจุด2เมตรบางจุด2เมตร50ท่วมหลังคากันไปแล้วโดยเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าณตอนนี้แม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำวานนี้เหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำก็ยังคงวิกฤตหนักนะคะจุดตรงนี้ค่ะอยู่ที่ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าน้ำจากคลองบางหลวงอะค่ะล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนอย่างที่บอกไป2เมตรถึง2เมตร50เซนติเมตรบ้านบางหลังท่วมมิดชั้น2ไปแล้วนะคะระบบน้ำประปาชุมชนก็ใช้ไม่ได้เครื่องกดน้ำก็เสียการสภาพอากาศก็ร้อนจัดด้วยนะคะพอแดดเนี่ยส่องกระทบกับบ้านเป็นยังไงล่ะคะอากาศก็ร้อนอยู่ในบ้านไม่ได้ก็ต้องพายเรือออกจากบ้านเข้ามายังพื้นที่ชุมชนมาอยู่ตามศาลาอยู่ตามถนนนะคะชาวบ้านหลายครอบครัวต้องเอาลูกหลานเนี่ยค่ะมาตั้งเต็นท์อาศัยริมถนนคลายร้อนจอดรถหนีน้ำเรื่องสุขอนามัยนี่ลำบากหนักเลยค่ะเพราะต้องพายเรือออกมาห้องน้ำในบ้านใช้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ณรงค์น้ำก็ท่วมนะคะน้ำประปาก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องมาใช้ห้องน้ำสังกะสีชั่วคราวที่ทางหน่วยงานมาติดตั้งเอาไว้ให้ริมถนนพอในยามค่ำคืนนะคะกลับเข้าบ้านไปแล้วแต่ถ้าหากว่าปวดห้องน้ำขึ้นมาก็ต้องพายเรือต้องยอมเสี่ยงอะค่ะพายเรือออกมาเพื่อเข้าห้องน้ำที่หน่วยงานเขาสร้างเอาไว้ให้ก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดูแลเรื่องของน้ำสะอาดระบบสุขาภิบาลเพราะว่าน้ำมาทีเดียวค่ะเก็บข้าวของไม่ทันตอนนี้ลำบากมาเกือบเดือนแล้วค่ะ
2: บ้านบนบ้านก็ท่วมหมดน้ำอ่ะ
3: ชั้นสองก็ท่วมแล้ว
2: ฮะ
3: ชั้นสองท่วมแล้ว
2: ท่วมหมดแล้วห้องน้ำก็เข้าไม่ได้
3: แล้วตอนนี้เราใช้ชีวิตยังไงเนี่ย
2: ตอนนี้ก็นี่ไหนเวลาปวดเข้ามานี่พายเรือออกมา
3: ออกข้างนอก
2: ออกข้างนอก
3: โอ้ต้องพายออกมาเองนะ
2: พายออกมาพอเด็กๆมันพอมืดค่ำก็ต้องพายออกมาไม่ยอมแม่
1: ขณะที่จังหวัดชัยนาทค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้สัญญาณดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมีการวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42นครสวรรค์เหลืออยู่ที่ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเมื่อคืนวันที่10ตุลาคมเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทเนี่ยลดระดับลงมาอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ช่วยให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนในพื้นที่สัพพยาลดลงประมาณ15เซนติเมตรแม้ว่าระดับน้ำลดลงค่ะแต่ว่าชาวบ้านที่ตำบลตลุกอำเภอสัพพยาก็ยังปักหลักอยู่บนถนนที่คลองมหาราชนะคะเพราะว่ายังไม่มีใครขนย้ายเข้าของเข้าบ้านเพราะตามประกาศของกรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาอีกในช่วง 2-3 วันนี้คนก็เลยกลัวกันค่ะว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วน้ำจะมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็กลัวว่าจะทำให้การใช้ชีวิตจะลำบากกว่าเดิมนะคะก็ขอให้รอดูสถานการณ์แน่ชัดก่อนส่วนเรื่องของเงินเยียวยาทางชาวบ้านบอกว่าให้มา 9,000 บาทนะคะยอมรับว่าแม้จะยอมรับเงินจำนวนนี้แต่ก็อยากจะได้เพิ่มเป็นสัก 10,000 บาทถึง 15,000 บาทเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็สูงค่าล้างทำความสะอาดบ้านค่าขนย้ายสิ่งของค่าซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ที่มันเสียหายไปเยอะก็อยากจะได้เพิ่มค่ะ
0: ก็อย่างที่อธิบายไว้นะครับว่าสถานการณ์เอาลุ่มโชคพยานเนี่ยสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่าน้ำที่อยู่ในพื้นที่ยังสูงอยู่2เมตรถึง2เมตรครึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่าน้ำจากทางเหนือมาเติมลดลงแล้วล่ะครับทางกรมชลประทานก็ปรับลดการระบายน้ำจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย 2,500 นะฮะปรับลดเหลือ 2,400 เหลือ 2,300 ล่าสุดครับเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่เขื่อนป่าสักปริมาณน้ำกักเก็บก็ลดลงครับเหลือ 98% เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ำอย่างเฉพาะเขื่อนป่าสักเนี่ยน้ำจากเพชรบูรณ์ที่จะหลากลงมาในแม่น้ำป่าสักเนี่ยก็ยังสามารถรองรับไว้ได้ไม่จำเป็นต้องปล่อยมาเพิ่มแต่อย่างใดครับทางกรมชลประทานครับได้แจ้งสถานการณ์การลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาครับโดยบอกว่าน้ำที่สถานี C13เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ตอนนี้อยู่ที่1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ ปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกลังที่ CT19 จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายน้ำเผื่อนผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้จะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,100 โดยลดลงชั่วโมงละประมาณสัก10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจนให้เหลืออัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 20:00 น.ของวันที่11ตุลาคมและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องไป
1: อันนี้
0: ค
1: ือ
0: ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะฮะสำหรับกรมชลประทานที่ปรับลดการระบายน้ำส่วนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับปริมาณน้ำกักเก็บ853ลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 98% ระบายน้ำนะครับอยู่ที่390ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำไหลผ่าน645ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B ที่อำเภอสามโคกปทุมธานีจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลผ่านที่พื้นที่มาที่นนท์มาที่กรุงเทพนี่นะครับสถานการณ์ก็เริ่มจะคลี่คลายนะครับน้ำต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเห็นว่าประกาศเรื่องของสถานการณ์ภาคกลางยังคงมีฝนอยู่นะครับน้องแอน
1: ใช่ค่ะในช่วง 12-13 ตุลาคมนี้นะคะฝนก็ยังคงมีอยู่ค่ะฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็จะกระทบวันนี้12ค่ะกระทบในภาคใต้ส่วน13ตุลาคมนะคะจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ถ้ามาดูรายจังหวัดค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีจังหวัดไหนบ้างเป็นจังหวัดที่คุณผู้ชมอยู่หรือเปล่านะคะมีที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล9จังหวัดภาคใต้นี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีอย่างที่บอกไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบอีก1วันค่ะ
0: แม้ว่ายังจะมีผลกระทบเรื่องของฝนในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าเป็นฝนเปลี่ยนฤดูครับจากฤดูฝนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะฉะนั้นไม่ได้ตกแช่เหมือนเมื่อปลายเดือนกันยายน
1: ตั้ง
0: แต่
1: 25
0: 3วัน3คืนไม่ยอมหยุดนี่ไม่ได้ตกแบบนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกทม.บอกว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพราะว่าตอนนี้น้ำในคลองลดลงไปแล้วฝนตกเท่าไหร่ระบายลงคลองเพื่อจะระบายออกสู่ทะเลได้ทันทีและพื้นที่หนักๆที่เราเคยเป็นห่วงกันนะครับลาดกระบังร่มเกล้าตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะลงไปบอกว่าขอเวลา3วันเดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่ทั้งล่มกล้าวลาดกระบังให้จบเลยนะครับพื้นที่จะสะอาดแล้วจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ดูแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทำความสะอาดพื้นที่ถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทมนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกทมก็มีการประชุมกับผู้อำนวยการเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมีการปรับแผนจัดเก็บแล้วก็กำจัดขยะตกค้างหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงปรับรูปแบบการทำงานแบ่งโซนพื้นที่และก็ถนนสายหลักมอบหมายสำนักงานเขตบัตตี้ร่วมรับผิดชอบพื้นที่อย่างชัดเจนตั้งเป้าหมายเร่งจัดเก็บขยะและฟื้นฟูให้แล้วเสร็จภายใน3วันหลังจากนี้ครับสำหรับปฏิบัติการเมื่อวานนี้ครับกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 1,424 คนพร้อมยานพาหนะสำหรับขนย้ายขยะ106คันลงพื้นที่เร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ขยะครัวเรือนและก็สิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมคืนความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดยอดจัดเก็บขยะสะสมจากเขตน้ำท่วมนะครับ 7,765 ตันเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าทุกหลังเสียหายหมดแหละครับยอดสะสมนะครับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเก็บได้แล้วนะครับ 1,300 ตันสะสมตั้งแต่30กันยายนถึง10ตุลาคม 5,085 ตันใช้แผนแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นโซนพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนเข้าชักลากขยะชิ้นใหญ่จากตรอกซอกซอยใส่รถบรรทุก ที่เข้าไปไม่ถึงนี่นะครับก่อนเอามารวมกันณจุดพักขยะเพื่อใช้รถคีบยกขึ้นรถบรรทุกเทท้ายแล้วก็ขนไปยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครตามกระบวนการที่เหมาะสมครับทางนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามผลการดำเนินงานต่อ

0: ่อเนื่องพร้อมประเมินปริมาณขยะคงเหลือและปรับกำลังสนับสนุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์มุ่งให้จัดเก็บขยะตามเป้าหมายภายใน3วันเร่งคืนพื้นที่สะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยแก่ประชาชนชาวลาดกระบังโดยเร็วที่สุดนะครับขอเวลา3วันนะ
1: คร
0: ับเพราะว่าตอนนี้เขามีเขตบัดดี
1: ้
0: เขตที่น้ำท่วมคุณมีกำลังพลเท่านี้ใช่ไหมเอาเขตอื่นที่มีปัญหาเนี่ยขนกำลังพลมาช่วยกันนะครับ3วันจะกลับมาใช้ชีวิตปกติขยะที่เราเห็นอยู่ตามฟุตบาทตามชุมชนจะหายไปในพริบตาครับ
1: แต่ว่าปัญหาขยะไม่ได้เป็นปัญหาเดียวค่ะยังมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะในฝั่งของจิตอาสาโดยอาชีวะค่ะเขาก็เข้ามาช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าจะซ่อมอะไรแต่ละอย่างอะพี่ณรงค์มันคือเงินเนาะ
0: ครับ
1: น้ำท่วมก็เดือดร้อนมากพอแล้วการไปใช้ชีวิตก็ลำบากแล้วและยังจะต้องมาดำเนินการซ่อมข้าวของต่างๆที่ได้รับความเสียหายจะเสียสตุ้งสตางค์ไปมากกว่านี้ทางอาชีวะเองค่ะเขาก็ส่งนักเรียนนักศึกษาอาชีวะรวมไปถึงอาจารย์จากสถาบันต่างๆไปช่วยเหลือประชาชนจะได้ลดภาระค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถต่างๆรวมไปถึงเรื่องใช้ไฟฟ้าด้วย
0: อะไรที่เสียบ้างครับตู้เย็นวางไว้ข้างล่างเนี่ยน้ำท่วมมิดเลยจะเสียบจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ไงให้เจ้าหน้าที่หรือให้น้องๆจิตอาสาเนี่ยมาช่วยดูหน่อยนะ
1: เฟอร์นิเจอร์ต่างๆด้วยนะคะก็รวมไปถึงส่วนนี้ด้วยโดยทางฝั่งของรัฐบาลร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทระรวงทองก็สั่งการค่ะให้สอสหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอาบุคลากรไปเลยค่ะที่มีทักษะทางวิชาชีพของอาชีวะเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่า Fix It Center ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็รวบรวมทั้งครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาไปซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือจำเป็นที่ต้องประกอบอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจะได้กลับมาตั้งหลักกันได้เร็วๆนะคะครอบคลุมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบระบบซ่อมไฟฟ้าภายในบ้านน้ำท่วมพี่ณรงค์บางทีระบบไฟทั้งบ้านต้องเดินใหม่หมดเลยนะคะ
0: โอ้โหปลั๊กที่อยู่ข้างล่างนะครับ
1: นั่นนะคะ
0: มันมีโคลนมันมีเศษดินเข้าไปอยู่เนี่ยเสียบไม่ได้นะฮะ
1: แล้วเรามองไม่เห็นของข้างในอะค่ะขึ้นสนิมบ้างหรือเปล่ามีความชื้นบ้างหรือเปล่าส่วนนี้ก็จะไปช่วยด้วยนะคะซ่อมรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำไปซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะก็จัดทีมเข้าไปช่วยเหลือชุมชนการช่วยเหลือเนี้ยส่วนหนึ่งของการที่หน่วยงานภาครัฐค่ะให้การสนับสนุนนะคะภารกิจซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมไออย่างวันที่3ตุลาคมข้อมูลเนี่ยบอกว่าเขามีทั้งหมดนะในกรุงเทพมหานครปริมณฑล519จุดด้วยการรวม6จังหวัดทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม16แห่งด้วยกันมีหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอีก24หน่วยงานหน่วยงานอาชีวศึกษาอีก19หน่วยงานค่ะมาให้บริการด้วยนะคะประชาชนถ้าหากว่าท่านไหนที่ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอยากจะซ่อมมอเตอร์ไซค์อยากจะซ่อมรถยนต์หรืออยากจะให้น้องๆมาดูหน่อยว่าไฟในบ้านเป็นยังไงบ้างนะคะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทุกจังหวัดเลยนะคะสอบถามศูนย์ Fix It Center ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีววิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านนะคะเพื่อขอข้อมูลจุดบริการหรือว่าจะเข้าไปช่องทางออนไลน์ค่ะ www.vec.goTH, หรือว่าจะเข้าไปในเพจสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือพิมพ์เข้าไป Fix It Center หรือจะโทรสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ1579ทั้งหมดค่ะช่องทางเหล่านี้ก็สามารถไปดูได้นะคะว่ามีหน่วยไหนนะคะสถาบันไหนที่เปิดให้บริการบ้างค่ะ
0: ก็ถ้าศูนย์บริการลักษณะนี้เนี่ยน้องๆเขาจะบอกเลยนะครับว่ารถพี่เนี่ยมอเตอร์ไซค์มันอะไรเสียบ้างมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรฮ
1: ะ
0: ในส่วนของภาครัฐเองเขาก็ประสานกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะฮะในการที่จะเอาชิ้นส่วนที่คุณภาพดีราคาประหยัดเนี่ยมาช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาเข้าศูนย์เองเราเอาเข้าร้านซ่อมเองเนี่ยราคาอาจจะจำนวนเต็มแต่ถ้าเกิดมากับภาครัฐที่เขาช่วยดูแลตรงนี้ราคาก็จะถูกลงหน่อยสบายกระเป๋าหน่อยนะฮะเพราะว่าไปดูข้อมูลแล้วคุณผู้ชมครับเฉพาะรถเก๋งคันหนึ่ง
1: เป็นไงคะ
0: ค่าซ่อมเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
0: แสนสี่แสนห้าน
1: ี่อะไหล่ด้วยแล้วก็รวมไปถึงค่าแรงด้วยนะคะ
0: ใช่ครับหลายคนเลยต้องจอดทิ้งไว้อยู่ข้างถนนนี่แหละครับไม่มีกำลังไม่มีแรงที่จะเอาไปซ่อมแล้วฮะรถคันแรกของชีวิตถ้ามันจมน้ำแบบนี้ไปแล้วอ่ะเนี่ยฮะโอ้โหมันเป็นภาระหนักอึ้งในช่วง

0: วิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับมีผลสำรวจจากนิดาโพมาด้วยครับคุณผู้ชมครับว่าน้ำท่วมกรุงเทพปริมณฑลช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณจะช
1: ม
0: คุณจะเห็นว่าใครทำงานเข้าใกล้ชิดคุณมากที่สุดเนี่ยฮ
1: ะ
0: มีผลสำรวจมาแล้วนะครับปรากฏว่าบรรดาจิตอาสามูลนิธิต่างๆคะแนนนำลิ่วเลยครับคุณผู้ชมครับจากการสำรวจเมื่อถามถึงการเผชิญกับเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับจากนิด้าโพนะครับเขาพบอย่างนี้ครับตัวอย่างร้อยละ 36.41 บอกว่าปลอดภัยดีทุกอย่างรองลงมาร้อยละ 36.11 บอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ร้อยละ 18.93 บอกว่าน้ำท่วมเส้นทางที่จะไปทำงานสถานประกอบการร้านค้าที่ตนทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 บอกว่าน้ำท่วมเข้ามาภายในที่พักอาศัยของตนเองร้อยละ 16.34 บอกว่าน้ำท่วมยานพาหนะแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้ร้อยละ 13.59 บอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยและไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ครับร้อยละ 8.40 บอกว่าน้ำท่วมยานพาหนะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ร้อยละ 3.05 บอกว่าน้ำท่วมเข้าที่สถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านค้าที่ตนเองทำงานอยู่นะครับนี่คือเบื้องต้นก่อนนะฮะว่าน้ำท่วมคุณเดือดร้อนแบบไหนนะครับด้านความคิดเห็นของคนกรุงเทพต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดคุณจะชมคุณชื่นชมใครบ้างนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี่แหละครับตัวอย่างนะครับ 45.95% บอกว่าชื่นชมมูลนิธิชื่นชมกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆครับรองลงมา 30.23% บอกว่าไม่มีใครน่าชื่นชม16.41% บอกว่าผู้ว่ากทม. 11.22 บอกว่าทีมงานของผู้ว่ากทม.ครับ 10.38% บอกว่าเว็บเพจโซเชียลมีเดียที่เขารายงานสถานการณ์อันนี้ก็น่าชื่นชมครับและ 9.62% บอกว่าชมทหารครับ 8.85% ชมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กทม.ที่เกี่ยวข้อง 8.63% บอกว่าขอชื่นชมส.ส.ในพื้นที่ครับ 7.71% บอกว่าขอชื่นชมสื่อมวลชน7.40% บอกว่าชมสก.ในพื้นที่ที่เข้ามาช่วยเหลือดูแล 3.66% บอกว่าชื่นชมตำรวจครับและ 1.76% บอกว่าชมนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากันครับท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมควรได้รับจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรพบว่าตัวอย่าง 38.55% บอกว่าได้รับบทเรียนแต่จะไม่สามารถป้องกันและแก้ปัญหาได้ในอนาคตรองลงมาครับ 27.56% บอกว่าก็ได้รับบทเรียนและจะสามารถป้องกันและแก้ปัญหาในอนาคตได้16.87% บอกว่าได้รับบทเรียนแต่จะไม่สนใจป้องกันและแก้ปัญหาในอนาคต 9.47% บอกว่าได้รับบทเรียนและจะไม่สามารถป้องกันและแก้ปัญหาในอนาคตได้ครับสุดท้าย 6.56% บอกว่าไม่ได้รับบทเรียนและจะไม่สนใจป้องกันและแก้ปัญหาในอนาคตก็เป็นมุมมองสะท้อนนะฮะจากคนที่เขาเดือดร้อนนะครับ1ใครมาช่วยเหลือเขาเขาชื่นชมใคร2ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคตเขาเชื่อมั่นไหมว่าผู้ที่รับผิดชอบจะแก้ไขปัญหาให้เขาได้ครับ
1: ค่ะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเปิดไปดูทางปภ.นะคะเขามีการแจ้งเตือนนะพี่ณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์มีพิษค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่จังหวัดนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โพสต์แจ้งเตือนนะคะแล้วก็ส่งเซลล์บอร์ดแคสไปด้วยบอกว่าในพื้นที่เนี่ยมีสัตว์มีพิษที่มากับน้ำขอให้รักษาความสะอาดก่อนจะนอนค่ะปัดกวาดที่นอนให้ดีก่อนนะคะหรือว่าตีที่นอนอ่ะเพื่อจะดูว่ามีสัตว์อะไรที่มานอนหรือว่ามาแฝงอยู่ในที่นอนหรือว่าในสิ่งของเข้าของเครื่องใช้หรือแม้แต่ในรองเท้านะคะต้องดูด้วยนะคะแล้วก็อย่าไปใช้มือเปล่าในการจับกองวัสดุหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในน้ำกินร้อนช้อนกลางล้างมือเก็บอาหารให้มิดชิดนะคะและถ้าหากว่าใครมีไข้สูงปวดน่องท้องเสียรุนแรงให้รีบพบแพทย์จุดที่มีการแจ้งเตือนเนี่ยคือที่ตำบลศรีจุฬาตำบลดอนยอนะคะแล้วอำเภอเมืองนครนายกตำบลบ้านพริกอำเภออาสาขออภัยค่ะตำบลบ้านพริกตำบลอาสาตำบลบ้านพร้าวตำบลทองหลางตำบลบ างอ้ออำเภอบ้านนานครนายกตำบลเกาะโพตำบลท่าเรือตำบลปากพลีตำบลเกาะหวายอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกแล้วก็อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพราะว่าตอนนี้มีการรายงานว่ามีสัตว์มีพิษเยอะมากไม่ว่าจะ

0: เป็นปลิงไม่ว่าจะเป็นตะขาบแบบนี้ค่ะระมัดระวังด้วย
1: ประสบการณ์ฮะ
0: ค่ะ
1: กองรองเท้ากองข้าวของเครื่องใช้นะครับ
0: เขาก็หลบน้ำเหมือนกันใช่ไหม
1: เขาก็หลบน้ำเหมือนกันฮะเขาก็หนีมาอยู่ในความปลอดภัยอบอุ่นเหมือนกันครับแมงป่องตะขาบชุมจริงๆนะฮะอย่างปลิงเนี่ยเรายังพอหนีได้ทันนะครับเพราะมันอยู่ในน้ำถ้าเกิดเราไม่โดนน้ำก็ไม่มีปัญหาแต่บนกองวัสดุก่อสร้างที่เรายกเทินขึ้นสูงๆเพื่อจะหนีน้ำเนี่ยนะครับเขามาแอบตามซอกตามหลืบส่วนงูเงี้ยวเขี้ยวขอต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเรายังพอเห็นเพราะตัวมันใหญ
0: ่
1: นะฮะยังไงก็เอาไม้เขี่ยๆไว้ก่อนแต่บรรดาตะขาบแมงป่องกัดกันเยอะเลยสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมครับ
0: เป็นห่วงนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะในช่วงสถานการณ์น้ำแบบนี้แต่เมื่อสักครู่นี้ทางนิดาโพบอกว่ากู้ภัยเนี่ยได้รับเสียงตอบรับว่าเข้ามาช่วยเหลือประชาชนจนได้รับความไว้วางใจแต่ก็มีกู้ภัยบางคนนะคะที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมเหมือนกันนะเจอไปแล้วอย่างอาจารย์เบียร์กับคุณขวัญอุษามณีนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์เบียร์บอกว่าคิดดูสิว่าเอาเงินไปช่วยน้ำท่วมคนบริจาคเงินมานะคะโอนเงินไปให้เนี่ยเอาไปซื้อข้าวซื้อของซื้อน้ำไปแจกน้ำท่วมตั้ง 200,000 บาทสุดท้ายเอาเงินที่บริจาคจะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นเอาไปให้ตัวเองไปเที่ยวสังสรรค์ไปเปสาวแบบนี้ค่ะอาจารย์เบียร์บอกแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเงินบริจาคเอาไปช่วยคนเดือดร้อน
1: เขาเห็นเด็กเสิร์ฟลำบากหรือเปล่าติ๊บไม่หยุดเลยอ่ะ
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ครับ
0: นะคะคือเรื่องนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นทำกับคุณขวัญอุษามณีค่ะนักร้องขออภัยค่ะนักแสดงสาวชื่อดังไปแจ้งความที่สน.ร่มเกล้าให้ไปตรวจสอบข้อที่จริงเอาผิดชายคนนึงอ้างตัวเป็นจิตอาสาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นผู้ประสานขอรับเงินบริจาคนะคะแต่ภายหลังสงสัยสิคะว่าเอาเงินที่มอบให้อาจจะถูกเอาไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์จุดเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะลงพื้นที่ไปช่วยน้ำท่วมระหว่างนั้นมีชายคนหนึ่งมาแนะนำตัวแนะนำตัวบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์อ่ะเป็นดูทำบุญทำทานนะคะคุณผู้ชมคะเป็นผู้ประสานงานภายในพื้นที่จัดเตรียมอาหารหาเรือลำเลียงสิ่งของติดต่อกลุ่มอาสามูลนิธิต่างๆก็เห็นว่าคนคนนี้ทำหน้าที่ประสานหลายกลุ่มได้ก็เลยสนับสนุนเงินบริจาคเงินจะได้เอาไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารแจกให้กับคนเดือดร้อนนะคะโอนเงินไปหลายครั้งเลยค่ะรวมๆแล้วเกือบ 200,000 บาทแต่พอลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็เอ๊ะแล้วล่ะว่าเอ๊ะทำไมปริมาณอาหารจริงๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับตัวเลขเข้ากล่องวันละ 4,000 กล่องที่เขากล่าวอ้างเพราะว่ายังมีประชาชนที่ยังมาขออาหารอีกเยอะเลยแต่กลับไม่ได้อาหารแล้วก็ยังมีผู้บริจาครายอื่นเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบด้วยประเมินความเสียหายแล้วนะตัวอาจารย์เบียร์เนี่ยที่ให้ไปเนี่ยคือ 200,000 ใช่ไหมพี่ณรงค์จากเงินบริจาคนะคะแต่ว่าถ้ารวมๆจากหลายคนที่ใจบุญเนี่ยความเสียหายรวมเป็นล้านเลยนะคะก็ต้องไปตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมยังคุณขวัญอุษามณีเองก็ตั้งใจช่วยค่ะผู้ประสบภัยที่เขาได้รับความเดือดร้อนรู้จักชายคนนี้ผ่านการประสานงานช่วยเหลือในพื้นที่มาขอความช่วยเหลือว่าต้องการเงินไปทำอาหารซึ่งคุณขวัญบอกก็เห็นแล้วว่าอาจารย์เนี่ยช่วยไปมากแล้วก็เลยเอาเงินส่วนตัวไปสนับสนุนแทนแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เตือนนะถูกเตือนมาแล้วว่าระวังคนคนนี้ไว้ให้ดีแต่คุณขวัญมองว่าในเมื่อเราจะทำดีอะลองดูสิให้โอกาสเขาเผื่อเขาเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจไปแล้วนะคะก็เลือกจะให้โอกาสสุดท้ายแล้วก็เจอจุดที่ทำให้เกิดข้อสงสัยคือเอาหลักฐานค่าใช้จ่ายชุดเดียวกันไปเบิกเงินกับคนช่วยเหลืออีกหลายรายก็เลยตัดสินใจค่ะให้เงินตามยอดที่มีหลักฐานมาแสดงเต็มจำนวนเพื่อไม่ให้มีข้ออ้างว่าเงินไม่เพียงพอที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือรายอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการประสานงานของชายคนเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องมาแจ้งความกับตำรวจค่ะเพราะว่าเจอไปแล้ว2คนรวมไปถึงอีกหลายคนนะที่ไม่ได้ออกมาวันนี้กับอาจารย์เปียกับคุณขวัญต้องให้ตำรวจไปดูเลยว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันไปไหนแล้วมีใครที่เกี่ยวข้องกับเงินส่วนนี้บ้างค่ะ
2: คือแผนอ่ะเขาแตกก็คือตอนที่เขาอ่ะเอาเงินเอาบินสลีปมาเบิกขวัญแล้วเราตัดสินใจที่เราให้ไปเต็มจำนวนซึ่งให้ไปเต็มจำนวนเนี่ยมันควรจะพอแล้ว
3: ไม่พอ
2: มันมาแตกเพราะว่าเขาเอายอดบินเดียวกันเนี่ยเอาไปให้พี่หมี
3: เ
2: อาไปเบิกอาจารย์อีกซึ่งอันเนี้ยใช่ซึ่งประเด็นอื่นอ่ะเราไม่รู้แต่ถ้าประเด็นเนี้ยเรารู้เลยว่าคุณทุจริตคุณเล่นไม่ซื่ออ่ะอย่างสมมติว่าเงิน36,000ของหนูอ่ะหนูเสียไปแต่เราได้อะไรกลับมาไหมอ่ะถูกป่ะ

0: ถ้าหนูไม่เสียเงิน 36,000 อาจารย์ก็ต้องจ่ายตังค์อีกพี่เปิ้ลนาคอนก็ต้องจ่ายอีกพี่หมูปนัดดาก็ต้องจ่ายอีกนี่คือแวดที่เรารู้ถูกไหมแวดล้อมที่เรารู้แล้วคนอื่นที่เราไม่รู้อีกอ่ะเขาจะเอาเงินตรงเนี้ยไปให้คนอื่นจ่ายอีกตั้งเท่าไหร่
1: คือเดี๋ยวต้องดูว่ามันมีผู้สมรู้ร่วมคิดไหมมีคนที่เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าทำร่วมกันไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ตำรวจสืบสวนเพราะว่าอาจารย์ดูแล้วว่าคนคนนี้มันแบบมันไปเรื่อยเลยอ่ะแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับมูลนิธิหนึ่งด้วยซึ่งเขาเนี่ยเอาตัวเข้าไปคุกคีอยู่กับที่นั่นด้วยซึ่งอาจารย์ก็อยากจะได้ความชัดเจนที่มันชัดเจนจริงเพราะเขาบอกว่าเขาไม่รับรู้แต่อาจารย์ก็สงสัยว่าถ้าไม่รับรู้แล้วรู้อยู่แล้วว่ามันมีสันดานแบบนี้ทำไมยังเอาไปเกี่ยวข้องกับมูลนิธิตัวเองทำไมยังให้เอาโลโก้ของมูลนิธิตัวเองมาทำแล้วมันต้องไปสืบสวนกันอ่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: คือบิน1ใบอ่ะคุณผู้ชมฮะ
3: เวียน
2: เขียนด
3: ้
2: วยลายมือครับว่าจะซื้ออะไรบ้างไปทำอาหารกล่อง 4,000 กล่องไปแจกเนี่ยเอาบินใบเนี้ยฮะเบิกทุกคนฮะเอาไปเบิกทุกคนคนละ 36,000 36,000 36,000ได้ไปหลายแสนนะครับ
3: บินเวียนบินเวียนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไปดูพยานค่ะนี่คนนี้เป็นพยานนะคะเขาบอกว่าชายคนเนี้ยคนที่ไปอ้างเอาเงินที่ได้รับบริจาคมาจะเอาไปช่วยน้ำท่วมแต่เอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างพยานบอกว่าเขาเคยขอให้ขับรถพาไปสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวค่ะชายคนนี้นะคะบอกว่าแจ้งกับชายคนนี้แล้วว่าขวัญอุตสาหมณีโอนเงินสนับสนุนมาให้แล้วก่อนที่อีกฝ่ายจะสั่งให้เขาไปกดเงินสดออกมาแต่ว่าตู้เงินน่ะเงินมันหมดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรยังมีเงินสดของอาจารย์เบียร์เหลืออยู่อีกกว่า 40,000 บาทแล้วเอาไปเที่ยวร้านเหล้าคงไม่ใช่ถึง 10,000 บาทระหว่างอยู่ในร้านมีการแจกทิปให้กับเด็กเสิร์ฟแจกทิปให้กับกาดในร้านในคืนที่ไปเที่ยวชายคนเนี้ยยังสวมเสื้อคนตื่นทำเข้าไปในร้านด้วยนะคะซึ่งตัวเขาเองในฐานะพยานค่ะก็ให้ปากคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความบริสุทธิ์นะคะว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเอาเงินบริจาคไปใช้ในแบบที่ผิดวัตถุประสงค์ในขณะเดียวกันค่ะตัวชายของผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาออกมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโทรศัพท์ก่อนเขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์ใจเอาเงินไปซื้อของในโรงครัวทั้งหมดไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวเลยขณะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะเขาได้ประสานนะคะแล้วก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ร่มเกล้าเพื่อมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคส่วนนี้แล้วไปฟังเสียงล่าสุดเขาสักนิดนึงค่ะ
4: มีเจอกัน
5: ขอบคุณครับ
4: วันนี้ไม่ได้ตื่นเต้น
5: ไม่ได้กล
4: ั
5: วอะไร
4: ปกติ
5: ไปแสดงข้อเท็จจริ ง
4: ก็ถ้ามีคดี
5: ต้องโดน
4: แต่ข้อจริงก็มีคดี10-20คดีนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่โรงพักปล่อยมาร
3: อการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าตัวก็เดินทางไปที่สน.ร่มเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: พิสูจน์ไม่ยากครับ
3: ค่ะ
2: วันก่อนหน้านี้ที่คุณบอกว่าคุณไปสถานบันเทิงที่ลาดพร้าว1มีกล้องวงจรปิดตู้ ATM คุณไปกดมีเงินออกมาจริงไหมได้เงินไปเท่าไหร่และที่สำคัญไปถามเด็กเสิร์ฟไปถามคนที่ให้บริการในสถานบริการที่คุณไปเที่ยวคุณแจกทิปไม่หยุดจริงหรือเปล่าฮะ
3: แล้วเพราะว่ามันเป็นเงินสดไงพี่ณรงค์เขากดเงินออกมาไม่ได้แล้วมีเงินสดในฝั่งของอาจารย์เบียร์ที่อยู่ในตัวเขาอีก 40,000 เขาเอาเงินตรงนี้มาใช้จริงหรือเปล่ากล้องวงจรปิดอาจจะดูได้นะคะก็ต้องชี้แจงรายละเอียดซึ่งตำรวจเนี่ยบอกว่าจะเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานรายการการใช้จ่ายเส้นทางการเงินเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายถ้าหากว่าพบการกระทำผิดเกิดขึ้นเพราะว่าตอนไปซื้อของอ่ะต้องไปดูนะว่าบินเนี่ยเอาออกมาแล้วต้องไปดูร้านค้าว่าตรงตามนั้นหรือเปล่านะคะเพราะบางทีมันเป็นบินเขียนเนาะพี่ณรงค
2: ์ก็บินเขียนเขาซื้อชุดเดียวไงนะครับทั้งหมด 36,000 แต่ว่าคุณเอา 36,000 เนี่ยไปเบิกซะทุกคนเลยไงมันเกิน 36,000 ไปหลายเท่าตัวไงครับไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นปัญหาว่าแล้วเงินส่วนเกินเนี่ยมันหายไปไหนและประเด็นว่าพอเอาไปแจกเอาอาหารไปให้แล้วทำไมพี่น้องที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมยังมาขออาจารย์เบียร์บอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยอีกนะฮะไอ้ตรงนี้มันเป็นประเด็นแหละครับ
3: ก็รอทางตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อที่จะได้สร้างความสบายใจให้กับคนที่บริจาคเงินด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเราเปิดม่านการประชุม IMF World Bank 2026แล้วที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้วันแรกไทยเราจะได้อะไรบ้างช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
6: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้

0: ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา

0: Tomorrow
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
2: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนีย
5: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระมันดาดั่งครูและเป็นครูดุจพระมันดา
6: เมื่อแผ่นดินมีแม่เราจึงไม่เคยขาดความอบอุ่นเมื่อชีวิตมีครูเราจึงไม่เคยหลงทางพระราชฤทัยแห่งความห่วงใยมิเคยไกลห่างจากประชาชนแม้แต่วันเดียว
7: Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy
8: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
9: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร4ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล

ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับวันนี้มีงานใหญ่ของประเทศไทยเราที่จะเป็นโชว์ภาพจากการประชุม IMF World Bank 2026นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์การประชุมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมนะครับมีผู้เข้าร่วมการประชุม191ประเทศกว่า 20,000 คนครับไทยเราเนี่ยจะฉายสปอตไลท์ให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของไทยเราครับนำเสนอศักยภาพด้านไหนบ้างครับด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่อาหารเลิศรสจากวัตถุดิบล้ำค่าในประเทศไทยครับ

0: หนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลเตรียมโชว์ในการประชุมครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสมครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพครับวันนี้จนถึง18ตุลาคมนี้เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันนี้ครับ12ตุลาคมแบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักครับโดยโซน Longevity ก็จะมีการนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีก1จุดเด่นก็คือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศครับเป็นกำลังสำคัญเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนการประสานดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นครับโซน Longevity นำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและก็บริการเวลเนสครับเพื่อสะท้อนว่าไทยเรามีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่ต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนทางนี้การนำระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสม.มาจัดแสดงบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำเสนอจุดแข็งของไทยต่อผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากนานาประเทศทางด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพโดยชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะซึ่งมีส่วนสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ครับมีการเผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคมครับคุณผู้ชมครับในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนนะครับว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่ก็มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ครับขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันนี้จนถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trusted Connector หรือว่าเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับขณะที่เมื่อวานนี้ IMF ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนการประชุมโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมให้การต้อนรับนางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับก็ได้ร่วมทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วกับกลุ่ม Paper Ranger เพื่อส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนและจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOSเพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและคนในชุมชนครับขณะที่วันนี้นะครับนายเอกนิติเตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลครับผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลก รัฐมนตรีคลังนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัว Trusted Connector ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกครับ
1: ค่ะซึ่งการเสวนานะคะในวันแรกของการประชุมก็คือวันที่13ตุลาคมจริงๆมีการประชุมวันนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะทุนเอกนิติเนี่ยก็จะเข้าร่วมเวทีในช่วงเวลา 13:30 นาทีถึง 14:30 นาทีนะคะเวทีไทยม็อบแฟลกชิพอีเวนต์ Building Resilience in the Fragment World นะคะซึ่งเป็นเวทีหลักของกระทรวงการคลังของไทยมีผู้เข้าร่วมเสวนาระดับบิ๊กเนมของโลกเลยค่ะก็ถือว่ามีความสำคัญในการกำหนดทิศทางแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุ

0: บันแล้วก็ยังมีหลายเวทีที่มีความสำคัญนะคะทั้งในประเทศไทยและต่อโลกด้วยนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือการเข้าร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นการใช้โอกาสเวทีระดับโลกค่ะที่จะได้สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยนะคะส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงการจราจรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรโดยเฉพาะเราที่อาจจะต้องใช้รถใช้ถนนในการเดินทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจเองเขามีการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยมีความเข้มงวดเมื่อวานแอนก็ได้มีโอกาสไปเหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่จากตำรวจนครบาลเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกรวมไปถึงคอยรักษาความปลอดภัยโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยโดยพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอโฆษกประจำสำนักงานขออภัยค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าในห่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะทางตำรวจยืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรนะคะยังสามารถสัญจรได้ตามปกติส่วนที่มีข่าวออกมาว่าสน.ลุมพินีออกคำสั่งปิดการจราจรยืนยันว่าแม้หนังสือดังกล่าวนี้เป็นของจริงแต่เป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยขีดเส้นใต้ว่ากรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นแปลว่าโดยปกติยังเปิดการจราจรอยู่นะคะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่ามีสถานการณ์เร่งด่วนถึงจะมีการปิดการจราจรเป็นบางช่วงไม่ได้มีการปิดแบบถาวรค่ะซึ่งก็ยืนยันความพร้อมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็เป็นประธานการประชุมตรวจสอบความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการจราจรการสาธารณสุขนะคะโดยได้กำชับให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มความเข้มแข็งรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศกำชับกำลังพลแต่งกายเรียบร้อยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยส่วนเรื่องการจัดการจราจรก็เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยทั้งการจราจรรอบโรงแรมเส้นทางขบวนผู้นำประเทศยานพาหนะบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมจัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถไม่ให้เกิดการสะสมและแออัดค่ะส่วนการจัดการจราจรภาพรวมยืนยันอีกครั้งหนึ่งโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมคะใครที่อาจจะต้องใช้เส้นทางสัญจรในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถ้าหากไม่ใช้ตรงนี
1: ้
0: จะหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางใดได้บ้างหรือควรจะหลีกเลี่ยงอย่างไรนะคะขอความร่วมมือค่ะคุณผู้ชมคะด้วยการประชุมในช่วงนี้อาจจะต้องไปใช้รถไฟฟ้าอันนี้จะสะดวกมากที่สุดนะคะและใครที่จะต้องเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้เดินทางด้วย MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานีสุขุมวิทรวมไปถึง BTS สถานีอโศกนะคะจะได้เป็นการลดการจราจรที่แออัดลงไปส่วนเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษค่ะมีเส้นทางไหนบ้างถนนรัชดาพิเศษช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทโดยรอบสวนเป็นจักรกิติอ่ะอันนี้เส้นทางที่1นะคะเส้นทางที่ควรเลี่ยงถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกพร้อมพงเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นที่พักโรงแรมค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงส่วนใหญ่ก็จะพักอาศัยอยู่ในโรงแรมในย่านนี้นะคะถนนพระราม4คลองเตยด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์รวมไปถึงพื้นที่สวนเป็นจักรกิติปกติเนี่ยสวนเป็นจักรกิติเขาก็จะเปิดให้ประชาชนมาออกกำลังกายแต่ช่วงนี้งดไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเขาปิดไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยค่ะแล้วก็เส้นทางเชื่อมต่อสนามบินโรงแรมที่พักจากสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองมาในย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมไปถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ที่บอกไปคือช่วงนี้ขอให้หลีกเลี่ยงในการเข้าในพื้นที่เหล่านี้ไปก่อนเพื่อให้การจราจรช่วงนี้ไม่แออัดมากจนเกินไปอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะ
1: และที่สำคัญเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยอันนี้สำคัญที่สุดครับเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือไม่มีธุระปะปังกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือถ้าจะเดินทางใช้ระบบรถไฟฟ้านะฮะจะสะดวกที่สุดครับ
0: ค่ะขณะที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดศูนย์

การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์โรงแรมที่พักผู้แทนต่างประเทศ22แห่งอาคารวันแบงคอกฟอรัมรวมไปถึงถนนพื้นที่โดยรอบอยู่ภายใต้การกำหนดตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะค่ะมีผล 10-20 ตุลาคมเพื่อรองรับการประชุม IMF World Bank

0: ปฏิบัติของตำรวจเพื่อดำเนินการเป็นไปตามประกาศดังกล่าวนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการชุมนุมในพื้นที่ก็ต้องกำหนดพื้นที่เอาไว้ด้วยค่ะ
1: เรื่องของการบ้านการเมืองกันบ้างครับหลังจากก่อนหน้านี้นะฮะคุณเท้งพร้อมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรคยื่นไปถึงประธานโสภณขอเปิดอภิปรายประธานวิปรัฐบาลคุณกลวีปริศนานตะตะกุลครับ5วันเพียงพอหรือเปล่าพร้อมตอบไหมคุณกลวีบอกว่ามันมากไปไหม5วันเพราะว่าดูยติแล้วเนี่ย1มันซ้ำซ้อน2นะฮะเรื่องของอภิปรายเนี่ยนะฮะมันดูกว้างเกินไป3วันน่าจะเพียงพอนะครับคุณบอกมาให้ชัดเลยเราล้มเหลวตรงไหนเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่เหมาะเป็นรัฐมนตรีตรงไหนประชาชนจะได้ประโยชน์ไม่ใช่พรรคของคุณนะครับคุณกลวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าหลังพรรคฝ่ายค้านยื่นยติครับจากนี้ก็ต้องรอให้สภาตรวจสอบยติจากนั้นก็คาดว่าประธานสภาครับคงจะนัดหารือวิป3ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะใช้เวลาแค่ไหนก็คาดว่าสัปดาห์นี้แหละครับทางสภาคงจะตรวจร่างยติและสัปดาห์ถัดไปคงจะมีการคุยกันของวิป3ฝ่ายโดยคาดการการอภิปรายน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนและเท่าที่ดูจากยติกว้างเช่นนี้เนี่ยนะครับคุณกลวีบอกว่ารัฐบาลคงใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่มากครับคงพร้อมสำหรับการอภิปรายการที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันมากไปหรือไม่คุณกลวีบอกว่าส่วนตัวคิดว่ามากเกินไป3วันเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะประเด็นที่ยื่นเนี่ยมันจะซ้ำกันซะส่วนใหญ่อย่างเรื่องของหัวสวก็พูดกันมาจนช้ำไปแล้วครับคงจะหาประเด็นใหม่ได้ยากแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ประธานสภาจะควบคุมการประชุมนี่คือคุณกลวีฮะประธานวิปรัฐบาลออกตัวแล้วนะครับว่า3วันน่าจะเพียงพอครับส่วนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอดีตที่ช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนนี้ไม่ถูกอภิปรายนะครับให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายรัฐมนตรีและนายก18คนของพรรคภูมิใจไทยคุณแนนธิดาเนี่ยบอกว่าเมื่อเห็นยติแล้วมองว่าตามปกติครับยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ว่าครั้งนี้ข้อความเป็นบทละครเลยสมกับฉายาบันเทิงที่ปไตยดังนั้นไม่กังวลและก็มั่นใจมากว่ารัฐมนตรีทุกคนที่มีชื่อในยติไม่กังวลที่จะตอบอภิปรายของฝ่ายค้านครับส่วนที่บอกว่าบันเทิงที่ปไตยฝ่ายค้านมองอย่างไรประเด็นนี้ครับสื่อมวลชนเจอคุณเท้งเมื่อวานนี้ก็ไปสอบถามด้วยนะครับคุณณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งเนี่ยอธิบายบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจโตได้พูดคุยกับนายรังสิมันต์โรมมาตลอดทราบดีว่าใครมีประเด็นอะไรในเรื่องใดบ้างและกระบวนการที่จะได้มาซึ่งรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจดูตามข้อมูลดูตามพยานหลักฐานตามรายชื่อที่ทุกพรรคการเมืองลงชื่อในยติว่าใครเสนอชื่อใครบ้างรายชื่อ18รายที่ออกมาครับก็คือเป็นรายชื่อที่ทุกพรรคต่างส่งเข้ามาแล้วก็เห็นว่าควรจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจตนคงไม่ได้พุ่งเป้าบอกว่าใครจะล็อกเป้าใครครับแต่ทุกพรรคที่ร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเห็นว่า18คนนี้น่าจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็แถลงประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากที่พรรคฝ่ายค้าน6พรรคยื่นยติไปแล้วนะครับคุณสาธิตเนี่ยย้ำถึงเหตุผลในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษครับซึ่งมีท่าทีเหมือนกับเหยียดหยามอะนะฮะดูแคลนยติแล้วก็การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านโดยเฉพาะที่ว่าเมื่อฝ่ายค้านไม่มีอะไรจะทำก็ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสาธิตบอกว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอกย้ำไม่เห็นเลยนะครับว่าไม่ให้เกียรติไม่ให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบรัฐสภาและกระบวนการประชาธิปไตยตรงนี้แหละครับเป็นหลักสำคัญที่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของอนุทินชาญวีรกูลและพรรคพวกมีความไม่น่าไว้วางใจในยติได้เขียนคำว่าระบอบสองคำครับก็คือระบอบน้ำเงินกับระบอบนอหนูคำว่าระบอบน้ำเงินเนี่ยอธิบายไปมากแล้วครับคุณสาธิตบอกอย่างนั้นและก็อธิบายต่อด้วยนะครับว่า ขอเน้นย้ำว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการตรวจสอบขั้นสูงสุดขั้นหนึ่งในรัฐธรรมนูญกระบวนการนี้ไม่ได้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังเป็นการพิสูจน์การทำงานของฝ่ายค้านในการเก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารดีมากน้อยเพียงใดด้วยซึ่งตลอดที่ผ่านมาได้พบพฤติกรรมที่เชื่อว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจให้บริหารราชการ

0: แผ่นดินต่อไปทั้ง18รัฐมนตรีแม้มีความพยายามจะบอกว่าเป็นบันเทิงที่ประทายก็แล้วแต่ไม่เห็นว่าการทำผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องบันเทิงครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่ความบันเทิงที่ต้องให้คนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลมาเปิดโปงข้อเท็จจริงครับอ่ะก็เป็นคำอธิบายของฝ่ายค้านฮะไม่ว่าจะเป็นคุณเท้งหรือว่าคุณสาธิตวงศ์หนองเตยมีข้อมูลจริง
1: ม
0: ีใบเสร็จจริงสามารถตรวจสอบแล้วก็เห็นความผิดปกติจึงนำมาซึ่ง18รายชื่อที่จะขอยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
1: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าเราไปติดตามเพราะหลายคนคงติดตามประเด็นนี้อยู่นะคะก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้คนมาเลือกตั้งกันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะก็คาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มเท่าตัวแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคุณสัทธรัมฝั่งผู้ประกันตนก็มีการแถลงชัยชนะหลังจากที่คะแนนนำโด่งหลายจังหวัดช่วงหน้ามาติดตามค่ะ

0: ่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตาไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ว้าว
2: ยูโร
1: ช็อกโก
2: ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
2: พายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: ครับขนมก่อนกลับด้วยนะครับ
5: ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับโลกหลังความตายก็เชื่อกันว่าช่วงวันพระใหญ่ประตูแห่งภพทั้งสามจะถูกเปิดดวงจิตดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็จะมารอส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลาน
6: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็ม

0: พัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิว่าสิคะ
1: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
0: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิว่าครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
1: ิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ช่วงสุดท้ายของก้าวข่าวเช้าครับเมื่อวานนี้โอ้โหบรรยากาศการเลือกบอร์ดประกันสังคมเนี่ยโอ้โหเขาแซวกันอย่างนี้น้องแอน
4: ทำไมคะ
3: เขาทรายทำให้รถโล่งแต่เมื่อวานนี้คุณพนัทไทยล้วนทำรถติดยาวเหยียดทุกจังหวัดเลยฮะ
4: แต่รถติดจริงนะคะ
3: คนแห่ไปใช้สิทธิ์ลงกรรมการบอร์ดประกันสังคมครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คึกคักจริงๆนะครับเลขาประกันสังคมบอกว่าคึกคักมากนะครับเพราะว่ายอดผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับและกำลังเร่งประกาศผลโดยเร็วแต่ว่าผู้ประกันตนจากทางประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเมื่อคืนนี้เขาประกาศชัยชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขตหลักสี่กทม.พร้อมเปิดเผยบอกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างมากแล้วก็เป็นไปอย่างคึกคักคาดว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหารงานและนโยบายของสำนักงานประกันสังคมทั้งด้านการลงทุนยุทธศาสตร์และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยคณะกรรมการมาจากตัวแทนสามฝ่ายครับฝ่ายในจ้างลูกจ้างและรัฐบาลซึ่งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจะมาจากการเลือกตั้งฝ่ายละ7คนก่อนร่วมกันกำหนดนโยบายกับรัฐบาลขณะที่สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่นำนโยบายไปปฏิบัติครับขณะเดียวกันกรณีพบเอกสารหรือว่าโพยรายชื่อผู้มีสิทธิ์จัดทำขึ้นเพื่อช่วยจดจำข้อมูลนั้นนะครับเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการจัดทำโพยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนกรณีหมายเลขหรือว่ารายชื่อไม่ตรงกันอาจจะเกิดจากใช้ข้อมูลชุดเก่าหรือว่าความคลาดเคลื่อนการถอดรายชื่อก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อได้จริงเป็นรายกรณีไปครับสำหรับกรณีที่มีการเข้าใจว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าหากบัตรเลือกตั้งยังไม่มีการทำเครื่องหมายลงคะแนนผู้มีสิทธิ์ยังสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนหากเกิดปัญหาภายในหน่วยเลือกตั้งและก็เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะมีการประสานหน่วยงานที่ส่วนกลางเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาให้ครับส่วนการติดตามผลคะแนนสำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมจากแต่ละจังหวัดเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดส่วนการประกาศรับรองผลเลือกตั้งยังไม่มีกฎหมายกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันเนื่องจากต้องตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเลือกตั้งแล้วก็การผนึกบัตรรวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับเลือกตั้งทั้งฝ่ายในจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจครับว่าผลเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องสำนักงานประกันสังคมก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเมื่อวานนี้นายณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมด้วยนะครับไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่6โรงเรียนมหันตภารามแขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มครับก่อนเปิดเผยบอกว่ามาใช้สิทธิ์ในฐานะนายจ้างดีใจที่ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นทั้งระบุว่าเงินของผู้ประกันตนทุกคนและเงินของนายจ้างทุกคนที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมเป็นเงินที่ทุกคนจะนำไปใช้จ่ายเพื่อจัดสวัสดิการที่ดีให้แก่ลูกจ้างเมื่อลูกจ้างมีสวัสดิการที่ดีที่สุดก็จะส่งผลไปถึงนายจ้างด้วยเช่นกันครับเมื่อถูกถามถึงความมั่นใจต่อทีมประกันสังคมก้าวหน้าคุณเท้งบอกว่าไม่สามารถตอบแทนทีมใดทีมหนึ่งหรือว่าผู้สมัครคนใดคนหนึ่งได้ครับหวังเพียงให้ผู้ประกันตนและนายจ้างออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆที่สุดครับเพราะยิ่งมีคนออกมาใช้สิทธิ์มากก็จะยิ่งได้บอร์ดประกันสังคมที่เป็นตัวแทนของพวกเรามากขึ้นพรรคประชาชนไม่ได้ส่งผู้สมัครจึงคงไม่ได้มีวอร์รูมติดตามผลการนับคะแนนส่วนตัวไม่สามารถสื่อสารได้ว่ามีใครอยู่ในใจแต่ยอมรับว่ามีคนอยู่ในใจอยู่แล้วต้องรอลุ้นผลไปพร้อมๆกันช่วงเย็นหลังจาก 4:30 นก็มีการนับคะแนนแต่ว่าระบบแดชบอร์ดมันเออร์เลอร์ไปประมาณสักช่วง 6:00 นฮะ 6:30 นก็กลับมาดูผลคะแนนได้เหมือนเดิมและช่วงค่ำๆเมื่อวานนี้ครับนายสัทธรัมธรรมบุตรดีผู้สมัครฝั่งผู้ประกันตนหมายเลข44ครับได้กล่าวขอบคุณนายจ้างขอบคุณผู้ประกันตนที่มีส่วนร่วมสำหรับการเลือกตั้งโดยบอกว่าหลายคนพยายามอย่างที่สุดที่จะมีส่วนร่วมเพื่อทำให้ประกันสังคมกลับมาเป็นของคนธรรมดาซึ่งเชื่อว่าคนมาใช้สิทธิ์สูงกว่าปี2566หลายเท่าตัวเลยครับ ซึ่งณเวลาที่แถลงข่าวคะแนนเนี่ยนับไปประมาณสัก 15-20% คุณสัทธลัมบอกว่าตนเองติดตามอย่างใกล้ชิดระบบลงคะแนนของประกันสังคมราคามหาศาลและงบประมาณการเลือกตั้งมากกว่า200ล้านบาทครับทีมอาสาจากทั่วทั้งประเทศยังทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยกันยืนยันคะแนนจึงขอให้สำนักงานประกันสังคมอัปเดตคะแนนที่ครบถ้วนตามระบบพวกเราในจ้างและผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ใกล้ชิดกับการเกิดการแก่เนี่ยไม่มียาใดที่แก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ครับแต่สวัสดิการที่ดีเราทำได้เราปักธงปฏิรูปประกันสังคมความร่วมมือสำคัญสำหรับทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนในการทำให้องค์กรนี้โปร่งใสมีประสิทธิภาพและมีสวัสดิการที่ดีสำหรับคนธรรมดา2ปีที่ผ่านมาเราเพิ่มเงินเด็กไป1,200,000 คนคนว่างงานนับแสนสร้างความเป็นธรรมให้แก่คนรับบำนาญ นับล้านตามนโยบายที่ประกาศไว้อย่างชัดเจนเราจะเปิดเผยโปร่งใสในการบริหารงานลงทุนที่มีประสิทธิภาพนะฮะโดยตัดโครงการปรสิตเพื่อนำมาเป็นงบประมาณสวัสดิการปฏิรูปบำนาญสำหรับคนนับล้านขยายการว่างงานจากการไม่ประนีประนอมกับความไม่ถูกต้องปฏิรูปของเราเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิเสธปฏิทินและของช้ำร่วยอันช่อฉนและผลประโยชน์ทับซ้อนเราคือของขวัญของประชาชนเป็นปีศาจของชนชั้นนำประการสุดท้ายครับของการปฏิรูปในปีนี้ก็คือเป็นธงชัยในการปฏิวัติอันนี้คุณสัทธรัมได้อธิบายเอาไว้นะครับนอกจากนี้ครับคุณสัทธรัมยังตั้งข้อสังเกตในการนัดพันในหลายจังหวัดด้วยนะครับที่มีการร้องความผิดปกติเช่นที่สมุทรปราการโรงเรียนบางพลีราชบำรุงอาสาสมัครรายงานบอกว่าหน่วยที่82คะแนนผู้สมัครหมายเลข38นางสาวลักษมีสุวรรณภักดีคะแนนนี้เป็น0ครับขณะที่คะแนนของผู้สมัครในทีมประกันสังคมก้าวหน้ารายอื่นนั้นมีคะแนนไล่เลี่ยกันส่วนหน่วยที่95คะแนนของผู้สมัครหลายรายไม่มีการลงรายละเอียดซึ่งการกรอกคะแนนเนี่ยยังไม่ได้เรียบร้อยครับแล้วก็หน่วยที่94ไม่ปรากฏการติดใบรายงานผลคะแนนที่บอร์ดแต่อย่างใดเมื่ออาสาไปถึงเนี่ยก็พบว่าเจ้าหน้าที่ปิดไฟกลับบ้านไปหมดแล้วครับและที่หน่วยเลือกตั้งในราชบุรีซึ่งเดิมมีการนับคะแนนไปแล้วคะแนนผู้สมัครของทีมประกันสังคมก้าวหน้าคะแนนหายไปทีมอาสาสมัครจึงร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าคะแนนเพิ่มขึ้นมาครับเช่นคะแนนของนางสาวพรทิพย์โม่งใหญ่จากเดิมได้1คะแนนเน
4: ี่
3: ยแต่พอนับใหม่นับมา80คะแนนนะฮะนอกจากนี้ครับนายสัทธรัมยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าสิ่งแรกที่จะทำก็คือจะเปิดเผยรายงานการประชุมโดยการไลฟ์สดครับจากนั้นจะมีอีกหลายนโยบายตามรถแมป1ปี2ปีตามลำดับเลยว่าจะทำอะไรบ้างรวมถึงการตรวจสอบทุจริตย้อนหลังต้องมีคนรับผิดชอบไม่ปล่อยให้เงินของผู้ประกันตนและนายจ้างสูญเปล่าไปครับแต่เขาย้ำเลยนะฮะหลายรอบเลยนะครับว่าในยุคของเขาที่ตอนนี้ชนะแล้วเนี่ยนะไม่มีปฏิทินและหมวก
4: ค่ะในขณะที่คะแนนล่าสุดเนี่ยนะคะก็ในฝั่งของทางผู้ประกันตนเนี่ยก็เห็นว่ามีคะแนนเนี่ยก็นำอยู่ค่อนข้างเยอะนะถ้าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าเปิดที่หน้าจอก็อยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าคะแนนนะคะดูทั้งหมด7อันดับเนาะ 500,000 กว่าคะแนนในขณะที่ฝั่งของนายจ้างเนี่ยก็อยู่ในส่วนของหลักพัน 5,000 กว่า 6,000 อยู่ประมาณนี้นะคะแต่ก็มีประเด็นเพราะว่าในฝั่งของคุณพนัทไทยล้วนอดีตบอร์ดประกันสังคมบอกว่าเด็กอมมือจะมีความหมายอะไรถ้าจะล้มเด็กอมมือลำพังตัวต่อตัวกับตนเองถ้าได้สัก100คะแนนก็ถือว่าเจ๋งแล้ว
3: คือตอนเนี้ยที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก่อนการลงคะแนนกันครับ

0: นี่ฮะพอคำพูดของท่านที่อธิบายไปเนี่ยก็อย่างที่เขาแซวกันเลยนะฮะเขาทรายต่อยลดโลกเลยแต่เมื่อวานนี้ตอนคุณพนัสอธิบายไปรถติดเลยทุกจังหวัด
1: เมื่อสักครู่นี้คะแนนก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ามันเกินร้อยไปเยอะเลยนะไปถึง 500,000 กว่านะคะหลังจากนั้นมาคุณไอรักชนกก็โพสต์บอกว่าขอบคุณพี่พนัสตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาที่เวียนว่าอยู่ในประกันสังคมไม่รู้มีใครได้ประโยชน์ไหมแต่พอเถอะพอแค่นี้พักผ่อนนะคะอันนี้คุณไอก็โพสต์
0: เพราะว่าคุณพนัสเนี่ยเป็นบอร์ดมา8สมัยนะครับแต่ว่าล่าสุดเห็นสื่อมวลชนพยายามจะติดต่อขอสัมภาษณ์ท่านปิดมือถือไปแล้วคร
1: ับ ค่ะมาดูเรื่องราวดีๆอีกเรื่องนึงนะคะโดยอาจารย์ยศนานวงสวัสดิ์ค่ะปักหมุดกำแพงเพชรชูกล้วยไข่ปุ๋ยสั่งตัดทำเงินเร่งผลิตพันธุ์มันปลอดโรคใบด่างแจกใน1ปีนะคะแล้วก็ดันพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ดินทำกินแก้จนเป็ดเสร็จเลยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ค่ะไปปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยบอกว่ามหาวิทยาลัยต้องตั้งจดให้ได้ค่ะว่าอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดจะดีขึ้นเพราะมหาวิทยาลัยได้อย่างไรกำแพงเพชรจำเป็นต้องดึงจุดแข็งที่สุดออกมาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรที่เข้มแข็งอยู่แล้วค่ะในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรอาจารย์ยศนันท์ก็ยังกล่าวนะคะว่าได้นำงานวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.เข้ามาช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผ่าน7นวัตกรรมเด่นค่ะโดยเฉพาะนวัตกรรมปุ๋ยสั่งตัดซึ่งอาจารย์ยศนันท์อธิบายนะคะว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปแบบ 100% มีราคาแพงเราจะต้องถ้าใช้เทคโนโลยีค่ะตรวจวิเคราะห์ดินก่อนแล้วก็นำไปผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งก็จะช่วยลดการใช้สารเคมีลงไปกว่าครึ่งทำให้เกษตรกรลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและดินก็ไม่เสียด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ระบุว่ารสชาติต้องอร่อยเหมือนเดิมแต่ต้นเตี้ยลงเพื่อลดความเสียหายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเวลาพายุลงแล้วต้นไม้ไม่หักนะคะส่วนรวมไปถึงค่ะการเดินหน้าแก้ไขปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังโดยกำลังเร่งผลิตท่อนพันธุ์ปลอดโรคที่ช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า 80% แล้วก็เตรียมแจกจ่ายให้ถึงมือเกษตรกรภายใน1ปีตลอดจนการนำเตาเผาชีวมวลสำหรับทำไบโอซ่านะคะที่เป็นเครื่องจักรรวมไปถึงเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตรค่ะจะเอามาใช้ในการปรับใช้ในพื้นที่ด้วยในประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ก็ได้ย้ำถึงการขจัดความยากจนแบบเป็ดเสร็จว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจะไม่ใช่แค่พื้นที่วิชาการค่ะแต่จะเปลี่ยนพื้นที่มหาวิทยาลัยให้ประชาชนจับต้องและสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้จริงทำหน้าที่เป็นฮับในการสแกนค้นหากลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ของรัฐค่ะ
0: เสน่ห์ของกำแพงเพชรไง
1: กล้วย
0: กล้วยตากกล้วยไข่นะฮะแล้วก็กยาศาสตร์นะครับแหมเมื่อกี้
1: ต้องกินคู่กันใช่ไหม
0: ต้องกินคู่กันฮะแล้วมีอะไรครับมันสำปะหลังนะครับและอ้อยเน
1: ี่
0: ยพื้นที่การเกษตรเขาเยอะนะสำหรับกำแพงเพชรครับอีกเรื่องนึงนายกรัฐมนตรีโอ้โหชีพจรลงเท้าจริงน้องแอนคุณผู้ชมครับวันก่อนเนี่ยลงปัตตานีไปประชุมกับ14จังหวัดนะครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยว่าแต่ละจังหวัดพร้อมรับมือยังไงศูนย์พักพิงต้องดูแลยังไงวันถัดมาฮะเมื่อวานนี้ไปเพชรบูรณ์ครับไปร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำงานประเพณีชื่อดังของเพชรบูรณ์ไปร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมชาวบ้านชูป้ายรักพี่หนูขอให้ทนเด้อค่ะนี่นะฮะนายกรัฐมนตรีสวมเหลืองไปเลยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ครับโดยมีนางธนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสพร้อมคณะอยู่ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีนี้ไว้อย่างเข้มแข็งส่วนตัวได้รับพรจากเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าตนมีบุญวาสนามากที่ได้มาร่วมงานอุ้มพระดำน้ำและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานประเพณีนี้ครับต นขอขอบพระคุณชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และทุกคนที่เป็นสะพานบุญให้ตนหวังว่ากุศลจะยังผลให้แผ่นดินไทยสงบสุขมีความร่มเย็นประชาชนชาวไทยทุกคนพ้นทุกข์พ้นโศกและมีความสุขที่จะร่วมกัน

0: พัฒนาประเทศต่อไปและโอกาสนี้ครับนอกเหนือจากไปเป็นประธานแล้วนะฮะนี่คือพิธีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งต้องทำนะฮะสำหรับประเพณีนี้นะครับอุ้มพระดำน้ำนี่ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีไปร่วมเล่นอังคลุงกับชาวบ้านที่มาร่วมแสดงดนตรีพื้นบ้านครับบรรยากาศนายกเขย่าอังคลุงเป็นยังไงลองไปชมดูครับ
1: ดูนายกตั้งใจมากเลยค่ะคืออังคลุงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่สามารถเล่นคนเดียวได
0: ้
1: เพราะ1คนถือ2โน้ตเท่านั้นซ้ายโน้ต1ขวาอีกโน้ต1
0: ต้องดูด้วยนะ
1: ว
0: ่าเพลงเนี้ยโน้ตเราอยู่ตรงไหน
1: เป็นเครื่องดนตรีที่ต้องอาศัยความสามัคคีสูงมากค่ะ
0: ครับดูคุณยายคุณยายยิ้มเลยนายกเขย่าแรงมากเลย
1: นายกตั้งใจมากว่าถึงโน้ตเราแล้วหรือยัง
0: ครับจากนั้นครับสำหรับงานประเพณีนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะเจ้าเมืองครับประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำครั้งที่1ถึงครั้งที่6ครับตามทิศจากผลการเสียงทายมีขบวนเรือประกอบจำนวน22ลำนำด้วยขบวนกลองยาวและขบวนเรืออัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพร้อมเรือกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายพราหมณ์ประกอบพิธีอัญเชิญเทพยดาและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมเป็นสักขีพยานรวมถึงมีการอ่านคำเสียงทายเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับได้อัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาขึ้นประดิษฐานและแจกเครื่องมงคลและเครื่องบวงสรวงให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีเป็นอันเสร็จพิธีครับนี่ฮะแจกถ้าเกิดใครได้ไปเนี่ยเป็นของขวัญเป็นของที่ระลึกเป็นของมวลคนสำหรับชีวิตของปีนี้เลยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีเดินทางมาด้วย Mercedes-Benz Sprinter สีดำหมายเลขทะเบียน1นหนูยหญิง1369กรุงเทพมหานครช่วงหนึ่งครับมีกลุ่มผู้สูงอายุมาถือป้ายให้กำลังใจพร้อมข้อความระบุว่า1พวกหนูรักพี่หนูเด้อค
1: ่ะ
0: ท่านต้องอดทนเด้อค่ะและก็ขอให้อดทนกับคำสรรเสริญคนเพชรรักจริงเด้อค่ะน
1: ี
0: ่คนเพชรนี่คือเพชรบูรณ์นะครับ
1: ค่ะนี่ทะเบียนนั้น14นะ1469
0: เอา14แล้ว
1: ขออภัยขออภัยแต่เลขห้ามเคลื่อน
0: ครับ คืออะไรก็ได้เลขเท่าไหร่นะ1469
1: ค่ะอันนี้คือเลขทะเบียนนะพูดถึงเลขทะเบียนนายกเฉย
0: ๆ
1: นะคะเมื่อวานนี้คือนายกต้องใช้รถใหญ่หน่อยไม่แน่ใจว่าข้างในเป็นรถบ้านหรือเปล่านะเพราะนายกเดินทางเยอะเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องไปให้ครบในทุกๆงานว่าอ่ะธีมนี้เป็นสีนี้งานนี้แบบนี้นะคะ
0: ครับก็หนึ่งไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนไปดูสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ไปร่วมงานประเพณีที่สำคัญล่องเหนือโอ้โหขึ้นเหนือล่องใต้เลยอ่ะนายกรัฐมนตรีฮะ
1: สำหรับเรื่องนี้ก็เหมาะกับคนเดินทางระมัดระวังกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะเรารู้หน้าไม่รู้ใจว่าเราเดินทางไปกับใครบ้างนี่ขนาดบนเครื่องบินนะการเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยมีการตรวจกระเป๋ามีการตรวจอะไรต่างๆแต่หารู้ไม่ค่ะว่ามีคนคนหนึ่งเขาแฝงตัวเป็นมิจฉาชีพเป็นคนจีนตำรวจเนี่ยไปจับตัวได้เพราะว่าแกะรอยเพราะมีเหยื่อ2คนเป็นคนไทยค่ะเขาเอากระเป๋าสัมภาระเอาใส่เอาไว้ตรงเหนือศีรษะใช่ไหมพี่ณรงค์ข้างในนั้นมีเงินและยังมีบัตรเครดิตด้วยค่ะปรากฏว่ากระเป๋าของเขาอ่ะโดนมือดีล้วงไปเงินหายหลักหมื่นบัตรเครดิตก็หายไปเอาไปรูดซื้อสินค้าโดยที่เจ้าของไม่ได้ใช้เงิน
0: เดี๋ยวอยู่บนหัวเราเนี่ยนะ
1: ใช่กระเป๋าเนี่ยสัมภาระของเขาเองเนี่ยนะคะคนที่ถูกจับชื่อว่าเจิงหยูเฉียงเป็นคนจีนอายุ51ปีถูกจับกุมตัวความผิดฐานลักทรัพย์ในอากาศยานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนจับได้ตอนลงเครื่องที่ดอนเมืองนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดบัตรเครดิตโทรศัพท์มือถือ2เครื่องมีธนบัตรประเทศต่างๆกี่ประเทศรู้ไหมพี่ณรงค์
0: ครับ
1: 12ประเทศมีเงินไทยอยู่ 35,950 บาทพร้อมกระเป๋าแล้วก็เสื้อคลุมสีดำหมวกแก๊ปสีเขียวขี้ม้าอีก1ใบก็พาไปสอบสวนที่สน.ดอนเมืองสืบเนื่องจากเมื่อ5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเดินทางไปแจ้งความในฝั่งของผู้เสียหายนะคะบอกว่ามาจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายตอนประมาณ 6:15 นาทีตอนเย็นแล้วนะมาถึงดอนเมืองเนี่ยตอน 13:30 จากนั้นค่ะมีข้อความของธนาคารแจ้งบอกว่าบัตรเครดิตของท่านถูกใช้ไ มันมีรายการเงินเนี่ยที่จ่ายออกไปอ่ะพี่ณรงค์ใช้ที่ไหนอะคะที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแต่ตัวเขาอยู่ไหนล่ะอยู่ประเทศไทยลงเครื่องมาดอนเมืองใช้ไป 4,000 หยวนประมาณ 20,000 บาทอันนี้คิดเป็นเงินไทยนะ
0: แสดงว่าลงเครื่องปุ๊บเขาลูดเลยเหรอฮะ
1: แต่เคสเนี้ยทำรายการไม่สำเร็จค่ะพอไปตรวจสอบแอปพลิเคชันธนาคารมีการใช้บัตรเนี่ยรูดซื้อของไป3รายการในวันเดียวกันเลยก็เลยเชื่อว่าถูกคนร้ายขโมยบัตรเครดิตในกระเป๋าที่อยู่บนช่องเก็บของเหนือศีรษะของเรานี่แหละคุณผู้ชมคะอันนี้1เคสแล้วนะมีอีกค่ะเคสที่2เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมห่างจากเคสแรกแค่2วันเองนะผู้เสียหายไปแจ้งความว่ามาจากสน.ขออภัยค่ะสนามบินเชียงใหม่พบว่าเงินสดของเขาหายไปจากกระเป๋า 25,000 ไม่ใช่น้อยนะคะบัตรเครดิตก็หายไปด้วยจากกระเป๋าสะพายข้างเขาเอาไปเก็บเอาไว้ในช่องเก็บของผู้โดยสารแต่เขาเห็นค่ะคนที่เป็นคนที่เขาสงสัยเป็นชาวจีนคล้ายๆชาวจีนเนี่ยไปรื้อค้นอะไรบางอย่างอยู่ในช่องเก็บของของเขา
0: เขาก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับว่าเอ๊กระเป๋าเราวางอยู่บนหัวเนี่ยมันมีคนเอาลงมาแล้วก็เนี่ยค้นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเขากำลังค้นเอ๊กระเป๋าเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไง
1: คือตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าอาจจะไปหยิบคือมันต่อหน้าต่อตาไงก็คิดว่าอาจจะเป็นกระเป๋าของคนจีนคนนั้นหรือเปล่านะคะแต่หารู้ไม่พอหลังจากนั้นนะคะเขามาพบว่าถูกตัดผ่านบัตรเครดิตมีเงินถูกชำระผ่านบัตรเครดิตของเขา4ครั้ง 5,500 หยวนคิดเป็นเงินไทย 27,000 กว่าบาทดังนั้นเนี่ยพอ2เคสเนี้ยไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยนะคะตำรวจก็ไปสืบสวนสอบสวนจนไปพบว่า2เคสนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นอนเพราะว่าคนที่ต้องสงสัยพยานยืนยันว่าคือคนเดียวกันคือเจิงหยูเชียงและเดินทางมาใน2เที่ยวบินนี้เหมือนกันด้วยนะคะก็รวบรวมหลักฐานขอหมายจับจนสามารถควบคุมตัวได้แต่ว่าเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธค่ะแต่เจ้าหน้าที่ไปปักใจเชื่อนะคะเพราะว่าพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุและเป็นไปได้เขาอาจจะไม่ได้ทำแค่คนเดียวอาจจะมีขบวนการที่ร่วมทำกับเขาด้วยตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะก่อนหน้านี้มีการเตือนมาแล้วนะแล้วก็เคยเกิดเคสแบบนี้ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในเดินทางในต่างประเทศด้วยนะคะดังนั้นจะเก็บของมีค่าเอาไว้เนี่ยเก็บไว้กับตัวดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเงินหรือบัตรเครดิตหรือว่าบัตรต่างๆที่เป็นของส่วนตัวบัตรประชาชนพาสปอร์ตอะไรแบบนี้นะคะ
0: นี่ขนาดอยู่ในกระเป๋าเราอยู่บนศีรษะของเรานี้ยังไม่ปลอดภัยเลยนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ครับมาดูเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปถล่มลิเวอร์พูลคาบ้านเลย 3-0 ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ครึ่งแรกครับ2ทีมยังเปิดเกมสู้กันได้อย่างสูสีแต่ว่าไม่มีประตูครับเสมอกันไป 0-0 ครึ่งหลังเกิดจุดเปลี่ยนของเกมครับนาทีที่62เมื่อไรอันกราเฟนแบกกองกลางของลิเวอร์พูลโดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามเจ้าถิ่นเหลือ10คนครับจากนั้นแมซิคุมเกมได้ยิงลวดเดียว3ประตูเลยนะครับจากเออร์ลิงฮาลันนาทีที่65เจเรมี่โดกูนาทีที่68แล้วก็รายานแชกี้นาทีที่78จบเกมแมนซิตี้บุกชนะไป 3-0 มี18คะแนนเต็มจาก6นัดเป็นจ่าฝูงของตารางส่วนลิเวอร์พูลมี9คะแนนอยู่อันดับ9ครับเพราะว่าลิเวอร์พูลตัวหลักเจ็บเยอะนะฮะเอาตัวสำรองลงนะครับสู้ไม่ได้จริงอีกคู่หนึ่งครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเอฟเวอร์ตันหนึ่งในทีมที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้บุกไปเสมอฮัลล์ซิตี้ 2-2 ครับฮัลล์ซิตี้เปิดบ้านพบเอฟเวอร์ตันครับครึ่งแรกเอฟเวอร์ตันส่งบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะฮะแต่ว่าถูกจับลำหน้าก็ทำให้ยังเสมอกันอยู่ 0-0 ครึ่งหลังเป็นเจ้าถิ่นขึ้นนำก่อนจากการหลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายของโจเกลฮาร์ดนาทีที่48จากนั้นเอฟเวอร์ตันมายิงคืน2ประตูรวดพลิกขึ้นนำ 2-1 ครับจากคีนานดูบิลลี่ฮอลนาทีที่55กับเทียโนแบร์รี่นาทีที่68แต่ว่าอย่างก็ตามเจ้าบ้านไม่แพ้ครับมาตีเสมอสำเร็จนาทีที่74จากโมฮัมเมดเบลูมี่จบเกมเสมอกันไป 2-2 เอเวอร์ตันยังไม่แพ้ใครมี10คะแนนอยู่ที่5ส่วนฮันมี9คะแนนอยู่อันดับ8ครับอีกคู่หนึ่งครับคริสตัลพาเลซถล่มฟอเรสต์ไป 3-1 ครับคริสตัลพาเลซเปิดเซลเฮิร์ทพาร์ครับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอเรสต์นับเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของริเวอร์คลาสเนอร์คุณซื้อทีมเยือนด้วยนะครับ เริ่มเกมแค่3นาทีแดนเอนดอยได้บอลหลุดผ่านทางซ้ายก่อนยิงเสียบเสาไกลเข้าไปทีมเยือนขึ้นนำก่อน 1-0 ครับจากนั้นนาทีที่10 41เจ้าบ้านมาตีเสมอได้จากการเล่นชิ่งบอลกันหลายจังหวะอย่างสวยงามก่อนที่ไดจิคามาดะจะยิงเข้าไปและช่วงทดเจ็บนาทีที่45บวก4ครับพาเลตพลิกขึ้นนำจากลูกเตะมุมแล้วก็เป็นเจฟเฟอร์สันเลอมาหม่งเข้าไปครึ่งแรกพาเลตนำไป 2-1 ครึ่งหลังเจ้าบ้านมาทำประตูได้อีกนะครับ

0: จากเจอร์มี่ปีโน่จบเกมพอลิตชนะไป 3-1 ครับมี7คะแนนอยู่ที่12ส่วนฟอเรสต์มี5คะแนนอยู่อันดับ14ครับ
1: ไปดูบรรยากาศงานประเพณีที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะช่วงนี้ภาคใต้ก็คึกคักเลยทีเดียวนะคะโดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะช่วงนี้เป็นช่วงทำบุญศาสตร์เดือน10เมื่อวานนี้นะคะวันแรม15ค่ำเดือน10เป็นวันส่งตายายในช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ค่ะก็มีพุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัวมาร่วมทำบุญส่งตายายกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะเขาก็มีสำรับขนม5อย่างนะพี่ณรงค์ขนมลาขนมป้าขนมพองขนมดีซ้ำขนมกงไปวางไว้ตามริมกำแพงวัดแผ่ส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่ไม่มีญาติแล้วก็ญาติที่มาไม่มาร่วมทำบุญนะคะสำหรับบุญศาสตร์เดือน10ของนครศรีธรรมราชนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูของชาวใต้ที่มีต่อบรรพบุรุษนะคะบรรยากาศนี่คึกคักทีเดียวสัปดาห์ที่แล้วลงใต้ไปนี่โอ้โหคึกคักนะพี่ณรงค์ขนมต่างๆที่เป็นขนมไหว้ของชาวใต้เนี่ยก็ขายกันเต็มเลยค่ะ
0: ก็เห็นว่าเอามาฝากขนมลานี่ยังไม่ได้ทานเลยนะ
1: ต้องไปลองทานดูนะคะของแท้นครศรีธรรมราชค่ะ
0: จบก้าวเขาเช้าแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่หนึ่งครับจะพาไปอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมดินถล่มที่เนปาลและก็ชิลีนะครับเดี๋ยวติดตามได้จากนายเวิร์ดนิวส์นะครับ8:35 นครับส่วนภาพลายท้ายข่าววันนี้โอ้โหเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชายคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับกระโดดลงไปในสวนจัดแสดงเสือโคร่งฮะภายในสวนสัตว์ป่าที่อังกฤษครับส่งผลให้เสือโคร่งทำร้ายเขาจนเสียชีวิตเลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาสาเหตุว่าเขาเล็ดลอดเข้าไปแล้วก็กระโดดลงไปในโครงเสือได้อย่างไรลาด้วยภาพข่าวนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ห้องนักฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
1: เพราะว่าแม็กรุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที ่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
1: ตัวใหญ่กว่านี
0: ้โอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหนะพูดตรงอันนี้90บาร์นะ

0: ำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับบนพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999 บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90 บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7 หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2 ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1 ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999 บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7 แบบ 7 วันก็ทำได้ และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3 คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สนามบินริยาดถูกโจมตีดับ12บาดเจ็บกว่า300ซาอุเตรียมโต้กลับกลุ่มฮูตีเนปาลน้ำท่วมดินถล่มสูญหาย5รายระทึกหนูน้อยชาวจีนพลัดตกขณะขึ้นรถไฟร่วงลงช่องว่างชานชาลาติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์โลกรวมทั้งยังมีเรื่องดีต่อใจในช่วงท้ายของรายการให้ติดตามกันด้วยนะคะตั้งแต่ 8:35 นไปจนถึง 9:00 นตรงค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเรื่องแรกนะคะของเหตุโศกนาฏกรรมค่ะที่เกิดขึ้นในหน้าน้ำนอกชายฝั่งประเทศจิบูตีทวีปแอฟริกาค่ะเมื่อเรือบรรทุกผู้อพยพนะคะบรรทุกมาเกินพิกัดเลยทีเดียวค่ะล่มลงนอกชายฝั่งทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะมากถึง139คนและก็ยังไม่ทราบชะตากรรมอีก80กว่าคนค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าน้ำนอกชายฝั่งของประเทศจิบูตีค่ะนะคะโดยผู้โดยสารบนเรือลำนี้ทั้งหมด305คนส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวเอธิโอเปียออกเดินทางจากประเทศจิบูตีมุ่งหน้าที่จะไปยังประเทศเยเมนผ่านช่องแคบบับเอลมัมเดดนะคะเพื่อที่จะต่อไปยังกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับค่ะแต่ว่าปรากฏว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะเรือเนี่ยอับปางหรือว่าล่มลงนะคะนอกชายฝั่งบริเวณช่วงกลางดึกของคืนวันพฤหัสบดีต่อเนื่องจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะมากถึง139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15คนค่ะแล้วก็ยังมีผู้ที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีก84คนอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต่าง

ต่างๆค่ะกำลังพยายามนะคะเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่สูญหายอย่างต่อเนื่องนะคะและก็มีการช่วยเหลือผู้ที่อยู่บนลำเรือนี้ได้อย่างปลอดภัย82คนค่ะอย่างไรก็ตามคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นอีกในบรรดาเส้นทางเดินเรือนี้นะคะเส้นทางที่เกิดเหตุถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่อันตรายมากที่สุดค่ะเรียกว่าเป็นเส้นทางตะวันออกใช้เป็นเส้นทางขนส่งผู้อพยพหรือผู้ที่ต้องการจะย้ายถิ่นฐานจากจงอยแอฟริกาไปยังคาบสมุทรอาหรับค่ะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีเรือสัญจรกันหนาแน่นมากแล้วก็อันตรายที่สุดในโลกแต่ว่าผู้อพยพส่วนใหญ่ก็ยังคงเลือกที่จะใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางเพราะว่าพวกเขาต้องการหนีจากความยากจนรวมทั้งเหตุการณ์ไม่สงบนะคะและก็ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศ IOM รายงานค่ะว่าในปีที่ผ่านมามีผู้โยกย้ายถิ่นฐานเสียชีวิตหรือไม่ก็สูญหายบนเส้นทางนี้แล้วมากกว่า900รายค่ะเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้9รายค่ะเราจะไปกันต่อด้วยเหตุพิบัติทางธรรมชาตินะคะนั่นก็คือเนปาลค่ะเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดเหตุน้ำท่วมอย่างหนักนะจากทานน้ำแข็งค่ะถล่มแต่ปรากฏว่าล่าสุดเกิดเหตุน้ำท่วมโคลนถล่มอีกแล้วในบริเวณใกล้เคียงกันนะคะทำให้ตอนนี้มีผู้สูญหาย5รายค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนกลางของประเทศค่ะทั้งน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มมีรายงานผู้สูญหาย5รายบ้านเรือนถนนสะพานเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เผยแพร่โดยกองทัพเนปาลค่ะจะเห็นได้ว่าดินนั้นถล่มมาจากที่สูงในเขตโกขาทางตอนกลางของประเทศแล้วก็ไหลมาขวางกั้นปิดทางไหลของแม่น้ำก่อนที่มวลน้ำมหาศาลค่ะที่เต็มไปด้วยทั้งเศษหินดินโคลนและก็ตะกอนนะคะแตกออกแล้วก็ทะลักลงสู่พื้นที่ตอนใต้ซึ่งอยู่บริเวณท้ายน้ำทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อยๆแปดขออภัย5คนแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทหารนะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้82คนซึ่งในจำนวนนี้สามารถช่วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้9คนด้วยอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานนะคะว่าบ้านเรือนของชาวบ้าน40หลังคาเรือนค่ะรวมทั้งสะพานอย่างน้อยๆ6แห่งถูกน้ำพัดขาดค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพสะพานนี้นะคะถูกน้ำซัดเข้ามาอย่างจังค่ะทำให้สะพานนั้นขาดในทันทีเลยทีเดียวนะคะกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากยังสร้างความเสียหายอย่างมากต่อค่ายพักคนงานและก็ยังพัดพาอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ3แห่งในระบบแม่น้ำนี้หายไปเจ้าหน้าที่ของทางการต้องประกาศเตือนภัยเร่งด่วนนะคะให้ชุมชนตลอดแนวแม่น้ำในเขตโกคาแล้วก็อีกหลายๆเขตเตรียมพร้อมรับมืออพยพค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ชาวบ้านในท้องถิ่นกำลังเตรียมที่จะเฉลิมฉลองวันแรกของเทศกาลดัชเซนและก็เกิดขึ้นในขณะที่เนปาล นั้นยังคงอยู่ในช่วงบูรณะฟื้นฟูหลังเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่อันเนื่องมาจากทานน้ำแข็งแตกแล้วก็ถล่มลงมาใส่หมู่บ้านที่อยู่เบื้องล่างเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะไม่เฉพาะแต่เนปาลเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะในอีกพื้นที่หนึ่งของโลกใบนี้ก็เผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมโคลนถล่มด้วยเช่นกันนั่นก็คือประเทศชิลีในทวีปอเมริกาใต้ไปดูภาพเหตุการณ์ระทึกกันค่ะจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่ามวลน้ำป่าค่ะไหลหลากเข้ามานะคะท่วมถนนอย่างรวดเร็วค่ะทำให้รถราที่กำลังสัญจรอยู่นะคะบางคันเนี่ยไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะเจอแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะไปซ้ายไปขวาจอดแช่อยู่อย่างนั้นแล้วในที่สุดก็ถูกมวลน้ำนี่ค่ะไหลซัดนะคะหลายคันเลยทีเดียวค่ะกวาดไปกับสายน้ำนะคะที่ไหลบ่าขนาดนี้นะคะถนนหลายสายในย่านกรุงซานติอาโกถูกปกคลุมไปด้วยโคลนแล้วก็เศษซากค่ะหลังจากที่น้ำท่วมฉับพลันสาเหตุนั้นนะคะก็มีรายงานค่ะว่าเกิดจากระดับความกดอากาศและอุณหภูมิสูงบนเทือกเขาเส้นอุณหภูมิ0องศาขยับสูงขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 2,800 เมตรเหนือเทือกเขาแอนดีสค่ะก็เลยส่งผลให้หยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาในพื้นที่สูงกลายเป็นฝนตกหนักแทนที่จะเป็นหิมะตามปกติปริมาณน้ำฝนยังสะสมสูงถึง144มิลลิเมตรภายในระยะเวลาสั้นๆคิดเป็นเกือบ9เท่าของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนตุลาคมและนี่คือภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณชานเมืองทางตะวันออกต้องเผชิญกับกระแสน้ำและก็โคลนรวมทั้งก้อนหินที่พัดผ่านอย่างรุนแรงมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า 1,000 คนแต่พื้นที่หลังจากที่ภัย
พิบัติผ่านพ้นไปแล้วก็อยู่ในสภาพอย่างที่เห็นนะฮะจนกระทั่งประธานาธิบดีต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วก็เร่งจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินระดมยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือและกู้ภัยฟื้นฟูพื้นที่ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐค่ะเมื่อเกิดเหตุชายวัย45คนหนึ่งกราดยิงคนในบ้านจนเสียชีวิตรวมทั้งก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะยิงตัวตายเสียชีวิตรวมมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองเอรี่รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐในช่วงค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะโดยตอนนี้นะคะทีมสวอตได้นำกำลังเข้าตรวจสอบภายในบ้านพักแล้วก็กำลังสืบสวนหาสาเหตุค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะภายในบ้านเนี่ยมีเหยื่อที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ7รายรวมทั้งผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นชายวัย45ปีด้วยในบรรดาเหยื่อกระสุนนั้นประกอบไปด้วยเด็กชายอายุเพียงแค่5ปีเด็กหญิงอายุ1ปีแล้วก็มีหญิงที่ตั้งครรภ์8เดือนรวมอยู่ด้วยค่ะสรุปแล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิต7คนไม่นับรวมผู้ก่อเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีปัญหาสุขภาพจิตและก็กำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะจากสหรัฐแล้วข้ามฝั่งไปที่เกาะอังกฤษกันบ้างนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจค่ะสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวสวนสัตว์นะคะอย่าได้เข้าไปใกล้กับบริเวณส่วนจัดแสดงเสือเป็นอันขาดชายคนนี้ค่ะกระโดดข้ามรั้วเข้าไปในส่วนจัดแสดงเสือแล้วก็ถูกเสือขย่ำตะปบจนเสียชีวิตในที่สุดค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนจัดแสดงเสือที่มีชื่อว่า Land of the Tiger ค่ะเป็นสวนสัตว์อยู่ในสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะของอังกฤษค่ะภาพเหตุการณ์นี้นะคะมีคนนำออกมาเผยแพร่ค่ะแล้วก็ถูกส่งต่อไปในโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัลนะคะชายคนนี้เนี่ยปีนข้ามรั้วกั้นความปลอดภัยกระโดดลงไปจากสะพานทางเดินชมสัตว์ที่ยกระดับภายในสวนสัตว์ป่ายอร์กเชียร์ค่ะและก็เข้าไปในส่วนจัดแสดงเสือตอนแรกก็ดูเสือเหมือนกับตะปบเล่นด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นค่ะเขาก็ถูกเสือเนี่ยขย่ำอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะแปลกตรงที่ว่าชายคนนี้ไม่มีท่าทีแสดงอาการหวาดกลัวเสือโคร่งแต่อย่างใดค่ะท้ายที่สุดแล้วหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะคะเมื่อได้รับแจ้งเหตุก็รีบลงไปช่วยเหลือนะคะโดยหย่อนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็โรยเชือกลงไปช่วยชายคนนี้แต่ปรากฏว่าไปไม่ถึงโรงพยาบาลค่ะพบว่าเขานั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทางสวนสัตว์ต้องประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินแล้วก็อพยพนักท่องเที่ยวทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยทันทีแล้วก็ประกาศปิดให้บริการตลอดช่วงสุดสัปดาห์เพื่อให้ตำรวจสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบระบบความปลอดภัยแล้วก็พยายามที่จะหาสาเหตุที่ทำให้ชายคนนี้บุกเข้าไปถึงในพื้นที่ส่วนจัดแสดงเสือนะคะนอกจากนี้แล้วยังขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือจากประชาชนและคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าแชร์คลิปเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุเพราะว่ามีภาพความรุนแรงและก็เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในส่วนจัดแสดงที่มีชื่อว่า Lord of the Tiger ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าจำลองประมาณ5ไร่ค่ะออกแบบมาให้มีสะพานไม้เดินชมสัตว์ยกระดับความยาว300เมตรเพื่อให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้ดูเสือโคร่งสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ด้วยความปลอดภัยส่วนเจ้าเสือตัวนี้ที่ก่อเหตุนะคะเป็นเสือโคร่งสายพันธุ์อามูหรือว่าเสือไซบีเรียมีถิ่นกำเนิดทางตอนเหนือของจีนและตะวันออกไกลของรัสเซียเสือไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะและทางสวนสัตว์นะคะก็ยืนยันว่าจะไม่ฆ่าเสือตัวนี้เนื่องจากว่าการกระทำหรือว่าพฤติกรรมของเสือตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นตามสัญชาตญาณในพื้นที่ปิดของเสือเองค่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องอุทาหรณ์สอนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกเล็กเด็กแดงพยายามที่จะใช้บริการรถไฟนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าให้ระวังช่องว่างระหว่างตัวรถไฟกับชานชาลาเพราะว่าอาจจะทำให้ก้าวตกลงไปได้เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วที่ประเทศจีนค่ะนี่เป็นภาพนาทีชีวิตนะคะที่เด็กอายุ5ขวบคนนี้ค่ะกำลังเดินตามแม่จะเข้ารถไฟแต่ปรากฏว่าก้าวไม่ถึงตัวรถไฟค่ะตกลงไปในช่องว่างระหว่างชานชาลากับตัวรถไฟซะก่อนนะคะท่ามกลางเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจค่ะของทั้งแม่แล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์โชคดีที่ตำรวจรถไฟคนหนึ่งนะคะกำลังปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเห็นเข้าก็เลยช่วยเด็กดึงเด็กขึ้นมาได้ทันทีภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะคะร่วมกันกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์คนอื่นๆด้วยตัวเด็กไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักค่ะเพียงแต่ว่ามีอาการตกใจร้องไห้จ้าเลยทีเดียวก่อนที่คนเป็นแม่จะรับตัวไปดูแลแล้วก็เดินทางต่อได้เป็นปกติทางการรถไฟจีนก็
ก็บอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ย้ำเตือนผู้ปกครองค่ะที่เดินทางพร้อมเด็กเล็กต้องคอยจับมือเอาไว้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องระวังช่วงขึ้นลงกับตัวรถไฟด้วยค่ะและนอกจากนี้ยังต้องสังเกตป้ายเตือนแล้วก็ระมัดระวังเท้าทุกครั้งเมื่อต้องก้าวข้าม

ช่องว่างระหว่างชานชาลากับตัวรถไฟความเร็วสูงค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นเขาก็จะมีเทศกาลนะคะที่เป็นเทศกาลที่ต้องใช้ขบวนรถแห่นะคะหรือที่เขาเรียกว่าโอมาซูรินะคะแต่ว่าปรากฏว่าที่โอซาก้าค่ะเกิดเหตุขบวนรถแห่พลิกคว่ำทำให้ผู้ที่เข้าร่วมขบวนนั้นเสียชีวิตถึง2คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16คนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดโอซาก้านะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นค่ะในจังหวะที่รถนั้นกำลังเลี้ยวโค้งอย่างเร็วไม่มีการเบรกรถเนี่ยพลิกคว่ำนะคะตัวรถนี่มีความสูงเท่ากับตึก2ชั้นค่ะไม่มีเครื่องยนต์นะคะแต่ว่าใช้แรงคนเนี่ยแหละค่ะในการลากแล้วก็ดึงออกไปนะคะปรากฏว่าในขณะที่รถกำลังเลี้ยวตรงช่วงเลี้ยวอย่างเร็วนะคะรถที่มาด้วยความเร็วแล้วก็มีความสูงแบบนี้พลิกคว่ำโดยทันทีค่ะทำให้ชายที่อยู่บนขบวนรถแห่คันนี้นะคะตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากโดนรถทับนี่เป็นเพียงแค่เหตุการณ์แรกเพียงแต่ว่าเป็นภาพที่มาจากสองมุมกล้องอีกเหตุการณ์นึงค่ะเกิดขึ้นที่เมืองอิซูมิโอตสึค่ะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้เลยนะคะรถแห่ที่เลี้ยวมาด้วยความเร็วนะคะปรากฏว่าพลิกคว่ำขณะเลี้ยวเช่นกันค่ะทำให้มีชายอีกคนหนึ่งนะคะอายุ48ปีเสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่เรียกว่ายาริมาวาชิค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงที่มีเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลดันจิริหรือเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงในท้องถิ่นค่ะยาริมาวาชินี้นะคะเป็นช่วงไฮไลท์อย่างที่บอกค่ะคือทีมงานเนี่ยเขาก็จะช่วยกันลากรถแห่ไม้นะคะที่มีน้ำหนักมากกว่า4ตันและสูง4เมตรให้เลี้ยวโค้งตามหัวมุมถนนด้วยความเร็วสูงโดยไม่มีการหยุดรถค่ะผู้เสียชีวิตทั้ง2รายอยู่บนรถนะคะโดยคนหนึ่งเนี่ยเกาะอยู่บริเวณด้านข้างของรถเพื่อที่จะช่วยทรงตัวแล้วก็บังคับทิศทางแต่ปรากฏว่ารถเนี่ยเสียหลักล้มแล้วก็ทับลงมาที่ตัวเขาทำให้เสียชีวิตในทันทีขณะที่สำนักงานตำรวจจังหวัดโอซาก้าก็ต้องสั่งเปิดการสอบสวนอย่างละเอียดนะคะพร้อมกันนั้นค่ะก็มีรายงานด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้1สัปดาห์เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะที่เมืองซากะอิในจังหวัดโอซาก้าจังหวัดเดียวกันครั้งนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายจากเหตุรถแห่พลิกคว่ำเช่นกันเทศกาลดันจิรินี้เป็นหนึ่งในเทศกาลเก่าแก่แล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องมีความเสี่ยงอันตรายมากที่สุดในญี่ปุ่นนะคะมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า300ปีวัตถุประสงค์ของการแห่รถขบวนแห่ที่มีความสูงขนาดนี้และน้ำหนักมากถึง4ตันแบบนี้ก็เพื่อเบื้องสรวงเทพเจ้าชินโตขอพรให้พืชผลทางการเกษตรนั้นมีความอุดมสมบูรณ์รถไม้หรือเกี้ยวที่เรียกว่าดันจิริเนี่ยสร้างขึ้นด้วยไม้โอ๊กหรือไม่ก็ไม้เซโควาค่ะแล้วก็มีการแกะสลักลวดลายตามแบบสถาปัตยกรรมของศาลเจ้ามีน้ำหนัก4ตันความสูงเท่ากับตึก2ชั้นใช้แรงคนเป็นร้อยเลยทีเดียวค่ะในการลากไปตามท้องถนนถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการแสดงพลังความสามัคคีแล้วก็สืบทอดจิตวิญญาณชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเหนียวแน่นค่ะไปต่อกันนะคะที่ภูมิภาคตะวันออกกลางของโลกค่ะซึ่งสถานการณ์ก็ดุเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกลุ่มกบฏฮูตีถล่มสนามบินในซาอุดิอาระเบียถึง2แห่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนแล้วก็บาดเจ็บอีกมากกว่า300คนค่ะดูจากภาพในกล้องวงจรปิดกันก่อนนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่สนามบินนานาชาติคิงฟาลิดซึ่งอยู่ในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีนะคะยิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งโดรนไปโจมตีถึงในสนามบินค่ะเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียระดมโจมตีทางอากาศในเยเมนถึง124ครั้งภายในระยะเวลา24ชั่วโมงนอกจากที่คิงคาลิดแล้วนะคะยังเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่สนามบินนานาชาติคิงฟาฮัดในเมืองดัมมามค่ะและไม่เพียงแต่สนามบิน2แห่งนี้เท่านั้นนะคะกลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันและคลังแก๊สของบริษัทซาอุดิอารามโก้ในภาคตะวันออกด้วยหลังจากที่เกิดเหตุกลุ่มกบฏฮูตีประกาศเตือนสายการบินและผู้โดยสารไม่ให้ใช้สนามบินรวมถึงน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ได้ก่อเหตุยิงขีปนาวุธไปตกที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดมาแล้วนะคะซึ่งทำให้มีผู้โดยสารที่และก็ผู้เดินทางนะคะที่อยู่ภายในอาคารผู้โดยสารเสียชีวิตทันที13รายแล้วก็บาดเจ็บอีก309คนค่ะเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ทางการซาอุดิอาระเบียต้องประกาศระงับการดำเนินงานของสนามบินริยาดชั่วคราวเพื่อประเมินความปลอดภัยขณะที่สายการบินระหว่างประเทศบางแห่งก็ต้องสั่งระงับเที่ยวบินไปยังเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียในทันทีด้านสถานทูตสหรัฐประจำกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียรวม

ข้าร่วมในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกันกับซาอุดิอาระเบียเพื่อตอบโต้กลุ่มฮูตีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ซาอุดิอาระเบียเคยยื่นคำขอไปถึงสหรัฐหลายต่อหลายครั้งนะคะว่าขอกำลังสนับสนุนในการช่วยโจมตีแล้วก็โต้กลับกลุ่มกบฏฮูตีแต่ว่าที่ผ่านมาสหรัฐไม่เคยให้ความช่วยเหลือด้านกองกำลังเพียงแต่ว่าแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้เท่านั้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสค่ะก็เกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะคะเมื่อเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งไปชนเข้ากับทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสทางตอนใต้แล้วก็ทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC แถลงนะคะว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ไปชนเข้ากับทุ่นระเบิดใต้น้ำทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าเป็นเขตห้ามผ่านและก็เป็นเขตที่มีความเสี่ยงสูงค่ะเรือลำไหนที่ไม่ฟังหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎของอิหร่านยังฝืนเข้ามาในช่องแคบฮอร์มุสดังกล่าวก็จะถูกโจมตีแบบนี้นะคะด้านสื่ออิหร่านก็รายงานค่ะว่าเรือลำนี้เนี่ยจงใจที่จะปิดระบบนำทางแล้วก็ระบุพิกัดดาวเทียมหรือ GPS ขณะที่พยายามแล่นผ่านเขตห่วงห้ามถือได้ว่าเป็นเรือที่ละเมิดกฎลำที่3นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีรายงานด้วยค่ะว่าก่อนหน้านี้ IRGC ได้โจมตีเรือขนส่งแก๊สหุงต้มสัญชาติเวียดนามไปแล้ว1ลำความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านประกาศจัดตั้งองค์กรจัดระเบียบเส้นทางเดินเรือใหม่ภายใต้ชื่อองค์กรจัดการช่องแคบอ่าวเปอร์เซียเพื่อควบคุมและก็บังคับจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวมทั้งออกใบอนุญาตผ่านทางค่ะทั่วโลกยังมีอีกหลายจุดเดือดนะคะนอกจากภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเรื่องระหว่างรัสเซียกับยูเครนดูเหมือนว่าจะสามารถยุติกันได้แต่ก็ยุติหยุดยิงกันเฉพาะแหล่งพลังงานเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนโพสต์ข้อความเองค่ะว่าตอนนี้ทั้งรัสเซียกับยูเครนได้ตกลงกันแล้วที่จะหยุดยิงเลิกโจมตีแหล่งพลังงานของกันและกันค่ะนี่เป็นหน้าโพสต์สื่อโซเชียลมีเดียของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่บอกว่าตอนนี้ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงที่เรียกกันว่าการหยุดยิงแหล่งพลังงานร่วมกันแล้วโดยมีผลบังคับใช้ในทันทีอย่างไรก็ตามค่ะประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนก็เปิดเผยนะคะว่ายูเครนเนี่ยสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงนี้กับรัสเซียตามที่สหรัฐประกาศพร้อมที่จะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของรัสเซียแต่ก็มีเงื่อนไขค่ะถ้าฝั่งรัสเซียยินยอมทำในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีรายงานใดๆหรือว่ายังไม่มีแถลงการใดๆจากรัสเซียนะคะว่ารัสเซียจะยินยอมพร้อมใจทำตามที่ทรัมป์ออกมาเปิดเผยแบบนี้หรือไม่และในขณะเดียวกันค่ะประธานาธิบดีทรัมป์นะคะยังได้พูดพาดพิงไปถึงความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ด้วยนะคะโดยบอกว่ายูเครนเนี่ยสมควรที่จะได้ผู้นำประเทศคนใหม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เซเลนสกี้ออกมาตอบโต้นะคะอย่างดุเดือดค่ะบอกว่าการเลือกผู้นำประเทศเป็นสิทธิ์และเป็นหน้าที่ของคนในยูเครนเท่านั้นนะคะและเขาก็พร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่ทันทีถ้าหากว่ารัสเซียหยุดยิงเป็นเวลา60วันอย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ก็น่าจะส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยเช่นกันค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศอินเดียค่ะมีรายงานว่า 7-Eleven ในประเทศอินเดียนะคะต้องปิดกิจการทั้ง31สาขาอย่างเกลี้ยงสาเหตุสำคัญก็มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่สอดคล้องกันค่ะบริษัท Seven and I Holding สัญชาติญี่ปุ่นนะคะได้ให้ลิขสิทธิ์ค่ะแก่บริษัทของมูเกชอัมบานีมหาเศรษฐีชาวอินเดียแล้วก็เป็นคนที่รวยติดอันดับโลกคนนี้นะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกของเขาค่ะ Reliance Retail นะคะให้ทำธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อนะคะในเครือของ 7-Eleven ค่ะบริษัท Reliance Retail นะคะในช่วงที่มีจุดพีคสุดๆเนี่ยเปิดสาขาถึง60สาขาทั่วประเทศค่ะตั้งแต่ปี2564แต่หลังจากนั้นค่ะก็ประสบความล้มเหลวนะคะจนท้ายที่สุดต้องปิดกิจการทั้งหมดทั้ง31สาขาที่เหลือนะคะเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญของความล้มเหลวโดยบริษัท 7-Eleven ในอินเดียเกิดจากความไม่สอดคล้องเชิงโครงสร้างกับพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะอย่างแรกเลยนะคะ 7-Eleven ในอินเดียเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ถูกขนาบด้วย2คู่แข่งในท้องถิ่นค่ะนั่นก็คือร้านโชห่วยที่มีชื่อว่าคิรณานะฮะที่ส่งฟรีถึงบ้านแล้วก็ให้เครดิตเงินเชื่อควบคู่ไปกับแอปพลิเคชัน Quick Commerce ที่สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วภายใน10นาทีนั่นหมายความว่าคนซื้อไม่จำเป็นต้องเดินไปถึงร้านเพื่อที่จะหยิบเลือกซื้อของนอกจากนี้แล้วคนอินเดียยังนิยมสตรีทฟู้ดแบบปรุงสดใหม่ที่มีราคาถูกประมาณ6บาทถึง12บาท
มากกว่าที่จะกินอาหารกล่องแช่เย็นอุ่นซ้ำที่ราคาสูงกว่าเท่าตัวนอกจากนี้แล้วก็ยังมีข้อจำกัดด้านข้อบัญญัติทางศาสนาที่เข้มงวดขณะเดียวกันค่ะกฎหมายเพดานราคาขาย

0: ปลีกสูงสุดในอินเดียยังห้ามขายสินค้าอุปโภคบริโภคเกินราคาป้ายจึงทำให้เครือข่าย Reliance นะฮะไม่สามารถที่จะบวกกำไรค่าความสะดวกได้นอกจากนี้แล้วคนอินเดียเขาก็ไม่มีวัฒนธรรมการแวะซื้อสินค้าบนทางเท้าค่ะและอีกอย่างหนึ่งชุมชนก็ปิดตัวเร็วนะฮะดังนั้นแล้วจึงไม่คุ้มค่าที่ 7-Eleven ในอินเดียจะสามารถเปิดให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูมินิบัสไร้คนขับที่ประเทศจีนค่ะ
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248 ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
5: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
4: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
5: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
4: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลับแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอสไซช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปเมืองกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวไปดูมินิบัสนวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะไม่มีคนขับสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยระบบอัตโนมัติ 100% ค่ะนี่เป็นโฉมหน้าของมินิบัสอัจฉริยะค่ะที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทสตาร์ทอัพในท้องถิ่นซึ่งก็คือ Pix Moving นะคะสามารถเดินทางด้วยระบบอัตโนมัติ 100% ไม่ต้องมีคนขับไม่มีพวงมาลัยไม่มีแป้นเบรกไม่มีคันเร่งค่ะแล้วก็ไม่มีห้องคนขับด้วยนะคะสามารถรับผู้โดยสารได้คราวละ 6-9 คนค่ะตอนนี้ให้บริการแล้วนะคะตั้งแต่เดือนเมษาขออภัยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากสนามบินหลักผ่านเส้นทางต่างๆนะคะอย่างเช่นสถานที่สำคัญย่านการค้าย่านท่องเที่ยวผู้โดยสารสามารถเรียกใช้แล้วก็จองคิวได้ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความอย่าง WeChat ค่ะนอกจากให้บริการในกุ้ยหยางแล้วนะคะบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งเป็นผู้ผลิตรถมินิบัสคันนี้ยังส่งออกไปยังประเทศต่างๆแล้วมากกว่า30ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐอิตาลีเยอรมนีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมาเลเซียด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะภายในรถคันนี้ยังมีบริการอย่างเช่นห้องสมุดเสียงหรือบางคันก็มีคาราโอเกะให้ร้องกันด้วยค่ะเราหมดเวลารายการนี้กันแล้วนะคะจะลาปิดท้ายรายการกันด้วยคลิปแสงสีเขียวสีแดงที่บริเวณลับแลนด์ในประเทศฟินแลนด์ซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุที่เกิดจากพายุสุริยะค่ะจึงทำให้แสงทั่วท้องฟ้าเหนือเมืองโรวานิเอมี่กลายเป็นแบบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 8:35 น.นะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแปลกแต่จริงเดี๋ยวเมสซิ่งโชว์วันนี้ผมรู้มาว่ามีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งครับที่เป็นถ้ำแปลกพิสดารไม่เหมือนใครและถูกปิดตายมาแล้วกว่า6ทศวรรษนะครับถ้ำนี้มีชื่อว่าถ้ำลับแลที่ถ้าใครได้เข้าไปอาจจะไม่มีโอกาสกลับออกมาอีกนะครับเราจึงส่งน้องหมูพิธีกรหนุ่มหล่อหน้าใสที่วิ่งหนีตุ๊กแกเมื่อคราวที่แล้วจนแตกแตกไปสำรวจถ้ำแห่งนี้นะครับและครั้งนี้ก็อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสได้เห็นหน้าของเขา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมูอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เขาบอกกันว่าที่กาญจนบุรีนะครับมีถ้ำแปลกซึ่งอยู่ที่วัดที่วัดถ้ำเถาถ้ำวัดเข้า
1: ขออีกทีครับขออีกที
0: วัดหินปูนวัดอะไรครับถ้ำวัด
1: อีกที
0: ถ้ำ
2: เขาปูน
0: เขาปูน

0: ตอนนี้หมูอยู่ที่วัดถ้ำเขาปูแล้วนะครับที่เราบอกกันเมื่อสักครู่ที่เราจะเดินทางมาซึ่งขอบอกก่อนว่าที่นี่นะครับมีถ้ำที่แปลกเป็นถ้ำที่มีความสวยงามมากๆและได้แบ่งโซนเป็นหลายๆโซนนะครับแล้วก็มีอยู่โซนนึงที่เป็นโซนปิดตายมานานมากๆอยากรู้แล้วด้านในจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: ต้องบอกก่อนว่านี่คือคุณลุงที่อยู่ในคนพื้นที่ที่จะพาเราเข้าถ้ำ
0: ครับ
1: ส่วนนี้คือพระอาจารย์ที่จะให้ข้อมูลเรา
0: ครับ
2: วันนี้พูดถึงจะเข้าถ้ำก็ผมก็ให้ประวัติ
0: เรามีประวัติ
2: ชื่อก่อนผมนายประเสริฐรัตน์กุมบ้านเลขที่46หมู่3
1: โอ้ครับต้องไปถึงบ้านเลขที่เลยครับ
0: มันเงียบมากเลยครับรู้สึกว่ามันเริ่มเหมือนว่าตอนแรกก็ยังไม่เห็นถ้ำนะครับแต่พอเห็นทางลงแล้วอะเริ่มรู้สึกว่า
3: ล็อกนำมาเลย
1: พี่หม
3: ู
1: กลัวไหม
0: เราจะต้องไปจริงๆแล้วได้กลิ่นเหมือนน่าจะเป็นขี้ข้างคาวใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับมีนกนำทางเราไปจริงๆด้วยนะโอ้

0: ที่เราอยู่ด้านหน้านี่คือถ้ำจ๊ะเอ๋ใช่ไหมครับคือหมูได้ยินเรื่องเล่ามาว่าเป็นถ้ำลับแลเลยจริงไหมครับคุณลุง
1: เป็นถ้ำลับแล
0: แล้วทำไมถึงต้องปิดตายไปเลยครับ
2: ที่ปิดด้านหน้านี่นะครับเพราะว่าในองค์จ๊ะเอ๋นั้นจะมีพระพุทธรูปแล้วก็อยู่ในถ้ำนี้ตลอดทั้งเทพเจ้าทั้งพระพุทธรูปองค์เก่าๆที่อยู่ข้างในเรากลัวว่าคนจะมาขโมยไปนะครับเราก็เลยต้องล็อกไว้ตลอดไม่ให้เข้านะครับ
0: หมูได้ข่าวมาว่ามีคนที่เคยเข้าไปแล้วก็หายไปเลย
2: บางครั้งพ่อจะบอกว่ามีคนเข้าไปแล้วก็หายไปโดยที่7วันอย่างเงี้ยนะฮะไม่กลับมาคือต้องเชิญเขามาทำพิธีเพื่อที่จะตามหาแล้วก็เป็นถ้ำที่ลับแลเนาะ
0: ครับ
2: เพราะว่าจะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็บางวันก็อาจจะมีดนตรีนะดนตรีดังในถ้ำนี้เราก็จะได้ยินเหมือนมีคนอีกมิติหนึ่งที่เรามองไม่เห็นนะที่อยู่ในนี้

0: จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้จะมีพระพุทธรูปที่หลากหลายองค์มากๆมีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งที่เป็นเทพมีทั้งที่เป็นฤาษีแล้วทางเข้าถ้ำที่เราจะต่อจากนี้ครับ
1: คือทางนั้นก็มันจะอยู่ทางข้างหลัง
0: เนี่ยครับก็เป็นทางเข้าที่อยู่ด้านหลังของเราที่จะลงไปต่ออีก
2: โอเคครับทีมงานใครจะไปกับผมบ้างครับ
3: เซตเลย
2: ไม่ทำไมยิ้มอย่างนี้
3: เอาคนในพื้นที่ก่อนมีใครไปดีกว่า
2: น่าจะมีคุณลุงแล้วแหละ
3: ลุงก็ได้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ได้
1: เข้าไม่ได้
4: ไม่ได้เลย
3: ก็เลยจะเป็นทีมงาน
4: ก็เข้าไม่ได้ครับทีมงานก็เข้าไม่ได้ครับ

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ
1: ่
2: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
3: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสองโมงทางช่อง9กด30ไว้เราห้าโง่ติ๊กซ้ำ
11: เข้ามาให้เข้ามาได้แค่นี
12: ้ป่าขออนุญาตหลวงพ่อแล้วครับขอลองเข้าไปได้หน่อย
11: ไม่ได้ครับอย่าปืนนะครับอย่าปืนขอร้อง
12: ไม่จริงๆขออนุญาตเข้าไปสำรวจตรงนี้นิดนึงครับได้ขออนุญาตคุยกับทางเจ้าอาวาสแล้วนี่คือจะใช้เชื่อ
11: น
12: ี
11: ่ครับต้องถาม
12: นะครับ
13: แล้วแต่เข้าไปดูว่าเจออะไรบ้างก็แล้วแต่เนาะเราไม่ชอบก็กลับมานะ
12: ใช่น้องเราจะสร้างกระทางวอร์แล้วก็มีเชือกที่พี่แห้วถืออยู่คอยดูว่าจับพยายามไม่ให้หลงและเซฟทั้งทีมงานให้มากที่สุดพี่หมูนำทีมไปกับพี่แห้ว
14: อันนี้ให้เลย
15: เราจะส่งหากัน
14: กดยังไงนะครับเวลาจะพูดก็กดตัวนี้กดซ้ายมือ
16: กดลำโพงลงก่อนครับ
14: ฮัลโหลพี่บอย
16: เดี๋ยวพี่เทสนะฮัลโหลพี่แห้ว
14: โอเคตอนนี้โทรศัพท์ผมไม่มีสัญญาณนะครับ
16: เช่นกันครับก็ไม่มีเหมือนกันโอเค
14: พี่หมูพร้อมไหมครับ
17: ต้องพร้อมแล้วครับ
16: โอเคเชือกนี้กองไว้ตรงนี้
14: ครับ
16: ให้พี่หมูเอาไปเชือกถือไป
14: แล้วเราจะ
11: ไรผูกให้ดีเดี๋ยว
16: ใช่ไรผูกให้ดี
14: เราจะไปแต่ตัวกับปลายเชือก
11: ปลายเชือก
16: เขาแบบพี่โทษ
18: ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเราจะไม่ได้มาทำการลบหลู่หรือว่าทำร้ายสิ่งร้ายๆอะไรในนี้นะครับ

0: จันทร์นะ
1: หลวงปู่จันทร์ใช่ไหมครับที่เคยเข้าไปแล้วจากนั้นจากหลวงปู่จันทร์เสร็จแล้วก็ไม่มีอีกเลย
2: ใช่พี่ต้องเหยียดขาก่อน
3: เหยียดขาให้หลุด
2: มึงเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอพี่หมูออกมารวมกันตรงโถงแล้วก็เอาไป
1: หมูครับหมู1 2 3ครับผู้ชมครับตอนนี้ติดต่อคนข้างในไม่ได้ครับแต่ตอนนี้คือเชือกก็นิ่งไปแล้ว
4: ก็ฉันก็ถูกผู้บอกข้างนอกแล้วไงบอกว่าขออนุญาตเขาเข้าไปพิสูจน์ดูว่ามีอะไรต่ออะไรบ้างเพราะว่าฉันนั้นมีเรื่องอะไรแล้วจะตาฉันต้องคำเอง
1: เชื่อว่าคนรับแลพาหลงไหมครับ
4: ไม่ใช่หรอกจ้ะพอรับแลเขาเป็นคนดีเขาไม่พูดปดเนี่ยที่อยู่นี่ก็ผู้หญิงแก่ๆ5คนผู้ชายเนี่ยเขาห้ามไม่ให้เข้าไปเลย

0: ตอนนี้เข้ามาถึงในบริเวณที่เป็นด้านในสุดแล้วครับเรียกว่าในสุดก็ได้แต่ว่าจริงๆมันมีทางขึ้นไปยังด้านบนต่อแต่ว่าเราไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับบริเวณโดยรอบตอนนี้นะครับจากที่มุดเข้ามาแล้วตอนนี้มันเป็นห้องโถงที่ยืนได้ประมาณ 5-6 คนเท่านั้นนะครับแล้วก็อากาศเบาบางมากทำให้ทุกคนในนี้หายใจอย่างขอบคุณมากครับ
1: ก็ขอตัวนะครับ
0: ครับผมรับทราบครับ

0: จริงๆมันไปได้ต่อครับแต่ว่าเราไม่สามารถไปได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับก็เลยได้ชมธรรมชาติสวยงามตรงนั้นแต่ว่ารู้ได้เลยว่าไม่ได้มีใครมาสัมผัสตรงเนี้ยนานนานมากแล้วเพราะว่าข้างในค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจริงๆนะครับ
1: จริงๆด้านในที่เราเข้าไปอะครับมันอาจจะไม่ใช่โพรงอย่างที่เราเห็นก็ได้นะ
2: ถ้าเราเคยดูแบบ
1: เฮ้ยขนลุก
2: มันจะมีเหมือนว่าม
1: ิติความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือคิดว่าจริงๆตรงนั้นอาจจะเป็นมากกว่าห้องโถงก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: เราไม่ขายข้าวนานมาห้าหกสิบปีแล้วไหม
4: หกสิบปีนะเคยไปเข้าไปอ่ะ
5: นี่เราเป็นคนกลุ่ม
1: ในรอบ
5: หนึ่ง
0: กล
5: ุ่
0: มแรก
5: หน
0: ึ่
5: ง
0: แรก
5: ในหกสิบป
3: ีในประเทศไทยที่มาเป็นครั้งแรก
1: โอ
3: ้ที่เข้า
5: ตายแล้วโชค
3: เข้าครั้งแรก
5: โชคดี
0: ที่ได้ออกมาใครที่มาที่ถ้ำจ่าเอ๋หรือว่ามาที่วัดแห่งนี้ครับก็อย่าลักลอบเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะว่าถ้ามองในด้านของวิทยาศาสตร์ครับคุณลุงก็คืออาจจะหลงได้คือเป็นช่องทางที่ไม่มีใครพบมาก่อนไม่มีใครรู้ใครวางแผนที่ไม่มีใครรู้ทำให้หลงได้แล้ววันนี้นะครับทางรายการต้องขอบคุณลุงเสิร์ชนะครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณพระอาจารย์มากๆที่ให้ทีมงานทุกคนของเรานะครับได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี
6: ้ก็ต้องขอบคุณวัดถ้ำเขาปูนเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติรายการแปลกแต่จริงเป็นรายการแรกหลังจากที่ถ้ำนี้นะครับปิดตายมาเกือบ60ปีเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าภายในถ้ำแห่งนี้นั้นยังคงสวยงามและสมบูรณ์เป็นอย่างมากครับ
7: โอเคคัดครับ
6: ครับ
7: แต่ครับพี่หนุ่ม
6: โอ้เดี๋ยวพึ่งเลยห้ามเก็บไว้ทานเองนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพี่จะไปร้านกาแฟสุดแปลกที่ขอเรียกว่าเป็นกาแฟเสพติดความตาย
8: คุณป๊อปตายได้แล้วค่ะ
9: นี่มันเล็กอ่ะอึดอัดทุกอย่าง
10: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
12: ของคุณป้าครับ
13: ป้าเหรอ
14: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
16: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่

0: อาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่อง9กด30
1: และตอนนี้น้องป๊อปพิธีกรหนุ่มหล่อหน้าเข้มของเราก็รออยู่ที่ร้านกาแฟสุดแปลกนะครับที่มีแนวคิดที่จะให้ลูกค้าของพวกเขาสัมผัสความตายแบบใกล้ชิดฮะแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ

0: ๊อบตายได้ละค่ะ
1: อยู่ดีๆทำไมผมถึงโดนบอกอย่างนี้อันนี้คือเมื่อกี้ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมอ๋อชื่อเมนูตายใช่ไหมครับครับผมตกใจครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งในเมนูซิกเนเจอร์นะครับของร้านที่ชื่อว่าคิดใหม่เดทคาเฟ่นะครับหรือว่ามรณานุสติคาเฟ่นั่นเองนะครับซึ่งที่นี่นะครับผมว่าเป็นอะไรที่มากกว่าร้านกาแฟเพราะว่าหลังจากที่เดินดูแล้วเนี่ยมีหลายๆซิมโบลิกนะครับเกี่ยวกับการตายนะครับเนี่ยอย่างเช่นเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเป็นเมนูที่ป๊อปได้สั่งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งอยากจะรู้เหลือเกินว่าคาเฟ่ที่นี่นะครับมีแนวคิดที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับป๊อปได้นัดกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรนัทโรจนประภานะครับท่านเป็นนักนวัตกรรมทางความคิดนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณป๊อบได้ตายแล้ว
1: ฮะเอาเลยผมอยู่ที่นี่ผมรู้สึกว่าตายหลายรอบจัง
2: เป็นโชคดีนะฮะที่ได้ตายก่อนตาย
1: หรอคร
2: ับ
1: ค
2: นส่วนใหญ่
1: ครับจ
2: ะ
1: ไม่ใหม
2: ่คนจำนวนมากเนี่ยจะตายแค่ทีเดียวเนาะ
1: ครับ
2: ตายตอนที่เราไม่หายใจแล้วเข้าโรงเลยนะครับแต่ที่อย่างเนี้ยเราทำขึ้นมาเพื่อที่ได้ทดลองตายจากความมีตัวตนก่อน
1: ก็คือเป็นหลักคล้ายๆกับการมรณาหรือสติ
2: ใช่เลยเพราะทางเนี้ยคือเรายืนยันว่าเราไม่ใช่ร้านกาแฟผมก็ไปทำการวิจัยทำการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาทั้งในเชิงของอภิปรัชญาในเชิงของยานวิทยาในเชิงของจริยศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็ไปเจออยู่เครื่องมืออันนึงที่เรียกว่ามรณานุสตินะซึ่งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเราเนี่ยพระศาสดาของเราเนี่ยท่านตรัสสรรเสริญมากเลยกับอีกอันนึงซึ่งเราได้เครื่องมือตัวนี้มาคือนะเราเรียกว่าสังคมเชิงสัญลักษณ์ดังนั้นการที่เราไปดูแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ของคนยุคใหม่ฮะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยที่เราต้องการเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่วิถีแห่งคาเฟ่อะนะเพราะว่าคนจะไม่ค่อยทำงานประจำแล้วจะเป็นงานอิสระฟรีแลนซ์ใช่ไหมบ้างๆก็จะไปนั่งพิมพ์งานนั่งอะไรที่คาเฟ่เราก็เลยได้เครื่องมือ2ตัวแล้วไงมรณานุสติกับวิถีแห่งคาเฟ่มันเลยเกิดเป็นมรณานุสติคาเฟ่
1: รวมกันเลย
2: รวมกัน
1: แล้วก็มีเมนูซิกเนเจอร์4เมนูเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย
2: แต่นั่นเป็นเรื่องของการอะไรขั้นการนำไปปฏิบัติแล้วนะ

0: ็จะเป็นส่วนไฮไลท์เลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ก็คือด้านหลังที่ผมเห็นก็จะมีพวงหรีด
1: พวงหรีด
2: และมีลงศพด้วย
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือเอาไว้ให้ดูอย่างเดียวป่ะครับหรือว่า
1: ลงได้ฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเชิญชวนให้ลงด้วยและอันเนี้ยคือการสะเดาะเคราะห์ของแท้จึงลงไปนะพอเปิดฝามาเนี่ยตัวตนคุณหายไปนะคุณลดความโลภลดความโกรธก็ได
0: ้
1: เคราะห์คุณก็จะลดลงนะหรือถ้าเคราะห์คุณไม่ลดก็คือเคราะห์นั้นก็ไม่มีตัวตนที่ตกผลอันนี้ถ้าพูดในเชิงของธรรมะ
0: หลังจากที่ฟังแล้วอยากจะลอง
1: อยากจะตายก่อนตาย
0: อยากจะตายก่อนตายไม่ตายจริงไม่ตายจริง
1: นี่ครับเราก็ประมาทไม่ได้ก็ตอบไม่ได้เนาะ
0: ใช่
1: นะลงไปแล้วไม่ได้ขึ้นมาจริงๆก็ได้
0: ไม่ประมาทนะครับละมุนละมุนปากปากโปโปหน่อยทำไมไปยืนไกลยังอ่ะบอกไปที่นู่นเลยดร.ใหม่ครับมีทีมงานของเราคนหนึ่งกลัวไปไหนไม่เอาไปดูใกล้ๆอยู่เป็นเพื่อนกันดิเนี่ยครับมาเราจะมาคุณผู้ชมครับเราจะลงแล้วนะครับตอนนี้ลงได้เลยนะครับ
1: ลงได้เลยครับ
0: มีระยะเวลาไหมครับ
1: ก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เคาะบอกมาแล้วกัน
0: พร้อมก็ได้ครับแต่ว่าเขาจะ

0: ญญาของวันนะครับทีมงาน
1: ผมมาแต่พอพีทีมงานเขาเต็มตะปูกับพร้อมไหม
0: โอ้โหเตรียมไม่เลยเหรอ
1: ทีมงานคุณเองน่ะ
0: โอ้โหบอกแล้วว่าไว้ใจไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ไงถ้าผมก๊อปปุ๊บ
1: ไม่ควรประมาทในชีวิต
0: ครับผมนี่ไงผมเลยไม่ประมาท
1: ครับ
0: ผมรู้ว่าอาจจะโดนทัน
2: โอ้
1: เอาหน้าคุณป๊อปนะ
0: ครับ
1: นะครับปิดนะ
0: ปิดได้เลยครับที่มันเล็กอ่ะมันเงียบเหมือนกันนะอึดอัดทุกอย่าง
3: มันไม่น่ามาอยู่ในแบบที่เป็นคาเฟ่ของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ามีอ่ะค่ะตอนแรกรู้สึกกลัวๆตอนนี้เริ่มปลงแล้ว
4: ก็ได้ทดลองเข้าไปนอนแล้วค่ะ
5: เป็นยังไงบ้างครับความรู้ส
4: ึ
5: ก
4: ก็ความรู้สึกก็ไม่ได้กลัวค่ะมีความรู้สึกว่าเราก็จะต้องเจออย่างนี้สักวันหนึ่งแน
1: ่ๆก่อนที่เราจะลงเนี่ยโดยเฉพาะที่เราสัมผัสมาตัวอย่างจริงอะนะตัวอย่างจริงหลายๆคนเลยวัยรุ่นเนี่ยมาถึงเอ้ยเรื่องนี้เอ้ยชิวๆก็แค่อะไรอะลงไปนอนเดี๋ยวก็ขึ้นมาอะไรแบบนั้นก็จะคิดเช่นนั้นนะฮะไม่น่ามีอะไรน่ากลัวแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยพอเราลงไปปุ๊บเนี่ยบาริสต้าเราปิดฝาเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้างในมืดทั้งหมดเลยเนี่ยสุดท้ายธรรมชาติของจิตมันดูนะครับมันก็อดคิดไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาล่ะหรือว่ามันไม่หายใจต่อแล้วล่ะสุดท้ายแล้วมันเหลือที่แค่นี้เองเหรอแล้วฉันจะไปทุจริตเอาอะไรไปทำไมมันก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยเคาะละ
6: เอาเลย
0: โอ้ขอบคุณครับเป็นไงบ้างอึดอัดอึดอัดมากรู้สึกว่าที่มันเล็กอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วคือมันเงียบเหมือนกันนะถ้าจะว่าไปอะไรเงี้ยพอลงไปเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดแบบคิดนะถ้าเกิดเราอยู่ในนี้จริงๆอ่ะแล้วคนข้างนอกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่ง
1: พอเราลงไปแล้วก็เหมือนกับทดลองดูสนุกสนุก
0: ใช่ใช่เขาอยากรู
1: ้
0: พอเขาจริงคนละเรื่องเลยนะ
1: คนละเรื่อง
0: ไปนอนในนั้น
1: ครับ
0: แล้วคือมันแบบสงบมันแบบอึดอัดทุกอย่าง
1: แล้วก็เราจะเริ่มมีห่วงมากๆว่าเฮ้ยเราอะไรที่ฉันน่าจะทำแต่ยังไม่ได้ทำ
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้ผมขอ
1: ขึ้นก่อนใช่ไหม
0: ขึ้นเชิญเลยตรงนี้ก่อนนะคร
1: ับเชิญเลยได้ประโยชน์แล้วโอเคละ
0: ผู้ชมครับนี่แหละครับคือแนวคิดนะครับจากดร.ใหม่นะครับคนที่ทำวิจัยแล้วก็คิดเรื่องนี้ขึ้นมาคือผมมองว่าเรื่องมรณสติเนี่ยทุกคนเคยเรียนมาแล้วทางพุทธศาสนาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงลองมาที่นี่ดูผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องคิดได้แล้วก็ลองกลับไปใช้ดูอย่างน้อยตัวผมเองผมจะพยายามคิดถึงเรื่องความตายทุกขณะของชีวิต
1: โอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
0: วันนี้ก็ขอขอบคุณดร.ใหม่มากนะครับ
1: ยินดีครับ
0: ให้โอกาสมาเยี่ยมชมคาเฟ่แห่งนี้นะครับ ละมุนไม่ใช่เรียกเฉยๆเป็นอะไรสนใจหรอนอนหนึ่งไม่พี่บ๊อบลองนอนแล้วถ้าพี่บอยนอนอ่ะจะละมุนถ้าพี่บอยนอนอ่ะไปไหน
7: เราต้องขอขอบคุณด้วยให้กับผลงานวิจัยของดร.ใหม่นะครับที่ทำให้เราได้รู้สึกว่าความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสุดยอดจริงๆครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้2พิธีกรจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการลงพื้นที่เวิร์กช็อป AI กับน้องๆที่โรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากเมื่อ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของเยาวชนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระมันดาดั่งครูและเป็นครูดุจพระมันดา
2: เมื่อแผ่นดินมีแม่เราจึงไม่เคยขาดความอบอุ่นเมื่อชีวิตมีครูเราจึงไม่เคยหลงทาง
3: พระราชหฤทัยแห่งความห่วงใยมิเคยไกลห่างจากประชาชนแม้แต่วันเดียว

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันจันทร์12ตุลาคม2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับ
3: ค่ะวันนี้ติดตามภาพของตลาดนะคะเปิดมาเอเชียเป็นอย่างไรเนี่ยก็ดูมีการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานกันบางตลาดปิดทำการด้วยนะคะเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมกันแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะมีการติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่จะประกาศออกมาด้วยนะคะ
4: ใช่ครับส่วนบ้านเรานะครับนักทุนทั่วโลกจับตาไปที่เวที IMF World Bank Group Annual Meeting 2026เรียกขานกันว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับทางการคลังนะครับระดับโลกที่จัดขึ้นที่บ้านเราจะส่งสัญญาณทิศทางเรื่องของการดำเนินนโยบายแล้วก็การกำหนดทิศทางของตลาดทุนทั่วโลกยังไงเดี๋ยววันนี้เราวิเคราะห์กันด้วยนะครับส่วนประเด็นที่2 DE หลายสำนักที่ออกมาแนะนำก็เปิดโอกาสให้กับการลงทุนเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราติดตามกันด้วยกับทางนักวิเคราะห์นะครับวันนี้ Facebook Live เข้ามาคุยกันกับนายทีลงทุนครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับวันนี้ถือว่าเริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026หรือว่า AM 2026นั่นเองครับและบมจ.สมท.ก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรสื่อ Official Media Partner ร่วมกับองค์กรสื่อระดับโลกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำหรับการจัดการประชุมนะครับติดตามได้ทุกสื่อเลยของทางอสมท.ของเราไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวไทยเรานะครับรวมถึงวิทยุทีวีแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดเลยครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นปัจจัยบวกเชิงจิตวิทยาในระยะยาวเพื่อที่จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินหรือว่าฟันโฟลเข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองงานจะมีไปจนถึงวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับไทยถูกโฟกัสจากทั่วโลกเพราะว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีเลยนะฮะ
3: ใช่ค่ะปีนี้นะคะจัดภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 17,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นการประชุมแบบ Green Meeting นะคะในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลออกประกาศห้ามชุมนุมใน24จุดสำคัญทั้งศูนย์สิริกิติ์อาคารวันแบงคอกสถานที่จัดเลี้ยงรับรองและโรงแรมที่พัก22แห่งแต่ไม่มีการปิดการจราจรค่ะรัฐบาลได้ขอความร่วมมือ Work From Home ตั้งแต่วันนี้แล้วก็วันที่14กับ15ตุลาคมด้วยนะคะส่วน16ตุลาคมประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพโดยรัฐบาลประเมินคาดว่าเม็ดเงินจะสะพัดทันที 2,000 ล้านบาทกระจายรายได้ไปยังทั้งส่วนกลางแล้วก็ลงท้องถิ่นด้วยค่ะและยังเป็นเวทีแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมโชว์ความพร้อมของไทยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนส่วนไฮไลท์สำคัญรัฐมนตรีคลังและผู้นำการเงินจะสลับกันขึ้นเวทีเสวนาหลักการหารือทวิภาคีรับมือกับโจทย์เศรษฐกิจโลกด้านดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังของไทยมีกำหนดขึ้นพูดใน4เวทีใหญ่และเตรียมเจรจาทวิภาคีแบบปิดรอบนอกอีก50นัดหมายด้วยค่ะ
5: สิ่งสำคัญก็คือว่าในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นเม็ดเงินต่างๆที่คนเข้ามาในการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่นั่นไม่ใช่ผลที่เราต้องการอย่างเดียวสิ่งที่จะได้ตามมาคือภาพลักษณ์ของเมืองไทยที่เราคือ world class ในระดับโลกสิ่งที่จะตามมาคือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกทางการเงินของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถกำหนดหัวข้อในการสนทนาในด้านเศรษฐกิจการคลังและการเงินในระดับโลกประเทศไทยจะแสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในการกำหนด

0: างเศรษฐกิจโลก
1: โดยทั้ง IMF และธนาคารโลกต่างเผยแพร่กิจกรรมการเกิดขึ้นนะคะที่มีการเกิดขึ้นมีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นโครงการ CSR IMF เมื่อวานนี้ค่ะพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำพัฒนาเขตจตุจักรแล้วก็สนับสนุนงบปรับปรุงอาคารบริจาคอุปกรณ์เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลนะคะร่วมทำสมุดโน้ต Recycle Paper ขณะที่ธนาคารโลกก็ระบุว่าการประชุมปีนี้จะรวบรวมผู้นำจากภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและก็องค์กรระหว่างประเทศรับมือกับความท้าทายมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมทั่วโลกเข้าถึงนะคะอย่างเช่น Small AI AI ขนาดเล็กกับโอกาสสร้างงานที่ยิ่งใหญ่เริ่มวันนี้ 10:00 นค่ะมีเวทีหารือร่วมกับภาคประชาสังคมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสร้างงานอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของกำหนดการถ่ายทอดนะคะซึ่งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและแคนาดาเนี่ยในครั้งนี้จะไม่ได้มาประชุมด้วยตัวเองค่ะส่งผู้แทนมาร่วมเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนภายในประเทศส่วนประธานเฟดมาแน่นอนนะคะจะขึ้นพูดก็นักลงทุนจับตาเลยละค่ะทั่วโลกนะคะว่าจะมีประเด็นอย่างไรให้ติดตามกันบ้างนะคะแล้วก็รอดูสัญญาณว่าเฟดจะคงหรือว่าลดดอกเบี้ยในการประชุมสิ้นเดือนนี้สื่อต่างประเทศบอกว่าเวทีที่กรุงเทพครั้งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ผู้นำนโยบายต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหญ่ทั้งเรื่องวิกฤตพลังงานจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านปัญหาหนี้สาธารณะทั่วโลกที่พุ่งสูงและการรับมือกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI ด้วยค่ะไปดูภาพความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะติดตามใน Market Update ค่ะ
2: ส่งท้ายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำหรับฝั่งของดาวโจนส์ขยับขึ้นมาได้ 423.31 จุดนะครับS&P 500บวกมา 46.18 จุดแล้วก็ NASDAQ บวกมา 172.83 จุดขยับปรับบวกตั้งแต่ 0.59 ไปจนถึง 0.83% เลยนะครับนักทุนทยอยจับตาผลประกอบการเรื่องของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส3โดยเฉพาะแบงค์ตัวใหญ่ๆที่ออกมาสัปดาห์นี้รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐซึ่งจะมีผลต่อมุมมองของดอกเบี้ยเฟดนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นครับขณะที่บอนด์ยิลด์ของสหรัฐก็ขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ว่ายังต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ24ปีที่ทำไว้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับแต่ชี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมออกมาอ่อนแอลงนะครับโดยการคาดการณ์ว่าน่าจะใกล้ระยะใกล้เนี่ยน่าจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการแล้วนะครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับยุโรปก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นนะครับปิดบวกหลังจากที่น้ำมันแล้วก็บอนด์ยิลด์ในภูมิภาคปรับลดลงนะครับฟูซี่100ตลาดหุ้นดอนบวกได้ 110.45 จุดส่วนทาง DAX ของเยอรมนีบวกมา 280.30 จุด CAC 40ของฝรั่งเศสบวกมา 73.64 จุดนะครับภาพรวมถือว่าบวกได้ก็มีสถานการณ์ความผ่อนคลายเกี่ยวกับความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานักทุนยังให้ความหวังกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับหลังจากสหรัฐระบุว่ายังไม่มีแผนโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมแต่ว่าเหตุการณ์โจมตีในซาอุดิอาระเบียช่วงสุดสัปดาห์ก็ทำให้ความเสี่ยงจากสถานการณ์ไต้หวันออกกลางกลับมาเป็นปัจจัยที่ตลาดต้องให้น้ำหนักกันอีกครั้งครับส่วนน้ำมันกันบ้างนะครับปิดบวกเล็กๆหลังจากพายุเฮอริเคนอีไซซัสนะครับกระทบกับกำลังการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกก็เลยทำให้ WTI บวกมา36 เซนต์ไปอยู่ที่91.85 เซนต์ส่วน Brent บวกมา44 เซนต์อยู่ที่104.72 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับภาพรวมกระทบกับฝั่งของการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกผู้ผลิตน้ำมันระงับการผลิตถึง 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือว่าคิดเป็นเกือบ 63% ของกำลังการผลิตในพื้นที่นะครับและยังถูกจำกัดจากความคาดหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงแผนของจีนที่จะกลับมาส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปและจับตาสถานการณ์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ด้วยนะครับที่อาจจะทำให้ความเสี่ยงด้านราคาพลังงานกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งครับราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเช้านี้เคลื่อนไหวผันผวนนะครับท่ามกลางความตึงเครียดในวันออกกลางขณะเดียวกันความคืบหน้าเกี่ยวกับการหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนอาจจะช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันหรือว่าอุปทานในบางส่วนครับส่วนทองคำกันบ้าง นะครับโคเม็กซ์บวกมาแรงเลยนะครับ59.30 เซนต์ต่อออนซ์อยู่ที่ 4,216.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับสำหรับทองคำในประเทศที่เป็นราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยนะครับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ช่วง 16:30 นของวันที่9 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับบวกขึ้นมา63

0: เหรียญ95เซนต์ต่อออนซ์อยู่ที่ 4,187.31 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันนะครับก็ขยับปรับบวกขึ้นมาเช่นเดียวกับทางสมาคมค้าทองคำที่ประกาศออกมาเช้าวันนี้บ้านเรานะครับบวกมา200บาทต่อบาททองคำเช้านี้ทองคำแท่งขาวที่บาทละ 66,750 บาทส่วนทองรูปพรรณขาวที่บาทละ 67,550 บาทต่อบาททองคำครับค่าเงินบาทเปิดมาเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนปิดสัปดาห์ก่อนที่33.53เช้านี้33.51สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับลงไทยกลบอลมาร์เก็ตใช้กรอบการเคลื่อนไหว24ชั่วโมงข้างหน้าเงินบาทคาดว่าอยู่ที่33.40ถึง33.60สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่วนภาพรวมหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นิกกี้ปิดทำการนะครับแต่ว่าภาพของตลาดอื่นไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ปรับย่อลงหางเสงบวกได้เทรดทางบวกได้แต่ว่าคอสปีเด็กก็ย่อลงก็ทิศทางเคลื่อนไหวผสมผสานกันไปสำหรับเอเชียเช้าวันนี้นะครับจากเอเชียเช้าวันนี้เรามาดูกันที่ภาพปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้เราให้น้ำหนักกันครับปัจจัยบวกการประชุมที่เป็นการประชุมระดับโลกโอลิมปิกทางการเงิน AM 2020ที่จัดขึ้นในบ้านเรานะครับแล้วก็ยังมีตลาดหุ้นฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่ปิดบวกนะฮะจากหุ้นเทคที่ฟื้นตัวได้เซตอินเด็กซ์ที่รีบาวเมื่อวันศุกร์แล้วก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการประกาศงบไตรมาส3แล้วนะครับส่วนปัจจัยลบครับตะวันออกกลางที่กลับมาตึงเครียดบอนด์ยิลด์ที่ยังอยู่ระดับสูงเงินเฟ้อสหรัฐที่เป็นความเสี่ยงต่อทิศทางดอกเบี้ยของเฟดรวมถึงต่างชาติที่ขายสุทธิหุ้นไทยสะสมเดือนตุลาคมด้วยครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาบ้านเราบวกขึ้นมาได้ 7.04 จุดมูลค่าการซื้อขาย 53,500 กว่าล้านดัชนีไปปิดที่ 1,577.65 จุดด้วยกันครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยถือว่าดัชนีแกว่งตัวในแดนบวกแล้วก็มีแรงซื้อในกลุ่มของโรงไฟฟ้าหลังจากบอนด์ยิวสหรัฐชะลอลงประกอบกับเงินบาทแข็งค่านะครับส่วนรายกลุ่มเห็นฟันโฟของต่างชาติเป็นการขายสุทธินะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ขายสุทธิฝั่งของนักลงทุนในประเทศก็ขายสุทธิแต่ว่าเป็นนักลงทุนสถาบันนะครับที่ซื้อสุทธินั่นเองครับส่วนโปรแกรมเทรดที่เป็นการซื้อสุทธิไป 489.33 ล้านครับ5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับนำมาด้วย K-Bank แต่เป็นการลดลง2บาทต่อหุ้นครับขณะที่เดลต้าไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวันศุกร์นะครับกราฟบวกมาบาท25สตางค์ ACC บวกมา9บาทต่อหุ้นเลยครับแล้วก็ CCET บวกมา80สตางค์นี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
1: มีอีกหนึ่งช่องทางลงทุนมาแนะนำให้ได้ติดตามกันนะคะนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นปันผลค่ะทริคลงทุนง่ายๆ by Set Zoom In ในวันนี้นะคะมีมุมมองจากทางด้านของพี่มี่นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยการลงทุนในหุ้นปันผลควรเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เราไปฟังเพิ่มเติมจากพี่มี่นายกสมาคมนักลงทุนกันค่ะ
2: ถูกกลยุทธ์เนาะการจะดักปันผลก็จะต้องนิดนึงก่อนล่วงหน้าที่มันจะเกิดขึ้นสัก3เดือน6เดือนผมว่าตอนนี้เป็นเวลาของตลาดหุ้นไทยแล้วล่ะแล้วก็ธีมที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นไทยก็คือธีมเรื่องของการปันผลนี่แหละอาจจะไม่ต้องโกรธเยอะแยะแต่ว่าเราหาอะไรที่มันมีกระแสเงินสดดีแล้วเตรียมพร้อมที่จะปันผลออกมาได้ธุรกิจเราดูแล้วไปได้ยังมีดีมานด์ยังมีความแข็งแกร่งเนี่ยผมว่าเราไปอยู่ในหุ้นลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีต่อ Q4 แล้วก็ครึ่งปีแรกของปีหน้าด้วยเนาะ
0: แล้วคุณผู้ชมครับทิศทางตลาดหุ้นวันนี้เป็นยังไงนะครับคุยกับทางกรรมการผู้จัดการบล.โกลเบกคุณสุวัฒน์สินสาดกนะครับสวัสดีครับคุณสุวัฒน์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ให้น้ำหนักบ้านเราตลาดหุ้นทิศทางเป็นยังไงครับพร้อมๆกับการเปิดฉาก AM 2026ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพจะช่วยหนุนแล้วก็ความเชื่อมั่นกับฝั่งของบ้านเราได้มากน้อยขนาดไหนครับ
3: ผมว่าการประชุมเนี่ยคงจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าดูทิศทางในหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าตลาดไทยเนี่ยไซด์เวย์นะครับจริงๆถ้าเรากลับไปดูตลาดสหรัฐก็ได้นะครับจริงๆตลาดสหรัฐเองก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะครับ year to date ก็ขึ้นมาแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออกไปในทางไซด์เวย์ด้วยซ้ำไปเนี่ยผมพูดถึงในเชิงของอินเด็กซ์นะครับแต่เขาจะดีกว่าเรานิดนึงไซด์เวย์อัพมานิดนึงเรามีนิวไฮเหตุผลก็เพราะว่าตัวแม็กซ์เซเว่นเนี่ยมันก็ขยับขึ้นแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากว่าโฟลว์ฝรั่งในหลายๆที่ผ่านมาออกไปในทางขายมากกว่าก็เลยไม่ค่อยดีแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับเดือน10ขึ้นไปเนี่ย เรายังถูกกดดันจากตลาดพลังงานที่ราคาน้ำมันสูงนะแต่ว่าคิดว่าไตรมาสที่3ต่อเนื่องไตรมาสที่4โดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยกำไรของบริษัทไทยน่าจะดีนะครับน่าจะดีขึ้นแต่จะติดที่เรื่องของฤดูกาลที่มีหลายๆหุ้นเนี่ยกำไรอาจจะอ่อนตัวลงไปในไตรมาสที่3แต่ส่วนใหญ่นะครับไตรมาสที่4เนี่ยกำไรจะดีขึ้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่ควรจะลงทุนก็คื

0: หาหุ้นที่อ่อนตัวด้วยผลประกอบการของไตรมาสที่3ที่จะประกาศปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้านะครับแล้วก็ซื้อเพื่อสะสมในการที่จะรอไตรมาสที่4ไปถึงปีหน้าที่คิดว่าโดยเฉพาะอย่างน้อยก็คือประมาณสัก 1-2 ไตรมาสข้างหน้าในปีหน้านะครับที่คาดว่ากำไรเนี่ยจะดีขึ้นนะครับต่อเนื่องทั้ง QQ แล้วก็ทั้งเยียร์ๆด้วยนะครับ
1: นะฮะทีนี้ความตึงเครียดในตอนออกกลางครับกลับมากดดันเรื่องของราคาพลังงานปัจจัยนี้จะกระทบกับเซตบ้านเราขนาดไหนแล้วก็ขอหุ้นแนะนำวันนี้ด้วยครับคุณสวัสดิ์ครับ
0: คือมันมี2ด้านครับป
1: ั
0: จจัยทั้งพลังงานที่ขึ้นเนี่ยด้านที่ลบแน่นอนนะครับก็จะไปกดดันกลุ่มที่ใช้น้ำมันอย่างเช่นกลุ่มผู้ผลิตต่างๆนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์ชัดเจนนะครับก็ยังเป็นของกลุ่มพลังงานกลุ่มโรงกลั่นกลุ่มปิโตรเคมนะครับแล้วจริงๆเนี่ยกลุ่มที่ตอนนี้โดดเด่นที่สุดแล้วก็จะเป็นตัวชี้นำดัชนีเซตเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: นะเราจะเห็นว่าแม้เดลต้าเนี่ยไม่ได้ทำนิวไฮเดลต้าเนี่ยจริงๆก็ฟื้นตัวขึ้นมาจากโล230กว่าบาทเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก270บาทแต่ว่าอิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นๆนะครับล้วนทำนิวไฮนะไม่ว่าจะเป็นฮาน่า KCE แล้วก็เมื่อวันก่อนก็จะเป็นข่าวคอมนะก็จะเห็นว่าภาคอิเล็กทรอนิกส์ไทยและส่งออกไทยเนี่ยเติบโตดีมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหุ้นที่เราจะต้องถือไว้ในพอร์ตตัวแรกที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือตัวฮาน่านะครับเพราะว่าฮาน่าเนี่ยมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำนิวไฮแล้วผมก็เชื่อว่ากำไรในไตรมาสที่3ต่อ4ไปถึงปีหน้าทั้งปีเนี่ยมีแต่แนวโน้มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าการฟื้นตัวของธุรกิจที่เคยขาดทุนในเกาหลีใต้ซิลิคอนคาร์ไบด์แล้วก็ในสหรัฐด้วยนะครับก็ฟื้นตัวขณะเดียวกันธุรกิจเดิมก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยผมก็จะแนะนำฮาน่านะครับตัวที่2ที่คิดว่าน่าสนใจนะครับจะเป็นคอมเซเว่น
1: ครับ
0: เหตุผลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายของ iPhone 18เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับและคอมเซเว่นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแพลน B หุ้นทั้ง2ตัวใน3-4อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มมากนะครับโดยเฉพาะแพลน B นะครับแต่ว่าแพลน B เนี่ยขึ้นมาเยอะนะครับคอมเซเว่นเนี่ยเริ่มขยับนะครับเริ่มขยับทำนิวไฮขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคอมเซเว่นน่าจะเป็นตัวที่2น่าสนใจจากทั้งเรื่องของยอดขาย iPhone แล้วก็จากเรื่องของการขายหุ้นแพลน B แล้วก็การทำซินเนอร์จี้กับตัวแพลน B ด้วยนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่น่าที่ผมจะแนะนำก็อยากจะแนะนำตัวปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่เป็นหุ้นตัวใหญ่ที่ผมเชื่อว่ากำไรไตรมาส4ขึ้นไปเนี่ยจะฟื้นตัวชัดเจนนะครับเพราะว่านะครับแม้พลังงานจะสูงขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยปูนใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับจะมีผลลัพธ์ที่เป็นลบเนี่ยมาจากการไม่สามารถหาวัตถุดิบเพียงพอที่เคยซื้อจากตะวันออกกลางนะครับอันนั้นก็คือนาต้านะครับเป็นหลักเนี่ยเอามาผลิตปิโตรเคมแต่ณวันนี้เนี่ยปูนใหญ่สามารถหาซื้อได้ละจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ตะวันออกกลางดังนั้นเนี่ยผมว่าปูนใหญ่ในไตรมาสต่อไปจะมีโมเมนตัมของกำไรที่ดีมากแล้วก็โมเมนตัมของกำไรลูกๆด้วยนะครับทั้งปูนแพ็กเกจจิ้งทั้งปูนเด็กคอที่ได้ผลดีจากน้ำท่วมในสเตจต่อไป
2: นะ
0: ครับพวกนี้ล้วนจะส่งผลให้กำไรของปูนใหญ่ในไตรมาสที่4ขึ้นไปเนี่ยดีที่ผมเว้นไตรมาส3ไปทั้ง3หุ้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นฤดูกาลที่เป็นโลซีซั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมแล้วก็โดนน้ำท่วมด้วยคือน้ำท่วมเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับเวลาท่วมปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลบก่อนแป๊บนึง
1: ครับ
0: อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นคนขายวัสดุก่อสร้างหรือเพื่อนหรืออะไรต่างๆนะครับ
2: จ
0: ะพอผ่านไปสักไม่กี่อาทิตย์นะครับมันก็จะกลับมาเป็นบวกดีมานด์ก็จะกระโดดขึ้นมาเพราะคนก็ต้องซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆเพราะฉะนั้นไตรมาสที่3อาจจะไม่ได้คาดหวังให้ดีแต่ไตรมาสที่4ผมคิดว่าดีแล้วก็หุ้นเหล่านี้ลองไปดูนะครับปันผลก็ดีมากด้วยนะคร
1: ับ
0: ไม่ได้แย่ส่วนใหญ่ก็จะตกที่ 3-5% ครับ
1: ครับอีกนิดนึงครับคุณสวัสดิ์ถ้าเราช่วงเวลานี้เราอาจจะไม่ได้มองโซนหุ้นไทยบางคนอาจจะมองถึงการลงทุน DR ในต่างประเทศอันนี้เราจัดพอร์ตยังไงดีบ้างครับคุณสวัสดิ์ช่วงนี้ฮะ
0: จริงๆช่วงนี้ทางกลุ่มทีมผมเนี่ยแนะนำกลุ่มโฟโตนิกสูงมากเลยนะครับแล้วจริงๆเรามีการ initiate report ออกมาต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะตัวลูเมนตัมที่ย่อว่า light LITE นะครับมันก็จะมีหลายๆเบอร์นะครับ LITE 80 LITE 03แต่ทั้งมวล DR เนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากหุ้นตัวเดียวกันถูกไหมครับคือลูเมนตัมหรือ light ตัวนี้เนี่ยทำนิวไฮที่ 1,100 เหรียญต่อหุ้นตัวแม่นะครับแต่ผมคิดว่ามันยังไม่จบหรอกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอขวดของทั้ง value chain ของตัว AI เนี่ยมันได้ถูกขยับมาอยู่ที่โฟโตนิกหรือ connectivity นะครับการเชื่อมต่อต่างๆที่ต้องใช้แสงแทนทองแดงเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็หุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยมันเป็นการเริ่มรอบใหญ่ของเขาเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยผมยังไม่คิดว่าที่หุ้นขึ้นมานิวไฮ 2-3 วันเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงผมคิดว่ามากที่สุดมันก็จะย่อแล้วมันก็จะไปต่อขึ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตัวที่ผมแนะนำตัวแรกคือตัวลูเมนตัมนะครับตัวที่2ที่ผมคิดว่าอาจจะอยู่ในกลุ่ม Mac 7ผมจะแนะนำตัว Apple นะครับ
1: ครับ
0: เพราะเมื่อกี้มันก็จะต่อเนื่องกับ Com 7ว่าผมมองว่าตัว iPhone 18เนี่ยในไม่เกิน1เดือนข้างหน้า เราน่าจะเห็นนะครับข่าวออกมาว่า iPhone 18ทำยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในจีนนะโดยเฉพาะการออกดูโอนะครับเพราะว่าตัวตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ Apple ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยได้ที่2 market share แต่ก่อนหน้าแต่นี่คือก่อนหน้าที่จะออก iPhone 18กับ iPhone Duo นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งผมเชื่อว่า2สินค้านี่แหละจะทำให้Apple เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของจีนอันนี้ผมว่าจะทำให้หุ้นเนี่ยเขาขยับต่อไปได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นตัวที่2ครับ
1: ครับ
2: ได้เลย
1: แล้วครับวันนี้ขอบคุณครับคุณสุวัสดิ์ครับม
2: ี
1: โอกาสเราคุยเพิ่มเติมครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับคุณสุวัสดิ์จากทางบล.โกลเบกนะครับให้ตัว DR ไว้ก็คือมีตัว Light แล้วก็ตัว Apple ด้วย Light เนี่ยหรือ Lumentum Holding เนี่ยก็เป็นผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซึ่งมันก็มีความจำเป็นในเรื่องของ AI ยังไงคุณผู้ชมถ้าสนใจลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
2: ใช่ค่ะเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาต่อกันที่ DR ที่หลายๆนักวิเคราะห์แนะนำตรงกันจะมีตัวไหนน่าสนใจอย่างไรบ้างติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับชมพิธีมอบรางวัล SET Awards 2026ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าทั้งด้าน Business Excellence และ Sustainability Excellence 29 ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปรับชมสดทาง www.set.or.th/setawards และ Facebook SET Thailand
1: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
2: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน 2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @emcordacademy
1: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
3: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ดร.โครงสร้างพื้นฐานอย่างศูนย์ข้อมูลทั้งในสหรัฐแล้วก็เอเชียมีตัวไหนบ้างเรามาดูกันหน่อยครับ DR ที่นักวิเคราะห์แนะนำตั้งแต่5สำนักขึ้นไปได้แก่ AAPL 80อ้างอิงหุ้นบริษัท Apple Inc เจ้าของ iPhone แล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับก็ตรงกับที่เราคุยไปเซสชั่นก่อนหน้าเนี่ยนะครับ AMD 80นะครับ Advanced Micro Devices นะครับผู้ออกแบบชิปประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์แล้วก็ศูนย์ข้อมูลครับแล้วก็มี DR ของ Google DR ของหุ้น Marvel Technology รวมถึง DR ของ Nvidia ด้วยนะครับจุดเด่นของ DR ก็คือซื้อขายได้ด้วยเงินบาทครับใช้บัญชีซื้อขายหุ้นไทยที่เรามีอยู่แล้วได้ทันทีไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีต่างประเทศเลยนะครับลงทุนได้สะดวกครับไม่ต้องซื้อเต็มจำนวนตามมาตรฐานกระดานปกติแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับปันผลตามสัดส่วนที่ผู้ออก DR จัดการให้นะครับความนิยมของผู้ลงทุนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อมูลณ10ตุลาคมมี DR ถึง551หลักทรัพย์มูลค่าการซื้อขายณ9ตุลาคมกว่า755ล้านด้วยกันครับและเพื่อเพิ่มความสะดวกในการลงทุนขยายโอกาสในการเข้าถึงสินทรัพย์ในต่างประเทศนะครับตลาดหลักทรัพย์เตรียมขยายระยะเวลาซื้อขายในช่วงเช้าหรือว่า day session ของหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้ง DR DW นะครับกองทุนรวม ETF และ ETF ต่างประเทศให้เร็วขึ้นจาก10นาฬิกาเป็น8นาฬิกามีผลตั้งแต่16พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับ
1: มาดูความร่วมมือจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะและตลาดทุนค่ะที่ร่วมมือในหลายวิติเลยนะคะในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ล่าสุดค่ะเป็นความร่วมมือกับ Singapore Management University หรือว่า SMU จัดงาน ZXSMU Climate Finance Forum ภายใต้ Bangkok Climate Action Week 2026เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานรัฐภาคการเงินภาคธุรกิจแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนากลไกทางการเงินรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำค่ะถือว่าตลาดหลักทรัพย์ขยายบทบาทจากการเป็นตัวกลางระดมทุนไปสู่การเป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านก็จะมีเครื่องมือสำคัญนะคะอย่างคาร์บอนแพลตฟอร์มที่รวบรวมคำนวณจัดการข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตอนนี้กว่า600บริษัทใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มี Thailand Taxonomy ระบบจำแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามระดับความสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมคาดว่าในปี70จะเปิดประมูลคาร์บอนเครดิตครั้งแรกแล้วก็ช่วยเพิ่มช่องทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและสนับสนุนการพัฒนาตลาดคาร์บอนของประเทศไทยค่ะ
2: ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราทำครับเพราะว่าพอเรารู้พอบริษัททราบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวเองแล้วเนี่ยครับทางบริษัทเองก็ต้องดูว่าตัวเองสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ทันกับเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ไหมหรือในระหว่างทางอาจจะต้องมีการออฟเซตด้วยการใช้คาร์บอนเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีตลาดสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยอย่างเป็นมาตรฐานที่ทุกคนเชื่อถือได้
0: แต่วันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการช็อปสนั่นจอเรียกว่า5นาทีนี้ใครซื้อได้ซื้อทันรีบซื้อเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่เรียกว่าให้ราคาหน้าโรงงานหลายบ้านตอนนี้เจอกับปัญหาแบบนี้ไหมน้ำเหม็นน้ำเน่าน้ำมีกลิ่นน้ำดำน้ำสกปรกและเจอกับตะกันและตะกอนด้วยถ้าบ้านของคุณเป็นแบบนี้แล้วล่ะก็วันนี้เปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะคิดมาให้แล้วกับฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนั่นเองนะคะเรียกว่าฝักบัวตัวนี้เนี่ยนะคะดีไซน์สวยแบบนี้ค่ะด้วยวัสดุพลาสติกแบบ ABS นะคะใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ได้ด้วยและที่สำคัญด้านหลังของเขาเนี่ยมาพร้อมกับการปรับน้ำได้3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์เป็นแบบละอองหรือจะเป็นแบบสายฝนก็ปรับได้เป็นแบบนี้เรียกได้ว่า3แบบ3ระดับตามที่เห็นอยู่ในภาพแบบนี้อาบแล้วฟรินสะอาดแบบสะใจอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของซิลิโคนค่ะที่สามารถนวดหน้าได้นวดหัวได้ด้วยนะและที่สำคัญสามารถนวดตัวได้อีกด้วยสุดยอดมากๆเลยค่ะและวันนี้บอกเลยว่าเขายังมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดซอฟต์วาล์วได้ด้วยนั่นเองนะคะที่อยู่บริเวณด้ามฝักบัวแบบนี้ใครใช้งานก็ถูกใจและตัวนี้ค่ะต้องบอกว่ามาพร้อมกับการกรองน้ำไส้กรองน้ำที่บ้านของลอยเองค่ะบอกเลยว่าใช้ไป1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้รู้เรื่องเลยแม่เขาเรียกว่าไส้กรองเก่าแบบนี้

3เดือนเห็นผลนะคะมีทั้งสีตะกันสีเหลืองสีดำและมีกลิ่นด้วยเรียกได้ว่าสามารถกรองแล้วทำให้อาบน้ำสะอาดได้อย่างสบายใจมากๆดังนั้นวันนี้ใครอยากได้ค่ะจัดหนักจัดเต็มกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำนะคะวันนี้และโปรตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เรียกได้ว่าคุณสามารถซื้อได้จากราคาหลักพันหรือหลักร้อยค่ะวันนี้เฟรนกับฝักบัวกรองน้ำนะคะ1เซตค่ะฟรีทันทีอีก1เซตนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำของเราเนี่ยนะคะ1เซตจะประกอบไปด้วยฝักบัวกรองน้ำและยังจะได้รับสายฝักบัวค่ะยาวถึง 1.5 เมตรและยังไม่พอยังจะได้รับข้อต่อยึดติดกับตัวฝักบัวด้วยและพิเศษไปกว่านั้นซื้อ1เซตได้3ชิ้นแถมอีก1เซตนะคะและก็ยังจะได้รับเป็นทางด้านของตัวไส้กรองอีก3ชิ้นด้วยถ้าโทรทันโทรติดโทรตอนนี้เลยที่เบอร์021143330 021143330หรือ LINE @shopmania ของเรานั่นเองนะคะโทรทันตอนนี้จากราคา 3,630 บาทจ่ายเพียงแค่590บาทค่ะ590บาทจากหลักพันเหลือหลักร้อยใครไม่โทรก็แย่แล้วนะคะรีบโทรให้ทันนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนะคะให้กับคุณมากกว่านั้นเพราะวันนี้นะคะตัวฟรินของเรามาพร้อมกับไส้กรองน้ำที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้แบบง่ายๆสบายๆเลยเรียกว่าสามารถที่จะหมุนบริเวณตรงนะคะด้ามของฝักบัวแบบนี้เสร็จแล้วปั๊บเราก็สามารถทำการเปลี่ยนไส้กรองและตอนนี้บอกเลยว่าไส้กรองก็เปลี่ยนง่ายใส่ก็ง่ายแบบนี้นะคะเรียกได้ว่า3เดือนค่ะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาบน้ำสะอาดอาบน้ำสะใจแบบนี้รีบเลยค่ะตอนนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้ายค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษใครซื้อทันซื้อได้ซื้อเก็บซื้อเลยนะคะซื้อวันนี้บอกเลยว่าในรายการหมดแล้วหมดเลยค่ะกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงค่ะซื้อ1เซตได้ไปเลย3ชิ้นตามภาพที่อยู่หน้าจอแถมฟรีอีก1เซตนะคะแหมเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยอ่ะและยังจะได้รับนะคะสำหรับทางด้านของไส้กรองน้ำด้วยวันนี้ลดไปเกือบ 70% นะคะทั้งหมดนี้9ชิ้นค่ะจ่ายในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะรีบโทรให้ทันค่ะ021143330 021143330ค่ะหรือ LINE @shopmania นั่นเองและตอนนี้1นาทีสุดท้ายค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงของเราตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขามีร้อยกว่ารูเลยนะคะในการปล่อยน้ำปล่อยน้ำแรงบ้านใครน้ำไหลช้าไหลน้อยไหลจ๊อกๆแบบนี้เปลี่ยนฝักบัวปั๊บน้ำพุ่งแรงเลยทันทีอาบสะอาดอาบสะใจและมาพร้อมกับปุ่มซิลิโคนและการปรับระดับได้ถึง3ระดับในเรื่องของแบบสเปรย์สายฝนและแบบละอองด้วยรวมไปถึงนะคะสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เรียกได้ว่า1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ก็อาบน้ำสะอาดสะใจไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปใครอยากได้ค่ะวันนี้บอกเลยค่ะซื้อ1เซตแถม1เซตนะคะในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะได้รับไปทั้งหมดนี้เลย9ชิ้นนะคะ9ชิ้นพร้อมจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านเพียงแค่โทรให้ทันค่ะ021143330 021143330หรือ LINE @shopmania ช็อปมันสนั่นเลยตอนนี้รีบโทรเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับเริ่มต้นแล้วการประชุมที่ทั่วโลกจับตามองมาที่ประเทศไทยสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์มีรายงานเข้ามาครับ
1: คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าคึกคักกันตั้งแต่เช้าตรู่กันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าพร้อมสุดๆนะคะสำหรับการประชุมตลอดทั้ง1สัปดาห์นี้ค่ะท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะไปย้อนดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันค่ะบรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองนะคะขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากค่ะก็เดินทางมาร่วมทำข่าวในครั้งนี้รวมถึงบมจ.อสมท.ค่ะที่ครั้งนี้เป็น Official Media Partner กับการประชุมค่ะวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้เป็นเรื่องการระดมทุนเอกชน AI และการพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตของการสร้างงานทั่วประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาค่ะสำหรับเซสชันแรกของการเปิดประชุมในวันแรกก็คือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Jobs ที่จะมีดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมพร้อมด้วยคุณวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกและคุณคริสตารินาโกเกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศผู้นำ IMF ค่ะสำหรับพื้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะมีการปิดทางเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารเท่านั้นค่ะโดยมีการตรวจตาสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบ Work From Home ของหน่วยงานรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดค่ะสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์เศรษฐกิจยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้แต่ว่าก็จะมีการปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่อยู่ติดกับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าบมจ.สมท.ค่ะเป็น Official Media Partner นะคะที่จะร่วมถ่ายทอดการประชุมครั้งนี้ตลอดทั้ง1สัปดาห์ค่ะขอให้คุณผู้ชมติดตามกันได้ตลอดทั้งวันนะคะ
0: ขอบคุณคุณคณิษฐานะครับไปต่อกันที่สถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังน่าเป็นห่วงครับโดยในสิงคโปร์คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีต่อสุขภาพมีรายงานว่ากระแสลมยังพัดเอาควันไฟป่าจากอินโดนีเซียเข้ามาปกคลุมและสภาพอากาศแห้งแล้งในอินโดนีเซียยังทำให้สถานการณ์ไฟป่ายืดเยื้อเช่นเดียวกับที่มาเลเซียคุณภาพอากาศยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางการยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเทนนิส ATP ทัวร์รายการโรเล็กเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเลคันโดดาบิโดบิชโฟกิน่ามือ26ของโลกและมือ25ของรายการจากสเปนเสื้อสีชมพูพลิกล็อกหัวชนะฟรานเซสเทียโฟมือวาง10ของโลกและมือ7ของรายการไปด้วย2ต่อ1เซตสกอร์7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4 4ต่อ6 7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6ทำให้โฟกิน่าผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฮูเบิร์ตฮูคัชมือ34ของโลกจากโปแลนด์ต่อไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ11นาฬิกาสวัสดีครับ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ุนโดย
1: TrueOnline Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Daily ค่ะประจำเช้าของวันจันทร์12ตุลาคม2569เช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะ
0: ครับผมต้องบอกว่าสถานการณ์ในตลาดตอนนี้เริ่มจะทรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนด์ยิลด์ที่เริ่มทรงตัวน
1: ้
0: ำมันดิบที่เริ่มทรงตัวแต่ว่ามี1สินทรัพย์ที่สุดสัปดาห์นี้ปรับขึ้นมาก็คือทองคำคุณแพนจาก 1,100 เหรียญที่ยืนกันอยู่มาสักพักล่าสุดขึ้นมา 1,220 เหรียญนะครับแล้วก็ส่งผลให้ขายปลีกบ้านเราเนี่ยขยับขึ้นมาเช้าวันนี้150บาทจากวันก่อนหน้าครับขณะที่ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้หุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ส่วนของน้ำมันที่ขึ้นมาแรงในสัปดาห์ที่แล้วโดนขายลงมานะครับล่าสุดครับทำให้เซ็ตอินเด็กซ์นั้นปรับตัวย่อลงมาถึง7จุดทีเดียวนะครับนำโดยแรงขายของปูนซีเมนต์ไทยเดลต้าแล้วก็ไทยออยล์ที่ไทยออยล์เนี่ยลงมาถึง 5%
1: คุณค่ะในขณะที่ปัจจัยอื่นๆนะคะที่ต้องติดตามค่ะสัปดาห์นี้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการประชุม IMF และ World Bank 2026นะคะซึ่งในเวทีนี้ค่ะสิ่งที่นักลงทุนจับตาก็คือเรื่องของการมาของเควินวอชประธานเฟดรวมไปถึงค่ะทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะถึงแม้ว่าจะถูกเทขายตอนนี้เริ่มมองว่าดอกเบี้ยที่มันเร่งตัวสูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้แบงก์ชาติของทั่วโลกไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะขานี้มันก็เลยส่งผลทำให้ทั้งหุ้นทั้งทองคำวิ่งขึ้นนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพของการรายงานสถานการณ์การโจมตีของกบฏฮูตีที่มีต่อสนามบินในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียสิ่งนั้นเนี่ยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในช่วงเช้านะคะเบรนท์พุ่งทะยานขึ้นไปทดสอบที่105ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก่อนที่จะล่นถอยลงมาณวินาทีปัจจุบันนั้นยืนอยู่ที่103ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะภาพดังกล่าวในลักษณะแบบนี้นะคะจะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณณัฐวัฒน์อ้นราศีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวซ์เพรสิเดนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียกค่ะ
0: สวัสดีครับพี่เปียกครับ
2: สวัสดีครับพี่แพนครับพี่แชนครับ
0: ครับผมเช้าวันนี้ตลาดหุ้นดูเหมือนว่าจะโดนทุบลงมาในบางกลุ่มนะครับแต่ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับในกลุ่มธนาคารเข้ามาด้วยเราประเมินยังไงดีครับ
2: ตรงแนวรับคือ 1,560 นะครับพี่แชนทยอยซื้อได้เลยครับตั้งแต่1570ลงไปถึง1560เนี่ยทยอยซื้อได้เลย
1: ไม่มีลึกไปกว่านี้แล้วใช่ไหมคะ
2: ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
0: คำถามนี้ตอบยากเลย
2: อย่าถามยากมากครับช่วงนี้อารมณ์อายุมากแล้ว
0: ครับผมแล้วถ้าจะซื้อตัวไหนล่ะครับพี่เปียครับเพราะว่าอย่างถ้าใครซื้อแบงค์ไว้สัปดาห์ที่แล้วก็คงจะอึดอัดเหมือนกันเพราะซื้อแล้วลงตลอดเลยสัปดาห์นี้นี่จะเข้าตัวไหนดีถ้าลงถ้ามีย่อลงมาอีก
2: โอเควันนี้จริงจริงแบงค์เนี่ยที่โดดเด่นเนี่ยก็จะมีตัวทุบแรงๆเนี่ยจะเป็นไทยพาณิชย
0: ์ครับ
2: จริงๆไทยพาณิชย์ตรง144ก็ซื้อได้นะแล้วก็วันนี้มีแรงซื้อเข้ามาทางกสิกรไทยปกติกสิกรไทยเนี่ยจะเป็นจุดของฝรั่งเหมือนกันคือถ้าเข้าเริ่มซื้อเขาจะซื้อที่ตัวนี้ก่อนแหละเพราะนั้นสัญญาณแบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับแบงก์กสิกรที่ขึ้นมา230เพราะนั้นกสิกรไทยพาณิชย์ซื้อได้ครับพี่แชร
1: ์ค่ะแล้วในกลุ่มอื่นๆล่ะคะอย่างทางด้านของเดลต้าวันนี้ก็ลงเหมือนกันมีจังหวะให้เข้าไหมคะ
2: เกณฑ์กำไรต้องแบบว่าอยู่หน้าจอนิดนึงนะครับสำหรับเดลต้า262เป็นแนวรับครับแล้วเวลามันขึ้นมาสัก272ก็อย่าลืมขายได้ประมาณนี้10บาทจริงๆท็อปเนี่ยตรง71บาทก็น่าซื้อนะครับ จริงๆพูดไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมมีหุ้นในมือเยอะมากเลยแต่ว่ามันไม่มีเงินเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะ
0: พี่เปี๊ยกเคยเล่าในสัมมนาว่าไม่มีเงินเก็บที่ซ่อนเอาไว้ไปเอาตรงนั้นออกมาได้หรือยังครับจังหวะนี้หรือว่ามันยังไม่ถึงวิกฤตขนาดนั้น
2: อันนั้นต้องแพนิคต้องแบบแพนิคมากๆพี่แชร
0: ์ยังไม่ต้อง
2: คือเวลาเราเล่นแบ่งเราก็แบ่งเงินไว้สำหรับแพนิคชุดนึงเก็งกำไรชุดนึงเก็งกำไรตอนนี้ก็มีหลายตัวเล่นรอบก็มีหลายตัวปันผลก็มีหลายตัว SCB ที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็เป็นหุ้นปันผลนะครับแอดวานก็เป็นหุ้นปันผลถ้าใครจะเก็บคู่นี้ได้สำหรับปันผลนะครับ
1: ตัวเล่นรอบค่ะ
2: เล่นรอบมีกัฟครับมีกัฟครับพี่แทน
1: ค่ะ
2: แล้วก็เมื่อกี้กสิกรก็เล่นรอบได้ครับ
1: ค่ะกลุ่มพลังงานน้ำมันยังทรงตัวดีอยู่เลยปิโตรเคมีอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันไม่ค่อยลงพี่แ
1: ท
2: นอ๋ออย่างสมมติว่าถ้าเราซื้อ GC นะสมมตินะเราซื้อตรง51บาท50ประมาณสักไม่เกิน2บาทต้องขายมันจะต้องเล่นเป็นเก่งกันไปเหมือนท็อปที่เรากำลังจะเล่นกันเนี่ย71 73 74ต้องขายเงี้ยครับเป็นหุ้นที่สามารถเก่งกันไปได้เป็นหุ้นขาขึ้นที่ยังสามารถเก่งกันไปได้ผมตอบอย่างนี้แล้วกันนะ
1: ค่ะไตรมาส4แล้วไฮซีซั่นท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเห็นท่องเที่ยวคึกคักเท่าไหร่เลยมองยังไงบ้างคะ
2: จริงๆเนี่ยคนที่คือบ้านเราเนี่ยสับดับแรงซื้อจากภาคประชาชนที่เป็นรากหญ้าเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะปีนี้แต่ว่าคนที่อยู่ตรงกลางกับตัวข้างบนเนี่ยท่องเที่ยวเขาไม่ได้มีปัญหาเขาจะมีปัญหาตอนไอ้ตอนออกจากเมืองไทยแล้วเสีย 5,000 เนี่ยกำลังโวยวายกันอยู่เนี่ยไอ้ตัวนั้นนะเป็นปัญหาอยู่อันนั้นไม่ควรทำนะนโยบายนั้น
0: ครับได้ครับพี่เปี๊ยกวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับเช้าวันนี้แนะนำนะครับ 1,560 เป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อได้นะครับถ้ามีการย่อลงมานะครับมีหุ้นแนะนำเอาไว้ถ้ากลุ่มธนาคารชอบ SCB แล้วก็ K-Bank ครับส่วนตัวที่เล่นรอบได้จะเป็นตัวของ GAF นะครับ Delta เองก็บอกว่าเล่นรอบได้แต่ว่าจะเทรดแค่กรอบ10บาทเท่านั้น
1: นะคะไปดูหุ้นแนะนำกันบ้างค่ะ
0: เช้าวันนี้นะครับหลักทรัพย์ KGI ชอบ ITC SCGP แล้วก็ Bclim ครับ
1: ส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ Adao ค่ะมองไปที่ CRC แล้วก็ Advance ค่ะ
0: Financial Sierra ชอบ STA ครับ
1: ติดตามกันต่อนะคะสำหรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรามีการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะที่อุดรธานีนะคะซึ่งบรรยากาศภายในงานค่ะได้รับการตอบรับที่ดีค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะการตอบรับในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรค่ะตลอด3วันที่ผ่านมามีพี่น้องในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจมาใช้บริการแล้วก็หาธุรกรรมทางการเงินทั้งสินเชื่อบ้านเงินฝากสลักออมทรัพย์บัตรเครดิตประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ด้านการเงินของทุกๆคนค่ะ
3: วันนี้มาซื้อสลากของทสค่ะ 5,000 ค่ะฝากเงิน
4: มาจากคุณแม่ใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ค่ะเรียนรู้จากพี่ๆไปเดินถามตามบูธอะไรเงี้ยค่ะหาประสบการณ์เพราะว่าส่วนตัวหนูอยากเข้าการเงินด้วยค่ะ
5: ไปบูธแรกที่เข้ามาก็คือเมืองไทยประกันชีวิตก็พอมาเห็นงานแล้วก็สนใจเหมือนกันนะคะเราสามารถติดต่อกับองค์กรได้โดยตรงเราไม่ต้องส่งอีเมลเราไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องคุยทางโทรศัพท์เพราะเดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้
1: นอกจากนี้ค่ะสีสันของงาน Money Expo 2026นะคะยังมีเหล่ามัสคอตสุดน่ารักที่ออกมาโชว์เต้นสเต็ปแดนซ์นะคะพร้อมเปิดโอกาสให้ถ่ายภาพร่วมการเก็บความประทับใจอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดงานให้กับผู้ที่มาทำธุรกรรมและผู้มาร่วมงานได้ของติดไม้ติดมือกันกลับไปด้วยนะคะสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ครั้งต่อไปค่ะพี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะคะรอพบกันได้เลยค่ะกับงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่21 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Money Expo และเว็บไซต์ www.moneyexpo.net ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะครับกับงานใหญ่ที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะครับนั่นก็คือการประชุมนะครับเรื่องของIMF แล้วก็ World Bank ที่จัดขึ้นนะครับรอบนี้เนี่ยไทยเตรียมทัพใหญ่ทีเดียวที่จะเอาไปแสดงศักยภาพนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสกู๊ปพิเศษกันครับ
6: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
7: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
8: ได้เลยค่ะ
9: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทรูออนไลน์โฮมเน็กซ
10: ์ Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่21 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร
7: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
8: ได้เลยค
9: ่
8: ะ
9: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทรูออนไลน์โฮมเน็กซ์
7: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
8: ได้เลยค่ะ
9: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทรูออนไลน์โฮมเน็กซ์
10: Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่21 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร
4: พ
10: ี่
4: หน
10: ุ่
4: มกำลังส่งไฟไป
7: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
11: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์

0: สนุนโดย
1: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card

0: การประชุม IMF แล้วก็ World Bank จัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะครับแน่นอนละครับต้องเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินที่เราพร้อมโชว์ศักยภาพแล้วซอฟต์พาวเวอร์ไทยไม่แพ้ใครในโลกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารแล้วก็หัตถศิลป์เขาขนทัพไปพรีเซนต์กันในงานนี้ด้วยจะเป็นยังไงไปติดตามในสกู๊ปชิ้นนี้ครับ
1: เชิญค่ะมหานครกำลังเป็นเวทีสำคัญของการหารือด้านเศรษฐกิจโลกเมื่อประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience หรือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงการประชุมครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีหารือเรื่องเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาแต่เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้เปิดขอบฟ้าใหม่และนำศักยภาพของประเทศออกสู่สายตาชาวโลกจากผู้แทน191ประเทศรวมผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนและเมื่อไทยเป็นเจ้าภาพสิ่งที่ถูกนำเสนอจึงไม่ได้มีเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเป็นไทยที่จะถูกส่งต่อผ่านทั้งอาหารวัฒนธรรมและงานหัตถศิลป์
2: ประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity ก็คือคนที่มีอายุยืนซึ่งในมุมหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นการสังคมผู้สูงอายุแต่อาหารไทยความมั่นคงทางอาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นและทำให้สินค้าไทยอาหารไทยซึ่งเป็นที่ต้องการของทั้งโลกเนี่ยจะเป็นโอกาสในการใช้การประชุม IMF World Bank เนี่ยโชว์ให้กับโลกเห็นครับว่าเราสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาครับ
1: และหนึ่งในภาพที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนก็คืออาหารไทยที่ถูกยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและสินค้า GI จากหลากหลายพื้นที่ตั้งแต่เมนูอย่างข้าวยำหัวใจไทยที่นำข้าว GI จากหลากหลายภูมิภาคมาร้อยเรียงเป็นหนึ่งเมนูหรือปลานิลไดเอทโดนไฟที่นำวัตถุดิบไทยมาผสานกับเทคนิคการปรุงสมัยใหม่ขณะที่เมนูอย่างข้าวเหนียวมะม่วงก็ถูกนำเสนอในรูปแบบร่วมสมัยพร้อมกับผลไม้ไทยตามฤดูกาลที่เสิร์ฟผ่านรถเข็นผลไม้สะท้อนเสน่ห์สตรีทฟู้ดไทยและเชื่อมโยงไปถึงรายได้ของเกษตรกรและชุมชนขณะเดียวกันผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ก็ถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเวทีระดับโลกโดยคัดเลือกผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์มาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งพื้นที่และเป็นวัสดุซับเสียงภายในห้องประชุมหนึ่งในไฮไลท์คือผลงานบาติกบุปผาบรมราชินีนาถจากจังหวัดปัตตานีทำให้ภูมิปัญญาจากชุมชนทั่วประเทศได้ปรากฏต่อสายตาผู้แทนจากทั่วโลกทั้งหมดนี้สะท้อนว่าการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026ไม่ได้มีความหมายแค่การจัดประชุมแต่คือโอกาสที่ไทยจะเปิดขอบฟ้าใหม่นำศักยภาพของประเทศออกสู่สายตาโลกจากเจ้าภาพสู่ประเทศไทยประเทศที่โลกจับตามอง

0: วันนี้เป็นวันแรกนะคะมีการหารือแล้วก็ประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องของ AI ด้วยนะคะรายการของเราจะนำติดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วก็ยังมีติดตามการตลอดทั้งสัปดาห์อีกด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับมันเมื่อกี้สวยนะหลายๆผ้าไทยหลายๆลายไม่เคยเห็นนะเอาจริ งเราเป็นคนไทยเองนะครับจริงๆแล้วงานแบบนี้แหมก็น่าจะเปิดโอกาสต่อให้คนไทยได้เข้าไปชมได้เข้าไปซื้อหากันต่อเหมือนกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาสำหรับบทสัมภาษณ์พิเศษครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
5: Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่21 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร
2: อุ๊ยหมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
3: ได้เลยค
4: ่
3: ะ
4: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
6: พ
4: ี่
6: หนุ่มกำลังส่งไฟไป
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
5: Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่21 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 6-8 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
7: ์สนับสนุนโดย
8: ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
9: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
10: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
1: เช้านี้ต้องบอกว่ามีการประกาศนะครับในกรุงเทพมหานครให้อาจจะเลี่ยงการเดินทางในหลายเส้นทางเพ
0: ื่
1: ออำนวยความสะดวกให้กับการประชุม IMF แล้วก็ World Bank สำหรับคนที่อาจจะบอกว่าแหมทำให้ไม่สะดวกเลยแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการประชุมนี้เราคาดหวังไว้เยอะคุณแพนไทยเราคาดหวังมากทีเดียวนะครับกับการที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้นำในอาเซียนนะครับและครั้งนี้แหละจะเป็นการโชว์ศักยภาพครั้งสำคัญทีเดียว
0: ใช่ค่ะและไทยเองเนี่ยนะคะเป็นเพียงแค่หนึ่งในไม่กี่ประเทศนะคะที่ได้มีโอกาสจัดงานใหญ่ระดับนี้เป็นครั้งที่2นะคะดังนั้นค่ะวันนี้รายการของเรานะคะติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษจากดร.เอกนิติธันประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดคุยถึงยุทธศาสตร์ในการผลักดันประเทศไทยมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะ
11: การที่เราจะมาเปลี่ยนประเทศไทยมันไม่ได้สามารถคลิกได้วันเดียวหรอกครับการที่จะถ้วยที่มันคว่ำอยู่มันจะพลิกกลับมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาหน้าที่ผมก็คือว่าทำยังไงให้คนไทยและร่วมกับเอกชนด้วยขึ้นรถไฟลำนี้ให้เร็วคันนี้ให้เร็วที่สุดเยอะที่สุดเรากำลังรื้อฟื้นประเทศประเทศไทยมีปัญหาหมักหมมมานานแต่ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทำวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการยกระดับประเทศไทยเรารู้กันมานานนะครับว่าเศรษฐกิจไทยโตต่ำทุกคนพูดกันมานานว่าเราเคยโต 5% 4% 3% วันนี้ 2% กว่าปัญหาคือเราจะยกระดับประเทศไทยอย่างไรท่ามกลางปัญหาที่มีปัญหาเก่ามาอยู่เยอะปัญหาเก่าเศรษฐกิจโตต่ำหนี้ครัวเรือนสูงเงินออมต่ำ SME เข้าไม่ถึงสินเชื่อนะครับ ประสิทธิภาพการทำงานคนต่ำลงคนสูงอายุมากขึ้นนี่คือปัญหาที่ถูกทับถมมานานขณะเดียวกันเนี่ยชาติอื่นๆก็โตขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็โตหลังท้ายวันนี้การที่เราจะมาเปลี่ยนประเทศไทยมันไม่ได้สามารถพลิกได้วันเดียวหรอกครับการที่จะถ้วยที่มันคว่ำอยู่มันจะพลิกกลับมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่วันนี้เราวางยุทธศาสตร์ชัดเจนนะครับผมจะใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าเอาการลงทุนเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาษาอังกฤษคือ investment led growth policy ซึ่งวันนี้เริ่มออกดอกออกผลแล้วเริ่มเห็นผลแล้วนะครับผมเล่าให้ฟังว่า

0: ผมจะใช้เรื่องนี้เนี่ยในการนำพาประเทศไทยยกระดับประเทศไทยให้กลับมาเข้มแข็งและเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยประเทศไทยศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยที่ทำโดยทั้งธนาคารโลกหรือแบงก์ชาติหน่วยงานเศรษฐกิจเนี่ยบอกศักยภาพเราโตเต็มศักยภาพได้อยู่แค่ 2.7% เท่านั้นเองคือเราโตเต็มที่ได้แค่นั้นวิธีที่จะยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้ถือประกาศเป้าหมายชัดคือเป็น 3% plus ภายใน4ปีนะครับ 3% plus อันนี้คือศักยภาพเศรษฐกิจนะเพราะว่าจาก 2.7 ขึ้นมาเป็น3บวกจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือเป้าชัดเป้าที่1เป้าที่2จะยกด้วยอะไรก็ถึงบอกว่าเอา investment มาเป็นตัวนำวันนี้ก็เลยตั้งเป้าว่า investment สัดส่วนต่อ GDP ใน4ปีจะยกระดับจาก 23% ต่อ GDP เนี่ยขึ้นมาเป็น 30% ไว้เอาการลงทุนเป็นตัวนำอันที่3จะไม่ใช้การลงทุนอย่างเดียวใช้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเศรษฐกิจให้ทำงานที่ดีขึ้นมันก็คือเอาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของที่เมื่อเทียบกับโลกวันนี้โลกอันดับขีดความสามารถการแข่งขันอยู่ที่ของ IMD อยู่ที่อันดับที่26เราตั้งเป้าว่าใน4ปีจะต้องขึ้นมาอยู่ท็อป20ให้ได้ถ้าเปรียบเหมือนกับโรงงานนะครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยโรงงานเก่าแรงงานก็แก่คนอายุสูงอายุโรงงานเก่าไม่ได้ลงทุนมานานผลิตอัตราการใช้การผลิตก็แย่แถมน้ำมันเครื่องก็ไม่ค่อยดีปิดดับๆวันนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือลงทุนใหม่ก็คือเอาเครื่องยนต์ใหม่มาลงทุนแล้วเราก็ทำให้เครื่องมาทำงานดีขึ้นโดยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันนี่คือยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจนวันนี้ทุกคนแห่ย้ายมาที่เมืองไทยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรามีโครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าท่าเรือมีความเป็นกลางผมเป็นประธานบอร์ด BOI ตัวเลขที่มาขอ BOI ปีที่แล้ว 1.4 ล้านล้านโตขึ้น 40% ลงในอุตสาหกรรมใหม่สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทยานยนต์นะสมาร์ทอากิคัลเจอร์เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเคยผลิตรถยนต์แบบเดิมใช้น้ำมันวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เคยผลิตแล็ปท็อปวันนี้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ที่ทำกับซัพพลายเชนของ AI มี Data Center ซึ่งเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอยู่แต่มันแค่เป็นส่วนหนึ่งของ AI แล้วก็ยังมีผลิตอุปกรณ์วันนี้สมัยก่อนเราผลิตสายไฟในการส่งข้อมูลทำอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ข้อมูลเวลาเราใช้ Chat GPT ใช้ Gemini ถามนายกชื่ออะไรมันก็ต้องไปวิ่งถามข้อมูลข้างหลังแต่ข้างหลังต้องส่งข้อมูลด้วยแสงเพราะส่งด้วยสายไฟไม่พอแล้วอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลด้วยแสงอันดับ1อันดับ2ของโลกย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนี่คืออุตสาหกรรมสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่มันอยู่ใน 1.47 ล้านล้านนี่แหละครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับในมือถือทุกคนที่เราใช้ได้เนี่ยที่มันสั่งการได้หัวสมองมันสมองของมันเนี่ยตัวกะโหลกมันเนี่ยทำที่เมืองไทย Printed Circuit Board ส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองไทยเขาถึงบอกไงครับบทความ World Bank IMF ที่บอกประเทศไทยเป็น1ใน5ของโลกที่ถือว่าเป็นประเทศที่ปรับตัวเข้าสู่กระแส AI supply chain ได้ดีมากวันนี้เรากำลังจะเอามันสมองชิปเข้ามาผลิตที่เมืองไทยด้วยกระแสโลกเข้ามาสู่อาเซียนเยอะขึ้นเมืองไทยเป็นคนที่รับกระแสนี้เร็ววันนี้จะถ่ายทอดให้โลกที่มันเปลี่ยนไปผมเปรียบเหมือนวันนี้รถไฟวิ่งผ่านนะครับรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านวันนี้มันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านคนอาจจะยังไม่รู้สึกแต่จะค่อยๆดีขึ้นเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีทางเลือกครับรอก็ได้แล้วให้รถวิ่งผ่านไปแต่วันนี้เขามาจอดอยู่หน้าที่ผมก็คือว่าทำยังไงให้คนไทย และร่วมกับเอกชนด้วยขึ้นรถไฟลำนี้ให้เร็วคันนี้ให้เร็วที่สุดเยอะที่สุดขยายประตูก็คือผมก็พยายามเอา BOI เนี่ยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยให้กับธุรกิจไทย SME ไทยถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วทำซัพพลายเชนให้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือยุทธศาสตร์ที่ชัดเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถเห็นผลใน 3-4 ปีเนี่ยแต่ว่าวันนี้ผมคือเรากำลังรื้อฟื้นประเทศนะครับประเทศไทยมีปัญหาหมักหมมมานานแต่ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทำวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายนะครับวันนี้เนี่ยสปอตไลท์มาแล้วนะครับเครื่องชี้สปอตไลท์สำคัญที่สุดคือตลาดหลักทรัพย์สะท้อนแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆมาแต่ต้องช่วยกันครับคนละไม้คนละมือเพราะว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้อาจจะเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายผมว่าถ้าแผนทุกอย่างชัดเจนแล้วเราช่วยกันเนี่ยเราเปลี่ยนทำให้ประเทศไทยกลับมาดีขึ้นได
1: ้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยนะครับรอบนี้เราต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับทั้ง IMF แล้วก็ World Bank ครับ
2: ค่ะและนี่ก็จะเป็นยุทธศาสตร์นะคะในการผลักดันโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยนะคะวันพรุ่งนี้หยุด1วันค่ะแล้วกลับมาเจอกันในวันพุธนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวที
0: 303นิวโชว
2: ์เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลไปด้วยกันนะคะพร้อมกับลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
3: นี่เลย
2: กรอบเงิน
1: สุดปังพลังฮอต
2: กรอบทอง
1: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
2: และกรอบเพชร
1: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอต
2: เราก็จะลุ้นสนุกสนานแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง3ตำแหน่งที่ว่านั้นคือความภาคภูมิใจจากทางรายการที่มอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันค่ะ
1: ครับผม
2: โดยการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟครับ
2: วันนี้โชว์ของเรามีความพิเศษก็คือ
1: เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงรุ่นจิ๋วครับอาจารย์แต่ฝีมือไม่จิ๋วครับเป็นโขนไทยสายแอคชั่นยกรบประชันฝีมือดวลเดือดต้องบอกมาครบทุกกระบวนท่าเลยครับ
5: ที่สำคัญนะคะเราจะได้เห็นถึง2พาร์ทด้วยกันค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมพาร์ทในเรื่องของท่าที่เป็นเบสิกแล้วก็ท่าการขึ้นลอยแบบสุดตะลึงเลยค่ะ
2: เป็นยังไงคะ
4: โอ้โหโปรโมทแบบซะแรงขนาดนี้เรียกว่าจัดโปรมาเต็มจัดโชว์มาเลยดีกว่
2: า
4: ตัดสินแบบหนักๆเลย
2: มาลุ้นกันนะคะว่าโชว์นี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรและจะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตหรือกรอบเพชรได้หรือไม่มาติดตามกันกับโชว์ที่มีชื่อว่า
1: Basic to Big Stage ในช่วง3ร้อยสิบสาซ่าแซ่บโชว
6: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

0: สิก2 Big Stage ที่มาร่วมสร้างแซ่บโชว์กับเราในวันนี้ครับ
1: เย้
0: ครับ
1: 360องศานิวโชว์ขอต้อนรับน้องภูริศน้องสกายน้องโชตะน้องปุณน้องเกรซน้องคินน้องเจเจน้องพริมน้องเจ้าคุณน้องบัสน้องแมมมอสน้องอามีนน้องกัปตันน้องตุนและน้องเนตรจากสถาบันนารานาตะกรกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่นใจจริงๆแล้วก็เชื่อว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศที่ชมรายการอยู่ต้องมีความสุขมากๆที่เราได้เห็นเยาวชนตัวน้อยๆของเราสืบทอดมรดกอันล้ำค่าของชาติตามที่เราเห็นภาพนี้ชื่นใจจริงๆค่ะอยากให้ตัวแทนเพื่อนๆได้กล่าวกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะ
3: เชิญเลยค่ะวันนี้มาในคอนเซ็ปต์มีเห็นการแต่งกาย2แบบด้วยคือยังไงคะ
4: ก็สำหรับการแต่งกายที่เป็นเด็กนุ่งโจงกระเบนสีแดงนะครับเป็นการฝึกพื้นฐานของโขนนะครับเช่นการตบเข่าท้องสะเอวเต้นเสานะครับส่วนพวกเราที่แต่งเครื่องเป็นตัวละครต่างๆนะครับก็ออกมาโชว์เหมือนกับเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนที่ได้มาแสดงมีการขึ้นลอยและลบแบบดุดันนะครับ
1: ซึ่งแต่ละท่าไม่ได้ง่ายๆนะต้องซ้อมอย่างหนักยากมากแต่ละท่าเอาละค่ะทั้งหมดนี้ที่เราเห็นภาพสำเร็จขนาดนี้ได้เพราะเบื้องหลังคุณครูฝึกมาดีมากๆเดี๋ยวเราจะไปเจอคุณครูในช่วงหน้าช
0: ่
1: วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะ
0: แต่ตอนนี้ครับอาจารย์ก๊อฟครับขอคำคมวักทองครับ
1: เชิญค่ะ
2: เป็นโขนที่ผมดูแล้วรู้สึกผมน่ารักจังเลยสำหรับโขนชุดนี้นะครับเป็นความสามารถที่โดดเด่นขอให้คำคมวักทองอีกครับว่ายกรบพร้อมเพรียงรำเรียงกระบวนท่างามสง่างามสง่าศาสตร์โขนไทยครับ
1: เย้
0: ขอบค
1: ุ
0: ณอาจารย์ท็อปมากครับ
1: แน่นอนนะคะงามสง่าจริงๆกับศาสตร์ที่ละเอียดละเมียดละไมและอลังการสุดๆไปเลยค่ะเราจะตามลุ้นตามเชียร์ตามให้กำลังใจน้องๆกันต่อว่าวันนี้เขาจะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลอได้หรือไม่พัก

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: หลากหลายความหอมอร่อยหลากหลายความอิ่มใจเรื่องความหอมอร่อยให้อาหารเจที่ทุกบ้านควรมี
8: อร่อยจังเลยค่ะ
7: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
9: ชัดมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
10: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
11: นิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่า Basic to Big Stage จากสถาบันนาราตะกรใช่ไหมคะออกเสียงเป็นนารานาตะกรนะคะจากกรุงเทพมหานครซึ่งนำทีมโดยท่านผู้อำนวยการนราธิปนวัฒนสกุลนะคะท่านผู้อำนวยการของสถาบันมาพร้อมกับคุณสุภชัยสุพรกุลนาฏศิลป์และปินระดับอาวุโสสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะแล้วก็คุณกิตติจาตุประยูนนาฏศิลป์และปินระดับอาวุโสสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรเช่นเดียวกันสวัสดีทั้ง3ท่านเลยค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: และขณะเดียวกันนักแสดงของเรายืนอยู่โอ้โหอลังการเต็มเวทีเลยนะคะมาพร้อมกับกองเชียร์ชุดใหญ่ของเราก็คือผู้ปกครองของน้องๆนั่นเองขอประมือต้อนรับด้วยค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: เขามีเสื้อทีมด้วยนะครับพี่ปอดูสิ
11: ใส่เสื้อทีมเลยนะคะวันนี้เขาเรียกว่าความสำเร็จของน้องๆนั้นนอกจากผู้ปกครองแล้วก็คือคุณครูรวมพลังกันนั่นเองค่ะและตอนนี้คือการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์
12: เราจะไปขยายคำคมวัคทองนะครับที่ว่ายกรบพร้อมเพรียงรำเรียงกระบวนท่างามสง่าศาสตร์ขนไทยช่วยขยายหน่อยครับอาจารย์ครับ
13: ครับการแสดงชุดนี้เป็นชุดของตอนที่พลักถูกห่อมโบกศักดิ์นะครับในการสู้รบซึ่งแน่นอนว่าเป็นการยกรบของ2กองทัพกองทัพลิงกับกองทัพยักษ์ซึ่งแน่นอนว่าคำว่าลำเลียงเนี่ยผมใช้คำว่ารำเรียงก็คือว่าเขารำแล้วก็เรียงร้อยกระบวนท่าต่างๆออกมาแต่เป็นการลำเลียงพลลำเลียงศาสตราวุธทุกอย่างเข้ามาในการห้ำหั่นในการต่อสู้สุดท้ายมันเห็นถึงความสง่าของชุดความงามสง่าของท่ารำความงามสง่าของโขนไทยซึ่งถือเป็นศาสตร์เพราะท่าต้องเป๊ะกระบวนการต้องเป๊ะและมีความเป็นศิลปะสูงอยู่ในนั้นครับ
11: นี่คือการขยายคำคมว่าทองของอาจารย์นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการให้คำคมว่าทองที่ทรงพลังมากๆเพราะโขนคือมรดกของชาติมรดกโลกอีกต่างหากนะคะแต่ถูกถ่ายทอดผ่านเยาวชนที่อายุยังน้อยและที่สำคัญถ่ายทอดออกมาได้อย่างสง่างามอย่างที่อาจารย์พูดเพราะฉะนั้นวันนี้มีลุ้นแล้วล่ะค่ะว่าโชว์นี้จะคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังฮอตได้หรือไม่เริ่มกลั่นข้อมูลกันเลยค่ะ
12: ต้องมาถามครูทิพย์ก่อนเลยครับเห็นจุดเด่นแล้วก็ความสำคัญของศิลปะโขนยังไงครับถึงได้ก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาครับ
14: ก็จริงๆนารานาฏกรเริ่มต้นมาจากความรักแล้วก็ชอบในนาฏศิลป์ค่ะแล้วเราก็ได้ครูจากกรมศิลปากรมาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้กับน้องๆก็เลยมั่นใจว่าน้องๆที่ได้เรียนที่นารานาฏกรนะคะจะได้รับวิชาโขนไปอย่างถูกต้องอะค่ะแล้วเราก็มีพื้นที่ให้กับน้องๆทุกคนได้แสดงศักยภาพออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ
11: ค่ะไปที่ครูป๊อปบ้านนะคะกระบวนท่ายกรบแล้วก็การขึ้นลอยที่ทั้งแข็งแรงแล้วก็ต้องมีความพร้อมเพรียงแล้วก็สวยงามด้วยซ้อมยากขนาดไหนคะแล้วน้องๆมีทักษะ ที่พิเศษยังไงบ้างคะ
3: ก็ต้องใช้เวลาซ้อมพอสมควรครับเพราะว่าต้องมีจังหวะการขึ้นลอยเนี่ยต้องทั้งคนขึ้นและคนรับเนี่ยต้องมีจังหวะที่พอดีกันในการที่จะรับขึ้นไปหรือการที่จะพยุงตัวเขาขึ้นไป
11: ยกตัวอย่างลูกศิษย์หน่อยค่ะที่เราเห็นจุดเด่นของเขา
3: อย่างเช่นปุณนะครับเขาจะเป็นตัวยักษ์ที่แบบรับลอยเขาจะมีความแข็งแรงและรับหลายๆคนนะครับรับทั้งหนุมานรับทั้งพระลักษณ์หลายๆคนขึ้นลอย
11: ต้องแข็งแรงมาก
12: ใช่
11: ฝึกความแข็งแรงให้กับตัวเองยังไงบ้างคะ
5: ด้วยการเต้นเสา
11: โอ้
3: เต้นเสาเหมือนตอนแรกที่เด็กๆทำครับยืนเต้นกันให้ได้กำลังขาครับ
12: ก็คือโชว์ตอนช่วงต้นของคันโชว์เนี่ยเป็นเบสิก
3: ใช่เป็นเบสิกเพื่อเติบโตขึ้นไปเป็นนักแสดงอย่าง
12: ครับผม
3: ครับ
12: ทีนี้ต้องมาถามครูแน็กเลยครับว่าโชว์นี้ถ่ายทอดเสน่ห์และเอกลักษณ์ของโขนไทยเนี่ยให้ผู้ชมอ่ะรู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงครับ
15: ก็คือเสน่ห์ของโชว์เนี่ยครับก็คือการแสดงจากเบสิกถูกสู่สเตจก็คือเราจะทำให้ทุกคนเห็นก่อนว่าพื้นฐานของการแสดงโขนเนี่ยเริ่มมาจากอะไรตบเข่าทองสะเอวเต้นเสาแล้วเราจะมาฝึกขึ้นลอยสุดท้ายเราจะออกมาโชว์อย่างเงี้ยได้ยังไงการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจะดึงดูดผู้คนต่างๆให้มาดูโขนมาสนใจโขนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเหล่านี้หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่เห็นว่าเด็กๆมีความสนใจโขนก็จะดึงดูดเด็กๆมาแสดงมาเรียนกันนะครับ
11: ค่ะก็ถือว่าเป็นการรวมพลังกันจริงๆนะคะที่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยกับโชว์ในวันนี้ค่ะ Basic to Big Stage นะคะแต่ตอนนี้ก่อนที่อาจารย์ก๊อฟจะวิเคราะห์เพื่อการตัดสินขอเชิญน้องๆขึ้นมาข้างหน้าจะได้เห็นหน้าชัดๆพี่ตากล้องไล่กล้องจะได้เห็นหน้าน้องชัดๆทุกคนเลยนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปลุ้นไปเชียร์ว่าวันนี้อาจารย์ก๊อฟจะวิเคราะห์อย่างไรเชิญพี่เชนครับ
12: อาจารย์ก๊อฟครับถึงเวลาที่ต้องวิเคราะห์เพื่อตัดสินครับ
13: ครับโขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้นะครับหรือมรดกโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2011คือไม่ต้องพูดเรื่องความสูงส่งของศิลปะถือว่าเป็นมาตรฐานสูงอยู่แล้วได้รับการยอมรับจากทั้งโลกนะครับเพราะโชว์ชุดนี้เนี่ยเป็นโชว์ที่สะท้อนความเด่นของการจัดโชว์โขนในรายการนี้มาหลายครั้งแต่ความเด่นอันนึงที่จับต้องได้คือว่าการใช้เด็กนักเรียนประถมเข้ามาแสดงล้วนซึ่งแสดงทั้งพื้นฐานทักษะและแสดงถึงมาตรฐานชั้นสูงคือการขึ้นลอยซึ่งขึ้นหลายคนนะครับแสดงว่าการปรับตัวของคนแสดงเนี่ยจะต้องทำการฝึกหลายคนจุดสำคัญมากๆโชว์ชุดนี้เลือกทำซาวเป็นซาวอินเตอร์แต่ลงได้มาตรฐานระนาดซึ่งแสดงว่าการเลือกซาวคือซาวที่สู่เวทีระดับโลกการใช้ซาวนั้นน่าจะเข้าไปสอดคล้องกับการแสดงยุคใหม่ที่มีมูลค่าประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ล้านบาทสำหรับการแสดงทั่วไปเท่านั้นการสร้างสรรค์นะครับการแสดงของกรมศิลปากรเองหรือการแสดงของมูลนิธิศิลปวิชาชีพเนี่ยนะครับศิลปวิชาชีพต่างๆเนี่ยเป็นการแสดงที่จะต้องมีมุกมีลูกเล่นลูกหาตอดเข้าไปเพราะฉะนั้นโชว์ชุดนี้ถ้าถามผมว้าวมากๆเนี่ยขึ้นลอย2คนครับเอาเด็กน้ำหนักเบาขึ้นลอย2คนอาจจะผิดท่ามาตรฐานแต่มันทำให้เกิดการว้าวจุดแรกการโชว์มาจัดเรียงให้ดีคือมีกองทัพลิงแสดงท่าเบสิกน่าจะมีกองทัพยักษ์และเดินวนออกรบน่าจะมียักษ์อีกตนหนึ่งแต่งชุดยักษ์เข้ามาจุดสำคัญมากๆคือตอนถอดหัวโขนหน้าตาของนักแสดงควรจะมีแววตาและรอยยิ้มที่สดใสกว่านี้ทำให้โชว์จะเด่นมากแต่ถือว่าเป็นโชว์ที่สร้างสรรค์เป็นโชว์ที่ดีครับขอคิดแป๊บหนึ่งและตัดสินในช่วงท้ายครับว่าโชว์ชุดนี้จะได้อะไรครับ
11: เอาละค่ะนั่นคือการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินของอาจารย์ในช่วงท้ายรายการต้องตามลุ้นตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องๆนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือน้องภูริศน้องภูริศจะมีโอกาสไปแสดงโขนพระราชทานด้วยใช่ไหมคะอยู่ในคณะน้องภูริศให้กำลังใจนะคะและปรบมือดังๆให้กับโชว์ของเราจากสถาบันนารานาฏกรอีกครั้งนึงค่ะ
12: คร
11: ับ
12: ผมแล้วเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับช่วงหน้าครับ360องศาช็อค360องศานิวโชว์

0: ต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ใส่กิ๊กเลี้ยว

0: ใสกิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: หลากหลายความหอมอร่อยหลากหลายความอิ่มใจเรื่องความหอมอร่อยให้อาหารเจที่ทุกบ้านควรมี
2: อร่อยจังเลยค่ะ
1: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
5: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะแม้เรียกว่าความประทับใจยังคงต่อเนื่องมาจากเบรกที่แล้วนะคะเรื่องของโขนพระราชทานที่จะเกิดขึ้นนักแสดงที่มาโชว์ในซ่าแซ่บโชว์ในวันนี้ทั้งน้องภูริศแล้วก็ครูป๊อปด้วยจะไปแสดงในงานครั้งนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะและตอนนี้มีอีกหนึ่งความอัปเดตที่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นก็คือ
6: ธงชาติไทยผืนยักษ์ครับโบกสะบัดเหนือท้องฟ้าพัทยากับภารกิจครั้งสำคัญครับโครงการOne Flag, One Nation, One World Record ที่ประสบความสำเร็จในการกระโดดร่มนะครับธงไตรลงขนาดกว่า 4,300 ตารางฟุตก่อนนำธงลงสู่ชายหาดได้สำเร็จเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครับภาพธงไตรลงผืนยักษ์ที่ปรากฏเหนือท้องฟ้าไม่เพียงสร้างความตื่นตาตื่นใจครับแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยภายใต้แนวคิดครับ1ธง1ชาติ1ความภาคภูมิใจครับ
5: ที่สุดของที่สุดจริงๆนั่นคือประเทศไทยของเรานะคะธงไตรรงค์ค่ะวันพรุ่งนี้13ตุลาคมเป็นวันหยุดค่ะแล้วก็เป็นวันสำคัญมากๆนั่นก็คือวันนวมินทรมหาราชองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจึงเปิดให้เด็กและก็ผู้สูงอายุเข้าชมสวนสัตว์ฟรี7แห่งทั่วประเทศเลยค่ะมีที่ไหนบ้างคะก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์อุบลราชธานีสวนสัตว์ขอนแก่นแล้วก็โครงการคดชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะไปกันได้เลยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะนั่นคือนิวส์อัปเดตของเราตอนนี้ได้เวลาดูแลสุขภาพแล้วการกินเจให้อร่อยครบแล้วก็มีความสุขทุกมื้อแล้วก็มีประโยชน์ด้วยทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะคะกับกินเจอร่อยครบสุขทุกมื้อกับตราแม่ครัว
6: ในช่วงรักสุขภาพ360องศาครับ
5: ไปเลย
4: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
6: ช่วงรักสุขภาพ
5: 360องศาค่ะกินเจอร่อยครบสุขทุกมื้อกับตราแม่ครัวก็คือผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะ
7: และในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมขาเครื่องปรุงที่อยู่บนโต๊ะนี้นะคะแน่นอนที่สุดว่าจะได้ปรุงอาหารเจอร่อยอร่อยค่ะนั่นก็คือซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองและทุกเมนูกรอบอร่อยได้ด้วยแป้งทอดกรอบ
8: ตราฉลากทอง
5: แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะดังนั้นวันนี้เมนูที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมโอ้โหเจแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนแล้วก็ภาพสวยๆนะคะโดยเชฟอาร์ตรังสรรค์เมนูอิ่มอร่อยกับตราแม่ครัวให้ท่านผู้ชมค่
7: ะ
5: ซึ่งในวันนี้ก็เข้าวันที่4แล้วเนาะของการกินเจนะคะ
7: มาครึ่งทางแล้วหลายคนก็คือกินเป็นประจำหรือว่าบางท่านก็คือเพิ่งจะเริ่มกินในปีนี้เป็นปีแรกก็อาจจะแบบอู้มา4วันแล้วเอ้ยอาหารเราจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงวันนี้มีเมนูตามในภาพนี้เลยนะคะกับเมนูที่ชื่อว่า
6: เต้าหู้1ซีอิ๊วเห็ดแพ้คร
5: ับ เป็นเมนูที่ทำง่ายโปรตีนสูงนะคะ
7: ก็มีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแน่นอนที่สุดว่ามีเต้าหู้ที่แสนอร่อยคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็มีความกรอบอร่อยนะคะจากเห็ดเข็มทองที่นำไปทอดแล้วมันเป็นแพแล้วก็ตกแต่งแบบนี้แหละนะคะกินด้วยกันนะคะมีทั้งเห็ดมีทั้งเต้าหู้ด้วยไปดูวิธีการทำที่เชฟอาร์ตรังสรรค์เมนูนี้กันนะคะนี่เลยค่ะและนี่คือเครื่องปรุงรสนะคะรวมทั้งวัตถุดิบทั้งหมดแน่นอนที่สุดค่ะเต้าหู้ที่นิ่มอร่อยมากๆก็คือเต้าหู้คินุนั่นเองนะคะซึ่งจะนำมาร่วมกันกับในเรื่องของเห็ดนะคะหลากหลาย
5: หลากหลายเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ซอสเนี่ยทำง่ายมากโดยใช้ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่มีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เรียกว่าปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยนะคะ
7: ผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีค่ะและน่าที่สุดนะคะก็คือมีอีกตัวนึงก็คือเป็นซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองทั้ง2พลังนี้ผสมผสานออกมาเดี๋ยว

0: เราจะได้ซอสที่อร่อยมากๆเลยนะคะที่นำมาราดบนนี่เลยค่ะเต้าหู้คินุแล้วก็มีเห็ดนะคะแล้วก็ใส่พริกด้วยมีขิงซอยด้วยนะคะและระหว่างที่เรานำมาเป็นนึ่ง10นาทีนั้นนี่เลยค่ะแป้งทอดกรอบตราฉลากทองค่ะก็นำมาเพื่อที่จะมาชุบกับเห็ดเข็มทองนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นการทำแบบเปียกนะคะแบบนี้ก็คือการผสมน้ำชุบลงไป
1: คือใช้แบบแห้งก็ได้นะคะไม่ผสมน้ำก็ได้นะคะแป้งทอดกรอบตราฉลากทองหรือผสมน้ำก็ได้ก็จะออกมาเหลืองหอมกรอบอร่อยแบบนี้แหละนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะ
0: นี่เลยไปสามารถไปดูขั้นตอนการทำได้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แฟนเพจ Facebook ตามแม่ครัวนั่นเองค่ะ
1: เขาจะบอกรายละเอียดเลยนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างใส่ปริมาณเท่าไหร่ขั้นตอนเป็นอย่างไรย้ำอีกครั้งหนึ่งแฟนเพจ Facebook ตามแม่ครัวนะคะบอกละเอียดเลยค่ะ
0: ในเรื่องของการกินเจนะคะกรมอนามัยก็บอกว่าทุกคนกินเจได้บุญกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็สุขภาพดีกันทั่วหน้าเนี่ยถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนะคะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากพืชแล้วก็มีข้าวมีแป้งด้วยนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะและที่สำคัญก็ต้องมีผักนะคะมีไฟเบอร์เนาะแล้วก็มีวิตามินจากผลไม้ด้วยแล้วก็สำหรับไขมันก็ต้องเลือกไขมันดีนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เป็นเมนูนี้เนี่ยใช้น้ำมันงานะ
2: ครับ
0: ค่ะและที่สำคัญเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยนะคะ
2: ต้องใส่ใจกล้ามเนื้อครับกินเจเราก็ต้องใส่ใจกล้ามเนื้อเลือกโปรตีนจากพืชให้เพียงพอให้เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับกินอาหารให้หลากหลายครับ
1: ขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและแน่นอนขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะผลิตโดยกรรมวิธีที่ทันสมัยใส่ใจผู้บริโภคค่ะและเมนูของคุณทุกเมนูทุกมื้ออร่อยได้แล้วก็ประทับใจอร่อยชัวร์ทั่วไทยด้วยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองค่ะ
0: ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับเมนูเจค่ะสามารถปรุงอาหารได้ด้วยผลิตภัณฑ์ตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองค่ะ
1: ที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีอะไรบ้างคะคุณปุ้ยย้ำอีกครั้งนึง
0: ซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองนี่เลย
1: นี่คือปรุงเจได้เลย
0: ปรุงเจได้เลยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองและแป้งทอดกรอบตราฉลากทองค่ะ
1: ขอบคุณตราแม่ครัวมากๆเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ และท่านนะคะก็ยังเป็นผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเวทีสร้างแซ่บโชว์ของเราซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลด้วยกำลังใจจากตราแม่ครัวผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการจริงๆสำหรับ360องศานิวโชว์ปรบมือดังให้กับตราแม่ครัวค่ะ
2: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องไปลุ้นกันแล้วครับว่าโชว์เวสิตทูบิ๊กสเตจจะได้ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตหรือเปล่าครับ
1: หลังจากที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยได้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เวลามาลุ้นมาเชียร์กับทีมจากสถาบันนรานาตกรกรุงเทพมหานครปรบมือต้อนรับตัวเองด้วยค่ะทุกคนค่ะ
2: สุดยอด
1: น่ารักจริงๆวันนี้อลังการนะคะ
2: ใช่ครับเก่งมากด้วยครับอาจารย์ก๊อฟครับถึงเวลาแล้วครับที่ต้องตัดสินครับ
3: ครับอย่างที่บอกตอนต้นนะครับว่าโชว์ชุดนี้ได้มาตรฐานของนาฏศิลป์ไทยก็คือมรดกโลกคือโขนนะครับจุดสำคัญมากๆการปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่เด็กและเด็กประถมนั้นสร้างสิ่งเหล่านี้ถือว่าทำได้ดีมากแนวคิดสร้างสรรค์การใช้เพลงสากลผสมเพลงไทยการแสดงออกมาด้วยพื้นฐานแล้วค่อยมาจัดการแสดงถึงการยกรบถือว่าเป็นการทำได้ดีแต่ถ้าเติมความสร้างสรรค์ไปอีกนิดนึงซึ่งหลุดมาตรฐานไปนิดนึงนะครับจะทำให้โชว์นี้โกอินเตอร์ได้ง่ายขึ้นชุดสำคัญมากการสร้างพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนน่ารักมากครับเพราะถ้าใครเห็นภาพที่ผมเห็นเขาถอดรองเท้าวางเรียงกันอย่างสวยงามที่สตูดิโอถือเป็นคนที่มีวินัยครับเพราะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได
1: ้เอาละค่ะวันนี้อาจารย์วิเคราะห์มาตรฐานการแสดงโขนนะคะบอกว่าได้มาตรฐานถึงแม้ว่าจะมีจุดที่อาจารย์อยากจะเห็นเพิ่มแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ย้ำว่าเยาวชนตัวเล็กๆของเราคนรุ่นใหม่สามารถทำได้ขนาดนี
2: ้
1: ก็ต้องมาเชียร์กันแล้วผลออกมาก็คือ
3: โชว์ชุดนี้ตัดทิ้งสุดปังพลังฮอตได้เลยนะครับขอมอบให้ครับซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอต
1: เดี๋ยวเชิญน้องๆยืนตรงนี้นะคะเอาละค่ะโอ้โหเรียกว่าเดี๋ยวให้คุณครูเป็นตัวแทนให้คุณครูเป็นตัวแทนนักแสดงทุกคนในการรับกรอบด้วยนะคะลูกให้คุณครูรับด้วยนี่คือความภาคภูมิใจหนูตัวเล็กๆมาทางนี้เลยค่ะมาทางนี้เลย
0: ค่ะ
1: น้องตัวเล
0: ็กมาข้างหน้าเลยลูกมาข้างหน้าเลยมาข้างหน้าเลย
1: ความภาคภูมิใจนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งน้องๆคืออนาคตของชาติวันนี้พวกเขาเริ่มต้นได้สวยงามและประสบความสำเร็จอย่างสูงจากเวทีสร้างเซฟโชว์ของเรารับไปเลยค่ะ
4: ซูเปอร์ซูพรีมซูเปอร์

0: วัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมปภ.โดยคาดหวังว่าสถานการณ์น้ำท่วมน่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลเพราะจากที่คาดการปริมาณฝนจะตกไม่รุนแรงเกินกว่าบริหารจัดการได้แม้แต่พื้นที่ที่น้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครซึ่งทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขสถานการณ์จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติดังนั้นในช่วงการประชุม IMF World Bank จะมีการพักการประชุมเช้ากับปภ.แต่ให้ทุกฝ่ายพร้อมสแตนบายตลอดเวลาขณะเดียวกันชื่นชมการบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมของจังหวัดเพชรบุรีที่เมื่อวานเกิดน้ำท่วมแต่กลับสามารถทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงส่วนการเยียวยาปัจจุบันนี้ได้โอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวมกว่า 150,000 ครัวเรือนหรือกว่า 1,069 ล้านบาทสถานการณ์น้ำในพื้นที่ราชบุรีที่เมื่อวานนี้เกิดฝนถล่มและน้ำป่าหลากล่าสุดวันนี้ฝนหยุดตกระดับน้ำบางจุดเริ่มลดระดับลงแล้วอย่างไรก็ตามจุดที่มีมวลน้ำสะสมได้ไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาและล้นตลิ่งทำให้พื้นที่ลุ่มใกล้ถนนเพชรเกษตรและคลองตามซอยต่างๆบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์บ้านเรือและสวนผลไม้ถูกน้ำท่วมโดยบางแห่งน้ำสูงระดับโคนขาและบางแห่งลึกถึงระดับหน้าอกฝ่ายปกครองต้องประสานนำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกวัชพืชผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคอสะพานลำห้วยอ่างทอง1อ่างทอง2เพื่อเร่งระบายน้ำทางการเนปาลยังเร่งค้นหาผู้สูญหาย5คนหลังเกิดน้ำป่าหลากพัดบ้านเรือนและสะพานพังเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของประเทศโดยกองทัพช่วยผู้ประสบภัยได้แล้ว95คนหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนทั้งนี้ทางการเนปาลยังไม่เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของน้ำท่วมแต่บางฝ่ายคาดว่าเกิดจากดินถล่มลงมากั้นลำน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำล้นทะลักลงมาขณะที่บางฝ่ายมองว่าทาน้ำแข็งอาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและล่าสุดยังไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจักรยานทางไกลรายการปารีสทัวร์ครั้งที่120ที่เมืองชาร์ตไปเมืองตูฝรั่งเศสระยะทาง 216.2 กิโลเมตรเพอร์สแตรนฮาเกเนสนักปั่นชาวนอร์เวย์ของทีมวิสมาลิสอาไบปั่นฉีกตัวออกจากกลุ่มผู้นำเร่งความเร็วเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา4ชั่วโมง31นาที46วินาทีคว้าแชมป์ไปครองโดยเอาชนะยาสเปอร์สตอยเฟนจากเบลเยียมของทีมซูดานควิกสเตปที่ตามมาเป็นอันดับ2อยู่2วินาทีอันดับ3คริสตอฟลาปอสจากฝรั่งเศสของทีมวิสมาลิสอาไบติดตามข่าวได้อีกครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ูมวยปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนธนบุรีพาณิชย
2: ์สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: สวัสดีดู
3: มูให้ปังปังปังนะฮะ
2: ต้อนรับวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์คุณเอ้ยวันหยุด World Bank
3: World Bank นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมนะฮะผม represent ชาวปทุมธานีมากเลยเพราะตอนนี้ผมเป็นชาวปทุมเต็มตัวแล้วนะพี่ก้องร้านนี้ดังมากและร้านนี้วิวสวยมากและร้านนี้อาหารอร่อยมาก
2: และบอกก่อนนะครับว่าไม่ไปไม่ได้เพราะมีเครือร้านคนนี้อร่อยทุกร้านเลย
3: ใช่ฮะวันนี้ครับอยู่กับร้านบุษบานกุ้งเผาลิเวอร์บาร์นะฮะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ค
2: ุ
3: ณส
2: ้
3: มผ
2: ู้
3: จัดการผู้จัดการนะฮะคุณส้มดีที่บอกไปร้านบุษบานเนี่ยเป็นหนึ่งร้านที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวปทุมธานี
2: อยู่ตรงจุดไหนอยู่ตรงไหนปทุม
4: อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยปทุมค่ะอยู่ใกล้ๆโรงเซียนแปะค่ะ
3: เซียนแปะ
2: ใช่ตรงสีใช่ไหม
4: ใช่อยู่เชิงสะพานปทุมหนึ่งเลยค่ะอยู่ริมแม่น้ำ
2: นี่ไงอูวิวสวยมาก
3: สวย
2: ที่ร้านจุคนไม่เยอะมากไหมคุณส้ม
4: 300ท่านค่ะ
2: โอ้โหแล้วอย่างนี้เปิดปิดกี่โมงปิดวันไหนบ้าง
4: ร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ถึง5ทุ่มค่ะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะ
2: มีโซนห้องแอร์ไหม
4: มีห้องแอร์ค่ะ
2: แล้วอย่างนี้ตอนนี้เจอน้ำท่วมไหม
4: ตอนนี้ไม่ท่วมเลยค่ะเดินทางสะดวก
2: โอ้ลดโอ้นี่น่าไปกินนะเนี่ย
3: ครับนะฮะ
2: คุณปลูกสูงใช่ไหม
4: สูงค่ะสูง
3: ครับผมนะคือบรรยากาศร้านดีมากจริงๆนะถามนิดนึงครับว่าร้านบุษบานเนี่ยคืออะไรที่เป็นซิกเนเจอร์หรือว่าถ้าไปต้องสั่งเป็นเมนูอะไร
4: เมนูกุ้งแม่น้ำเผาเลยค่ะของเราคัดตัวมันเด้งมันเยิ้มๆเนื้อเด้งๆเลย
2: กี่ตัวโล
4: 3ตัวโลค่ะ
2: อันนี้คือไซส์3ตัวโลไหมคะใหญ่มากดูเท่าหน้าดิฉันเลยเนี่ยไซส์เขาใหญ่จริงของดีจริงแล้วคุณดูยันเยิ้มใช่ไหมคุณดู
3: คุณผู้ชมอ
4: ันนี้เผาด้วยเตาถ่านแท้ค่ะ
2: เผาของเขาที่เผาด้วยเตาถ่าน
3: มันจะหอมมากนะพี่ก้องดูดิโอ้โหน่าทานมาก
2: แต่จุดเด่นก็คือนี่น้ำจิ้ม
4: น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทำมาเพื่อกุ้งแม่น้ำเผาเตาถ่านโดยเฉพาะค่ะ
2: เราต้องย่อหน่อย
3: ครับผมนะฮะโอเคนะครับ
2: อันนี้คือจุดเด่นเลย
3: แล้วก็รวมถึงคือที่ร้านเนี่ยสไตล์อาหารนี่จะเป็นสไตล์แบบไหนครับ
4: เป็นอาหารไทยรสดั้งเดิมค
3: ่
4: ะ
3: อ๋ออาหารไทยรสดั้งเดิมนะฮะ
2: ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณมีนี่อีกนี่อะไรครับเนี่ยอ
3: ะไรฮะ
4: ต้มยำปลาทูมาดันค่ะ
2: โอ้ต้มยำปลาทู
4: เป็นปลาทูสดจากแม่กลองค่ะ
3: ปลาทูแม่กองแล้วก็เป็นบันดันด้วยใช่ไหมฮะ
4: เพิ่มความสดชื่นแล้วก็เปรี้ยวให้กับต้มยำค่ะ
3: โอ้ยอันนี้ไม่เคยทานเลย
2: และอันนี้
4: แกงคั่วหอยขมค่ะ
2: โอ้นี่อร่อยนี่อร่อย
3: ฮะ
4: อันนี้เราแกะตัวหอยมาให้เพื่อให้ทานง่าย
2: อันนี้ฉันไม่เคยเจอเลยนี่คือ
4: หนวดหมึกผัดพริกไทยดำค่ะ
2: โอ้คุณจังต่อของรู้เลย
3: ต่อมาฮะฝั่งนี้ฮะตรงกลาง
4: กุ้งหล่นท้ายวังค่ะ
3: กุ้งหล่นโอ้กุ้งหล่นท้ายวังและนี่ฮะ
4: เนื้อย่างพริกคันย่าค่ะ
2: โอ้
3: อันนี้ฮะ
4: บุษบานชิมเคิร์นค่ะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยค่ะ
2: คือกินเป็นแบบเล่นๆก่อน
4: ใช่ค่ะเมนูเรียกน้ำย่อย
3: ฝั่งนี้ฮะ
4: แกงเหลืองปูไข่หน่อไม้ดอง
2: ว้าว
4: ปลาตาเดียวลุยสวนค่ะ
3: ปลาตาเดียวลุยสวน
2: ชามใหญ่มากกินมาก
3: อันนี้ผมชอบที่สุดเลยอ
4: ันนี้ทีเด็ดของร้านเลยค่ะข้าวผัดมันกากหมูค่ะ
3: ข้าวผัดมันกากหมูนะครับพูดปุ๊บน้ำลายมาเลยนั่นเองนะฮะ
2: ดิฉันฉีดจานรอกินเลยค่ะ
3: คือร้านเนี่ยอยู่ตรงตีสภา
4: เชิงสภาปทุมหนึ่งค่ะ
3: ปทุมหนึ่งนั่นเองนะฮะแล้วก็สมมติถ้าไปเนี่ยมีส่วนลดส่วนลดไหม
4: มีส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารค่ะถึง30พฤศจิกายนนี้ค
3: ่
4: ะ
3: ครับนะฮะสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร
4: ์0915543438เลยค่ะ
3: ครับผมนะ
2: แล้วบอกก่อนว่าน้ำไม่ท่วม
3: ไม่ท่วมไม่ท่วม
2: ไม่ท่วม
3: ปทุมไม่ท่วม
2: ไปกินได้เลยคือน้ำไม่ท่วม
3: ถูกต้อง
2: แล้วรองว่าไปสบายมากแล้วนั่งวิวสวยปิดถึง5ทุ่ม
4: 5ทุ่มค่ะ
2: เรียกว่าปิดกันสบายสบายนั่งชิวๆ
3: ก็คือเป็นริมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาคือถ้าไป2คนเนี่ยสมมติถ้าคุณเจอแล้วคุณก้องปิยะไปเนี่ยก็คือแบบวิวด้วย
2: โรแมนติกมาก
3: โรแมนติกมากหรือว่าไปแบบครอบครัวก็ได้นะครับหรือไปแบบจัดเลี้ยงก็ได
2: ้
3: อาหารอร่อยเครื่องดื่มดี
2: จุได้กี่ร้อยคนนะ
4: ประมาณ300ท่าน
2: 300ท่านแล้วในเครือเขาชื่อเครือไหม
4: เครืออําแดงใต้ฝุ่น
2: เครือเขาที่อาหารอร่อยทุกอย่าง
3: ใช่ใช่อันนี้คือยอมรับเลยนะฮะ
2: มีหลายร้าน
3: แฮปปี้มากๆที่มีร้านที่ปทุม
2: คุณเจ้ากินเนื้อป่ะคะ
3: ทานหมดทุกอย่างทานได้หมดทุกอย่าง
2: แล้วคุณเจ้าต้องกินเนื้อทุกก่อน
3: นะฮะโอเคได้เลย
2: คุณเจ้าชิมเนื้อเลย
3: ได้ชิมได้เลยไหม
2: ชิมได้เลย
4: อันนี้เราย่างเตาถ่านเลยนะคะแล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของทางร้านได
3: ้นะนี่ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: เ
4: ด
3: ี๋ยวผมขอย่าง
2: นี่ก่อนจะกินฉันต้องขอนี่ก่อนนะ
3: อะไรฮะ
2: คุณหนิงปณิตาส่งมาให้ทาน
4: เนื้อจะเด้งสู้ฟันนิดนึงนะคะ
3: พี่ก้องคุณผู้ชม
2: เนื้อเด้งไหม
3: เดี๋ยวนี้เขาปุบมือกันอย่างนี
2: ้เนื้อเด้งไหม
3: พี่ก้องคือนะคุณผู้ชมนะไม่ได้เวอร์นะเรื่องจริงนะแค่ลิ้นสัมผัส

0: ขาดแค่ฟันแบบปุ๊บละลายเลยอ่ะคือแบบอุ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะอุ้ยนี่ดีอ่ะ
1: ฉันกินได้ฉันกินของคุณหญิงเรียบร้อยแล้วฉันทานได้ละ
0: ทานได้แล้วใช่ไหมหูก็ทานเยอะไหม
1: บางวันทานบ่อยไม่ทานฉันกินดีกว่ากินของกินเล่นดีกว่า
2: อันนี้เมนูเรียกน้ำย่อยค่ะ
1: อันนี้นะคะคือ
2: ปูสะบันชิมเพลิน
1: เป็นลากบัวใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะลากบัวทอด
0: ขออนุญาตย้ำเนื้ออีกรอบได้ไหม
1: เอ๊ะมันทอดกับอะไรอ่ะ
2: เคลือบกับน้ำตาลแล้วก็เกลือ แล้วก็ใส่ขิงนิดหน่อยเพิ่มความหอมค่ะ
1: อร่อยเหรอ
0: คุณผู้ชมเนื้ออร่อยมาก
2: อันนี้ทานได้เพลินๆเลยค่ะ
0: ร้านเปิดตั้งแต่11โมงนะคุณผู้ชมถึง5ทุ่ม
2: 5ทุ่มค่ะ
0: ตอนนี้ก็คือวันนี้ไปได้เลยวันนี้เปิดไหม
2: เปิดทุกวันค่ะ
0: ไปได้เลยไปได้เลยนะรถโทรไปสั่งก็ได้นะดีมากจริง
1: เดี๋ยวเราไปกินเมนูข้าวกันต่อเราต้องเริ่มก่อนละ
0: ได้ไหมฮะ
1: ต้องจับก่อนเบอร์โทรศ
0: ัพท์เบอร์โทรศัพท์เบอร์
2: 0915543438ค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเบรกได้เดี๋ยวมาชิมกันให้หมดเลยนะฮะว่ามันจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวพักเบรกครับคู่ครับ
1: ซับให้ดูมูให้ปัง
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ลับมาอีกครั้งกับงานเดินวิ่งการกุศลก้าวด้วยธรรมครั้งที่10เพื่อ19โรงพยาบาลโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์โดยรายได้จะนำไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และมอบให้กับโรงพยาบาล19แห่งการวิ่งจัดขึ้นในวันที่17มกราคม2570เวลา 3:00 น.ณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @9 ด้วยธรรม
1: จัดให้ดูมูให้ปัง
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเฟิร์มนะคะ
1: เราอยู่กับร้าน
3: บุษบันกุ้งเผาริเวอร์บาร์ค่ะ
1: อยู่ตรงไหนคะ
3: เชิงสะพานปทุม1ใกล้ๆวัดศาลเจ้าค่ะ
1: คร
3: ับ
4: เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชม
1: ฉันชิมพี่ก่อนเลย
4: ฮะพี่ก้อง ชิม
1: ต้มยำ
4: ต้มยำใช่ไหม
3: ใช
1: ่ผมต้ม
3: มาดันปลาทูสดจากแม่กองเลย
4: ผมขอนี้ก่อนเลยข้าวผัด
3: อันนี้ต้องทานกับพริกน้ำปลา
4: เนาะอันนี้คือผมบอกเลยนะ
3: กากหมูเจียวเองค่ะ
4: ที่สุด
3: เลย
4: จริงพี่ก้องอันนี้คือที่สุดวันนั้นที่ไปถ่ายที่รายการที่อีกร้านนึงร้าน
3: อันนี้ถ้าทานคู่กับมันกุ้งราดลงไปจะเข้ากันได้
4: เหรอ
3: ใช่
1: อันนี้ต้องทานกับมันกุ้งเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: ลองซิ
4: จางวางอิ่มตอนนั้นที่ไปพี่ก้อง
1: คือตักนี่เหรอ
3: ใช่ค่ะแล้วก็เอามันกุ้งแล้วก็ซีฟู้ดราดลงไปได้เลย
4: คืออันนี้เขาใช้แค่ข้าวแล้วก็มันแล้วก็กากแล้วก็เกลือดอก
1: ข้าวกากหมูนะคะแล้วก็มันกุ้งเนี่ยตักงี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแล้วก็ซีฟู้ดราดลงไปได้เลย
4: อ๋อโอ
1: ้แล้วก็ซีฟู้ด
4: คุณผู้ชม
1: ซีฟู้ดราดลงไปอย่าง
4: น
1: ี้เหรอ
3: ใช่ค่ะ
4: ใครที่ยังไม่ได้
1: เจริญเลิศมากหรอ
4: ใครที่ยังไม่
3: ได้เข้ากันได้ดี
4: ใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะตอนนี้ก็โทรไปเลยนะ0915543434

0: 438สั่งมาทานด้วยกัน
1: นี่นี่คุณดูหอมนะเข้าจริง
2: หอม
1: น
2: ะฮะ
0: โอ้โหอร่อยมากเลย
1: ตีพวกคุณเด็ดเนาะ
3: ทำมาเพื่อกุ้งเผาโดยเฉพาะค่ะ
0: โอเคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาต่อนี่ดีกว่าเมนูอะไรก่อนดีฮะ
3: อยากให้เป็นเมนูเรียกน้ำย่อยค่ะบุษบันชิมเพลินค่ะ
0: นี่ฮะขออนุญาตนะคุณผู้ชม
1: กินไม่ไงกินแล้วเมื่อกี
3: ้เป็นลาบวัวทอดค่ะ
1: กินแล้ว
3: จะออกหวานๆตัดเค็มนิดน
2: ึ
3: ง
2: นี่อร่อยอ่ะก็อร่อยก็คุณผู้ชม
1: ต่อไปอะไรฮะต่อไป
3: แนะนำเป็นกุ้งหล่นเลยค่ะ
0: กุ้งหล่น
3: เป็นน้ำพริกสูตรคุณย่าคุณยายเลยค่ะ
1: ลองกินดิ
0: เอาฮะมาแต่พ่อกุ้งหล่นไป
1: ช้อนใหม่นะ
0: ได้เลยฮะแซงพี่ก้องกุ้งหล่นดีไหม
2: เอาเล็บมาครอบ
0: นะฮะต่อมานี่ต้องตามด้วยมะเขือนะฮะ
1: ปลาตาเดียว
3: ปลาตาเดียวค่ะ
0: ปลาตาเดียวคุณผู้ชม
3: น้ำลุยสวนเราจะไม่ได้เผ็ดมากนะคะทานง่ายค่ะ
0: นี่ฮะนี่
3: เนื้อปลาเขาจะมีความแน่นแล้วก็มีรสชาติอยู่ในเนื้อด้วยนะคะ
0: อืมนี่คุณผู้ชมปลาตาเดียว
3: อันนี้เป็นปลาหาทานยากค่ะ
0: เป็นหาทานยาก
3: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: บอกเบอร์บอกเบอร
3: ์0915543438นะคะร้านปูสะบันกุ้งเผาริเวอร์บาร์ค่ะ
0: อืมมันต้องเป็นปลาตาเดียวเน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่าเนื้อมันแน่นมากแล้วก็รสชาติอร่อยมาก
1: คุณดูกุ้งก็สดมากดึงปุ๊บนี่มาเป็นตัวเลยเนี่ยบางร้านมานะที่ไปกินนะตัวเละๆนั่นคือไม่สดอันนี้คือสดมาก
3: ที่ร้านจะคัดเนื้อเด้งๆมันเยิ้มๆให้
2: ก็เลยเดี๋ยวผมขอฝั่งนี้เป็น
3: แกงเหลืองปูไข่หน่อไม้ดองค่ะอันนี้พริกแกงตำเองค่ะ
2: พริกแกงตำเอง
3: ใช่ค่ะสูตรของทางร้านรสชาติจะจัดจ้านนะคะ
0: นะฮะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตชิมหน่อไม้ก่อนนะฮะแล้วผมขอชิมน้ำก่อนแล้วกัน
1: ให้ดูกุ้งนะกุ้งเผานะกุ้งเผานะจิ้มน้ำจิ้มคุณเป็นหน่อไม้ไ
2: หมอุ้ยกุ้ง
3: จัดมากค่ะ
2: อุ้ยรสจัดมากเลย
3: ลูกค้าท่านใดที่ชอบรสจัดแนะนำเมนูนี้ได้เลยค
0: ่
3: ะ
0: โอ้โหถ้ามีเครื่องดื่มเนาะแบบซา
3: ตอนนี้ที่ร้านมีเปิดโซนใหม่ด้วยนะคะเป็นบาร์อยู่ภายในร้านค่ะเป็นบาร์อยู่ริมแม่น้ำ
0: นี่หูฟันขโมง
1: อาหารเกลือคุณเนี่ยอร่อยเนาะ
0: มาต่อนี้อันนี้นะฮะนี
3: ้หมึกย่างผัดพริกไทยดำค่ะเป็นหนวดหมึกยักษ์ค่ะผัดกับซอสพริกไทยดำค่ะ
1: มันใหญ่มากเลยเนาะ
3: แต่ไม่เหนียวนะคะ
1: คุณดูต่อชิ้นนี่เนี่ยอย่าตกนะมึง
0: แฮปปี้มากเลยอ่ะ
1: อย่าตกนะมึงนี่ให้ดูอันนี้ใหญ่มากอ่ะกินอะไรกินอะไรพี่
3: จะมีน้ำจิ้มพริกไทยดำอยู่ด้านข้าง
0: โอเคฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: น้ำจิ้มพริกไทยดำ
0: ในระหว่างนี้พี่ก้องหอกแก้กลับมาเนื้อ
1: บอกเบอร์บอกเบอร
3: ์0915543438นะคะ
0: บอกเลยนะฮะใครที่คืออยากได้ร้านอาหารที่บรรยากาศดีๆเดินทางไม่ไกลปทุมธานีลงทางด่วนตรงนั้นปุ๊บ
3: ขับไปอีกประมาณ5นาที
0: ถึงเลยนะฮะนี่เนื้อ
1: เอามิ้นเลยนะ
3: แกงคั่วหอยขมค่ะอันนี้ทานง่ายเลยค่ะพริกแกงตำเองเหมือนเดิมค่ะ
2: อร่อยมากเลยอ่ะ
1: ข้าวเปล่า
0: ฮะ
1: ข้าวเปล่า
0: เข้าวเปล่าน
1: ั่นยังอยู่ข้างๆมึงอ่ะ
2: ให้เลยพี่ก้อง
1: จ
2: ับ
1: เลย
2: ให
1: ้
2: เลย
1: บอกเบอร์บอกเบอร
3: ์0915543438นะคะ
0: บอกเลยอร่อยมากๆไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยจะต้องกราบเลยนะนี่มาไป
1: ดีมากทำไมอ่ะเดี๋ยวมึงมอบสิ
0: ฮะ
1: มึงมอบ
2: กลับสักกินแล้วให้มอบไปคือเนื้ออร่อยมากเลยอ่ะพี่ต้มจะไปหาไปบ่อยนะ
1: บอกเบอร์บอกเบอร์ต้ม
3: ค่ะร้านบูสบันกุ้งเผาริเวอร์บาร์นะคะ0915543438ค่ะหรือผ่านทางเพจ Facebook บูสบันกุ้งเผาริเวอร์บาร์ค่ะ
0: นะฮะ
3: ค่ะโปรโมชั่นลด 10% เฉพาะค่าอาหารค่ะถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะ
2: ถือว่าตอนนี้ถ้าหิว
1: สั่งได้เหรอฮะ
0: สั่งถ้าหิวสั่งไปได้เลยผ่านแกร็บก็ได้ไลน์แมนก็ได้แต่อยากให้ไปทานที่ร้านเย็นนี้นะไปเจอกันที่ร้านได้เลยนะฮะบรรยากาศร้านสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะมีเพลงคลอ
3: มีดนตรีสดทุกวันค่ะ
0: มีดนตรีสดทุกวันด้วย
3: แล้วก็มีจอทีวีสำหรับแฮงเอาท์หรือว่าชวนเพื่อนไปดูบอลที่ร้านก็ได้ค่ะ
0: แล้ววิวแบบนี้โรแมนติกมากเดี๋ยวพวกเราไปกันเย็นนี้ฮะ
1: กุ้งเล็บมากบอกเบอร์บอกเบอร
3: ์0915543438ค่ะ
0: นะฮะ
1: โปรโมชั่น
3: ลด 10% นะคะถึง30พฤศจิ

0: กายนนี้ค่ะ
1: ครับผมนะฮะอันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะคุณส้มมากๆเลยนะฮะจากร้านบุษบานกุ้งเผาดีบ่บ่าอย่าลืมไปนะดีมากจริงเดี๋ยวก็อย่าลืมสั่งเมนูนี้ด้วยแล้วก็หลากหลายเมนูคืออร่อยจริงฮะ
2: นี่แกงโซแกงเหลืองอร่อยมาก
1: เนาะอ่ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่เบรกแน
2: ่เบรกแล้วเหรอ
1: เบรกแล้วเรามีอาหารอร่อยๆสำหรับคนที่ทานเจมาฝากด้วยนะฮะ
2: เ
1: ด
2: ี๋
1: ยว
2: พัก
1: ครู่ครับ
3: ซัดให้ดูมูให้ปัง
4: กลับมาอีกครั้งกับงานเดินวิ่งการกุศลก้าวด้วยธรรมครั้งที่10เพื่อ19โรงพยาบาลโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์โดยรายได้จะนำไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และมอบให้กับโรงพยาบาล19แห่งการวิ่งจัดขึ้นในวันที่17มกราคม2570เวลา 3:00 น.ณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @9dwaytham
5: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @M-Court Academy
6: พี่รัก
7: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
8: ฮะอะไรนะที่รัก
7: ขายังเข้าไม่ได้เลย
8: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
9: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
7: ้อุ๊ยได้แล้ว
9: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Court เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
7: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
8: เฮ้ย
7: ว้าว
3: ให้ดูมูให้ปัง
10: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
11: เทศกาลกินเจ
1: ครับผม
11: เมื่อกี้เราชอละ
1: ฮะ
11: อ
1: ัน
11: นี้มาเจ
1: ครับผมนะไม่ใช่เราก็บอกเลยครับว่าวันนี้ก็อร่อยมากจริงครับเพราะนี้เรายกนะครับตำนานความอร่อยจากเยาวราชกว่า60ปีนะครับวันที่รายการเลยฮะสวัสดีครับ
12: สว
1: ั
12: สด
1: ี
12: ครับคุณเจน
11: หอยจอบปูทอง
12: สวัสดีคร
11: ับ ปกติมีแบบปกติจอนี้เจก็เลยทำแบบเจที่มันอร่อยด้วย
13: ปีนึงเราจะทำครั้งนึงฮะเฉพาะเทศกาลกินเจ
1: ครับผม
13: ช่วงถือศีลกินเจแล้วก็อิ่มด้วยอร่อยด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยคร
1: ับ วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมฮะ
13: อันนี้จะเป็นหอยจ้อเจครับหอยจ้อเจเดี๋ยวมีเลย นี่ครับอันเนี้ยข้างในจะเป็นเผือกเห็ดหอมมันแก้วแบบนี้เลยครับเนี่ยเครื่องแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นสูตรโบราณที่แบบคุณแม่ทำให้กับครอบครัวกิน
11: หอยจ้อเจ
13: ใช่ครับ
11: ไม่แค่หอยจ้อนะ
13: ใช่ครับ
11: แพ
13: ร่ขึ้นก็มีครับนี่ครับ
11: แ
13: พร่ขึ้นก็มีใช่ครับแพร่ขึ้นเนี่ยจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผือกแล้วก็มันแก้วครับของเราเนี่ยใช้วัตถุดิบธรรมชาติครับแล้วก็กัมพูชีเนี่ยสะอาดปลอดภัยครับ
11: โอ้
1: หอมเห็ดหอมมาก
13: ใช่ครับ
11: คือคุณซื้อไปเลยแล้วก็สามารถทำกินที่บ้านได้เลย
13: ใช่ครับอันนี้คือใส่หม้อทอดลมร้อนก็ได้หรือทอดแบบปกติก็ได
11: ้ได้หมดเลย
13: ได้ครับ
11: แต่อย่าทอดน้ำมันหมูนะฮะน้ำมัน
13: พืช
11: ใช่ครับ
13: ใช่ครับเป็นเจ
11: นะคะไม่ได้เลยนะคะ
13: ใช่ครับเนี่ยก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราจะมีการล้างโรงงานแล้วก็จุดธูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงงาน
11: โอ้แต่ว่าตอนนี้หอยจ้อปกติไม่มีขายละ
13: ไม่
11: ช่วงเจ
13: เราก็จะแยกกันเลยฮะแยกรายผลิตกันเลยก็คือจะปวนกระป๋าล้างโรงงานอะไรใหม
11: ่ทำพิธีด้วย
13: ใช่ครับ
11: ทำพิธีด้วย
13: น้ำมนต์ครับ
11: เออ
13: แล้วก็ล้างรายผลิตล้างอุปกรณ์ทุกอย่างเลยครับก่อนจะทำเจ
1: ครับผมนะฮะคือแบบดูคุณผู้ชมฮะโอ้โหโรงงาน
13: ใช่คร
11: ับแล้วโปรโมชั่นยังไง
13: วันนี้จัดมาแบบพิเศษเลยฮะเฉพาะรายการนี้ครับจะมีหอยจ้อเจจะได้4แพ็คนะครับแล้วก็แหกึ้นเจอีก4แพ็ครวมทั้งหมด8แพ็คในราคาเพียง890บาท
11: โอ้ย
13: ใช่ครับ
11: ร้อยนิดๆเองอ่ะ
13: ใช่ครับอันนี้จะส่งฟรีด้วยครับรถขนส่งห้องเย็นครับ
11: ก็คือ
13: ใช่ครับ
11: 890บาทคุณได้เนี่ยหอยจ้อเจไป4
13: ใช่ครับ
11: แล้วก็แฮกึ้นจีแฮกึ้นเจไปอีก4
13: ใช่ครับ
11: แล้วก็จัดส่งฟรี
13: ใช่ครับ
11: เก็บเงินไปทาง
13: ไหมเก็บเงินไปทางด้วยครับนี่ฮะไม่ต้องมาเดินทางมาเยาวราชเจอรถติดเดินทางลำบากนะครับอันเนี้ยโทรนั่งสบายๆแล้วก็โทรมาสั่งได้เลยที่02 114 3330นะครับ
11: 02
13: 114 3330 ของเจอร่อยจากเยาวราชจะส่งตรงถึงบ้านเลยครับ
0: และที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับส่งห้องเย็นด้วยนะครับ
13: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าตัดค่าส่งแล้วชิ้นหนึ่งอ่ะ
11: ถูก
0: ไม่ถ
11: ึ
0: งร้อย
11: นะฮะช็อปบะหมี่จะได้อะไรเนี่ยทำเอาใจคนรักเจมั้งสงสัย
0: อันนี้ได้อะไรจริงเหรอเฮีย
13: อันนี้ร่วมบุญด้วยกันแล้วอิ่มอร่อยด้วยครับใช่ครับ
11: คืออยากให้กินเจถึงวันที่ไหนนะเฮีย

0: ถึงวันที่18ครับ
1: 18คุณรีบสั่งวันนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: กี่วันถึงสั่งวันนี้
0: ถ้าสั่งวันนี้พรุ่งนี้เราจะส่งได้ก็มา 1-2 วันก็ได้ของ
1: ถึงเลยได้กินเลย
0: ยังอยู่ในช่วงเทศกาลด้วยครับ
1: อย่าประมวลจะจำเจกินอะไรก็ไม่รู้ในช่วงเจ
0: ใช่ครับ
1: เรามีอะไรแปลกๆอร่อยๆไหมกินในช่วงเจ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นสิ่งที่เรียกประโยชน์และคุ้ม
0: ใช่ครับ
2: ถูกต้องอ่ะบอกโปรอีกหนึ่งรอบไหม
1: ฮะ
2: คร
1: ับ โทษนะครับเจนกินที2ชิ้นนะ
2: ฮะไม่กล้องมันไกลไงพี่กล้องเดี๋ยวมองไม่เห็น
0: อันนี้แห่ขึ้นเจอร่อยไหมครับเนี่ย
2: ผมก็บอกโปร
0: โปรจะมีหอยจ้อเจ4แพ็คนะครับแล้วก็แห่ขึ้นเจ4แพ็ครวมทั้งหมด8แพ็คในราคาเพียง890บาท890บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับนี่ฮะอันเนี้ยของเนี้ยแบบนี้เลยครับเนี่ยทานกับน้ำจิ้มบวยเนี่ยอร่อยมากเลยคร
1: ับน้ำจิ้มมีให้ไหมน้ำจิ้มมีให้ไหม
0: มีให้ทุกซองเลยครับเนี่ยครับจริงครับอยู่ในซองให้เลยครับนี่ฮะแบบน
1: ี้
0: เล
1: ยที่จะได้ของใครจะกินต่อเนี่ย
2: จะกินเองจะรับจบนะฮะอย่าลืมนะโทรที่เบอร์021143330นะฮะ021143330นะ
0: ครับอันนี้เป็นของดีของอร่อยจากเยาวราชนะครับโอท็อป5ดาว6ปีซ้อนนะครับอย่าลืมนะครับ
1: พี่เอาจิตของเขาปกติก็อร่อยละ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งอร่อยเลย
0: ใช่ครับ
1: ถึงวันที่18นี้รีบโทรสั่งเลย
0: ใช่ครับ
1: จัดส่งฟรีรถห้องเย็นด้วยเรียกว่าเก๋มากเก็บเงินไปทาง
0: ใช่คร
1: ับ บอกโปร
0: นี่ครับ021143330รีบโทรมาสั่งนะจะได้หอยจ้อเจ4แพ็คนะครับแห่ขึ้นเจอีก4แพ็คของอร่อยจากเยาวราชเนี่ยเก็บไว้ทานได้นานนะครับถึงหลังเทศกาลแล้วเลยอยากทานเมื่อไหร่ก็สามารถเอามาทานได้เพราะเก็บแช่แข็งได้นาน1ปีไม่ใช้วัตถุกันเสียคร
2: ับ และที่สำคัญคือทำปีละครั้งนะค
0: ุ
2: ณผู้ชมทำปีละครั้งเราก็สับทำบ้านท่านใดที่ปกติทานเจอยู่แล้วม
0: ี
2: ผู้ใหญ่ที่ทานเจอยู่แล้วตุนได้เลยบุกกระบวนการผลิตสะอาดมาก
0: ๆ
2: เก็บได้1ปีในช่องฟิตนะฮะ
1: และสำคัญสุดเลยคือบางทีออกเจแล้วแต่บางคนยังกินอยู
0: ่ใช่ครับ
1: บางคนมังสวิรัติด้วย
0: บางคนแบบทานทั้งเจทั้งปีหรือทานมังสวิรัตินี่ก็สามารถสั่งเก็บไว้ทานได้เลยครับเพราะเก็บแช่แข็งได้นาน
1: ของก็ดีจริงๆเน
2: า
1: ะ
2: บอกเลย
1: ทำยากไหม
0: โอ้กระบวนการผลิตมันจะยุ่งยากครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเราใช้ของดีของธรรมชาติเลยอย่างเผือกเนี่ยก็มาจากบางเผือกบ้านหอมของสระบุรีแล้วก็มันแก้วเนี่ยของบางค้าจากนครสวรรค์
1: ให้เจ้าไปเลยเจ้าให้ยืมไม่พอนางงามเขาคงหิวมาแล้วไม่ได้กินหลายวันนะเนาะเฮียบอกโปบอกโป
2: อร่อยอร่อยจริงมันหยุดไม่ได
0: ้ครับ
1: บอกโปบอกโป
0: โปจะมีหอยจ้อเจ4แพ็คนะครับแห่ขึ้นเจ4แพ็ครวมทั้งหมด8แพ็คในราคาเพียง890บาท890บาทแล้วจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยรถขนส่งห้องเย็นที่สำคัญเก็บเงินปลายทางด้วยฮะช่วงนี้เทศกาลกินเจเนี่ยเรากินเจเพื่อสุขภาพนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเราได้บุญได้กุศลด้วยจากการเราละเว้นจากการทานเนื้อสัตว์นะคร
1: ับ แล้วง่ายมากคุณเอาไปถึงนะไปทอดหม้ออบร้อน
0: ใช่ครับ
1: ได้เลยไม่ต้องกลัวมัน
0: ใช่
1: ถ้าเกิดอยากทอดปกติก็ทอดน้ำมันพืช
0: ใช่คร
1: ับก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: คือสามารถทำได้สองอย่างเลยและเก็บในห้องจะช่องฟรีได้
0: 1 ปี
1: และปีนึงทำผลเดียว
0: ใช่คร
1: ับ นะหอยจ้อภูทองนี่ยอดขายดับหนึ่งของช็อปเนี่ยอยู่แล้ว
2: ครับเรียกว่ากินเจไม่จำเจนะฮะเราสามารถสั่งได้เลยนะฮะจริงไปหน้าร้านเนี่ยไม่ได้ราคานี้นะอันนี้คือราคา
0: ที่คุ้มกว่าเยอะ
2: คุ้มกว่าเยอะ
0: ใช่
2: ไม่ต้องหาที่จอดรถ
0: ใช่
2: เตียงห้องเย็น
0: ใช่
2: เนาะพี่ก้องเนาะ
1: 02อะไรครับ02
0: 021143330นะครับ021143330ได้ของอร่อยจากเยาวราชช่วงเทศกาลกินเจนะอิ่มบุญอิ่มใจได้สุขภาพด้วยนะครับ
1: ก็คือคุณได้นะครับแล้วก็สิบคุณได้หอยจ๊อบหอยจ้อเจเนี่ยหอยจ้อปูเจหอยจ้อเจเนี่ย
0: ครับ
1: 4
0: แพ็ค
1: แห่ขึ้นเจ
0: อีก4
1: จัดส่งฟรีโดยรถห้องเย็น
0: ใช่ครับ
1: เก็บเงินปลายทางนี่
0: ใช่ครับ
1: โคตรราคุ้
0: ม
1: 021143330ไม่มีคุ้มกว่านี้อยู่แล้วบอกก่อนเลยนะครับ
2: ไปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าจากรายการเรา
1: จะ
2: ได้ดูไม่บังได้ราคานี้นั่นเองคร
1: ับ และสำคัญสุดเราก็ทำพิธีเสกเสือกทำพิธีก่อนที่ร้านเป็นเจ
2: ร้าน ทุกอย่างนะฮะแต่ที่สำคัญโรงงานสะอาดนะเก็บได้1ปีเลยฮะสั่งไปเลย10ชุดนะฮะโอเคอ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการจะได้ดูมูให้ฟังแล้วนะครับต้องขอขอบคุณ
3: คร ับ ขอบคุณครับคุณก้องครับขอบคุณมากครับ
2: ส่งโปรโมชั่นดีๆให้กับนะฮะคุณผู้ชมของเรานั่นเองครับ
1: โทรไปเลยค่ะ021143330นะฮะ
0: โทรมานะครับ
1: 4หอยจ้อเจ4แห่ขึ้นเจ890บาทจัดส่งฟรีรถช่องเย็นด้วย
2: ครับผมวันนี้หมดเวลารายการแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
2: นะฮะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: โดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย
1: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
2: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
3: อยู่กับนายเอนเตอร์เทนนะคะวันนี้อัปเดตหลากหลายเรื่องราวกับเราสองคนใบเตยค่ะ
2: วีครับผมเริ่มต้นเรื่องแรกกันเลยงานนี้บังเอิญว่าผมได้อยู่ด้วยเจอกับพี่เต้ยจรินพรประโยคนี้มาแรงมากเต้าหู้สู้คนแล้วนะครับ
3: คือหลายคนอาจจะคิดว่าคนที่แบบว่าดูเรียบร้อยใจดีอะไรแบบนี้อาจจะไม่สู้คนเท่าไหร่แต่ล่าสุดไม่ใช่กับสาวคนนี้พี่เต้ยจรินพรนะคะ
2: ครับ
3: ล่าสุดก็ไปเจอกับเธอที่งานสยามพารากอน Bangkok International Fashion Week 2026ค่ะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเธอก่อนหน้านี้นะคะที่หลายคนก็ติดตามก็เชียร์กันมาก็น่าผิดหวังเนาะเพราะว่าทุกคนก็อยากให้พี่เต้ยมีความสุขสมหวังกับความรักสักทีประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มจากประเทศเม็กซิโกนะคะคุณคาร์ลอสแต่การเลิกราของเธอเนี่ยดันไปหนักชาวเน็ต
2: ครับผมอุ้ยผมมีเว้นให้ด้วยให้คิดต่อเอง
3: ไม่รู้ไปหนักอะไรชาวเน็ตถึงได้รุมกระหน่ำคอมเมนต์เสียหายหายออกไปทำเหยียดหยามคุกคามแล้วก็ไม่ให้เกียรตินะคะจนก่อนหน้านี้พี่เต้ยก็ออกมาตัดพ้อเจออย่างนี้มากๆคนเรามันก็เหนื่อยนะไม่ใช่ว่าความรักของเราเราตั้งใจว่าเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยความรักของเรามันจะต้องยับเยินมันจะต้องพังไม่เป็นท่าไม่มีใครมีความสุขหรอก
2: ใช่ครับผมทุกคนก็นะผิดหวังกับเรื่องนี้รวมถึงตัวพี่เต้ยนี่ผิดหวังหนักเลยและทีนี้เราก็กลับมาผิดหวังกับชาวเน็ตอีกเรามาดูกันครับพี่เต้ยตอบคำถามกับสื่อนะบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีการเปลี่ยนใจไม่มีการใจอ่อนถามว่าพอโพสต์ปุ๊บมีการแจ้งว่าจะฟ้องร้องทีนี้เกิดอะไรขึ้นชาวเน็ตครับคุณผู้ชมเตยครับก็เข้ามาอินบ็อกซ์ขอโทษขอโพยแจ้งพี่เต้ยว่าพี่เต้ยหนูว่าลบคอมเมนต์ที่ด่าพี่เต้ยไปแล้วเอางี้อย่าฟ้องหนูนะพี่เต้ยบอกครับทำอะไรเอาไว้ก็ต้องรับผิดชอบทุกคำด่ามีมูลค่าเสมอเพราะฉะนั้นไม่มีการถอนฟ้องนะครับคำด่าคำวิจารณ์เนี่ยเป็นไปในทิศทางของการดูถูกเหยียดหยามคุกคามทางเพศเจ้าตัวบอกเลยรับไม่ได้แต่ถ้าถามถึงสุขภาพจิตสุขภาพใจตอนนี้พี่เต้ยบอกว่าโอเคขึ้นแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าเลิกอ่านคอมเมนต์เชิงลบไปแล้วพี่เต้ยบอกกับทีมนายเอนเตอร์เทนของเราบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดนะจริงๆแล้วไม่ควรจะโดนแบบนี้ครับมันมีนะกฎหมายที่คุ้มครองอยู่ดังนั้นก็เลยขอลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองเต้าหู้สู้คนแล้วนะคะเงินที่ได้จากการฟ้องร้องรับเลยเดี๋ยวจะเอาไปทำบุญไปฟังพี่เต้ยกันยาว
4: เต้ยอยู่ในวงการนี้มาค่อนข้างนานค่ะแล้วก็เหมือนกับรับมือกับอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่เรื่อยๆเนาะก็พอดีว่ารอบเนี้ยเต้ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงเกินไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าสมมติว่าเราให้ข่าวเรื่องส่วนตัวของเราเราก็จะรู้ว่าแบบเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาให้คอมเมนต์แบบนู้นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทำก็คือเราไม่อ่านเราไม่ดูอะไรเงี้ยค่ะรอบเนี้ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เข้ามาอ่านไม่ได้เข้ามาดูเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเริ่มมีแบบว่าแฟนคลับที่รักเราหรือว่าคนเพื่อนๆคนที่เขารักเราอ่ะเขาก็เริ่มมาบอกว่าใน Facebook มันเริ่มรุนแรงนะถ้าสมมติว่าเขามาคอมเมนต์ว่าเลิกอีกแล้วหรอหรือว่าแบบมีแฟนหลายคนจังเลยอะไรเงี้ยคือสำหรับโกเต้ยเต้ยก็เข้าใจเพราะว่าเต้ยก็ไม่ได้อยากที่จะจบความสัมพันธ์บ่อยๆหรอกมันก็เป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ประมาณนั้นอ่ะเต้ยก็ยังรู้สึกว่าเข้าใจได้แต่พอมันเป็นคอมเมนต์ที่มันมีความคุกคามมันเริ่มแบบเกินขอบเขตไปแล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องของการแบบพูดสนุกในเรื่องของทางเพศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเกินความพอดีค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าก็ปรึกษากับทีมปรึกษากับทางครอบครัวด้วยอะไรด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราก็

0: ำเนินคดีละกันก็มีการดำเนินคดีไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะพี่หวาคือตัวเต้ยเองอ่ะเต้ยแค่เต้ยโอเคมากๆแล้วกับการที่วันนี้เต้ยลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันก็เป็นเรื่องของเราเนาะการที่เราแบบจบความสัมพันธ์มันก็ไม่มีครั้งไหนที่มันไม่เจ็บอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันโดนอะไรอย่างงี้อีกเอาไปพูดสนุกปากอีกอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออมันก็รุนแรงเกินไปสิ่งที่คุณทําอ่ะมันก็มีผลของการกระทําเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก็อยากให้แบบคิดก่อนที่จะพูดหรือว่าที่จะทําลงไปอะไรเงี้ยครับ
1: นะครับเอาจริงแล้วแหละครั้งนี
2: ้ค่ะคือไอการคอมเมนต์แบบนี้คุณผู้ชมเรานำเสนอข่าวบ่อยมากแบบขอใช้คำว่ามีแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอยากให้ชาวเน็ตได้เรียนรู้ด้วยนะคะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นดาราอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาเน็ตไอดอลหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าหากคุณไปคุกคามเขาเกินกว่าเหตุเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองทางกฎหมายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นชาวเน็ตจะทำอะไรก็ได้คุณเป็นคนสาธารณะจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ไว้ว่าเล่นโซเชียลอย่างไรไม่ให้ไปจบหน้าบัลลังก์นะคะเพราะว่า คุณอยู่คนเดียวแน่นอนกระเช้าได้ไหม
1: กระเช้าบางทีก็อาจจะไม่เขาไม่รับไงตัวผู้เสียหายเขาก็ไม่รับก็รับบทเรียนแล้วก็รับบทลงโทษกันไปจริงๆแล้วมันดีกว่านี้ถ้าเกิดเราคอมเมนต์แต่สิ่งดีๆทำให้สังคมไม่ใช่สังคมทั่วไปเฉยๆแต่สังคมออนไลน์มันก็น่าอยู่ไปด้วยมันไม่ดีกว่าหรอครับใช่ไหม
2: ใช่จะได้ไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยเนาะพูดถึงเรื่องเดือดร้อนแล้วนะคะสังคมของเราเนี่ยโอ้โหน่ากลัวขึ้นทุกวันคือเราเนี่ยติดตามข่าวน้ำท่วมมาก็รู้สึกสงสารคนที่เขาเดือดร้อนอยู่แล้วนะคะแต่เดือดร้อนมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยแหละค่ะมักจะมีคนที่มาฉกฉวยผลประโยชน์จากสิ่งนี้ล่าสุดนะคะเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็มี2คนนะคะที่เราเห็นข่าวอยู่บ่อยๆเนาะนั่นก็คือขวัญอุษามณีก็ได้เข้าไปช่วยกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะคะก็บอกเลยว่าเราเนี่ยจริงๆคือตั้งใจไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนเนาะแต่ว่ามีคนฉกฉวยผลประโยชน์จากสิ่งนี้เขาบอกว่าเห็นมากับตาเจอมากับตัวเลยลงไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพไม่ใช่สบายไม่ใช่ง่ายๆนะคะค
1: ือ
2: ลงไปอ่ะลำบากด้วยง่วงด้วยเหนื่อยด้วยแต่เขารู้ว่ามีคนที่ลำบากกว่ากำลังรออยู่แพ็คของไปแจกทำกับข้าวไปให้เนี่ยตั้งใจขนาดไหน
1: ทีนี้ท่ามกลางความลำบากเนาะท่ามกลางการต้องการความช่วยเหลือเมื่อวานนี้ครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำกับพี่ขวัญอุษามณีควงคู่กันไปแจ้งความด้วยเรื่องนี้ครับเขาบอกว่ามีบุคคลคนหนึ่งเราจะขออนุญาตนามสมมุติเป็นนายเอแล้วกันนะครับนายเอเนี่ยแอบอ้างว่าตัวเองเป็นจิตอาสาหลอกขอเงินบริจาคบอกว่าจะเอาไปประกอบอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์เบียร์กับคุณขวัญอุษามณีเนี่ยแอบไปได้หลักฐานบางชิ้นมาบอกว่าเงินที่เขาขอไปบริจาคทำโน่นทำนี่มันไม่ตรงวัตถุประสงค์มีผู้เสียหายหลายรายครับรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยอาจจะเกือบถึง1ล้านบาทอาจารย์เบียร์บอกแบบนี้ข้อมูลที่ได้รับมาประกอบกับคลิปภาพที่ได้รับมาเนี่ยชายคนดังกล่าวที่นามสมมุติว่านายเอเนี่ยนะอาจจะเอาไปใช้เที่ยวกินดื่มเป็นการส่วนตัวตอนนี้หลังจากมีข้อแบบสันนิษฐานละก็เริ่มที่จะหยุดโอนเงินให้ส่วนตัวพี่ขวัญอุษามณีก็เปิดเผยบอกว่าจุดเริ่มต้นตอนแรกอะที่ทำให้มารู้จักกับนายเอนามสมมุติเนี่ยนะคือผ่านการประสานงานช่วยเหลือกันในพื้นที
2: ่
1: นะชายคนดังกล่าวเนี่ยก็แจ้งว่าขอเงินไปจัดทำอาหารหน่อยอาจารย์เบียร์เนี่ยก็ช่วยนายเอเนี่ยมาเยอะแล้วพี่ขวัญเองขอช่วยบ้างช่วยยังไงเอาเงินส่วนตัวช่วยสนับสนุนไปเลยนะทีนี้เนี่ยอะยังไงล่ะก็ไม่รู้แหละนะฮะฟ้องเลยแล้วกันแจ้งความเลยก็แล้วกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางคนมีเตือนด้วยนะว่าอาจารย์เบียร์คุณขวัญต้องระวังคนนี้เหมือนกันนะแต่พี่ขวัญเขายังไงเลือกให้โอกาสเพราะว่าไม่อยากตัดสินใครจากคำพูดคนอื่นแล้วบทเอ่ยอาจจะไม่ดีก็ได้นะแบบเนี้ย
2: ใช่คือก็อยากจะให้โอกาสคนนะเนาะซึ่งขวัญบอกนะคะว่าจุดที่ทำให้เกิดข้อสงสัยเนี่ยก็คืออย่างที่พี่วีบอกเขามีหลักฐาน
1: ค
2: ่าใช้จ่ายชุดเดียวกันไปเบิกเงินจากผู้ช่วยเหลือเนี่ยหลายราย
1: wow.
2: คือสมมติบินเดียวเนี่ยเราควรจะเบิกจากคนเดียวใช่ไหม บินนี้ก็จบกันไปแต่เขาเอาบินเนี้ยสมมติมีค่าน้ำค่าอาหารก็เอาไปเบิกกับพี่วีไปเบิกกับคนนั้
1: น
2: คนนี้ซ้ำซ้อนมันก็เลยเป็นข้อสงสัยหนึ่งลองไปฟังเสียงของขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์กันค่ะ
3: คือแผนอ่ะเขาแตกก็คือตอนที่เขาอ่ะเอาเงินเอาบินสลิปมาเบิกขวัญแล้วเราตัดสินใจ

0: ไรที่เราให้ไปเต็มจำนวนซึ่งให้ไปเต็มจำนวนเนี่ยมันควรจะพอแล้ว
1: ไม่พอ
0: มันมาแตกเพราะว่าเขาเอายอดบินเดียวกันเนี่ยเอาไปให้พี่หมี
1: เอา
0: ไปเบิกอาจารย์
1: อ
0: ีกซึ่งอันเนี้ยใช่ซึ่งประเด็นอื่นเนี่ยเราไม่รู้แต่ถ้าประเด็นเนี้ยเรารู้เลยว่าคุณทุจริตคุณเล่นไม่ซื่ออ่ะอย่างสมมุติว่าเงิน 36,000 ของหนูอ่ะหนูเสียไปแต่เราได้อะไรกลับมามั้ยอ่ะถูกป่ะถ้าหนูไม่เสียเงิน 36,000 อาจารย์ก็ต้องจ่ายตังค์อีกพี่เปิ้ลนาคอนก็ต้องจ่ายอีกพี่บุ๋มปนัดดาก็ต้องจ่ายอีกนี่คือแวดที่เรารู้ถูกมั้ยแวดล้อมที่เรารู้แล้วคนอื่นที่เราไม่รู้อีกอ่ะเขาจะเอาเงินตรงเนี้ยไปให้คนอื่นจ่ายอีกตั้งเท่าไหร
1: ่มันมีผู้สมรู้ร่วมคิดมั้ยมีคนที่เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าทําร่วมกันมั้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ตํารวจสืบสวนเพราะว่าอาจารย์ดูแล้วว่าคนเนี้ยมันแบบมันไปเรื่อยเลยอ่ะแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับมูลนิธิหนึ่งด้วยซึ่งเขาเนี่ยเอาตัวเข้าไปคุกคีอยู่กับที่นั่นด้วยซึ่งอาจารย์ก็อยากจะได้ความชัดเจนที่มันชัดเจนจริงๆเพราะเขาบอกว่าเขาไม่รับรู้แต่อาจารย์ก็สงสัยว่าถ้าไม่รับรู้แล้วรู้อยู่แล้วว่ามันมีสันดานแบบนี้ทำไมยังเอาไปเกี่ยวข้องกับมูลนิธิตัวเองทำไมยังให้เอาโลโก้ของมูลนิธิตัวเองมาทำแล้วมันต้องไปสืบสวนกันอ่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: นั่นแหละนะครับผมจริงๆแล้วท่ามกลางความสูญเสียต่างๆเนี่ยดันมีเรื่องแบบนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรายังไม่สามารถที่จะกล่าวโทษนายเอนามสมมุติคนนี้จิตอาสาคนนี้ที่เอาเงินไปกินดื่มเองเนี่ยไม่สามารถกล่าวโทษเขาได้นะเพราะอะไรรู้ไหม
3: ค่ะ
2: เพราะว่าล่าสุดนะครับนายเอคนนี้เขามีการยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ทำความผิดตามที่ได้กล่าวออกมาโดยที่ตัวเองเนี่ยบอกว่าเอาเงินเนี่ยไปซื้อของในโรงครัวทั้งหมดเหมือนกันนะไม่มีการเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนะรวมถึงเขาเองอ่ะเขาบอกว่าเขาก็มีหลักฐานเหมือนกันที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ
3: ์เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นข้อสงสัยนะคะในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าสามารถพิสูจน์กันได้ด้วยพยานหลักฐานต่างๆก็ตามนะคะก็เอาเป็นว่าหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีก็แล้วกันไม่ว่ามีอะไรก็ตามนะคุณผู้ชมทุกอย่างแล้วอ่ะมันจะไปจบที่พยานหลักฐานและเราถึงจะได้ข้อสรุปได้ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่กระทำความผิดจริงหรือไม่นะคะแต่ใดๆก็ตามในสถานการณ์แบบนี้ใครที่กำลังคิดจะทำอะไรแบบนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะคะการไปเบียดเบียนคนอื่นแบบนี้มันไม่ทำให้คุณเจริญขึ้นมาหรอก
2: และบางทีแบบนี้ทำให้เราแบบเอะใจนิดหน่อยเวลาเราอยากช่วยเหลือใครแล้วจะไปคิดถึงแบบอะไรอย่างเงี้ย
3: ทำบุญยากขึ้น
2: ใช่ใช่ใช่แต่จริงแล้วเราก็กลับมาที่เรื่องที่เราจะเคยได้ยินกันอยู่คือถ้าเราทำแล้วเราสบายใจจริงๆแล้วในบางครั้งในบางสถานการณ์เนี่ยก็เราสบายใจแล้วเราก็นะช่วยเหลือกัน
3: ใช่แล้วค่ะจากเรื่องหนักๆคุณผู้ชมค่ะมาที่สาวคนนี้บ้างดีกว่านะคะคนที่ชื่อใบเตยเนี่ยมักจะเป็นคนที่สวยมีเสน่ห์สุด
2: ครับผมอยากให้เขาเล่าจนจบเหมือนกัน
3: ให้หน้ามันชัดเจนน้อยกว่านี้ก็ได้พี่วีแต่คนนี้สวยแน่นอนนะคะพี่ใบเตยสุธีวันนั่นเองค่ะหรือว่าเจ้าของฉายาไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูใบเตยนี่เลยนะคะโอ้โหเราเนี่ยเห็นเขามาในวงการเนี่ยนานมากๆเลยล่าสุดนะคะก็มีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งใหญ่ค่ะชื่อใบเตยรับเลยล่ะ15ปีเช็คเรตติ้งฟรุ้งฟริ้งแฟนคอนโอ้โหคือชื่อก็เป็นพี่เตยมากๆเลยแล้วก็งานนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมสร้างสีสันในงานกันเพียบเลยนะคะหนึ่งในสีสันของงานกลายเป็นไวรัลไปแล้วทั่วโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แขกรับเชิญของคอนด้วยนะแต่เป็นคนที่หอบช่อดอกไม้มายินดีใครอ่ะรักครั้งใหม่ของเขาหรอพี่วี
2: ครั้งหมุ่งครั้งใหม่อะไรหรอนี่ดีเจแมนเองครับผมดอกไม้ช่อเบอร์เริ่มเทิมเลยแล้วไม่ได้ไปยื่นกันหลังเวทงเวทีเป็นส่วนตัวไม่ต้อง
3: ประกาศไปเลย
2: ขอบเวทีด้านหน้านะครับแบบนี้ทีนี้เนี่ยไมโครโฟนเห็นไหมอยู่ในมือพี่ใบเตยพี่ใบเตยพูดแบบนี้ชิประกาศตรงนั้นว่ามีดอกไม้มาให้ด้วยร้อยวันพันปีไม่เคยมีพอบอกเลิกทีมีมาให้เลย
3: แรงมากใครยังไม่เคยดูโมเมนต์นี้ไปดูกันสักหน่อยค่ะ
4: มีดอกไม้ด้วยร้อยวันพันปีไม่เคยมีพอบอกเลิกทีมีมาให้เลยวันนี้แฟนเยอะวันนี้แฟนเยอะไม่ได้อ่ะก่อนคุณพ่อของเวทมนต์นะคะงงมากร้อยวันพันปีไม่เคยมี
3: ขอยังไงก็ ็เป็นคุณพ่อของลูกก็คือพ่อของเวทมนต์นั่นเองนะคะซ
2: ึ่
3: งซีนีเนี่ยนักข่าวของเราก็ได้เจอกับดีเจแมนนะคะหน้างานคอนเสิร์ตนั่นแหละเจ้าตัวก็บอกแบบยิ้มๆนะคะว่า
2: จะเริ่มงานนะ
3: งานนี้ก็คือมาเชียร์ลูกสาวแล้วก็เชียร์ใบเตยนะคะก็

0: ดีใจที่เห็นเขาแบบมีความสุข
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าต้องให้กำลังใจพิเศษเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยพี่ใบเตยแล้วน้องเวทมนต์เนี่ยป่วยเลยป่วยนิดหน่อยทั้งคู่เลยอะไรแบบนี้นะหลายหลายคนที่เชียร์การรีเทิร์นกลับมาของพี่ใบเตยแล้วก็ดีเจแมนนะครับเขาบอกว่าพี่แมนบอกงี้นะบอกว่าทำหน้าที่อยู
0: ่
1: ทำหน้าที่ตามปกติเลยกำลังง้อเขาอยู่เหมือนกันจะใจอ่อนไหมอะไรยังไงก็ต้องไปฟังพี่ใบเตยไปฟังพี่แมนในภายหลังอีกทีแล้วกันนะ
0: เออแต่ก็รู้สึกว่าแฟนๆที่เชียร์อยู่ก็คงใจชื้นเนอะได้ยินจากปากพ่อว่าง้อแม่อยู
1: ่
0: ก็อ่ะเป็นกำลังใจให้พี่แมนละกันเรื่องของความรักก็เป็นเรื่องของเขานะคะแต่ว่าเราเอาใจช่วย
1: กำลังใจนี้ส่งต่อให้หนึ่งคนเลยที่อยู่ในคอนเสิร์ตพี่ใบเตยเหมือนกันอัน
0: นี้บีบมือแน่นๆเลยอ่ะ
1: โอ้โหจริงๆนะฮะกวินดูวาวนั่นเองนะครับหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาของการประกาศเรื่องราวส่วนตัวออกมาทุกคนได้รับทราบกันระหว่างกวินกับปุ้มปุ้ยอดีตภรรยาที่คบหากันในความสัมพันธ์ตลอด11ปีที่ผ่านมานะครับว่ายุติแล้วนะต่างคนก็ต่างทำหน้าที่พ่อแม่ยังคงห่วงใยซึ่งกันและกันผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้ในรายการนายเอ็นเนี่ยปุ้มปุ้ยเนี่ยมีการพูดถึงกวินว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรักเขาแล้วก็เขาเรียกอะไร
0: ให้
1: กำลังใจคอยเชียร์คอยช่วยแทนปุ้มปุ้ยด้วยกวินหนักมากและจากภาพที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตของพี่ใบเตยนี่ก็อย่างที่เราเห็นนะว่าก็หนักอยู่เหมือนกันมีการกุมมือกับพี่ใบเตยตลอดการพูดคุยบนเวทีเลยน
0: ี
1: ่คือภาพที่เกิดขึ้นหลังจากโชว์เพลงรักต้องเปิดแน่นอกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับใบเตยก็จับมือกวินแน่นนะพูดด้วยเสียงที่สั่นๆว่าดีใจมากที่วันนี้กวินมาให้แม่ขอเสียงปรบมือจากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องชายของใบเตยหน่อยได้ไหมคะและพี่ใบเตยก็บอกว่าเห็นไหมกวินมีคนรักเราเยอะขนาดไหนแต่กวินตอบกลับแบบนี้บนเวทีครับบอกว่
0: า
1: ผมขอแค่คนเดียวที่รักผมแค่นั้นเลยโอ้โหพูดแล้วผมยังขนลุกเลยตอนนี
0: ้ไปดูบางช่วงบางตอนที่กวินคุยกับพี่ใบเตยกันสักนิดนึงค่ะ
1: เชิญครับ
2: ดีใจมากที่กวินมาให้แม่กวินบอกว่าอะไรรู้ไหมทุกคนบอกว่าพ่อแม่เลยนะผมถึงมาในวันนี้แล้วก็เพราะแฟนคลับร้องแน่นอกของเราทุกคนขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องชายของเราด้วยค่ะถึงแม้ว่ามีคนรักเราเยอะมาก
3: ขอแค่คนเดียวที่ใช่นะผมแค่นั้นแหละ
2: บอกอะไรก
3: ับ
2: เขาไม่
3: ให้
2: เขาอย
3: ู่ไม่ได้อยากบอกอะไรตรงนี้จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงดีนะครับในวันนี้ที่ผมมาแต่ว่าทุกครั้งที่ผมอาจจะทำหน้าแบบว่าดูงงๆกับชีวิตหรือแบบลอยไปลอยมาพี่เตยก็จะเข้ามาให้กำลังใจเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมแค่อยากจะให้กำลังใจพี่เตยมากๆนะครับที่อย่างน้อยเรายังกลับมาสู้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีทุกคนมาให้กำลังใจในวันนี้แล้วก็ทุกคนให้ความรักกับพี่เตยเพราะฉะนั้นพี่ก็อย่าคิดมากผมก็จะไม่อยากคิดมากเหมือนกัน
1: คืออบอุ่นมากๆแต่ก็อยากให้กำลังใจเขาอะ
0: พี่เตยเองก็เป็นหนึ่งคนที่ทุกคนน่าจะรู้เรื่องราวในชีวิตอยู่แล้วว่าผ่านอะไรมาบ้างนะคะก็เป็นหนึ่งคนที่เข้มแข็งซึ่งความเข้มแข็งของพี่เตยก็พยายามที่จะส่งต่อความเข้มแข็งเนี้ยไปให้กับกวินด้วย
1: เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนาะ
0: ใช่ซึ่งพี่เตยก็บอกว่าได้คุยกับทั้งคู่นะคะทั้งปุ้มปุ้ยทั้งกวินนะคะปุ้มปุ้ยเนี่ยก็ร้องไห้กับพี่เตยมาเป็นเดือนๆซึ่งพี่เตยก็ได้มีโอกาสให้กำลังใจก็อยากจะอบกอดปุ้มปุ้ยแล้วก็คือบอกว่าให้รักตัวเองแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองรวมถึงคนรอบข้างแล้วก็สู้ต่อไปให้ได้ด้วยนะคะซ
1: ึ่
0: งสาเหตุที่เลิกรากันคุณผู้ชมหลังจากที่เขามีประกันประกาศลดสถานะเหลือแค่พ่อและแม่ของลูกๆเนี่ยก็หลายคนเชื่อแหละว่าอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: แล้วก็ไปย้อนดูคลิปต่างๆประมวลผลต่างๆการประกอบกัน
0: ว่าคุณเคยบ่นอะไรเคยมีปัญหาอะไรคือเชื่อว่าความสัมพันธ์กว่า11ปีเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกใครที่คบกับใครมานานๆเนี่ยจะรู้เลยว่า11ปีมันคือยาวนานและเขามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายซึ่งพี่เตยเองก็มองว่าเรื่องที่เขาบอกว่าติดเกมแล้วเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยจริงไหม
1: ไม่ใช่เหตุผลหลักนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยถึงกับต้องเลิกกันมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเกินไปอยากเอาอย่างนี้พี่ใบเตยบอกว่าอยากให้เคารพการตัดสินใจของทั้งคู่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทใหม่หนึ่งของชีวิตอย่าไปโทษใครสักคนหนึ่งเลยดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะครับ
0: ความสัมพันธ์เขาจะเป็นยังไงก็มันรู้กันแค่สองคนเนอะเอาเป็นว่าเราเป็นคนนอกแต่ติดตามให้กำลังใจไว้ก็แล้วกันนะคะ
1: มีเสียงพี่ใบเตยไหมไปฟังเสียงพี่ใบเตยไห
0: ม
1: เชิญครับ
4: คือเรารักทั้งคู่มาตลอดเพราะทั้งคู่โต
0: โตมากับใบเตยทั้งคู่เตยเห็นปุ้ยกับกวินก็ตั้งแต่ดีเดย์วันในการเป็น T21 featuring ใบเตยอาสยามตั้งแต่กวินเกณฑ์ทหารจนถึงเรื่องราวณวันนี้ในวันงานแต่งในทุกๆอย่างเราอยู่ในทุกโมเมนต์ของเขาทั้งคู่ก็พี่สาวคนนี้ก็บอกก็จับมือกวินแหละก็กอดแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอ้ยไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วให้ดูเราดูคู่เราเป็น

0: ค่ะก็ทั้งคู่ก็ไลน์โทรคุยกันกับทั้งคู่อยู่ตลอดทุกวันไม่อยากให้ทั้งสองคนต้องสาดเสียเทเสียโกรธกันเกลียดกันอะไรอย่างเงี้ย เรามีลูกเราต้องรักษาบรรยากาศภายในครอบครัวให้ได้ดีที่สุดเพื่อลูกไปปรึกษาดีเจแมนดีกว่าเขาคุยกันอยู่แล้วในความผู้ชายเพราะเขาเทนไฟเทนด้วยกันเขาพี่ชายน้องชายกันก็คิดว่าโทรหากันได้แหละสองคนนั้นคุยกับปุ้ยตลอดว่าสุดท้ายแล้วเราเสียใจที่สุดนะเราคือคนที่เสียใจที่สุดอยู่แล้วแต่เราต้องเข้มแข็งที่สุดเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยได้ไปต่อให้ได้สุดท้ายแล้วอะเราจะไม่โทษใครทั้งนั้นเราจะให้เกียรติทั้งสองฝ่ายและทั้งสองฝ่ายต้องให้เกียรติกันแล้วก็รักลูกให้มากที่สุด
1: นั่นแหละนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นเนาะอย่างที่เตยบอกเลยก็พี่ใบเตยคือแรงบันดาลใจของกวินที่จะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้พี่ใบเตยผ่านแล้วต่อไปก็กวินทำได้แน่นอน
2: บีบมือเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าฟลอร์นี้ของเรานายนาเธอร์ลุกเป็นไฟสามสาวจากวิสนะฮะจะเอาซิงเกิลมาฝากพวกเราทุกคนหลังเบรกสักครู่เดียวครับ
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy
7: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: ยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลครีมกันแดดไม่นัดสั่นใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะ
1: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย

0: ใจเธอใช่ป่ะ
1: สวัสด
2: ีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
2: โดนใจใช่ป่ะ
1: โดนใจเลยแหละ
2: โดนใจทุกคนนะคะ
1: เล่นคงเล่นคำเนาะดอนกับคำว่าโดนอะไรอย่างนี้เนา
2: ะคือจริงๆเราเพิ่งเจอกันไปนะคะที่งานเบิร์ธเดย์ของนายณเทนฉลอง24ปีนะคะที่พักพารากอนไปด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยให้เกียรติเราอีกครั้งนึง
5: นี่เจอนะครับ
6: ยินดีมากเลยค่ะ
2: นี่เรียกว่าเป็นการคัมแบ็คในรอบแบบ2ปี
6: ใช่ค่ะ
2: หายไปไหนกันล่ะลูกๆ
6: ไปเรื่องอะไรไปใช้ชีวิตไปพัฒนา
2: ไปสั่งสมประสบการณ์
6: ใช่ค่ะ
2: ในการคัมแบ็กครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีการเติบโตในทุกๆด้านเลยทั้งเรื่องของการร้องการเต้นทุกพาร์ทเลยเป็นไงบ้าง
6: เหมือนช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แบบเหมือนไปใช้ชีวิตมากขึ้นโตมากขึ้นแล้วก็แบบเหมือนเอาสิ่งที่เราแบบได้มาอะไรเงี้ยมาใส่ในผลงานเพลงอัลบั้มที่2ด้วยใช่ค่ะ
7: แล้วก็ในการทำงานเหมือนกันค่ะเหมือนอัลบั้มนี้พวกเราจะมีส่วนร่วมเข้าไปมากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นการเติบโตอีกหนึ่งของพวกเราค่ะ
1: ส่วนร่วมที่ว่าไม่พูดถึงฝีไม้ลายมือการเขียนเพลงตัวเองหน่อยล่ะทาราเพลงนี้เลยเหรอจอนเนี่ยเหรอ
7: ไม่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นเพลง
1: อ
7: ื่นในอัลบั้ม
1: ค่ะแต่ว่าเล่าหน่อยเล่าหน่อยเราได้ลงมือทำอะไรไปบ้าง
7: ก็มีเพลงหนึ่งที่หนูเขียนเองกันเลยใช่ค่ะแต่เดี๋ยวต้องรอดู
1: อะไรยังไง
7: ไอ้หนูไอ้บอก
1: ใจแข็งทาราใจแข็งมาก
7: ปีหน้ามาแน่ค่ะ
2: ค่ะโอเคซึ่งลุกในเพลงนี
1: ้
2: มันจัดจ้านมากเลยนะคะน้อง
1: พูดถึงตัวเพลงด้วยก็ดีครับเป็นยังไงครับเพลงนี้พูดถึงอะไรยังไงบ้าง
8: ค่ะก็เพลงนี้พูดถึงความสัมพันธ์ค่ะที่เราชอบกันแหละแต่ว่าทำไมถึงไม่พูดตรงๆแต่เป็นห้ามนู่นห้ามนี่ฟิลขี้หวงค่ะห้ามแต่งตัวโป้ห้ามไปกับคนนั้นคนนี้แต่ทำไมไม่มาบอกกันตรงๆล่ะว่าชอบเราโดนใจเธอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็เลยเป็นแบบว่าลุคเซ็กซี่ด้วยอย่างเงี้ยหรอ
6: ใช่ค
2: ่
6: ะ
2: ก็เลยแบบว่าอยากจะบอกเขาว่าทำไมไม่เดินมาบอกเราเลยล่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เราถูกไหม
1: ก็ผมว่าถูกแล้วปกติคือเราอาจจะตั้งใจแบบเซ็กซี่เพื่อให้เธอหึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
2: พี่วีดูจะเข้าใจมากๆเลยนะคะ
1: ผมคิดตามที่ตายตาบอกไปเฉยไม่มีอะไร
2: แต่ละพาร์ทยากยังไงบ้างคะสำหรับการร้องการเต้นมีใครที่ต้องฝึกอะไรเป็นพิเศษไหมเอ่ย
6: คือสำหรับหนูรู้สึกว่าพอเป็นเพลงอัลบั้มใหม่ของพวกเราค่ะเหมือนอยากให้แฟนคลับได้เห็นในมุมที่แบบต่างออกไปจากเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็คือโตขึ้นเสียงมันก็จะมีความแบบมีความเฟมินีนมีความผู้หญิงขึ้นแล้วก็แบบชุดก็จะมีความเซ็กซี่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความยากเรื่องการแบบแฮนด์เดิลเรื่องอะไรอ่ะการร้องการเต้นเพราะจากเมื่อกี้ที่เห็นก็แบบได้อยู
1: ่ครับได้อยู่แต่ก็หอบอยู่เหมือนกัน
6: ไม่หอบเลยค่ะสบายมาก

0: ช่วงลงน้องอย่างเยอะเลยลงไปแทบไม่เลยครับผมเชียร์โอเค
1: แต่ว่าโชว์เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยทั้งการร้องการเต้นนะคะขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้เนี่ยมาทำให้เวทีของเราลุกเป็นไฟอย่างที่พี่วีได้บอกเอาไว้จริงๆด้วย
0: ครับ
1: มาในเดอะเทนขนาดนี้นะคะฝากผลงานกับแฟนๆชาวในเดอะเทนหน่อยค่ะ
0: เชิญครับ
2: ก็ขอฝากเพลงใหม่ของพวกเรานะคะเพลง Don't นะคะสามารถไปดูได้ที่ YouTube Genius Underscore Official นะคะและติดตามพวกเราได้ที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม This Official ค่ะ
0: ครับผมฝากวิชด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับ
3: ขอบคุณมาก
0: เลย
3: ค่ะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณ
3: ค่ะ
0: เวลาของพวกเราแล้วนะครับนาเทนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนาเทนไนท์ไลฟ์นะครับ20:30 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไง
0: เป็นยังไง
1: เป็นยังไงจ๊ะ
4: ชิมีนิ้วมี

เริ่มแล้วประชุม IMF ธนาคารโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพผู้นำทางการเงิน191ประเทศสมาชิกเข้าร่วมคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดนายกเตยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปยังเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลน้ำป่าทะลักกลางดึกท่วมบ้านชาวบ้านริมลำห้วยที่ราชบุรีคุณยายอยู่บ้านคนเดียวขนของหนีไม่ไหวอีกบ้านลูกไก่ถูกน้ำท่วมตายยกเล้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มแรงต่อเนื่องบุกถล่มลิเวอร์พูล 3-0 คว้าชัยชนะ6นัดติดรั้งจ่าฝูง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตาม9ข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับผมณภัทรธีรดิษฐากุลคุณวนิษฐาสมัครสรุปนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์ไพวันแสงสุนทรครับ
0: วันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะติดตามข่าวกันค่ะกับวันแรกนะคะที่เริ่มมีการจัดประชุม AM 2026ในช่วงที่สัปดาห์นี้กรุงเทพมหานครก็ยังเจอกับฝนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะ9จังหวัดทางภาคใต้จะเจอฝนตกหนักเลยค่ะ
1: ใช่ครับตอนนี้หลายพื้นที่เองนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะแต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกแล้วว่าในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงท้ายฤดูของฝนที่ตกลงมาแล้วยังบริหารจัดการได้นะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์สภาพอากาศในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างฝนยังตกไหมน้ำยังท่วมหรือเปล่านะครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้คุณผู้ชมครับและนอกจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วในวันนี้นะครับเรายังมีอีกหลากหลายข่าวให้ติดตามกันคุณผู้ชมครับนอกจากน้ำท่วมเนี่ยนะฮะก็ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวน
0: ะ
1: ถึงแม้ว่าพื้นที่อื่นจะยังมีน้ำท่วมอยู่ก็ตามนะครับหลายจุดเนี่ยตอนนี้มีทะเลหมอกแล้วที่เลยเนี่ยสวยมากนะหมอกเนี่ย
0: คือช่วงปลายฝนต้นหนาวที่คุณผู้ชมดูเห็นภาพแบบนี้คือบอกก่อนว่าบางคนอาจจะแบบหยุดนิดนึงเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมคะก็เลยเอาภาพบรรยากาศของความสวยงามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยทะเลหมอก2แผ่นดินภูคอน้อยโอ้โห
1: สวยจริงๆนะ
0: จริงค่ะ
1: เนี่ยมองไปเป็นหมอกเต็มพื้นที่เลยอะ
0: แล้วมันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตามองแบบพาโนรามา360องศาแล้วในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะ
1: นี่โอ้โหดูแสงสีทองเนี่ยตกกระทบกับก้อนเมฆแล้วก็หมอกที่ลอยอยู่ต่ำๆใช่ไหมสวยจริงๆ
0: เหมือนกับสำ

0: ลีเลยนะนี่บรรยากาศแบบนี้คลาสสิกมากๆขนาดเห็นแค่ภาพเนี่ยนึกถึงกลิ่นของฟืนคิดถึงกลิ่นของกาแฟเนาะถ้าเราไปเราใช้จิบกาแฟแลหมอก
1: ครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะได้เครื่องดื่มอุ่นๆขึ้นมาเนี่ยมันฟินเลยนะฮะแล้วจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะที่ไปยืนแล้วก็ถ่ายรูปกันได้คุณชมครับนะที่ภูค้อน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่สวยงามมากๆจุดนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเห็นทะเลหมอกกับพระอาทิตย์ยามเช้าแบบ180องศาเลยนะคือมองได้2ฝั่งเลย2แผ่นดินก็คือฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งของสปปลาวฝั่ง2ของสปปลาวเนี่ยมันจะเป็นฝั่งเมืองบ่อแตนแขวงชัยบุรีนะฮะคือเช้าวันนี้ผู้ชมครับหมอกเริ่มมาแล้วสวยงามจริงๆนะฮะอุณหภูมิเนี่ยนะครับ20องศาเซลเซียส
0: กำลังดีเลยค่ะเหมือนกำลังเปิดแอร์แบบสบายๆเลยนะคะซึ่งสภาพอากาศในจังหวัดเลยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะอุณหภูมิเนี่ยจะต่ำในช่วงเวลากลางคืนค่ะกลางวันก็ยังมีอากาศร้อนอยู่นะคะตามอำเภอต่างๆในช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอยู่ที่14องศาโอ้โห14องศานี่มันหน้าหนาวแล้วนะคะแต่ว่าภาพเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยเหมือนเราเปิดตู้เย็นมาแล้วไอเย็นมันกระแทกหน้าเราเลยนะคะอุทยานแห่งชาติภูเรือค่ะอยู่ที่15องศาอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายอำเภอนาแห้ว17องศาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยจุดนี้ก็หนาวเช่นเดียวกัน17องศานะคะส่วนในอำเภอเมืองค่ะ22องศาและที่อำเภอเชียงคานอยู่ที่22องศาค่ะ
1: ครับไปกันที่เชียงใหม่กันบ้างผู้ชมครับที่เชียงใหม่เองนะครับอากาศเนี่ยก็ดีแล้วก็เย็นเช่นเดียวกันนะครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่นะทะเลหมอกตอนเช้าเนี่ยสวยงามไม่แพ้กันครับแล้วขุนเขาก็เขียวขจีเนี่ยมองไปแบบนี้โอ้โหสวยมากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือก้อนเมฆเนี่ยเห็นชัดมากเลยนะครับว่าเป็นพื้นที่เห็นเป็นสีขาวด้านหน้าแบบนี้นะเหมือนกับภาพที่หลุดมาจากคอมพิวเตอร์เลยอะ
0: ไม่ใช่ภาพนิ่งนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูนะว่าใบตองมันเคลื่อนไหวใช่แต่ว่าแสดงว่าหมอกเนี่ยมันหนามากมันนิ่งแล้วมันก็มีความหนาแน่นที่ทำให้ถ่ายภาพถ้าถ่ายเป็นทำแล็บอะน่าจะแบบโอ้โห
1: สวยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เห็นการเคลื่อนไหวแต่ว่าพอถ่ายแบบนี้มานี
1: ่นี่
0: ภาพนิ่งโอ้โหสวยงามจริงๆ
1: ใช่ครับแล้วบรรยากาศยามเช้าเนี่ยคุณผู้ชมครับดีจริงๆนะหลายคนก็ไปกางเต็นท์กันนะครับที่ลานกางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยมีอยู่4จุดด้วยกันคือเปิดให้บริการเนี่ยตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาครับคือลานกางเต็นท์ดอยปุยลานกางเต็นท์น้ำตกมนทาทานลานกางเต็นท์บ้านพักนักท่องเที่ยวสวนสนและลานกางเต็นท์น้ำตกหมอกฟ้านะฮะสวยทุกจุดเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่วางแผนอยากจะไปเที่ยวนะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้ยังทันนะถ้าจะไปนะพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็วันที่16เองก็ก็หยุดเหมือนกันหยุดราชการในกรุงเทพมหานครถ้าใครอยากไปก็วางแผนกันได
0: ้ค่ะก็บรรยากาศท่องเที่ยวมาให้ชมกันก่อนนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างที่จังหวัดราชบุรีค่ะคุณผู้ชมมีคุณยายท่านหนึ่งอายุ77ปีแล้วนะคะเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลเลยค่ะแต่ปรากฏว่าน้ำมากลางดึกคุณยายไม่สามารถที่จะขนของหนีได้ทันนะคะโดยน้ำป่าที่สะสมไหลลงมาตามลำห้วยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นตามถนนที่เข้าไปทางหมู่บ้านแล้วก็รถเนี่ยต้องฝ่ากระแสน้ำเข้าไป บ้านไหนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำก็จะได้รับผลกระทบหนักนะคะส่งผลทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งเริ่มจะปล่อยน้ำลงมาและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและคลองอ่างทองหนึ่งค่ะน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ใกล้ถนนเพชรเกษมคลองซอยต่างๆที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ก็ได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะก็นี่คือทางที่ต้องใช้สัญจรไปมานะคะ
1: ค
0: แต่ว่าถ้าเป็นด้านในเนี่ยจะลำบากมากๆโดยเฉพาะหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์
1: น่าจะลึกนะเนี่ย
0: ค่ะก็รถอาจจะผ่านไปด้วยความยากลำบากเนี่ยรถเล็กแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าคุณยายอายุ77ปีค่ะอยู่ที่ตำบลอ่างทองค่ะก็บอกนี่ค่ะคุณยายเดินฝ่ากระแสน้ำเนี่ยน้ำเกือบๆถึงเอวนะคะ
1: ค
0: ท่านก็เป็นผู้สูงอายุเนี่ยอายุ77แล้วใช่ค่ะแล้วก็เพิ่งจะป่วยเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลน่ะท่านอาศัยอยู่คนเดียวด้วยนะคะเป็นโรคกระดูกเสื่อมน้ำมาตอนตีสองยายบอกทำอะไรไม่ถูกเลยนะ
1: ของเก็บไม่ทันเลยสิ
0: ใช่ค่ะส่วนน้องสาวก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่71ปีค่ะ
1: อายุเยอะทั้งคู่
0: ค่ะมาช่วยกันเนี่ยขนของเอาไปกองไว้หน้าบ้านเอาไว้ก่อนชั่วคราวเนี่ยดูค่ะถังแก๊สเนี่ยก็ลอยจมน้ำแบบนี้นะคะไปไหนมาไหนก็เดินเหินลำบากค่ะต้องใช้ไม้เนี่ยคอยพยุงหนักใจค่ะถ้าเกิดว่าน้ำลดนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเก็บกวาดล้างที่โคลนยังไงกันต่อไปเนี่ยถือข้าวแล้วก็เดินอยู่เนี่ยในน้ำที่โอ้ยนี่สุนัข
1: น้องหมาด้วยอ่ะ

0: ค่ะเดือดร้อนหนักเลยจริง
1: ๆครับไปดูอีกบ้านหนึ่งคุณผู้ชมครับก็น่าสงสารเช่นเดียวกันนะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ไง
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็มีลูกไก่ชนน่ะปรากฏว่าพอน้ำมาคุณผู้ชมคือลูกไก่ชนมันบินไม่ได
0: ้ค่ะ
1: มันบินหนีน้ำไม่ได้แต่พ่อแม่มันบินขึ้นไปบนหลังคาได้ใช่ไหมครับสุดท้ายลูกไก่ชนจมน้ำตายหมดเลยนะคือเป็นบ้านของคุณชัยสารานิยธรรมอายุ58ปีนี่ลูกไก่ชนเนี่ยสุดท้ายจมน้ำตายหมดนะ
0: ถือมาให้ดูเนี่ย
1: ตัวใหญ่สูงด้วยนะ
0: ใช่ค่ะคือตัวมันยังเล็กอยู่เลยอ่ะมันก็ประมาณแบบเลยลูกเจี๊ยบมาแค่หน่อยเดียวอยู่ในฝ่ามือเนี่ยนะคะโหแล้วก็เจ้าของเนี่ยเดินดุยน้ำมานี่จุดนี้เกือบถึงอกนะคะ
1: ใช่ครับ80ตัวน่ะที่มันจมน้ำไปคุณผู้ชมคือตัวของคุณชัยเองนะครับได้ยินหอกระจายข่าวในหมู่บ้านประกาศมาว่าน้ำจะมาแล้วให้เร่งขนของขึ้นที่สูงช่วงกลางดึกครับตัวเองตกใจนึกขึ้นได้ที่บ้านเลี้ยงไก่นี
0: ่
1: รีบมาดูก็ปรากฏว่าน้ำมันมาแล้วครับขนของก็ไม่ทันแล้วลูกไก่ชนที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะครับก็จมน้ำตายไปนะเลี้ยงไว้80ตัวจมน้ำตายไปประมาณ30ตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ตัวใหญ่หน่อยบินหนีขึ้นไปบนหลังคาได้นอกจากนี้นะครับน้ำป่าก็ยังไหลทะลักท่วมต้นเงาะครับที่ปลูกเอาไว้เนี่ยประมาณ80ต้นมีต้นโกโก้ด้วยอีกกว่า200ต้นโดนน้ำท่วมหมดเลยเสียหายหมดเลยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชัยคนที่เป็นเจ้าของไก่ชนที่จมน้ำหน่อยฮะ
2: ไม่เคยท่วมมาขนาดนี้นะปีนี
3: ้เยอะหรอคะ
4: อ๋อมันจมน้ำไป
2: มันจมน้ำตายลูกไก่มันอยู่ในกรงอ
4: ่
2: ะ
4: ตายไป
2: ดูดิผมให้กินเนี่ยดูดิ
4: ตายกี่ตัวพี่ตายกี่ตัว
2: ประมาณสัก30ได้ลูกไก
4: ่
2: อ
4: ่
2: ะ
4: อ๋อมันลอยตายไป
2: เออมันอยู่ในกรงผมเนี่ย
4: เ
2: ดี๋ยวผมเนี่ยให้โ
4: จ
2: ต
4: ั
2: วนี้อย่าหาเราก็ต้องช่วยตัวเองนะ
1: ครับน่าเห็นใจนะคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่กาญจนบุรีนะครับที่นั่นเองเนี่ยก็เจอฝนตกหนักติดต่อกัน3ชั่วโมงมีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันนะครับบางจุดเนี่ยท่วมสูงเกิน1เมตรครับนะล่าสุดเช้าวันนี้น้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะก็ยังมีน้ำที่ค้างอยู่บนถนนบ้างนะครับรถเนี่ยยังสัญจรได้อยู่คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีครับแล้วน้ำป่าก็ไหลทะลักเข้าสู่ถนนสายบายพาสการจราจรสายหลักคือตอนนั้นเนี่ยรถไม่สามารถแล่นได้เลยนะฮะแต่ว่าสายรองเนี่ยยังแล่นได้อยู่โดยเฉพาะรถนักท่องเที่ยวขนาดเล็กครับผ่านไม่ได้เลยการจราจรติดขัดยาวเลยครับทางจังหวัดต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวจราจรจนเวลาประมาณ5ทุ่มครับสถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายรถสามารถสัญจรได้บางส่วนแต่รถเล็กบางคันน้ำเข้าเครื่องครับจอดเสียอยู่ทิ้งเอาไว้ข้างทางนะฮะ
0: ล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปก็พบว่าโดยรวมในพื้นที่ที่โดนฝนตกหนักนะคะก็เริ่มกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีบางจุดนะคะที่มีน้ำท่วมขังอยู่เป็นระยะแต่ระดับน้ำเนี่ยค่ะก็เริ่มลดลงไปบ้างนะคะรถเล็กสามารถผ่านได้ก็คาดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนร้านค้าในตัวเมืองค่ะก็นำกระสอบทรายนี่เอามากันเอาไว้ก่อนนะคะวางกั้นน้ำเอาไว้ทำให้เสียหายไม่มากนักค่ะพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกเลยนะคะว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนโอ้นะแล้วก็ตั้งแต่ทำธุรกิจมาเนี่ยคืออยู่ที่นี่มา40ปี
1: ครับ
0: ฝนตกมาแค่3ชั่วโมงยังท่วมขนาดนี้โอ้โหไม่อยากจะนึกเลยนะคะว่าอย่างกรุงเทพมหานครเราที่เจอกันไปเนี่ยช่วง2วันเนี่ยฝนตกไม่หยุดเลยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนี่แค่3ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของน้ำก็ต้องช่วยกันในการจัดการบริหารกันต่อไปแล้วก็เรื่องของการเยียวยาด้วยเช่นเดียวกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีเร่งกำชับเลยนะคะให้ทั้งปภ.คปภ.รวมทั้งประกันในการเยียวยาแล้วก็ชื่นชมด้วยค่ะจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็เจอฝนไปแต่ว่าไม่นานก็สามารถบริหารจัดการได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายสแตนบายพร้อมรับน้ำในระลอกใหม่นี้ด้วยนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีนะครับคาดหวังว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่เนี่ยน่าจะเข้าสู่ช่วงท้าย

0: ของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลนะครับพร้อมกับชื่นชมการเร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาครับปัจจุบันนี้นะครับมีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบด้วยกันรวม 135,782 ครัวเรือนครับเป็นจำนวนเงิน 1,069,898,000 บาทตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็สามารถเร่งโอนเงินเยียวยาไปให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบได้นะครับนอกจากนี้นายกก็ยังฝากไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ขอให้มีการเตรียมรับมือเอาไว้ครับการระดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสำหรับการเตือนภัยครับก็ได้ขอให้ทางปภ.อัปเดตโปรแกรมและรูปแบบการแจ้งเตือนโดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์เสี่ยงให้แจ้งเตือนถี่กว่าปกติสำหรับประกันภัยครับที่จะเริ่มจ่ายให้กับประชาชนนั้นทางปภ.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.รวมถึงธนาคารออมสินก็มีการคิกออฟเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลทำเอาไว้ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับ
1: สำหรับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่และสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นสัปดาห์ที่มีความวุ่นวายเล็กน้อยในเรื่องของการจราจรนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะการจัดประชุม IMF World Bank โดยจะมีการประกาศวันหยุดราชการและขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ Work from Home ค่ะเพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรในช่วงที่มีการประชุมระดับโลกแต่ก็ขอให้มีการสแตนด์บายเอาไว้ค่ะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามสภาพปกติก็จะประเมินกันอีกครั้งว่าจะมีการประชุมหรือไม่แต่ก็คิดว่าหลังจากนี้ก็จะโฟกัสนะคะไปในพื้นที่ของทางภาคใต้โดยขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งอาจมีการตั้งส่วนหน้าในพื้นที่ปรับรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
2: ในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดที่ปัตตานีนะครับก็ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเตรียมแผนประเทศแล้วก็ได้มีการดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของน้ำท่วม
1: ส่วนกรณีฝ่ายค้านที่ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนนะคะท่านนายกกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานจากสภาผู้แทนราษฎรค่ะเกี่ยวกับกรอบเวลาการอภิปรายโดยหลังจากยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะต้องผ่านการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาก่อนจึงจะแจ้งมายังรัฐบาลอย่างเป็นทางการขณะที่กรณีที่มีอาจจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนตุลาคมท่านนายกกล่าวว่ารัฐบาลมีความพร้อมโดยภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนและการประชุมเอเปกนะคะจะกำหนดช่วงเวลาการอภิปรายอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็ขอให้เป็นไปตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประสานมาถ้ามีความพร้อมก็สามารถที่จะดำเนินการได้โดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนได้เตรียมการเอาไว้แล้วค่ะ
0: ครับส่วนการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เลยทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ำเนี่ยลดลงไปกว่า1เมตรแล้วก็ลดลงจากตลิ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่ครับมีบ้านของประชาชนกว่า 4,600 หลังคาเรือนยังแช่อยู่ในน้ำแล้วตอนนี้อีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นครับหลายจุดน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่ต้องใช้เรือในการสัญจรชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากแล้วตอนนี้มาเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับบรรดาขโมยทั้งหลายแหมก็จริงๆเลยนะไปขโมยรถจักรยานยนต์ที่ชาวบ้านเนี่ยเขามาจอดเอาไว้เพื่อหนีน้ำแล้วอาละวาดช่วงเวลากลางคืนนะครับชาวบ้านหลายคนเนี่ยเข้ามอเตอร์ไซค์มาจอดเอาไว้ที่ถนนคลองมหาราชเนี่ยเพราะบ้านมันน้ำท่วมมันจะไปแช่ยังไงใช่ไหม
1: แต่ดูจากสภาพน้ำนะคุณผู้ชมว่าน้ำเนี่ยตอนที่มันท่วมหนักมากๆมันขึ้นไปนะคะเกือบจะถึงชั้น2ของตัวบ้านนะ
0: ใช
1: ่แล้วมันก็ค่อยๆลดระดับลงมาแต่ว่าน้ำที่ตอนนี้มีเนี่ยก็คือน้ำสีแบบค่อนข้าง
0: นะ
1: ใช่ดำเลยก็ว่าได้นะคะก็นี่คือภาพที่เราเห็นแต่ไม่รู้ว่าส่งกลิ่นเหม็นอย่างไรบ้างนี่คือความเดือดร้อนนะคะ
0: แล้วตอนนี้อย่างที่บอกไปก็ไปเจอปัญหาเรื่องของโจรที่มาขโมยรถจักรยานยนต์อีกนะขณะที่ทางเทศบาลต่างๆแล้วก็ปภ.จังหวัดชัยนาทครับ ต้องเร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งนะครับไปติดตั้งตามจุดต่างๆเพื่อเร่งสูบน้ำเน่าครับที่ขังอยู่ในพื้นที่ระบายลงคลองมหาราชทำให้ตอนนี้เนี่ยก็เลยต้องปิดถนนเป็นบางช่วงน
1: ะ
0: จึงขอให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้ถนนริมคลองมหาราชนะฮะนี่ๆๆคือบางบ้านเนี่ยเขาก็ยังเข้าบ้านไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องกางเต็นท์นอนนี่นอนกันยาวแล้วเนี่ย
1: แล้ว
0: เพราะน้ำยังไม่ลดเลยอ่ะ
1: นอนอยู่ที่ไหนบนถนนเลยค
0: ่
1: ะก็เป็นเพิงพักชั่วคราวนะคะแล้วก็จะเห็นมีลักษณะเหมือนเป็นสังกะสีที่ล้อมเอาไว้นั่นก็
0: ค
1: ือสุขาแบบชั่วคราวอีกเช่นเดียวกันนะก็คือใช้ชีวิตตอนนี้ยากลำบากจริงๆแต่ว่าก็พยายามเอาพวกรถจักรยานยนต์สิ่งของมีค่าต่างๆรถยนต์เนี่ยเอามาจอดเอาไว้ก่อนนะคะมีท่านนึงค่ะชื่อว่านางชะลอพูนทองอายุ67ปีนะคะชาวบ้านตำบลโพนางดำออกบอกว่าตอนนี้บ้านน้ำยังท่วมสูงขนาดอกเลยค่ะต้องใช้เรือในการเข้าออกบ้านนะคะก็ยังดีว่ามีเจ้าหน้าที่เริ่มนำเครื่องสูบน้ำมาสูบออกให้บ้างแล้วแต่ว่าก็คงต้องใช้เวลากันอีกหลายวันเลยยังกลัวฝนจะมาเติมค่ะแล้วก็ยังลำบากนะคะตอนนี้อีกหลายวันคาดว่าก็ยังคงต้องทนอยู่กับสภาพแบบนี้แต่สิ่งที่กลัวก็คือขโมยขโจรเนี่ยแหละค่ะจะมาลักรถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งเอาไว้หนีน้ำเอาไว้บนถนนตอนนี้ก็เลยเอารถเนี่ยไปฝากไว้กับเต็นท์เพื่อนบ้านที่เขามีคนนอนเฝ้าเอาไว้ตลอดในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะฟังเสียงชาวบ้านเพิ่มเติมกันค่ะ
3: อ๋อแต่มีคนหายแล้ว
4: หมู่ฝั่งเหนือเนี่ยหาย2คันแล้วรถเครื่องนะนั่นแหละคือก็กลัวกันเหมือนกันแล้วแต่ก็กลางคืนก็ไปฝากเต็นท์นอนไว้เขามีคนนอนแย่ตามๆกันเลยอ่ะไม่อยากให้ท่วมแต่ก็ทำไงได้เนาะ
1: ขยับไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ชาวบ้านในอำเภอผงเพงเองก็ยังคงลำบากอยู่เช่นเดียวกันนะคะเห็นบอกว่าแม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ว่าน้ำก็ยังท่วมสูงในระดับที่เกิน1เมตรอยู่เลยค่ะต้องอาศัยเรือในการเดินทางแล้วก็บางส่วนเริ่มที่จะทำความสะอาดบ้าน1เมตรก็ยังหนักอยู่ค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่ของอ่างทองนะคะในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มมีแนวโน้มลดลงค่ะแล้วก็เริ่มทรงตัวแต่ว่ายังใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากก็ยังใช้เรือเนี่ยค่ะสัญจรเข้าออกแล้วก็ดูกำแพงนะคะเกือบจะท่วมมิดกำแพงก็ว่าได้ในพื้นที่ชุมชนยังสูงกว่า1เมตรผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจก็พบว่าชาวบ้านจำนวนมากยังคงต้องใช้เรือไม่สามารถใช้รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ตามปกตินะคะแล้วพอใช้เรือมาเป็นยานพาหนะอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็ทำให้การไปซื้อของสิ่งของอุปโภคบริโภคเนี่ยค่ะก็นี่ดูสารพระภูมินะคะ
0: เออจะถึงพื้นสารพระภูมิอยู่แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: จริงๆมันสูงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ประมาณเมตรกว่าๆได้นะ
1: แล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะในจุดที่น้ำเริ่มลดลงบางส่วนก็เลยเริ่มที่จะทยอยทำความสะอาดคราบโคลนที่มากับน้ำท่วมตามผนังค่ะเนื่องจากว่าถ้าปล่อยให้แห้งคือแห้งแล้วค่อยมาทำความสะอาด
0: โอ้ยาก
1: เลยก็คือทำความสะอาดในช่วงที่ยังพอมีน้ำอยู่บ้างนะคะสำหรับพื้นที่อ่างทองเนี่ยถูกน้ำท่วมไปแล้ว6อำเภอ44ตำบล191หมู่บ้านคุณผู้ชมดูท่านนี้นะคะเกือบๆ
0: นี่ต้องใส่เสื้อชูชีพนะเด็กอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ย
1: จม
0: ท่วมหัวนะ
1: ใช่ค่ะจมเลยนะคะนี่ทำความสะอาดอยู่นะคะ
0: เตรียมขัดแล้ว
1: ใช่ค่ะทำความสะอาดเอาไว้ก่อนนะคะก็ได้รับผลกระทบไป 2,254 ครัวเรือนค่ะ
0: ครับส่วนกรมชลประทานนะครับมีการแจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาครับจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะจนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน 4:00 น.ของวันที่12ตุลาคม69ก็คือวันนี
1: ้
0: และยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องนะฮะหลายพื้นที่เนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆคุณผู้ชมครับเอาใจช่วยนะ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าอนาคตถ้าเกิดฝนมาก็กลัวเหมือนกันนะมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะ
1: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวเราไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยอย่างที่เรารู้กันนะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหมที่นั่นเนี่ยนะครับเขามีการแห่พระกลางคืนด้วยนะฮะรวมศรัทธากว่า40อาร์มเดี๋ยวติดตามบรรยากาศช่วงหน้าครับ
5: ติดตามรับชมพิธีมอบรางวัล SET Awards 2026ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ทั้งด้าน Business Excellence และ Sustainability Excellence

0: 29ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปรับชมสดทาง www.set.or.th/setawards และ Facebook Set Thailand
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
9: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
11: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
12: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
14: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
16: นอกจากที่ประเทศไทยแล้วผู้ชมครับที่ต่างประเทศเนี่ยก็หนักเช่นเดียวกันนะครับที่เจอกับภัยพิบัติธรรมชาติครับอย่างเช่นที่เนปาลผู้ชมครับเจออีกแล้วน้ำป่าไหลหลากมาขนาดใหญ่เลยแล้วก็พัดพาเอาบ้านของประชาชนรวมถึงอาคารต่างๆไปกับน้ำหมดเลยผู้ชมอยู่ในเขตโกขานะครับตอนนี้ทางการยังเร่งค้นหาผู้ที่สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่นี่นะครับนี่คือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่น้ำป่าเนี่ยพัดหลากลงมาเข้าทั่วหมู่บ้านและสะพานแขวนนะครับล่าสุดมีรายงานตัวเลขผู้สูญหายเนี่ย5รายโดยกองทัพเนปาลนะครับบอกว่าทางการได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วจำนวน95รายด้วยกันนี่นะฮะจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับร่องเขาเนา
17: ะ
16: แล้วก็มีน้ำป่าหลากลงมาบ้านที่อยู่2ข้างทางเนี่ยก่อนที่น้ำจะหลากยังมีอยู่บ้างนะแต่หลังจากที่น้ำมันหลากลงมาแล้วมันพัดไปหมดเลยผู้ชม
17: คือ
16: กลายเป็นน้ำหมดเลยอ่ะ
17: มันมีดินถล่มลงมาด้วย
16: ใช่ครับ
17: นอกจากน้ำเนี่ยนะคะแล้วพอมันมีดินถล่มผสมลงมามันก็ไปขวางกั้นทางน้ำมวลน้ำมันก็ทะลักโอ้
16: อันนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งที่แล้วใช่ไหม
17: ค่ะ
16: ที่ซัดมาแบบเต็มที่แบบนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีผู้ที่สูญหายเนี่ยคุณผู้ชมครับ5,000รายนะแล้วก็เสียชีวิตไป 1,400 รายผู้ชมแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยตัวเลขของผู้สูญหายกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่ามากนะแต่ว่าความเสียหายตอนนี้ทางการก็ยังเร่งเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสาเหตุของครั้งล่าสุดเนี่ยทางการยังไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าอาจจะเกิดจากดินถล่มลงมาขวางกั้นทางน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมหรือบางคนก็บอกว่าเกิดจากทานน้ำแข็งเป็นไปได้ไหมเหมือนกับครั้งที่แล้วเนี่ยนะเพราะว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ทางตอนบนของแม่น้ำเนี่ยรายงานมาว่าเห็นเหตุการณ์หิมะถล่มแต่ก็ยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญออกมายืนยันสาเหตุที่แน่ชัดนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ทางการเนปาลได้ประกาศยุติภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นะที่เราเห็นภาพอยู่ณตอนนี้บริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตนะที่บอกไปว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนับพันคนแล้วก็ยังสูญหายอีก 5,000 คนได้เดี๋ยวทางการเนี่ยเขาจะประกาศให้ผู้สูญหายกลายเป็นผู้เสียชีวิตแล้วนะฮ
17: ะ
16: เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการดำเนินการเรื่องของเงินเยียวยาด้วยนะครับให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย
17: อีกหนึ่งปัญหานะคะนอกจากเรื่องของน้ำในตอนนี้คือปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงน่ากังวลเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพของท้องฟ้าอย่างที่สิงคโปร์นะคะเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่ด้วยหมอกควันที่ถูกพัดพามาจากควันไฟป่าที่อินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องจริงๆไทยเราเองในพื้นที่ของทางภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะเช้าวันนี้เนี่ยคุณ ณภาพอากาศในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะรวมถึงค่า PM 2.5 ที่พุ่งสูงขึ้นสาเหตุก็อย่างที่บอกไปว่าหมอกควันไฟป่าที่กระแสลมเนี่ยพัดมาจากเกาะสุมาตราใต้และกาลิมันตันตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียสภาพอากาศที่แห้งแล้งก็ยังเป็นต้นตอของไฟและหมอกควันระลอกนี้เนี่ยมีความยืดเยื้อล่าสุดค่ะสภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์ได้ประกาศให้มัสยิดต่างๆทำการตามปกติสำหรับการละหมาดประจำวันแต่ว่าอาจจะมีการปรับรูปแบบพิธีตามความเหมาะสมเนี่ยดูท้องฟ้าแทบจะมองไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วนะคะโหมันถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันหนามากอย่างในมาเลเซียเองก็มีสถานศึกษาหลายแห่งค่ะที่แม้ว่าจะมีกำหนดการเปิดเรียนตามปกติในวันนี้หลังจากที่ต้องปิดทำการมาหลายวันสาเหตุก็มาจากหมอกควันฟิตนี่ค่ะทวินทาวเวอร์ใช่ไหมคะของมาเลเซีย
16: มองเห็นเป็นลางๆแล้วอ่ะ
17: ค่ะ
16: แล้วยังหนาอยู่เลยนะควันพิษเนี่ย
17: ก็เรียกว่าทั้งสองประเทศเลยค่ะก
16: ็
17: คือทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเซียตอนนี้ยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงค่ะแล้วก็สั่งงดกิจกรรมกลางแจ้งบางอย่างที่ไม่จำเป็นนะคะ
16: ครับซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยคุณผู้ชมขณะนี้นะครับทางการของอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ยกำลังประสานงานกันครับเพื่อดับไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันร่วมกันด้วยแล้วมีการเสนอให้จัดประชุมฉุกเฉินระดับรัฐมนตรีอาเซียนเพื่อรับมืออย่างเป็นรูปธรรมครับไฟป่าในครั้งนี้เนี่ยถือว่าหนักจริงๆผู้ชมครับย้อนกลับไป11ปีของอินโดนีเซียรอบนี้หนักที่สุดนะฮ
17: ะ
16: มีซูเปอร์เอลนีโญเป็นตัวเร่งกระบวนการด้วยแล้วคาดการเอาไว้ว่าสถานการณ์ไฟป่าเนี่ยอาจจะลากยาวจนถึงเดือนพฤศจิกายนก็เป็นเดือนเลยนะ
17: ฮะ
16: น่าเป็นห่วงประเทศข้างเคียงนะรวมถึงอินโดนีเซียเองหลายคนเนี่ยเผชิญกับปัญหาหมอกควันมานานยังไม่รู้เลยว่าจะจบตอนไหนอ
17: ่ะดูจากสภาพในพื้นที่คุณผู้ชมมันเป็นวงกว้างมากๆเลยจริงๆคือต้องประสานร่วมกันของระหว่างประเทศด้วยนะคะ
16: ครับ
17: กลับมาในบ้านเราคุณพัฒน์กินเจไหมคะปีนี้
16: ไม่ได้กินเลยฮะคุณหน่อยแน่กินมังใช่ไหม
17: ใช่ค่ะก็ยังต้องบริโภคไข่อยู่นะคะแต่ว่าก็พยายามจะงดบริโภคเนื้อสัตว์เหมือนกับกินเจนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงกินเจเนี่ยถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคึกคักมาก
16: ๆ
17: โดยเฉพาะงานแห่พระกลางคืนนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยหลั่งไหลกันมาเพื่อที่จะนี่ค่ะดูในขบวนของการแห่พระที่ยิ่งใหญ่มาก
16: ๆ
17: สมาคมอาร์มภูเก็ตนะคะที่จัดงานแห่พระกลางคืนหรือที่เรียกกันว่าอิวเก้ง
16: โอ้โหคนเยอะมากนะ
17: ค่ะแล้วก็พร้อมใจกันสวมเสื้อผ้าสีขาวนะคะขาวทั้งชุดนะคะแล้วก็มีการจุดประทัดเพื่อที่จะรับพระกันค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะการเหมือนให้รับเจ้าอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาตรงโต๊ะหมู่บูชาที่จัดเตรียมเอาไว้คนที่เป็นเจ้าของร้านค้าผู้ประกอบกิจการอะไรต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อนะคะนี่คือพลังศรัทธานะคะของประชาชนค่ะที่มารับขบวนแน่นสองข้างทางเลยจริงๆค่ะก็ออกมารับขบวนแห่พระในพิธีอิ้วเก้งหรือพิธีแห่พระรอบเมืองในเวลากลางคืนนะคะงานนี้จัดโดยสมาคมอาร์มภูเก็ตค่ะก็รวบรวมขบวนแห่จากทั้งหมด40อาร์มทั่วจังหวัดมาเข้าร่วมกันก็จะมีโต๊ะหมู่บูชาของประชาชนเตรียมเครื่องสักการะและจุดประทัดต้อนรับองค์พระนะคะพร้อมกับเสียงกลองเสียงประทัดที่ดังอย่างต่อเนื่องสร้างบรรยากาศคึกคักผู้ที่มาร่วมพิธีก็พากันยกมือไหว้รับขบวนด้วยความศรัทธา
16: ครับโอ้โหปีนี้งานใหญ่จริงๆนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าดูภาพมุมสูงนี่ผู้ชมคนเนี่ยต้องบอกเป็นหมื่นนะมาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นวันแรกของการกินเจรวมถึงประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นในจังหวัดด้วยนะคือประเพณีแห่พระกลางคืนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักในภูเก็ตนะฮะสะท้อนความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในการอัญเชิญองค์พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปแห่ตามเส้นทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมสักการะและรับพรตามความเชื่อด้วยแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ศาลเจ้าต่างๆครับร่วมกันสืบสานประเพณีและแสดงพลังความสามัคคีของชุมชนนะฮะแล้วเมื่อกี้นี้นะครับที่เราเห็นภาพกันไปคือก่อนที่จะเริ่มขบวนแห่ที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับประกอบพิธี ส่องเก้งถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงหุ่นการเล่าถวายพระพรด้วยนะงานยิ่งใหญ่มากนะ
17: ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่าแห่พระกลางคืนเนี่ย40อาร์มนะคะในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาแล้วก็การร่วมแรงร่วมใจนะคะของชาวภูเก็ตในการรักษาประเพณีถือศีลกินผักให้สืบทอดต่อ

0: ่อไปเป็นงานใหญ่ระดับประเทศนะคะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติมาเลเซียนะคะสิงคโปร์อย่างเงี้ยเดินทางมาร่วมในพิธีที่ภูเก็ตกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันในช่วงถือศีลกินผักแบบนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวเรามีบรรยากาศสดๆนะครับจากงานประชุม IMF World Bank 2026วันนี้วันแรกนะครับคุณคณิษฐาไปรอรายงานที่นั่นแล้วติดตามช่วงหน้าครับ
2: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
3: ของคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอ
5: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนีย
11: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
12: ลูกใหม่ปะเนี่ย
13: อืมเหมือนเดิม
14: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคือเหลวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: วันนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชูยุทธศาสตร์3เสาหลักด้าน AI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนเวทีเรือธงการประชุม IMF World Bank 2026วันแรกนะครับติดตามกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์รายงานเข้ามาครับ

คุณผู้ชมคะวันแรกของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026วันแรกก็เข้มข้นแล้วนะคะเวทีแรกวันนี้เวทีเรือธงค่ะที่มีการพูดถึงผลกระทบของ AI ต่อแรงงานทั่วโลกค่ะสำหรับเซสชั่นแรกในวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในการประชุมเชิงวิชาการและเวทีเรือธงหัวข้อ Small AI More and Better Jobs ในการประชุมครั้งนี้นะคะที่ผู้นำสำคัญร่วมเวทีค่ะฟังไทยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะฝั่ง IMF คุณคริสตารินากอกเกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและคุณอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกค่ะคุณอาเจบอกว่าปัจจุบันนะคะเยาวชน 1.2 พันล้านคนทั่วโลกกำลังจะอายุครบ18ปีในอีก15ปีข้างหน้าค่ะจึงมองว่านี่คือโอกาสทางประชากรศาสตร์ครั้งใหญ่หากคนเหล่านี้ได้รับการศึกษาสุขภาพและโอกาสในการทำงานธนาคารโลกจึงมุ่งให้ทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนถนนหรือว่าศูนย์ฝึกอบรมไปที่เป้าหมายเดียวคือการสร้างงานค่ะ

0: โดยเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานธรรมาภิบาลและนโยบายที่เอื้อคุณมังกาชี้อีกว่ารัฐบาลควรเป็นผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและช่วยลดความเสี่ยงส่วนภาคเอกชนคือคนไกลหลักค่ะที่สร้างงานถึง 75% และก็ 85% ในทุกประเทศค่ะและตลาดเกิดใหม่ควรนำ Small AI หรือว่า Application AI ขนาดเล็กมาใช้ยกระดับผลิตภาพในโรงเรียนระบบสาธารณสุขและภาคเกษตรรายย่อยค่ะด้านคุณคิสตารินะกรรมการจัดการ IFF บอกว่า AI เปรียบได้เป็นสึนามิที่เคลื่อนตัวช้าๆค่ะคาดว่าจะกระทบตำแหน่งงานทั่วโลกราว 40% โดยสูงถึง 60% ในประเทศพัฒนาแล้วและ 23% ในประเทศรายได้น้อยค่ะทั้งรูปแบบการปรับหน้าที่ลดระดับหรือว่ายุบตำแหน่งงานที่ใช้ทักษะ AI ขั้นสูงมีแนวโน้มได้ค่าตอบแทนที่ดีขึ้นงานประจำซ้ำๆก็จะลดลงขณะที่ค่าจ้างขั้นต่ำเช่นการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและบริการกลับเพิ่มขึ้นซึ่งน่ากังวลที่สุดนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานและคุณเอกนิติค่ะประกาศวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนประเทศด้วย AI ผ่าน3ยุทธศาสตร์สำคัญค่ะได้แก่ AI in all ยกระดับธุรกิจเดิมเพื่อผลิตภาพรายย่อย AI in AI ดึงดูดการลงทุน Data Center และ Semiconductor พร้อม Upskill แรงงานและ AI for all ค่ะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบช่วงเปลี่ยนผ่านไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมผนึกกำลังธนาคารโลกรับมือภัยออนไลน์และ Deepfake เพื่อการใช้งาน AI อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบค่ะมาดูผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกับเมืองไทยของเรากันบ้างนะคะตลอดการประชุม 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะนายกสมาคมโรงแรมไทยคาดว่าทั้งผู้ร่วมงานและก็ผู้ติดตามที่มีมากกว่า 17,000 คนจะช่วยดันยอดจองห้องพักให้พุ่งสูงถึง 10,000 ห้องค่ะโดยเฉพาะโรงแรมย่านสุขุมวิทพระราม4และริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะจะมีระยะเวลาพำนักราว7วันและเน้นการประชุมเป็นหลักแต่ก็ถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงมากค่ะคาดว่าจะมีการใช้จ่ายต่อหัวสูงถึง 90,000 ถึง100,000 บาทตลอดการประชุมนอกจากนี้ยังส่งผลไปถึงธุรกิจร้านอาหารตลอดจนเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างภูเก็ตและพัทยาจากการเดินทางท่องเที่ยวต่อของคณะผู้เข้าร่วมงานค่ะซึ่งก็มองว่าผลสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เม็ดเงินสะพัดในระยะสั้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าคือโอกาสสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง AI และ Data Center
1: จริงๆกระตุ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับคือเฉพาะในกลุ่มนี้เราก็คาดหวังว่ามีไม่ต่ำกว่า 10,000 ห้องนะครับในช่วง7วันนี้ที่ว่าเรียกว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าคือไม่มีแพลนจะมาก่อนหน้านี้แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวปกติเนี่ยก็ยังมาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าโรงแรมในพื้นที่ที่เมื่อกี้เราพูดเนี่ยเต็มเนี่ยเขาก็จองโรงแรมอื่นแล้วก็โรงแรมที่บางครั้งไม่ได้อยู่ในofficial list ของงานนี้เนี่ยก็เต็มนะครับในโซนในเมืองนี่ก็ถือว่ายังมี booking ที่ดีค่าห้องพักผมตีกลุ่มนี้นะน่าจะประมาณ 6-7,000 บาทใช่ไหม
2: คร
1: ับ ค่ากินอยู่อีกก็ประมาณ 5,000 ได้นะ 11,000 แล้วก็อาจจะช้อปปิ้งอันนี้ก็เอ็กซ์ตร้ามากน้อย
2: อันนี้เกือบแสนนะเกือบ 7-80,000 นะพี่น้ำ
1: ใช่ฮะ
0: สำหรับการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกที่ก่อนหน้านี้นะคะที่นัดเคลื่อนไหวว่าในวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ในช่วงการประชุมจะมารวมตัวกันแต่ว่าภาพรวมวันนี้ค่ะพื้นที่ด้านหน้าศูนย์เศรษฐกิจยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่มีผู้ชุมนุมมาเคลื่อนไหวโดยมีตำรวจสน.ลุมพินีตั้งเต็นท์บริเวณถนนพระราม4ก่อนเลี้ยวมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเรียกว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือค่ะโดยคุณจำนงหนูพันธ์นะคะประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมบอกว่าเครือข่ายสลัมจะนัดรวมตัวเคลื่อนไหวในวันที่15-16 ตุลาคมนี้โดยนัดหมายกันที่ลานพระรูปรัชกาลที่6สวนลุมพินีและจะมีการประกาศการเคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมว่าต้องบอกว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะยังมีการประชุมที่เข้มข้นอีกหลายๆเซสชั่นค่ะและกิจกรรมสำคัญในช่วงเย็นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะจะมาเป็นประธานเปิด Thailand Pavilion และนี่ก็คือหนึ่งอีกกิจกรรมสำคัญที่เป็นไฮไลท์ในวันนี้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณคณิษฐาด้วยนะคะเราก็เริ่มวันแรกนะคะวันนี้12 14 15เนี่ย3วันนี้ที่ทางกรุงเทพมหานครขอให้ในพื้นที่กรุงเทพนะคะwork from home นะคะเรื่องของการจราจรที่อาจจะมีปิดถนนในบางเส้นด้วยค่ะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูฟอร์มแรงต่อเนื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่ถล่มลิเวอร์พูลไป 3-0 ด้วยกันติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าค่ะ
4: เ คนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: กลับมาช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับพี่ท็อปสาเรศกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่ท็อป
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีคุณท็อปครับ
1: มาดูพรีเมียร์ลีกนะคะเห็นว่าเพื่อนรักแมนยูนะคะลิเวอร์พูลก็โดนถล่มไปตั้ง 3-0 เลยใช่
3: ไหมต้องบอกว่าไม่น้อยหน้าครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์นี่แมนยูเล่นมากกว่ามีผู้เล่นมากกว่าสเปอร์แต่ว่าทำได้เป็นแค่เสมอมาโดนยิงสตีเสมอในช่วงทดเจ็บด้วยแต่ว่าลิเวอร์พูลที่เหลือ10คนแต่ว่าแพ้แมนซิตี้ไปถึง0-3ครับก
1: ับ
3: เป็นเกมคู่บิ๊กแมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นเกมระหว่างลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์พบกับแมนซิตี้แล้วก็จังหวะนี้ครับเป็นไรอันกาเฟนแบกครับไปทำฟาวล์แล้วก็ถูกใบเหลืองที่2เป็นแดงและออกจากสนามและจากนั้นครับแมนซิตี้ที่มีผู้เล่นมากกว่าครับก็มารับลูกขึ้นนำจากเอลลิงฮาแลนด์ครับซัดด้วยสายจังหวะนี้เข้าไปในนาทีที่65แล้วก็เป็นเจอร์มี่ดองกูครับจังหวะนี้ล็อกเข้าขวาแล้วก็ปั่นด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงามทีเดียวครับนำห่าง2-0แล้วก็เป็นจังหวะไรอันชากีครับทำชิ่งกับเพื่อนร่วมทีมจังหวะนี้แล้วก็ล็อกเข้าขวาคอนแปะเข้าไปง่ายๆไอซิตี้เอาชนะไปได้3-0ครับชนะ6นัดรวดมี18คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงหลังจบเกมเอนโซมาเลสกากุนซือแมนซิตี้ครับชื่นชมนักเตะที่รับมือกับแรงกดดันและความมุ่งมั่นกับแก๊งแข่งขันโดยการปรับแท็กติกในช่วงพักครึ่งครับช่วยให้ทีมเล่นได้ดีขึ้นพร้อมย้ำว่าทีมต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับกระแสภายนอกและตอบสนองด้วยผลงานในสนามหลังสโมสรครับถูกตัดสินว่าละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกขณะที่อันโดนีอิลาโอรากุนซือของหงแดงระบุว่าใบแดงของกราเฟนแบกครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญโดยมองว่าลิเวอร์พูลเล่นดีก่อนเหลือผู้เล่นเพียง10คนครับพร้อมชื่นชมนักเตะที่ทุ่มเทเต็มที่และแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนตลอดเกมนอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงโดมินิกสมอสไลน์ครับที่มีอาการตึงแล้วก็ล้าจากเกมทีมชาติและอาจจะฟื้นตัวไม่ทันโปรแกรมนัดถัดไปเนื่องจากทีมต้องเล่น4นัดใน10วันครับส่วนผลอีก2คู่ครับคริสตัลพาเลซเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์ไปได้3-1ฮัลล์ซิตี้เสมอกับ

เวอร์ตันไป2-2ครับส่วนทางด้านของเคซุเกะโกโตะครับเป็นฮีโร่หม่งประตูชัยช่วยให้ไฟบวกที่เหลือผู้เล่น10คนเปิดบ้านเอาชนะชาลเก้ไปได้ครับศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่5ไฟบวกเจ้าถิ่นเปิดบ้านพบกับชาลเก้

0: 1-0 ครับจากนั้นเป็นไฟบวกครับที่มีโอกาสแต้มตัวอีกครั้งครับจากจังหวะสวนแล้วก็เป็นทางด้านของอีกอร์มาตาโนวิชครับได้ซัดแต่ว่าไปติดบล็อกกองหลังของชาวเก้พลาดได้ประตูที่2จากนั้นเป็นชาวเก้ที่ตามตีเสมอได้สำเร็จครับจากลูกยิงข้อเท้าของซูฟิอานเอลฟาอูซีครับถูกประเด็นที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามแต่ว่าไฟบวกที่เหลือผู้เล่น10คนครับมาได้ประตูชัยจากลูกโมงของเคซุเกะโกโตะกองหน้าตัวสำรองช่วยไฟบวกที่มี10คนครับเอาชนะไปได้2-1มีเพิ่มเป็น13คะแนนเท่ากับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์อันดับ2แต่ประตูได้ดีกว่าครับขึ้นรั้งจากฝูงได้สำเร็จครับส่วนผลอีกคู่ครับโคโลนเอาชนะมุนเชนกัดปักไปได้2-1ผลลาลิก้าสเปนครับเอลเช่เสมอเซลตาบิโก้0-0โซซิดาดชนะลาโคลุนยา3-2เรอัลเบติสชนะโอซาซูน่า5-2ราซิ่งซานตาเดครับเสมอบาเลนเซียไป2-2ผลกันโชสซิลาอิตาลีครับโคโมเสมอโรม่าไป0-0เลเช่แพ้โบโลญญา1-2ลาซิโอชนะมอนซา3-1ซาสซูโอโลเสมอเอซิมิลาน1-1กายาริเสมอกับยูเวนตุสไป1-1ผลลีกเอิงฝรั่งเศสครับนิสชนะสตอร์บูกไป2-1ครับแบรนด์ชนะโอแซไป4-1แล้วก็ทัวร์แพ้โอลิมปิกมาร์เซย์ไป0-2ครับกลับมาที่ศึกไทยลีก1ของเรากันบ้างสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ครับเปิดบ้านเอาชนะปัตตานี FC ไปได้อย่างสุดมันทีเดียวครับฟุตบอลวีบายดีซีเลออนซิกลีก1หรือว่าไทยลีก1นัดที่4ที่พัสเตเดียมครับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC เปิดบ้านพบกับปัตตานี FC ครับแล้วก็เป็นลูกยิงของพิรดลฉ่ำรัศมีครับซัดให้เจ้าถิ่นขึ้นนำไปก่อน1-0ตั้งแต่นาทีที่6แต่ว่าจากนั้นนาทีที่28ครับโนบุรุชิมูระครับมิดฟิลด์ของสิงห์เจ้าท่าก็ถูกใบแดงไล่ออกจากสนามหลังจากที่ผู้ตัดสินไปเช็ค VR แล้วก็เปลี่ยนจากใบเหลืองเป็นใบแดงเนื่องจากไปย่ำใส่ข้อเท้าของมาลอนซินวาครับไปย่ำเต็มข้อเท้าในจังหวะนี้ครับถูกใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีครับครึ่งหลังนาที54ครับปัตตานีก็มาตีเสมอได้สำเร็จครับจากชองพิอาดาซินวายิงลูกนี้เข้าไปก่อนที่อีกอร์เนเวสครับจะมาหม่งให้ปัตตานีครับนำห่างเป็น2-1ในนาทีที่75ครับโขกล่งๆจังหวะนี้ทีเดียวครับแต่ว่าถ้าเรือแม้จะเหลือ10คนแต่มาตามตีเสมอครับ2-2จากธีรศักดิ์เผยพี่มายนาทีที่79ครับแฟนบอลก็เข้ามาเชียร์กันเยอะทีเดียวครับสำหรับปัตตานี FC ครับจ่ายทะลุช่องแล้วก็เป็นธีรศักดิ์ครับแปรด้วยขวาจังหวะนี้เล่นทางครับเข้าไปตีเสมอ2-2แล้วก็นาที81ครับบรูโน่โมเรล่าครับเป็นฮีโร่ทำประตูชัยให้ท่าเรือครับที่เหลือ10คนเอาชนะปัตตานีไปได้ครับ3-2มีเพิ่มเป็น9คะแนนรั้งที่5ส่วนปัตตานีอยู่อันดับ12ครับมีอยู่แค่4คะแนนเท่านั้นครับอีกคู่ราชันโคขาวรัมพูนวอริเออร์เปิดบ้านพบกับแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0แล้วก็ครึ่งหลังครับต้องบอกว่า
1: จบครึ่งแรกไปเลยครับ
0: เป็นแข้งเทพที่มาได้ประตูขึ้นนำครับจากจังหวะที่วิลเลียนพร็อพครับจังหวะนี้ครับล็อกเข้าขวาแล้วก็ซัดเข้าไปอดีตดาวยิงของเมืองทองยูไนเต็ดครับแล้วก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+3คณะคำยกมาทำประตูให้แบงคอกเอาชนะไปได้ครับ2-0มี9คะแนนรั้งอันดับที่4ส่วนลำพูนมี15คะแนนมีขอครับรั้งอันดับที่15มีเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นครับส่วนคู่อื่นครับศรีสะเกษยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC ไป2-1แล้วก็พีทีประจวบ FC ชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไป2-1ครับไปต่อกันที่กอล์ฟกันบ้างครับทางด้านของกันฟอเรสต์รักษาฟอร์มคว้าแชมป์กอล์ฟโอเพ่นเดอะเอสปันยาได้สำเร็จครับกอล์ฟดีพีเวิลด์ทัวร์รายการโอเพ่นเดอะเอสปันยาที่กรุงมาดริดของสเปนมาสุดท้ายกันฟอเรสต์โปรกอล์ฟจากสกอตแลนด์ลงลุ้นแชมป์หลังจากเริ่มวันในฐานะผู้นำร่วมโดยแม้ฟอเรสต์ครับจะเสียถึง3โบกี้ใน9หลุมแรกครับแต่กลับมาเร่งฟอร์มในช่วงท้ายพัทเบอร์ดินหลุมที่18จบวันด้วย1อันเดอร์พาสโกลม14อันเดอร์พาคว้าแชมป์ไปครองครับทิ้งห่างทางด้านของจิจูเนโอซาการ่าโปรเจ้าถิ่นแล้วก็วิกเตอร์เปเรสจากฝรั่งเศสเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นคว้าแชมป์สเปนส์โอเพ่นสมัยแรกและเป็นแชมป์ดีพีเวิลด์ทัวร์รายการที่3ในอาชีพพร้อมคว้าสิทธิ์ลงแข่งขัน2เมเจอร์ในปีหน้าครับคือเดอะมาสเตอร์แล้วก็เดอะโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จครับรถส่วนหนึ่งชิงแชมป์โลกรายการสิงคโปร์กลางปีที่สนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตแม็กเฟอร์สเตเพนครับอดีตแชมป์โลก4สมัยจากทีมเรดบูลออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพซิชั่นแม้ว่าจะทำผลงานได้ไม่ดีในช่วงออสตาร์ครับแต่ยังรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้ในโค้งแรกก่อนจะคุมการแข่งขันเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าแชมป์สนามที่2ที่ต่อกันและเป็นแชมป์รายการนี้ครั้งแรกหลังจากลงแข่งมาถึง10ครั้งอันดับที่2ชาร์ลเลอร์แคลร์ครับนักขับชาวโมโนโกจากทีมเฟอร์รารี่ ส่วนคิมิอันโตเนลลี่

0: ขับชาวอิตาเลียนจากทีม Mercedes แซงทั้ง Lando Norris แล้วก็ Lewis Hamilton จบอันดับที่3โดยจากผลงานสนามนี้ครับทำให้อันโตเนลลี่ครับที่ตอนนี้นำอันดับที่1ครับมีอยู่320คะแนนมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกฟอร์มูล่า1อายุน้อยที่สุดด้วยวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นครับเทนนิส ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 รายการซิงไฮมาสเตอร์ที่นครซิงไฮของจีนชายเดี่ยวรอบที่3อเล็กซานเดอร์ซาวิเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีเจ้าของแชมป์2การสแลมในปีนี้ครับ French Open แล้วก็ US Open พบกับกองแตงอาลิสมือ48ของโลกจากฝรั่งเศสแมดนิสซาวิเลฟครับเอาชนะไปก่อนในเซตแรกครับ6-4ก่อนที่อาลิสจะมาตามตีเสมอในเซตที่2ครับ7-6ไทเบรก10-8จากนั้นเซตตัดสินครับซาวิเลฟเอาชนะไปได้6-3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอเล็กซานเดอร์บุบลิกมือ22ของโลกจากคาซัคสถานครับซึ่งหากซาวิเลฟผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศจะการันตีการจบฤดูกาลในฐานะมือหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยครับต่อกันที่รายการชนะโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเจิ้งซินเหวินครับมือ54ของโลกจากจีนแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองปารีสเกม2024พบกับมิราอันเดรวามือ5ของโลกจากรัสเซียและแชมป์เฟรนช์โอเพ่นปีนี้เกมนี้ครับทั้ง2คนสู้กันอย่างสูสีแต่ว่าเป็นทางด้านของเจิ้งซินเหวินครับมาเอาชนะไปได้2เซตรวด7-5และ6-4สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสหญิงจากจีนคนแรกที่คว้าแชมป์ชนะโอเพ่นพร้อมคว้าแชมป์ระดับ WTA 1,000 เป็นครั้งแรกในชีวิตได้สำเร็จครับ
1: ไปดูบรรยากาศที่น้องโบกัญญารัตน์นะครับนักตบสาวทีมชาติไทยไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าเห็นว่าชื่นมื่นเลยใช่ไหมคร
0: ับก็บอกมีทั้งกองยาแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆแล้วก็รวมถึงมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆด้วยหลังจากที่เธอเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียตัวโอลิมปิกแล้วก็รวมถึงเหรียญทองแดงเอเชียเกมล่าสุดด้วยครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นบรรยากาศของน้องโบกัญญารัตน์ขุนเมืองครับเจ้าของฉายานางฟ้าบอลเร็วนี่ต้องบอกว่าสวยทีเดียวนะ
1: ครับ
0: เป็นนักตบลูกยางสาวไทยครับชุดแชมป์เอเชีย2026แล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐรวมถึงล่าสุดคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นด้วยและเดินทางกลับไปที่โรงเรียนเก่าครับคือโรงเรียนวัดบางประจันหวังเจริญราชนุกูลจังหวัดสมุทรสงครามในฐานะศิษย์เก่าซึ่งเคยศึกษาเนี่ยสมัยประถมศึกษาด้วยแล้วก็มีการมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็รวมถึงเนี่ยอาหารน้องๆนักเรียนซึ่งบรรยากาศนี้ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นทีเดียวครับนี่ก็เป็นทางด้านของพระครูสมุทรวีรากรเจ้าอาวาสวัดบางประจันครับก็มีการกล่าวต้อนรับแล้วก็ขอมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีขณะที่นางณัฐธิดาสารตาครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางประจันก็ได้กล่าวต้อนรับแล้วก็พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นผู้สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนแล้วก็ประเทศชาติด้วยเพื่อย่อความสมมาตรและความสำเร็จของน้องโบด้วยครับซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีครับน้องโบก็ได้มีการมอบลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นแล้วก็ตาข่ายวอลเลย์บอลให้แก่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยได้ออกกำลังกายและฝึกด้านกีฬาและยังนำมีการนำก๋วยเตี๋ยวครับมาเลี้ยงน้องอีกด้วยเดิมบรรดานักเรียนเองก็มีการนำดอกกุหลาบมามอบกับพี่โบพร้อมขอลายเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปร่วมเป็นการไปที่ระลึกด้วยหลายคนก็ตื่นเต้นที่ได้พบกับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยด้วยครับต่อกันที่เพชรศิลาวอุรชัยครับป้องกันแชมป์มวยไทยราชดำเนินได้สำเร็จครับมวยไทยรายการ RWS October Fest ครับ Power by Leo Soda Water ครับที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกรุ่นซุปเปอร์แบนเทอร์เวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวอุรชัยแชมป์คนปัจจุบันป้องกันแชมป์ราชดำเนินพบกับโคกิโอซากิแชมป์เฉพาะการจากญี่ปุ่นในกติกาคิกบ็อกซิ่งโดยการชกตลอด5ยกครับเพชรศิลาอาศัยประสบการณ์ในกีฬามวยไทยที่เหนือกว่าสัตว์อาวุธใส่นักชกญี่ปุ่นครับก่อนเอาชนะคะแนนอย่างเอกฉันท์ครับ50-45 49-46และ19-46ป้องกันแชมป์ของตัวเองได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสไป 500,000 บาทขณะที่โคกิโอซากิก็ได้รับโบนัสดูเดือดไป 250,000 บาทครับด้านนายธนวิทย์โทสกุลครับเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสมมาตรขุนเศษประธานกรรมการบริหารบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนร่วมในพิธีปิดการแข่งขันว่ายน้ำระดับเยาวชนครับรายการอารีนาโอเพ่นสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตรายการนี้มีนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนจากสโมสรต่างๆเข้าร่วมกว่า800คนเพื่อชิงความเป็นเลิศในรุ่นกลุ่มอายุต่างๆที่สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยกำหนดไว้นอกจากนี้ครับสถิติของนักกีฬาในรายการนี้ยังจะนำมาพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรายการ CS Group ครั้งที่48ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้อีกด้วยครับปิดท้ายชาเดลไม่ไปชมลูกยิงนอกกรอบสุดสวยของจอฟิลิเป้นักเตะชาวบราซิเลียนของทีมระยอง FC ในเกมบุกไปแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด2-3ครับ

0: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราจะลาด้วยภาพความงดงามค่ะของธงไตรรงค์ของเราที่บกสะบัดกลางเวหานะคะแล้วก็พร้อมกับการประพันธ์นะคะบทเพลงที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะธงชาติไทยซึ่งเป็นท่านผู้อำนวยการนะคะสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนในเพจของวันแฟลกไทยแลนด์นะคะงดงามมากจริงๆเราเคยได้ให้เห็นภาพนี้กันไปแล้วแต่ว่าเราจะได้เห็นความหมายของธงชาติไทยสีแดงสีขาวสีน้ำเงินยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคะวันนี้เรา3 คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาช็อปสนั่นจ้าช่วงเวลานี้บอกเลยนะคะว่าหลายๆบ้านอาจจะเจอกับปัญหาบ้านไม่สะอาดนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นหอพักแล้ววันนี้มาพร้อมกับตัวช่วยนี่เลยอยู่ในมือนะคะนี่คือคาชิวะเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์แบบด้ามจับเอาแต่ว่าสามารถเป็นมือถือก็ได้และนี่โอ้โหกำลังแรงดูดสูงถึง 15,000 PA เลยทีเดียวนะคะปกติแล้วค่าตัวน้องคนนี้อยู่ที่ 1,990 บาทแต่5นาทีนี้ต้องบอกเลยว่าให้ในราคาพิเศษเหลือเพียงแค่690บาทกดโทรตอนนี้ได้เลยนะคะที่021143330ย้ำ021143330หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่ @shopmania อ่ะไม่รอช้ากำลังแรงดูดสูงขนาดนี้มาดูประสิทธิภาพของเขากันเลยดีกว่านี่ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฝุ่นขนาดเล็กขนาดจิ๋วขนาดใหญ่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนเขาสามารถซอกซอนไปได้ทุกที่นี่ยังไม่พอนอกจากฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่ฝุ่นละอองแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันดูกำลังแรงดูดน้องก่อนวู้ลดขนาดนี้เนี่ยนะคะรอช้ากันไม่ได้แล้วค่ะเรื่องทำความสะอาดจะเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากๆที่สำคัญก็คือจะเป็นมุมต่ำจะเป็นมุมสูงก็ได้ทำความสะอาดในรถก็ง่ายและนี่ตัวถังเก็บฝุ่นตัวนี้นะคะอยู่ที่ 0.6 ลิตรค่ะที่สำคัญสามารถถอดมาทำความสะอาดได้ง่ายโอ้โหง่ายขนาดนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะคะอ๋ออีกอย่างนึงสามารถเคลื่อนย้ายได้แบบสะดวกมากและห้องเล็กห้องใหญ่ใช้ได้เลยเพราะว่าสายของเขามีความยาวถึง 3.8 เมตรค่ะย้ำกันอีกรอบวันนี้ราคาหลักร้อยนะคะจากปกติแล้ว 1,990 บาทโทรมาตอนนี้ค่ะลดพิเศษเหลือเพียงแค่690บาทและที่สำคัญไปพร้อมกับการรับประกันให้1ปีเต็มๆโอ้โหหลักร้อยแต่กำลังแรงดูถึง 15,000 PA เลยนะคะและกำลังแรงไฟนะคะอยู่ที่500วัตต์ทั้งเก็บฝุ่นตัวนี้ 0.6 ลิตรค่ะเธอเลยนะคะที่021143330ย้ำ021143330ค่ะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania นะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของหัวเปลี่ยนกันบ้างหัวเปลี่ยนของเขานี่นะคะมี2หัวด้วยกันจะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้ตามซอกตามซอนต่างๆนะคะสามารถที่จะซอกซอนไปได้ทุกจุดเลยและนี่ยังมีในส่วนของหัวแปรงแบบนี้ด้วยมาดูประสิทธิภาพกันตอนนี้สมมติว่ามีน็อตมีตะปูมีเศษเหล็กสามารถดูดทำความสะอาดได้หรือเปล่านี่ประสิทธิภาพของเขาลดขนาด

นี้2นาทีสุดท้ายโทรได้รีบโทรซื้อได้รีบซื้อเลยนะคะเพราะให้ในราคาพิเศษค่ะปกติแล้วสะดวกง่ายกระทัดรัดจะเป็นพื้นแบบว่าพื้นบ้านยังไงก็ตามแต่ใช้งานได้พื้นพรมก็ใช้ได้หรือบางคนบอกว่าใช้ทำความสะอาดในรถได้ไหมได้จ้ะหรือว่าจะเป็นผ้าม่านก็ได้เหมือนกันเนี่ยไม่อึดอัดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่หนักมือด้วยจับกระทัดรัดขนาดนี้โทรเลยที่021143330ปกติแล้วราคาอยู่ที่1990บาทค่ะแต่โทรตอนนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่690บาทเท่านั้น690บาทเท่านั้นไปพร้อมกับการรับประกันให้1ปีเต็มๆไม่ว่าจะเป็นบนโซฟาพื้นบ้านแบบใดก็ตามแต่สายยาว 3.8 เมตรนะคะต้องบอกเลยว่ากระทัดรัดมากและดีไซน์เรียบหรูดูลักชัวรี่วันนี้รอช้าไม่ได้อย่าให้เรื่องของการทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องยุ่งยากตอนนี้เกิดสายแน่นรอนิดนึงค่ะเพราะอะไรวันนี้ 1,990 บาทกดไว้เลยค่ะกดโทรกันได้นะคะเพราะวันนี้ให้ราคาหลักร้อยแต่กำลังแรงดูดหู 15,000 PA นะคะและมาพร้อมกับกำลังไฟ500วัตต์รอช้าไม่ได้ 1,990 บาทให้พิเศษช่วง5นาทีนี้ตอนนี้เหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะคะโทรเลยที่021143330 690บาทพร้อมจะส่งให้ทั่วประเทศถึงหน้าบ้านแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วแต่ยังโทรกันได้นะช็อปกันได้เลยกับช่วงเวลาดีๆช็อปสนั่นจ้า

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สักเซ
0: ธงกระพัน
1: ครับผมวันนี้นะฮะเราเดินทางมานะครับนะฮะ
0: อยู่ที่จังหวัดปทุมธานี
1: สวยๆ
0: ครับ
1: นะครับวัดที่มีเรื่องราวนะครับที่พวกเราเนี่ยชาวไทยควรจะรู
0: ้พาท่านผู้ชมมาที่วัดแห่งหนึ่งครับที่บอกท่านผู้ชมเลยว่าโอ้โหเก่าแก่ยาวนาน
1: 400ปี
0: แล้วก็แน่นอนว่านะฮะพระเกจิของที่นี่เนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ของเมืองปทุมธานีใช้คำนี
1: ้ที่เราอยู่นี่เรียกว่าวัดโบสถ
0: ์หลวงปู่เทียน
1: นะฮะวัดโบสถ์ปทุมธานี
0: ครับ
1: นะครับในอำเภอเมืองแล้วก็จะมีวัดโบสถ์นะฮะสามโคก
0: อยู่ที่สามโคก
1: ในอีกวัดหนึ่งอ
0: ันนั้นก็วัดใหญ
1: ่แต่ว่าถ้าทุกคนนะฮะรู้จักเลยก็คือวัดโบสถ์หลวงปู่เทียน

0: แล้วบอกเลยนะฮะว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่เทียนแห่งวัดโบสถ์ที่นี่นะฮะหลักล้านเซนแท่งแล้ววันนี้เนี่ยรายการของเราโกอินเตอร
1: ์ครับ
0: ทำไมฮะเพราะว่าผมจะมีแขกรับเชิญนะฮะเป็นเพื่อนผมจากเมืองจีนรักหลวงปู่เทียนมากศรัทธาหลวงปู่เทียนมาก
1: เหรอ
0: เก็บหลวงปู่เทียนเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย
1: โอ้โหเฮ้ย
2: โอ้ยพี่หนุ่มมีของดีแต่ไม่บอกแบบนี้อยากรู้แล้วล่ะสิงานนี้เซียนแท่งนี่งงไปเลยโอ้โหทำไมรายการนี้ดังไกลไปถึงจีนเลยเหรอเนี่ยโอ้โหหล่อเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปกราบพระประธานในอุโบสถไปพบกับท่านเจ้าคุณนะเจ้าวาด
1: ไป
0: เชิญครับ
2: เกริ่นมาแต่ละอย่างนี่บอกเลยนะครับว่าว้าวมากเลยครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวไปคุยประวัติวัดโบสถ์กันต่อเลยครับผมวัดเฮ้ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสหลีร้องก็ไม่ถูกอุ้ยร้องก็ไม่ถูกเอาเป็นว่าไปหาเจ้าอาวาสกันก่อนดีกว่าจ้าน
0: มัสการท่านเจ้าคุณนะครับ
3: สาธุ
0: ครับ
3: ธรรมนานั่งนั่งตามสบาย
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับรักษาการเจ้าอาวาสวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนนะครับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของที่วัดโบสถ์เนี่ยโอ้โหเป็นมายาวนานเหลือเกินพี่แท่ง
1: ครับอยุธยาตอนไหน
3: ตอนกลาง
1: เรา
3: เป็นพระเจ้าประสาททอง
1: เน
3: า
1: ะ
3: พระเจ้าประสาททอง
0: ก็เป็นเสด็จพ่อพระนาราย
3: ณ์เสด็จพ่อพระนารายณ์ตั้งนับแต่นี่ไปถอยหลังไป400ปี
0: ครับ
3: เมื่อก่อนที่นี่มันเป็นที่ดอนเป็นที่ดอนแล้วก็มีป่ายางเยอะมากพระเจ้าประสาททองท่านมีความเริ่มใสที่อยากจะสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิซึ่งพระพุทธมหาจักรพรรดิเนี่ยอยู่ในวิหารในนี้ตอนนี้เราอยู่ในอุโบสถแต่ว่าอุโบสถหลังนี้ก็สร้างในสมัยของพระองค์ท่านเช่นเดียวกัน
1: แต่โบสถ์เมื่อ400ปีที่แล้วก็ตรงนี้แหละ
3: ตรงนี้เลย
1: อย่างพระประธานอย่างเงี้ยดั้งเดิมเลยไหม
3: พระประธานนี้ดั้งเดิม
1: โอ้400ปี
3: 400ปีองค์พระประธานก็
1: ท่านมีชื่อไหมมีพระนามไหม
3: ตอนนี้ยังไม่ปรากฏคุณโยมว
1: ่
3: าท่านชื่ออะไรแต่ก็
1: วัดนี้ใครสร้างดีกว่า
3: วัดนี้ใครสร้างวัดนี้ใครสร้างเนี่ยยังไม่แน่ชัด
1: วัดราชวัดหลวงครับ
3: เป็นวัดราชแต่ที่แน่ชัดคือศิลปะเนี่ยเป็นของ
0: ยุโรป
3: ยุโรปก็คือสมัยของพระเจ้าประสาททอง
1: ทั้งหมดมาเนี่ย400ปีเจ้าวาดกี่องค์ครับ
3: ที่ปรากฏชัดๆก็ประมาณ4องค์เนาะ
0: 4รูป
1: เพราะว่าท่านเจ้าวาดแต่ละท่านเนี่ยอายุยืนนะ
3: อายุยืน
1: 90
3: 100 90
1: หลวงปู่เทียน90
2: คุณผู้ชมครับวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนปทุมธานีเป็นวัดเก่าแก่อายุร่วม400ปีวัดโบสถ์เดิมชื่อวัดสร้อยนางหงตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในหมู่ที่5บ้านกลางตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2164โดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดีและเอาชื่อหมู่บ้านที่ตนอพยพมาอาศัยอยู่ตั้งเป็นชื่อวัดและได้สร้างเสาหงขึ้นไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหงสาวดีวัดได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาในปีพุทธศักราช2167โดยอุโบสถหลังนี้เป็นหลังใหม่สร้างครอบอุโบสถเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาแต่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ชัดเจนและสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกราบไหว้ขอพรก็อยู่ด้านหน้าของอุโบสถนั่นเองครับที่นี่มีประชาชนมากราบไหว้ตลอดทั้งวันไม่ขาดสายนั่นก็คือมณฑปหลวงปู่เทียนนั่นเองครับ
0: ตอนนี้เราก็อยู่ที่มณฑปหลวงปู่เทียนนะฮะ
1: ครับ
0: ก็จะมีรูปหล่อนะฮะของหลวงปู่เทียนตั้งอยู่พร้อมรูปถ่ายด้านหลังโอ้โหดูแล้วแม่ขลังรูปหล่อเนี่ยสร้างไว้ตั้งแต่ในสมัยที่หลวงปู่เทียนยังมีชีวิต
3: ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
3: หลวงปู่ไป
1: นี่ไงมีภาพมียืนยันเนี่ยฮะ
0: ฮะ
1: ถ้าเรามาจะเห็นเลยฮะมีช่างภาพเก็บภาพไว้นะฮะหลวงปู่นั่งเป็นแบบอยู
3: ่ปั้นจนกว่าที่บอกว่าหลวงปู่พอใจหรือยังแต่หลวงปู่ก็บอกว่า
1: ปั้นเสร็จหลวงปู่ก็เดินมาเช็ค
3: ดูแล้วก็มีลูกศิษย์ภาพที่เห็นอยู่คือหลวงพ่อละมุนวัสเดชนี่ก็เป็นเกจิหนึ่งในปทุมธานีแต่วัดหลวงพ่อวัดเสด็จนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่คือหลวงปู่เนี่ยพอท่านเป็นเจ้าวาดแล้วก็เป็นที่มีชื่อเสียงพระในจังหวัดปทุมส่วนมากก็เข้ามาเรียนศึกษาวิชากับท่านมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่
2: คุณผู้ชมครับพระครูบวรธรรมกิจหรือหลวงปู่เทียนปุพพธัมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายน2419ตรงกับแรม1ค่ำเดือน12ปีชวดที่ตำบลกระแสงอำเภอสามโคกเมื่ออายุ11ขวบเริ่มศึกษาอักขระสมัยเบื้องต้นกับพระอธิการวัดป่าหรือวัดชัยสิทธาวาสแล้วย้ายมาอยู่วัดโบสถ์อำเภอเมืองเพื่อเรียนหนังสือไทยและภาษามอญกับพระอธิการนวลจนอ่านออกเขียนได้อายุ14ปีก็เข้ากรุงเทพศึกษาต่อที่วัดมหาพฤทธารามจนจบหลักสูตรจากนั้นเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในวังพระองค์เจ้าขาว1ปีจนอายุ20ปีบริบูรณ์จึงลาออกจากราชการ

0: และเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อเดือนมีนาคม2439ที่วัดบางนาอำเภอสามโคกมีพระรามันราชมุนีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาปุพพาธโมหลังอุปสมบทย้ายมาจำพรรษาที่วัดโบสถ์เพื่อศึกษาวิชากับพระอุปัชฌาย์จนมีความรู้แตกฉานปีพุทธศักราช2448ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ปีพุทธศักราช2457เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านกลางจังหวัดปทุมธานีปีพุทธศักราช2477เป็นพระครูชั้นประทวนและกรรมการการศึกษาสมณศักดิ์สุดท้ายได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดอราชั้นเอกราชทินนามที่พระครูบวรธรรมกิจจนมาถึงวันจันทร์ที่18กรกฎาคมปีพุทธศักราช2509หลวงปู่เทียนก็ได้มรณภาพลงโดยอาการอันสงบรวมอายุท่านได้ถึง90ปีและท่านได้อยู่ในสมณเพศถึง70พรรษาด้วยกัน
1: พระอาจารย์มนต์ดบนี่กี่ปีแล้วเนี่ย
2: มนต์ดบหลังนี้สร้างเมื่อสมัยที่ตมาเคยมารักษาการครั้งแรกเมื่อ15ปีที่แล้ว
1: ครับ
2: แล้ววิหารหลังนี้พระเจ้าลงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีในขณะนั้นน
1: ่
2: ะท่านเสด็จมาเปิดมาทำพิธีเปิดแล้วก็อัญเชิญหลวงปู่มาประดิษฐานแล้วก็เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นี้ที่6กุมภาพันธ์2546
1: ครับ
2: พระเจ้าอยู่หัวในขณะที่เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ทรงมากราบนมัสการหลวงปู่ที่นี
3: ่รูปหล่อของหลวงพ่อที่อยู่ตามวัดเนี่ยก็จะมีอัฐิธาตุ
2: มีฮะที่นี่ม
1: ีอ๋อเก็บไว้ด้านหลังฮะ
2: ครับแต่หลวงปู่ท่านมีวาระจิตดีมาก
1: ครับ
2: ใครมาท่านรู้เลยว่าจะมาถามเรื่องอะไรเช่นมาหาของหายเอ้ยไม่หายหรอกไปหาดีๆยังไม่ได้ถามท่านเลยและยังไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งที่ต้องการอะไรแต่หลวงปู่ท่านบอกเลยว่าเอ้ยหาดีๆไม่หายแต่อีกสิ่งนึงที่คนทุกคนต้องยอมรับว่าถ้าหลวงปู่ทักอะไรทุกคนต้องเป็นไปตามท่านหมด
3: วาจาสิ
2: ลูกแกหน่วยก้านดีมันเป็นทหารนะเป็นจริงๆเอ้ยไอ้หนูนี่น่ารักเนี่ยเอ้ยใช้ได้เป็นหมอเป็นจริง
1: ๆ
2: นี่คือหลวงปู่เนี่ยมีวาจาศิษย์มาก
0: ฟังแต่ละเรื่องของหลวงปู่เทียนแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าอึ้งไปตามๆกันในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านแต่ด้านหน้ามนต์ดบหลวงปู่เทียนก็ยังมีท้าวเวสสุวรรณที่มีประชาชนมากราบไหว้ไม่ขาดสายเอาเป็นว่าเราตามพี่ๆไปกราบท้าวเวสสุวรรณกันเลยครับ
1: ครับนมัสการครับ
4: เจริญพรทั้งสอง
1: พี่หมอนะครับได้รับมอบหมายจากพระอาจารย
4: ์
1: ให้มาเล่าเรื่องนะฮะท้าวเวสสุวรรณ
4: ครับผม
1: องค์แรกองค์ไหนฮะ
5: องค์แรกคือเป็นองค์ทองเหลืองที่อยู่ในศาลาเล็กๆนี่นะ
1: คุณ
5: หล
1: ว
5: งท่านนะฮะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านจะมีมหามาตย์นี่4ท่าน
1: 4ทิศ
5: ประจำบริวารท่าน4องค์ก็คือมีอรวกยักษ์ปุณกะยักษ
1: ์
5: โปริศาสตร์ลักษณ์นรสิงห์ยังใหญ่จะนับถือโปริศาสตร์ถือตะบองกับมีดล้านนาจะนับถือท่านนรสิงห์จะเป็นรูปสิงห์แล้วก็หน้าเป็นคนแต่ภาคกลางเราส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของอรวกยักษ์กับปุณกะยักษ
1: ์
5: ก็คือสีเขียวสีแดง
1: เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับใกล้ๆกันอีกนิดนึงอย่างที่หลวงพี่หมอบอกสวยนะครับองค์นี้เนี่ยสวย
5: ตามความเชื่อหลายๆคนก็คือเวลาที่เขาจะผูกผ้านะเขาจะใช้กระเป๋าตังค์โทรศัพท์นี่จะวางข้างขาท่านนะแต่เราก็จะผูกท่านก็คือถ้าอธิษฐานโชคลาภอธิษฐานสุขภาพก็จะผูกที่ตะบองท่านอธิษฐานการงานผูกที่แขนขวาอธิษฐานเรื่องครอบครัวความรักผูกแขนซ้ายเดินทางบ่อยผูกที่ขาท่านอย่างนี้นะฮะ
0: ดูแล้วพิธีกรของเรานี่คงอยากจะผูกมันทุกจุดเลยละครับแต่มาวัดนี้ให้ขอได้แค่ครั้งละอย่างนะครับพี่อย่าโลภนะครับพี่เอ้าชอบตรงไหนก็ผูกตรงนั้นละจ้า
5: ครบบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราจะลั่นคล้องถวายท่านอีก3ที
1: อัน
5: นี้จะเป็นถือว่าครบบริบูรณ
1: ์ได้ครับ

มาวัดโบสถ์นี่คุ้มค่าเลยนะครับมีพระวิทยากรแนะนำวิธีที่ถูกต้องแบบนี้ขอพรจะได้ประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าเลยนะพี่ๆอ่ะขอเผื่อแฟนรายการด้วยเด้อจะได้เฮงๆปราศจากโรคภัยกันทุกคนอ่ะสาธุสาธุสาธุพี่

0: ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์หมอมากๆนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามหาศาลาพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งนี้สวยงามและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้มากราบไหว้กันอย่างมากมายทั้งพระเจ้าตากสินมหาราชมีเจดีย์วัดอรุณจำลองมีพระพุทธรูปปางต่างๆที่สวยงาม
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กลับมาช่วงที่2ของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเรายังอยู่กันที่วัดโบสถ์หลวงปู่เทียนปทุมธานีกันนะครับวัดนี้เก่าแก่สวยงามและมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายให้เราได้ค้นหางั้นไม่รอช้าไปกันที่วิหารเก่าแก่ของวัดกันเลยบอกได้คำเดียวครับว่าเด็ดมาก
5: ตอนนี้เราก็อยู่ในวิหารนะฮะอายุเก่าแก่ประมาณ400ปีแล้วยิ่งเห็นพระประธานนะฮะพระพุทธมหาจักรพรรดินะที่บอกว่าโหสร้างมา
6: สวยงาม
5: สมัยพระเจ้าประสาททองยังสมบูรณ์
6: อ
5: ่ะ
6: นี่อันนี้เราอยู่ชั้น2
7: เราอยู่ชั้น2
6: ครับเขาบอกนะ
7: ชั้นแรกอยู่
6: พระอาจารย์บอกว่ามีด้านล่างด้วยด้านล่างเข้าไงครับอาจารย์ถึงปิด
7: เข้าด้านข้างเข้าด้าน
6: ยังเปิดให้เข้าย
7: ังเปิดให้เข้าได้แต่ว่าวิหารหลังนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากช่างชาวฝรั่งแถบยุโรปซึ่งในสมัย
6: วิธีก่อสร้างใช่ไหม
7: ใช่วิธีก่อสร้างเพราะว่าสถาปัตยกรรมอาคารปลูกสร้างในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นวิหารเรามักจะเห็นแค่เป็นอาคารชั้นเดียว
6: ครับ
7: ชั้นเดียวก็คือยกขึ้นมาเมตรหรือเมตรครึ่งแล้วเป็นบันไดสเต็ปแต่ความพิเศษของวิหารวัดโบสถ์เนี่ยเป็นอาคาร2ชั้น
6: อีกหนึ่งจุดในพระวิหารแห่งนี้ที่สำคัญไม่แพ้กันนะฮะก็คือพระประธานของเรา
7: พระพุทธมหาจักรพรรดิ
5: ครับมีที่มาม
7: ีพระพุทธลักษณะงดงามมากเป็นปูนปั้น
6: ปูนปั้นศิลปะ
7: เป็นศิลปะอยุธยาแท้เลยลูกซึ่งเป็นศิลปะหรือว่าเป็นพระราชนิยมของนะพระเจ้าทรงธรรมลูก
6: ครับ
7: นะซึ่งนะท่านได้มีพระราชศรัทธาที่จะนะสร้างพระพุทธรูปเอาไว
6: ้นะทรงเครื่องเต็มยศเลยนะ
7: เต็มยศเลยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพระพุทธมหาจักรพรรดิเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องจักรพรรดิก็คือทรงเครื่องพระเจ้าอยู่หัวชาวบ้านเนี่ยน้อยที่จะเป็นคนสร้างหรือไม่ปรากฏเลยก็ได้ในอดีตชาวบ้านไม่กล้าสร้างยกเว้นพระมหากษัตริย์แต่ก็มีเรื่องเล่าเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะพระมหากษัตริย์อยุธยาท่านมีพระราชศรัทธาโปรดให้สร้างขึ้นโดยการที่ขุดเอาบ่อดินเอาดินเหนียวที่อยู่หน้าวัดแล้วขุดเอาบ่อดินเอาดินเนี่ยมาปั้นมาปั้นเป็นพระพุทธรูปแล้วพระองค์ก็ทรงติดตามในการปั้นอยู่ตลอดจนพระองค์เห็นว่ามีพุทธลักษณะงดงามนะเหมือนกับที่ท่านไปสร้างที่วัดอื่น
6: ๆ
7: พอมาเห็นท่านก็ปลื้มปิติแล้วก็ท่านมีความศรัทธากับที่นี่มากพระองค์จึงได้อธิษฐานขอพรว่าขอให้มีพระราชบุตรหรือให้มีบุตรชายพระองค์ก็สมปรารถนาลูกพระโอรสของพระองค์ท่านก็คือ
5: สมเด็จพระนารายณ์
7: สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่ที่นี่มีสัญญาว่าขออะไรก็ได้แต่ขอได้อย่างเดียวขอได้อย่างเดียวแต่ก็ขอให้ในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีงาม
5: ชาวบ้านเขาก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อสมปรารถนา
7: เหรอ
5: พ
7: อขอได้แล้วสมเด็จ
5: ฮะ
6: นะเดี๋ยวเราไหว้ขอพรท่านหน่อยดีกว่านะ
5: จะได้สมปรารถนา
6: ฝากแฟนรายการด้วยนะครับ
7: ขอได้อย่างเดียว
6: ได้ครับ
0: มาถึงที่ขนาดนี้ก็ต้องกราบขอพรกันแบบใกล้ชิดเลยละครับผมเพราะว่า

0: ากันว่าหลวงพ่อสมปรารถนาองค์นี้ขึ้นชื่อในด้านการประทานพรโชคลาภสำเร็จดังใจรวมไปถึงความสมบูรณ์ด้านสุขภาพกล่าวกันว่าเป็นการเสริมโชคลาภไม่เจ็บไม่จนหน้าที่การงานเจริญตลอดทั้งปีทริคเล็กๆของการไหว้คือการไปกราบที่ด้านหลังท่านแล้วนำมือไปวางด้านหลังองค์พระนี่แหละครับเขาบอกว่าได้ผลดีนักแลเอ้าไปกันต่อที่มหาศาลาพระเจ้าตากสินมหาราชกันเลยครับผม
1: ตอนนี้เราก็อยู่ในมหาศาลานะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2: เจริญพร
1: นะฮะพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่รักเคารพของคนไทยทุกคนนะฮะเรียกว่าที่นี่นะไม่น่าเชื่อ Amazing นะพี่แท่ง
2: ครับก่อนเราจะไปไกล
1: นี่ลูกศิษย์พระเจ้าตากอะ
2: ทุกท่านไม่ได้ตกใจนะฮะอันนี้เป็นคนจริงๆไม่ใช่ว่าผมมีอยู่3คนมีด้วยนะฮะคนที่4เฮียซุงนะฮะ
3: เล่งผม
2: ครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับ
2: เป็นลูกศิษย์ฮะวัดนี้
4: ครับผม
2: เอซงนะครับ
1: สิทธิ์เอกเลยศรัทธามากๆ
2: เจ้าของแล้วก็พิธีกรจากรายการกินเที่ยวราวเดอะเวิร
1: ์ลไม่ต้องถามเอซงก่อนว่าทำไมถึงได้ศรัทธาที่วัดโบสถ์แห่งนี้มาก
4: จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นคนจีนเนี่ย
1: ครับ
4: เราเป็นคนทำมาค้าขาย
1: ครับ
4: สิ่งแรกที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจนโตก็คือต้องมีความว่าเฮงอยู่ในตัวเรา
1: ครับ
4: ผมไหว้พระผมไหว้ทั่วราชอาณาจักร
2: รู้แล้วทำไมมาถึงปทุมธานีเหตุการณ์คืออะไร
4: คือสิ่งหนึ่งนะครับคนเราค้าขายเนี่ยเขาบอกว่าให้หาพระที่คุ้มครองพระที่นี่นะครับจะมีหลวงพ่อชื่อว่าหลวงพ่อสมปรารถน
2: า
4: ด้านใน
2: พระมหาจักรพรรดิ
4: ใช่แล้ววันนี้เห็นว่ารายการศักดิ์สิทธิ์กรมพันมาที่นี
2: ่มาช่วยเลยใช่ไหม
4: ขอมาเสนอหน้าออกทีวีสักนิดนึง
2: ดีมาช่วยให้มาช่วยให้เก็ดเล็กเก็ดน้อยความรู้ทั่วไป
4: ครับ
2: นะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาจริง
1: มีประสบการณ์จริง
2: ๆนะ
1: มีประสบการณ์
4: สิ่งหนึ่งเขาบอกว่าคนเราจะไหว้พระไหว้เจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องตั้งใจแล้วผมบอกเลยขอเชิญชวนเลยนะ
1: ครับ
4: ใครที่เป็นผู้ชมที่ชมรายการอยู่ศักดิ์สิทธิ์กรมพันในวันนี้ถ้าคุณไม่เคยมาวัดโบสถ์แห่งนี้หลวงปู่เทียนเฮียสงตีตายเพราะว่าคุณไม่ใช่ตัวจริงในการหาพระหรือหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ความเฮงหาความเฮงใส่ตัวต้องมาที่นี่ไม่งั้นเฮียสงตีตาย
1: จะบอกว่าอย่างนี้นะท่านเจ้าคุณเนี่ยก็มีดำริว่าจริงๆเนี่ยทางวัดเนี่ยก็อยากจะสร้างนะพระเจ้าตัดสินเนี่ยเรียกว่ารูปเคารพหรือว่าพระบรมราชานุสาวรีย์ของท่านเนี่ยให้ยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะในสมัยที่ท่านเนี่ยสถาปนากรุงใหม่หรือว่ากู้กรุงเนี่ยนะ
2: เจริญพร
1: ท่านชวนชาวมอญมาช่วยรบแล้วก็ท่านก็ตอบแทนชาวมอญเหล่านั้นน่ะที่มีพระคุณกับประเทศชาติของเราเนี่ยด้วยการให้ที่บริเวณเนี้ยชาวรามัน
2: น่ะ
1: ให้ที่บริเวณปทุมธานีบริเวณวัดโบสถ์แห่งนี้นะฮะให้ที่อยู่ที่กินทำกิน
5: ไม่ใช่ว่าไม่มีพระองค์ท่านไม่มีประเทศไทย
1: ครับ
5: ไม่มีพระองค์ท่านก็ไม่มีปทุมธานีเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
5: เพราะว่าผืนแผ่นดินตรงนี้เนี่ยถือว่าพระเจ้าตากสินท่านประทานให้คนมอญได้มาพักพิงแล้วก็ได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระองค์อ
1: ยู่กันอย่างร่มเย็น
5: แล้วก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
1: ครับเอาละครับช่วงนี้ก็ได้พลังใจดีๆและ
2: เป็นอีกหนึ่งที
1: ่นะครับ
2: ต้องมาไหว้เลยนะฮะตรงนี
1: ้มหาศาลาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2: ครับ
1: นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเฮียสงเล้งหงมากๆนะครับ
2: ขอบคุณ
1: คร
2: ับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมากครับขอบคุณท่านเจ้าคุณนะครับ
4: ขอบคุณนะครับมากันเลยครับมากันเลยครับ
5: ขอให้มีความสุขให้เจริญรุ่งเรือง
0: ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามหาศาลาพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งนี้สวยงามและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้มากราบไหว้กันอย่างมากมายทั้งพระเจ้าตากสินมหาราชมีเจดีย์วัดอรุณจำลองมีพระพุทธรูปปางต่างๆที่สวยงามนอกจากได้มาทำบุญแล้วยังได้ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินในโซเชียลได้อีกด้วย
6: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ
3: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย2โมงทางช่อง9กด30ไว้เราห้
7: างโอติกซันเปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30
0: กลับมาในช่วงคงกระพันวันนี้เราจะได้พบกับวัตถุมงคลหายากของหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์กันนะครับท่านสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังมากมายล้วนปรากฏพุทธคุณเป็นที่ประจักษ์เลื่องลือช่วงสงครามอินโดจีนท่านสร้างเครื่องรางของขลังแจกจ่ายแก่ชาวบ้านทั้งเสื้อยันผ้าประเจียดตะกรุดหรือพระสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณสอดตะกรุดสาลิกาและพระปิดตาฝังตะกรุดสาลิกาอันลือเรื่องด้านเมตตามหานิยมทำให้ชื่อเสียงของท่านขจรไกลวัตถุมงคลทุกประเภทเป็นที่นิยมสะสมและแสวงหามาตั้งแต่อดีตและหาดูหาเช่าของแท้ได้ยากยิ่งในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญปั้มรูปเหมือนรุ่นแรกปี2490ได้รับการยกย่องให้เป็นเหรียญยอดนิยมของจังหวัดปทุมธานีถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ
1: ช่วงคงกระพันนะครับช่วงนี้นะฮะเราจะมานะฮะพาท่านผู้ชมไปพบกับวัตถุมงคลนะฮะของหลวงปู่เทียน อย่างที่บอกนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญจากเมืองจีนมาด้วย
2: ครับ
1: เป็นคนที่นะฮะเป็นสาวสวยที่สะสมนะฮะหลวงปู่เทียน
2: ครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาชอบวัตถุมงคลแล้วก็ยังสะสมวัตถุมงคลต่างๆอีกมากมายรวมทั้งนะฮะ
2: เอาง่ายๆผมก็งงไปกับท่านผู้ชมแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันเนี่ย
1: แล้วก็อีกท่านนึงนะฮะน้องเฟียส
2: ครับ
1: นะครับก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลวงปู่เทียนนะฮะพบกับแขกรับเชิญเราเลยฮะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เฟียสสวัสดีฮะ
1: คุณยานีย
2: านี
1: คุณยานี
2: เรียกง่ายๆนะฮะออกเสียงง่ายๆเป็นคนจีน
1: เดี๋ยวถามคุณยานีหน่อยไหมว่าทำไมถึงได้ชอบนะสะสม
2: นี่เหร
1: อพระเครื่อง
8: น
1: ี่เหร
8: อ That's right
1: นี่เหร
8: อนี่เหร
1: อ Why do you like Thai amulet
8: Actually, I have always been attached to magical things when I was little.
1: Oh, really?
8: Yes. And when I started abroad, I heard so much about Thailand, like so mysterious and so magical.
1: Can you tell us about the story that you experienced?
8: I experienced a lot of experiences, and I started my amulets with Lompate amulets. Yeah, and then a very close friend in Lompate line told me about Lompate. Yeah.
2: ก็คือจำได้ว่ามีหลวงพ่อเต๋อ
1: คือเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่องวัตถุมงคลของไทยนะเขาก็เลยรู้สึกศรัทธาแต่นี้เนี่ยก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงพ่อเต๋อเยอะ
2: ครับ
1: แล้วหลังจากที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงพ่อเต๋อเนี่ยเพื่อนเขาก็เลยแนะนำให้รู้จักหลวงปู่เทียนเฟียสทำไมถึงได้มาศรัทธาหลวงปู่เทียนฮะ
9: บ้านผมอยู่แถววัดด้วยครับห่างจากวัดประมาณ1กิโล
1: อยู่แถวนี้
2: คนปทุม
9: แล้วคนพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะศรัทธาท่านมากเราก็ฟังคำบอกเล่ามาครับแล้วก็หามาสะสมบ้างช่วงแรกๆแล้วก็เจอประสบการณ์กับตัวเองค่อนข้างเยอะคร
2: ับหลวงปู่เนี่ยทำวัตถุมงคลกี่รุ่นกี่เหรียญ
9: คือจริงๆต้องบอกว่าหลัง2500ขึ้นมาหลวงปู่ดังมากครับตั้งแต่เข้าเฝ้าในหลวงเนี่ยคนจะรู้จักเยอะมาก
1: ครับ
9: เพราะในช่วงนั้นหลวงปู่จะสร้างพระทุกรูปแบบ
2: ปี2500
9: ใช่ครับสร้างตั้งแต่ช่วง2490ขึ้นมาถึง2500ต้นๆนะครับสร้างเหรียญสร้างพระผงสมเด็จพระผงพิมพ์ต่าง
1: ๆ
9: ปิดตาตะกรุดพระยันคือมีทุกรูปแบบคร
1: ับ ครับ and how long that you collected
8: หลวงปู่เทียน about 3-4 years
1: 3-4 years
8: yeah
1: because your friends introduced you
8: yeah my friend introduced me into หลวงปู่เทียน
1: now which one is your หลวงปู่เทียน please show me
8: where's my หลวงป
2: ู่เทียนเหรียญไหนที่เขามีนะฮะ
8: ปิดตา
2: สมเด็จโอ้โหออกเสียงชัดเลย
1: อันนี้อยากจะแนะนำรุ่นไหนอ่ะเดี๋ยวให้น้องเฟียส
2: วันนี้เอารุ่นไหนมาฝาก
9: ก็หลักๆก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ
2: ที่นิยมใช่ไหม
9: ใช่ที่จะนิยมแล้วก
2: ็มีชื่อไหม
9: เป็นก็เหรียญรุ่นแรกแต่ว่าจะไปออกที่วัดบ่อเงินครับเพราะว่าหลวงพ่อเทียนท่านเป็นคนไปสร้างวัดบ่อเงินไว้ก็ออกเหรียญเป็นที่ระลึกไว้
1: ที่ล่ำลือกันว่าเป็นเหรียญปั๊มที่สวยที่สุดในประเทศไทยคือรุ่นนี้
9: ใช่ครับข้างหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่และข้างหลัง

0: ก็จะเป็นเหมือน
1: ลูกชายท่านเลย
0: ใช่ครับใช
1: ่นะครับนะฮะ
2: โอ้โหเซียนจริงๆพกแว่นตลอด
1: บอยท่านอาจารย์บอกว่าต้องเอานิ้วชนนิ้ว
2: นั่นแน่บอยสอน
3: ระดับเซียนแท่งนี่แถมยังมีเซียนบอยมาสอนอีกนะครับแหมเทพครับเทพตัวเทพวงการพระเครื่องแล้วเรื่องผู้หญิงจริงๆอุ้ยลืมอาหยอกนะพี่นะ
1: บอยสอนแต่บอยไม่เคยพาพี่ไปดูไปซื้อพระเลยนะ
2: ก็ไม่มีตังค์อ่ะ
1: ไม่ใช่
2: เขาเล่นระดับหลักล้านหลักอะไร
1: อยากตามไปดูวิธีการซื้อพระตามบ้าน
2: อ๋อครับ
1: นะฮะติดต่อรายการศักดิ์ศรีของพันไปด้วยกันได้นะ
2: ครับ
1: เราอยากเห็นเหมือนกันว่าคนที่เขามีแล้วเขามาเปิดดูกัน
2: เซียนแท่งเป็นไงเห็นอะไรไหมเนี่ย
1: เขียนว่าพระครูบวร
2: ฮะ
1: ธรรมกิจ
2: เฟียสครับอย่างเหรียญปั๊มรุ่นนี้ถ้าต้องการจะเช่าหาเป็นพลังใจในท้องตลาดเขาเท่าไหร่อะประมาณ
0: ถ้าสภาพสวยๆสภาพสวยๆก็ประมาณ800,000ถึง1,000,000นะคร
1: ับ
0: สภาพสวย
1: ๆ1 million
4: ว้าว
2: ปล่อยเลยไหม500,000เอาไหมเนี่ยมีอยู่องค์นึง
0: อันนี้ก็สวยอันนี้เป็นรุ่นทุน9ถวายในหลวงด้วยคร
2: ับ หน้าเสียนแท่งทุน9ถวายในหลวงรุ่นเขาเรียกหลังลายเซ็น
0: หลังลายเซ็นครับใช่
3: นี่เป็นไงล่ะเสียนแท่งบอกแล้วว่าหนุ่มนวลจันทร์ของจริงตัวจริงคนจริงพระจริงใครก็ได้ครับช่วงนี้ครับไม่กลัวเลยจันเหนียวจัดอุ้ยโม้ไปปะวันเนี่ย
2: อันนี้เป็นรุ่นแรกนะ
0: รุ่นแรกครับ
2: 2490นะฮะ2490หลังจากนั้นเป็นรุ่นไหนดีฮะ
0: ที่ดังของหลวงปู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อผงครับจริงๆที่ดังที่สุดก็จะเป็นเนื้อผงครับเพราะหลวงปู่ท่านถ้าเรารู้จักผง12นักสัตว์เนี่ยเราหาใน Google หรือในอินเทอร์เน็ตล่ะจะขึ้นชื่อหลวงปู่เทียนเป็นคนแรกเสมอครับเพราะท่านเป็นคนเดียวที่สำเร็จวิชา12นักสัตว์พระนภะเนื้อผงของท่านจะมีหลากหลายมากครับและเป็นที่นิยม
1: อันนี้วัดโบสถ์ไหมฮะ
0: วัดโบสถ์ครับ
1: อันน
0: ี
1: ้
0: นะเป็นพิมพ์สมเด็จครับ
1: ออกครั้งแรกที่วัดโบสถ
2: ์อันนี้ของยานี
0: ของยานี
2: ใช่ไหมฮะสวยที่สุดในประเทศไทย
1: เท่าไหร่พี่ตอนนี
0: ้ถึงแสนกว่าบาทถึง200,000ครับ
2: โอ้ยจับต้องได้เซียนแท่ง
1: ไหวนะไหวอยู
2: ่ไหวอยู่อันนี้พอมีเงิน
0: สมัยก่อนเซียนโบราณเขาจะบอกถ้าไม่มีของสมเด็จโตก็ให้ใช้หลวงปู่เทียนแทนได้เลยประมวลสารก็คือเป็นพระของสมเด็จโตซะส่วนใหญ่ครับในสายสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเขาจะยกให้หลวงปู่เทียนเป็นอาจารย์ใหญ่ครับ
2: ครับ
0: ว่าจะมีพิธีปลุกเสกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมาขอผงจากหลวงปู่เทียนไป
1: เหรียญต่อไปแล้วครับ
2: ครับผม
0: อันนี้จะเป็นเหรียญทองคำครับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของท่านครับ
1: นี
0: ่เป็นรุ่นเดียวที่จัดสร้างด้วยเนื้อทองคำด้วย
1: แนะนำให้ได้รู้จักกันนะครับเหรียญทองคำรุ่นสุดท้ายที่ท่านหลวงปู่
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: มีกี่เนื้อฮะรุ่นนี
0: ้มีเนื้อทองคำเนื้อเงินแล้วก็ทองแดงครับสร้าง92เหรียญครับ
2: เป็นรุ่นที่สร้างตอนที่ท่าน
1: สร้างน้อยนะ
0: ใช่แล้วก็นำเบอร์9กับนำเบอร์99เนี่ยคือมอบถวายในหลวงรัชกาลที่9ไป
2: ครับในตลาดเขาหากันประมาณเท่าไหร่คร
0: ับ ไม่ได้ประมาณ5-600,000แต่ว่าไม่มีของอ่ะ
2: ยานี do you have this
4: I don't have this
2: go
1: you can
4: yeah it's so expensive
2: nothing expensive for you why you like หลวงปู่เทียนนะเมื่อไหร่make you feel good?
4: Yes, because Long Pa Tian is monk. I did research on monk. Actually, I think they're related to Chinese because the research said monks actually moved from China to Thailand like maybe centuries ago.
2: ท่านเป็นชาวมอญแล้วก็เชื่อว่าท่านน่าจะมีเชื้อจีนก็น่าจะผูกพันกับเขาคือเขาก็เป็นคนจีนไง
1: อย่างพระปิตานี่แหละครับเรื่องราว
0: พระปิตาอย่างพิมพ์เนี่ยครับจะเป็นผง12นักสัตว์ล้วนๆนะครับสร้างหลักร้อยครับเพราะว่าพระหลวงปู่เทียนส่วนใหญ่จะไม่ใช่พระทำโรงงานนะคร
2: ับ
0: จะเป็นการทำแฮนด์เมดกันที่วัดเพราะนั้นน่ะตำผงเนี่ยได้เท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้นส่วนไหนก็จะอยู่แค่หลักร้อยต้นๆครับเพราะนั้นจะพบเจอน้อยมากครับ
1: มีอันไหนวันนี้เราต้องดูอีกครับพี
0: ่องค์นี้เป็น
1: พิเศษ
0: พระปิตางาแกะครับ
1: เรื่องราวเป็นไงพี่เฟียส
0: คือปิดตารุ่นแรกของหลวงปู่ครับก่อนที่จะมาทำเป็นบล็อกเนี่ยเขาจะแกะเป็นงาขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นแม่แบบในการไปกดบล็
1: อ
0: กเพราะนั้นเนี่ยองค์นี้นอกจากจะเป็นพระปิดตารุ่นแรกแล้วยังเป็นองค์แรกด้วยและองค์เดียวด้วยครับ
2: โอ้นี่ต้องเก็บไว้เลยนะคุณเฟียส
0: ผมห้อยติดคอตลอดครับ
2: นี่ห้อยอยู่เลยนะเพราะว่า Master
4: yes.
2: เดี๋ยวคุณยานีก็จะบุก
4: There's only one
2: You have to ask from him.

0: มีภาพเหมือนด้วย
1: ใช่ครับภาพเหมือนก็มีครับมีหลากหลายเลยครับของหลวงปู
0: ่แล้วองค์ใหญ่นี่ฮะ
1: องค์ใหญ่อันนี้พิเศษมากครับ
2: โอ้
1: คือผมขอเท้าความนิดนึงครับตอนที่หลวงปู่เทียนขอเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวครับคือท่านยื่นขอเรื่องไปเนี่ย1เดือนแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็ให้เข้าเฝ้าเลย
2: ครับ
1: แล้วหลังจากเข้าเฝ้าเสร็จเนี่ย2เดือนท่านก็เสีย
2: ครับ
1: ทีเนี้ยหลวงปู่เทียนท่านสร้างเป็นสมเด็จองค์ใหญ่1องค์กระดาษประมาณกระดาษ A4 ครับเพื่อถวายในหลวงโดยเฉพาะซึ่งมวลสารเนี่ยจะเป็นมวลสารของสมเด็จวัดระฆังล้วนๆเลยที่หลวงปู่นาคท่านให้มาครับและท่านก็ทำพระแบบนี้ไว้ประมาณ30องค์เพราะฉะนั้นแบบนี้จะมีน้อยมากอยู่ในชุดที่ทูล9ถวายครับเหมือนที่พี่หนุ่มได้ไปเมื่อกี้ก็อยู่ในชุดเดียวกันครับ
0: หลวงปู่เทียนนี
2: ่
0: ต้องตะกรุดนะ
1: ต้องตะกรุด
2: เอาเหรอฮะ
0: ต้องตะกรุดนะ
2: มีมาให้ดูบ้างไหมฮะ
1: มี
2: โอ้ยนี่ยานี่ this is you must have หลวงปู่เทียน
3: is very rare
1: อันนี้เขาเรียกตะกรุดมหาลูดครับสร้าง108ดอกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะบูชานี้เป็นใบเสร็จจากวัดสมัยก่อนบูชาดอกละ150บาท
2: อันนี้ก็น่าจะแรไอเทมนะหายากนะ
1: หายากครับหายาก
2: เจอเยอะไหมฮะ
1: ปัจจุบันที่เห็นหมุนเวียนกันก็ 3-4 ดอกเท่านั้นครับพบเจอน้อยมากครับ
2: ครับ
1: ราคาก็คือประเมินค่ากันลำบากมากครับ
0: คราวนี้แฟนรายการดูอยากจะเก็บไว
1: ้ครับ
0: วัดนี้เรามีอันนี้ของหลวงปู่วัดนี้มีอันนี้ของหลวงพ่ออย่างหลวงปู่เทียนไปหาที่ไหนยังไง
1: ถ้าใน Facebook ก็จะมีเพจของหลวงปู่เทียนนะครับที่ลูกศิษย์จัดตั้งขึ้นมาชื่อเพจศรัทธาพระครูบวรธรรมกิจ
0: แนะนำให้เข้าเพจนี้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ค่อนข้างจะเชื่อถือได
1: ้มีแอดมินคอยกั่นกองพระเกศพระแท้ให้ตลอดแล้วก็เราจะตั้งกฎกันไว้ว่าทุกๆ1องค์ที่สมาชิกเข้ามาถามเนี่ยคุณต้องจ่ายเงิน20บาทเข้าวัดก็คือโอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงเลย
2: เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเรื่องราวนะฮะของหลวงปู่เทียนนะครับโดยน้องเฟียสแล้วก็คุณยานีนะครับขอบคุณมากๆเลย
0: ขอบคุณ
2: ม
0: ากครับ
2: เสียๆเสียๆครับเสียๆครับ
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
4: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
5: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
6: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: าอร่อยรอบวัดวันนี้พาคุณผู้ชมมายังร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ว่ากันว่าอาหารของที่นี่จัดจ้านในย่านปทุมวิวนี่หลักล้านเบิกบานยามเย็นแถมพุงปริ้นกลับบ้านแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับโอ้โหพูดมาสักขนาดนี้ก็ต้องไปชิมให้รู้กันไปเลยจ้ากับร้านที่มีชื่อว่าครัวบุษบันกุ้งเผาวอเตอร์วิว
1: ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เราออกจากนะฮะวัดโบสถ์มาแค่ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับไม่ถึง1กิโลก็มาถึงครัวบุษบันแล้วบรรยากาศดีมากเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและวันนี้นะฮะผู้ที่จะมาแนะนำเมนูอาหารให้กับเรานะครับก็คือคุณกุ้งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ผู้จัดการ
2: ค่ะเป็นผู้จัดการร้านครัวบุษบันกุ้งเผาวอเตอร์วิวค่ะ
3: บุษบันนี่นะฮะหมอคุณกุ้งบอกว่าเป็นชนิดหนึ่งของดอกบัวปทุมธานีเนี่ยเป็นเมืองดอกบัว
1: ครับ
3: เดี๋ยวเรามาดูว่าครัวบุษบันเนี่ยมีอะไรเด
1: ็
3: ด
1: เริ่มต้นที่ไหนดีครับน้องกุ้ง
2: ปูไข่ดองเลยค่ะอันนี้จะเป็นเมนคอร์สของเราที่ลูกค้าสั่งมาแทบทุกโต๊ะคือต้องสั่ง
3: อันนี้นะ
2: จะมีแบบปูดองไทยกับปูดองเกาหลีค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบ
1: เฮ้ยมีปูดองเกาหลีด้วยเหรอ
2: มีค่ะถ้าเกาหลีจะรสชาติจะไม่จัดเท่าปูดองไทยปูดองไทยจะรสชาติแบบว่าแซ่บกว่า
1: ต้องให้เสีย
2: งอันนี้สำหรับสายชนที่ชอบทานเผ็ดเนี่ย
1: ต้องให้เผ็ดจัดเลยพี่หนุ่มไม่ไหวนี่ไม่ผมเผ็ดผมกลัวเผ็ด
3: เฮ้ยมาลองแล้วต้องรู
0: ้พี่แท่งนะพี่แท่งก็พี่หนุ่มเขากินเผ็ดไม่ได้ก็ยังบังคับให้กินนะพี่แกล้งปะเนี่ยเอาไว้พี่พาสาวๆมากินดีกว่านะพี่นะรสจัดๆแบบเนี้ยสาวๆเขาชอบ
1: ง่ายใคร
3: อร่อยจริง
1: จิบจับจิตจัด
3: น้ำราดเขานี่เด็ดมาก
1: เหรอ
3: ใช
1: ่นะขอหนุ่มนิดนึง
3: ไม่เผ็ดขนาดนั้นหนุ่มจริงๆ
1: ไม่เผ็ดนะ
3: ใช่คุณรีบกลืนพริกเข้าไปก่อนคุณอย่าไปเคี้ยว
0: นั่นไงละป่าแท่งอําแบบเนี้ยเอ๊ะหรือจะจริงเอ้าชิมให้รู้เรื่องไปเลยครับพี่หนุ่มโซโซครับเ
3: ฮ้อร่อยอร่อยมาก
1: โอ้ท่านผู้ชม
3: อร่อยนะ
1: ต้องยอมรับว่าอร่อยมาก
3: กุ้งสด
1: ผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ทานเมนูแบบนี้นะอร่อย
3: น่าสนใจน่าสนใจนะฮะ
1: อย่างที่พี่แท่งพูดเลย
3: ยำแบบไทย
1: คือถ้าทำน้ำยำได้รสชาติแบบนี้นะขายที่ไหนก็ได้ฮะ
3: ก็คิดดูอร่อยป่ะไม่รู้ว่ามีซ้ำอ่ะ
1: ไม่แล้วปูเขาสด
3: ยังมูฟออนไม่ได
1: ้ปูเขาสด
3: มูฟออนไม่ได้ต้องขอต่อ
1: ท่านแหมใช้ศัพท์พูดกับสาวๆก็อย่างเงี้ยนะมั้งนะมูฟออนไม่ได้พี่ยังมูฟออนไม่ได้น่า
0: สงสัยจะจริงนะครับพี่หนุ่มมูฟออนมากี่คนแล้วก็ไม่รู้จะมาบอกมูฟออนไม่ได้แบบนี้นะครับพวกเราพร้อมใจกันบอกเลยนะครับว่าไม่เชื่อ

0: ำนี่คือขยำนี่แหละเน
1: า
0: ะ
1: ออกปากใต้ใช่ค่ะปากใต้ค่ะ
0: น้ำพริกย่ำน้ำพริกย่ำ
1: ใช่ค่ะ
2: น้ำพริกใต้
0: ครับขออนุญาตมือเลยฮะ
2: กลิ่นหอมนะมีกลิ่นพิเศษ
0: โอ้เป็นไงพี่แดงยำใหญ่คลาด
2: เด็ดขาดมากกินข้าวสวยอร่อยแน่นอนไข่เจียวสักใบหนึ่ง
0: คุณผู้ชมอร่อยมากนะครับ
2: ต้องสั่งครับดอกจัน
0: มีความรู้สึกนะมีความคล้ายๆกับกะปิหวานนิดๆด้วยนะ
1: คล้ายๆกันค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเป็นน้ำพริกมากกว่าเป็นน้ำพริกมากกว่า
2: เออ
0: นะอุ๊ยอร่อย
2: อร่อยอร่อย
1: เมนูนี้อันนี้จะเป็นเมนูแกงโบราณค่ะคือแกงลันจวนอันนี้จะเป็นลันจวนปลาทัง
0: คร
1: ับ รสชาติจะจัดนิดนึงค่ะ
0: ไม่ได้เผ็ดมากนะแต่ผมจะอธิบายนักผู้ชมยังไงดีมีความรู้สึกเหมือนต้มส้มถ้าใครเคยกินต้มส้มปลากระบอกนะแต่เป็นต้มส้มที่มีกะปิ
1: แล้วจะสด
0: แล้วพอมีกะเพรานะมันก็จะมีกลิ่น
1: ใช่ค่ะ
0: นะทำให้เราสดชื่นนะครับเอ้ยอร่อยมากท่านผู้ชม
2: รับรู้ถึงความสมุนไพรกินของอร่อยบวกกับวิวอย่างนี้นะครับ
0: ไม่สงสัยว่าทำไมเป็นเมนูท็อปสองของที่นี่
2: อร่อยอร่อยอร่อย
0: นี่ยังไม่มูฟออนนะ
2: ยังไม่มูฟออน
0: ไปต่อไม่ได้นะครับ
2: ไปเหอะมูฟเ
0: หอะมูฟไหม
2: กุ้งรออยู
1: ่กุ้งรออยู
2: ่กุ้งรอผมไม่ได้กินกุ้งแม่น้ำมานานแต่ร้านนี้ทำให้ผมรู้สึกแบบอยากกินวันนี
0: ้เ
2: ห็นแล้วอยากกินจะดุมแบบมูมามให้ด
0: ูเห็นอย่างนี้แล้วผมหมั่นเคี้ยวพี่หนุ่มอยากกินมากเพราะพี่หนุ่มชอบโอ้ยท่านผู้ชมดู
2: ยกเหมือนส่งพระเลยยกเหมือนส่งพระเลยหนุ่มกินแบบแมวน้ำจิ้มก่อน
0: พี่แท่งมันต้องปนกันดิแล้วซีฟู้ดเนี่ยซีฟู้ดอยู่ตรงนี้เป็นไงฮะน้ำจิ้ม
2: ยอดหนุ่ม
0: โอ้โหนั่นมันหมดแล้วเหรอ
2: มันหมดแล้วผมเริ่มที่หัวเลยผมกลัวอิ่มแล้วไม่อร่อยไงผมก็ไปที่นี่ก่อนเลย

0: ทางนี้บ้าง
1: ลูกค้าโต๊ะอื่นมองนี่มันรายการอะไรวะ

0: นี่ฮะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเมนูที่ต้องสั่งนะครับสำหรับครัวบุษบันวันนี้นะต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับน้องกุ้งทุกเมนูอร่อยผ่านหมดเลยวันนี้นะฮะโอ้โหได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดโบสถ์นะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าสุดยอดนะครับประวัติความเป็นมารวมทั้งนะฮะหลวงปู่เทียนแล้วก็เรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: สถานที่สำคัญ
0: ครับผม
1: นะครับนะฮะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเดินทางมาแล้วก็ไปกลับได้เลยในวันเดียว
0: ครับสำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทำอาหารได้หลากหลายเมนูในเครื่องเดียวนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำอาหารครับ
1: ร้อนเร็วอร่อยไวในทุกมือค่ะเพราะทุกมื้อที่ดีเริ่มต้นจากเตาที่ใช่ค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคาชิวารุ่น WP2200 นะครับวันนี้แถมหม้อแขกกลางอีก3ใบและแถมตะเกียบ4คู่ครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษกับชอมเนียเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากับเราได้ค่ะกับชอมมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนค่ะมามีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวาแบบนี้ติดบ้านเอาไว
2: ้เอาล่ะวันนี้โปรดีด้วยนะฮะคาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับมาพร้อมกับของแถมที่โอ้โหเรียกว่าเลิศมากเลยนะฮะหม้อแขก3ใบ3ขนาดครับ19 17 15 ซม.นะครับแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่ในราคาเพียงแค่990บาทยังไงวันนี้คุณผู้ชมโทรให้ทันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะผู้ชมค่ะมาพูดถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันบ้างหลายๆบ้านนิยมใช้กันแล้วนะเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องเสียเวลามารอเติมแก๊สค่ะหรือว่าจะต้องมาหาที่ตั้งเตาแก๊สด้วยไหนจะใช้พื้นที่ครัวค่อนข้างใหญ่เนาะทีนี้พอเรามีเพียงแค่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้เราสามารถทำอาหารได้ทุกที่ง่ายๆเลยค่ะขอเพียงแค่มีพื้นที่เล็กๆเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหอพักนะคะหรือว่าแม้แต่จะสั่งสรรค์เมนูอาหารในครอบครัวก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันความสวยงามกันดีกว่าทุกคนตัวนี้นะคะดีไซน์สวยงามเลยตัวด้านหน้านะคะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยเป็นระบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกับกำลังไฟ 1,300 วัตต์ค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันเมนูหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำผัดไฟแรงสุกี้นึ่งตุ๋นนะคะพร้อมกับการตั้งเวลาทำอาหารได้อีกด้วยค่ะแล้วหลายคนเป็นกังวลว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยจะปลอดภัยไหมไว้วางใจได้หรือเปล่าคาชิว่าเขามีมอกนะคะยังไม่พอนะตัวนี้มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเรายกหม้อยกกระทะออกจากเตาด้วยเดี๋ยวจะทำให้ดูเปิดเตาแล้วต
2: ั้
1: งเวลาแล้ว1 2 3ยกปุ๊บ
2: นี่ดูจากหน้าจอนะ
1: ตัดไฟเลยทันทีเห็นไหมคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นกังวลว่าเวลาทำอาหารบางทีเรารีบ
2: ถูกต้อง
1: รีบยกหม้อยกกระทะออกไปเลยเนี
2: ่
1: ยแล้วก็เฮ้ยลืมปิดเตา
2: ถูกต้อง
1: จะเกิดอะไรขึ้นไหมตัวนี้มั่นใจได้เลยค่ะ
2: แล้วตัวของในด้านของหน้าเตาเรียบด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายเพราะเป็นเซรามิกแบบนี้นะฮะอันนี้ใครที่กำลังดูอยู่นะใครที่อยู่บ้านอยากทำอาหารแบบหลากหลายมีปาร์ตี้หรือจะเป็นน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอพักนะครับหรือจะเป็นคนที่อยู่คอนโดทำอาหารได้ง่ายๆนะครับวันนี้ซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: คาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP

0: 2200นะครับวันนี้มาพร้อมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า1ชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีหม้อแขกอีก3ใบ3ขนาดเลยนะครับมี19 17 15ซมและยังให้ตะเกียบอีก4คู่ครับราคาเต็มจากราคาปกติ 3,079 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะวันนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค่990บาทนะฮะย้ำครับ990บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cot
1: คุณผู้ชมคะมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นทำอาหารด้วยการใช้เตาไฟฟ้าของเรานะคะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองค่ะสังเกตดีๆในนะว่าพื้นที่ที่ผมใช
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะพื้นที่เล็กๆขอเพียงแค่มีเตามีกระทะที่เราใช้เป็นไซส์30ซมเพราะฉะนั้นใหญ่แบบนี
0: ้
1: ก็สามารถวางบนหน้าเตาได้นะคะนี่เราก็ขอแค่มีตะหลิวแค่นี้เองนะทำกับข้าวได้เลยตัวนี้นะคะเสร็จแล้วหม้อร้อนแล้วกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันเข้าไปแบบนี้นะทุกคนขาจากนั้นวอร์มสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ
0: ออกแล้วนะนิดนึงแล้วนะ
1: ใช่ใส่แล้วนะ1 2 3ค่ะ
0: โอ้เอาละครับนี่ฮะร้อนไวมากๆเมื่อกี้นี้พี่แอมเพิ่งเปิดเครื่องนะนะครับได้ไม่ถึงประมาณ20วินาทีตอนนี้มาแล้วอ่ะใส่เครื่องปรุงไปเลยจ้าน
1: ี่โอ้ใส่ซอสนะคะปรุงรสที่เราเนี่ยเตรียมเอาไว้นะ
0: สายทำอาหารแบบสะดวกรวดเร็วก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบทำอาหารทำเมนูง่ายที่บ้านทำได้หลากหลายเมนูต้มผัดนะฮะผัดไฟแรงซูกี้นึ่งตุ๋นทำได้หมดเลยนะครับ
1: ใช่นะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักของเราอ่ะจะสลบแค่นี้พร้อมเสิร์ฟผักสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะทีนี
0: ้
1: เราไปดูเมนูที่ยอดนิยมดีกว่า
0: โอ้นี่ต้องบอกว่าเมนูยอดฮิตแล้วก็ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะถูกใช้บ่อยที่สุดเลยนั่นคือสุกี้ชาบูครับผม
1: ใช่แล้วคือต้องบอกนะว่าหลายๆบ้านอ่ะจะนิยมทำชาบู
0: ค
1: ือว่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะมีเตาแก๊สเอาไว้ที่บ้านอยู่แล้วม
0: ี
1: ครัวไทยอยู่แล้วทำไมจะต้องมีเตาไฟฟ้
0: า
1: อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีช่วงเวลาคุณภาพกับครอบครัว
0: ถูกต้องครับ
1: คือการทานมือพิเศษค่ะถ้าหากว่าเรามีเตาไฟฟ้าแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะเราก็จะสามารถรับประทานมือพิเศษกับครอบครัวได
0: ้อันนี
1: ้ซึ่งอันเนี้ยเราเปิดไฟ
0: วอร์มมาสักพักนึงแล้วว
1: อร์มจนอ่อนมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมว่าหมูก็คือสุกแล้วน้ำก็คือเดือดอย่างทั่วถึงค่อยๆตุ๋นกันไปเรื่อยๆ
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถปรับอุณหภูมิกันได้ด้วยคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งเมนูครับยอดฮิตเลยขออนุญาตนะผมจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียว
1: คือเราอยากให้ดูว่าคุณผู้ชายก็สามารถทำได้ทำง่ายด้วยนะคะ
0: ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้เลยนะครับนึกไม่ออกบอกไม่ถูกทำไข่เจียวทานที่บ้านได้ง่ายๆนะฮะผมชอบด้วยความที่ไฟเนี่ยมันแรงแล้วมันเร็วมากๆเลยใครหลายๆคนที่ชอบทำอาหารและทำแบบเมนูง่ายๆโดยเฉพาะน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอเนา
1: ะ
0: อยู่คอนโดมีพื้นที่จำกัดในการทำอาหารไม่มีครัวใหญ่คุณสามารถเอาเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้สามารถไปทำได้ที่บ้านได้เลยสังเกตไหมเห็นไหมถ้าซูมมาดูเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วเอาเลยนะใส่ไปเลยจ้าตอนนี้โอ้นี่นะเราสามารถเพิ่มในเรื่องของกำลังไฟได้ด้วยนะครับด้านหน้านี่เองคุณจะเพิ่มคุณจะลดเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถทอดได้เองง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้หลากหลายจริงๆสำหรับเมนูนะจริงๆนอกจากไข่เจียวเนี่ยทำเป็นไข่คนแบบนี้ก็ยังได้นะ
1: ทำได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูง่ายหรือว่าไปจนถึงเมนูยากๆก็สามารถรังสรรค์เมนูต่างๆได
0: ้
1: ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองนะคะรับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวนะทีนี้ค่ะทุกท่านคะเรามาดูกันที่ของแถมบ้างดีกว่าคืออยากจะบอกนะว่าของแถมที่เราให้ไปในเซตเนี้ยใช้งานได้จริงเพราะว่าเป็นเซตหม้อแขกนะคะเซตหม้อแขกถึง3ใบด้วยกันพร้อมฝาปิดมีตั้งแต่15เซน17เซนแล้วก็19เซนนะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละใบเนี่ยก็สามารถจะใช้ในการอุ่นแกงถุง
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าทำเป็นอาหารเป็นหม้อๆแบบนี
0: ้
1: ใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่าแม้แต่เตาแก๊สก็สามารถใช้งานได้หลายๆบ้านอ่ะนิยมเพราะว่าพอเวลาเราทานอาหารเสร็จเนี่ยเหลืออาหารเราปิดฝาแล้วเราเข้าตู้เย็นได้เลย
0: อย่าลืมนะแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่นะวันนี้ใครดูอยู่รีบโทรให้ทันนะครับใครซื้อไป
1: ได้แน่นอนค่ะ
0: คาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับในตัวของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้หม้อแขกให้อีก3ใบนะฮะ3ขนาดนะครับแล้วมีตะเกียบอีก4คู่นะครับวันนี้จากราคาปกติ

0: วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990 บาทรีบโทรด่วนรับประกันฟรี1ปีเต็มนะครับ02-114-3330นะฮะหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cot ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาย้ำอีกครั้งนึงนะใครอยากได้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าติดบ้านเอาไว้ทำกับข้าวง่ายๆทำได้ทุกที่นะคะ
0: ครับ
1: เคลื่อนย้ายสะดวกดีไซน์สวยงาม มีฟังก์ชันหลากหลายโทรเข้ามาให้ทันนะคะ
0: คว
1: ันนี้หมดเวลาแล้วแต่ปะทิวขอเข้าครัวกันต่อก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอ้าวผัดกันต่อเลยจ้า

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคะแนนสนับสนุนในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและถือว่าการเลือกตั้งประสบความสำเร็จมีนายจ้างและผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนอย่างมีนัยสำคัญโดยตัวเลขณเวลานี้ฝ่ายนายจ้างเพิ่มขึ้นถึง 600% ฝ่ายผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 400% และมีผู้มาใช้สิทธิ์ 830,000 คนหรือคิดเป็น 80% และคาดแตะหลักล้านคนหากการรวบรวมตัวเลขครบถ้วนในวันนี้ขณะเดียวกันยืนยันกระทรวงแรงงานพร้อมทำงานกับทุกฝ่ายและไม่แทรกแซงเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำทีมแถลงผลปฏิบัติการสยบภัยรีพินาศ EP2 ระดมกำลังปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด4คดีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนยึดยาบ้าได้13,400,000เม็ดไอซ์280กิโลกรัมและยาอี980เม็ดรวมถึงยานพาหนะและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งนี้คดีส่วนใหญ่เป็นการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนอีสานสู่ภาคกลางปฏิบัติการสยบภัยรีพินาศ EP2 เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดครบวงจรไล่ตั้งแต่ผู้ลำเลียงไปจนถึงผู้สั่งการและกลุ่มทุนเบื้องหลังเพื่อสกัดยาเสพติดไม่ให้ทะลักและแพร่กระจายสู่ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนตำรวจอินเดียตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและยังคงปิดสถานีรถไฟใต้ดินที่สำคัญบางแห่งอีกทั้งประกาศเตือนและแนะนำเส้นทางการจราจรในพื้นที่ใจกลางกรุงเดลีก่อนการเดินขบวนของฝั่งพรรคฝ่ายค้านที่เตรียมมุ่งหน้าไปศาลฎีกาแม้นายสุรยาการหัวหน้าผู้พิพากษาจะปฏิเสธการพบกับผู้ชุมนุมการเดินขบวนประท้วงครั้งนี้ผู้ประท้วงเรียกร้องให้นายชยานิชกุมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกจากตำแหน่งหลังปลายเดือนกันยายนมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไขรายชื่อรวมถึงกระบวนการเลือกตั้งซึ่งหลายคนมองว่าสร้างผลประโยชน์ให้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาการเอื้อประโยชน์ให้พรรคใดพรรคหนึ่งบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาช่วงปรีซีซั่นที่เวเนเชียนอารีนามาเก๊าของจีนดัลลัสเมเวอริกชุดสีน้ำเงินที่ได้ไคลรีเออร์วิงผู้เล่นระดับออลสตาร์8สมัยเบอร์11กลับมาลงสนามได้อีกครั้งในรอบ587วันหลังจากได้รับบาดเจ็บจากเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าซ้ายฉีกขาดก่อนที่เขาจะช่วยทีมทำไป17คะแนนช่วยทีมคว้าชัยชนะนัดแรกในช่วงปรีซีซั่นเอาชนะฮิวสตันล็อกเก็ต132-115คะแนนโดยไคลรีเออร์วิงทำแต้มสูงสุดในเกมนี้17แต้มพร้อมกับทำ3แอสซิสต์ซึ่งทำให้ทั้งคู่เสมอกัน1-1เกมหลังเกมแรกฮิวสตันล็อกเก็ตเอาชนะเมเวอริกไปได้ก่อนในเกมแรกเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการ

0: ะทำสนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: ประมาณ3เดือนก่อนปิงปิงดึกแล้วยังอยู่โรงงานเหรอคุณหนูรองฉันรู้ว่าคุณอารมณ์เสียก็เลยแวะมาดูค่ะ มานั่งด้วยกันดูได้ยังไงว่าท่านอารมณ์เสียวันนี้ฉันได้ยินคุณคุยกับท่านเคย
3: ที่แท้เธอคิดว่าฉันอารมณ์เสียก็เลยดื่มเหล้าแก้กลุ้มเพราะผู้ชายคนนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่เหรอคะ
3: เขาไม่คู่ควรหรอก
2: ถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมคุณหนูถึงดื่มเหล้าคนเดียวล่ะคะ
3: ฉันแค่จะชิมเหล้าหลายๆชนิดแล้วเลือกไปบูชาเหลยจู่นะ
2: จริงเหรอคะ
3: จริงจ้ะปิงปิงดูไหมผู้ชายไม่ต่างกับเหล้าห้ามดูแค่ภายนอกผู้ชายอย่างจางเป่าจึ้งภายนอกดูดีมากแต่เหล้าไม่ดียังไงก็ไม่ดีเลี้ยงแขกไม่ได้ไม่นึกว่าคนอย่างฉันฉลาดทั้งชีวิตกลับดูคนผิดไปได้เลือกผู้ชายประเภทนี้เธอรู้ไหมถ้าฉันไม่กลัวคุณพ่อจะโกรธฉันหย่าไปนานแล้ว
2: คุณหนูรองคะคุณ
3: จำได้ว่าเธอคอแข็งหนิมากช่วยชิมให้หน่อยเธอว่าแบบไหนรสชาติดี
2: ค่ะในเมื่อคุณหนูรองกับท่านเคยไม่มีความผูกพันกันแล้วคุณหนูสิ้นหวังในตัวเขาแล้วเรื่องอะไรจะโง่กินฆ่าตัวตายเพื่อเขาจริงไหมคุณชายสามพูดอะไรหน่อยสิเอ๊ะหรือว่าคุณจะหูหนวกเป็นใบ้เรียกก็ไม่ยอมสนใจไม่คุยด้วยแล้ว
4: กลับแล้วเหรอ
2: ฉันไม่ชอบสีซอให้ควายฟัง
4: เธออยากจะถามฉันไม่ใช่เหรอ
2: ต้องถามเรื่องอะไร
4: งั้นฉันถามเองเธอมาที่นี่บ่อยเหรออ
2: ะไรนะ
4: เธอมาที่นี่บ่อยหรือเปล่าน
2: ี่มันบ้านร้างนะคนปกติเขาไม่มากันหรอก
4: เธอพูดถูกเมื่อกี้ฉันสำรวจแถวนี้ดูดีแล้วจะเข้ามาในบ้านต้องเดินผ่านดินโคลนด้านหน้าแต่ดูสินี่ไงว่าที่เราเจอศพของพี่รองพื้นสะอาดมากไม่มีรอยเท้าไม่มีโคลน
2: คุณหมายความว่ามีคนจงใจเก็บกวาดแล้วแล้วก็นะรอยจ้ำที่ข้อมือของคุณหนูการตายของคุณหนูน่าสงสัยมาก
4: แล้วก็เข็มเงินเล่มนี้ฉันแทงเข้าไปในคอหอยพี่รองแต่เข็มไม่เป็นสีดำก็แปลว่าดิบที่อยู่ในปากพี่รองถูกยัดเข้าไปหลังจากที่ตายแล้ว
2: คุณจะบอกว่าคนร้ายเจตนาทำให้เหมือนฆ่าตัวตาย
4: พี่สาวฉันไม่มีทางฆ่าตัวตาย
2: ไม่ได้แล้วฉันจะไปแจ้งความ
4: นี่
2: เหรอฮะ
4: เดี๋ยวเพิ่งแจ้งความ
2: เพราะอะไรฮะฉันรู้แล้วคุณกลัวว่าถ้าฉันไปแจ้งความคนข้างนอกจะรู้ว่าคุณหนูรองถูกฆ่าตายแล้วจะมีคนนินทาใช่ไหมกลัวตระกูลพันธ์เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วสิตกลงชื่อเสียงตระกูลพันธ์กับชีวิตอะไรสำคัญกว่าคนนั้นเป็นพี่สาวคุณนะเป็นลูกแม่เดียวกันเพื่อชื่อเสียงตระกูลพันธ์ปล่อยให้คุณหนูรองตายอย่างมีมนทินฐานะของฉันมันต่ำมากแต่ฉันก็มีเลือดเนื้อฉันจะทวงความเป็นธรรมให้คุณหนูรอง
4: เธอเกี่ยวอะไรด้วยเธอเป็นคนในตระกูลพันธ์เหรอ
2: ถ้าคนตายต้องชดใช้ด้วยชีวิต
4: สืบคดีมอบหมายให้ตำรวจจัดการถามปิงปิงเธออย่าอวดตัวว่าตอนที่พี่รองอยู่สนิทกับเธอแล้วเธออย่าทำตามอำเภอใจได้ฟังให้ดีการตายของพี่รองตระกูลพันธ์จัดการเองได้ไม่ต้องให้เธอยุ่ง
2: ถ้าฉันจะยุ่งให้อีกได้ล่ะ
4: จะมายุ่งทำไมตราบใดที่ยังสืบไม่รู้ความจริงทุกคนในหมู่บ้านตระกูลพันธ์น่าสงสัยหมดรวมทั้งเธอเธอก็เป็นผู้ต้องสงสัยจะยุ่งทำไม
2: ฉันคุณไม่มีเหตุผลเลย
4: ใช่เหรอเธอพูดเองนี่ฉันเป็นคุณชายสามฉันไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ฉันต้องการให้เธอฟังฉันสรุปฟังให้ดีอย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านไม่งั้นไม่ต้องไปทำงานที่หยงไถ่หลง
2: ได้คุณเป็นคุณชายสามคุณยิ่งใหญ่คุณสั่งอะไรฉันก็ต้องทำตามคุณมีเงินนี่ได้ฉันไม่ใช่คนในตระกูลพันธ์แล้วแต่คุณจัดการเถอะหลีกไป
5: อ
4: ดอะไรขึ้นกับพี่รองกันนะ
2: ห้ามร้องไห้อย่าลืมสิว่าเธอเป็นลูกชายของตระกูลพันร้องไห้เพราะแผลเล็กๆแค่นี้ได้ยังไงเธอต้องรู้จักอดทนเข้มแข็งไม่งั้นตัวขึ้นจะดูแลรองทอผ้าได้ยังไง
5: พี่ฮักเดี๋ยวถึงบ้านแล้วพี่อย่าบอกพ่อได้ไหมว่าผมตีกับเพื่อนถ้าพ่อรู้ถูกขังในห้องเก็บปืนอีกแน่เลย
2: นอนตีกันทำไมไม่กลัวตอนนี้กลัวแล้วเหรอ
6: พันยงเหนียนมีลูก4คนต้องสืบทอดธุรกิจทุกคน
4: พ่อครับ
3: คุณพ่อคะตอนนี้ที่บ้านยังมีหนูกับพี่ใหญ่อยู่ถ้าจะปล่อยให้เจียหยางเอาไปเปิดหูเปิดตาก่อนเพราะเขาเบื่อแล้วเดี๋ยวก็กลับมาช่วยเองค่ะ
6: ฉันบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได
4: ้พ่อครับผมอยู่บ้านช่วยพ่อได้แค่คนเดียวถ้าไปเรียนวิชาแพทย์จะช่วยคนเป็นพันเป็นหมื่น
6: เป็นพันเป็นหมื่นคิดว่าแกเป็นหมอเทวดาอย่างนั้นฉันรู้ตั้งแต่ที่แก8ขวบป่วยหนักมากไอ้หมอฝรั่งรักษาแกหายแกก็เปลี่ยนไปเลยไอ้อาก็จะเรียนแพทย์ซื้อหนังสือแพทย์กองเต็มบ้านที่ไหนไม่คนป่วยก็ไปตรวจพอกลับโรงงานก็แอบเงียบยิ่งโตก็ยิ่งเป็นบ้าเรียกร้องจะไปเรียนในตัวเมืองถ้าแกอยากเรียนนะฉันจะจ้างหมอเก่งๆมาสอนแกที่บ้านตอนนี้ข้างนอกวุ่นวายแค่ไหนมีแต่สงครามและจะโจรป่าทหารปลอมเกลื่อนกลาดไปหมดเป็นคุณชายดีๆไม่ชอบจอกไปเสี่ยงแกนี่มันไฟต่ำนัก
4: พ่อครับความฝันของผมก็คือเป็นหมอไม่ใช่อยู่ที่นี่เรียนรู้การเป็นคุณชายนะ
6: ได้จะไปให้ได้ถ้าแกไปแล้วก็ไม่ใช่ลูกชายคนฉันอีกต่อไป
3: ฉันเป็นพี่ของเธอนะจะคิดยังไงพี่รู้ดีที่สุดแต่ถ้าไปคราวนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะกลับมา
4: ที่ผมเนี่ยออกจากบ้านมันจะเป็นจริงๆพี่กับพี่ใหญ่ต้องดูแลพ่อกับแม่นะครับ
3: อยู่นอกบ้านต้องระวังตัวนะ
4: คิดให้ตายยังไงฉันก็ไม
6: ่เฮ้ย
2: หลังจากสงครามเจียหยางลำบากมากกว่าจะกลับบ้านเกิดไม่นึกว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเข้ากับพี่รองจากกันคนละภพเกิดโศกนาฏกรรมเจียหยางจำต้องเก็บความเศร้าไว้เขาบอกตัวเองว่าไม่ว่ายังไงก็จะตามหาคนร้ายคนที่อยู่ต่อหน้าเกี่ยวข้องกับการตายของเฉียวเอ๋อหรือเปล่านะ
7: นายท่านคุณนายครับ
6: ไม่มีข่าวว่าท่านเขยเลยเหรอ
7: ผมหาจนทั่วตัวเมืองก็ไม่เห็นท่านเขยเลยครับ
6: ไอเหตุผลจริงๆมะรืนนี้ต้องฝังศพเฉียวเอ๋อแล้วไอหมอนี่ป่านนี้ยังไม่ยอมกลับถ้าข่าวลือออกไปตระกูลพระเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนโชคร้ายของตระกูลจริง
8: ๆคุณหนูรองดีต่อแกแ

0: ไหนให้ช่วยแค่นี้แกก็ทำไม่ได้ไม่เอาไหนเลยเอาไป
1: นายท่านอย่าเพิ่งโกรธเลยรักษาตัวหน่อย
2: ใช่ครับพ่อน้องรองอยู่บนสวรรค์เขาไม่อยากเห็นพ่อต้องกลุ้มใจเพราะเขาลุงเขยวางใจเถอะครับผมจะส่งคนไปตามหายังไงก็ต้องหาท่านเขยให้เจอ
3: ใช่ค่ะพี่ใหญ่เรื่องงานศพให้เด็กๆจัดการไปเถอะค่ะฉันเชื่อว่าเจียเซียนต้องจัดงานอย่างสมศักดิ์ศรีแน่จริงไหมคะรังไหมไม่พอก็ทอเป็นผ้าไหมไม่ได้ซ้ำแล้วกำลังเร่งงานของเฒ่าแก่จูอยู่ด้วยถ้ารับซื้อหลังงานศพแบบนั้นทอไม่ทันส่งงานหรอกค่ะ
2: คุณหนูรองไม่อยู่แล้วตอนนี้โรงงานเฒ่าแก่รองเป็นคนดูแลนี่คือคำสั่งของเฒ่าแก่รองเธอกล้าขัดเหรอ
4: ใจเขาว่าเหมือนทิ้งไม่ทำยังง้อยิ้มสิผิวบ่อหงยิ้มมันชิ้นที่สีหมูยิ้งพิ้งพิ้งสร้างชอยฟุ้งสิจะเจ้า
5: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
6: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
11: ้
10: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
11: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
10: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
11: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
12: 3,230
11: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
13: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ใช่แล้วเย่เซียนเฉียวเอ๋อเป็นผู้ดูแลหยงไถ่หลงแกต้องจัดงานให้สมศักดิ์ศรีนะไม่งั้นเฉียวเอ๋อตายไปก็ไม่มีความสุข
3: แต่ว่าน้องรอง
4: จัดให้สมเกียรติผิวเผินเหมือนทำเพื่อน้องรองแต่จริงๆแล้วทำเพื่อตัวเอง
2: นายใหญ่ทำไมพูดแบบนี้เราทำไปก็เพื่อเฉียวเอ๋อนะ
5: ตอนนี้ยังไม่เจอท่านเขยเจเซิงก็ล้มป่วยเรารู้ทั้งรู้ว่าเจฉินปีนี้ดวงชงก็ยังไม่ลืมที่จะไว้ทุกข์ให้เฉียวเอ๋อ
6: ใช่แล้วเมื่อวานนี้แม่ผมพาผมไปแก้ชงที่วัดด้วยนะ
5: นั่นน่ะสิคุณนายใหญ่ไม่เห็นน้ำใจคนเลยนะ
4: อัศภัย
7: พอแล้วเยี่ยนเถาหยงเสียงกับเหมยเฟินพูดมีเหตุผลฉันไม่อยากให้เฉียวเอ๋อไปอย่างอนาถฉันจะจัดงานให้สมเกียรติจัดให้ใหญ่โตเจียเซียนแกไปจัดการนะ
3: พ
2: ่อพี่ใหญ่พี่ไม่ค่อยสบายต้องพักผ่อนมากๆพี่โรงงานน่ะฉันจะช่วยดูให้ก่อนไม่ต้องห่วงนะเจียเซียนจริงไหม
3: อรองเหนื่อยหน่อยนะครับ
8: ชูเจียว
9: คุณชายสาม
8: ทำอะไรนะ
9: ตัดกิ่งไม้อยู่ครับ
8: ทำไมตัดกิ่งไม้ตอนกลางคืน
9: คุณหนูรองบอกว่าต้นไม้ต้นนี้กิ่งก้านเยอะไปบังแดดตลอดเลยในห้องไม่ค่อยสว่างคุณหนูสั่งให้ผมตัดกิ่งให้แต่ผมยังไม่ทันได้ตัดเลยคุณหนูก็ไปแล้วผมดูงิ้วจึงรู้ว่าคนใหญ่คนโตทำงานใหญ่คนโตเล็กทำงานเล็กงานใหญ่ของคุณหนูรองผมช่วยไม่ได้เลยที่ทำได้ก็คือตัดกิ่งต้นนี้ให้ดีหรือซะว่าช่วยงานเล็กคุณหนูรองอ๋อผู้ชายสามมีอะไรหรือเปล่าครับ
8: ฉันบอกแล้วไม่มีคนนอกไม่ต้องเรียกคุณชายสามเรียกจังหยางก็พอ
9: ไม่ได้หรอกเมื่อก่อนเป็นเด็กไม่รู้ภาษีภาษาตอนนี้แล้วต้องแยกแยะฐานะให้ถูกต้อง
8: ฐานะอะไรของนายเราโตมาด้วยกันฉันไม่เคยเห็นนายเป็นคนใช้มานั่งนี่สิคุยกันหน่อย
9: ครับ
8: พอได้คุยกับนายแล้วฉันรู้ว่านายมีน้ำใจต่อพี่สาวฉันไม่เหมือนคนบางคนเห็นชัดเลยว่าหน้าไหว้หลังหลอก
9: หน้าไหว้หลังหลอกเหรอมันหมายความว่ายังไงอ
8: ่
9: ะ
8: แกล้งใจดี
9: ผมรู้ว่าตัวเองทำงานซุ่มซ่ามสับเท่าผิดอยู่บ่อยๆถ้าทำงานที่อื่นแล้วก็โดนไล่ออกไป10ครั้งแล้วยังดีที่คุณชาย3ฝากฝังคุณหนูรองให้ดูแลผมดีๆผมถึงอยู่ได้จนถึงวันนี้ผมโดนคุณหนูรองด่าบ่อยก็จริงแต่ผมรู้ว่าเขาหวังดีกับผมนะ
8: จริงเหรอพี่รองด่าคนบ่อยเลยเหรอ
9: บ่อยสิแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงต้องดูแลโรงงานทอผ้าใหญ่โตต้องออกไปเจรจาธุรกิจอารมณ์ฉุนเฉียวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอก
8: ถ้าอารมณ์ฉุนเฉียวก็ล่วงเกินคนไปเยอะสิ
9: มีแต่คนอิจฉาความสามารถของเขาดูอย่างจี้ซิงเซิงก็แล้วกันชอบแย่งลูกค้าของหยงไถ่หลงตลอดอย่างเช่นรายการสั่งสินค้าของเท่าแก่จู
10: คุณหนูรองใช้วิธีสกปรกชัดๆแย่งลูกค้าของจี้ซิงเซิงไปแบบนี้มันผิดกฎนะ
5: ฉันกลัวว่าจี้ซิงเซิงของคุณจะรับใบสั่งงานชุดใหญ่ไม่ไหวถึงได้ยื่นมือช่วยคุณนะ
10: ช่วยฉันเหรอจะส่งฉันไปตายแล้วสิถ้าเธอไม่เหลือทางเดินให้จี้ซิงเซิงบีบให้หมาจนตรอกขึ้นมาฉันจะลากเธอไปตายด้วย
8: ไอ้แกเจิ้นชองพูดโหดเหลือเกิน
9: ไม่ใช่เขาคนเดียวที่อยากให้คุณหนูตายเกษตรกรเลี้ยงไหมก็ไม่ค่อยชอบคุณหนูหาว่าคุณหนูชอบกดราคาวันเว้นวันจ้องแต่มาหาเรื่องคุณหนูรอง
10: ราคากันขนาดเนี้ยถ้ามีเจ้าอื่นฉันไม่ขายให้เขาหรอก
11: ฉันว่านะผู้หญิงคนนี้ไม่ตายดีหรอกคุณดู
12: ใช่
13: ตายตั้งเยอะตั้งแยะไม่ได้เขาจะตายสักที
11: นั่นสิ
13: เวรกรรมตามทัน
8: เรื่องเล็กนิดเดียวต้องถึงมือพี่รองด้วยเหรอยงไถ่หลงออกจะใหญ่ไม่มีใครช่วยเขาเลยเหรอ
9: ก็ไม่ใช่หรอกอย่างเช่นคนงานหญิงขยันกันมากช่วยคุณหนูรองได้เยอะเลยแต่ว่าหัวหน้าคนงานหญิงเจ๊วินน่ะเป็นคนนิสัยดื้อรั้นเถียงคุณหนูรองประจำเลย
5: เมื่อวานไม่ได้ยินที่ฉันสั่งหรือไงฉันให้เธอทำเหรอทำดีหรือยังไงล่ะ
12: ไม่มีกฎระเบียบเลยคิดเองเออเองเสียของหมด
14: ฉันไม่ได้คิดเองเออเองหรอกนะแค่ไม่อยากให้งานวันเกิดเลยจู่ผิดพลาด
8: อยู่ด้านนอกต้องรับมือคนพวกนั้นพอกลับบ้านพี่รองน่าจะสบายใจหน่อยนะ
9: คุณชายสามอย่าว่าผมปากมากเลยนะบางครั้งผมรู้สึกว่านายท่านรองกับคุณชายกัวเหลียงจิตใจไม่ดีสักนิดเดียว
15: ร้านขายผ้าไหมยงไทหลง
16: เจียวเออร้านฝูหลิงที่กวางเจาสั่งออเดอร์มามีผ้าไหม20ผืนพรุ่งนี้ต้องส่งของแล้วทำไมตอนนี้มีแค่18ผืนเอง
14: กัวเหลียงถ้าเป็นคนดูแลสินค้าของฝูโจงทำไมเป็นแบบนี
9: ้คุณหนูรองผมทำตามคำสั่งของคุณตลอดไม่น่ามีปัญหาหรือเป็นเพราะที่โรงงานผิดพลาด
16: เจ้าเออถ้าเป็นคนดูแลต้องรับผิดชอบไปอธิบายให้เขารู้เองเลยนะ
14: ฉันจะกลับไปดูที่โรงงานก่อน
9: ย้อนคิดดูแล้วคุณหนูรองเหนื่อยมากๆเลย

0: ในที่สุดก็ได้พักผ่อนสักทีขอโทษครับคุณชายสามบ่าวอย่างพวกเราไม่ควรพูดแบบนี้ขอโทษครับ
1: อย่าโง่เลยไม่ต้องขอโทษหรอกช่วยต้องขอบใจหน่อย
0: ขอบใจเรื่องอะไร
1: ช่วยตัดกิ่งไม้ให้พี่รองหน่อย
0: ในที่สุดก็ได้ช่วยคุณหนูรองทำงานเล็กๆให้ดี
2: ยงไทหลง
3: คุณชายกัวเหลียงเริ่มช่างเลยไหมคะ
0: เดี๋ยวเท่าแกรองสั่งไว้ช่วงไว้ทุกคุณหนูรองยงไทหลงไม่รับดัง
3: เอ้าไงงั้นน่ะ
0: จัดงานศพเสร็จแล้วค่อยมากันเถอะนะ
4: ไม่ได้หรอกคุณหนูรองให้มาส่งคือวันที่1นะตอนนี้คุณบอกว่าไม่รับเราก็ไม่ได้เงินกันนะสิ
5: ใช่แล้ว
0: ฉันบอกว่าไม่รับฉันไม่รับ
3: เอ
0: าให้หมดเลย
6: มันมีล้างแต่คราวนั้นแล้วไง
4: เขาบอกว่าไม่รับแบบนี้พวกเราก็ขาดทุนนะสิน
5: ั่นสิ
3: รู้สาเหตุเพราะโรงงานก็รอรังใหม่เหมือนกัน
4: ตายแล้ว
5: ไม่ต้องกลัวหรอกอวินผู้ชายกัวเหลียงเป็นจินซีฮ่องเต้เหรอขี้โกงชะมัดเลย
3: ไงดีล่ะไอ้นี่ผู้ชายกัวเหลียงทำแบบนี้มันผิดกฎนะเมื่อก่อนคุณหนูรองตั้งกฎไว้ว่าจะรับซื้อรังไหมทุกวันที่1โรงงานทอผ้าถึงจะมีไหมในการทอผ้ารังไหมไม่พอก็ทอเป็นผ้าไหมไม่ได้ซ้ำแล้วกำลังเร่งงานของเฒ่าแก่จูอยู่ด้วยถ้ารับซื้อหลังงานศพแบบนั้นทอไม่ทันส่งงานหรอกค่ะ
0: คุณหนูรองไม่อยู่แล้วตอนนี้โรงงานเฒ่าแก่รองเป็นคนดูแลนี่คือคำสั่งของเฒ่าแก่รองเธอกล้าขัดเหรอ
3: ถ้าถูกฉันฟังถ้าไม่ถูกฉันไม่ฟังเฒ่าแก่รองดูแลเรื่องซื้อขายไม่คุ้นเคยงานผลิตในโรงงานทำแบบนี้ไหมก็จะไม่เพียงพอถ้าส่งของไม่ทันตกลงว่าคุณกับเฒ่าแก่รองจะรับผิดชอบใช่ไหม
0: หาเงินสำคัญหรือว่างานศพของคุณหนูรองสำคัญกว่ารับซื้อรังไหมไม่ต่างกับฆ่าสัตว์เธอจะสร้างกรรมให้คุณหนูรองเหรอ
3: คุณชายกัวเหลียงคุณก็รู้ว่ารังไหมอยู่ได้ไม่นานอีกไม่กี่วันมันก็จะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนออกจากรังไหมถึงตอนนั้นเกษตรกรก็ขาดทุนทุกคนรอเงินกินข้าวคุณทำแบบนี้ก็สร้างกรรมให้คุณหนูรองเหมือนกัน
0: เธอเป็นแค่หัวหน้าคนงานกระจอกฉันสั่งเธอก็ต้องทำตาม
3: ฉันฟังอยู่แล้วแต่ฉันฟังแต่คุณชายใหญ่เท่านั้นพวกเธอวางรังไหมไว้ที่นี่ก่อนเลยนะก่อนคุณชายใหญ่ออกไปได้สั่งเอาไว้แล้วให้รับซื้อรังไหมเหมือนเดิม
0: นี่อย่าพูดจาส่งเดชนะคุณชายใหญ่พูดอะไรกันเนี่ย
3: เขาพูดกับฉันเองเลยแต่คุณไม่รู้
0: เอาเป็นว่าฉันไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายเธออยากรับก็รับไปเล็กทั้ง
7: เอา
4: แย่เลย
5: ดูสิ
4: ไปซะแล้วดีละถ้าเราทิ้งรังไหมไว้จะได้เงินไหมเนี่ย
5: นั่นสิ
8: คุณชายกัวเหลียงบอกว่าไม่จ่ายเงิน
3: วางใจเถอะคุณชายใหญ่กำชับไว้แล้วจะจ่ายเงินให้ทุกคนเองวางรังไหมไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวฉันไปเบิกที่คุณชายใหญ่ให้เอง
5: โถ่เอ้ยโรงงานใหญ่ขนาดนี้ไม่กลัวเบี้ยวหรอกของฉันไว้นี่ละ
3: จ้ะ
4: เอามาเจ๊หลินบอกแล้วว่าคุณชายใหญ่จะจ่ายเงินให้ฉันขายอยู่แล้วขาย
5: เอาไว้นี่เลยไว้นี่เลยนี
4: ่วางไว้
0: มาหาฉันเหร
3: อฉันมาเพราะเรื่องงาน
0: ก็เรื่องที่โยงไถ่หลงเหรอ
3: วันนี้วันที่1ต้องรับซื้อรังไหมแต่คุณชายกัวเหลียงบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงไว้ทุกข์ให้คุณหนูรองไม่ยอมรับซื้อพวกคนเลี้ยงไหมพากันโมโหมากเลย
0: เป็นความจริงเหรอ
3: คุณก็รู้นี่ถ้าไม่รับรังไหมล็อตนี้โรงงานก็อาจจะขาดแคลนไหมทอผ้าผิดพลาดขึ้นมาก็ส่งของไม่ทันฉันก็เลยหลอกคุณชายกัวเหลียงไปว่าคุณสั่งฉันให้รับซื้อรังไหมเหมือนเดิมรอคุณกลับมาค่อยจ่ายฉันจนใจจริงๆฉันจำเป็นถึงต้องทำแบบนี้ต้องขอโทษด้วย
0: ไม่เป็นไรเราทำดีแล้ว
9: สรุปคือพอคุณหนูรองตายไปทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเจวินนี
3: ่ลี่เจียนฉันนึกขึ้นได้ว่ายังมีงานคาอยู่ที่โรงงานเธอไปหุงข้าวก่อนนะเดี๋ยวฉันตามกลับไป
9: ฮะอ๋อแต่ละคนพูดคำเดียวก็ไปกันเลยนะ

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
5: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
6: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
7: ฝนตกก็ดูได
5: ้ดูยังไง
7: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
8: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
11: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
10: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
11: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shopmania
10: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ
2: ์ฉันกลัวว่าคุณชายกัวเหลียงชิงตัดหน้ามาหาคุณก่อนก็เลยต้องมาหาคุณตอนนี
3: ้เอาละฉันเข้าใจละขอบใจนะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงงาน
2: ฉันไม่อยากเห็นหยงไทหลงมีอันเป็นไปฉันเคยเตือนคุณไว้แล้วเท่าแก่รองกับคุณชายกัวเหลียงไม่ธรรมดาพวกเขาทำเรื่องพวกนี้ต้องมีแผนบางอย่างแน่คุณต้องรับมือให้ทันนะ
3: ไม่นึกว่ารองจะลงมือเร็วแบบนี้อีวินเมื่อก่อนฉันผิดต่อเธอเองยังดีที่เธอไม่ถือโทษยังเป็นห่วงฉันความจริงฉันไม่ได้ตั้งใจผิดนัดเลย
2: เรื่องผ่านไปแล้วพูดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาที่ฉันทำไปไม่ใช่เพื่อคุณนะฉันกลัวว่าถ้าบานปลายแล้วคนงานตกงานฉันถึงทำอย่าเข้าใจผิด
3: เข้าใจ

0: งั้นฉันจะกลับไปกับเธอจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย
1: ไม่ต้องหรอกตอนนี้คุณรับรู้เรื่องทั้งหมดแล้วคุณไปเองเลยเราเดินคนละทางอยู่แล้ว
2: ชีวิตคนไม่เหมือนกันเราทำงานแทบตายไม่เหมือนเจวินพูดคำเดียวก็ออกไปได้เลยสรุปคือพอคุณหนูรองตายไปทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด
1: เจวินนี่ลี่เจียนฉันนึกขึ้นได้ว่ายังมีงานคาอยู่ที่โรงงานเธอไปหุงข้าวก่อนนะเดี๋ยวฉันตามกลับไป
2: ฮะอ๋อแต่ละคนพูดคำเดียวก็ไปกันเลยนะ

0: เทวิงผู้ตุ๊กแก่เจ้าของจี้ซิงซ่องซื้อตัวจริงเหรอเนี่ยโอ้ชายสาม
1: มาทำอะไรที่นี
0: ่นี่ปล่อยฉันนะโถ่ปล่อยสิลากฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะเกือบจับได้คาหนังคาเขาแล้วเชียว
1: ฉันสั่งห้ามเธอสืบต่อแล้วทำไมยังดื้ออีก
0: คุณพูดแล้วฉันต้องฟังเหรอคิดว่าตัวเองเป็นใครอ่ะอีกอย่างเมื่อกี้เกือบจะได้บ่อแสแล้วเชียว
1: เธอคงไม่คิดว่าเห็นเจ้หวินดื่มน้ำชากับเจ้าชางแล้วก็คือบ่อแส
0: ใช่เลย
1: ยิ่งพูดยิ่งเหมือนจริงได้ไหนลองว่ามาสิ
0: ฟังชัดๆนะข้อหนึ่งเจ้หวินกับคุณหนูรองไม่ถูกคอกันก่อนคุณหนูรองตายเขาทะเลาะกันเรื่องเครื่องบูชาเขาโมโหมากถ้าคุณหนูรองตายก็ไม่แปลกข้อ2พอคุณหนูรองตายไปในโรงงานก็ไม่มีใครข่มเขาได้ตอนนี้เขาเบ่งขนาดไม่กลัวคุณชายกัวเหลียงด้วยซ้ำคุณว่าไหมล่ะการตายของคุณหนูรองเป็นผลดีต่อเขาคนเดียวเลยคนนี้น่าสงสัยที่สุดและข้อที่3เจิ้งชางของจี้ซิงเซิ่งเป็นคู่แข่งของเราพวกเขาแอบเจอกันต้องมีความลับที่เปิดเผยไม่ได
1: ้ยิ่งพูดยิ่งสมจริงฮะ
0: ก็แง่อยู่
1: แล้วเธอรู้ไหมว่าคือที่พี่รองตายเจ๋หวินอยู่ที่ไหนกัน
0: ไปสืบตอนนี้เลย
1: ไม่ต้องหรอกพอดีคืนนั้นคนงานหญิงในโรงงานที่ชื่อเยี่ยนฮวนเขาปวดท้องเจ๋หวินพาเขาไปหาหมอแล้วก็อยู่ดูแลทั้งคืนเขาถามว่าเจ๋หวินหนึ่งคนปรากฏตัวสองที่ในเวลาเดียวกันได้ยังไงหรือว่าแยกร่างเป็น
0: แต่ตอนนี้เขานัดเจอกับเจิ้งชางนะพวกเขาอาจจะรวมหัวกันเจ๋หวินมีหน้าที่ส่งข่าวแล้วเจิ้งชางก็
1: พอได้แล้วฉันสืบรู้มาว่าจี้ซิงเซิ่งจะดึงคนงานหญิงที่มีฝีมือจากยงไถ่หลงไปอยู่ที่โรงงานเขาที่เขาได้พบเจ๋หวินก็คงจะคุยเรื่องนี้กันจริงสิเขาไม่มาดึงเธอไปช่วยงานเลยแสดงว่าฝีมือยังไม่เท่าไหร่สินะลองคิดดูให้ดีถ้าเมื่อกี้เธอผีผลาบุกเข้าไปชี้หน้าเขาเราก็จะถูกเปิดเผยสิตอนนี้พี่รองนอกจากรอยจ้ำที่ข้อแขนไม่มีจุดอื่นที่ทำให้เสียชีวิตได้เลยแล้วก็ไม่ได้ตายเพราะพิษด้วยความเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือถูกคนใช้มืออุดปากและจมูกไว้ขาดอากาศตายแต่ว่าเจ๋หวินกับเขาผู้หญิงสองคนหุ่นไล่เลี่ยกันเขาจะฆ่าพี่รองได้ยังไงกันแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเจ๋หวินไม่น่าสงสัยนะอย่างมากก็แค่ผู้สมรู้ร่วมคิด
0: ใครบอกผู้หญิงไม่มีแรงนี่ปล่อยฉันนะสู้ฉันได้แล้วยังไงล่ะคิดจะปิดปากฉันไม่ง่ายหรอกนะปล่อยฉันปล่อยฉัน
1: ฉันรู้ว่าไม่ง่ายเธอดูขนาดนี้ฉันก็เลยตั้งใจว่าจะให้เธอช่วยฉันสืบต่อ
0: จริงเหรอ
1: จะต้องรับปากก่อนต่อไปห้ามวู่วามภาพเอาแต่ใจได้ข่าวอะไรมาต้องรายงานฉันทันทีเข้าใจไหม
0: พูดแบบนี้ทุกครั้งเลยเห็นฉันเป็นหมาเหรอ
1: ฉันเห็นเธอเป็นคนมาตลอดแต่ถ้าเธอคิดว่าตัวเองเป็นหมาฉันก็จนใจเข้าใจหรือยัง
0: เข้าใจอย่าคิดรังแกผู้หญิงเชียว
2: ตระกูลพัน
3: ธ์เป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้น้องสี่อาการทรุดลงสภาพในตอนนี้ไม่เหมาะที่จะร่วมงานศพวันพรุ่งนี
4: ้ต้องให้ลูกหลานคนอื่นทำแทน
5: คุณพ่อคะไม่ต้องห่วงหรอกอารองกับอาสะใภ้บอกแล้วว่าจะให้เจียฉินช่วยไงคะ
6: แย่แล้วค่ะพี่ใหญ่เจฉินกินอะไรผิดก็ไม่รู้ทั้งอ้วกทั้งท้องเสียสงสัยไปร่วมงานศพของเฉียวเอ๋ไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
4: ตายแล้ว
6: ฉันกลัวลูกจะท้องเสียกลางทาง
5: เมื่อไหร่ไม่อ้วกไม่ท้องเสียดันจะไปงานศพแล้วเพิ่งจะมาอ้วกมาท้องเสียเมื่อเช้าเห็นเขายังดีๆอยู่เลยกินไก่ต้มคนเดียวทั้งตัว
4: ก็เพราะไก่นั่นแหละทำให้เขาท้องอืดไง
7: อารองเดี๋ยวให้น้องสามไปดูเจฉินหน่อยไหม
4: ดีเลย
5: ไม่ต้องหรอกค่ะฉันว่านะเสร็จงานศพปุ๊บก็หายป่วยปั๊บเลย
6: เธอหมายความว่ายังไงหาว่าเจฉินแกล้งป่วยเหรออ
5: าสะไพฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะอย่าร้อนตัวสิคะ
3: เยี่ยนเถาเจฉินไม่สบายก็ให้เขาพักเถอะเด็กๆไม่สบายต้องพักผ่อนมาก
5: ๆคุณแม่คะป่วยจริงก็ต้องพักผ่อนอยู่แล้วกลัวแต่คนบางคนคิดจะหนีงาน
6: ทำไมพูดจาน่าเกลียดจังพูดอะไรช่วยให้เกียดกันด้วย
5: อาสะไพฉันพูดความจริงค่ะ
3: เย็นเถาพอได้แล้วลูกแม่ปวดหัวจังเลยหยุดเถอะ
7: ใช่หยุดพูดเถอะ
4: เออก็เหมือนกันตระกูลพันธ์มีชื่อเสียงในหนันฟันซุ่นงานศพขุนหนูรองตระกูลพันธ์ไม่มีคนไว้ทุกข์ในขบวนแม้แต่ท่านเขยที่ต้องกลับมาก็ไม่ยอมกลับ ที่ผ่านมาไม่เคยขายหน้าแบบนี
1: ้พ่อครับอย่าห่วงเลยผมอยู่นี่ไงผมจะไปทุกข์ให้พี่รองเอง
2: เฉียวเออทำไมจากไปกระทันหันแบบนี
7: ้พี่ใหญ่เพิ่งกลับมาฉันตามหาแกตั้งนาน
2: ผมอยู่ข้างนอกพอได้ข่าวก็ได้กลับมาเลย
7: เฉียวเออตายไปตั้งนานเพิ่งกลับแกยังเป็นคนอยู่ไหม
1: พี่ใหญ่คนนอกเต็มไปหมดมีอะไรเข้าไปคุยข้างใน
7: ไม่มีอะไร
8: นี่นะอยู่ดีๆโผล่มาได้ยังไง
4: นั่นสิเพิ่งจะมา
8: แรงมาก
4: ยังไม่น่ากลับมาอีกเสี่ยวเอ๋อจากไปนานแล้วแกเป็นสามีไปสนใจใหญ่ดีเพิ่งจะโผล่หน้ามาบ้านนี
2: ่คุณพ่อครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับเพราะผมได้ข่าวว่าเฉียวเอ๋อป่วยตายผมก็รีบเดินทางกลับมาเลย
4: อย่ามาเรียกฉันพ่อเขียวเอ๋อไม่ได้ป่วยตายแต่ถูกแกฆ่าตาย
9: หนังสือหย่าลงชื่อจางเป่าเชิ
4: ่อไม่ต้องมาเสแสร้งทำดีหรอกเจี๋ยเซียนบอกฉันหมดแล้ว
10: ไอ้ผู้ชายใจดำถึงกับทิ้งเขียวเอ๋อแถมยังเขียนหนังสือหย่าขาดบีบจนเขาฆ่าตัวตายแกไม่ใช่คนแกไม่มีหัวใจ
4: กงกรรมกงเกวียนระวังกรรมตามทันสวรรค์ไม่ฆ่าแกฉันจะฆ่าแกเอง
10: เจ็บเย็นนะอย่าโกรธนะลงก่อน
7: ผมตีให้เองลุกขึ้นยืนแกต้องตายแกต้องตายแกต้องตาย
4: มันตายไปก็เท่านั้น
7: แกต้องตาย
4: สาวให้ฉัน
2: พี่พอเลยตายพอหรือยังความจริงผมเห็นแกที่เป็นผัวเมียกับเฉียวเออตั้งใจกลับมาช่วยงานศพจะได้เลิกรักกันโดยดีแต่ถ้าแกนี่กล้าโมโหใส่ไม่กลัวอับอายงั้นผมก็ไม่ไว้หน้าแล้วถึงยังไงเฉียวเอ๋อก็ตายไปแล้วผมไม่ต้องทนอีกต่อไป
10: จางเป่าเจิ้งโบราณว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเธอกับเฉียวเอ๋อยังไงก็เป็นผัวเมียกันทำไมถึงพูดแบบนี้ออกมา
2: ไม่จะพูดไม่ได้ทุกคนรู้กันหมดแล้วนี่ผมก็ไม่กลัวแล้วใช่แล้วผมเป็นคนเขียนจดหมายหย่าเองแต่อย่าโทษผมนะจะโทษโทษลูกสาวพวกคุณเองลูกสาวพวกคุณจองหองบ้าอำนาจตั้งแต่แต่งงานกันทุกวันอาจจะชี้มือชี้ไม้ใส่แต่คอกใส่ไม่เคยเห็นผมเป็นคนเห็นผมเป็นหมา
7: อย่าพูดจาลบหลู่น้องรองนะ
2: ลบหลู่เลยน้องสาวของคุณเนี่ยทำแต่เรื่องชั่วๆถ้าผมพูดออกไปรู้ว่าคุณจะรับไม่ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นพี่เขยไหนลองว่ามาให้ฟังหน่อยสิ
2: ที่ผ่านมายงไทหลงชนะจี้ซิงเซิ่งมาตลอดแย่งลูกค้ามาได้ตลอดรู้ไหมเหตุผลคืออะไรเพราะว่าเฉลิมใช้วิธีสกปรกเพื่อจะแย่งลูกค้าแล้วสั่งให้ผมไปเล่นตุกติกที่จี้ซิงเซิ่งผมไม่โง่ผมไม่ได้ทำตาม
4: แกโกหก
0: ช่วงนี้มีแต่คนป่วยทั้งนั้นหลายคนไปซื้อยาที่ร้านของพ่อฉันจำได้ว่าวันนั้นดึกมากร้านหมอก็ปิดแล้วแต่ยังมีคนหนึ่งมาขอซื้อยาง
2: ั้นเลยกระดาษหมดแล้วฉันไปเอาก่อนนะ
11: ใจ豪华满天，未曾让我厌倦。飘过红叶万千，只是无影片片。山在风雪着秋。
12: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
14: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
15: ฮะอะไรนะที่รัก
14: ขายังเข้าไม่ได้เลย
15: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
14: ้อุ๊ยได้แล้ว
15: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
14: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
15: เฮ้ยว้าวของคุณป้าครับ
16: ป้าเหรอ
17: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะ
16: ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
19: ้
16: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
19: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
16: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
19: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
20: 3,230
19: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
21: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ยงไท่หลงทำธุรกิจสุจริตเปิดเผยเชียวเอ๋อไม่มีทางใช้วิธีโสกปกอย่าพูดจากล่าวหาเขา
3: ผมกล้าสาบานเลยก็ได้อย่างเช่นครั้งเนี้ยเราได้ออเดอร์จากเท่าแก่จูแย่งลูกค้ารายใหญ่มาจากจี้ซิงเซิงเพราะว่าเขาสั่งให้คนใช้ลูกเล่นลับหลังถึงได้ราบรื่นไง
4: ต้องร้องตายไปแล้วหลักฐานก็ไม่มีปากเป็นของแกอยากจะพูดอะไรก็ได้
3: ใช่แล้วปากเป็นของผมถ้าผมเดินออกไปบอกพ่อแม่พี่น้องให้รับรู้กระจายออกไปมันจะกลายเป็นเรื่องจริงเรามาดูกันตระกูลพันจะขายหน้าแค่ไหน
2: ไอ้คนเลวเรื่องประสบแบบนี้แกกล้าทำเหรอ
5: พี่เขยนี่เมื่อตัดขาดกับพี่รองไปแล้วยังกลับมาอีกทำไม
3: ก็ไม่อะไรหรอกจะมาเอาเงิน
6: ท่านเคย
3: ปิงปิงตอนกลางวันก็มาแล้วนี่ดึกแล้วมาอีกทำไม
6: ฉันอยากมาเผากระดาษไปให้คุณหนูรองไว้ทุกข์ให้เขา
3: คุณหนูรองมีน้ำใจต่อเธอมากดูคนไม่ผิดเลย
6: น่าสงสารคุณหนูจังอยู่ดีๆก็ตายไปซะงั้นเรื่องบางอย่างคาดคะเนไม่ได้เลย
3: เฮ้ยฉันผิดเองแล้วออกไปเก็บเงินตั้งนานไม่เคยมาเยี่ยมเขาไม่รู้ว่าเขาป่วยด้วยซ้ำ
6: ท่านเคยฝากห้ามใจนะคะรักษาตัวด้วยช่วงนี้มีแต่คนป่วยทั้งนั้นหลายคนไปซื้อยาที่ร้านของพ่อฉัน

0: จำได้ว่าวันนั้นดึกมากร้านหมอก็ปิดแล้วแต่ยังมีคนหนึ่งมาขอซื้อยาน
1: ั่นเลยกระดาษหมดแล้วใช่ไปเอาก่อนนะ

0: ฉันก็กำลังรายงานคุณอยู่นี่ไงฉันคิดว่าท่านเคยโกหก
1: สืบได้อะไรบ้าง
0: ฉันพูดไปแล้วท่านเคยโกหกนี่เขาบอกฉันว่าไม่ได้กลับหมู่บ้านตระกูลพันธ์แต่ความจริงมันที่คุณหนูตายเขากลับมาที่หมู่ท่านเคยมาในงานศพได้กลิ่นยาเดียวกันจากตัวของเขาฉันก็เลยคิดทบทวนว่าผู้ชายที่ฉันเห็นในวันนั้นรูปร่างเท่ากับท่านเขยเลยน่าจะเป็นท่านเขยนี่แหละเมื่อกี้ก็เลยย้อนกลับไปในงานหลอกถามพอฉันพูดถึงเรื่องวันนั้นเขาก็สะหลังว่าอ๋อยังมีอีกนะหลังมือเขามีรอยถูกเล็บผู้หญิงข่วนด้วย
1: ก็เลยมั่นใจว่าเขาเป็นคนร้ายเหรอ
0: ใช่แล้วคุณคิดดูนะถ้าเขาไม่สะหลังว่าทำไมกลับมาแล้วถึงบอกว่าไม่ได้กลับล่ะแล้วก็ยังมีอีกตอนที่คุณหนูรองออกไปก็ดึกมากแล้วนอกจากท่านเขยแล้วยังมีใครอีกที่นัดคุณหนูออกไปหาในที่ลับตาคนแบบนั้นที่สำคัญท่านเขยรู้เรื่องจดหมายหย่ารู้ด้วยว่าวางไว้ตรงไหนผู้ชายคนหนึ่งคิดจะฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งในตอนนั้นมันง่ายจะตายหลักฐานพร้อมขนาดนี้ท่านเขยต้องเป็นคนร้ายแน่ฉันคิดว่าคืนนั้นต้องเป็นแบบนี้เรามีหลักฐานแล้วยังจะรออะไรอีกล่ะไปแจ้งตำรวจเลย
1: เธอเป็นปาวุ่นจิ้นเหรอที่เธอพูดไปแค่การสันนิษฐานของเธอเท่านั้นแต่ฉันต้องการหลักฐานที่แน่นหนากว่านี
0: ้พูดถึงปาวุ่นจิ้นก็ดีแล้วฉันเป็นคนที่ชอบศึกษาจำพวกคดีของปาวุ่นจิ้นคดีประวัติศาสตร์คดีฆาตกรรมผีหัวขาดทุกคดีหนีไม่พ้นคำนั้นพิรุธ
1: เธอพูดแต่เรื่องคดีอย่าพูดอะไรกันนะ
0: ก็พิรุธไงสวรรค์ไม่ให้คนชั่วลอยนวลหรอกคนร้ายก่อคดีต้องทิ้งพิรุธไว้แน่นอน
1: จอมยุทธท่านนี้ฉันยังไม่เข้าใจเลยเธอเป็นแค่คนงานนะต่อให้พี่ฉันมีบุญคุณต่อเธอก็ไม่เห็นต้องจริงจังกับคดีแบบนี้แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วเพราะเธอเป็นโรคบ้าสืบคดีเอาบุญจินมาสิงร่างแน่นแน
0: ่เอาบุญจินสิงร่างที่ไหนกันฉันแค่คิดว่าคดีต้องมนทินต้องสืบความจริงคืนความยุติธรรมนี่ฉันไม่สนนะฉันทำตามสัญญาแล้วสืบได้อะไรมาก็มาบอกคุณคุณต้องมีสัจจะให้ฉันสืบต่อกับคุณนะ
1: ได้เราไปสืบที่ร้านหมอไป
0: สืบอะไรอ่ะ
1: น้ำมันมวยไง
0: เกี่ยวอะไรกับน้ำมันมวยเล่า
1: พี่เขย
2: ดึกแล้วยังเรียกฉันมาดื่มน้ำชาอีกนายกับคนในบ้านเกลียดฉันมากไม่ใช่เหร
1: อฉันเพิ่งกลับมานะยังไม่เข้าใจอีกหลายอย่างก็เลยอยากใช้โอกาสนี้คุยกับพี่เขยอย่างเปิดใจ
2: ตระกูลพันธ์เห็นฉันเป็นคนนอกไม่เคยจริงใจกับฉันเลย
1: ฉันไม่อยู่บ้านตั้ง5ปีแต่ก็รู้ว่าพี่รองเป็นคนใจร้อนบวกกับที่ต้องดูแลโรงงานทอผ้าถึงกดดันอารมณ์ก็ยิ่งดุร้ายฉันก็เลยรู้ว่าพี่เขยน่ะคงจะลำบากไม่น้อยเจียหยางก็ใช้น้ำชาแทนดื่มให้พี่เขย
2: นายรู้ก็ดีแล้วนะตอนหน้าพวกนายเขาเป็นอย่างนึงอยู่กับฉันก็เป็นอีกอย่างฉันละอึดอัดจริง
1: ๆพี่เขยต้องอดทนเป็นเวลานานเก็บไว้ในใจก็เสียสุขภาพปกติพี่เคยรู้สึกเวียนหัวบ้างหรือเปล่าให้ฉันตรวจอาการหน่อยมะ
2: ก็ดีช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับรู้สึกมึนหัวบ่อย
1: ๆอ๋อ

0: พอตรวจดูแล้วหัวใจเต้นปกติดีปอดก็ปกติดูสีหน้าของพี่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะแต่ว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่า
1: ฉันก็แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเหนื่อยมากไปพักผ่อนเยอะๆก็หายแล้ว
2: เอาละครบแล้วนี่ยาชุดนี้นะใช้บำรุงเลือดช่างเถอะพูดเรื่องยาจีนให้คุณฟังก็ไม่เข้าใจหรอกเอาเป็นว่ายานี้ใช้กับคนป่วยที่เป็นโรคหัวใจฉันมั่นใจเลยว่า

0: กลิ่นตัวของท่านเขยมีกลิ่นยาชุดนี้แน่นอน
1: ใช่ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องยาจีนแต่พูดจากมุมมองแพทย์ตะวันตกโรคนี้เรียกว่าโรคหัวใจตีบ
0: ตีบเติบฉันไม่สนหรอกเอาเป็นว่าท่านเขยต้องเจ็บที่หัวใจแล้ววันนั้นก็มาซื้อยาชุดนี้ด้วย
1: แน่ใจนะว่ายาทั้งหมดอยู่นี่หมดแล้ว
0: แน่นอนฉันโตมาจากร้านหมอมั่นใจว่ากลิ่นนั้นก็คือยาพวกนี้จัดชุดขึ้น
1: ฉันว่าแปลกนะ
0: แปลกตรงไหน
1: มันขาดไปกลิ่นนึง
0: เป็นไปไม่ได้อยู่ครบแล้วตอนนี้ไปแจ้งความได้แล้ว
1: ยังไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
1: ต้องช่วยอีกอย่างเธอไปซื้อใบจือซูจากร้านขายยาแถวนี้มาให้หมดเลยนะยกเว้นร้านหมอถังหลวงพ่อเธอ
0: ทำไมเหรอ
1: ไม่ต้องถามแค่ทำตาม
2: หอหนีเสียง
0: เอ๊ะทำเกินไปแล้ว
3: ชายสามอย่าเพิ่งไป
0: ไหนบอกว่าแยกกันทำงานไงเข้าไปในซ่องทำไมเนี่ย
1: ซื้อใบจือซูไว้หมดหรือยัง
0: ซื้อหมดแล้วอยู่นี่หมดแล้วคุณตอบฉันก่อน
1: ชูเจียวช่วยเอาใบจือซูไปไว้ที่โรงงานนะ
4: ครับคุณชายสาม
0: นี่รีบๆตอบมาเร็วคุณซื้อไปทำไมตั้งเยอะตั้งแยะ
1: ซื้อมาแล้วขายให้คนอื่นได้ไหมเธอกลับโรงงานไปก่อน
0: เห็นฉันเป็นอะไรอ่ะเรียกมาก็ไล่ไปงั้นเหรอจะสืบคดีต่อไหมแล้วก็ไม่ยอมบอกด้วยว่าซื้อมาทำไมอ่ะ
1: ฉันมีเหตุผลของฉัน
0: ก็ฉันไม่เข้าใจนี่เดี๋ยวก็สั่งทำโน่นเดี๋ยวก็สั่งให้ทำนี่คุณแกล้งฉันเหรอ
1: แล้วแต่เธอจะคิดซูเจียวไปก่อน
4: อ๋ออ
0: ย่างนี้ก็ได้คุณบอกไว้แล้วแต่ฉันจะไปสืบหาฆาตกรเองแล้วก็นะฉันจะไปเชื่อคุณอีกแล้วถ้าเชื่อฉันจะเปลี่ยนชื่อตีลังกาอ่าน
1: หาปิงปิง
0: นี
4: ่คุณชายสามปิงปิงพูดว่าสืบคดีหาคนร้ายอะไรเหรอแล้วก็ทำไมถึงซื้อใบจืดซูเยอะจัง
1: อย่าถามปิงปิงผู้วางแบบนี้ตลอดเลย
4: นิสัยเขาเป็นแบบนี้แหละ
1: แย่แล้ว
0: เท่าแก
5: มาทำไม
0: ฉันมาหาเท่าแกมีเรื่องจะพูดกับเท่าแก
5: ทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้
0: เท่าแก
6: ปิง
0: เท่าแก
6: ทำอะไร
0: เท่าแกฉันมีเรื่องจะบอกเท่าแกให้ฉันต้องไปโถยหลีกไปนะเท่าแกฉันมีเรื่องจะบอก
5: บุกเข้ามาเอะอะวายวายอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอ
0: เท่าแกคะคุณหนูรองไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ถูกท่านเขยฆ่าตายค่ะพวกเขาบอกว่าไม่เคยขายยาตัวนี้ดังนั้นคนที่ซื้อยาก็คือท่านเขยนั่นแหละ
5: เชียวไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะ
7: การตายของเฉียวมีความนายจริงๆเหรอ
5: การตายของเฉียวเกี่ยวกับนายใช่ไหม
4: ป๋อเจิ้งปิงปิงพูดความจริงหรือเปล่าทำไมนายถึงโกหกต้องการอะไรกันแน่

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยระบุปริมาณฝนสัปดาห์นี้ลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักโดยช่วงวันที่13ถึง16ตุลาคมนี้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นด้านตะวันตกของประเทศโดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากได้แก่ภาคกลางฝั่งตะวันตกคืออุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครจะมีฝนหนักเป็นบางช่วงตั้งแต่เย็นถึงค่ำขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนหนักบางพื้นที่เกือบทั้งช่วงขณะที่กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการน้ำไหลลุ่มน้ำโดยลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่ชัยนาทถึงสมุทรปราการขณะที่เขื่อนแก่งกระจานแม้มีปริมาณน้ำสูงถึง 102% ของความจุแต่ปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อตัวเมืองเพชรบุรีส่วนลุ่มน้ำบางปะกงได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระบายน้ำได้ช้ากองทัพเรือจึงนำเรือเข้าช่วยผลักดันตำรวจบาง

0: พ่อแหลมพร้อมกู้ภัยนำเรือตรวจการทางน้ำออกค้นหาศพชายลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบเห็นศพลอยอยู่ใต้สะพานกรุงเทพมุ่งหน้าท่าน้ำวัดบุคโลการค้นหาพบร่างชายไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขายาวสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบสีดำและมีหมวกแก๊ปสีน้ำตาลเหน็บอยู่ที่หูเข็มขัดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเก็บกู้และตรวจค้นตามร่างกายพบบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนายอนุชาติอายุ35ปีชาวเชียงใหม่บัตรสะสมแต้มเติมน้ำมันและบัตร ATM 2ใบจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนช่วงเวลาในการเสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า48ชั่วโมงขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างตรวจสอบกองทัพเกาหลีใต้และกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายชนิดบริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกเมื่อเช้านี้ทางการญี่ปุ่นรายงานการยิงครั้งแรกเวลา 9:20 นาทีครั้งที่2เวลา 9:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยขีปนาวุธตกลงสู่ทะเลภายนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือในบริเวณดังกล่าวถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนของเกาหลีเหนือซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมสังเกตการทดสอบการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือแสงที่เกาหลีใต้พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันจักรยาน UCI Gravel World Championship ที่เมืองแนนนับรัฐเวสเทิร์นประเทศออสเตรเลียระยะทาง 140.7 กิโลเมตรเส้นทางถนนลูกรังทางในป่าโดยแมกนัสบัคคลาริสนักปั่นชาวเดนมาร์กคว้าแชมป์ประเภทชายไปครองด้วยการเฉือนเอาชนะคู่แข่งในการสปรินต์ช่วง300เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา4ชั่วโมง9นาที5วินาทีเบียดเอาชนะฟลอเรียนแฟร์เมียชแชมป์เก่าจากเบลเยียมไปได้ส่วนอันดับ3เป็นของคอนเนอร์สวิฟต์จากสหราชอาณาจักรส่วนประเภทหญิงระยะทาง 123.1 กิโลเมตรมารีอันเนอร์วอสจากเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์ทำเวลา4ชั่วโมง30นาที4วินาทีซึ่งรายการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นนอกทวีปยุโรปรายการต่อไปติดตามชมคุยขโมงบ่าย3โมงสวัสดีครับ
1: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลนะคะ
2: คอนตร
1: งผมว่าเลยค่ะ
2: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
4: ทำไงจะลดดีกัน
5: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
6: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
8: ไม่โรตีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่าย
9: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด

ชัยนาทน้ำยังไม่ลดเจอโจรลักรถอารวาสทีมประกันสังคมก้าวหน้าคะแนนทิ้งห่างเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนับแล้ว 84% นายกมองซักฟอก5วันมากไปมั่นใจเพื่อไทยไม่ปล่อยมือพบกับสุวิทย์สุทธิประภา

0: ัทรดาใดเทศวันในคุยขโมงบ่ายสามโมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่ทวีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากนะครับปัทรนัย
1: ครับผม
2: ดีมนะครับวันนี้มาทำหน้าที่แทนคุณนิรชา1วัน
1: ครับ
2: นิรชาไปไหนเหรอเนี่ย
1: นิรชาคุณนิรชาติดภารกิจด่วนครับโทรหาผมว่าน้องดีมช่วยพี่นิรชาหน่อยได้หรือไม่พี่นิรชาต้องไปต่างจังหวัดติดภารกิจก็เลยด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอย่าเพิ่งกดหนีกันไปไหนนะครับเพราะว่าพี่สุวิทย์ก่อนเข้ารายการกดดันหน้าดูเลยนะฮะว่าเป็นรายการเรตติ้งอันดับต้นๆของช่องนะฮะ
2: ก็กดดันน้องพอสมควรนะครับเพราะว่าเจอกันในเวลาปราบเซียนครับบ่ายสามโมงไม่มีใครดูข่าวก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมทั้งประเทศด้วยนะครับที่ทำให้รายการคุยขโมงบ่ายสามโมงนั้นอยู่มาได้ปีที่19แล้วครับแล้วก็เรตติ้งก็ถือว่าอันดับต้นนะครับอันดับสูงในช่วงภาคกลางวันนะเพราะฉะนั้นยีมพัฒนาในนะคร
1: ับ
2: อ่านข่าวอยู่หน้าจอกับเราทุกวันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นนักข่าวนะครับก็คือว่าอยู่ทั้งภาคสนามแล้วก็อยู่หน้าจอด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญในประเทศชาติวันนี้เราจะมาดูกันนะครับรวมทั้งก็ต้องบอกท่านผู้ชมล่วงหน้าก่อนนะครับบอกว่าตอนนี้ธรรมชาติมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่นะโลกนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็เดือดอะไรก็ร้อนอะไรก็ถล่มมันเกิดจากเหตุผลอะไร
1: ครับ
2: เดี๋ยววันนี้จะมาว่ารายละเอียดกันนะครับนี่นะแต่จะขอเริ่มต้นด้วยข่าวสารเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าภาพรวมทั้งประเทศนั้นดีขึ้นเยอะครับแต่ยังผวาเพราะน้ำลดก็จริงครับโจรอาละวาด นอนไม่หลับครับที่จังหวัดชัยนาทครับจังหวัดชัยนาทก็รู้อยู่นะครับว่าเป็นพื้นที่นะครับต้นอยู่ติดกับทางด้านเขื่อนชัยนาทแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นลดระดับการปล่อยน้ำเมื่อก่อนก็2,500 ใช่ไหมครับต่อละวันแต่ละวันนี่นะแต่ตอนนี้ลดลงนะครับเหลือ 2,000 แล้วก็วันนี้ 4 โมงเย็นครับจะลดลงให้เหลือ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับทำให้ปริมาณน้ำนะครับก็คือว่าเข้านั้นก็น้อยออกก็น้อยลง
1: ครับ
2: รวมทั้งน้ำนะครับที่อยู่ตะลิงเนี่ยปรากฏว่าวันนี้สำรวจออกมาแล้วครับลดลงนะครับต่ำกว่าระดับตลิ่งนะครับประมาณสัก1เมตรครับนี่นะแต่พี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนอยู่นะครับ 4,600 หลังคาเรือนนี่ครับภาพอย่างเงี้ยจมน้ำอยู่ครับแต่ท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับบ้านแต่ละบ้านเห็นมั้ยน้ำลดระดับลงตอนนี้เหลือประมาณหน้าอกครับชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอยู่ที่บริเวณริมคลองมหาราชเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนหนีน้ำคนต่างจังหวัดนะครับมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะสำคัญมากนอกจากเรือยังใช้อยู่นะครับแต่ปรากฏว่านะครับเอารถมอเตอร์ไซค์ไว้กลางถนนไปฝากเอาไว้ครับหายครับอย่างคุณชะลอปูนทองนะครับชาวบ้านตำบลโพนางดำอำเภอสัปพยานะครับบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมถึงอกนะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะครับเห็นมั้ยน้ำลดลงเยอะนะครับแต่พี่เขาบอกว่าลดก็จริงแต่นะครับมันผวาอยู่เนื่องจากว่าได้ครับทรัพย์สินเอารถมอเตอร์ไซค์นะครับไปฝากไว้เอาไปอยู่บนบกนะครับหายไปแล้ว2คันแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่นะคนต้องนอนเฝ้ารถครับตอนนี
1: ้
2: นะครับเป็นแบบนี้ครับสภาพแบบนี้ต้องนอนเฝ้ากันผวาเพราะฉะนั้นแต่ทำอย่างไรนะครับสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือว่าจัดเวรยามหายไปแล้ว2คันด้วยนะครับนี่ทางเทศบาลตอนนี้ก็เลยนำเครื่องสูบน้ำประเภทท่อซิ่งก็ไปช่วยด้วยครับมอเตอร์ไซค์นะครับพอขึ้นเรือมาก็ต่อมอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่กลับบ้านครับนอนเฝ้ามอเตอร์ไซค์เห็นไหมทุกของพี่น้องประชาชนนะครับน้ำลดแล้วแต่ปรากฏว่าทรัพย์สินอย่างอื่นบนบกหายนี่ครับมันก็เป็นอย่างนี้สำหรับสังคมไทยนะเป็นแบบนี้ทุกสถานที่นะครับ นี่นะเอานะครับยังเดือดร้อนอยู่6ตำบล นะครับสำหรับจังหวัดชัยนาทตอนนี้เช่นตำบลโพนางดำตำบลตลุกตำบลหาดอาสาตำบลบางหลวงตำบลสัปพยามีพี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนประมาณสัก 4,000 นะครับกว่าครัวเรือนครับ
1: ก็ยังคงเดือดร้อนกันอยู่นะครับในพื้นที่ภาคกลางอีกหนึ่งจังหวัดราชบุรีก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันครับพี่สุวิทย์ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าหากใครที่ติดตามข่าวพื้นที่ราชบุรีเพชรบุรีตกหนักมากจริงๆราชบุรีเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยมันมีฝนตกลงมาน้ำป่ามันก็ไหลหลากมีคุณยายท่านหนึ่งอายุ77ปีพี่สุวิทย์เพิ่งกลับมาจากหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านหมายใจ

0: ใจว่าจะนอนหลับพักผ่อนให้เต็มอิ่มแต่ปรากฏว่ากลางดึกครับระดับน้ำในที่ทางจังหวัดเขาปล่อยออกมาบวกกับฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักอยู่ๆน้ำป่ามันไหลเข้ามาในบ้านแกก็ตกอกตกใจสิครับแล้วเพิ่งออกจากโรงพยาบาลทำอะไรไม่ถูก77ปีแล้วเดชะบุญว่าน้องสาววัย71ปีเนี่ยมาช่วยขนของเอาไว้ได้ทันเมื่อวานนี้เนี่ยน้ำที่มันสะสมตามลำห้วยต่างๆอ่างเก็บน้ำที่ห้วยสำนักไม้เต็งเนี่ยเขาเริ่มปล่อยน้ำออกมาเยอะขึ้นมันก็เลยส่งผลให้น้ำเนี่ยที่อยู่ใกล้กับถนนเพชรเกษมตามตรอกซอกซอยต่างๆเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเกือบๆเมตรนะนี่คุณสุวิทย์ลองดูคุณยายท่านนี้ครับคนนี
1: ้เ
0: ป็นคุณยายอายุ77ปีท่านอยู่หมู่ที่5ที่ตำบลอ่างทองแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับท่านเล่าว่าท่านเนี่ยป่วยด้วยโรคกระดูกเสื่อมแล้วเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลแล้วอยู่ๆระหว่างที่กำลังหลับอยู่ครับตอนตีสองน้ำเนี่ยมันไหลเข้ามาที่หน้าบ้านแกบอกว่าแกตกอกตกใจทำอะไรไม่ถูกจริงๆแล้วเดชะบุญอย่างที่บอกไปได้น้องสาววัย71ปีมาช่วยขนข้าวขนของออกไปกองอยู่ที่หน้าบ้านแกบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากท่าน้ำลดเสร็จแล้วโอ้โหแกอยู่ตัวคนเดียวพี่สุวิทย์77ปีเนี่ยแล้วถ้าน้ำลดใครจะมาช่วยกันทำความสะอาดพวกเศษซากคลี่โคลนเพราะว่ามันมาจากน้ำป่า อีกหนึ่งบ้านบ้านของคุณชัยศาลานิยธรรมแกเลี้ยงไก่ชนไว้ประมาณสัก80ตัวครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่มันไหลมาแบบนี้คุณผู้ชมลองดูภาพฮะอยู่ๆมันไหลมาแบบนี้ท่วมสูงเนี่ยบางจุดสูงมากกว่า1เมตรครับแล้วบ้านแกเลี้ยงไก่ชนไว้ด้วยไก่ชนมีทั้งเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็มีลูกที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกมาได้ไม่นานปรากฏว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มันพอมีเรี่ยวมีแรงเนี่ยมันก็บินขึ้นไปอยู่ด้านบนที่ปลอดภัย
1: เป็นไงเนี่ย
0: ลูกไก่ครับ30กว่าตัวจมน้ำตายครับ
1: ครับนี่นะ
0: โอ้พี่ชัยแกบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ทำได้ไม่ดีแล้วที่สำคัญพืชผักผลไม้ที่แกปลูกไว้เงาะเนี่ยก็ท่วมโกโก้อีก200กว่าต้นท่วมหมดเลยฮะเสียหายหมดแล้วนี่ก็เป็นความเดือดร้อนในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับ
1: ครับนะครับราชบุรีเนี่ยได้เกิดความท้าทายนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือน้ำมาจากเขื่อนแม่กลองนะครับก็ลำน้ำแม่กลองนะครับก็เดือดร้อนเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่คราวนี้เมื่อคืนนะครับคือฝนตกแช่ก็ขอประทานโทษนะครับที่ต้องใช้คำพูดแบบนี้เนื่องจากว่าตกแช่นะครับคนกรุงเทพผวากันอยู่นี่นะปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะราชบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ต้องบอกนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการประกาศนี่ออกมานี่นะแม่นมากเลยนะ
0: แม่นอยู่
1: บอกว่าในพื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพนะครับนี่นะจังหวัดราชบุรีตั้งแต่นครปฐมนครปฐมก็นั่นแม่นหนักเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: ราชบุรีกาญจนบุรีปรากฏว่ากาญจนบุรีนะครับต้องใช้คำว่าเรนบอมหรือถล่มทลาย3ชั่วโมงรวดครับตั้งแต่2ทุ่มจนถึง5ทุ่มนี่ภาพปรากฏตอนเช้านะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวานนี้ครับชาวบ้านเขาตกอกตกใจนะครับประมาณสัก2ทุ่มครับฝนนี่ตกแช่แล้วก็ถล่มอย่างหนักครับทำให้ฝนตกนะครับแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่วมสูงมากครับแต่ภาพปรากฏออกมาในเห็นนั่นก็คือว่าเป็นตอนเช้าแล้วนะครับก็คือลดระดับลงโดยเฉพาะถนนสายบายพาสนะครับออกรอบเมืองอย่างเงี้ยโอ้โหท่วมหนักเมื่อวานนี้ไปไม่ได้ครับแต่ตอนเช้านะครับมาไปได้นี่นะแล้วสิ่งที่น่าสนใจต่อไปเป็นแล้วครับในเขตเทศบาลเมืองทำธุรกิจใช่ไหมครับนี่นะชาวบ้านบางคนนะครับเขาก็บอกว่าเออกลัวกลัวครับคนกรุงเทพคนลำปางนะครับก็มีปัญหามาแล้วก็เอานะครับกระสอบทรายหรือบิ๊กแบ็กอะไรก็แล้วแต่นะครับมาวางก็ป้องกันเอาไว้ปรากฏว่าดีครับนี่นะไม่ท่วมแต่ถนนบายพาสนะครับเมื่อคืนเนี่ยหลายคนเจ้าที่เขาบอกนะว่ารถเล็กอย่าไปรถเล็กอย่าไปแต่ปรากฏว่าก็ต้องไปจนได้ตายครับตายไปหลายคันนี่ครับสิ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี่นะ
0: กระสอบทราย
1: นะครับกระสอบทรายมากั้นเอาช่วยนะครับก็คือว่าความเสียหายนั้นเล็กน้อยไว้อย่างนั้นนี่นะก็เดชะบุญอยู่นะครับในเขตเทศบาลเมืองแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยนะครับสำคัญที่สุดวันนี้ต้องบอกนะครับบอกว่าคนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อคืนนี้บอกว่าเกิดมา40ปีไม่เคยพบเคยเห็นว่าฝนจะตกหนักแล้วก็แช่แบบนี้2ชั่วโมง3ชั่วโมงครับมันก็เลยทำให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องขออนุญาตว่าโรคแช่โรคแช่โรคเดือดฝนตกแช่ฝนตกหนักโรคเดือดมันเกิดจากอะไรปัจจุบันนี้ประเทศไทยประสบแล้วอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง

0: เดี๋ยวจะได้ฟังข้อมูลต่อนะ
1: ใช่อีกหนึ่งจุดนะพี่สุวิทย์ครับที่มีปัญหาเรื่องผลกระทบจากเรื่องน้ำท่วมก็คือที่จังหวัดปราจีนบุรีต้องยอมรับว่าตอนนี้ปราจีนบุรีก็ยังคงหนักอยู
0: ่
1: โดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างพื้นที่สุดท้ายที่รับน้ำนะจากแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำนครนายกก่อนที่จะไปออกบางปะกงเนี่ยยังคงหนักอยู่แล้วไอ้ที่จุดที่หนักที่ต้องมาเล่าให้ฟังก็คือที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ตรงจุดนั้นมันมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะพี่สุวิทย์
0: ครับเป็นข่าวมานานแล้วนั้นเนี่ยนะ
1: ถูกต้องวันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังแล้วท่านสั่งการเลยว่าถ้าหากว่าไปเจอโรงงานอุตสาหกรรมไหนปล่อยพวกสารพิษพวกกากจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยออกมาในลำน้ำธรรมชาติเนี่ยจะลงโทษอย่างจริงจังเลยท่านรัฐมนตรีท็อปนะฮะท่านวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเนี่ยดูฮะ
0: สีลุงเลยครับเนี่ยม่วงครับน้ำเงินเขียวเหลืองแสดงอันนี้ครบหมดเลย
1: คือถ้ามันดูให้มันสวยงามมันใช่แต่ว่าภายใต้ความสวยงามของสีที่อยู่บนพื้นผิวน้ำนั่นน่ะมันคือความอันตรายทั้งนั้นนะครับนี่คือพวกน้ำชะกากอุตสาหกรรมที่มันปนเปื้อนมาจากบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขากังวลใจกันเป็นอย่างมากคือถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยไอ้พวกกากเหล่านี้เนี่ยมันจะยังคงอยู่หรือไม่เพราะชาวบ้านเนี่ยยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ในจุดๆนี้เขาไม่สามารถที่จะย้ายออกไปไหนได้ไงพี่สุวิทย์
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ได้มีการประกาศนะครับตามมาตรา39ให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยพวกสารเคมีเหล่านี้เนี่ยลงในพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยหยุดการดำเนินการทันทีแล้วก็สั่งให้หยุดนำเข้าวัตถุดิบเข้าโรงงานรวมทั้งหยุดนำของออกจากพื้นที่โรงงานแล้วก็กำชับนะครับให้โรงงานที่มีพวกบรรดากองวัสดุเนี่ยที่มันจะมีน้ำไหลออกมาเอาผ้าใบมาคลุมเอาไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ล่าสุดขอให้ทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับส่วนที่กำลังกับทุกฝ่ายดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งวันนี้ได้มีการสั่งการให้ทีมงานเนี่ยลงพื้นที่ไปลาดตระเวนเพื่อที่จะไปดูว่าโรงงานไหนยังมีการฝ่าฝืนถ้าหากว่าฝ่าฝืนปั๊บจะดำเนินการตามกฎหมายหนักที่สุดก็คือปิดโรงงานอุตสาหกรรมทันทีครับพี่สุวิทย์
0: สาธุอยู่นะ
1: เออนี่ฮะคือตอนนี้เนี่ยท่านวราวุฒิท่านก็ย้ำเลยนะครับว่าถ้าหากตรวจพบว่าโรงงานไหนสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่นอกจากจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดแล้วความเสียหายต่อชาวบ้านบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับนี่คือบทบาทสำคัญนะครับเพราะว่าท่านก็ย้ำว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มันหนักหนาสาหัสมากจริงๆน้ำว่าหนักแล้วอย่าให้ต้องมาเดือดร้อนจากพวกโรงงานอุตสาหกรรมเลยเนี่ยนะฮะ
0: นะมันจะตายผ่อนสงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ดูภาพมุมสูงเป็นไงบ้างครับนี่นะเป็นคราบเป็นคราบหมดถ้าสมมติว่ามองต่ำๆนะครับเข้าไปใกล้ๆนะครับไม่อยากจะพูดว่าเป็นอย่างไรบ้างนะนะน้ำลดก็จริงนะครับแต่ปรากฏว่าไอสารพิษเหล่านี้นะครับมันก็ซึมลงไปใต้ผิวดินอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรครับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะก็คือว่าการเกษตรเยอะเพราะฉะนั้นความเสียหายจะตามมาสำหรับพี่น้องประชาชนคนแล้วครับก็ไปกินต่อนี่นะนะครับจากต้นไม้จากพืชผักอย่างเงี้ยเออใครจะรู้เลยใช่ไหมครับนี่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับนี่นะอ้าว
1: อารมณ์เหมือนตาย
0: คอนโ
1: ซลนะพี่สุวิทย์นะ
0: มาใช่ใช่มาดูภาพรวมนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับกรุงเทพมหานครภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างๆนะครับเป็นอย่างไรบ้างฟังแล้วก็เกิดความสบายใจนิดนึงนะครับแต่พี่น้องทางใต้ต้องระวังนิดนึงนะครับฟ้าฝนจะตกอยู่นะจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณลลิดาเพริศวิวัฒนานะครับแถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับข้อกังวลเอาละประเด็นนะครับวันนี้มีข่าวสารแจ้งออกมานะครับที่น้องอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคลอง12นะครับบอกว่าโอ้ยมีการปิดกั้นเอาไว้ครับไม่ปล่อยน้ำออกไปนะครับแล้วก็บ้านท่วมชาวบ้านนะครับโอ้โหหนักแล้วครับ2อาทิตย์มาแล้วเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าขอให้สบายใจได้นะตอนนี้นะครับสทนชได้บริหารจัดการน้ำร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยทุกพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนวางใจไว้อย่างนั้นนี่นะ
1: นิดนึงนะพี่สุวิทย์เมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะชาวบ้านที่องครักษ์อ่ะเขาไปประท้วงกัน
0: ใช่ใช่
1: ขอให้พื้นที่ตรงประตูระบายน้ำคลอง12เปิดหน่อยได้ไหม
0: เออนั่นแหละครับนี่นะ
1: รถเนี่ยสัญจรผ่านไปมาไม่ได้เลยนะครับจนกระทั่งมาเจรจากับชาวบ้านพื้นที่ฝั่งปทุมเนี่ยยอมเปิดบานประตู10เซนครับพี่สุวิทย์ฮะ
0: ใช่นะช่วยคลายหน่อยนะครับแต่ภาพที่ปรากฏออกมา

0: เขื่อนเจ้าพระยานะครับท่านรองโฆษกก็ย้ำนะครับว่าตอนนี้การปล่อยน้ำนะครับคือว่าลดระดับลงนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยว4โมงเย็นวันนี้นะครับจะเหลือประมาณสัก 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อก่อนบอกว่า 1,900 นะครับ50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำเหนือนะครับที่ปล่อยเข้ามาในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยฝนตกข้างบนนะครับก็คือยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นปริมาณเข้าแล้วก็ปริมาณออกสมดุลกันครับนี่นะใจชื้นสบายใจได้เอ้าแล้วถามว่าเขื่อนพระราม6ก็เป็นไงบ้างครับอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยท่านรองโฆษกก็บอกเหมือนกันนะครับบอกว่ามีการบริหารจัดการน้ำนะครับก็คือว่าปล่อยลงมาตามปริมาณที่ลดลงเพราะฉะนั้นอานิสงส์นะครับนอกจากพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครน้ำจะเอ่อนะครับก็คือว่าไม่มีลดลงตามลำดับด้วยว่าอย่างนั้นนะครับส่วนภาคตะวันตกครับเมื่อสักครู่ก็รายงานข่าวไปแล้วใช่ไหมครับราชบุรีนะ
1: ครับ
0: จังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่านะครับวันนี้เนื่องจากว่าฝนตกหนักใช่ไหมครับราชบุรีกาญจนบุรีอย่างเงี้ยพอตกหนักเอ้าเป็นไงบ้างครับแควน้อยแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่แล้วก็สองเขื่อนอยู่จังหวัดกาญจนบุรีครับต้องรับน้ำขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังปล่อยน้ำอยู่จากเขื่อนแม่กลองเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็คือว่ายังนะครับยังท่วมอยู่นะแต่ไม่หนักเท่าเดินไว้อย่างนั้นเนี่ยนะนอกจากนี้นะครับต้องประกาศเตือนพี่น้องประชาชนนะครับฝนตกหนักจะอยู่ในช่วงไหนครับ14ตุลาคมนี้อุทัยธานีสุพรรณบุรีแล้วก็ภาคใต้นะครับตั้งแต่16ถึง18ตุลาคมนี้ภาคใต้นะครับก็คือว่าฝนจะไปเยอะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่นะเอานะครับก็ขออนุญาตย้ำกันส่วนกรุงเทพมหานครนะครับก็คือว่าประมาณสักวันที่16ถึง17 18อาจจะมีฝนตกอยู่แต่ต้องบอกนะครับว่าตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าจะเป็นฝนส่งท้ายพอพูดอย่างนี้ปั๊บโอ้ยสาธุครับคนกรุงเทพคนปริมณฑลนี่จะได้นอนตาหลับสักทีนึง
1: ใช่นอนจะได้นอนได้อย่างสบายอกสบายใจเนี่ยนะครับทีนี้สิ่งที่พี่สุวิทย์เนี่ยได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของตอนนี้โลกเดือดโลกร้อนหนักหนาสาหัสมากจริงๆเรากำลังพูดถึงเรื่องของเอลนิโยครับ
0: ถูกต้องคร
1: ับ คือไม่ได้พูดคำว่าเอลนิโยปกติแล้วนะมันต้องใช้คำว่าซุปเปอร์เอลนิโยคุณผู้ชมครับตอนนี
0: ้ที่จะให้ดีมให้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็ขอบรรดาโทษนะครับบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของอะไรเดือดถล่มไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั้งโลกเพราะฉะนั้นวันนี้รายการคุยขมงบ่าย3โมงก็ขออนุญาตนะครับให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะเราจะได้ป้องกันตัวเพราะเราจะรู้ร้อนรู้หนาวไม่อย่างนั้นปีหน้า70นะครับจะเสี่ยงมากกว่านี้อีกครับ
1: หนักกว่านี้อีก
0: นี่เอาเชิญนะครับ
1: ไปดูสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง AFP คุณผู้ชมครับเขารายงานมาว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างน่าตกใจมากนะครับคือมันสูงไปถึง 29.7 องศาเซลเซียสถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ที่เคยบันทึกมาในหน้าประวัติศาสตร
0: ์
1: คือถ้าหากเทียบกันแล้วเนี่ยในช่วงเดียวกันของเอลนิโยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงปี2526ปี40ปี5859เนี่ยปีนี้ปี69
0: คร
1: ับ อุณหภูมิในแปซิฟิกเนี่ยมันสูงมากที่สุดจริงๆสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 1.5 2องศาหรือว่าสูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 แต่ปีนี้ครับอ
0: ุ
1: ณหภูมิที่ปรากฏเนี่ยสูงเกินกว่า4องศาเซลเซียส
0: โอ้นี่ดูภาพประกอบด้วยนะครับนี่นะเอา
1: ฟังดูอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่า4องศานี่มันส่งผลกระทบจริงๆจำได้ใช่ไหมครับว่าช่วงตอนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่เนปาลอ่ะที่หิมะถล่มลงม
0: า
1: อันนั้นก็เป็นผลจากเอลนิโยที่โลกร้อนขึ้นมานะครับตอนนี้ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่เนี่ยในหลายจุดทั่วโลกเนี่ยมันแปรเปลี่ยนแปรปรวนไปเป็นอย่างมากบางจุดเนี่ยฝนมันควรจะน้อยแต่มันก็กลายเป็นมาก
0: แล้งมันท่วม
1: บางที่หิมะควรจะตกมันกลายเป็นหิมะละลายมันก็เลยพังพินาศกันไปหมดเลยแล้วปรากฏการเอลนิโยที่ตอนนี้เป็นเอลนิโยอยู่นะครับแล้วปลายปีนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปมันจะก่อตัวขึ้นเป็นซุปเปอร์เอลนิโยมันจะส่งผลให้กินระยะเวลาเนี่ยไปอีกประมาณอย่างน้อยเอาเฉพาะในบ้านเรานะทั่วโลกเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะกินไปถึงช่วงต้นปีหน้าแต่ว่าบ้านเราเนี่ย มันจะกินไปถึงช่วงเวลาประมาณสักกลางปี70นะคุณผู้ชมถามว่าผลกระทบมันจะหนักหนาสาหัสกันขนาดไหนบ้าง
0: กระทบอะไรบ้างเนี่ยนะ
1: ช่วงครึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปครึ่งปีหน้านะปี70เอาพฤศจิกายนก่อนพี่สุวิทย
0: ์
1: พฤศจิกายนนี้มันจะเจอกับภาวะที่แล้งมากกว่าปกติร้อนมากกว่าปกติปลายปีนี้เราอาจจะได้เห็นอุณหภูมิบางจุดน่ะ44องศาเซลเซียสครับ
0: โอ้ครับนี่นะ
1: แล้วต้นปีหน้าที่บอกว่าอาจจะมีฝนใช่ไหมช่วงกลางปีหน้าอาจจะมีฝนเนี่ยฝนมันอาจจะแปรปรวนตกน้อยลงบางจุดบางเวลาที่มันควรจะต้องมีน้อยแต่มันกลายเป็นตกมากขึ้นนี่แหละสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังกันเอาไว้นะครับถือว่าสูงที่สุดในรอบ80ปีที่ผ่านมาที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับพี่สุวิทย์ครับ
0: ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
1: ไม่เคยเป็นมาก่อนฮะไม่เคยเป็นมาก่อนอันนี้น่ากลัวมากจริงๆครับ
0: ครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวไปด้วยนะครับบอกว่าปรากฏการณ์เอนิโยที่ว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับในโลกนี้ไฟไหม้ใหญ่นะครับฝรั่งเห็นไหมครับไม่เคยเกิดมาแล้วนะครับประเทศใกล้ๆบ้านเรานะครับอาเซียนด้วยกันอินโดนีเซียเป็นไงบ้างครับไฟไหม้ใหญ่เราได้รับอานิสงส์มาด้วยนะครับสิงคโปร์ก็ด้วยมาเลเซียก็ด้วยนะครับแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นไม่เคยนะครับฟ้าฝนจะตกลงมา40วันต่อเนื่องรวมทั้งอุณหภูมิของประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าร้อนเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นนะครับออกมาเตือนล่าสุดนะครับบอกว่าอุณหภูมิของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะร้อนขึ้นจากภาวะเฉลี่ยนะครับก็คือว่า2องศาครับจากร้อนเดิมอยู่แล้วมันจะร้อนขึ้นร้อนจากไหนล่ะครับเรื่องของโลกเดือดโลกเดือดจากไหนล่ะครับมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมครับนี่นะโอ้โหมีแต่ภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งเห็นไหมครับสุดท้ายนี่ถล่มอ้าวโลกมันก็ร้อนขึ้นนะครับปริมาณน้ำทะเลมันก็มากขึ้นนี่นะสุดท้ายเป็นไงบ้างครับปรากฏการณ์นี้บอกอะไรแน่นอนไม่ได้ครับคำว่าโลกเดือดนะครับแล้งเนี่ยนะร้อนถล่มแม้กระทั่งนะครับทำที่เป็นไงบ้างครับหลังคาโลกก็ไม่ได้อยากจะพูดซ้ำนี่นะที่ประเทศเนปาลและประเทศจีนนะครับนั่นแหละครับเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าเอนิโยแล้ววันนี้นะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาล่าสุดบอกวันนี้เลยครับว่าปี70นี้หายนะในโลกจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพลเมืองนะครับแต่ละประเทศของโลกนี่ทำไงครับโลกร้อนเกิดจากอะไรครับเกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นข้อตกลงนะครับนี่ข้อตกลงของโลกนะบอกว่าแต่ละประเทศนะครับไปช่วยมือกันคือขอร้องไม่ได้มาเป็นสนธิสัญญานะไปขอร้องนะว่าปล่อยนะครับก็คือว่าเรื่องของความร้อนคือเรือนกระจกนะครับให้ลดลงได้ไหมแต่ละประเทศ2องศาครับอย่างโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคุมเข้มได้ไหมเอายกตัวอย่างประเทศไทยนะครับว่าตัวโรงงานนี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ไปขอนะครับว่าทุกคนละครับทุกคนลดทุกคนมนุษย์เหมือนกันอย่าไปเพิ่มเติมนะครับกับธรรมชาติไม่อย่างนั้นนะครับธรรมชาติมันก็เดือดอยู่ต่อไปนี้ที่รายงานทั้งหมดนะครับข้อมูลว่าประเทศไทยรู้นอนรู้หนาวหรือยังเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้ครับก็ขออนุญาตว่าเอาองค์ความรู้มาประมวลเล่าสู่ท่านผู้ชมชม
1: ครับย้ำนะครับว่าในช่วงปลายปีนี้ซูเปอร์เอลนิโยจะก่อตัวขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปอุณหภูมิที่เราเคยคิดว่า40องศาเนี่ยว่าร้อนหนักแล้วมันอาจจะทะลุไปถึง44องศาแล้วก็ช่วงต้นปีหน้าครับก็อาจจะเจอฟ้าฝนที่แปรปรวนได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับพี่สุวิทย์ครับหนักมากจริงๆเนี่ยนะฮะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ข่าวใหญ
1: ่ช่วงหน้ามีข่าวใหญ่
0: ต้องบอกว่าสึนามิบอร์ดประกันสังคมเดี๋ยวมาครับ
1: สึนามิ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยกับหมอบ่ายสามโมงคุยกับหมอบ่ายสามโมง
7: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
8: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
9: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมี

0: ออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ห้องนักฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @line shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: Bancorp Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: มาดูข่าวสารความคืบหน้านะครับในการเลือกบอร์ดประกันสังคมต้องเรียนนะครับบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าสึนามิครับเนื่องจากว่าอะไรครับเพราะผู้มาใช้สิทธิ์นะครับจากปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้น600กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะตื่นตัวกันมากเลยอ่ะ
1: ปีที่แล้วหลักหมื่นเองนะพี่สุ
0: วิทย์เออใช่นะเอ้าหลังจากที่เกิดกระแสนะครับเรื่องของกองทุนประกันสังคมนะครับที่มีปัญห
1: า
0: เมื่อปีที่ผ่านมากองทุนนี้มีเงินเป็นแสนล้าน
1: ครับ
0: นายจ้างลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐนะครับช่วยกันบริหารจัดการสุดท้ายนะครับมาแฉกันนี่นะวันนี้ก็เลยมีการเลือกตั้งนะครับปรากฏว่าตอนนี้ยังนับคะแนนนะครับไม่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับเอาเป็นเบื้องต้นก็แล้วกันนะครับตอนนี้นับมาประมาณสักเกือบ 90% แล้วครับแต่ปรากฏว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่บอกไปเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็ว่าอิงพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับแบบประชนะถล่มทลายทิ้งห่างเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่นะวันนี้นะครับท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคุณจิรภาบุญรัตน์ครับท่านเปิดเผยออกมานะครับบอกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนะครับ

0: หมดทั่วประเทศ 5,233 หน่วยนะครับตั้งแต่เมื่อช่วง 8:30 นของเมื่อวานนี้เองครับแล้วก็นับคะแนนไปแล้วนะครับก็คือว่าเกือบ 4,400 กว่าหน่วยครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณสักเกือบ 90% แล้วครับปรากฏว่ามีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์นะครับ 900,000 นะครับกว่าคนครับตัวเลขเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับจากเดิมที่ประกาศเอาไว้นะครับ 607,000 ครับปรากฏว่าที่น่าสนใจก็คือว่าฝ่ายนายจ้างนะครับไปใช้สิทธิ์เยอะครับหมื่นกว่าคนครับเพิ่มจากที่ประกาศไปเมื่อวานนี้แบ่งเป็นบัตรดีนะครับก็คือว่าหมื่นกว่าบัตรเสียก็ประมาณสัก80กว่าใบเท่านั้นเองครับแต่ที่น่าสนใจภาพรวมในการเลือกตั้งปีนี้มีผู้ไปใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นคิดเป็น 632% ครับขณะที่ผลคะแนนนะครับทั้งฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็ฝ่ายนายจ้างทีมประกันสังคมก้าวหน้าคะแนนนำผู้สมัครรายอื่นหมดเลยถามว่าการเลือกตั้งคราวนี้นะครับมีความผิดปกติตรงไหนครับเนี่ยเช่นครับตอนนี้มีรายงานแจ้งบอกว่ามีไฟดับอยู่บางหน่วยนะแต่เบื้องต้นนะครับทางสำนักงานประกันสังคมนะครับยังไม่ได้รับรายงานจากหน่วยเลือกตั้งใดนะครับบอกว่านี่นะเกิดความผิดปกติมากครับตอนนี้ที่บอกว่าเหลือกันอยู่นะครับประมาณที่โคราชชลบุรีแล้วก็เจตุจักรกรุงเทพมหานครนี่เองครับเพราะว่ามีผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับคุณผู้ชมดูภาพข่าวตรงนี้ด้วยนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมนี้มีผู้แทนนะครับใครสมัครบ้างต้องเรียนนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยครับเพราะว่าคณะกรรมการบอร์ดที่ว่านี้จะต้องมีการควบคุมเงินงบประมาณนะครับที่บอกว่าบริหารจัดการเรื่องนี้ประมาณสักแสนล้านครับนี่นะจำนวนบอร์ดทั้งหมดนะครับมี21คนแล้วก็ฝ่ายนายจ้างนะครับก็คือว่า7ฝ่ายลูกจ้าง7นอกนั้นเป็นฝ่ายภาครัฐก็คือว่าตั้งแต่ปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ลงสมัครกันนะครับแบบว่าถล่มทลายทั้ง2ฝ่ายผมเห็นภาพนะครับตั้งแต่ตอนเย็นเนี่ยโอ้โหตื่นตัวกันเยอะครับวิ่งไปลงคะแนนให้ทันยิ่งกว่าส.ส.นะครับแล้วก็แถวยาวเหยียดอย่างนี้เป็นการตื่นตัวมากนะครับนี่ประธานายเอ้าไม่รู้นะครับอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างในการทำงานแต่เบื้องต้นครับบอกว่าทีมสังคมทีมนะครับก้าวหน้าที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคร
1: ับ
0: ชนะขาดที่ว่านี้ยังไงบ้างครับ
1: คือมันมีเชื้อที่พี่สุวิทย์บอกก็คือที่บอกว่ามีคนออกไปใช้สิทธิ์เยอะใช่ไหมเชื้อที่มันไปเติมเข้าไปในกองไฟของมนุษย์ออฟฟิศทั้งหลายทั้งแหล่พี่สุวิทย์มันมาจากคุณพนัทเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่สุวิทย์จะมาเล่าในส่วนของคุณพนัทนะแต่ว่าผมจะมาเล่าในส่วนของฝั่งผู้ชนะกันก่อนแล้วกันทางทีมประกันสังคมก้าวหน้านำโดยอาจารย์จ๊ะนะครับอาจารย์สัทธารัมธรรมบุตรดีท่านก็ออกมาบอกว่าสิ่งแรกที่อยากจะบอกกับทางด้านของผู้ประกันสังคมก็คืออยากจะขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้กันมาอย่างล้นหลามจะเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่าปี66อย่างที่พี่สุวิทย์ได้รายงานกันไป600กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าจะเป็นการช่วยกำหนดทิศทางนะของประกันสังคมว่าอยากให้ไปในทิศทางไหนนี่คือสิ่งสำคัญมากจริงๆคืออาจารย์จ้าเนี่ยจะบอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยการได้คะแนนสูงขนาดนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญบางอย่างที่มันพอจะตอบได้นั่นก็คือการสร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนแล้วอาจารย์จ้าแกก็บอกว่าเป็นปีศาจของเหล่าชนชั้นนำและกลุ่มอภิสิทธิ์ชนที่สะท้อนถึงความขัดแย้งแล้วก็การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญแล้วทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยก็คือจะเดินตามสโลแกนที่เคยได้หาเสียงเอาไว้ก็คือการเป็นบอร์ดสิทธิประโยชน์ไม่ใช่บอร์ดของชำร่วยคือจะเข้ามาปฏิรูปไม่ใช่การแจกปฏิทิน
0: ทิน
1: นี่คือสิ่งสำคัญคแล้วช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือบอร์ดของประกันสังคมจะมีวาระ2ปีนะพี่สุวิทย์นะในช่วง2ปีที่ผ่านมาอาจารย์สัทธารัมย์แกก็บอกว่าได้มีการผลักดันในหลายกรณีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของการผลักดันให้ผู้ที่ว่างงานเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากเงินที่จ่ายไปในแต่ละเดือนเนี่ยได้เกือบ1ล้านคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้เนี่ยการที่มี14เสียงจากครั้งที่ผ่านมามีเพียงแค่6เสียงเนี่ยจะช่วยกำหนดทิศทางในการที่จะปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นพื้นที่บอร์ดของคนธรรมดาอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเฝ้ารอคอยกันเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเพิ่มโอกาสในการผลักดันเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นให้กับประเทศไทยของเราโดยเฉพาะคนที่ใช้แรงงานที่จะต้องจ่ายเดือนนึง700 800พี่สุวิทย์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการเพิ่มอีกอ่ะ700 800 บาทของคนมนุษย์ออฟฟิศนี่มันเยอะมากนะพี่สุวิทย์
0: ถูกต้อง

0: ครับนี่นะ
1: มันไม่ใช่น้อยๆ นะครับแล้วคือถ้าไอ้สิ่งที่เคยออกมาแฉกันก่อนหน้านี้เนี่ยเอาไปใช้ในสิ่งของที่มันเกิดคำถามกับสังคมอ่ะ
0: ครับ
1: เฮ้ยมันต้องแก้ไขกันหน่อยนะถูกต้องถูกต้องฮะ
0: เป็นความหวังนะ
1: หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เชื้อไฟที่ไปเติมให้คนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงเมื่อวานนี้กันเยอะขึ้นคือคุณพนัทใช่ไหมพี่สุวิทย์
0: ถูกต้องถูกต้องเนี่ยนะ
1: รู้จักส่วนตัวไหมพี่สุวิทย
0: ์ก็รู้จักอยู่นะครับทำข่าวด้วยกันมานานนี่ครับคุณพนัทไทยล้วนปรากฏว่าท่านนี้นะครับนี่นะเป็นนะครับบอร์ดประกันมา8สมัยแล้วครับนี่นะเป็นฝ่ายลูกจ้างครับชนะถล่มทลายทุกครั้งครับแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับออกมาบอกแล้วว่าที่ผมแพ้คราวนี
1: ้เพราะ
0: การเมือง
1: ทำไมอ่ะ
0: พรรคการเมืองทั้งนั้นนะครับนี่นะที่บอกว่าเกณฑ์คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับคราวนี้ครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเราที่ผ่านมาหาเสียงที่ตรงไหนล่ะครับหาเสียงตรงที่โรงงานอุตสาหกรรมแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปหาเสียงนะครับที่อื่นเลยเอ้าเพราะฉะนั้นนะครับมันก็มีแยก2ส่วนเท่านั้นเองครับคือโรงงานอุตสาหกรรมก็คือว่าคนทำงานที่เป็นลูกจ้างรวมทั้งนายจ้างปรากฏว่านะครับนายจ้างเนี่ยเราไม่ไปหาเสียงเลยแล้วคุณพนัทนะครับบอกว่ามันผิดปกตินะเป็นได้ยังไงนะครับบอกว่าชนะก็คือว่าเรียบฝ่ายนายจ้าง7คนนะครับแล้วก็ฝ่ายเนี่ยลูกจ้างอีก7คนไปทางโน้นหมดเลยแล้วคนที่บอกว่ามันลงแล้วมาสมัครนะครับอายุ30ขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับก็คือมาจากพรรคการเมืองไม่ได้บอกนะครับว่าพรรคการเมืองไหนแต่รู้กันอยู่ว่าอย่างนั้นเขาวางกันมานานแล้วว่าอย่างนั้นแล้วพวกผมนะครับก็คือหาเสียงแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคนที่บอกมาชนะเลือกตั้งนะครับบอร์ดประกันสังคมนี่เป็นกลุ่มใหม่นี่คือเป็นพรรคการเมืองคุณพนัทประกาศชัดเจนนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับบอร์ดประกันสังคมหมดแล้วเพราะอยู่ภายใต้พรรคการเมือง
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: มันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะครับปกติแล้วบอร์ดประกันสังคมนะครับฝ่าย3ฝ่ายที่ว่านี้บางฝ่ายก็ว่าเป็นอิสระนะครับมาเป็นตัวแทนจากโน่นจากนี่นะครับจากนายจ้างจากลูกจ้างรวมทั้งภาครัฐไม่ต้องห่วงนะครับก็คือว่าภาครัฐมาตามวาระมาตามตำแหน่งอยู่แล้วแต่คราวนี้คุณพนัทบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับบอกว่า7ต่อ7ชนะหมดเลยพูดภาษาง่ายๆนะครับว่าคุณธนัทไทยล้วนนะครับอยู่มา8สมัยที่ว่านี้แพ้หมดรูปไปเลย เพราะฉะนั้นคนมาใหม่นะครับคือถล่มทลายผมจึงใช้คำว่าสึนามิ เพราะฉะนั้นคุณพนัทยังบอกต่อไปด้วยนะครับบอกว่าชนะมาแล้วนะครับแต่ขอรอดูผลงานว่าจะเป็นไปตามที่พูดหรือเปล่าว่าอย่างนั้นนี่นะเอาก็รอดูครับ
1: นั่นคือแค่สงสัยว่าไอ้ที่ผ่านมาที่แกอยู่มากี่สมัยนะพี่สวิทย
0: ์8 สมัย
1: 8สมัยนี่แกทำตามที่แกได้บอกมาหมดเลยหรือเปล่า
0: ครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พรรคนะครับที่บอกว่าไม่ใช่พรรคนี่นะแต่นะครับกลุ่มของก้าวหน้านะครับก็คือว่าเวลาไปหาเสียงก็ต้องบอกว่าไม่ทำงานเหมือนเดิมเหมือนกับทางด้านพัฒนาบอกนะครับบอกว่าไม่ใช่บอร์ดปฏิทินไม่ใช่บอร์ดนะครับแจกอะไรครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตให้กับนะครับผู้ประกันสังคมไม่ใช่แจกนะครับว่าหมวกแค่นี้นะครับส่วนนะครับเรื่องของสิทธิเรื่องของการประกันเรื่องของกองทุนนะครับที่ว่ามาคือมาเป็นแสนล้านเนี่ยทำอย่างไรไม่มีการอธิบายชัดเจนมีแต่แจกอย่างเดียวว่างั้นนะ
1: เดี๋ยวรอติดตามก
0: ันเมืองเหมือนกันเมือง
1: รอบนี้น่าจะเป็นสึนามิเหมือนที่พี่สุวิทย์ได้บอกกันไปว่าโอ้โหมันมีการเปลี่ยนแปลงในรอบหลาย10ปีมากจริงๆตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนประกันสังคมนะครับเปลี่ยนมาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยพี่สุวิทย์คุณผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นให้กับท่านประธานสภาไปเตรียมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยทางด้านของฝั่งรัฐบาล18คนที่ผ่านมาพี่สุวิทย์ทำข่าวมาหลาย10ปีเคยเจอไหม18คน18รายชื่อเน
0: ี่
1: ย
0: มากขนาดนี้นะครับผมเห็นแล้วก็บอกเอ๊ะจะอภิปรายยังไงนะครับปกติแล้วเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็คือว่าฝ่ายค้านจะต้องพุ่งเป้าว่าคือเหมือนกับยิงนกนะครับคือว่าโป้งเดียวคือตายเลยนะแต่คราวนี้หลายโป้ง18โป้งโป้งโป้งโป้งโป้งเอ๊ยยังไงอ่ะจะตายเรียบหรือไม่ตายหรือมีวัตถุประสงค์อะไรเอ้าเดี๋ยวท่านนายกว่าก่อนเดี๋ยวว่าค่อยว่ามาตามนะ
1: นักท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ไปเจอท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องที่การจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแกก็บอกว่าจนถึงณเวลานี้เนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้มีการประสานอะไรกันเข้ามามากนักสักเท่าไหร่นะครับถามว่าหากการอภิปรายเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะสะดวกหรือไม่ท่านบอกว่าถ้าเป็นช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยท่านยังโอเคอยู่เพราะว่ามันมีกำหนดการที่ มันจะเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็คือช่วง 14-19 พฤศจิกายนที่จะต้องไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแล้วก็เอเปกและผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามว่าตุลาเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเพราะว่าท่านประธานท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขอตรวจรายละเอียดที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นมาอย่างน้อยสัก14วันก่อนมันก็น่าจะไม่ทันแล้วเวลาไหนน่าจะเหมาะสมที่สุดล่ะท่านนายกท่านอนุทินก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านประธานสภาเนี่ยท่านจะประสานมาเมื่อไหร่คือถ้าประสานมาเรียบร้อยเนี่ยก็คือต่อให้เวลามันอาจจะไม่ได้อย่างที่ใจต้องการเนี่ยก็ยืนยันว่าทั้ง18คนเนี่ยพร้อมที่จะตอบคำถามทั้งหมดแล้วถ้าดูยัตติที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นให้ท่านโสภณสารัมในท่านประธานสภาเนี่ยมันจะมีถ้อยคำที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากนะพี่สุวิทย
0: ์ครับ
1: ท่านนายกว่าอย่างไรกันบ้างท่านนายกก็บอกว่าอ่ะต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ไม่ว่าอะไรกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดุลพินิจทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับท่านประธานสภาว่าท่านจะโอเคกับสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นมาหรือไม่แล้วมีความต้องการจากทางฝ่ายค้านว่า18คนเนี่ยจะให้3วันเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ย2วันก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกรงว่าจะไม่พ
0: อ
1: มันต้องใช้อย่างน้อยสัก5วันท่านนายกว่าอย่างไรบ้างท่านนายกบอกว่าโหเยอะไปมาก5วันเนี่ยคือมันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันดูไม่จำมีความจำเป็นว่าจะต้องใช้เวลาเยอะกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย5วันส่วนตัวท่านนายกมองว่ามันเยอะเกินไปแล้วที่มันไม่มีรายชื่อของรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลายฝ่ายไปวิเคราะห์กันว่าม
0: ัน
1: มีการแอบจับมือกันหรือไม่ส้มกับแดงจับมือกันจะล้มสีน้ำเงินหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไอ้ตรงนี้อย่าไปคิดมากเชื่อเหลือเกินว่าพรรคเพื่อไทยจะยังคงอยู่และสนับสนุนรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอนครับพี่สุวิทย์ครับ
0: เ
1: ยอะไม่ล่ะ18คนนะพี่สุวิทย์ฮะ
0: ก็เยอะนะครับไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะครับอยู่ในสนามข่าวมานานแต่ถามว่านะครับ18คนนี่นะครับขออนุญาตนะครับมาดูอีกครั้งนึงใครบ้างนะครับที่ถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับตั้งแต่โน่นครับคุณอนุทินหัวหน้าพรรคนะครับคือทั้งหมดทั้งปวงนะครับที่เห็นเป็นคีย์แมนอยู่นี้วันนี้นะครับเป้าหมายที่บอกว่าถูกเพ่งเล็งมากที่สุดก็แน่นอนแล้วครับเบอร์หนึ่งคือคุณอนุทินนะครับเบอร์ตามมาครับที่มีการคาดการคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกบุรีรัมย์ครับคนนี้เพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายก็คือว่าเอาบุรีรัมย์ทำอะไรเอาไว้นะครับก็คงจะถูกเพ่งเล็งนะครับโดยฝ่ายค้านมุ่งไปที่คุณอนุทินแล้วก็คุณทรงศักดิ์ทองศรีคนนี้แล้วตามมานะครับคาดว่าจะถูกเพ่งเล็งมากที่สุดก็คือว่ารัฐมนตรีนะครับกระทรวงดีอีครับนี่นะคุณชัยชนกที่ชอบครับ
1: อันนี้ก็สายตรงยิ่งกว่าสายตรง
0: นะครับก็คือว่า3คนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าฝักฝ่ายค้านนะครับก็เพ่งเล็งนี่ครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับคุณชัยชนกแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลแล้วก็พลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับเพิ่งมาใหม่ครับรัฐมนตรีกลาโหมนะครับเอ๊ะทำไมจะต้องถูกอภิปรายด้วยเหรอหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับแต่รัฐมนตรีนะครับที่บอกว่าอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวนี่นะเอ๊ะจะต้องถูกอภิปรายด้วยเหรออ้าวมีนัยยะสำคัญนะครับเรื่องห้องหัวสวมีหรือเปล่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติอย่างเงี้ยอัน
1: นี้ค่อนข้างชัดเจน
0: โอ้ยนะครับถือว่าเป็นแม่งานใหญ่นะครับในการเรื่องของดูแลเรื่องเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องของการประชุมองค์การธนาคารผู้นำของธนาคารโลก IMF นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นคนนี้แต่ถูกอภิปรายด้วยรวมทั้งคุณสุปจีนะครับบอกพักหลังๆนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะจะต้องถูกอภิปรายด้วยเหรอเอ๊ะฝ่ายค้านจะหยิบยกประเด็นอะไรรวมทั้งคุณประกรณ์นินประพันธ์อย่างเงี้ยรองนายกนะครับเพิ่งว่ามาใหม่ๆถอดด้ามเลยก็ต้องถูกอภิปรายด้วยแปลกว่าอย่างนั้นนี่นะเอ้าคุณจุชาติชมกลิ่นเลยครับอันนี้ก็โจทย์เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปตามนะครับหลักฐานรอดูเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับยุติธรรมต้องบอกว่ามาจากสายตรงบุรีรัมย์นะครับท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นี่นะครับก็เอาเรื่องของสแกมเมอร์เป็นยังไงบ้างเรื่องเว็บไซต์นะครับพนันออนไลน์เป็นยังไงบ้างคนนี้ก็ถูกเพ่งเล็งอยู่เหมือนกันนะครับส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับไม่น่าเชื่อมีทั้งหมดนะครับก็ว่า4ท่านปรากฏว่าถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมดเลยครับ4คนนี่นะ4คนเป็นใครยังไงบ้าง นะครับท่านผู้ชมก็รู้ดีอยู่แล้วครับ อย่างไรก็ตามนะครับหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่นะ

0: มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นะครับมากมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนะครับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมากมายจะไม่ต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเหรอ
1: มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับพี่สุวิทย์
0: นั่นแหละครับ
1: ทั้งสี่ท่าน
0: เกี่ยวเรื่องอะไร
1: มันเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
0: ยังนั่นอยู่นะครับยังเป็นปริศนาอยู่แต่เบื้องต้นนะครับถ้าคาดการเลยครับผมคาดการเลยนะอันนี้ผมคาดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวเลือก

0: สมรวยก็ใช
1: ่
0: คุณพลาดอนก็ใช่
1: ใช่นะเอาแล้วคุณเจเซไทยเซฟ
0: ครับ
1: นี่นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้เป็นคนหนุ่มทำงานเก่งครับหลุนหลานคุณชาดานี่นะ
0: ฮะ
1: ลุยตลอดนะครับแต่มีชื่อจัดท่งถูกอภิปรายด้วยคนนี้ก็มีข่าวสารเก่ามาแจ้งออกมาก่อนหน้านี้ป่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวสวคุณสิริพงษ์นะครับก็ตามนี่นะปรากฏว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับแต่ถูกเพ่งเล็งเหมือนกันมันเกี่ยวกับสวคุณวรสิทธิ์เช่นเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคนนึงนะครับก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับสวอีกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ18คนนี่นะผมคาดการณ์เลยครับว่าประเด็นใหญ่ที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้คือเรื่องของที่ไปที่มาของหัวสวเนี่ยครับ
0: คือถ้าดูอย่างที่พี่สุวิทย์ได้มีการวิเคราะห์กันเอาไว้เนี่ยทั้ง18รายชื่
1: อ
0: เป็นคนที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวแทบทั้งสิ้น
1: ครับถูกต้องครับถูกต้องครับนี่นะ
0: อันนี้ต้องถามพี่สุวิทย์ก่อนในกระทรวงมหาดไทย4ท่าน
1: ครับ
0: มีรายชื่อ3ยกเว้นคุณพลพี
1: เออถูกต้อง
0: สาเหตุอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือยังไงพี่สุวิทย์ฮะ
1: คุณพลบีนะครับนี่ก็คือว่าช่วงที่เป็นข่าวหัวสวนะครับไม่มีส่วนเชี่ยว
0: ไม่มี
1: ช
0: ื
1: ่อไม่มีชื่อปรากฏออกมาเลยนี่นะเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งข้อสังเกตง่ายๆนะว่าอ๋อก็คงจะเป็นเรื่องเดียวนะครับก็คือพรรคฝ่ายค้านนะครับก็คือว่าต้องเพ่งเล็งจุดประสงค์ก็คือว่าโป้งเดียวให้จอดก็คือว่าโป้งเดียวนี่แหละครับว่าเอานี้ขยี้แล้วก็เอาให้เห็นกระจกคาตาแล้วก็จอดเลยเนี่ยครับนี่นะกะว่าอย่างนั้นนี่นะเพราะฉะนั้นก็รอดูเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้พรรคฝ่ายรัฐบาลนะครับมีอยู่ประมาณตั้ง4พรรคการเมืองแต่ปรากฏว่าภูมิใจไทยพรรคเดียวครับที่ถูกอภิปรายอ้าวแล้วเพื่อไทยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ในก็ตั้งข้อสังเกตแล้วเอ๊ะจะไปอยู่กับทางกลุ่มนะครับสีส้มหรือเปล่า ไม่จะไปหักหลังหรือเปล่านะครับเอาฟังดูกันครับท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมแล้วก็รองนายกครับคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นี่นะบอกว่าเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ท่านก็บอกว่ามันเป็นไปตามกรอบทางการเมืองครับตามรอบทางการเมืองด้วยก็ธรรมดานะครับบอกว่ารัฐบาลทำงานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับฝ่ายค้านก็ต้องยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับว่าเอ๊ะทำไมพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ถูกโฟกัสในการอภิปรายเลยท่านก็บอกเหมือนกันนะครับบอกว่านี่นะจะไปเก็บไปรวมกับพรรคประชาชนอย่างอื่นนั่นเหรอท่านก็บอกนะครับบอกว่าไม่จริงนะครับนี่นะเพราะว่าอะไรครับพรรคเพื่อไทยไม่เป็นศัตรูกับใครในทางการเมืองอยู่แล้วทุกคนเป็นพันธมิตรทางการเมืองทั้งหมดว่าอย่างนั้นนะพูดง่ายๆว่าคือพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยนะครับก็คือว่านะครับอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพรรคฝ่ายค้านอภิปรายแล้วก็มีการพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยก็พร้อมจะชี้แจงครับ
0: ผู้สื่อข่าวถามเลยว่า
1: ครับ
0: จะไม่ปล่อยมือพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ขอความมั่นใจจากท่านอาจารย์ยศชนันหน่
1: อ
0: ยท่านอาจารย์ยศชนันก็ตอบว่
1: าม
0: ั่นใจสิครับผมพวกเราชาวพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยมือพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอนการเมืองตอนนี้กลับมาร้อนอีกแล้วนะพี่สุวิทย์นะรอติดตามรอติดตามกันคุณผู้ชมครับ
1: เปลี่ยนบรรยากาศ
0: เปลี่ยน
1: นะครับไปดูข่าวที่บอกว่าโอ้สยดสยองบ้าง
0: เรื่องเครียดกันไปแล้วคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์ที่ประเทศอังกฤษกันหน่อยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเยี่ยมส่วนการแสดงเสือแล้วปรากฏว่ามีภาพโดนเสือขย้ำมาคุณผู้ชม
1: ครับนี
0: ่นะเนี่ยให้ดูภาพนี่คุณผู้ชมฮะนี่คือสิ่งที่ทาง BBC เนี่ยที่ประเทศอังกฤษเขารายงานว่าผู้ชายคนนี
1: ้
0: เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาครับสวนสัตว์แห่งหนึ่งชื่อว่ายอร์กเชียร์ไวลด์ไลฟ์พาร์คระหว่างที่มีคนเข้าไปชมส่วนการแสดงของเสือโคร่งเนี่ยอยู่ๆมันเกิดเหตุการณ์คนนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนของการจัดแสดงได้อย่างไร
1: เข้าไปยังไงอะคร
0: ับ นั่นน่ะสิฮะแล้วก็มีเสือเนี่ยเข้ามาทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วเสือเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับ แน่นอนแหละแรงเสือกับแรงคนมันไม่เหมือนกันนี่นะฮะแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บมันก็เลยต้องมีการสั่งปิดนะครับสวนสัตว์แห่งนี้ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้ไปสอบถามรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยของอังกฤษเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรผู้ชายคนนี้ทำไม อยู่ๆถึงกระโดด

0: เข้าไปอยู่ในส่วนการแสดงของเสือแล้วก็มีภาพอันน่าสยดสยองแบบนี้เกิดขึ้นออกมาได้ครับ
1: ครับ
0: โอ้น่าตกใจมากน่าตกใจมากพี่สุวิทย์ครับ
1: เออครับนี่นะอันนี้เป็นเรื่องของคนนะครับท่านผู้ชมด้วยสัญชาตญาณของเสือนะครับก็คือว่าคนก็คือคนเสือก็คือเสือ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับเขาไม่ได้ว่าขย่ำแบบรุนแรงเอาเป็นเอาตายเพียงแต่ว่าไอ้จู่ๆมนุษย์ตั้งเองนะครับก็คือว่าสัตว์ประเสริฐนี่แหละครับโผล่เข้าไปอยู่ได้อย่างไรสุดท้ายเสือนะครับก็คือว่าแรงเขาเยอะอยู่แล้วนะครับกระชากแล้วก็ตะปบเฉยๆนะครับไม่ได้ว่ากัดเขี้ยวๆๆไม่เหมือนกับที่ว่าห้วยขาแข้งบ้านเรานะ
0: อ
1: ันนั้นก็คือว่ากัดแล้วก็ลากไปเลยนะครับนี่ครับแรงของเสือเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะคนมนุษย์สุดประเสริฐเท่านั้นเองนี่นะเอาอย่าให้เกิดที่บ้านเราก็แล้วกันแบบนี้ครับ
0: ครับผมช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูการประชุมใหญ่ที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพประชุม AM 2026หรือว่า IMF World Bank มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
5: คุยคำนองหมายสามโมง
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
7: Want that glass skin? Plump Firm ClearWear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
12: ยาเพียแคม
13: ยาเพียแคม
14: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ของคุณป้าครับ
16: ป้าเหรอ
17: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
3: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
15: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
13: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
17: ์ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่กลับมาดูข่าวสารข่าวใหญ่แล้วก็เป็นข่าวดีของประเทศไทยนะครับเพราะว่าผู้นำด้านการเงินของโลกนะครับจาก World Bank แล้วก็ IMF ครับเปิดประชุมอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าผู้นำธนาคารของโลกนะครับมาอยู่บ้านเราประมาณสัก15,000 คนเป็นอย่างต่ำนะครับจาก191ประเทศครับ

0: นี่นะผู้ที่บริหารจัดการตั้งแต่แรกก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของบ้านเราคุณเอกนิตินะครับแล้วก็เป็นรองนายกด้วยแต่วันนี้นะครับหลังจากที่ว่าเปิดเป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วผู้นำของแต่ละประเทศนะครับระดับโลกนี่เขามาพูดอะไรยังไงบ้างก็ขออนุญาตสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับบอกว่าหลังจากผู้นำจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ผู้นำระดับโลกครับได้ร่วมกันสะท้อนมุมมองแล้วก็ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายวันนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ AI ครับต่อการจ้างงานทั่วโลกครับในการประชุมเชิงวิชาการแล้วก็เวทีเรือธงคราวนี้ครับอย่างคุณอเจบังกาครับประธานกลุ่มธนาคารโลกนะครับบอกว่าเยาวชนตอนนี้ประมาณสัก 1,200 ล้านคนทั่วโลกครับจะมีอายุครบ18ปีในอีก15ปีข้างหน้าซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทางประชากรศาสตร์ครั้งใหญ่ครับหากพวกเขาได้รับการศึกษาสุขภาพแล้วก็โอกาสในการทำงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพแล้วก็ความรู้สึกมีศักดิ์ศรีโดยทิศทางการดำเนินการของธนาคารโลกนั้นได้ดำเนินการทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียนถนนหรือศูนย์ฝึกอบรมจะต้องมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายครับคือการสร้างงานโดยเริ่มจากการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานธรรมาภิบาลและก็นโยบายที่เอื้ออำนวยด้วยโดยนะครับชี้ว่ารัฐบาลนั้นต้องทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและก็ลดความเสี่ยงครับขณะที่ภาคเอกชนก็นะเป็นกลไกหลักในการสร้างงานมากถึง 75% ถึง 85% ของทุกประเทศแล้วก็ในตลาดเกิดใหม่ด้วยรวมจะต้องเน้นการนำแอปพลิเคชัน AI ขนาดเล็กเนี่ยครับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนระบบสาธารณสุขแล้วก็เกษตรกรรายย่อยด้วยนะ
1: หัวข้อวันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าพูดถึงสิ่งที่ทั่วโลกกังวลมากก็คือกลัวว่า AI จะมาแย่งงานของพวกเราหรือไม่แล้ววันนี้ก็มีการพูดถึงนะครับโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างคุณคริสตาลินนากอเกียร่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็กล่าวถึงผลกระทบของ AI ต่อการจ้างงานนะครับท่านบอกว่า AI เนี่ยมันเปรียบเสมือนสึนามิที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกประมาณสัก 40% ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดถึง 60% ส่วนประเทศที่รายได้น้อยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 23% ซึ่งมันจะเกิดทั้งในแง่ของการปรับปรุงหน้าที่การลดระดับการจัดการงานนะครับซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดแรงงานโดยงานที่ต้องใช้ทักษะ AI ขั้นสูงมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะฮะถ้าเทียบกับงานประจำซ้ำๆต่างๆเนี่ยมันจะต้องลดจำนวนลงในขณะที่ค่าจ้างขั้นต่ำเช่นงานก่อสร้างพวกการบริการต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันมันก็เลยสร้างความกังวลต่อคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานว่าถ้าหาก AI มีบทบาทขนาดนี้พวกเราจะมีงานทำอยู่หรือไม่ท่านก็เลยแนะนำสาว3หลักนะครับข้อคิดสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรอันแรกก็คือศึกษาทำความเข้าใจต้องตระหนักว่า AI ไม่ได้มาลดความต้องการของมนุษย์โดยรวมแต่เป็นการเปลี่ยนทิศทางความต้องการนะครับ2ก็คือการปรับระบบการศึกษารัฐบาลต้องปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับยุค AI แล้วก็ผลักดันเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนื่องจากทักษะเดิมๆที่เราเคยเรียนในหนังสือพ่อแม่สอนหรือว่าใครมาบอกก็ตามมันไม่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตอีกต่อไปแล้วและข้อที่3ก็คือเตรียมความพร้อมด้านการคลังรัฐบาลจำเป็นต้องมีการปรับตัวจัดเก็บเรื่องของรายได้ภาษีเนื่องจากโครงสร้างตลาดแรงงานตอนนี้มันเปลี่ยนไปทำให้การจัดเก็บฐานภาษีแบบเดิมๆทำได้ไม่ดีขึ้นขณะที่คุณทามันชานมูการัตนำนะครับประธานาธิบดีสิงคโปร์ท่านก็บอกว่าการรับมือกับยุคใหม่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างตอนนี้มันไม่ใช่วิกฤตชั่วคราวนะครับแต่มันคือยุคใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแม้เศรษฐกิจจะเติบโตได้ดีแต่ว่าการสร้างงานกลับอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดหากเรานิ่งเฉยนะครับไอ้เจ้า AI เนี่ยมันจะยิ่งขยายช่องว่างระหว่างการเติบโตแล้วก็การสร้างงานให้กว้างมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ย AI เนี่ยเราต้องใช้ให้เป็นนะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างงานแล้วก็เปิดโอกาสให้กับมนุษย์เติบโตได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่สุวิทย์ครับ
0: นี่นะถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับสำหรับประเทศไทยเราแล้วการประชุมที่ว่านี้นะครับก็คือว่าจะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มด้วยนะครับนี่นะรวมทั้งจะเปิดเป็นทางการนะครับแล้วก็เลี้ยงรับรองผู้นำระดับโลกมาอยู่ประเทศไทยเราแล้วนะครับติดตามจากข้อมูลข่าวสารทางด้านสำนักข่าวไทยสปทนะครับที่จะรายงานเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วก็ทุกเนื้อให้กับผู้ชมชาติต่อไปนี่นะ
1: อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับอยากจะเอามานำเสนอกันยุค

0: นี้สมัยนี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาแล้วสิ่งสำคัญคนที่ทำธุรกิจมีความจำเป็นต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากใครยังรู้สึกว่ามีจุดอ่อนตรงนี้อยู่อยากจะขอเชิญชวนมาร่วมกับเรากับทาง MCOT Academy นะครับตอนนี้ร่วมกับ Baker Tilly Thailand จัดหลักสูตรอบรมที่ชื่อว่า Executive BusinessTurnaround and Financial Strategy นะครับกลยุทธ์การเงินเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและพลิกฟื้นธุรกิจสู่การส่งต่ออย่างยั่งยืน มันเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารเจ้าของกิจการและทายาทธุรกิจต่างๆที่ต้องการมองธุรกิจให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นตั้งแต่การรับมือกับความเสี่ยงการตรวจสุขภาพกิจการการพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งต่อธุรกิจในอนาคตนะครับโดยผู้อบรมทั้งหมดเนี่ยจะได้มาเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจแล้วก็ความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่ออ่านสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ทั้งในบทบาทของผู้บริหารที่ปรึกษาธุรกิจพร้อมกับแนวคิดและก็เครื่องมือที่สามารถนำกลับไปใช้ในธุรกิจของท่านได้จริงๆโดยหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy จะเปิดอบรมนะครับในวันที่12ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม Grand Center Point สุขุมวิทกรุงเทพค่าธรรมเนียมไม่แพงเลยถ้าหากคุณผู้ชมดูบรรดาคนที่จะมาให้ความรู้เนี่ยทั้ง 4-5-6 ท่านเนี่ยนะฮะค่าธรรมเนียม 22,000 บาทราคานี่รวมภาษีแล้วรวมอาหารกลางวันแล้วสามารถติดต่อได้ที่ ID Line นะครับ @mcotacademy หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอหรือว่าทุกท่านสามารถสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
1: ดีๆนะครับเรื่องดีๆของอสมทนะครับแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลนะครับจะรัวท่านผู้ชมนะครับไปส่งเมตตาแล้วก็ความปรารถนาดีนะครับเรื่องของการนะครับผู้ประสบภัยนะครับที่เกิดความเดือดร้อนอยู่ขณะนี้ครับที่นงนุชเวิร์ลพัทยาสวนนงนุชพัทยานั่นเองครับคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยานะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารครับวันนี้ได้มีการร่วมกันประกอบพิธีเปลี่ยนธงมนตราจำนวน9ต้นเพื่อสืบสานคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในภูมิภาคเทือกเขาหิมาลัยครับทั้งเนปาลทิเบตแล้วก็ภูฏานเพื่อร่วมกันอธิษฐานนะครับให้ประชาชนนั้นแคล้วคลาดจากภัยอันตรายและก็ส่งความปรารถนาดีถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับภายในพิธีนิมนต์พระครูเกษมจิตโสพลพร้อมกับคณะสงฆ์นะครับ9รูปประกอบพิธีเจิมแป้งปิดทองแล้วก็ประพรมน้ำมนต์พุทธมนต์นะครับแก่ธงมนตราทั้ง9ผืนเพื่อความเป็นสิริมงคลตามคติความเชื่อนะครับโดยมีผู้บริหารของสวนนุชพัทยาได้เข้าร่วมนะครับพิธีจำนวนเยอะครับคุณกำพลบอกว่าความสำคัญของพิธีนี้นะครับช่วงเวลาที่หลายพื้นที่ต้องประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าความห่วงใยและก็กำลังใจที่เรามีให้แก่กันภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนงรุษเวยพัทยาให้ความสำคัญกับการวางแผนระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับธรรมชาติแล้วก็การจัดการสวนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยขณะเดียวกันนะครับการเปลี่ยนนะครับธงมนตรานี้เป็นผืนผ้าที่จารึกบทสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ถ้อยคำมงคลตามความเชื่อของชาวพุทธในภาคหิมาลัยเชื่อว่านะครับเมื่อสายลมพัดผ่านผืนธงจะเป็นการส่งต่อบทสวดมนต์ภาวนาความเมตตาแล้วก็ปรารถนาดีสู่สรรพสิ่งชีวิตแล้วก็ผงมนตรานี้จะไม่เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางศาสนาครับแต่ยังเป็นการสะท้อนแนวความคิดเรื่องของความสงบสุขแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลด้วยครับมีความสุขมากเลยนี่นะหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องพัฒนาไหนที่ได้มาทำรายการช่วยนิรชาอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็เจอนิรชาใหม่นะ
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: คุณนิรชาไลน์มาแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่กลับมาแล้วนะดีไม่ต้องมาแล้วนะกลัวผมมานะฮะกลัวผมมา
1: เป็นลาครับลาด้วยภาพเรื่องของน้ำท่วมพี่น้องประชาชนนะครับแต่ตรงนี้ขึ้นเยอะก็ลากันเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเข็มมาสอนค่ะ
3: ครับผมเราจะมาขยี้เขย่าเกาทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวแบบไม่มีมั่วนะครับพูดคุยกับเราได้เหมือนเช่นเคยฮะทาง Facebook 9M Cotเหมือนเช่นเคย
2: ค
3: น้ำท่วมตอนนี้ก็ยังมีอยู่เนาะ
2: ใช่ยังท่วมอยู่ค่ะก็ที่ราชบุรีเพชรบุรีฉะเชิงเทรานครนายกก็ยังหนักอยู่หลายพื้นที่
3: ครับเอาใจช่วยนะครับขอให้มันผ่านพ้นไปโดยเร็ว
2: นะคะเป็นกำลังใจค่ะให้กับผู้ประสบภัยทุกๆคนเลยค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเราตามความคืบหน้าให้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเราเคยเล่าเรื่องนี้ไปนานพอสมควรแล้วแต่ณวันนี้ศาลตัดสินลงโทษจำคุกคนที่ทำผิดแล้วค่ะเรื่องที่เราเคยนำเสนอไปอะค่ะก็คือมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอ้างว่าขอเข้าไปทำกิจกรรมในโรงเรียนแล้วให้น้องๆเด็กๆนักเรียนมาสแกนใบหน้าเพื่อแลกกับซิมโทรศัพท์มือถือ แล้วเอาซิมเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับแก๊งสแกมเมอร์
3: จำนวนมากด้วยนะ
2: เป็นจำนวนมากค่ะเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่อะค่ะล่าสุดนะคะผู้ที่ก่อเหตุถูกศาลตัดสินแล้วนะคะและมีคนโดนหนักเลยโทษจำคุก20ปีเลยค่ะตำรวจออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้นะคะขบวนการหลอกเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอย่างที่มิ้วบอกไปอะค่ะว่าวิธีการก็คืออ้างว่าขอไปทำกิจกรรมในโรงเรียนขอให้น้องๆนักเรียนมาสแกนใบหน้าและสแกนหลายครั้งเลยอ้างว่าจะเอาไปเปิดซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือและจะแจกให้กับน้องๆนักเรียนฟรีให้น้องๆคนละ1ซิมแต่มันมีเหลืออีกเพียบเลย
3: นั่นไง
2: เพราะว่าสแกนหน้าน้องคนหนึ่งอะหลายครั้งด้วยแล้วก็เด็กนักเรียนตั้งหลายคนเอาซิมเนี่ยไปแจกให้กับแก๊งสแกมเมอร์เพื่อเอาไปหลอกลวงประชาชนอีกทอดหนึ่งศาลจังหวัดฝางมีคำพิพากษาลงโทษจำเลย4รายค่ะจำเลยที่1ห้างหุ้นส่วนจำกัด TNP เบส789จำกัดปรับล้านหนึ่งเลยนะคะเขารับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือปรับ 500,000 บาทจำเลยที่2นางสาวจิราพรโทษจำคุก20ปีเขารับสารภาพศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งก็เลยเหลือโทษจำคุก10ปี
3: ครับ
2: จำเลยที่3นางสาวเบญจมาศจำคุก20ปีเหมือนกันรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุก10ปีแต่คนนี้จำเลยที่4จำเลยที่4นายปรัชญาเขาเป็นพนักงานขายของค่ายโทรศัพท์มือถือเป็นหนึ่งในจำเลยเขาให้การปฏิเสธค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่
3: อง
2: ปฏิเสธตลอดกระบวนการศาลตั้งแต่ชั้นแบบตำรวจขึ้นถูศาลเขาปฏิเสธหมดเลยแต่สุดท้ายศาลก็ดูจากพยานหลักฐานศาลบอกว่าคุณจะปฏิเสธได้ยังไงคุณเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมนี้ด้วยซ้ำคุณเป็นคนนำทีมนำขบวนการนำแก๊งเนี้ยเข้าไปทำกิจกรรมในโรงเรียนด้วยซ้ำ
3: ครับ
2: คุณปฏิเสธตลอดงั้นโทษจำคุก20ปีไม่ลดค่ะ
3: เต็ม
2: โดนไปเลย20ปี
3: นั่น
2: นี่ค่ะโดนโทษหนักกันเลยนะคะก็ไปหลอกเด็กอ่ะในโรงเรียนอ่ะ
3: แย่มากอ่ะ
2: สำหรับคดีนี้นะคะคุณผู้ชมคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ได้สั่งการให้ตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะคะนำไปสู่การออกหมายจับและติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้นะคะจนนำมาซึ่งคำพิพากษาของศาลล่าสุดอย่างที่เล่าไปค่ะอย่าคิดว่าจะรอดพ้นนะคะ
3: จริง
2: คดีนี้ก็นานพอสมควรเพราะจำได้ว่าเล่าข่าวนี้นานมากแล้วเหมือนกันเนาะ
3: คือเราลืมไปแล้ว
2: ใช่แต่สุดท้ายอ่ะนี่ไงพอเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเนี่ยโดนโทษหนักมาก
3: คือโทษมันต้องหนักแบบนี้
2: จะได้ไม่กล้าถูก
3: แหมเด็กก็เนี่ยเอาซิมมาให้ฟรีอ่ะเด็กก็เอาสิ
2: จริงเด็กก็ไม่รู้เรื่องแล้วคิดดูสิไปเอาข้อมูลของเด็กๆอ่ะมันโหใจร้ายมากอ่ะ
3: ครับแล้วตอนที่จังหวัดชลบุรีนะครับ

0: มีร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งเขาก็เพิ่งเปิดร้านเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีลูกค้าผู้หญิงมาใช้บริการก็บริการให้อย่างดีเลยสั่งอะไรมาก็ทำให้รีบเสิร์ฟเลยนะครับพอลูกค้าทานเสร็จปั๊บก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินยังไงอ่ะ
1: เ
0: ขาบอกสแกนเลยครับ
1: ค่ะ
0: ลูกค้าคนนี้ก็เดินไปเลยฮะแล้วก็สแกนแล้วก็เดินไปปกติสแกนตามร้านเนี่ยฮะมันจะมีเสียง
1: ใช่
0: นะ
1: ว่าเงินเข้าแล้วจะตึ้ง
0: สมัยนี้มันมีหมดแล้ว
1: ใช
0: ่ที่ร้านเขาก็เอ๊ะสแกนแล้วทำไมไม่มีเสียง
1: ค่ะ
0: ก็เดินไปบอกผู้หญิงคนนี้บอกว่าคุณสแกนยังไงอ่ะยอดเงินยังไม่เข้านะผู้หญิงคนนี้ฮะรีบเดินหนีออกเลยแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ก็ไปแจ้งความเมาลองดูภาพเหตุการณ์หน่อยไหม
1: ค่ะ
0: เอาเชิญครับ
2: อันนี้มันสแกนไม่ได้นะเพราะผมยังไม่ได้กดให้ชำระ
3: แ
2: กใช้หมาของคุณไปแล้วไม่ได้เลยนะไม่ได้กดให้ชำระมันต้องไปไม่ได้มันจะสแกนตรงไหนลูกค้า
3: ใช่แล้วต้องไปกดมัน
2: ไปไหนแล้วกันไม่เข้าเนี่ย
3: แล้วก็ใส่ชื่อนามโทรเข้ามาเลยนะ
2: กินมีตังค์เปล่าแจ้งความว่าเดี๋ยวก็แจ้งความเดี๋ยวผมตามตำรวจไม่ได้
3: ใช่ไม่กดแล้วค่อยไปแจ้งไม่เป็นไรค่ะ
4: ต้องมาแจ้งกันหรอกค่ะ
5: ไปแจ้งตำรวจได้เลยไปรอผมในร้านก่อนเดี๋ยวผมเรียกตำรวจมา
4: ต้องเรียกหรอกค่ะแจ้งมาเลยฉันกลัว
5: กินแล้วไม่จ่ายอ่ะ
4: ไม่มีหรอกกินแล้วไม่จ่าย
5: ขอดูใบเสร็จหน่อยครับ
4: ใบเสร็จไหนอะคะ
5: ใบเสร็จที่จ่ายอ่ะไม่มีไม่มี
0: ยังไงดีเมลยังไงอะคะก็นั่งไงคะไปดูหน้าเคาน์เตอร์คุณสิคะค่ะไปเลยค่ะเหมือนถึงบอกตัวเองนะเราก็ไปเลย
1: มิวอึ้งกับพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้
0: อะไรอ่ะเองหมดเลยคืออะไรอ่ะ
1: ทำไมเขากล้าทำอะไรแบบนี้หนึ่งคือเขาก็ดูแต่งตัวดี
0: เนาะ
1: ไม่ได้ดูแบบลำบากไม่มีเงิน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่มีรถจักรยานยนต์ขี
0: ่
1: ใส่หมวกกันน็อกดิบดี
0: รถก็ไม่ได้ดูเก่าด้วย
1: แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าข้าว
0: งงอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่แถวแถวริมถนนอัสสัมชัญสัตพงษ์อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนี่ฮะร้านเขาบอกเพิ่งเปิดเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเช้าๆเพิ่งเปิดเลยพี่คนนี้มานั่งคนแรกเลยกินเสร็จก็จะมาจ่ายเงินก็บอกพี่เดี๋ยวมันนี้เล่นสแกนคิวอาร์โค้ดนะก็กำลังกดให้อยู่อ่
1: ะ
0: แต่เหมือนผู้หญิงคนนี้ทำท่าเหมือนสแกนแล้วอ่
1: ะ
0: เขาก็เดี๋ยวมันไม่มีเสียงอะไรเด้งขึ้นมาเลยนะ1 2 QR code อ่ะยังไม่ได้กดส่งให้เลย
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้สแกนอะไรไปอะไรแล้วผู้หญิงเขาก็เดินไปเลยฮะเดินไปเลยไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เลยครับเขาก็เดินตามไปถามพวกมีเงินป่ะเนี่ยคืออะไรยังไงผู้หญิงก็บอกเฮ้ยอะไรอย่ามาหน้าไม่เอาหน้าบายเบียงไปเรื่อยฮะสุดท้ายขี่รถหนีไปครับเจ้าของร้านบอกเอาจริงนะเวลามากินแบบเนี้ยถ้าหากว่าไม่มีเงินบอกกันตรงๆดีกว่า
1: จริง
0: จะได้หาวิธีแก้ไขให้เช่น
1: อ
0: ่ะมันไม่เยอะมากอาจจะไม่เป็นไรหรือสองอาจจะถ้าเกิดว่าตามมุกสมัยก่อนนะไปพี่ไปล้างจาน
1: ใช่
0: คือเขาจะหาทางออกให้แต่ว่าบอกกันตรงๆไม่ใช่แบบว่าเนี่ยมาทำเป็นแบบอารมณ์เสียด้วยนะหงุดหงิดด้วยนะแล้วก็ขี่หนีไปแล้วเนี่ยตอนขี่ไปเนี่ยมันก็เห็นเนี่ย
1: ทะเบียนรถ
0: อ่ะแต่เขาก็เดาว่าก
1: ล้องวงจรปิดก็เห็นหน้าเห็นอะไรเนาะ
0: ใช่ไหมล่ะแต่เดาว่าเขาคงไม่ได้แจ้งความมั้งเนี่ย
1: หรือเพราะผู้หญิงคนนี้รู้ว่าเงินมันไม่เท่าไหร่เจ้าของร้านก็คงไม่แจ้งความหรอกมันเสียเวลาน
0: ั่นแหละปัญหา
1: ก็เลยกล้าทำ
0: ระวังฮะคือเจอแบบนี้คืออยากให้เสียเวลายอมไปแจ้งความหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะไปทำกับคนอื่นอีก
1: ใช่ใช่
0: เขาเคยตัว
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะเอามากินสมมติอย่างนี้สมมติก๋วยเตี๋ยวชามนึงน้ำสักขวดนึงมันก็ไม่ถึง100บาทอ่ะเนาะทีนี้ทางร้านอาจจะแบบเสียเวลา
1: อ่
0: ะช่างแล้วกันเนี่ยแต่เขาไปทำกับหลายๆร้านค้า
1: ค่ะโอ้ไม่น่าเชื่
0: อ
1: ว่ากล้าทำอะไรแบบนี้ได้เนอะ
0: งงงง
1: คุณผู้ชมคะเราเคยได้ยินช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิด
0: ใช่ใช
1: ่ขโมยวัวทั้งตัวเอาต้นกระถินมาปิดมิดไหม
0: ไม่มิดสิ
1: คือ
0: เดี๋ยวก่อนขโมยวัวทั้งตัว
1: ใช่พี่ก๊อฟมัดเท้ามัดปากวัวแล้วขโมยวัวขึ้นรถแล้วเอาใบกระถินมาปิดแต่ใบกระถินเยอะเลยนะคะมาปิดเอาไว้แต่อันนี้มิวชื่นชมเจ้าหน้าที่นะชื่นชมคนที่สังเกตเห็นนะ

0: ความที่ช่วงเวลาที่เจอมันดึกมากตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
1: กะว่ามืด
0: ๆเขาก็เลยสงสัยว่าใครมันจะไปตัดกระถินตอนตีหนึ่งกระถินเต็มรถเลยใช่ไหมคะ
1: จริงจริง
0: คนสังเกตอะเก่ง
1: จริง
0: สุดท้ายเปิดใบกระถินมาขโมยวัวเฉย
1: ยังไงของเขาเนี่ย
0: ลองไปดูค่ะ
2: เนี่ยมันต้องมีอะไรแน่นอน 100% ทำไงได้วะเดี๋ยวให้ไปดอนมะกอกก่อนให้ไปบ้านคนก่อนเนี่ยดูดิมันไม่ได้ตัดอะไรเลยแล้วถามว่าม
3: ันเอาอะไรปลูก
2: เออ
3: หัวหรือเปล่า
2: เออมันวัวเลยอะ
3: นอน
2: ดูดิน
3: ั่นวะ
2: รักวัวจริงด้วยอะ
3: ว
2: ัวที่ไหนวะ
3: ไ
2: ม่แม่งกะเลยใครมาตัดกระถิ่นฝั่งนี้รักวัวที่ไหนวะ
3: ว่าเล
2: ยแม่งดีนะเอใจป่านนี
3: ้ทุลักทุเลมากเลยครับ
4: นี
3: ่
4: โ
3: อ้
4: โหเจอรถเจอสะเล้งเจอวัวแต
3: ่
4: คนจอดรถวิ่งหนีไปครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้แน่ว่าใคร
3: ตาม
4: หายเยอะมาก
0: นี่แหละค่ะเห็นวัวไหมคะ
1: เนี่ย
0: เนี่ย
1: มันก็ชัดแจ้งอะนะ
0: โชคดีที่เขาสังเกตว่าเอ้ยมันตีหนึ่งนะใครจะมาตัดกระถินตอนตีหนึ่งแล้วขี่มืดๆไปแบบเนี้ยมันดูแปลกๆแล้ววัวก็ดูแปลก
1: ๆมันผิดสังเกตเขาก็เลยยิ่งแบบยิ่งเพ่งมองอะนะ
0: ใช่ว่าอ้าวแล้วทำไมวัวต้องไปอยู่ใต้ใบกระถินมันดูแปลกๆงงๆแล้วคนที่เจอเป็นนายกอบต.ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน
1: ธ
0: ์แล้วบังเอิญไปเจอเขากำลังจะกลับบ้านแล้วบังเอิญไปเห็นแล้วแกก็สังเกตว่ามันผิดปกติเลยเรียกขอดูปรากฏว่าไอ้คนที่ก่อเหตุมันทิ้งรถแล้วมันก็หนีไปเลย
1: เอาถามจริงใช้วิ่งเอาร
0: ีบขี่รถหนีไปค่ะ
1: ขี่รถ
0: ทิ้งไอ้ตรงส่วนเข็นส่วนแยกออกมาค่ะ
1: ไอ้ส่วนที่พ่วง
0: ใช่ค่ะทิ้งวัวทิ้งกระถินค่ะแล้วตัวเองก็ขี่รถหนีไปวัวไม่ใช่ตัวเล็กๆไม่ใช่ลูกวัวนะพี่ก๊อฟ
1: ครับ
0: วัวตัวใหญ
1: ่โอ
0: ้ถูกมัดปากมัดขาเพื่อไม่ให้ร้องเพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวดูสิโหแล้วคนเราขโมยวัวตัวเบลเลอร์อย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วทำคนเดียวเหรอ
0: นั่นน่ะสิอยู่คนเดียว
1: จับมัดได้อย่างนี้เลยเหรอ
0: นายกอบต.ปราณบุรีก็ประสานชาวบ้านและประสานทีมงานโชคสถาพรให้มาช่วยกันติดตามคนร้ายนะคะสุดท้ายไปเจอรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่ใช้แล้วก็ขี่หนีอะค่ะจอดทิ้งอยู่ป่าข้างทางก็เลยต้องประสานตำรวจให้ช่วยด้วยก็คือตำรวจสภ.ปราณบุรีให้มาตรวจสอบนะคะพอตำรวจมาช่วยเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นหน่อย
1: ม
0: ีผู้ชายคนนึงค่ะอายุประมาณ 20-30 ปีเดินเข้ามาในหมู่บ้านและมาขอเอารถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้ตอนแรกก็สงสัยว่าอ้าวรถจักรยานยนต์คันนี้ก็คือรถที่คนร้ายก่อเหตุขโมยวัวนี
1: ่
0: แล้วคุณมาขอรถจักรยานยนต์คืนคุณคือผู้ก่อเหตุหรือเปล่
1: า
0: เขาบอกเปล่าเขาถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายเลยจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้แล้วหลบหนีเขาอ้างแบบนี
1: ้
0: แต่ตำรวจบอกหรอมันจริงหรอไหนไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์แล้วมีวัวมีใบกระถินสิดูลักษณะหน่อยสิ
1: ไม่แต่โดนทำร้ายมันก็ต้องแบบต้องมีร่องรอยไหม
0: ใช่ไงพี่ก๊อฟ
1: เออ
0: และตำรวจบอกว่าเอ๊ะรูปพรรณสันฐานคนร้ายมันคล้ายๆกับไอ้คนที่มาขอรถจักรยานยนต์คืนเลยอ่ะ
1: เอาเหรอ
0: จะมันคล้ายกันมากเลยอ่ะส่วนสูงเอ้ยวัยอะไรอย่างเงี้ยความอ้วนความผอม
1: เอ้าม
0: ันเหมือนกันเลยตำรวจเค้นสอบสุดท้ายยอมรับสารภาพ
1: นั่นไง
0: ดูสิ
1: ดันเสียดายรถพ่วงไงใช่ไหม
0: มาขอคืน
1: นี่ไง
0: อ่ะทีนี้วัวที่ขโมยไปค่ะก็ส่งคืนเจ้าของไปนะคะเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะภาพเมื่อสักครู่นี้อาจจะมืดนิดนึงเขามากันสองคนมีเพื่อนด้วยไอ้ตรงคลิปนี
1: ่อ๋อเสื้อลายลายอีกคนนึงใช่ไหม
0: ทีนี้ไอ้ตัวเพื่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สืบรู้แล้วว่าเป็นใครก็ควบคุมตัวเอาไว้สรุปก็คือจับได้ทั้งคู่แล้วนะคะนำตัวไปสอบปากคำและทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากนั้นก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะนายกอบต.ปราณบุรีบอกว่าพอรู้ว่าเขาขโมยวัวเนี่ยตกใจมากนะตอนแรกนึกว่าเป็นคนร้ายขโมยพืชผลทางการเกษตรของเกษตรก
1: ร
0: เพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้บ่อยเกษตรกรมาแจ้งผู้นำชุมชนว่าชอบมีคนร้ายไปขโมยพืชผลทางการเกษตรตอนแรกก็นึกว่าเป็นแบบนั้น

0: ด้วยช่วงเวลาที่เจอมันคือตีหนึ่งมันดูแปลกๆแต่สุดท้ายพอเจอว่าขโมยวัวยิ่งตกใจกว่าเดิมโอ้โหแล้วไอ้คนก่อเหตุบอกว่าตั้งใจจะเอาไปขายไปขายแบบตัวเป็นๆน่ะ
1: โอ้โห
0: แต่นายกอบต.บอกว่าไม่ค่อยเชื่อหรอกมันจะเอาไปชำแหละหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเอาไปขายต่อแบบตัวเป็นๆแล้วเจ้าของไปตามหาหรือคนไปเจอ
1: เขา
0: จำได้
1: เขาต้องรู้จักกันอ่ะ
0: ใช่แล้วบางทีมันมีตำหนิมีอะไรของวัวใช่ไหมคะก็เลยสงสัยว่าผู้ก่อเหตุอ่ะตั้งใจจะแบบไปชำแหละขายหรือเปล่า
1: เกือบแล้วเกือบไปแล้วไอ้วัวน้อยถ้าเขาเอาไปชำแหละแล้วก็ยังไม่ได้อ้วนมากเลยนะ
0: ใช
1: ่ดูผอมๆอยู่เลย
0: ดูน่าสงสารอ่ะ
1: จริงดูดิเกือบไปแล้ว
0: ก็ยังดีที่นายกอบต.ไปเจอโดยบังเอิญ
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดีที่เขาเสียดายรถพ่วง
0: มาขอรถคืน
1: โดนรวบ
0: แล้วมาโกหกแบบ ผมโดนขโมยรถ ผมโดนไปรุ่นซ้อมขอรถคืนได้ไหม ง่ายไปเนาะ
1: เวรกรรมโอ้เหตุการณ์นี้น่ากลัวเนาะคือถ้าหากว่าคุณมีปัญหาในการนอนกรนมันต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฟือกศบฟันเหรอเฟือกใช่ไหมเฟือกศบฟันเหมือนเป็นฟันยางอย่างนี้ใช่ไหมทีมงาน
0: เหมือนหล่อมากขึ้นมาไม่ให้แบบนอนกัดฟันบางคนใช่ไหมนอนกัดฟันแรงๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เขากลัวมันมีขายออนไลน
0: ์อ๋อเหรอคะ
1: ก็เลยมีคนเขาไปซื้อจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปปรึกษาทันตแพทย์มาแล้วนะแต่สุดท้ายเขาบอกเขามีเขาไม่บอกเขามีปัญหาอะไรกับทันตแพทย์ไม่รู
0: ้
1: เขาก็เลยไปเลือกที่จะซื้อมาใช้เองปรากฏว่าการใช้ครั้งนี้ผู้ชมฮะเกิดปัญหาใหญ่เพราะทำให้เขาพูดไม่ได้หลังจากที่ใส่เข้าไปแล้ว
0: เพราะ
1: เดี๋ยวค่อยบอก
0: ค่ะ
1: เขาเดินทางไปที่คลินิก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยื่นโทรศัพท
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ให้พนักงานพนักงานก็งงว่าเอ้าทำไมไม่พูดอ่ะพี
0: ่ทำไม
1: พี่จะทำอะไรหยิบโทรศัพท์มาอ่านครับข้อความเขียนว่า
0: ค่ะ
1: ช่วยแกะซิลิโคนออกจากฟันให้หน่อยมันเกิดอะไรขึ้นไปตามข่าวนี้
2: ฮะ
1: นี่โอ้โหมันติดแบบนี้มิว
0: อัน
1: นี้หลังจะเอาออกนี่ฮะทางคลินิกทันตกรรมชื่อว่าคอตตอนเขาเผยแพร่ข่าวนี้ออกมานะเขาบอกว่าก็เพื่อไปอุทาหรณ์ให้กับประชาชนได้พูดคุยกับคนไข้เรียบร้อยแล้วขออนุญาตแล้วนะฮะผู้ป่วยรายเนี้ยเขาไปซื้อวัสดุซิลิโคนจากออนไลน์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการนอนกรนนะครับแต่กลับกลายไปว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันเอาออกไม่ได
0: ้
1: ก็เลยมาโพสต์บอกว่าเตือนภัยนะเคสเนี้ยทางคลินิกเขาขออนุญาตแล้วนะอยากให้ทุกคนได้อ่านกันเนาะคนเนี้ยคนไข้คนเนี้ยเข้ามาในคลินิกแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้อ่านข้อความเขียนว่าช่วยแกะซิลิโคนออกจากฟันให้หน่อยเพราะว่าไอ้วัสดุแข็งสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันติดอยู่ในปากมันเอาออกไม่ได้กินข้าวก็ไม่ถนัดพูดก็ไม่ถนัดคนไข้รายนี้มีปัญหาในการนอนกัดฟันไปปรึกษาทันตแพทย์มาแล้วแต่เนื่องด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ไม่ได้ไปรักษากับทันตแพทย์ที่คลินิกนั้นแล้วตัดสินใจซื้อวัสดุนี้มาจากออนไลน์ พอมาใช้ปั๊บปรากฏว่าใส่ปุ๊บเอ๊ะทำไมมันแกะไม่ออก เขาพยายามแกะฮะแกะตั้งแต่4ทุ่มจนถึง6โมงเช้า ไม่ได้นอนเลยนะทั้งอมน้ำอุ่นทั้งพยายามทุกวิถีทางสุดท้ายตอนเที่ยงถึงได้เดินทางไปที่คลินิกแห่งนี
0: ้
1: ให้ทันตแพทย์เนี่ยช่วยให้หน่อยคุณหมอบอกว่าวัสดุมันแข็งมาก มันเหนียวเหลือเกินพยายามรื้อนะหลายเครื่องมือมากที่ใช้ไปอ่ะกว่าจะเอาออกได้ใช้เวลาไป2ชั่วโมงแล้วพบว่าเนื้อเยื่อเนี่ยนะหลังจากที่แปะไอ้ขาวๆนั่นไปเนี่ยโอ้โหมันเหมือนมันโดนกดทับมันมีอาการระคายเคืองแล้วก็เหมือนแบบเป็นห้อเลือดเยื่อมันก็แบบดูเปื่อยเนี่ยฮะก็เลยอยากจะออกมาโพสต์เตือนภัยว่าถ้าหากมีปัญหาเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปซื้ออุปกรณ์ตามออนไลน์มาใช้เองไปปรึกษาไปพบทันตแพทย์ดีกว่าโอ้โหดูสิหรือใส่เยอะไป
0: มันน่าจะไม่ได้มาตรฐานไหมคะไอผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาทางออนไลน์อ่ะ
1: นั่นน่ะสิโอ้โหน่ากลัวนะมันเข้า

0: ในปากแล้วอะ
1: ค่ะ
0: เออถ้าเกิดมันเป็นสารเคมีที่ร่างกายเราแบบแพ้หรือไม่ถูกเนี่ยยิ่งอันตรายกว่านี
1: ้คุณหมอที่โพสก็บอกไม่ได้จะไปตำหนิอะไรเขานะก็รู้ว่าเขาก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆ
0: ก็เหมือนเขาก็ขอโลกโซเชียลว่าอย่าไปเม้นด่าพี่เขานะนี่คือแบบเอามาโพสเพื่อเตือนภัยกัน
1: ก็เป็นอุทาหรณ์แหละก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวไอ้พวกที่จัดฟันแฟชั่นน่ะก็ซื้อมาติดกันเองก็อันตรายอันนี้เป็นที่แบบไม่ให้ฟันแบบนอนกัดฟันนอนกล
0: อันนั้นก็ราคาถูกมากเนอะใช่ไหมที่จัดฟันหรือเปล่า
1: อัน
0: เตือนภัยไว้นะครับ
1: นะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ยังคงน้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่นะคะบางพื้นที่เนี่ยท่วมกันมาเป็นสัปดาห์10วัน10กว่าวันก็มีบางพื้นที่ทางการบอกว่าให้อดทนนะน้ำจะท่วมอีกสักประมาณ30กว่าวันอย่างเงี้ยแล้วปัญหาที่ตามมาพื้นที่ไหนที่น้ำลดแล้วมันก็จะมีปัญหาอีกรูปแบบนึงที่ตามมาพื้นที่ที่เขามีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งบ่อกุ้งบ่อปลานี่หนักมากเลยนะคะบางพื้นที่บอกว่าพอน้ำท่วมอ่ะปลาที่เลี้ยงเอาไว้ในบ่อมันก็ไปกับน้ำเจอน้ำใหม่มันก็ไปปลาที่เลี้ยงไว้หายหมดเลยมูลค่าความเสียหายเป็นหลักล้านบาทเขาก็เลยถามว่าแบบเนี้ยหน่วยงานภาครัฐจะรับผิดชอบเยียวยาเขาได้หรือเปล่าลองไปดูปัญหานี้หน่อยที่จังหวัดปราจีนบุรีเขาบอกว่าเสียหายไปเป็นล้าน
0: โอ้ยลอย
1: พอน้ำ
0: ตายกันหมดเลยเนาะ
1: ลดระดับอันนี้อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนะคะ
0: คร
1: ับ เสียหายหนักมากค่ะ2จุดใหญ่จุดแรกเนี่ยโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคอหมู่2ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีปลาขาวปลาหลดปลาตะเพียนนี่ลอยตายเกลื่อนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าด้วยความที่สภาพน้ำในหนองน้ำอ่ะมันเปลี่ยนสีเป็นสีดำ
0: โอ้ฮะ
1: กลิ่นเหม็นรุนแรงมาก
0: น้ำไม่สะอาด
1: น้ำท่วมนานแล้วมันขังอยู่แบบนั้นนะคะ มันก็กลายเป็นน้ำเน่าเสียทุ่งนาพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดพื้นที่ที่เป็นไร่มันสำปะหลังหรือวัชพืชเนี่ยพอโดนน้ำอ่ะน้ำมันก็ซัดมันก็ไหลมา
0: ครับ
1: ไหลมาลงที่หนองคอเตรียมจะไหลลงคลองและแม่น้ำปราจีนบุรีแต่บางจุดเนี่ยน้ำมันขังมันไม่ได้ไหลโฟลว์แบบไหลผ่านไปเรื่อยๆอ
0: ่ะ
1: พอน้ำมันขังมันก็กลายเป็นสีดำสีขุ่นมีกลิ่นเหม็นและปลาก็ลอยตายอย่างที่เห็นอันนี้คือจุดแรกที่เป็นปัญหาใหญ่นะคะอีกจุดหนึ่งก็คือแม่น้ำปราจีนบุรีค่ะช่วงบ้านท่าประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ์เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูสีน้ำนะคะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าน้ำเป็นสีดำสนิทแล้วไหลพัดพาเอาปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชังตายแล้วก็ลอยไปตามลำน้ำผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชังบอกว่าเลี้ยงไว้70กระชังอ่ะพี่ก๊อฟ
0: โอ้โห
1: ตายเกือบหมดเลยค่ะ
0: เหรอ
1: เกือบหมดเลย
0: โอ้ย
1: ด้วยความที่ว่าปลาเนี่ยมันยังโตไม่ได้ขนาดที่จะจับเอาไปขายแต่น้ำมันท่วมก่อน
0: เมื่อกี้เป็นแบบเหมือนลอยมาจากกระชังแล้วไปอยู่ตามตะลิ่งนะ
1: ใช่
0: ภาพก่อนหน้านี
1: ้ความเสียหายเนี่ยคิดเป็นเงินนี่เป็นล้านนะคุณผู้ชมทีนี้มันก็จะมีปลาบางส่วนที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะก็ต้องมีการย้ายปลาบางส่วนน่ะใส่ถังออกซิเจนไปฝากเลี้ยงที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็คาดว่าผู้เลี้ยงปลากระชังตลอดลุ่มน้ำก็จะได้รับความเสียหายกันทั่วหน้าสำหรับลุ่มน้ำที่แม่น้ำปราจีนบุรีมิวว่าเล่าข่าวเรื่องผู้ประกอบการที่เจอกับปัญหาเนี่ยเยอะมากนะคะบางพื้นที่อ่ะเขาบอกเขามูลค่าความเสียหายเป็นแบบ30ล้านนะพี่ก๊อฟคือถ้าน้ำลดเริ่มนับหนึ่งใหม
0: ่
1: ทุกอย่างที่ลงทุนไปเป็นศูนย์บางคนไปกู้เงินมาลงทุนไปหมดเลยพอน้ำลดกลายเป็นหนี้แล้วไม่มีเงินชดเชยมากพอแล้วทำอะไรต่อเริ่มใหม่ยังไงหนักเลย
0: จริงก็เนี่ยมีน้องที่แบบเป็นน้องของน้องที่รู้จักกันอีกหนึ่งก็เพิ่งลงทุนเกี่ยวกับบ่อกุ้งไปก็หมดไปก็บอก 2-3 ล้าน
1: อ่ะใช่ค่ะคือมันก็จะมีข่าวอีกมุมนึงในลักษณะที่ว่าน้ำท่วมชาวบ้านไปตกปลาไปทอดแหจับปลาได้เยอะมากอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วไปเรียกเพื่อนมาด้วย
1: ไปเรียกคนมาแบบจับปลามันก็จะมีปลาที่เนี่ยไปจากบ่อเลี้ยงอ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็เหลือเกิน
1: เป็นปลาตัวใหญ่ๆเลยนะแล้วเขาไปขายด้วยนะจับได้เอาไปกินด้วยส่วนหนึ่งเอาไปขาย
0: แล้วไปขายลูกค้าเก่าเขาด้วย
1: แต่มันก็ไม่รู้จะยังไงเนอะจะไปบอกยังไงว่าปลาฉันนะอยู่ในบ่อฉันมันก็ไม่ได้ไง
0: มาถึงกับว่ามันอยู่นอกบ่อเขาอาจจะอ้างได้ไงไม่ใช่เนี่ยไม่ได้อยู่ในบ่อ
1: นั่นไงคือมันออกมาจากบ่อแล้ว
0: แต่ไอ้ข่าวที่เราเคยนำเสนอไปอ่ะเวียงแห่เข้าไปในบ่อเลย
1: โอ้ยถ้าเกิดในบ่อไม่ได้นะ
0: อันนั้นแสบสุดเลย
1: ค่ะ
0: แถมไปขายลูกค้าเก่าเขา ลูกค้าเก่าเขาบอกไม่ซื้อ เฮ้ยสงสารจริงนะ
1: เหนื่อยใจเลยค่ะ
0: หลายๆคนนะต้องกลับไปเริ่มใหม่ที่ศูนย
1: ์จริง
0: หลายๆคนกลับไปติดลบ
1: ใช่หลายๆคนยังอยู่กับน้ำท่วมจนทุกวันเนี้ย10กว่าวันแล้วอะ
0: จะแก้ปัญหานี้ยังไงกันนะมันควรจะมีวิธีใดที่มันทำให้มันมีการแก้ปัญหานี้ได้แบบยั่งยืนและถาวรไหมไม่รู้สินะอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเหมือนเรากลายเป็นคุ้นชินกับเรื่องน้ำท่วมทุกปีเลย
1: ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น
0: เนาะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันน่าจะมีวิธีนะ
1: ค่ะต้องมีสิคะ
0: ใครจะช่วยเราได้มิว
1: ค่ะได้แต่มองตากันปริบๆค่ะแล้วก็นั่งตาลอยกันไปอย่างเงี้ยละค่ะ
0: ไปอ้าวยังอยู่เรื่องน้ำท่วมอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ว่าจะหนีจากเรื่องน้ำท่วมเหตุการณ์นี้น่าตกใจนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีฮะมีพี่น้องสองคนไปติดอยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยว
1: ค่ะ
0: เราไปเกาะกันอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งกู้ภัยลงไปช่วยฮะเกือบจะช่วยไม่ได้เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าพอไปถึงปั๊บตัวพี่ชายบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่ครับช่วยน้องผมก่อนเลยน้องผมจำไม่ไหวแล้วถ้าช้ากว่านี้ล่ะ
1: ค่ะ
0: เอาไปดูภาพฮะ
2: คนนะใจเย็นๆทีละคนลูกทีละคนลูกทีละคนเย็น
3: ๆเราต้องไปก่อนพี่เราต้องไปก่อนพี่ไม่ไหวแล้ว
2: มาใจเย็นๆใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบถอยไปเอียงเอียงถอยมาโอเคถอยใกล้ๆตรงโน้นตามขึ้นมาใกล้ๆใกล้ๆโอ้ยสู้ๆลูก
4: นี่มา
2: ขึ้นมาโอเคโอเคโอเคพ่อมาช่วยแล้วลูกรอดแล้วลูก
4: รอดแล้วรอดแล้ว
2: โอเคทั้งหมดกี่คน
5: กี่คน
6: ก็ได้ครับ
2: เลยตามคนไปไหนอ่ะ
6: พี่ตามคนขึ้นไปแล้วอ่ะ
2: ขึ้นไปแล้วนะโอเคโอเคหนูรอดแล้วลูก
4: มาส่งเพราะว่าเมื่อกี้น้องติดตรงต้นไม้น้องพี่ทหารมารอรับแล้วน้องเด็ก2คนนะเด็ก2คนนี่มาแล้ว
2: โอเค
0: คุณผู้ชมเห็นไหมมิ้วเห็นไหมนี่ขนาดเราเบลอหน้าน้องมันนะยังเห็นท่าทางของน้องอ่ะอิดโรยมาก
1: สงสารมากเลยอ่ะ
0: คือไม่มีแรงแล้วคุณผู้ชมครับทางเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าเปียก8นิ้วเขาเอามาโพสต์ไว้กับเหตุการณ์ในการช่วยเหลือน้อง2คนนี้นะครับบอกว่าเนี่ยไปเจออยู่กลางน้ำเชี่ยวเลยมีเพียงแค่ต้นไม้เนี่ยเอาไว้ให้เกาะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแถวๆอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีตอนที่ไปถึงครับเขาบอกว่าคนที่เป็นพี่อ่ะเขาตะโกนเลยบอกพี่เอาน้องผมไปก่อนน้องผมไม่ไหวแล้วเขาก็รีบช่วยเลยฮะสุดท้ายก็ช่วยมาได้ทั้งคู่นั่นแหละนะครับก็ถามว่าเอาไปไงมาไงกันนะเขาบอกมากัน5คนอีก3คนน่ะขึ้นฝั่งไปแล้วก็เหลือเขา2คนน่ะลอยมาแล้วก็เนี่ยมาติดอยู่ตรงต้นไม้ต้นเนี้ยคือเห็นแบบเนี้ยเวลาเราเห็นนะมันเหมือนเป็นบึงเป็นคลองเป็นอะไรอย่างนี้นะแต่คุณผู้ชมเชื่อมั้ยบางพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นถนนนะ
1: ค่ะใช
0: ่มันเป็นถนนนะฮะแต่เนี่ยพอเรามองไปสุดลูกหูลูกตามันเหมือนเป็นคลองเป็นแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยเคยลงพื้นที่ตอนปี54อ่ะแล้วผมไปที่ถ้าผมจำไม่ผิดคืออุทัยธานีผมตกใจมากเพราะนี่ประสบการณ์ตรงผมไปอย่างงี้นั่งเรือไปแบบนี้เลยแล้วมันก็มองไปสุดลูกหูลูกตาเนี่ยฮะผมก็เข้าใจว่าเป็นแม่น้ําเป็นลําคลองอะไรเงี้ยเค้าบอกพี่ก๊อฟนี่ไม่ใช่นะตรงที่พี่ก๊อฟอยู่เนี่ยมันคือถนน
1: ค่ะ
0: ผมบอกถนนตรงไหนอ่ะพี่ไม่เห็นเลยพี่เห็นแต่น้ํามองไปสุดๆตรงไหนก็น้ําเค้าบอกพี่สังเกตดูดีๆตรงไกลๆตรงนู้นพี่เห็นมั้ยผมก็ถามว่าอะไรพี่ดูดีๆเสาไฟฟ้ามิ้ว
1: ใช
0: ่คือมันจะถึงบนยอดเสาไฟฟ้าอยู่แล้วฮะคิดดูว่าน้ําสูงขนาดไหนอ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: แล้วบางจุดที่น้ำเชี่ยวนี่คือเชี่ยวมากจริงๆนะคะเกาะต้นไม้ยังแทบเอาไม่อยู่เลยนะคะ
0: ถึงบอกไงว่าน่าเห็นใจจริงๆบริเวณที่เขาแบบเจอน้ำท่วมแบบมากๆอย่างเงี้ยมัน มันมีวิธีไหนบ้างไหมที่มันจะแบบไม่ต้องมาเจอ

0: ปัญหาน้ำท่วมมากขนาดเนี้ย
1: โอ้ค่ะ
0: ลำบากนะลำบากจริงนะเนี่ยอ้าวโชคดีว่าช่วยไปได้นะครับ
1: นะคะ
0: ขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ออกไปช่วยกันนะฮะ
1: คุณผู้ชมคะสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ที่ผ่านมาทางด้านหอการค้าจังหวัดปทุมธานีและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ก็ได้ลงพื้นที่ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมอบเงินนะคะพร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะหอการค้าจังหวัดปทุมธานีร่วมกับคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หรือยัง Entrepreneur Chamber of Commerce ได้ร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีด้วยการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ค่ะโดยมีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับมอบเพื่อนำความช่วยเหลือไปกระจายต่อยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงนะคะการสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของภาคเอกชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมพร้อมส่งต่อกำลังใจให้พี่น้องประชาชนสามารถก้าวผ่านสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ
0: พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ใหม่ Galaxy Z48ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
3: Based on your notes, there are some great
2: ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: ของคุณป้าครับ
13: ป้าเหรอ
14: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
17: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
18: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
19: แซ่บทุกมุมมอง
20: แซ่บทุกเรื่องราว
21: แซ่บแบบนี้ต้องดู
18: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของภัยธรรมชาติกันหน่อยค่ะตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกต
2: ้
1: องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ไม่คาดคิดเมื่อวานเนี่ยมิวเล่าข่าวเนปาล
2: เอออีกแล้วนะ
1: โดนอีกรอบ
2: โอ
1: ้โหเป็นน้ำป่าแล้วก็เป็นดินโคลนอ่ะซัดแรงมากสะพานขาด
2: เออภาพตอนสะพานน่ากลัวมากเพราะมันแบบมาแล้วหล่นเลยสะพาน
1: ใช่คือแล้วก่อนหน้านี้เพิ่งโดนไปเนาะที่บอกว่าเออน้ำแข็งมันละลายมันหักลงมาอันนี้โดนโอ้โหน้ำป่าอีกอ่ะ
2: น่ากลัวพอกันยังได้เลยในรอบสองเนี
1: ่ยแล้วเหตุการณ์เนี้ยภาพก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะคลื่นทะเลซัดกระหน่ำบ้านเรือนประชาชนนะคะที่อยู่ริมชายหาดในเมืองลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์ตามเวลา

0: ท้องถิ่นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพภาพคือน่าตกใจว่าเนี่ยโอ้โหภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆนี
1: ่โอ้โห
0: ดูสิค
1: ะ
0: ภาพถ่ายจากโดรนก็จะเห็นว่าคลื่นน่ะลูกใหญ่มากซัดกระหน่ำเข้าฝั่งคนก็ออกมายืนดูความรุนแรงที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเราจะยังไงกันดี
1: จริงไม่ยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปเถอะไปเถอะอย่างเงี้ย
0: มันมีคนยืนดูไงพี่ก็เห็นไหมฝั่งขวามีคนออกมายืนดูว่าเอ๊ะยังไงต่อยังยืนกันอยู
1: ่เลยยังไม่ไปเหรออ
0: ่ะเนี่ยยังยืนกันอยู
1: ่
0: มีรถที่สัญจรไปมาอยู่ตามเลียบชายฝั่งรถบางคันก็ยังงงๆยังขับอยู
1: ่
0: อย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนขับรถอยู่แล้วก็ไม่รู้จะหลบตรงไหนอ่ะ
1: ตั้งตัวไม่ทัน
0: ตั้งตัวไม่ทันเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐได้ออกมาประกาศเตือนภัยอันตรายจากคลื่นและความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมชายฝั่งหลายพื้นที่ของแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะคะคาดการว่านี่คืออิทธิพลจากพายุโซนร้อนราเชลค่ะที่เคลื่อนตัวเข้ามาปรากฏการระดับน้ำทะเลหนุนสูงนะคะทำให้เกิดคลื่นซัดเข้าฝั่งรุนแรงหนักที่สุดก็คือวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะทางการก็ออกมาประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงกิจกรรมตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยมันน่ากลัวตรงที่บ้านเรือนของประชาชนอยู่ติดริมฝั่งเลยแล้วพอคลื่นซัดมันเข้าเต็มๆเลยไงคะเนี่ยรถก็ยังวิ่งอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะหลบไปทางไหนคนก็มายืนดู
1: คือถ้าไม่พูดถึงว่ามันมีคลื่นแรงแบบนี้วิวมันก็สวยดีนะ
0: มันสวยใช่แล้วมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะส่วนใหญ่คนก็จะไปเนี่ยมีบ้านอยู่ริมชายฝั่งดูวิว
1: แต่เจอแบบนี้ก็คงย้าย
0: ใช่หนักหลายพื้นที่นะคะ
1: ไม่รู้วันไหนมันจะแรงกว่านี้ไหม
0: แล้วบางประเทศอ่ะคนรวยๆคนมีสตังค์เนาะก็จะไปแบบมีบ้านพักริมชายหาดพอเจอกับปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติอ่ะบางทีคลื่นมันซัดอ่ะเอาทรายออกไปหมดเลยไอ้ริมชายหาดที่เรามีบ้านซื้อที่เอาไว้กลายเป็นหิน
1: หมดกัน
0: หมดกันจริง
1: ๆหูน่ากลัวนะปลายปีเนี่ยมันมักจะมีอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่
1: มันก็เป็นเรื่องของฤดูอ่ะ
0: ช่วงอากาศเปลี่ยนใช่ไหมคะแล้วมีพายุมีอะไร
1: เนี่ยเนี่ยช่วงจะเปลี่ยนไปหนาวเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฝนไปหนาวเนี่ยพาไปที่เมืองจีนดีกว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมถ้ามิ้วเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะขายของออนไลน์
0: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่าลูกค้าร้องเรียนมาครับบอกว่าสินค้าไม่ตรงปกอ่ะไม่เหมือนตามที่โฆษณานี่เพราะฉะนั้นจะขอยื่นขอคืนเงินโดยไม่ต้องส่งสินค้ากลับมันมีให้เลือกไงแพลตฟอร์มอนุมัติแต่ว่าพ่อค้ายอมไม่ได้เฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่โอเคสินค้าไม่ตรงปกฉันต้องได้ของคืนมาทำแบบนี้ไม่ได้คือแบบไม่ส่งของคืนไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีข้อตกลงนะว่าส่งคืนแล้วให้พ่อค้าเป็นคนจ่ายเงินค่าส่งก็ได้ไงทำไมไม่เลือกอันนี้
0: อ
1: ่ะทำไมเลือกอันที่ว่าไม่ส่งคืนอ่ะพ่อค้าก็เลยต้องขับรถคุณผู้ชมขับรถไปเอาของคืน
0: ของมูลค่าสูงเหรอคะ
1: เอาการเดินทางก่อนไหม
0: ค่ะ
1: การเดินทางประมาณ 1,000 กิโลเมตร
0: ถ้าอย่างนั้นของต้องมูลค่าสูงมากค่ะมันถึงจะคุ้มค่ากับการเดินทาง
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่าค่าน้ำมันประมาณ 4,700 บาท
0: โอ้โ
1: หสินค้าอ้าวทีมงานผิดหรือเปล่าข้อมูลถูกเหรอใช่นะเดินทาง 1,000 กิโลเมตรคุณผู้ชมค่าน้ำมัน 4,700 บาทเพื่อเดินทางไปเอาผักชีคืนมูลค่า40บาทครับ
0: จริงเหรอพี่ก๊อฟ
1: มิวต้องถามทีมงานแล้วล่ะทีมงานเป็นคนหาข้อมูลมา
0: ท
1: ีม
0: เห็นหรือเปล่า
1: ทีมงานนี่เรื่องจริงใช่ไหม
0: ผักชีเนี่ยนะ
1: 40บาทนะขับรถ 1,000 กิโลเมตรน้ำมัน 4,700 บาท
0: เพื่อศักดิ์ศรี
1: ต้องใช้คำนี้แหละ
0: ศักดิ์ศรีย
1: อมไม่ได้นะเอ้าไปตามข่าวนี้ครับนี่ฮะนี่ผักชีอยู่ในกล่องเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนนะครับในโลกออนไลน์ของจีนครับเพราะว่าพ่อค้าขายผักชีรายหนึ่ง

เมืองสวีโจมณฑลเจียงซูเขาขับรถฮะไปกลับเนี่ยประมาณ 1,000 กิโลเมตรเพื่อรับผักชีที่คุณเห็นอยู่นี้มูลค่า 8.59 หยวนก็คือตีเป็นเงินไทยประมาณ40บาทไปรับคืนจากลูกค้าในเซี่ยงไฮ้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยไปร้องเรียนบอกว่าสินค้ามันไม่ตรงกับที่โฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยยื่นขอคืนเงินโดย

0: ฟอร์มถึงอนุมัติคำขอดังนี
1: ้
0: พ่อค้าเขาก็เลยโกรธเขาบอกทำไมอ่ะก็มันมีแบบว่าส่งคืนแล้วมาเก็บเงินกับฉันก็ได้ไงทำไมไปให้ลูกค้ายื่นอันนี้มาล่ะสุดท้ายฮะลูกค้าเขาอ้างบอกว่าตอนที่ดูนำเสนอในไลฟ์สดนะผักชีอ่ะมันต้นเล็กกว่านี้แต่อันที่ได้มาเนี่ยมันต้นยาวประมาณ32เซนติเมตรมันผิดมันไม่เหมือนที่เห็นในไลฟ์สด
1: หรอคะความยาวของผักชีมันต้องเป๊ะขนาดนั้นหรอคะนี่ที่เขาเอาสายวัดนี่เนี่ยพี่ก๊อฟดูเขาวัดดิ
0: อึ้งไปเรื่อยๆนะข่าวนี้เนาะ
1: เอามือไปวัดด้วยเอาสายวัดไปวัดความยาวผักชีมันก็
0: นี่ความยาวก็ไม่ยอม
1: ความยาวมันจริงมันลดหลั่นได้เวลาซื้อของเนอะมันไม่ได้หมายถึงคุณภาพมันไม่ได้ต่างหรือเปล่าคะ
0: รสชาติมันจะเพี้ยนไ
1: ห
0: ม
1: หรอคะ
0: ไม่รู้ว่าสิเนี่ยฮะเขาบอกว่าการขอคืนของเนี่ยนะคือถ้ามาเก็บเงินกับเขาเนี่ยเขาจะไม่เคืองขนาดนี
1: ้
0: แต่ว่าทำแบบนี้เขายอมไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจเลยเอาไงเอากันมาอยู่ที่ไหนเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมสตาร์ทรถเลยฮะขับรถไปกับ 1,000 กิโลเมตรค่าน้ำมัน 4,700 บาทพอขับมาถึงหน้าบ้านลูกค้าปั๊บคิดว่ามีเรื่องไหม
1: ก็ต้องเคืองนิดนึงนะอุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลอ่ะ
0: กล่องโฟมอยู่หน้าบ้านเขาก็เลยหยิบกล่องโฟมขึ้นมาแล้วขับรถกลับบ้านครับ
1: เอาไม่ถามไม่คุยไม่อะไรเลยใช่ป่ะคะ ก็ดีก็ดีไม่ปะทะกลัวคุยแล้วเรื่องยาว
0: แต่คนเขาก็งงว่าโอ้โหพี่ศักดิ์ศรีพี่ได้จริงๆอ่ะพี่ได้จริงๆอ่ะพี่คนจริงอ่ะใช้คำนี้แล้วกันพี่คนจริงอ่ะนะฮะถามว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขารับไม่ได้ในเรื่องกฎกติกาของแพลตฟอร์มนี
1: ้
0: ไอ้แบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการใช้ช่องโหว่เขาอยากจะให้ปรับปรุง มันจะต้องแบบอย่างที่บอกอะ
1: ถ้าจะขอคืนเงินก็ต้องส่งของคืน
0: ใดๆใช่ไหมหรือไปเก็บเงินกับเขาก็ได้ไงค่าขนส่งอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าให้คืนแบบไม่คืนของนะ
1: ก็เดี๋ยวจะเป็นบรรทัดฐานลูกค้าคนอื่นก็อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ที่แบบไม่แฟร
0: ์ใช่สิ่งแตกเป็นสองฝ่ายนะ
1: ค่ะ
0: ฝ่ายหนึ่งก็แบบพี่ทำถูกแล้ว
1: ค่ะพี่กอล์ฟว่าไงคะถ้าเป็นพี่กอล์ฟถ้าพี่กอล์ฟเป็นพ่อค้าขายผักชี
0: ผมไม่ไปอ่ะคืออย่าว่าแต่ค่าน้ำมัน 4,700 บาทเลยนะขับรถไปกับ 1,000 กิโลเมตรเนี่ย
1: เหนื่อยมากเลยเนาะ
0: โอ้โหอ่ะไม่ไหวอ่ะ
1: มีว่าพ่อค้าเคืองเรื่องอะไรหรือเปล่าไปวัดความยาวผักชีเขา
0: ใช่ไหมยังไงดีเน
1: ี่ยมันเคืองตรงนี้ไงถ้ามันไม่ตรงปกด้วยประเด็นอื่นว่ามันเน่ามันเสียมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้มันคือความยาวของต้นผักชี
0: คุณส่งมาแล้วผักชีมันเหลืองขึ้นอ่ะโอเค
1: ใช่ไหมหรือมันมีแบบใบมันเน่ามีแมลงอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่มันก็ยังดูสดอยู่เน
1: า
0: ะ
1: มันยังดูโอเคและความยาวคือที่ส่งไปมันยาวเกินกว่าที่โฆษณาด้วยนะไม่ใช่สั้นกว่านะ
0: เยอะกว่ามันก็ดีไม่ใช่หรอมันก็มีข่าวอะไรแปลกๆให้เราได้เห็นได้เล่าเนาะทุกวันนี้เนาะมันก็แปลกดีอะ
1: มิวชอบพ่อค้ามากเลยอะมิวอยู่ฝั่งพ่อค้าขาย
0: ใจถึง
1: อยู่ฝั่งพ่อค้าขายผักชีนะแบบใจพี่ได้จริง
0: ใจพี่ได้จริงอ
1: ยากอุดหนุนพี่แกเลย
0: เนาะ
1: งั้นเราขึ้นเครื่องไปอุดหนุนแกไหมคะ
0: ชวนฟังไปพี่ไม่ว่า
1: แกยังยอมขับรถไปพันกิโลเลยเราอะขึ้นเครื่องไปซื้อถึงร้านไปซื้อผักชี40บาทอยากได้แค่นี้
0: ไม่ไหวอ่ะพันกิโลนี่ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้ไห
1: ม
0: ได้นะได้ไหมคุณผู้ชมเม้นมาบอกหน่อยไปอะไรนะไปกระบี่ไปภูเก็ตก็ได้มั้งพันกิโลเนี่ย
1: ก็ประมาณ
0: นั่นแหละคิดเอาแล้วกันว่ามันไกลแค่ไหนอ่ะ
1: ใจพี่สุดจริงยอม
0: งั้นตีสักบอกเขาบอกไปกลับใช่ไหมห้าร้อยกิโลเมตรไปแค่ไหนฮะ
1: พยาวถึง
0: หรอพยาวอ่ะก็ไกลนะ
1: ไกลดี
0: จากกรุงเทพไปก็ไกลนะ500กิโลเมตรนะ
1: เดี๋ยวก่อนเราเชื่อได้ไหมเนี่ยที่เราทำทานเนี่ยทีมงาน
0: จริงเหรอ
1: ภาพเรา
0: เขาทำเพื่อไอ้ผักชี40บาทเนี่ยเหรอโอ้โห
1: สุดยอดอะสุดยอด
0: โอ้
1: อะแก้เคลียร์เล่นเกมกันดีกว่า
0: ได้ได้ได้มามามา
1: เกมนี้เหมาะกับทาสแมวมากเลยนะคะมันจะคล้ายๆกับโปเกมอนโกอะค่ะ
0: ครับ
1: เกมนี้มีชื่อว่า Cat Collector

0: catch real catsแอปสะสมน้องแมว
1: ยังไงอ่ะ
0: จะมีแอปพลิเคชันหนึ่งเอาไว้สำหรับคนที่เป็นทาสแมวเวลาคุณเดินไปนู่นไปนี่แล้วเจอแมวถ่ายรูปแมว
1: ส่องเหมือนโปเกมอนน่ะหรอ
0: ถ่ายรูปแมวแล้วเซฟเก็บเอาไว้แล้วก็ใส่พิกัดเอาไว้ได้แมว1ตัวได้เพชร1ดวงได้วันละ1เท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากจะถ่ายรูปแมววันละหลายๆตัวก็เติมเงินเข้าไปในเกม
1: อ้าวเสียเงิน
0: เสียเงินเสียเงิน
1: โอ้โหนึกว่าเล่นฟรี
0: แต่มันจะกลายเป็นว่าคุณจะมีแผนผังแมวแผนที่แมวว่าตรงนี้จะเจอแมวตัวนี้ไปตรงนี้จะเจอแมวตัวนี
1: ้เพื่อ
0: เพื่อสำหรับทาสแมว
1: โอเคโอเค
0: มีความสุขกับแมวตามจุดต่าง
1: ๆมิ้วไปลองเล่นดู
0: ขอลองดูสิหน้าตาของแอปมันเป็นยังไงคะเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปแมวเขาไปเจอมาตรงนี้ใช่ป่ะคะแล้วก็เซฟเอาไว้ในแอปของเราแล้วก็ระบุพิกัดว่าอยู่ตรงไหนนอกจากเป็นแผนผังแผนที่แมวแล้วเนี่ยก็จะสามารถนำรูปแมวเหล่านี้มาทำเป็นสติกเกอร์ทำเป็นอะไรแบบส่งหากันได้
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยเห็นไหมจะเป็นแผนที่เลยค่ะ
1: แล้วเรากลับไปทีจะเจอเขาใช่ไหมไม่คิดว่าเขาจะเดินไปไหนใช่ไหม
0: หวังว่าอย่างนั้นค่ะเนี่ยแผนที่แมว
1: อันนี้ไม่อยู่แน่ผมบอกเลยอันนี้มันริมข้างทางไม่อยู่แน่ตัวเนี
0: ้
1: ย
0: เนี่ยแล้วพอแบบเปิดแผนที่มาก็จะรู้เลยนี่เราไปเจอแมวตรงไหนมาบ้างแล้วแมวก็จะหลากหลายอย
1: ่
0: างนี้ค่ะนี่ค่ะก็ตลกดีนะคะ
1: มันแพงไหมล่ะมันแพง
0: แมวอ้วนแมวผอมแมวนอนแมวโกรธมันก็จะมีหลายคาแรคเตอร์แล้วก็จะเก็บรูปเหล่านี้ไว้ส่งสติกเกอร์ให้พี่ก๊อฟ
1: หรอ
0: สมมติพี่ก๊อฟถามว่ามิ้วทำอะไรอยู่ก็ส่งรูปแมวหาวไปให้ง่วงอยู่ไม่ต้องตอบส่งเป็นรูปแทน
1: เหรออ
0: ย่างเงี้ยค่ะ
1: อยากรู้ว่าค่าสมัครแอปเท่าไหร่
0: แพงไหมอ่ะไม่รู้เลยอ่ะพี่ก๊อฟต้องเติมเงินเข้าไปเน
1: า
0: ะ
1: เล่นฟรี
0: ใช่ใช่ถ้าวันละรูปอ่ะได้แต่บางคนพอเริ่มเล่นแล้วอ่ะก็อยากจะมีเยอะ
1: ๆทีมงานเราแน่นอนจริงๆนะก็เล่นฟรีไปสิพี่วันละรูปจบๆไม่ต้องไปคิดเรื่องซื้อแอปทีมงานเราแน่นอน
0: แล้ววันนึงก็ได้แค่พิกัดเดียวก็ไม่หนุกป่ะมันต้องแบบเชื่อมโยงแบบจึ๊กกึ๊กไอ้หลายพิกัดใช่ไหม
1: เนี่ยน้องบอกทำกับพี่มิ้วมีเวลาเล่นเนี
0: ่ยและอันนี้เป็นของต่างประเทศนะคะน้องทีมงานของเราบอกว่าไม่รู้เหมือนกันพี่ประเทศอะไรหนูฟังไม่ออก
1: อ้าว
0: ขอโทษคุณผู้ชมนะคะเขาบอกมิ้วแบบนี้จริงๆมันของต่างประเทศพี่มิ้วแต่ประเทศอะไรไม่รู้ฟังไม่ออก
1: คือเราเข้าไปในแอปตอนนี้เราก็ไม่เจอแหละผมไม่รู้ของประเทศไหน
0: นี่ฉันก็งงก็โอเคได้ได้ฟังลูกไม่เป็นไร ว่าไงว่าตามกัน
1: ขออีกสักข่าวนะ
0: ค่ะ
1: เอาสั้นๆแล้วกันอันนี้นะฮะมีเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีแหละเป็นองค์กรช่วยเหลือสัตว
0: ์
1: นะฮะที่รัฐมินนิโซตาเขาก็จะดูแลพวกลูกแมวแรกกำเนิดที่กำพร้านะครับเขาจัดกิจกรรมให้แมวไปทัศนศึกษา เขาไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเขาบอกทำมาเป็นปีที่6แล้วพาไป24ตัวน่ารักน่ารักเอาไปดูอาการเขาดูสิน่ารักไหม
0: โอ้ยน่ารักมาก
1: ไปเจอปลากระเบนไปเจอฉลามไปเจอเต่าอะไรอย่างเงี้ยดูสิ
0: โอ้ยแล้วแมวเด็กมันน่ารัก
1: ดูสิแล้วเขาก็บอกว่าแมวจำนวนหนึ่งก็ไปยืนเล่นเนาะเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจก็เอาเท้าไปตะปบกระจก
0: ไปตะกุยตะกุย
1: เหมือนแบบทักทายพูดคุยด้วยบางตัวก็แบบเฮ้ยในนี้มันเย็นดีอะนอนดีกว่า
0: เขาให้ไปดูปลาลูก
1: ไม่ดูนอนฮะ
0: ไปหลับทำไม
1: บางตัวก็ไปนอนอยู่ในนั้นนะฮะที่พิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าก็อยากให้มันมีกิจกรรมเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมคือที่องค์กรเนี้ยเขานำแมวมาดูแลเพราะว่ากำพร้าเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็ก่อนที่จะไปอยู่กับครอบครัวเหมือนเป็นการซ้อมในการเข้าสังคมอันนี้น่ารักสุดเลยเนี่ยนี่ชื่อว่าน้องเทอร์กี้เล็กเนี่ยเขาไปเล่นในเหมือนเป็นอุโมงค์กระจกอะพวกพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมันจะมีอ
0: ะ
1: เนี่ยฮะเขาบอกว่าเนี่ยให้น้องๆมาเพื่อเป็นการซ้อมการเข้าสังคมแล้วก็เดี๋ยวพอไปอยู่กับคนน่ะจะได้เข้ากับคนได้ง่ายๆนะฮะเขาเปิดให้เข้าตอนไหนอ่ะก็ตอนช่วงเช้าก่อนที่พิพิธภัณฑ์จะเปิดให้น้องมาเล่นนะฮะเขาบอกว่าเป็น2ชั่วโมงที่มีความสุขที่สุดทั้งตัวพนักงานเองพนักงานของพิพิธภัณฑ์ขององค์กรแล้วก็แมวก็มีความสุขเนี่ยฮะถามว่าเอาพี่แล้วไม่ให้หมาเข้าเหรอ
0: ค่ะ
1: มี
0: อ๋อเหรอคะ
1: เขาก็ให้องค์กรที่เกี่ยวกับสุนัข มาแบบนี้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นี่ฮะย้ำอีกครั้งนะครับ24ตัว
0: มันใกล้ถึงวันแล้วเหรอคะใกล้ถึงวันแห่งตัวเลขแล้วเหรอคะ
1: ทำไมอ่ะมิ้วไม่พี่บอกให้ฟังว่าเขาไปจำนวนเยอะนะไม่ได้ไปตัว2ตัวมิ้วน่ะมิ้วหลังๆเนี่ยนะโฟกัสกับตัวเลขอ่ะจริงเลย
0: ก็พี่ก็พยายามอ่ะ
1: พี่ก็ย้ำให้ไงว่าเขาไปกันเยอะคุณผู้ชม
0: แล้วปามีกี่ตัวคะ
1: 24เอาไม่รู้เอาพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวเคลียร์กับมิ้วก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Today เวลาใหม่ 10:15 นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
3: แซ่บทุกมุมมอง
4: แซ่บทุกเรื่องราว
5: แซ่บแบบนี้ต้องดู
2: แซ่บ Today ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่ 10:15 นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
6: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
7: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
10: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
11: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
12: สะดวกช้อป
11: ที่ช็อปมาเนี่ย
13: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
15: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพียร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้น

0: สีสันโซเชียลฮะปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่เสกโลโซของเราไม่มีวันที่เขาจะเงียบ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะเด็กกี่รุ่นกี่รุ่นเขาก็ยังเป็นไอดอลเสมอ
1: จริงๆแล้วเด็กๆร้องเพลงกันได้กันแบบทุกคนนะ
0: นี่ล่าสุดฮะเป็นแก๊งทริโอ3คนทริโอ
1: ค่ะ
0: เด็กป.2อ่ะ
1: เหรอ
0: เด็กป.2คุณผู้ชมร้องใจสั่งมาแล้วร้องแบบอารมณ์มาเต็มเต็มขนาดไหนลองชมเลยครับ
2: ไม่สนแล้ว

0: แรกๆนะคนโฟกัสที่น้องที่ถือไมค์อ่ะแล้วก็ร้อง คืออารมณ์มาเต็มมาก คือจัดเต็มไม่มีแผ่วหลังๆเมนเริ่มเปลี่ยนนะ
1: ค่ะ
0: ตัวเล็กลูกอย่าไปยุ่งกับพี่เขาลูก พี่ๆเขาร้องเพลงกันอยู่มาถึงคนที่3อ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ถึงไมค
1: ์
0: เลย
1: ไม่ได้ไมค์เขาแย่งไมค์กันด้วย
0: ไม่ถึงเลยฮะคนที่3อ่ะ
1: น้องคนกลางยังมีจังหวะได้ไมค์บ้างเนาะ
0: เหมือนไม่ใช่เพื่อนกันน่ะ
1: แล้วตัวเล็กกว่าใครเลย
0: เออเขาบอกหนูออกมาลูกพี่ๆเขาร้องเพลงกันอยู่เออเนี่ยฮะคนบอกโอ้โหอารมณ์มาเต็มมากเพราะฉะนั้นเอาไป 1.6 ล้านวิว
1: ค่ะ
0: มิววันนี้คาราโอเกะกันหน่อยไหม
1: แล้วไม่ใช่แค่ทริโอน้อง3คนนะคะ
0: ค
1: เพื่อนคนอื่นๆที่นั่งอยู่อ่ะก็ร่วมร้องไปด้วย
0: คอรัส
1: ใช่ร้องได้ทุกคน
0: นี่ไม่รู้เขาจะเดบิวต์เมื่อไหร่เออในไปไงอันนี้เพลงอะไรอ่ะ
1: แน่นอก
0: อ๋อใบเตย
1: ยกออกโอ้ดูเด็กๆเต้นเป็นแบบโอ
0: ้เออเป็นไงล่ะ
1: เต้นดู
0: เป็นไงล่ะให้รู้ซะบ้าง
1: ในห้องเรียนอะคะอันเนี้ยห้องเรียนเปิด
0: น่าจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรห้องสันทนาการอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่โรงเรียนใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมวิชาแนะนงแนะแนวอะไรอย่างเงี้ยเนอะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เขาเรียกว่าอะไรสมัยพวกพี่เขาเรียกวิชาแนะแนว
1: ก็จะมีช่วงเวลาให้เด็กๆได้ทำกิจกรรม
0: ยังมีอยู่เนาะ
1: อะไรนะโฮมรูม
0: ดีเด็กสมัยนี้กล้าแสดงออก
1: เก่งอ่ะน่ารักอ่ะ
0: กล้าแสดงออก
1: เยี่ยมมากเลยอ่ะป.สองเองอ่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหแล้วร้องแบบเจ็บคอแทนเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้
1: จริงไม่ต้องพึ่งไมค
0: ์ครับ
1: ใครที่ชอบบอกว่าโอ้ยถ้าไม่มีลูกอ่ะแก่ไปใครจะดูแล
0: เออจริง
1: คนจะถามแบบนี้บ่อยสำหร
0: ับ
1: ครอบครัวไหนที่ไม่มีลูกใช่ไหมคะแต่ยุคนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปเนอะคนก็จะไม่ค่อยถามประโยคนี้เท่าไหร่ละ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะเราจะมีตัวช่วย
0: อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อ่ะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
2: ไปเออเดินทางดีเอาดีเอาไปจะไม่พ้นเดินทางเนี่ย
1: นี่ค่ะช่วยพ่อค่ะขับรถไถ
0: คร
1: ับอยู่ในป่าช้านี่
0: ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมมันนึกถึงใน TikTok อ่ะที่เขาชอบเล่นกันแล้วเขาจะมีเขียนตัวหนังสืออ่ะผมเห็นหน้าน้องแล้วผมก็คิดว่านี่กูอยากขับรถหรือนี่ดูหน้าน้องดิ
1: น้องเป็นหมาวัดอายุ7 เดือน
0: 7 เดือนเองเหรอ
1: ค่ะคือไม่ได้ขับเองหรอกเจ้าของเอาเชือกผูกที่บังคับไอเนี่ยเอาไว
0: ้อ๋อครับล็อกไว้แล้ว
1: ล็อกไว้แล้วก็เหมือนที่พี่ก๊อฟว่าแหละน้องเลยทำหน้าแบบนั้นไง
0: ใช่
1: นี่ฉันอยากขับนะนี่และดูเจ้าของยิ้มชิวเลย
0: เออดูสิ
1: น้อง
0: กระดิกหางนะ
1: ดู
0: มันเพลินเหมือนกันนะ
1: แต่ว่าน่ารักจัง
0: น้องหน้าตาดี
1: ใช่
0: นี่เพิ่ง7 เดือนนะต
1: ั
0: วจะใหญ่กว่านี้อีกอ่ะ
1: นี่ไงตอบคำถามให้แล้วแก่ไปใครจะดูแลถ้าเกิดผู้ชายท่านนี้เจ็บไข้ได้ป่วย
0: เขาก็จะขับรถ
1: เขาจะขับรถไถพาไป
0: ล่าสุดเพิ่งดูอยู่คลิปหนึ่งน่ารักมากเลยเป็นสุนัขแล้วเขามาช่วยพับแบบเหมือนเป็นผ้ายางผืนใหญ
1: ่
0: ๆตอนแรกนึกว่า AI
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยมันก็ไม่เหมือน AI อ่ะ
1: อันนี้คนก็ถาม AI เปล่า
0: อันนี้ AI ป่ะ
1: ไม่
0: ใช่หรอกของจริงเน
1: า
0: ะ
1: แต่คนก็มาบอกว่าต้องทำใบขับขี่ด้วยนะอีกหน่อยอ่ะ
0: อ้าวเป็นเรื่องแล้ว
1: เดี๋ยวผิดกฎจราจร
0: มีปัญหาแล้วได้ไหมได้คลิปไหมอ
1: ีกคลิปเนาะ
0: ไปดูซิว่าที่เขาบอกว่าทุกที่คือรันเวย์เป็นยังไงเชิญครับ
3: บอดี้มันให้อะค่ะขาก็ยาว
0: ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้มันจะมีเสียงอยู่ในหัว
1: ค่ะอ
0: ย่าตกน้ำนะ
1: แค่เดินเฉยๆก็แย่แล้วเนาะม
0: ัน
1: ยากนะ
0: อย่าตกน้ำนะดูสิมีให้ลุ้นตลอดเลยเด็กๆเขาก็ไปที่ศูนย์การเรียนรู้ฮะที่สวนปีชาจังหวัดชลบุรีอันนี้มันเป็นฐานที่เรียกว่าทรงตัวเดินบนน้ำแต่ว่าน้องคนนี้เขาแบบไม่ได้อ่
1: ะ
0: เดินธรรมดาโลกไม่จำน
1: ะ
0: คนดูไป1 ล้านวิวนะครับแล้วก็บอกว่ายังไงก็ตามขอเลิศไว้ก่อนอ
1: ัน
0: นี้คือถูกต้องที่สุดแล้วเออบางคนก็บอกมาเป็นแคมเปญหรือเปล่าการเดินแบบไง
1: คือมันมีจังหวะเกือบตกอยู่หลายรอบแต่น้องเขาก็ใช้ลีลาพยุงตัวขึ้นมาได้
0: ก็เอาตัวรอดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตัวแม่เดินธรรมดาโลกไม่จำ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและทุกข้อความที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
0: ้ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู
1: ่เรื่องพลบค่ำ
0: นะครับวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ติดตามข่าวเย็นวันนี้สบายๆกับเรา2คนนะครับผมดรีมภัทรดนัยเทศวรรณนะครับ
1: หน่วยแนววรรณศาสตร์สมัครสรุตค่ะ
0: เ
1: หนื่อยไหมล่ะ
0: อะไรอะไร
1: เรื่องพลบค่ำนะ
0: เรื่องพลบค่ำ
1: ใช่
0: ผมพูดอะไรวะ
1: คุณอาจจะไปมาหลายรายการ
0: อย่าแซวผมเยอะ
1: แซวไม่เพราะว่าช่วงเนี้ยเรามีหลายภารกิจกันพูดกันในมุมของช่อง9แล้วนะเพราะว่าอสมทนะคะก็ติดตามเกาะติดโดยเฉพาะการประชุม AM 2026เน
0: ี่
1: ยทั้งผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวนะคะก็ทั้งคุณคณิษฐาใช่มั้ยคะแล้วก็อุ้ยหลายท่านติดตามข่าวกันแล้ววันนี้12ตุลาคมเป็นวันแรกของการประชุมใช่มั้ยคะ13ตุลาคมวันหยุดอีกคนก็อาจจะหยุดอยู่ที่บ้านนะเปิดดูเราสองคนแหมไม่มีช่องทางให้พูดคุยกันนะส่งกระแสจิตมาจะรับไว้เป็นกำลังใจ
0: พูดคุยผ่านทางความคิดถึงกันเข้ามาได้เราก็จะรับรู้แล้วก็สัมผัสได้ตลอดวันนี้เรื่องของสภาพอากาศเป็นอย่างไรต้องถามผู้หน่วยแน่ก่อนเตือนกันไว้นิดนึงแล้วกันนะว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้รับคำเตือนไว้ก่อนก็จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันได้ไง
1: ก็อ
0: ้
1: างอิงแล้วกันนะคะกรมอุตุบอกเนาะเพราะว่าเตือนไป2วันนะคะตั้งแต่ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ว่าจะ 80% 70%
0: มีคนมาถามใหญ่เลยหน่อยแน่ตกกี่โมง
1: ก็ไม่เห็นมีฝนตกลงมาให้เปียกเลยนะคะแต่กรมอุตุเขาก็อธิบายว่าอย่าง 70% เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะตกหนักแต่มันเป็นการ
0: กระจายพื้นที่
1: กระจายเป็นการพยากรณ์วันนี้ 30% เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่ตกก็ไม่ได้แปลกอะไร
0: โอเคแต่ว่าก็ยังคงไว้วางใจกันไม่ได้เพราะว่าคำเตือนจากทางกรมอุตุบอกว่าจะตกไปถึงนู่นเลยฮะวันที่16 17 18
1: ประมาณ
0: น
1: ู้
0: นเลยเนี่ยนะฮะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่พูดถึงเรื่องของน้ำเรื่องของฟ้าอากาศนะครับตอนนี้แม้ว่าภาพรวมของฝนเนี่ยมันจะเริ่มที่จะเบาบางลงไปพอสมควรแล้วแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนยังคงมีอยู่นะครับอย่างเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กรมอุตุวางไว้เป๊ะเลยพื้นที่ฝั่งตะวันตก
1: ใช่
0: กาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีหนักมากจริงๆโดยเฉพาะที่ราชบุรีคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีวินาทีชีวิตเอามาให้ทุกคนได้ติดตามกันเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็ก2คนอยู่ๆเนี่ยหนีน้ำไม่ทันครับเป็นยังไงเดี๋ยวให้ไปดูภาพกันก่อนนะฮะ
2: ที่ปากท่อราชบุรีนะครับเดี๋ยวหัวสุนัขก่อนนี่นี่อันนี้ก่อไว้ก่อน
3: จอดทีละคนนะครับ
2: ทีละคนนะเย็นๆๆทีละคนลุก
3: ท
2: ี
3: ละคน
2: ลุก
3: ทีละคน
2: เย็นๆ
4: เรา
2: ต้อง
4: ไปก่อนพี่เราต้องไปก่อนพี่เหนื่อยแล้ว
2: มาใจเย็นๆใจเย็นไม่ต้องรีบ
3: นี่ถอยไปยังถอยมาโอเคถอย
2: ใกล้ๆ
3: ตรงโน้นกลับขึ้นมา
2: ใกล้
3: โอ้สู้ลุก
2: นี่มา
3: ขึ้นมาโอเคโอเคพ่อมาช่วยแล้วลูกรอดแล้วลูก
2: รอดแล้ว
3: โอเคทั้งหมดกี่คน
4: พ่อก็ได้ครับ
3: เฮ้ยเหลือ3คนไปไหนอ่ะ
4: อีก3คนขึ้นไปแล้วครับ
3: ขึ้นไปแล้วนะโอเคหนูรอดแล้วลูกเอามาร
2: อดแล้วนี่นะครับน้อง
3: ที่นี่อะไรนะ
2: ปากท่อ
3: ตะกี้มีผ้าอีกนะพี
0: ่
3: มีผ้าตกอยู่
0: นะคุณผู้ชม
1: บีบหัวใจมาก
0: โอ้โหเราดูแล้วเราแบบ
1: บีบหัวใจจริงๆ
0: นี่แล้วเราคนดูเป็นคนนอกนะคุณเน
1: ี่
0: ยคิดดูเนี่ยถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยมาเห็นคลิปลูกหลานของตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหใจมันจะตกไปอยู่ตาตุ่มมันจะไปตกไปอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยนะฮะ
1: คือลองคิดว่าถ้ากู้ภัยเนี่ยไม่ได้เข้ามาตรงเนี้ยเอาแค่ประมาณแค่แบบหลักนาทีนะ5นาที10นาทีอ่ะในช่วงเวลาที่เด็ก2คนเนี่ยนะคะเกาะกิ่งไม้เอาไว้อยู่อ่ะแล้วโดยเฉพาะคนน้องคือคนที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงที่บอกว่าเอาน้องผมไปก่อนพี่เนี่ยแล้วคนแรกที่พี่กู้ภัยอุ้มขึ้นมานี่คือน้อง
0: ใช
1: ่ดูค่ะว่าน้องหมดแรงคือไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เองเลยอ่ะมันเห็นแล้วแบบ
0: ไม่ได้แล้วอ่ะ
1: แต่คนพี่เนี่ยคือบอกโอ้โหเอาน้องผมไปก่อนพี่แล้วค่อยอุ้มขึ้นมาเนี่ยยังพอที่จะนั่งตัวตรงยังพอจะมีแววตาแต่ว่าร้องไห้นะ
0: ใช่คือเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมน้องคนที่เป็นรุ่นพี่ด้วยนะครับก็คือด้วยความที่เห็นว่าน้องรุ่นน้องของตัวเองเนี่ยอาการไม่ค่อยจะดีและพอเห็นคนมาช่วยปั๊บจิตใจนี่ต้องชื่นชมที่บ้านนะ
1: สุดๆ
0: สอนมันดีมากนะ
1: จริงค่ะ
0: คือบอกว่าเอาน้องผมไปก่อนเลยครับน้องผมไม่ไหวแล้วแต่ว่าวินาทีนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้ามาเห็นปั๊บเนี่ยคือ มันเอาใครคนใดคนหนึ่งไปก่อนไม่ได้อะมันต้องเอาไปทั้งคู่จริงๆเพราะว่าอาการเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วจริงๆดูแล้วจากสภาพเนี่ยคุณผู้ชมฮะน่าจะติดมานานเนี่ยหลายชั่วโมงแล้วนะ
1: ค่ะก็ตัวเปียกเนี่ยค่ะแล้วก็คือต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยมาจับปลากันมาจับปลากันไม่ได้มากันแค่2คนค่ะมากับเพื่อนเนี่ยรวมกัน5คนแต่ว่าเพื่อน3คนเนี่ยขึ้นฝั่งไปได้ก่อนแล้วเหลือกันอยู่3 2คนเนี่ย2คนพี่กับน้องนี่นะคะเกาะกิ่งไม้โอ้โหถ้าเกิดว่ากู้ภัยไม่มาเจอเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากระแสน้ำมันก็พัดไหลแรงด้วยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ
0: ถูกต้องครับนี่คือเอามาให้ดูกันนะคุณผู้ชมสถานการณ์ตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่อย่างเมื่อวานนี้ในพื้นที่ของราชบุรีมันมีฝนที่ตกลงมาต่อเนื่อง3ชั่วโมงติดอ
1: ่ะ
0: ทำให้ในตัวเมืองน้ำท่วมอันนี้คุณผู้ชมฮะมันเป็นเรื่องของฟ้าฝนที่ยังคงประมาทไม่ได้จริงๆนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่โดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงตอนนี้เนี่ยอาจจะให้ไปเล่นน้ำตามภาษาของเด็กๆอ่ะต้องเฝ้าระวังกันไว้ดีๆนะคุณผู้ชมฮะอันตรายมากจริงๆนะครับ
1: ช่วงที่เด็กกับน้ำแบบนี้นะคะคือต่อให้น้องจะว่ายน้ำแข็งอย่างไรก็ตามก็ลักสายตาเอาไว้ไม่ได้จริงๆขยับมาที่จังหวัดปราจีนบุรีไม่ใช่แค่คนไม่ใช่แค่เด็กนะคะ
0: ครับ
1: ปลาก็เหมือนกันสัตว์น้ำน้อยใหญ่ก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าน้ำที่มันเป็นน้ำท่วมเนี่ยมันขังอยู่นานๆน้ำมันก็เน่าเสียแล้วชาวบ้านเขาไปเจอปลากระโฮปลากระโฮไม่ได้ทำแบบมันอาจจะไม่ได้พิเศษอะไรแต่ตัวนี้ที่เจอคุณผู้ชมคะน้ำหนักเนี่ย60กิโลกรัมเท่ากับ
0: โอ้นี่ไงเวลามีใครชอบมาโหพูดว่าผมว่าโอ้โหไอ้หน้าปลากระโฮอ๋อหน้าตาปลากระโฮมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่นะฮะ
1: คุณดิม
0: เออนี่ๆหน้าตา
1: ดิฉันจะสงสารปลาหรือสงสารคุณดิม
0: ชอบมีคนมาพูดกับผมว่าไอ้หน้าปลากระโฮอะไรอย่างงี้อ๋อหน้าตามันเป็นอย่างงี้
1: จะเปรียบเทียบอะไรกันทั้งนั้นล่ะค่ะปลากระโฮเขาก็มีเอกลักษณ์ในแบบของเขาม
0: ันก็มีหัวแต่นี่คือนอนพังงาบพังงาบคุณผู้ชม
1: อยู่เนี่ยคือตัวใหญ่มากดูจากเทียบกับแมวอ่ะคุณผู้ชมคะว่าน้ำหนักมันเนี่ย60กิโลกรัมเนี่ยนอนอ่อนแรงชาวบ้านทำยังไงดีก็เลยเนี่ยค่ะพาขึ้นมาอยู่ในเรือนะแล้วก็พยายามจะช่วยชีวิตมันคือมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตมันพยายามที่จะเอาตัวรอดอยู่ใส่ออกซิเจนเข้าไปให้ออกซิเจนย้ายน้ำมาอยู่ในพื้นที่ที่มันจะพอที่จะยื้อชีวิตมันเอาไว้ได้อะค่ะ
0: เมื่อกี้ตอนที่คุณเอามาให้ดูตอนแรกไม่มีคนมาอยู่ข้างๆไม่คิดว่าตัวจะใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: แต่พอมีคนมาจับคนมาอยู่ข้างๆจะเห็นว่าโอ้โหตัวใหญ่จริ งๆ
1: ใหญ่มากใหญ่มาก
0: เพราะมัน60กิโลอะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนักกว่าคุณนี่นะคุณเนี่ยแน่ล่ะ
1: เกือบใกล้เคียงกับคุณแล้วดิฉันว่านะคะ
0: จริง
1: คือชาวบ้านเนี่ยเขากำลังช่วยเหลือเนี่ยค่ะปลากระโฮนะคะไปเจออยู่ที่ป่ารกริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน
0: ครับ
1: ที่บ้านพญาวังตำบลบ้านขามอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะอยู่ห่างจากแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยประมาณสัก100เมตรแล้วก็เลยประสานเอาไปเจอนะอยู่ริมทางทำยังไงดีก็เลยขับประสานคนขับรถกระบะช่วยเอาปลาเนี่ยส่งปลามาหน่อยได้ไหมเอามาไว้ในพื้นที่ที่ชาวบ้านพอจะสามารถช่วยเหลือได
0: ้ครับ
1: แล้วก็มีถังออกซิเจนเนี่ยไปเติมลงในน้ำใช้สารในการปรับสภาพในน้ำจนกระทั่ง3ชั่วโมงคุณผู้ชมจะเห็นว่าจากเมื่อสักครู่ที่มันแค่พังงาบพังงาบอยู่
0: แทบจะสิ้นใจแล้วพูดง่ายๆอ่ะตอนนี้เริ่มหางกระดิกแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่หางปลาเริ่มตอบสนองแล้วนะคะขยับหางขยับเหงือกได้ทุกคนเดี๋ยวชาวบ้านพากันดีใจก็เลยตัดสินใจว่าย้ายให้ไปอยู่บ่อพักปลาของญาติก่อนจนกระทั่งมาลองชั่งน้ำหนักกันดูค่ะพบว่าน้ำหนักของปลากระโฮตัวนี้60กิโลกรัม
0: โอ้โหตัวใหญ่มากนะน
1: ี่
0: ไ
1: งดูแล้วก็วัดเนี่ยความยาว122เซนติเมตรกว้างเนี่ยกว้างด้วยไหนๆก็วัดแล้ว30เซนติเมตร
0: โอ้สุดท้ายก็ปลอดภัยนะคุณผู้ชมก็เรียกว่าสัตว์ทุกประเภทมันก็คือเพื่อนกับมนุษย์เรานี่แหละ
1: เพื่อนร่วมโลกของเรา
0: อย่างน้อยช่วยได้ก็ช่วยกันอ่ะทีนี้ไปสอบถามคนเจอปลาคนแรกก่อนชื่อว่าพี่วรรณาพี่วรรณาแกบอกว่าตอนแรกเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในป่าแกก็คิดว่าคงอาจจะเป็นหมาเป็นแมวก็ได้อาจจะตกน้ำอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ปรากฏพอแกไปเจอปั๊บเนี่ยมันเป็นปลาครับมันเป็นปลาครับตอนแรกแกไม่มีอยู่ในหัวเลยนะว่าปลามาดิ้นขอความช่วยเหลือตอนแกไปตอนแรกคิดนึกว่าเป็นหมาเป็นแมวพอไปดูเสร็จปั๊บเฮ้ยงูเปล่าวะงูเปล่าวะงูมันขยับขยื่นอะไรแบบนี้พอเข้าไปดูใกล้ๆปั๊บโอ้มันคือปลากระโฮครับตัวใหญ่มากตอนนั้นแกตกใจไม่ก็ไม่คิดว่าปลามันจะมาขอความช่วยเหลือกันขนาดนี้แกก็เลยตอนแรกตั้งสติก่อนเลยแล้วก็รีบติดต่อญาติพี่น้องบอกว่าเฮ้ย มาช่วยดูปลากระโห้ตัวนี้หน่อยมันมาขอความช่วยเหลือมันกำลังจะตายแล้วอ่ะก็นำมาสู่การช่วยเหลือเนี่ยคุณผู้ชมใช้เวลากว่า3ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงพี่วรรณาคนที่เจอกันหน่อยนะครับ
5: ดิ้นอยู่ตรงทางลงเนี่ยได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่เห็นตัว
6: ครับ
5: พอตอนมืดเดินไปอีกจะไปแทงปลาเลยเสียงมันดิ้นอยู่ก็เลยเดินมาเดินมามาฉายไฟเห็นหัวมันก็เลยตกใจถอยหลังปากมันตะงาบปากก็เลยลงไปก็แล้วค่อยๆเอามือลูบลูบ
6: ครับ
5: แล้วทีนี้ไม่รู้จะทำไงอ่ะจะเอาขึ้นก็จะเอาขึ้นยังไงมันใหญ่เกิน
6: อ
5: ่ะก็เลยเอามือลากเหงือกแล้วค่อยๆขยับเข้ามาข้างสลิง
6: เหยียบ
5: เข้ามาแล้วก็ค่อยๆลากขึ้นมา
6: เราคิดว่าสาเหตุที่มันเป็นเพราะอะไร
5: คิดว่าน้ำเสียมากกว่าเพราะน้ำมันเริ่มมีกลิ่นแล้วอ่ะ
7: แล้วตอนแรกที่พี่มาเห็นเนี่ยเป็นน้องมีอาการเป็นไงบ้าง
8: มีอาการน่าเป็นห่วงใช้คำว่าน่าเป็นห่วงแล้วกันนะเพราะว่าดู
9: จาก
8: การอนุบาลเขาแล้วเนี่ยมัน
5: เริ่มหางด้วย
8: มันพูดง่ายมันไม่จะพูดแบบตรงๆก็คือยังไม่ถูกวิธีเท่าไหร
6: ่
8: คือปลาโอกาสรอดน้อยมากนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์รอดตอนนี้กลับมามีหวังแล้ว
1: โหนี่คือมีบุญจริงๆนะคะปลากระโห้ตัวนี้นะ
0: นี่เขาไปอยู่บ่อแล้วอะไปอยู่บ่อพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ
1: โอ้คือชาวบ้านเนี่ยสู้กันขนาดนี้ปลาก็พยายามที่จะสู้ชีวิตเหมือนกันนะคะลองคิดดูคุณผู้ชมว่าน้ำมันเน่าเสียถึงขนาดที่ปลาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันคงไม่มีออกซิเจนที่จะแบบหายใจได้แล้วนะคะจนกระทั่งเนี่ยชาวบ้านไปเจอมันก็อยากมีชีวิตรอดนะเห็นพี่วรรณาเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าเขาคงมีอะไรผูกพันกันมาแล้วมันก็ไม่ใช่แบบมันมืดๆ ด้วยนะแล้วมันอยู่ตรงข้างทางเนี่ยนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะนอกจากปลากระโห้60กิโลกรัมแล้วมีกุ้งนะคะมีปลาน้ำจืดอีกหลายชนิดที่ชาวบ้านบอกเห็นมาลอยหัวอยู่ในแม่น้ำปราจีนบุรีก็คล้ายกับว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะจากปริมาณของออกซิเจนในน้ำที่ต่ำแล้วก็มีกลิ่นความเน่าเสียนะที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์น้ำได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมาช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำหาสาเหตุโดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำได้รับผลกระทบเพิ่มเติมรวมทั้งสร้างความมั่นใจนี่น้องมาอยู่กับปลาครับ
0: จริงๆมันมีอีกเรื่องนึงนะคุณผู้ชมที่น่าเป็นห่วงมากในพื้นที่ปราจีนบุรีเพราะว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมใช่ไหมมันจะมีหลายโรงงานที่ปล่อยพวกของเสียลงในสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติตอนนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็สั่งเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปถ้าหากเจอว่าหน่วยงานไหนโรงงานไหนเนี่ยยังคงปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติอยู่จะสั่งปิดโรงงานทันทีแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดโรงงานจะต้องรับผิดชอบนะครับตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันลามไปแทบจะทั่วทั้งประเทศแล้วมันจะมีอยู่หนึ่งพื้นที่ที่อาจจะถูกพูดถึงน้อยเพราะเรื่องน้ำท่วมแทบไม่มีคุณไหนแน่
1: ก็คือที่ไหนคะ
0: ภาคอีสาน
1: โอ้โหนี่
0: ตอนน
1: ี้อีสานคือ
0: มันก็เลยมีกระแสว่าฉันจะต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม
1: โอ้โหนี่ภาคอีสานนี่ต้องบอกว่าตอนนี้ที่อื่นลำบากแต่ภาคอีสานมีทั้งหมอกทะเลหมอก
0: มีอะไรดีมีแห้งเลยใช่คำนี
1: ้นี่
0: คือจะบอกว่าตอนนี้กระแสการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ขอนแก่นตอนนี้พุ่งพรวดขายดิบขายดีมากคุณผู้ชมอ่ะไปดูภาพกันหน่อยกระแสการผมไม่ใช่ว่าย้ายเมืองดีกว่ากระแสการย้ายเมืองไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราพี่บอยเนี่ยของเราเนี่ยนะฮะประ ธานไปคุยกับประธานอุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าท่านครับโอ้ช่วงนี้เห็นมันมีกระแสข่าวว่าโอ้โหคนนี่แห่กันมาซื้อคอนโดซื้ออสังหาที่ขอนแก่นเป็นเพราะว่าอยากจะหนีน้ำท่วมไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคุณพบพลเกษมสันณอยุธยาประธานอุตสาหกรรมของขอนแก่นก็บอกกับพี่บอยว่ามันจริงเลยบอยมันจริงเลยเพราะว่าตอนนี้ที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีการลงทุนก็เพียบพร้อมอาหารการกินสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ถือว่าไม่แพ้พื้นที่ใดถ้าหากไม่นับกรุงเทพนะคุณ

0: นะ
1: เอาดูจากภาพมุมสูงคุณผู้ชมเราแทบจะไม่เคยเห็นว่า
0: จะบอกให้
1: ดิฉันดูแล้วดิฉันนึกว่าอยู่กรุงเทพดิฉันนึกว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยตึกสูงอาคารบ้านเรือนต่างๆห้างสรรพสินค้าเนี่ยอยู่ติดริมถนนโอ้โหรถสัญจรไปมาขวักไขว่นี่คือโอ้จะบอกว่าขอนแก่นเนี่ยเป็นเหมือนเมืองหลวงของภาคอีสานก็ไม่ผิดเหมือนกันนะ
0: ก็ถูกต้องก็ใช้คำนี้ก็ถูกต้องเลยเพราะว่าด้วยความที่มันไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในช่วงระยะเวลาที่พื้นที่อื่นท่วมกันเกือบทั้งหมดประเทศไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้กระแสการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดคุณผู้ชมที่เขาเพิ่งจะเปิดให้ขายกันไปเนี่ยโครงการนึงมีประมาณสัก500ห้อง5วันหน่อยแน
1: ่
0: ขายหมดเลย500ห้อง
1: โอ้โหนี่คนจองกันดิฉันคิดว่าคนนึงอาจจะไม่ได้จองแค่ห้องเดียวได้หรือเปล่า
0: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไม่ได้แล้วทำเลที่คนเขาถามหามากสุดก็คือแถวแถวใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างมันครบเลยทั้งเรื่องของห้างสรรพสินค้าเรื่องของความสะดวกเรื่องของสถานที่ราชการที่สำคัญใกล้กับวัดป่าอดุลยารามด้วยเผื่อไปเจอป้าดานะคุณผู้ชม
1: ใกล้โรงพยาบาลด้วย
0: แล้วก็การคมนาคมก็สะดวกด้วยก็ถือว่าขอนแก่นเนี่ยมันเป็นเมืองที่เหมาะเหลือเกินสำหรับใครที่อยากจะหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะมาลงทุนเพราะขอนแก่นตอนนี้มีถนน M6 ครับ M6 เนี่ยทำให้วิ่งจากกรุงเทพมาขอนแก่นเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นแล้วตอนนี้โอกาสการเติบโตของทางจังหวัดขอนแก่นนะครับที่มีการประเมินกันตอนนี้มันมีโอกาสที่จะเติบโตเนี่ยได้อีกเยอะมากเลยโดยเฉพาะภาคบริการภาคการท่องเที่ยวฮะรวมทั้งเรื่องของภาคการเกษตรคาดการณ์กันว่าในอีก 3-4 ปีข้างหน้ามันจะมีการขยายตัวจากการลงทุนเนี่ยจากคนนอกพื้นที่มาลงทุนที่ขอนแก่นเพราะมองเห็นในศักยภาพและที่สำคัญไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะจ๊ะ
1: ก็น่าสนใจมากๆนะคะในการแบบตัดสินใจในย้ายถิ่นฐานในระยะยาวแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสในเรื่องของอาชีพที่อยู่อาศัยนะคะความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคในพื้นที
0: ่ดูสิดูจากภาพมุมสูงนะ
1: อันนี้เป็นทัศนียภาพนะที่จะเห็นคือที่คุณดีมบอกไปมันคือมอเตอร์เวย์ M6 นะคะที่สามารถที่จะขึ้นตรงจากกรุงเทพถึงขอนแก่น4ชั่วโมงเท่านั้นน่าสนใจจริงๆเพราะฉะนั้นเราไปฟังเสียงท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นกันดีกว่าค่ะ
2: คือส่วนที่น่าที่นิยมที่สุดคือโซนย่านกลางสดานคือข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นซอยของซอยกลางสดานหรือว่าด้านหลังคือถนนโนนม่วงอย่างเงี้ยก็จะเป็นส่วนที่คนนิยมมากเพราะมันใกล้มหาวิทยาลัยแล้วก็มีคอนโดสร้างเยอะมีบ้านจัดสรรขึ้นเยอะนะฮะราคาที่ดินตอนนี้ก็ปาไปไร่นึงประมาณ 70-80 ล้านหมดแล้วนะ
1: ไล่ละ70-80ล้านบาท
0: ผมขอพูดเลยว่าผมรักถิ่นฐานเดิมของผม ผมจะไม่สนใจขอนแก่นแน่นอน
1: นั่นก็คือบ้านเกิดสุราษฎร์ธานีของคุณ
0: ไม่ใช่เพราะอะไรนะเห็นราคาเมื่อกี้ที่เขาบอกไร่หนึ่งเท่าไหร่นะไหนนะ
1: 70-80ล้าน
0: โอ้เอาตังค์ที่ไหนไปซื้อเลยหน่อยนะ
1: อันนี้คือในพื้นที่ที่อยู่ในตัวเมืองนะคะโอ้โหเจริญมากจริงๆนะคะตอนนี้อ่ะคุณผู้ชมคะเปลี่ยนไปดูที่เนปาลกันหน่อยที่ตอนนี้เจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
0: ต้องใช้คำว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกใช้คำนี้ได้จริงๆนะหน่อยนะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้โอ้โหผู้สูญหาย 5,000 ชีวิตเนี่ยยังหากันไม่เจอจนตอนนี้จะต้องเป็นประกาศเป็นผู้เสียชีวิตไปแล้วแล้วล่าสุดคุณผู้ชมคะสะพานแขวนนี่ค่ะได้รับความเสียหายจากน้ำป่าที่ไหลทะลักพัดหมู่บ้าน
0: มันคุ้นๆไหมคุณผู้ชมคุณเนี่ยไม่มันเป็นภาพเหมือนเป็นภาพเดิมที่มันเคยสร้างความเสียหายให้กับเนปาลเนี่ยมาก่อนเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะ
0: นี่มันเหมือนฉายภาพซ้ำตอนแรกผมเห็นภาพนี้ในโซเชียลผมคิดในใจเลยว่าใครวะมันช่างใจร้ายทำภาพ AI มาตอกย้ำความเจ็บปวดทรมานใจของคนเนปาลปรากฏมันไม่ใช่ภาพ AI ครับมันคือภาพของจริงนะ
1: ใช่ค่ะภาพจริงค่ะแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมาไม่กี่วินาทีนะคะที่พัดพาเอาบ้านเรือนที่อยู่ตรงริมทางเนี่ยโอ้โหเสียหายไปเป็นจำนวนมากแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็พบว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพเนปาลค่ะได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว95รายคุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะคะที่จะเห็นสะพานแขวนนะคะสะพานแขวนที่เสียหายในทางตอนกลางของประเทศเนปาลจากน้ำป่าที่มาแรงมากๆนี่ค่ะมันพัดเอาทำให้สะพานแขวนแล้วลองคิดดูว่าขนาดสะพานแขวนเนี่ยกว่าที่จะสร้างขึ้นมามันจะต้องลงหลักเสาเข็มความแข็งแรงของโครงสร้างการคมนาคมไม่ต้องนับกับบ้านเรือนของประชาชนหรือแม้กระทั่งคนถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่พัดเอาทั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะ โอ้โหเสียหายไปหนักมากจริงๆค่ะคือณตอนนี้เนี่ยทางการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วจำนวนทั้งสิ้น95รายแต่ว่าหลายครอบครัวค่ะก็ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหลังจากที่มีการประกาศเตือนภัยสาเหตุของการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะคือคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดจากหนึ่งดินถล่มลงมาแล้วก็ไปขวางกั้นทางน้ำจนทำให้มวลน้ำที่มันล้นทะลักเนี่ยมันทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาหรืออาจจะเป็นสาเหตุจากทานน้ำแข็งที่พังทลายเนี่ยคล้ายกับรอบที่แล้วที่เกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยนะคะโดยมีรายงานนะคะว่าชาวบ้านในพื้นที่ทางตอนบนของแม่น้ำเห็นเหตุการณ์มีหิมะถล่มค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีการยืนยันออกมาจากทางผู้เชี่ยวชาญค่ะ
0: โอ้โหนี่คุณผู้ชมครับอุทกภัยครั้งนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทางการเนปาลเพิ่งจะประกาศว่ายุติการค้นหาผู้ที่สูญหายจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อย่างที่คุณแม่บอกสูญหายไปประมาณ 5,000 กว่าคนยุติการค้นหาแล้วคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันถัดมามันเกิดเหตุการณ์โคลนถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่ชายแดนเนปาลและก็ทิเบตโอ้โหคุณผู้ชมครับรอบนี้นี่ไม่รู้ว่าจะเสียหายเพิ่มเติมซ้ำความรู้สึกเดิมของคนเนปาลอีกขนาดไหนนะครับตอนนี้ทางการยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้แต่ว่าดูจากภาพตรงจุดนี้แล้วเนี่ยน่าจะหนักหนาสาหัสเอาการจริงๆครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจพี่น้องชาวเนปาล นะครับว่าขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้ไปได้และที่สำคัญนะในช่วงปลายปีหลังจากนี้โลกของเราจะเผชิญกับภาวะความแปรปรวนทางอากาศอีกเยอะมากเพราะมันจะเริ่มเข้าสู่ภาวะซุปเปอร์เอลนีโญแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะคือถึงแม้ว่าในตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามาจากดินถล่มหรือว่ามาจากทานน้ำแข็งแต่ที่แน่ๆหนึ่งในสาเหตุหลักๆก็คือโลกเดือดนี่แหละค่ะจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกปีทุกปีนะคะ
0: แล้วมาจากใครมาจากน้ำมือของมนุษย์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยธรรมชาติจะย้อนกลับมาทำร้ายเรายิ่งกว่าที่เราเคยทำร้ายโลกใบนี้อีกหลายร้อยหลายพันเท่าจริงๆ
1: ค่ะ
0: พักจากเรื่องเครียดๆคุณผู้ชมช่วงนี้เราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปดูความงดงามของธรรมชาต
1: ินี
0: ่ใครที่กำลังถามหาใครที่กำลังคิดถึงอากาศเย็นๆอยากจะไปสถานที่ไหนสักที่นะที่มันจะเย็นชื่นใจสบายใจสบายตาช่วงหน้าผมมีแนะนำส่วนจะเป็นที่ไหนรอติดตามกันได้เลยรับรองว่าสวยกว่าคุณหน่อยแน่ๆนะ
1: โอ้โหดิฉันหลบให้เลยค่ะ

องหาไม่มีใครเปรียบเทียบเท่าเสียเราจะมาโห่ร้องให้ถึงกองด้วยความภูมิใจเรา

0: ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

มชั่นพิเศษวันนี้เซตผ้าปู 3.5 ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน3ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม1ผืนและเซตผ้าปู3ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,170 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทเซตผ้าปู5ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มรวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,570 บาทเหลือเพียง 1,290 บาทเซตผ้าปู6ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายริ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้านวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,970 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซช็อปมาเนียระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึง31ธันวาคม2570

0: ดาห์นี
1: ้จุดนี้นะคะนักท่องเที่ยวอะค่ะก็จะนิยมมาถ่ายภาพเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ไฮไลท์ที่สุด
2: พอส่องกระทบกับเกล็ดพญานาคอะค่ะยิ่งทำให้องค์พญานาคดูมีมิติสะท้อนประกายระยิบระยับ
0: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
3: เรื่องครบคำ
4: ฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
5: ์สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
7: เคยคิดกันหรือไม่ว่ายามที่เราแก่เฒ่าไปเราจะใช้ชีวิตอยู่กับใครใครจะมาดูแลเคยคิดไหมครับคุณหน่อยแน่ครับ
8: เราสามารถพึ่งพาคนได้ด้วยเหรอคะเราต้องดูแลตัวเองไหมคะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะคุณดี
7: บางคนมันก็เหงาเป็นเหมือนกันไงคุณแน่เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณบอกว่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองมันจะมีใครมาดูแลเราได้ผมอยากจะให้ไปดูคุณพี่ท่านนี้เขาบอกว่าตอนนี้เขาเจอแล้วครับว่าใครจะมาดูแลเขายามแก่เฒ่าโดยที่ไม่ต้องใช้คนอย่างเราเราร
8: อเดี๋ยวฉันจะได้ไปหาบ้างไหนลูกอ่ะดูแลยังไงได้บ้าง
7: อ่ะลองไปดูฮะลองไปดูฮะเผื่อว่าคุณจะเป็นแนวทางฮะ
9: เออมึงทั้งเอาดีๆๆเอาไปค่อยๆไปจะไม่คงเหลืองทั้งเนี่ยเหลืองทั้งเออ
7: ดีๆๆๆออกไปนู่นไปนี่ได้
8: เอาจริงเหรอคะคุณดิม
7: เอ้าหน่อยแน
8: ่นี่ AI หรือเปล่าคะ
7: นี่ของแท้ครับผม
8: ของจริงเลยเหรอคะ
7: ของแท้แท้เลยครับนี่ฮะ
8: ฟังนี่ให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาม
7: อง
8: ด้วยโอ้โหนี
7: ่
8: ขยับด้วยขยับด้วย
7: มีย่อเหมือนกับคนขับจริงๆอ่ะคุณไหนแน
8: ่ไปหาจากที่ไหนมาคะเนี่ย
7: นี่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามต้องไปหาคำตอบกันแล้วนี่คือเอามาจาก Facebook ของคนที่ชื่อว่าคนเร่ร่อนพาเนจรจรเลาะนี่ชื่อเขาจริงๆนะคุณผู้ชมแค่ชื่อเขาก็กินขาดแล้วล่ะฮะคนเร่ร่อนพาเนจรจรเลาะ

0: เขาเขียนเขาโพสคลิปนี้พร้อมกับแคปชั่นว่ามาสอนหมาขับรถไถว่ากันอย่างนั้นพร้อมกับคำบรรยายหมาสอนคนหรือว่าคนสอนหมาเนี่ยเป็นลีลาการขับรถไถนาของเจ้าสุนัขสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ผสมเป็นลูกครึ่ง
1: ลูกครึ่งอะไรคะ
0: เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งบ้านลูกครึ่งแบบหมาบ้านกับหมาไซบีเรียนฮะ
1: มีเชื้อไซบีเรียนใช่ไหม
0: โอ้มีเชื้อฝรั่งคร
1: ับ นี่เห็นแบบนี้นี่
0: มาไข่ทิ้งเอาไว้แถวนี้คุณผู้ชมครับคือชื่อว่าเจ้าสิง
1: ค่ะ
0: เจ้าสิงเนี่ยเป็นหมาลูกครึ่งฮะลูกครึ่งไซบีเรียนเนี่ยอายุได้7เดือนแล้ว
1: นี่
0: ท่าทางเนี่ยมันดูอยากรู้อยากเห็นดูซุกซนกระฉับกระเฉงไปหมดเลยแล้วระหว่างที่เราดูคลิปเราก็จะเห็นคุณพี่ท่านนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าของ Facebook ที่ชื่อว่าพี่จอนเลาะคนนี้เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เขาบอกให้ไอ้เจ้าสิงเนี่ยเอ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขับไปข้างหน้าเนี่ยคืออยู่ในพื้นที่ของวัดป่ากกไม้แดงอยู่ในอำเภอเมืองกาฬสิน
1: ธ
0: ุ์แล้วหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปครั้งแรกนะวันที่9ตุลาคมปรากฏว่า2วันเนี่ยผ่านมานะ
1: ค่ะ
0: คนดูเป็น2ล้านกว่าวิวแล้วหน่อยแน
1: ่แค่2วัน
0: นี่แค่คลิปแรกนะมันมีอีก1คลิปที่สร้างความฮือฮาให้กับคนที่ติดตามน้องสิงตัวนี
1: ้
0: เพราะวันรุ่งขึ้นแกไม่ปล่อยให้ความโด่งดังของเจ้าสิงเนี่ยต้องรอคอยกันนานแกเผยอีกคลิปเลยคลิปนี้คุณผู้ชม
1: โอ้โหนี่พาเข้าป่าแล้วเมื่อสักครู่เข้าวัดนี่ทางครุขระแหมคราวนี้พี่จอนล้อ
0: ไม่สอนแล้วครับนั่งอยู่ท้ายรถแล้วฮะ
1: โอ้โหอะไรจะขนาดนี้ชิลไปนะคะพี่คะ
0: เขามาพร้อมกับแคปชั่นว่ารอบนี้สบายแล้วแหละมีหมาขับให้แล้วหัดมากับมือรอบนี้สบายสบายคลิปนี้นี่ดังกว่าเดิมอีกนะคุณผู้ชม
1: คือเขาบอกคลิปนี้รวมกับคลิปเมื่อสักครู่นี้2คลิปรวมกันยอดวิวปาไปเกือบ8ล้านวิวเข้าไปแล้วค่ะ7ล้าน8แสนวิวนี่ใช้เวลาแค่ 2-3 วัน
0: ไม่เกิน1สัปดาห์คุณเดี๋ยวนี้ตีกลมๆไปว่า1สัปดาห์
1: 10ล้านไม่ยากนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็ได้ไปเจอนะคะกับเจ้าของคลิปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะพี่จอน
0: เป็นเจ้าของ Facebook หรือเปล่า
1: ใช่ถูกต้อง
0: คนเร่ร่อนพเนจรเอ้ยโอ้โห
1: นี่อุ้ยนี่เป็นยังไงคาแรคเตอร์ธรรมดาที่ไหนแหมถ้าสมมุติจะทาแป้งมาจะทั่วหน้าก็ไม่ได้พี่สุริยานามสกุลสาระดีดีไหมล่ะน
0: ี่
1: อายุ36ปีนะก็เรียกว่าพี่เขาเล่าให้ฟังเนาะเขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบทำคลิปสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทำความรู้จักกับพี่เขาหน่อยว่าเขาไปเจอเจ้าสิงเนี่ยขับรถได้คล่องแคล่วขนาดนี้ที่ไหนมาครับพี่จอนเลาะคะ
2: อาศัยอยู่วัดมาตอนหน่อยใช่ไหมครับเห็นม้ามันถูกปล่อยทิ้งแต่เลยเดี๋ยวมาเลี้ยงไว้ผมเห็นม้ามันอยู่วัดอ้างตอนหน่อยจนไงก็เลยอันครบอายุ7เดือนก็เลยเอามาอันเฮ็ดคอนเทนนําแต่ว่าได้ใดที่เขามานั่นก็ว่าสิเอาไปซอยวัดซอยหยังเพราะว่าผมอาศัยอยู่วัดมาตอนหน่อยจนไงครับ
0: มีเบอร์คุณหมิวไหมคุณมีเบอร์คุณหมิวผมให้ผมโทรถาม
1: แปล
0: คร
1: ับ
0: คือพี่จอนเลาะคนนี้ขอเรียกพี่จอนเลาะแล้วกันแกบอกว่าไอ้เจ้าสิงเนี่ยคือคนที่ติดตามคลิปนี้นะขอความกรุณาเลยนะผมขอกราบการเลยอย่าไปดราม่าว่าแกไปทรมานสัตว์หรือเปล่าคือด้วยความที่แกอาศัยอยู่ที่วัดแล้วไอ้เจ้าสิงตัวนี้เนี่ยมันก็ถูกเจ้าของเนี่ยทิ้งไว้อย่างไม่มีเยื่อใยแกก็เลยเห็นว่าอ้าวในเมื่อหมามันถูกทิ้งก็เอามาเลี้ยงมาเลี้ยงที่วัดปั๊บก็เลยอ่ะลองฝึกให้มันลองทำนู่นทำนี่ดูหน่อยวันดีคืนดีก็อ่ะลองเอามานั่งบนรถไถแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วมันก็พอได้ของมันนะ
1: คือดิฉันพอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างนะคะรถไถเนี่ย
0: ไปคุณขับรถไถเนี่ยนะ
1: ใช่ฉันก็เคยแหมไปชุมชนนู่นนี่แล้วก็เคยได้ลองไปนั่งแล้วก็พอรู้กระบวนการของมันนิดนึงว่ามันปล่อยให้รถเนี่ยไปข้างหน้าได
0: ้
1: โดยที
0: ่
1: ใช่แล้วอันเนี้ยคือเท่าที่ดูพี่เขาทำคอนเทนต์ไงเอาเจ้าสิงเนี่ยไปนั่งแล้วก็เอาขาหน้าของมันเนี่ยในการแบบทำเป็นเหมือนบังคับแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เลี้ยวไม่ได้มีการขยับอะไรหรอกและไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์เนี่ยย้ำเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคลิปนี้เป็นไวรัลแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่มาติดตามมาให้กำลังใจแล้วก็มาสมัครเป็น FC เจ้าสิงกันโอ้ล่าสุดนะเห็นบอกโอ้โหใช้งานได้ดีแบบนี้
0: อย่าบอกว่าพอโด่งดังปั๊บมีคนมาติดต่อมาเป็นดารานะเนี่ยนะ
1: ยิ่งกว่าเป็นดารา
0: เพราะ
1: แบบนี้ขอสู่ขอเลยดีกว่า
0: เฮ้ย
1: จะยกสินสอดทองมั่นนะจะมาขอซื้อตัวแล้วซื้อตัวเจ้าสิงเนี่ยแหละค่ะในราคาที่แบบโอ้โหขนาดเราเนี่ยยังไม่เท่าเจ้าสิงเลยนะคะหลายหมื่นบาทค่ะคุณบีม
0: แต่พี่จอนเลาะนี่ก็ยังถือว่าจิตใจเข้มแข็งนะ
1: ค่ะ
0: ด้วยความที่ผูก

0: พันธุ์เป็นอย่างมากก็เลยขอไม่ขายขอเลี้ยงเจ้าสิงไว้จนกว่าจะหาไม่กันไปข้างหนึ่งนี่นะฮะและที่สำคัญนะพี่จอร์ล้อนี่ก็สอนให้เจ้าสิงเนี่ยรู้จักว่าคนที่มาทำบุญที่วัดอย่าไปเห่าเขาอย่าไปกัดเขาแล้วมันก็ทำตามจริงๆนะ
1: โอ้นี่นะก็เป็นที่รักนะคะขนาดสุนัขนี่ก็ยังเลี้ยงไม่เสียเข้าสุกจริงๆนะคุณดีมนะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนไปดูเรื่องของบรรยากาศท่องเที่ยวกันอย่างที่คุณดีมเกริ่นเอาไว้ว่าตอนนี้พื้นที่ภาคอีสานนะคะอุดมสมบูรณ์มากนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตแล้วปลายฝนต้นหนาวตอนนี้ค่ะทะเลหมอกสวยงามมากจริงๆเราจะพุ่งตรงไปจังหวัดเลยกันเลยค่ะว่ามันสวยแบบนี้
0: สวยจริง
1: นี่ปลายฝนนะคะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยคืออากาศมันชื้นนะแล้วก็ทำให
0: ้พ
1: อไปถึงทะเลหมอกที่จุดนี้
0: สวยงามมากเลยอ่ะ
1: โอ้สวยไหม
0: โอ้สวยสวย
1: บรรยากาศดีมากๆนะคะจุดนี้เรียกว่าจุดชมวิวภูค้อน้อยที่บ้านบุ๋งค่ะอยู่ในอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชาวบ้านค่ะก็ช่วยกันพัฒนาให้เป็นจุดชมวิวไปดูทะเลหมอกมีพระอาทิตย์กันในตอนเช้าชมวิวกันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าไม่มีอะไรมาขวางกั้นเพราะว่า180องศาเห็นหมอกกันชัดๆจะกันไปเต็มตาแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้กลายเป็นที่ยอดฮิตมากๆนะคะของอำเภอนาแห้วคือเนี่ยค่ะภูค้อน้อยท่ามกลางอุณหภูมิที่ตอนนี้ต่ำสุดอยู่บนยอดภูค้อ20องศาเซลเซียส
0: อากาศดีเหลือเกิน
1: อากาศดีมากค่ะจุดนี้เนี่ยจะสามารถมองเห็นได้ถึง2ประเทศเรียกว่าเป็นจุดชมวิว2แผ่นดินก็ว่าได้คือนอกจากประเทศไทยแล้วค่ะมองไกลไปถึงนู่นเมืองบ่อแตนแขวงชัยบุรีของสปป.ลาวถ้าไม่มีทะเลหมอกตรงนี้จะมีแม่น้ำเขาเรียกแม่น้ำเหืองเป็นที่กั้นนะคะด่านกั้นพรมแดนแต่ว่าเช้านี้เนี่ยไม่ได้เห็นแม่น้ำแต่เห็นเป็นทะเลหมอกที่มาอวดโฉมแทนนะคะสวยมากจริงๆค่ะพระอาทิตย์เนี่ยที่เวลากำลังโผล่พ้นขอบฟ้าค่อยๆทอแสงสีทองขึ้นมาก็เรียกว่าสร้างบรรยากาศคือมาดูธรรมชาติแบบนี้เวลาที่เราจะต้องการความอบอุ่นเนี่ยมันต้องมีฟิลแบบเป็นลักษณะแบบจ
0: ุ
1: ด
0: ฟื
1: นผิงไฟกาต้มน้ำอะไรเงี้ยเพื่อจะแบบเอามาดิปกาแฟนะนี่มาเลย
0: นี่พูดปั๊บมาปุ๊บแม่เหมือนรู้เลยเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นขวัญใจสายแคมป์กันเลยนะครับภูค้อน้อยบ้านบุ่งนาแห้วที่จังหวัดเลยตอนนี้สถานการณ์อากาศเย็นที่จังหวัดเลยหลายจุดอากาศเย็นลงอย่างชัดเจนจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้มีรายงานว่าตรงภูเรือ
1: ค
0: ่ะ14องศาหน่อยแน
1: ่
0: อุทยานแห่งชาติภูเรือ15องศานะครับตรงภูกระดึง17องศาตรงศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาเกษตรที่สูงที่ภูเรือเนี่ย18องศาขนาดในตัวเมืองอ่ะตัวเมืองเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: 22องศาเชียงคานก็22องศาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้สถานการณ์เริ่มที่จะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเต็มตัวแล้วจะพาไปดูกันที่เชียงใหม่กันหน่อยเอาเฉพาะในเมืองก่อนนะคุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนช่วงเช้าก่อนเชียงใหม่เช้าวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรเพราะหลายคนบอกว่าต้องไปค้นตู้เสื้อผ้าหยิบเอาเสื้อไหมพรมเสื้อกันหนาวมาใส่กันแล้วนะครับ
1: หนาวแล้วเหรอคะ
0: ตอนนี้อากาศเริ่มจะเย็นแล้วนะครับนี่คือในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับคือหมอกมันลงกันมาตั้งแต่เช้าแล้วก็หลายคนอย่างที่เราเห็นกันสวมชุดกันหนาวเนี่ยออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ท้าทายความเย็นให้ไอเย็นปะทะใบหน้าอีกหนึ่งจุดที่บอกว่าอากาศเริ่มจะเย็นอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือแถวแม่น้ำปิงบริเวณสะพานบ้านท่อป่าตันบริเวณพื้นผิวน้ำนี่คุณดูฮะนี่ในตัวเมืองนะนี่เป็นแบบนี้เลยฮะมีไอหมอกเนี่ยลอยเต็มพื้นผิวน้ำทอดยาวหลายร้อยเมตรชาวบ้านก็พายเรือออกหาปลาบางคนเห็นแบบนี้ปั๊บก็แน่นอนหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่าจะเป็นสัญญาณว่าหน้าหนาวใกล้จะมาเริ่มกันอย่างเต็มที่แล้วนี
1: ่นะคะเห็นบอกชาวบ้านเองก็พายเรือออกมานะท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเนี่ยหาปลานะคะตามเบ็ดราวที่วางเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็โหได้ปลากันมาตามวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วอากาศที่เริ่มหนาวเย็นแบบนี้มันจะนึกถึงน้ำเมนูอย่างหนึ่งนั่นก็คือ
0: ต้มเลือดหมู
1: อันนั้นก็ในเมืองแต่คุณอยู่เชียงใหม่นี่ค่ะข้าวหลาม
0: เชียงใหม่ดังข้าวหลามอ
1: ่ะไม่ใช่แค่หนองมนนะคะพี่คุณอาจจะไม่รู้นะทางภาคเหนือนะพวกทางแบบจังหวัดแพร่ทางอะไรแบบเนี้ยพวกแม่สอดตากอย่างเงี้ยข้าวหลามดังนะคะนี่เชียงใหม่ข้าวหลามขายดีเพราะว่าเวลาเราได้กลิ่นของฟืนไฟเนี่ยเวลาอากาศหนาวหนาวเย็นๆแล้วเวลาพอผิงไฟร้อนๆออกมาปุ๊บ
0: โอ้โหฝรั่งฝรั่ง
1: อ๋อโอ้โหใช่เหรอ
0: ฝรั่งเนี่ยฝรั่งเนี่ยฝรั่ง
1: ดิฉันนึกว่าผู้สูงอายุผมกำลังไฮไลท์อ๋อ

0: อดฝรั่ง
1: มันจะต้องบอกเป็นภาษา
0: Welcome to Thailand
1: เป็นภาษาไทยว่าอะไรภาษาอังกฤษว่าอะไรข้าวหลามภาษาอังกฤษไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ
0: Big rice Big rice
1: big
0: แบบหลามแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้เอาเป็นว่าบรรยายให้ฟังหน่อยว่าร้านนี้เนี่ยนะคะสืบทอดกันมาขายเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะตั้งแต่คุณพ่อ

0: 35-40 บาทนะคะคุณผู้ชมก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติขายหมกทุกวัน
1: คือยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นๆก็เลยทำให้ขายดิบขายดีกันไปใหญ่เขาบอกวันนึงได้ประมาณสัก100 กว่ากระบอกด้วยนะหน่อยแน่นี
0: ่
1: ฝรั่งบอกว่าโอ้นาลองนี่คือข้าวล้ามเกิดมาไม่เคยเห็นเลยในข้าวล้ามนะบิ๊กบึ้มกันเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะอ่ะส่วนอากาศภาพรวมนะครับดอยอินทนนท์เช้าวันนี้อุณหภูมิใครที่ตั้งใจว่าอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงเร็วๆนี้เนี่ยเตรียมตัวได้เลยเช้าวันนี้11องศาหน่อยแน่
0: นี่หนาวเลย
1: นี่เช้าวันนี้11องศานะ
0: โอ้ยนี่พี่คนเมื่อสักครู่
1: นี่มันไม่ใช่เย็นนะนี่มันหนาวแล้วนะ11องศาเนี่ยแล้วก็จุดชมวิวกิ่วแม่ปานนะครับ13องศาก็เลยทำให้ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปแห่สัมผัสอากาศเย็นกันก่อนมากถึง 2,600 กว่าคนนะคร
0: ับ
1: แล้วก็มีรถเข้าไปในพื้นที่เนี่ยเกือบ 1,000 คน960กว่าคันเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะตอนนี้อากาศเย็นเริ่มจะมาแล้ว
0: เห็นไหมคะ
1: 11องศา
0: เมื่อสักครู่นี้ที่วัดกันไปคือส่วนใหญ่ตอนนี้ยังเป็นคนไทยอยู่นะ 2,000 กว่าคนใช่ไหมคะยอดดอยต่ำสุด11องศาชาวต่างชาติ500กว่าคนนะคะก็ถือว่าทำให้การท่องเที่ยวกลับมาเริ่มคึกคักนะคนไปสัมผัสอากาศเย็
1: น
0: ก็ช่วงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะหยุดไงวางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวเนาะเฉพาะสัปดาห์นี
1: ้
0: คือ13ตุลาคมเป็นวันหยุดแล้วก็สำหรับคนกรุงเทพเนาะที่ว่ารัฐบาลขอใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามเรื่องพบค่ำกันค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ในช่วงที่ผ่านมาที่จังหวัดสระแก้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มที่จะดีขึ้นแต่ว่าหลังจากที่น้ำลดปั๊บมันเหมือนกับคำโบราณของไทยน้ำลดตอผุดตอผุดจริงๆนะหน่อยแน
3: ่ใหญ่ไหมฮะ
2: ไอตอที่ว่าตอเบลล์เพิ่มเลย
3: ขนาดไหนที่ว่าใหญ่นี่มันยังไงคะ
2: ชาวบ้านถึงขั้นตกอกตกใจถามหานี่ตอใครจ๊ะตอเธอหรือเปล่าตอของเขาหรือเปล่าตอของใครไปดูกันหน่อยว่าตอใหญ่ขนาดไหนนะฮะนี่คือหน้าร้านที่ชื่อว่าร้านผลพัดเขาเป็นร้านขายของเนี่ยของชำเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ย
3: เดี๋ยว
2: เนี่ยเห็นผมบอกแล้วอยู่ๆมีตอไม้เนี่ยขนาดมหึมาขนาดเครื่องเนี่ยมันมาติดอยู่ที่หน้าร้านแบบนี้หลังจากที่น้ำเนี่ยมันพัดพาออกจากพื้นที่ไปคุณหน่อยแน่ครับ
3: แล้วทำไมตอนนี้แปลกจังเลยทำไมถึงมีแบบว่าสีขาวๆเป็นตอไม้ที่ไม่เหมือนกับตอไม้ที่อื่นนะเป็นตอไม้ที่มีขาวเป็นหย่อมๆ
2: ไม่ใช่สิอันนี้มันเกิดขึ้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเขามาเจอก่อนนี่จะเล่าที่มาที่ไปกันก่อน
3: อุ้ยแต่ว่าจะว่าไปนี่ไม่ได้ธรรมดานะแสดงว่าน้ำมันแรงถึงขนาดสามารถพัดตอไม้ขนาดใหญ่อะที่ขยายขนาดนี้มันจะมาจากในป่าจากด้านในเขาหรืออะไรเงี้ยมาอยู่ในชุมชนอยู่ในเมืองได้
2: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิคุณผู้ชมครับคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สร้างความโอ้โหสร้างสีสันเนี่ยให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงจุดนี้กันเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมมันอยู่ในพื้นที่แถวๆอรัญญประเทศอยู่แถวๆตรงสี่แยกขอบสระถนนราชอุทิศตรงอรัญญประเทศตรงสระแก้วอยู่ๆเนี่ยหน้าบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะเขาเปิดร้านออกมาเฮ้ยหลังจากที่น้ำลดน
3: ะ
2: เจอตอไม้ตอเนี่ยตอเบิ่มเฮิ่มเลยมันกองอยู่ที่หน้าบ้านก็เลยตกโอตกใจว่ามันมาจากไหนแต่ปรากฏว่าคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้คิดแค่ว่ามันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติเขาคิดไปอีกอย่างนึงคุณแน่ๆ
3: คืออะไร
2: เขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือตอไม้ที่จะมาให้โชคหรือเปล่าน
3: ั่น
2: หรืออาจจะเป็นไปได้ว่านี่คือเจ้าแม่ตะเคียนหรือไม
3: ่
2: เจ้าแม่ตะเคียนจะมาหาที่อยู่ใหม่หรือเปล่าหลังจากที่ต้องไปหนีน้ำท่วมมาก็ต้องหาจุดที่มันน้ำไม่ท่วมจะได้ไม่ต้องจมน้ำทรมานแม่เจ้าแม่
3: แต่ต้องย้ำว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรในเมื่อมาแล้วนะคะชาวบ้านก็บอกโอ้ก็จะน้ำแดงสักหน่อยดูแลเจ้าแม่ใช่ไหมคะ
2: แป้งสักนิด
3: แป้งสักนิดโอ้แล้วนี่มาเป็นแบบของหวานนะคะโอ้
2: มีทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยใช่
3: เจ้าของบ้านค่ะคุณผู้ชม
2: ว่ายังไงเจ้าของบ้าน
3: คุณเบญญาดาบอกว่าจุดนี้คือสี่แยกขอบสระนะคะตอไม้เนี่ยมันลอยอยู่ติดหน้าบ้านมันเป็นเรื่องที่แปลกใจแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างมากประชาชนเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นก็เลยพากันมาดูว่าโอ้โหตอไม้เอายังไงดีล่ะพวกเรา
2: ป้าตอนี้อาจจะไม่ใช่ตอธรรมดานะอาจจะเป็นตอของเจ้าแม่ตะเคียนก็ได้เขาอาจจะมาให้โชคเรา
3: อย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเอาขนมน้ำแดงนะคะผลไม้พวงมาลัยมาแก้บนกันเลยมาขอพรที่นี่ขบวนแล้วนี่แสดงว่าต้องเชื่อกันว่าให้โชคให้ราบอย่างแน่นอนแต่เจ้าหน้าที่เทศบาลมาพูดคุยว่าตอนแรกมันไม่ได้อยู่จุดนี้นะเคลื่อนย้ายออกจากตรงนี้ไปหน่อยจะดีไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับถนนคุณผู้ชมจะเห็นเนาะว่ารถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเนี่ยมันสัญจรผ่านไปมากลัวว่ามันจะเกิดอันตรายแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะ
2: 12
3: อ้าว
2: อีก4วันวันแห่งความหวัง
3: ขอไว้หน่อยได้ไหม
2: ลองไปฟังเสียงพี่เบญญดาว่าแกขออะไรดีกว่า
4: เขาก็คือมาถามว่าจะเอายังไงอะไรประมาณนี้เขากลัวมาขวางทางแล้วก็ทางเท้าด้วยผมก็เลยบอกว่าให้เมาออกหลังผมไม่ได้ขาหัวล้วนทั้งติดด่านทั้งยิงกันทั้งอะไรอย่างเงี้ย
3: น้ำท่วม
4: ใช่น้ำท่วมอยู่ข้างของเนี่ยคือแบบว่าให้เขากระตุ้นกระตุ้นนิดนึง
5: คนตอนนี้
4: แม่ตะเคียนอีกวันนึง
5: เหมือนแม่ตะเคียนมาฮิวใจคนอลันเลยไหมตอนน
4: ี้แม่ตะเคียนหรือเปล่าเราไม่ฟันธง
5: นะคะ
4: แต่ว่าเขาหมาถึงเขาถึงเลขขายคน
5: ร้อยโชคมันร้อยใจมีขวัญมีอะไร
4: ไม่เคยฝันของที่ดีผมไม่เคยฝันแต่ว่าเรียกกลับบ้านตลอดเรียกก็ไปเข้าฝันตลอดแต่ไม่เคยไปเลย
2: ของร้านนี้ตื่นเต้นขนาดนี้ชาวบ้านจะตื่นเต้นขนาดไหนไปเจอกับพี่ชาวบ้านคนนึงก็บอก

0: โอ้โหตื่นเต้นไม่แพ้กับพี่เบญญาดาเลยจ้ะคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนเสื้อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเสื้อเรื่องที่อาจจะมองไม่เห็นอยู่แล้วแกก็เลยบอกว่าเอ้าในเมื่อเห็นแบบนี้แกก็เลยอ่ะก็เอาดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยมาขอเลขเช่นเดียวกันก็หวังว่า16ตุลาคมนี้จะมีโชคกับเขาบ้าง
1: ค
0: ือเรื่องนี้จริงๆมันวางไม่ได้หรอกคุณผู้ชมคือทางเทศบาลเห็นปั๊บก็ต้องเอาออกจากพื้นที่แต่ว่าเจ้าของเนี่ยแกย้ำกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลว่าพี่คะหนูขอได้ไหมหนูขอก่อนให้ผ่านวันที่16ไปก่อนคือถ้าหนูโชคดีเดี๋ยวว่ากันแต่ถ้าโชคไม่ดีพี่มาเอาไปเลยก็ได้นะคะพี่ขาเอามาให้ดูกันย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
1: ใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูเรื่องพกข้ามกันดีๆเมื่อสักครู่นี้ภาพเนี่ยเก็บกดนะตั้งแต่ป้ายทะเบียนตั้งแต่เลขที่ร้านเราแค่ไม่ได้พูดนั้นเอง
0: ใช่
1: นะคะก็เผื่อไว้
0: ดวงใครดวงมัน
1: นะคะคุณผู้ชมคะกลับมาที่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะนอกจากเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่เทศบาลก็มีความเป็นห่วงแล้วนะคะนี่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะคะในพื้นที่ปราจีนบุรีนครนายกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและได้ไปมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนเร่งวางแผนฟื้นฟูหลังจากที่น้ำรดค่ะโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่นะคะไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยทั้ง2จังหวัดนะคะปราจีนบุรีนครนายกทั้งหมด6จุดเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือในจุดแรกที่ลงไปค่ะคือพื้นที่ซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีนี่ท่ามกลางชาวบ้านที่พากันยิ้มต้อนรับนะคะ
0: ครับ
1: ตรงจุดนี้เนี่ยที่ซอยสาธารณสุขยังคงมีน้ำท่วมขังบนถนนมีประชาชนนะคะที่บ้านเรือนยังมีน้ำสูงเกือบประมาณสักหัวเข่าก็ทำให้ยังไม่สามารถกลับเข้าไปพักที่บ้านได้ก็ต้องมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงเพื่อที่จะจัดเตรียมเอาไว้ให้ในชั่วคราวนะคะ
0: คือจากนั้นรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปที่ศูนย์พักพิงวัดแจ้งนะครับที่ตัวอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็ไปมอบถุงยังชีพแล้วก็ให้กำลังใจรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมนะครับโรงครัวประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงเพราะว่าจุดนี้มีทั้งเด็กคนชราแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยไปพักอาศัยกันอยู่เป็นอย่างมากแล้วก็ไปสอบถามว่าตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรหลังจากนั้นก็ไปอีกจุดหนึ่งครับก็คือที่วัดแหลมไผ่เพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนจากนั้นก็ไปอีกหนึ่งจุดก็คือวัดประสิทธิเวชให้กำลังใจเช่นเดียวกันรวมทั้งมีนายอำเภอเนี่ยมาบรรยายสรุปว่าจุดนี้มีปัญหาอะไรประชาชนต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับ
1: ท่านรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มดีขึ้นระดับน้ำลดลงมากค่ะเมื่อเทียบกับ2วันที่ผ่านมาซึ่งในบางพื้นที่นะคะน้ำเนี่ยสูงถึงระดับเอวโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะหรือว่าปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งระบายน้ำและยังมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความเดือดร้อนมานานกว่า10วันแล้วนะคะในบางส่วนเองก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้บางส่วนเนี่ยอาศัยอยู่ที่ชั้น2ของตัวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าคือบางท่านก็เป็นกลุ่มเปราะบางเนาะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งติดตามสถานการณ์หาความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดค่ะเป็นอีกเรื่องที่สำคัญเนื่องจากว่าบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนก็ได้รับความเสียหายข้าวของต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์รวมทั้งก็มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากต้องเร่งจัดเก็บขยะและอาจจะประสานกำลังพลจากทหารหน่วยงานด้านคมนาคมพร้อมนำเครื่องจักรอย่างเช่นรถยกรถเครนเนี่ยมาช่วยเหลือให้บริการประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้หลายจุดของปราจีนบุรีก็ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่บ้านสร้างส่วนเมื่อกี้คุณหน่อยแน่บอกว่าไปที่จังหวัดนครนายกด้วยใช่ไหมครับวันนี้จริงๆเนี่ยมันมีภาพข่าวที่ชาวบ้านที่อยู่แถวๆองครักษ์เนี่ยเขาทนไม่ไหวจริงๆเพราะว่าน้ำมันท่วมขังไม่ไหวไปไม่ได้เน่ามาเกือบ3สัปดาห์แล้วเนี่ยก็ไปรวมตัวกันประท้วงที่บริเวณประตูระบายน้ำคลอง12เนี่ยเพื่อที่จะไปขอให้เพื่อนพี่น้องชาวปทุมเนี่ยเห็นใจชาวองครักษ์กันหน่อยเปิดประตูระบายน้ำให้สักนิดได้ไหมวันนี้ทางฝั่งปทุมธานีก็ยอมเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ขึ้นอีกประมาณสัก2เซนติเมตรเพื่อเป็นการช่วยระบายน้ำก็ต้องให้กำลังใจกันทุกฝ่ายจริงๆครับคุณผู้ชมครับในการที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องราวความสนุกสนานกันหน่อยนะฮะเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมันเป็นเหตุการณ์ที่มีหนุ่มสาวเนี่ยเข้าร่วมขบวนพาเหรดแล้วก็เป็นฝ่ายชายเนี่ย อุ้มฝ่ายหญิงก็หมายว่าจะโชว์ความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็อุ้มให้ฝ่ายหญิงเนี่ยไปดูซิว่าโอ้ขบวนพาเหรดมันสนุกสนานกันขนาดไหน
1: โชว์แมน
0: โชว์แมนกันเลยโชว์ความแข็งแกร่งแต่ปรากฏว่ามันเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทำให้ฝ่ายชายเนี่ยแทบจะโยนคุณสุภาพสตรีท่านนี้ทิ้งลงกับพื้นในบาดดล
1: โอ้ทำไมอย่างนั้นล่ะดูแลให้ตลอดรอดฝั่งสิคะ
0: นั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปนี้กันหน่อยฮะ

0: ไงคุณไหนแน
1: ่ลำพังแค่วางลงไม่เท่าไหร
0: ่ถอดเสื้อเนี่ยมันกล้ามใหญ่กล้ามแน่นดีจริงๆก็กล่าวว่าอ้าวเนี่ยอุ้มผู้หญิงมาเลยมาดูเลยเนี่ยมันแหมมันสนุกสนานกันนะขบวนพาเหรดเนี่ยนะ
1: ท้อโอ้นี่จะโชว์แมนสักหน่อยแต่พอวิกหลุดเท่านั้นแหละค่ะทิ้งไม่พอแล้วดูจังหวะนี้ปึ้งเข้าไปให้มีใช้เท้าด้วย
0: ดีนะว่าเตะวิกดีนะไม่เตะหน้าคุณไหนแน
1: ่โอ้ยอย่าถึงขนาดนั้นเลยแหมตอนแรกเราก็หวังที่จะดูแลอยากจะเป็นเจนเทลแมนใช่ไหมพอเห็นว่าไม่ใช่ผู้หญิงเท่านั้นแหละทิ้งเลยนี่ไม่ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองไทยแน่นอนนะคะน่าจะเป็นแบบงานเทศกาลที
0: ่ต่างประเทศ
1: น่าจะจีนหรือเปล่านะ
0: มันไปต่างประเทศไปเนี่ยฮะก็ถือว่าน่าจะทำคอนเทนต์นะคุณเหนือนะก็ว่ากันไปคุณผู้ชมครับก็วันนี้หมดเวลาของเรื่องพบค่ำพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะก็ขอให้ทุกท่านมี

ชาวบ้านองครักษ์ปิดถนนรังสิตนครนายกจี้เปิดประตูน้ำคลอง12ลดความเดือดร้อนน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดพื้นที่จัดแสดงไทยแลนด์พาวิเลียนเวทีประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปปช.ยันคดีกองสอบท้องถิ่นทำคดีแน่นหนาไม่ล่าช้าต้นเดือนพฤศจิกายนนี้แจ้งข้อกล่าวหาได้ติดตามได้ใน9ข่าวค่ำคืนนี้

0: วกเราเฮฮาต้องมันฟันเถ
1: อะสนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
0: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตกมันบันเทิงค่ะวันนี้เรื่องราวหลากหลายเลยนะคะแต่ดิฉันก็เกรงใจรายการเอาพูดกันตามตรงนะคะแต่ถ้าจะพูดกับทุกสื่อแล้วแล้วไม่พูดกับรายการที่เราทำรายการเองเนี่ย
2: ก็ไม่ได้
3: มัน
2: ก็แล้วมันก็เป็นเรื่องที่แม่ก็คงต้อง
3: เกี่ยวข้อง
2: ต้องเกี่ยวข้องแล้วก็น่าจะเหมาะสมที่สุดในการพูดถึงเรื่องนี้
3: ไปอยู่ในทุกข่าว
2: เพราะว่ามันเป็นประเด็นร้อนจริง
3: ๆ
2: ดราม่าเรื่องของน้ำท่วมก็ต้องมีแม่บุ๋มปนัดดาเกี่ยวข้องอีกแล้ว
3: ใช่
2: ดิฉันก็ไม่ได้อยากเกี่ยวหรอก
3: ไม่อยากยุ่งกับคนพวกนี้ เอาพูดกันตามตรงและจริงๆแล้วตอนแรกบุ๋มกะไม่พูดเพราะว่ามันไม่ได้ถึงตัวบุ๋มโดยตรงนะคะแต่ไปถึงทีมงานแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องในมุมของการปกป้องและป้องกันในอนาคตให้คนรู้ตัวและรู้ทันเราก็ควรจะให้ข้อมูลแต่ทีนี้เนี่ยต้องพูดถึงฝั่งของน้องขวัญอุษามณีและอาจารย์เบียดคนตื่นทำกันก่อนค่ะคุณผู้ชมขาเนื่องจากว่าเขาโดนฉกฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากเงินบริจาคที่เขารวบรวมกันมานะคะ อย่างของอาจารย์เบียดกับเงินตัวเองเนี่ยนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขาโดนหลอกไปเต็มๆจนต้องไปแจ้งความอย่างที่เห็นก็คือเดินทางไปแจ้งความเนี่ยนะคุณผู้ชมหลังอ้างว่าชายคนนึงเนี่ยแอบอ้างว่าตัวเองอ่ะเป็นจิตอาสาหลอกขอเงินบริจาคนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแต่ภายหลังพบข้อสงสัยว่าเงินน่ะอาจจะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์พร้อมกับระบุว่ามีผู้เสียหายหลายคนมูลค่ารวมกันเนี่ยเกือบล้านบาทเลยนะ
2: คืออาจารย์เบียร์บอกค่ะว่าพบข้อมูลแล้วก็คลิปภาพที่ทำให้สงสัยว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยอาจจะนำเงินไปใช้ในถือว่าเรื่องส่วนตัวแหละเอาไปเที่ยวกลางคืนเอาไปดื่มสุราก็เลยเริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องนะคะฝั่งของขวัญอุษามณีเองเนี่ยก็บอกด้วยว่าจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยก็มาจากความตั้งใจที่อยากจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่วนผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้ามาผ่านการประสานงานช่วยเหลือในพื้นที่ก่อนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาก็มาบอกว่าต้องการเงินแหละอยากเอาเงินไปจัดทำอาหารแล้วก็เห็นว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยช่วยเหลือไปมากแล้วนะคะขวัญก็เลยตัดสินใจนำเงินส่วนตัวมาสนับสนุนแทนเพราะว่าต้องการช่วยเหลือและอยากให้ไปถึงมือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆค่ะ
3: แม้ระหว่างนั้นจะมีเจ้าหน้าที่บางคนก็เตือนนะบอกเฮ้ยขวัญระวังชายคนนี้หน่อยนะแต่ขวัญก็เลือกที่จะให้โอกาสเพราะไม่ต้องการตัดสินใจใครจากคำพูดคนอื่นและต้องการให้เจ้าตัวพิสูจน์ตัวเองเป็นไงล่ะพิสูจน์ได้ดีเลย
2: ชัดเจนเลย
3: ชัดเจนเลยขวัญอุษามณีเขาบอกว่าจุดที่ทำให้เกิดข้อสงสัยคือการนำหลักฐานค่าใช้จ่ายชุดเดียวกันไปเบิกเงินจากผู้ช่วยเหลือหลายรายขวัญอุษามณีย้ำว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดจากความตั้งใจดีของทุกคนนะจึงไม่ควรนำความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน
2: ์
3: พร้อมขอให้ตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายชี้แจงอย่างเป็นธรรมค่ะ
2: ถ้าถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับแม่บุ๋มยังไงแม่บุ๋มทราบเรื่องผู้ชายคนนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
3: ทราบมาก่อนค่ะเพราะทีมงานแจ้งให้ทราบคือเอาอย่างนี้ด้วยความที่ องค์กรทำดีเราเป็นโรงครัวเพื่อชาติเนาะเราก็ทำมาเป็น10กว่าปีแล้วอะดังนั้นค่ากะปิน้ำปลาเรารู้ค่ะเอาพูดกันตรงๆพอคนถ้าขุดคุณต้องทำทุกวันแล้ววันเป็นหมื่นกล่องอ่ะคุณจะรู้ราคาอย่างดีเลยค่ะว่าอะไรราคาประมาณเท่าไหร่อย่างที่สองการทำครัวคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่อุทกภัยมันกระจายพื้นที่เยอะมากพอมันกระจายพื้นที่เยอะมากเนี่ยเราแยกร่างไม่ทันสิ่งที่ต้องทำได้ก็คือว่าเราต้องประกาศหาโรงครัวก็เลยเป็นช่องทางที่คนเนี้ยเข้ามาแบบนั้นพอดี
2: เหมือนจะเป็นเครือข่ายของแม่บุ๋ม
3: อยากจะเข้ามา
2: อ
3: ยากจะเข้ามาช่วยแต่โดยปกตินะคะโรงครัวขององค์กรทำดีส่วนมากที่เราให้ทำเนี่ยเราจะเป็นร้านอาหารอยู่แล้วหรือไม่ก็กลุ่มแม่บ้านชุมชนในค่ายทหารหรืออะไรเนี่ยที่จะมีคนมากพอที่จะทำเพราะว่าเราทำทีเราทำเป็นหลายร้อยกล่องเป็นพันกล่อง
2: ต่อหนึ่งจุดต้องใช้กำลังคนแหละ
3: ต้องใช้กำลังคนและก็กำลังของซึ่งเราไม่ต้องการจะมานั่งหาหม้อกระทะไหอะไรตู้ช่องตู้แช่เพิ่มเติมทีนี้เนี่ยเราก็ทีมงานคืออย่างนี้ด้วยความเป็นมูลนิธินะคะตอนนี้ปนัดดาถูกยกให้เป็นฝ่ายตัดริบบิ้นอย่างเดียวละที่เห็นลงพื้นที่ในการตัดสินใจว่าทีมงานจะไปยังไงกระแสน้ำมันยังไงต้องเอาทีมน้องคนไหนคือบุ๋มจะมีหน้าที่ในการบริหารนะคะบริหารอย่างที่เห็นแล้วก็รับของจากผู้ใหญ่ด้วยนี่นั่นแต่จะไม่ใช่ แอดมินและบุ๋มจะถอยจากเรื่องเง
2: ิน
3: จะถอยจากเรื่องเงินก็จะมีแอดมินประจำกับแอดมินฝ่ายเขาเรียกว่าเฉพาะกิจนะคะเขาก็เลยติดต่อแอดมินฝ่ายเฉพาะกิจมาก่อนนะคะว่าเขาสนใจจะทำโรงครัวแต่แอดมินก็บอกเฮ้ยมันแปลกๆพริกอะไรโลละ300
2: อ๋อเขามีใบเสนอราคามาด้วยเหรอคะ
3: มีใบเป็นมือเขียนนะคุณผู้ชม
2: อ๋อว่าเขาต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อของมาเบิก
3: มีอะไรบ้างพริกโลละ300ไอ้นั่นละ200หมู70โลเราถามหมูได้ไปแช่ที่ไหนในเมื่อคุณยังไม่ตั้งโรงครัวคือเนื้อหมูพวกนี้เนี่ยหรือเนื้อไก่หรืออะไรก็ตามมันต้องมีตู้แช่แล้วต้องซื้อตู้แช่เพิ่มเหรอมันก็ไม่ใช่ไงเราก็เลยแปลกๆเลยบอกว่าเออทางแอดมินก็เลยบอกไม่เอาม ันติดต่อมาอีกคนนึง
2: ในทีมของแม่แต่เป็นคนอื่น
3: ติดต่อแอดมินเราอีกคนนึงเพราะว่าเรามีแอดมิน2คนไงแอดมินอีกคนนึงก็รับเรื่องแล้วก็มองมันก็แปลก
2: ๆ
3: คนเรามันจะทำได้เป็นพันกล่องขนาดนั้นได้ยังไงในเมื่อคุณก็ไม่กี่คนอยู่ตรงนี
2: ้
3: แล้วก็ไม่ได้มีโรงครัวอยู่แล้วก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเราดูตัวเลขแล้วเราพอจะเดาได้ว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ทีมงานก็ถามว่าวิดีโอคอลได้ไหม
2: ขอดูหน่อยขอดูที่โรงครัวทีมงานหน่อย
3: นางก็อ้างนู่นอ้างนี่อ้างมือถือใช้การไม่ได้นู่นนี่นั่นบ้างหรืออะไรบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่จบเดี๋ยวจะไปซื้อเข้ากล่องมาแทนเราก็เลยบอกโอเคงั้นจบการโกหกนี้คือจบเลยเพราะอะไรการซื้อเข้ากล่องเราซื้อเองก็ได้ค่ะ
2: ใช่จะไปถึงคุณทำไม
3: ใช่ไม่จำเป็นต้องถึงคุณแล้วคุณดูคุณภาพเข้ากล่องดิฉันแต่ละกล่องดิฉันให้กันเต็มๆอย่างเงี้ยเราให้กันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าคนที่เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ถ้ามันหักหัวคิวจะทำยังไงถูกไหม
2: ค่ะ
3: เราก็เลยตัดออกนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราเป็นหรืออาจจะเป็นหน่วยงานเดียวมั้งที่ไม่โดนหลอก
2: เพราะว่าทำอยู่แม่มีข้อมูลทุกอย่างในมือแม่เห็นกับตา
3: ฉันก็เลยเอาใบนั้นน่ะโทรหาเนี่ยฉันทำเท่าไหร่ฉันชี้แจงหมดเลยเห็นไหมโพสต์หมดเลยทีนี้เราก็เลยโทรหาพี่เปิ้ลกับอาจารย์เบียร์ไลน์หาอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์มันเอาใบบินเนี่ยมาหาหนูอาจารย์เบียร์ได้หรือเปล่าอาจารย์เบียร์บอกอันเดียวกันเลย
2: อ้าวแต่เขาไปหาอาจารย์เบียร์ก่อน
3: หาอาจารย์เบียร์ก่อน
2: แล้วก็ได้เงินจากอาจารย์เบียร์ไปแล้ว
3: ใช่
2: นั่นล่ะ
3: แล้วก็ดิฉันก็โทรหาพี่เปิ้ลนาคอนพี่เปิ้ลบอกใบเดียวกันเลย
2: เอาแปลว่าเวียน
3: ใบบอกพี่เปิ้ลว่าจะทำ500กล่องส่งมาจริงๆ200กล่องแล้วส่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตามที่เหลือก็ไม่ได้แต่ไอ้ขวัญน่ะโดนไปหลายรอบพี่เปิ้ลน่ะโดนไป 2-3 รอบแล้วไปถึงบอลเชิญยิ้มพี่บอลเชิญยิ้มโดนด้วย
2: อุ๊ย
3: ไปขอเขาไลฟ์อยู่แล้วมันก็แบบอัดอะขอบางทีขอต่อหน้าต่อตาก็ก็ต้องช่วยเข้าใจใช่ป่ะพี่บอลก็ช่วยในมุมที่พี่บอลทำได้ก็ช่วยไปต่างคนต่างช่วยก็กลายไปว่าหลายตังค์อยู่นะ
2: คนนี้ของอาจารย์เบียร์บอกว่าหลักล้านเลยนะคะ1ล้านบาทมันเยอะมาก
3: รวมมาหลายคน
2: รวมมาแล้วก็ยังเยอะ
3: คือนางฉลาดตรงที่นางไม่ขอเยอะขอดุขอที่ 26,000 22,000
2: คนนี้ 20,000 คนนี้ 30,000เอาเวียนไป
3: แต่ใบเดียวกันเวียนไปหา
2: แต่ว่าก็ไปหลายๆเจ้า
3: หลายๆเจ้า
2: ก็ได้มาเยอะๆเยอะๆรวมมาก็คือ1ล้าน
3: ใช่เนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นก็ต้องระมัดระวังอันนี้ต้องพูดตามตรงก็ต้องระมัดระวัง
2: ม
3: ี
2: ว
3: ิ
2: ธ
3: ี
2: ส
3: ัง
2: เกตยังไงบ้างไหมคะแม่สำหรับคนที่เจอแบบเนี้ยค
3: ือ
2: ต้อง
3: รีบให้จริงๆอย่าเพิ่งรีบให
2: ้
3: เช็คข้อมูลก่อนเธอรู้ไหมว่ามีดาราหลายคนแอบส่งข้อมูลมาให้แม่บุ๋มนะ
2: อ
3: ย่างเช่นออนไปเจอบ้านนี้มาชอบส่งข้อความหาดาราแล้วก็บอกว่า
2: ช่วยหน่อย
3: หนูมีลูกยากจนมากเลยหนูมีลูกยากจนมากเลยตอนนี้ลูกหนูพิการมั่งตัวหนูก็ป่วยมั่งขอค่านมค่าแพมเพิร์สได้ไหมโอนตังมาหน่อยไม่เอาเป็นของงงไหม
2: งง
3: ถ้าฉันสามารถเอาของไปให้ได้คือเรามีสาขาเยอะเอาพูดกันตรงๆเรามีสาขาเยอะเราก็วิ่งเข้าไปดูได้ไม่ให้ไปโอนตังมาเนี่ยไม่ให้แน่นอน
2: ก็ไม่ใช่ละอันนี
3: ้แต่บางทีบางคนก็ได้ค่ะมาดูได้ค่ะดาราหลายคนก็จะแอบส่งข้อมูลมา
2: อ
3: ัมพัชราภาเบลล่าลานีหลายตัวหลายคนมีการแอบส่งข้อมูลมาให้แล้วก็บอกแม่บุ๋มช่วยเช็คให้หน่
2: อ
3: ยแม่บุ๋มก็จะส่งคนไปบอกอันนี้เคสจริงลูกหนูจะช่วยเท่าไหร่เราก็จะมีคนรับเงินโอนตรงนี้แล้วก็เอาไปมอบให้เขาแม่ทำให้ค่ะ
2: อย่างนี้ก็ผ่านแบบนี้ก็รู้สึกสบายใจกว่า
3: ใช่
2: คือมันน่าเศร้าตรงที่ว่า
3: เราตรวจสอบให้เราตรวจสอบให้ว่าเราไม่อยากให้ดาราโดนหลอกเราอยากให้เขาได้บุญคือคนอยากให้และคนได้รับได้มาเจอกันแม่ชอบการเป็นสะพานบุญของแม่มากแต่เพียงแต่ว่าการเป็นสะพานบุญของเราต้องเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กว่ะจริง
2: ๆต้องสแกนแล้วสแกนอีก
3: ใช่แล้วมีด่านมีป้อมยามให้ด้วยมีป้อมยามก่อนที่จะถึงตัวดาราเราไปรอรปภให้ดาราหลายคนอยู่ค่ะ
2: เพราะว่าไม่งั้นมันน่าเศร้าตรงที่ว่าพอมันเป็นเหตุแบบนี้ที่ทุกคนมีน้ำใจอยากจะช่วยกันแต่สุดท้ายมาเจอมิจฉาชีพมาใช้ช่องโหว่แบบนี้ในการหลอกลวงกันแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วย
3: เขายังไม่รับเลยนะ
2: เขาก็ยังไม่ยอมรับหรอ
3: ไม่รับ เขาไม่ได้ทำ
2: เรื่องอย่างนี้เราเอาผิดอะไรเขาได้ไหมคะแม
3: ่ไม่รู้ว่าหลายคดีที่คนฟ้องอยู่บางทีตำรวจอาจจะต้องรวบสักทีหนึ่งให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้
2: อง
3: ถ้าปล่อยไปคือโอเคคดีที่เขาทำไม่ได้เป็นคดีใหญ่ไงโกงนั่นนิดเงินหน่อยตรงนั้นนู่นตรงนี้เนี่ยอะไรเงี้ยมันนิดนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ถ้าหลายกรรมรวมกันก็ทำได้นะถ้ามาถึงขนาดนี้อย่าปล่อยให้ไปหลอกลวงคนอื่นต่ออันนี้เป็นเรื่องขอร้อง
2: จริงฝากไว้นะเพราะว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามีคนที่เจอคนคนนี้มาหลอกลวงหลายต่อหลายคนแล้วเหมือนกันนะคะ
3: หลายอันนะคะเดี๋ยวนี้อาจจะต้องสมมติเจอใครแล้วไม่แน่ใจนะมาจงมาจีบหรือว่าจะมาแบบขอร่วมทำงานหรืออะไรอาจจะต้องเอารูปหน้าไปส่งในแชท GPT
2: ให้เช็คก่อน
3: ใครนะมีคดีไหมหรือมีเรื่องในโซเชียลไหมอย่าง
2: น
3: ี
2: ้ด่านแรกเป็นด่านแรกเพื่อสกรีนก่อนสักหนึ่งด่าน
3: ตกยุคไหมอย่าง
2: นี้ไม่มาตกยุคตกยุคอะไรหน้าเต็มบิลบอร์ดไปหมด
3: อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเช็คกันได้
2: นะคะอันนี้ฝากไว้แล้วกันเนาะเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นช่องโหว่ในช่วงนี้ที่ตอนนี้ขวัญเองก็โดนไป
3: เธอดูนั่นที่จังหวัดน่านในภาพเนี่ยคือที่จังหวัดน่านทำครัวด้วยความแบบตลาดปิดอะใช้คำว่าตลาดปิดเพราะตลาดก็น้ำท่วม มันต้องหาเมนูที่พอจะประทังกันไปได้บางอย่างหมูยอทอดตอนภาคเหนือเนี่ยกับน้ำพริกเป็นอะไรที่อร่อยแล้วอะแต่มันทำได้แค่นั้นจริงๆค่ะเพราะทั้งตลาดคือปิดหมดเพราะแม่ค้าก็ไม่ได้
2: มันก็ขึ้นอยู่กับการว่าจะหาวัตถุดิบยังไงด้วยในช่วงเวลานี้
3: มื้อแรกส่วนมากนะแม่ต้องเป็นข้าวไข่เจียวหาง่ายสุดทำง่ายสุดแล้วก็ด้วยวัตถุดิบที่มันยังไม่มีอย่างอื่นก็อาจจะต้องเป็นข้าวไข่เจียวข้าวหมูยอทอดกับน้ำพริกก่อนต้องทำอะไรก่อนหรือผักต้มว่าไปแต่ณวันนี้เรายังกระจายกำลังนะคะลงพื้นที่ทุกวันนี้เนี่ยจนถึงวันนี้ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยบางกระดานเขาก็พูดเลยว่าเพิ่งได้ถุงเราเป็นถุงแรก
2: โอ้เหรอคะแม่
3: ดังนั้นจะบุกให้เต็มที่เลยค่ะไม่ต้องห่วงตอนนี้เรายังทำทั้งข้าวกล่องนะคะทั้งถุงยังชีพเรายังจัดเต็มกำลังเต็มอัตราศึกใช้คำว่าเต็มอัตราศึกทุกวันอย่างที่เนี่ยน้องแฟนคลับมานั่งตรงนี้กันเนี่ยก็เพิ่งไปแพ็คถุงยังชีพกันมานะคะเป็นน้องทีมของพี่นกลำยอง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: พี่นกลำยองก็ไปช่วยแพ็คแล้วก็ช่วยแจกของกันด้วยซึ่งก็ขอบคุณดาราทุกคนบุ๋มอยากขอบคุณดาราทุกคนมากเป็นพลังสำคัญให้กับบุ๋มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทุนทรัพย์ส่งสิ่งของมาหรือกลุ่มแฟนคลับดาราน่ารักกลุ่มแฟนคลับ
2: ช่วย
3: แฟนคลับน้องพีแฟนคลับคนนั้นอะไรเงี้ยส่งมาขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะช่วยเหลือแบบนี้แต่ว่าไม่รู้จะไปช่องทางไหนแล้วแถมตอนนี้มีข่าวว่ามีฉาชีพเต็มไปหมดมาหาที่มูลนิธิองค์กร
3: มาได้มาได้ซื้อเป็นของมาก็ได
2: ้
3: เพื่อความสบายใจนะคะจะส่งเป็นของมาก็ได้เราก็ยินดีเพราะว่าในถุงยังชีพบางทีเราก็จะขาดกะปิน้ำปลาอะไรแบบพวกปลากระป๋องข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยเพราะข้าวสารให้ทีเราให้เยอ
2: ะ
3: แต่ขออนุญาตถ้ามาเป็นถุงอันนี้ชี้แจงเลยนะคะถ้ามาเป็นถุงแพ็คให้เลยเรารู้อะไรที่อยากทำอย่างนั้นเพราะติดโลโก้ด้วยอะไรด้วยแล้วให้เราไปแจกเรายินดีค่ะแต่อย่าใส่นมในนั้นเพราะว่าอะไรเพราะคุณนึกภาพนะคะนมกล่องเวลาที่กว่าจะขนส่งไปถึงผู้ประสบภัยมันผ่านหลายขั้นตอนค่ะจากรถบรรทุกไปยังรถกระบะลงไปยังเรือกว่าจะถึงมือผู้ประสบภัยมันไม่ใช่แค่วันเดียว มันอาจจะหลายวัน2วันหรือ3วันเป็นต้นและนมก็อาจจะโดนความร้อนและการทับกันหนักๆบางทีนมแตกปุ๊บกระจายออกมามันเต็มในถุงยังชีพมันเละเทะไปหมดเลยแทนที่จะทานข้าวได้หรืออะไรได้มันก็เละแล้วมันเน่านะพอมันแตกปุ๊บมันเน่า
2: บูดอีก
3: มันบูดและคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหลายต่อหลายคนท้องเสียจากนมได้ง่าย
2: ใช่
3: นะคะแล้วการที่ท้องเสียท่ามกลางน้ำท่วมที่ซ่วมใช้งานไม่ได้ทรมานมากค่ะดังนั้นนมขอแยกไปศูนย์พักพิงใส่เป็นลังไปนะคะบุ๋มจะเอาไปที่ศูนย์พักพิงให้เด็กๆได้กินหรือคนที่เขาไม่แพ้นมไม่ค่อยเดินหยิบกินได้เราต้องทำอย่างนั้นค่ะอันนี้จากประสบการณ์ของคนลงพื้นที
2: ่ไม่ต้องจัดเป็นถุงยังชีพมาก็ได้
3: ไม่ต้องใส่เพราะบางคนอยากให้มันดูหนักพอใส่นมแล้วมันจะหนัก
2: เดี๋ยวทางทีมงานเราจะมาจัดถุงให้อีกทีนึง
3: หรือจัดถุงมาให้ก็ได้แต่อย่าใส่นมเลยนะ
2: ค่ะ
3: แค่นั้นค่ะ
2: นะเฮ้ยฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีมิจฉาชีพในทุกวิธีจริงๆนะคะแม่ในปัจจุบันนี้
3: บางคนก็ต้องตีให้ตายหรอก
2: เอาไปอีกหนึ่งข่าวกันมากดีกว่าค่ะคนนี้เราได้เจอตัวแล้วนะคะพิงกี้สาวิกานานๆได้เจอกันทีก็เลยต้องอัปเดตทั้งเรื่องงานเรื่องความรักแล้วที่สำคัญเรื่องราวของคุณแม่แล้วก็พี่ชายด้วยกับคุณแม่อ้อยค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่13สิงหาที่ผ่านมานะคะศาลพิพากษาก็มีการยกฟ้องคุณแม่แล้วก็พี่ชายพิงกี้แล้วค่ะในคดีช่อโกงลงทุน Forex 3D นะคะซึ่งพิงกี้เนี่ยก็เรียกว่ามาเปิดใจเป็นครั้งแรกบอกว่าดีใจที่คุณแม่และพี่ชายเนี่ยหมดมนทินแล้วดีมากๆเพราะว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เรา ราทำมาตลอดก็มองว่ามันเป็นวิบากกรรมนั่นแหละเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีวิบากกรรมของชีวิตตัวเองอยู่แล้วก็ไม่อยากจะไปย้อนคิดหรือว่าคิดอะไรมากมายปัจจุบันนี้ทุกคนก็มีความสุขดีตามลำดับนะคะคุณแม่ก็โอเคอยู่กับคุณยายกับคุณพ่อที่บ้าน
3: วินาทีที่คุณแม่เดินออกจากเรือนจำเนาะนนปล่อยตัวออกมา
2: หลายปีอยู่เหมือนกันนะคะแม่
3: ใช่นะคะตอนนี้บอกว่าบ้านก็น้ำท่วมนะคะวิทย์น้ำนะคะเพราะว่าเป็นบ้านสวนที่กรุงเทพก็น้ำท่วมกันอยู่ส่วนเรื่องสุขภาพของคุณแม่เนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยในชีวิตในวัยเกษียณก็อยู่กันไปเรื่อยๆเพราะบ้านเราไม่ได้เป็นคนหวือหวาอยู่แล้วนะคะอยู่กันแบบสมถะไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะหลายคนบอกว่าพิงกี้ดูสตรองมากเลยนะพิงกี้บอกว่าก็ต้องเข้มแข็งอ่ะจะมานั่งท้อแท้ในชีวิตก็ไม่ได้เอาจริงๆเราไม่เคยร้องไห้เลยเพราะถ้าร้องป่านเนี้ยน้ำตาคงท่วมไปแล้วแหละเนาะก็บอกกับตัวเองตลอดว่าสักวันจะโอเคขึ้นพยายามคิดบวกไม่คิดลบกับตัวเองยิ่งคิดลบชีวิตมันจะยิ่งดิ่งตอนนี้ขอกลับมาโฟกัสเรื่องงานอย่างเต็มที่ตอนนี้มีทั้งงานละครซีรีส์หนังหลายเรื่องให้ทุกคนได้ติดตามและงานออนไลน์อีกเพียบเลยแล้วก็ประกาศว่าหนูยังรับได้อีกนะคะอยากทำงานมากเลยค่ะ
2: อยากจะกลับมารันวงการเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่สมัยเด็กเลยตอนนี้เข้าเลข4แล้วก็ยังมีคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตเธออยู่เสมอเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอัปเดตกันหน่อยก็คือเรื่องความรัก
3: หัวใจ
2: ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้พิงกี้ก็พูดเต็มปากเลยว่าโสดค่ะโสดสนิทแล้วก็ไม่อยากมองย้อนกลับไปแล้วขอเดินไปข้างหน้าดีกว่าบางทีการไม่มีใครอยู่คนเดียวก็ไม่เหนื่อยดีโฟกัสกับงานได้เต็มที่กลับมารักตัวเองนะคะตอนนี้ก็มองว่าการรักตัวเองกับรักงานสำคัญที่สุดแต่พอถามเรื่องว่าสเปคล่ะเป็นยังไงเธอก็บอกว่าสเปคยังเหมือนเดิมนะคนที่เทคแคร์ดูแลเราได้ถ้าจะมีเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองก็ไม่ได้ไขว่คว้ามองหาความรักอะไรในช่วงนี้ค่ะ
3: ไปฟังเสียงน้องพิงกี้กันค่ะ
4: ชีวิตเราตอนนี้อยู่แบบมีความสุขตามอัตภาพทุกคนอยู่ได้แบบแฮปปี้คุณแม่เขาก็อยู่กับคุณยายน้ำท่วมเนาะเขาก็วิทน้ำกับยายอยู่ที่บ้านเลยแล้วก็ออกมาไม่ได้ใช้ชีวิตตามวัยเกษียณอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีความสุขนะในบ้านปลายชีวิตเราก็ยืนหยัดตัวของเรานั่นแหละค่ะวันนี้ก็อย่างที่เห็นทุกอย่างมันก็คือเป็นเรื่องราวที่เราต้องเกิดมาเจอวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ๊ยมาบอกกับตัวเองอยู่นะว่าชีวิตมันเหมือนรถไฟหอบเหมือนกันเนาะทำเป็นเรื่องราวหรือเป็นนิยายมันก็คงมีหลายตอนอย่างที่เคยบอกเนาะคนเรามันมีหลายแชปเตอร์ก็คงจะต้องเป็นชีวิตที่มีแบบขึ้นลงค่ะจริงๆถ้าร้องให้นี่คือน้ำตาเป็นมหาสมุทรแล้วนะไม่ร้องนะคือรู้สึกว่ามันร้องไม่ออกอะมันต้องเข้มแข็งอะยิ่งถ้าเราเจอเรื่องแย่หรือเราเจอเรื่องไม่ดีอะมองให้มันเป็นมุมบวกแล้วก็อย่าไปคิดว่าชีวิตเรามันโอ้ยเศร้าที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครเศร้ากว่าเราแล้วอะจริงๆมีคนเศร้ากว่าเราเยอะถ้าในมุมคนอื่นคงคิดว่าไม่มีอะไรสุดไปกว่านี้แล้วทุกวันนี้มันมีความสุขแล้วนะ
5: อยากพูดอะไรกับพิงกี้ให้ย้อนกลับไปตรงนั้น
4: โอ้บอกว่าพิงกี้เธอแน่มากพิงกี้เธอแน่มากประมาณนั้น
5: พิงกี้คือแมว9ชีวิต
4: ยังไม่ใช่แมวแล้วเป็นนกฟีนิกซ์เบิร์นปีกก็คือโดนเผาแล้วก็บูชออกมาเป็นแบบนกฟีนิกซ์ได้ค่ะก็น่าจะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะต้องผ่านไปให้ได้ความรักเอาจริงๆนะชีวิตวัยนี้ละชีวิตวัยนี้ไม่ต้องการอะไรมากของหนูอ่ะก็รู้สึกว่ามุมของคนที่ตื่นมาแล้วไม่ต้องมีพันธะอะไรกับใครอ่ะรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดแล้วค่ะโสดอ่ะถ้าบอกว่าโสดสนิทก็ต้องโสดสนิทแล้วล่ะ
5: เขตกับความรักที่ผ่านมาในอดีตไหมคะ
4: ถามว่ามันคงมีเหตุอ่ะและปัจจัยที่ทำให้เป็นเรื่องต่างๆไม่มีแฟนอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีเงินที่เราต้องหาเลี้ยงตัวเองในบัญชีอันนี้เหนื่อยกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเราอยู่ที่ตัวเราโฟกัสด้วยล่ะค่ะก็โฟกัสคุณค่าแล้วก็โฟกัสของสิ่งที่มันเป็นผลงานเราให้มากให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจริงๆเอารอยยิ้มและความรักเราอะรอเปิดทางให้คนทั้งโลกดีกว่าไม่เปิดใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเหนื่อยกับแล้วก็ห่วงความรู้สึกตัวเองที่จะต้องไปเอาความรักที่มีอ่ะให้คนอื่นอนาคตก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอะไรก็ตามแล้วกัน
2: คือเป็นคนที่ mindset ดีเนาะแม่เนาะเป็นคนที่แบบถึงแม้ว่าจะเจออะไรมาก็ยังสู้
3: เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่เด็กการเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ย มันมีความจะเป็นหลายตัวหลายอย่างที่จะต้องสตรองเข้มแข็งเพื่อดูแลทุกคนต่อไปได
2: ้
3: มันเป็นความจำเป็นที่มันกลายเป็นแบบ
2: ฝังอยู่ในตัวไปแล้ว
3: ใช่
2: เนาะ
3: ทุกอย่าง
2: แ
3: ต่ให้กำลังใจเลยนะเราให้กำลังใจน้องเต็มที่เลย
2: เข้าใจคนที่พอถึงจุดๆนึงแล้วอ่ะก็ไม่อยากจะไขว่คว้าหาความรักแล้วเพราะว่าห่วงความรู้สึกตัวเอง
3: อุ๊ยสวยขนาดนี้แป๊บเดียวเลยก็มา
2: แต่ตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องงานไปก่อนมีงานให้เราได้ติดตามหลายงานก็ซัพพอร์ตสาวพิงกี้กันได้ค่ะ
3: คุยเรื่องดราม่าวัยเก๋ากันไปแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยดราม่าวัยเด็กกันบ้างยังมีดราม่ากันได
2: ้ร้อนๆเลยตอนนี้ร้อนๆเลยค่ะ
3: ช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
0: พวกเราเฮฮา
1: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: พวกเราเฮฮา
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
0: ่พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
3: เนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าวัยเด็กก็จะมีดราม่ากันเกิดขึ้นได้
2: มีดราม่าเกิดขึ้นแล้วก็กำลัง

0: ร้อนๆในโลกโซเชียลเลยค่ะแม่ดราม่าของน้องพายุนะคะพี่ชายของน้องอบิเกลลูกชายของพี่ชมพู่นั่นเองอายุ9ขวบก็ก่อนหน้านี้ไปแข่งโกคาร์ทเยาวชนไปนะแล้วก็หลายคนได้เห็นภาพที่น่ารักมากคือเขาไปเชียร์กันทั้งครอบครัวยายหนิงก็ไปอบิเกลก็ไปพ่อแม่ไปแบบติดขอบสนามนะคะจนพายุคว้าอันดับที่1มาได้เก่งมาก
1: นะคะซึ่งแน่นอนค่ะก็คราวนี้เนี่ยนะคะก็มีดราม่าจนได้นะคะเพราะว่าปอตนุพัฒน์สามีของเบนซ์พริกไทยจำได้ใช่ไหมคะ1ใน5บนเรือเนาะลูกชายเขาเนี่ยก็แข่งรุ่นแข่งขันรุ่นเดียวกันกับพายุด้วยนะคะปอได้มีการยื่นหนังสือประท้วงค่ะคุณผู้ชมการแข่งขันรถคาร์ทนะคะรุ่นคาร์เด็ดบีซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความว่าผมได้รับข้อมูลว่ารถแข่งที่ได้อันดับ1ใช้เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60cc ซึ่งมีชิ้นส่วนสเปครุ่นเก่าแตกต่างจากเครื่องยนต์ที่รถคันอื่นๆใช้ในการแข่งขันขอให้ตรวจสอบการแข่งขันรวมถึงกระบวนการตรวจสภาพเครื่องยนต์ต่อราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือรยศท.เอางี้เลยนะถึงขั้นนั้นเลยนะตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ถ้าเด็ก21คนลงแข่งในรุ่นเดียวกันทำไมทุกคนจึงไม่ควรได้รับการตรวจสอบภายใต้กติกาเดียวกันเพราะถ้าเราไม่รักษากติกาตั้งแต่การแข่งขันระดับเด็กแล้วเราจะสอนลูกหลานให้เคารพกติกาในการแข่งขันระดับสูงได้อย่างไรนี่คือข้อความที่ปอเขาโพสต์นะคะ
0: คือต้องเล่าว่าถ้าได้ดูการแข่งขันเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วลูกของคุณปอตีคู่กันมาตอนแรกนำมาด้วยซ้ำแล้วก็เหมือนมาโค้งๆหลังๆเนี่ยแหละค่ะที่พายุเนี่ยสามารถตีโค้งมาแล้วก็แซงขึ้นมานำได้จนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1แล้วก็ลูกชายของคุณปอก็คือเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2นะ
1: คะ
0: แล้วก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ว่างานนี้ค่ะทีมที่ดูแลฝั่งของพายุเอที่ดูแลรถนะคะก็ออกมาโพสต์ชี้แจงยืนยันความโปร่งใสทันทีเลยแล้วก็แชร์เอกสารยืนยันความถูกต้องนะคะทีมชี้แจงว่ายืนยันว่าเสื้อสูบที่ใช้เนี่ยถูกต้องตามกติกาแล้วก็เอกสารรับรองของ IAME อ้างอิงเอกสารนะคะจาก Homologation Form ที่เผยแพร่ในกลุ่มรายการแข่งขันแล้วรถใหม่เลข69ของน้องพายุผ่านการตรวจสภาพแล้วก็ซีลเครื่องยนต์ก่อนแข่งและหลังจบการแข่งขันรถก็ผ่านการตรวจสภาพอีกครั้งโดยไม่ได้รับแจ้งว่าพบความผิดปกติหรือว่าทุจริตแต่อย่างใดนะคะ
1: ซึ่งข้อความทีมน้องพายุยังบอกอีกว่าจึงทำหนังสือฉบับนี้ส่งถึงท่านประธานและคณะอนุกรรมการเทคนิคกลางเพื่อประกอบการพิจารณาและที่แจงถึงเหตุผลในการใช้เสื้อสูบดังกล่าวทั้งนี้ทางทีมไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เกิดความได้เปรียบหรือโกงเพื่อจะได้รับชัยชนะตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดทุกอย่างทำตามอ้างอิงตามtechnical regulation และ homologation forms นะคะที่แอบอ้างเองไปข้างต้นทั้งสิ้นเลยซึ่งล่าสุดคุณชมพู่อารยาก็มีการโพสต์อันนี้นี
0: ่ค่ะเป็นรูปจากวันแข่งแล้วก็บัลลังก์
1: protecting your pure energy
0: protecting your pure energy with everything we have หรือว่าจะปกป้องพลังบริสุทธิ์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีคือหลายคนก็มองว่าตอนนี้ชาวเน็ตเขาก็บอกว่าทำไมไม่รอไปยืนยันก่อนค่อยออกมาโพสต์ล่ะรีโพสต์ทำไมในเมื่อยังไม่ได้มีการชี้แจงคือถ้ามองว่าอยากจะเป็นเรื่องที่อยากได้ความกระจ่างใสทำไมไม่ไปทำหลังบ้านแล้วได้คำตอบมาค่อยมาโพสต์
1: ถ้ารู้สึกว่ายังไม่เป็นธรรม
0: ถูกต้องพอโพสต์แบบนี้ปุ๊บอะมันก็เป็นเหมือนกันกึ่งเหมือนกล่าวหาไปแล้วว่าที่หนึ่งอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งโดยสุจริตอะไรแบบนี้อันนี้ที่ชาวเน็ตเขามองกันนะ
1: นะคะยังไงก็ลูกคนดังเข้ามาเจอกันเนาะ
0: ใช่ค่ะแม
1: ่แล้วก็เลยกลายเป็นข่าว
0: แล้วมันสูสีด้วยแหละคือต้องอย่าง
1: น
0: ี้สูสีมาก
1: ที่หนึ่งที่สองก็ต้องประท้วงนิดนึง
0: ใช่เพราะเหมือนประมาณว่าชาวเน็ตบอกว่าเขาก็คือเหมือนได้ที่หนึ่งมาหลายรอบแล้วอะไรประมาณนี
1: ้อ๋ออ่ะก็ต้องมาเคลียร์กันไปนะคะคุณผู้ชมแต่อันนี้ค่ะเร็วแรงยิ่งกว่าบอกเลยทันทุกกระแส
0: เหมือนเป็นสโลแกนหนัง
1: นายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำคุณผู้ชมค่ะนักแต่งเพลงและเจ้าของค่ายลูกทุ่งอินดี้ไหทองคำเรคคอร์ดคุณผู้ชมค่ะเขาเร็วมากล่าสุดโพสต์ภาพนี้ค่ะเนี่ยร่วมกับแม่พัดใครเอ่ยถ้าหลายคนไม่ได้ตามข่าวดราม่านะแม่พัดเนี่ยนี่แม่ที่ออกมาร้องเรียนว่าถูกลูกชายแท้ๆจ้างคนมาอุ้มตัวพาไปกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักพิงแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีงานนี้ในห้างประจักษ์ชัยก็เลยเปิดใจกับทีมข่าวตกมันบันเทิงว่าตนน่ะได้ให้กำลังใจและได้เสนอโอกาสธุรกิจทางแม่พัดให้มาร่วมรีวิวไลฟ์สดขายสินค้าเพื่อให้แม่พัดเนี่ยจะได้มีเงินเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งเป็นการพูดคุยที่ไปอย่างราบรื่นเท่านั้นเอง
0: มาเป็นคนไลฟ์ขายของไม่ได้มาเป็นนักร้องลูกทุ่ง
1: ไม่
0: ได้มาเป็นศิลปินน
1: ะ
0: ส่วนหลายๆคนก็มองว่าโอ้เร็วแรงทันทุกกระแสแบบนี้นายห้างเนี่ยหิวแสงแล้วก็ฉวยโอกาสหรือเปล่านะคะนายห้างบอกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นอยากให้มองว่ามันเป็นการเสนอโอกาสมากกว่าสำหรับเรื่องของ

0: นการทางกฎหมายเนี่ยคนผิดคนถูกรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์แม่ลูกเนี่ยอันนี้นายห้ามบอกว่าไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวนะแค่พูดคุยกับแม่พัดแค่เรื่องงานแล้วก็หลังจากโพสต์ไปเนี่ยนะคะก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยตอนนี้มี6เจ้าแล้วน
1: ะ
0: ในฝั่งของนายห้างเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบผู้จัดการแหละเนาะแม่เนาะดูแลคิวงานให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้จะมีการดันแม่พาร์ทให้มาเป็นศิลปินในสังกัดดังนั้นไม่ต้องดราม่านี่เขาพูดดักไว้เลย
1: ทั้งนี้นายห้างก็พูดชัดเจนนะว่าไม่ต้องการหวังผลประโยชน์ใดๆจากอีกฝ่ายและไม่จำเป็นต้องมีการจดสัญญากันด้วยนะคะอ่ะไปฟังนายห้างเปิดใจเรื่องนี้งดดราม่านะจ๊ะ
2: ก็เป็นการเสนอมีข้อเสนอว่าพวกเราก็อยู่ในวงการทำแบรนด์ด้วยให้แม่มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็รับรีวิวรับไลฟ์สดเพื่อที่จะตอนนี้ก็คือปั้นเงินก่อนเพราะว่าแม่เหนื่อยมาเยอะแล้วแม่สบายตัวหรือยังตอนนี้แม่รีแลกซ์หรือยังเอาที่แม่สะดวกนะเราบางคนก็ใต้เม้นบอกว่าผมหิวแสงบ้างฉวยโอกาสบ้างซึ่งไม่อยากให้มองว่าเป็นการฉวยโอกาสเป็นการเสนอโอกาสมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายใครผิดใครถูกเราไม่ว่ากันก็เป็นเรื่องของกระบวนการของกฎหมายไปความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวระหว่างแม่กับลูกๆนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่สุดท้ายทุกคนทุกชีวิตต้องดำเนินชีวิตต่อไปด้วยการทำงานไม่บางคนเอาไปทำเป็น AI ให้คุณแม่มาถือไมค์มาจับไมค์แล้วก็จะมองว่าประจักษ์ชัยคิดอะไรไม่ออกก็หาแต่คนที่มีกระแสแล้วก็มาทำเพลงให้ร้องดีบ้างไม่ดีบ้างก็จะมายัดเยียดให้เขาเป็นศิลปินไม่คือเพียงแต่ว่าเราเห็นแม่ยังไงก็ต้องเป็นเวนี้มั้งเพราะว่าแม่ก็ทำแบรนด์อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องเล่นไวในกระแสเพราะว่าถ้าผ่านไปอีกสัก2เดือนนะครับความเป็นอินฟูความเป็นยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยมันก็หมดไปครับมันมีเรื่องแทรกซ้อนมาเรื่อยๆฉะนั้นถ้าแม่อยากจะมีตัวตนในการทำแบรนด์ทำอะไรก็ต้องทำตรงนี้แล้วก็ต้องอยู่ที่ถูกที่ถูกทางกับคนที่ทำอะไรจริงจังแล้วรวดเร็วและบ้าคลั่งยินดีด้วยกับแม่ที่ได้มาร่วมงานกันนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยจะสั้นจะยาวผมถือว่าครั้งหนึ่งผมก็ได้เสนอตัวไม่จำเป็นต้องอยู่กับผมนานไม่ต้องเป็นต้องมีสัญญาแค่ว่าผมมาบอกว่าแม่ถ้าจะทำแบรนด์หรือทำ OEM หรือจะให้ผมช่วยขายงานรีวิวให้วันนี้มาปั้นเงินด้วยกันผมก็ยินดีนะผมไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรกับแม่นะ
1: เ
0: คลียร์เงี้ยนะ
1: เร็วแรงอย่างบ้าคลั่งใช้คำว่าอย่างบ้าคลั่งด้วยโอ้ชอบอ่ะเช้าวันนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องงามยามดีนะคะกับกระแสละครนี้เลยคนรอดูมากเลยนะคะแรงเงา2026ได้น้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะมารับบทเป็นมุนีมุตาฝาแฝดสาวที่นิสัยแตกต่างคนละขั้วในขณะที่เราก็ได้เนี่ยจะได้เห็นนะคะเบนซ์พรชิตามารับการแสดงอีกครั้งในนพพาภรรยาของผอ.เจนภพนะคะตำนานเมียหลวงตบเมียน้อยหน้ากระทรวงตกบันไดนั่นเองนะคะ
0: พี่ป๋อณัฐวุฒิมารับบทเป็นผอ.เจนภพนะคะแล้วก็เจนพิพัฒน์มารับบทเป็นวีกิจแล้วก็อีกหลายนักแสดงเลยแหละค่ะก็เรียกว่ามีการเปิดตัวละครลับที่เก็บไว้นานนะคะอย่างน้องเสียงด้วยเวอร์ชันนี้ไม่ได้มาเป็นน้องนกสองหัวน้องนกอยู่ข้างพี่ตานะคะไม่ใช่แล้วนะคะเป
1: ็
0: นน้องหงค่ะยิ่งกว่านก
1: อัปเกรด
0: จะมาเป็นนกเหมือนกันไม่ได
1: ้
0: เป็นหงไปเลยนะคะส่วนฉากตกบันไดที่หลายคนบอกว่ามันติดตาตรึงใจจริงๆเวอร์ชันนี้จริงๆได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะแม่
1: เธออ
0: ย่าเรียกว่าตก
1: อย่าเรียกว่าตกเลยถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยคือไม่สวรรค์ก็นรกรออยู่เลยนะ
0: เรียกว่ากลิ้งลงบันไดดีกว่าในตัวอย่างก็เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ตกมาขั้นไม่กี่ขั้นนี่คือตกตักๆๆๆๆลงมาอย่าง
1: งี้โอ้โหอันนี้เรียกว่า7สูงสวรรค์8เตียนเลยนะคะถ้าตกกันขนาดนั้นเนี่ยนะคะตกกันแบบหมดไป1เบรก
0: ใช่หมดไป1เบรก
1: หมดไป1เบรกได้เลยงานนี้มาถึงพี่ป๋อนะคะก็ยอมรับตามตรงว่าผมมาโดนกดดันไม่น้อยเลยนะเพราะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะพอเปิดตัวปั้งปุ๊บบอกว่าไม่เหมาะสมกับบทบาทผอ.เจนภพอ่ะดูเจ้าชู้ไม่ถึง
0: พี่บอกดูเป็นคนรักครอบครัวไง
1: คือดูแบบยังจำภาพตอนเป็นคนดีในแบบทองเนื้อก้าวอะไรอย่างนี้นะพี่ป๋อบอกอยากให้ลองเปิดใจดูผมก่อนบอกว่าผมก็ไม่เคยเล่นบทแรงขนาดนี้นะทั้งปากร้ายเลิฟซีนดุเดือดชนิดที่เรียกได้ว่าบ้ากามเลยก็ว่าได้ เราก็เลยต้องถามอ้าวแล้วเมียว่ายังไงอ่ะพี
0: ่
1: เขาบอกว่าผมก็เกรงใจนะกลัวน้องเอ๋เนี่ยเขาจะรับไม่ได้แต่เอ๋บอกเข้าใจแล้วก็อนุญาตให้แสดงได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ
0: แต่อีกคนนึงที่บอกว่าเกรงใจไม่แพ้กันก็คือสาวใบเฟิร์นค่ะเพราะน้องเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องเล่นซีนอะไรแบบนี้เวลาเลิฟซีนก็ต้องขออนุญาตแล้วก็ขอโทษใบเฟิร์นก่อนลองไปฟังเสียงผอ.เจนพบในเวอร์ชัน2026หน่อยค่ะ
1: อุ้ย
3: ตอนแรกผมเกรงใจน้องใบเฟิร์นเพราะว่าผมต้องเข้าใบเฟิร์นเยอะเสร็จแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจผมก็เลยตอนทำเวิร์คช็อปผมบอกว่าใบเฟิร์นพี่สามารถทำได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยเฟิร์นบอกทำไปเลยค่ะหนูทองประกายแสนหนูเจอหนักกว่านี้ค่ะเอเขาเชียร์อยู่แล้วเอเขาบอกว่ามันอยากเอเขาอยากให้คนเห็นความสามารถของพี่เขาเคยพูดว่าพี่มีความสามารถเยอะมากกว่าที่คนเห็นเอรู้อยู่อะไรเงี้ยอยากให้พี่ได้บทแบบนี้บ้างซึ่งมันก็ท้าทาย
4: ภรรยาเห็นแล้วอึ้งไหมคะ

0: เขายังเห็นไม่หมดอะดิถ้าเห็นหมดอาจจะด่าไม่หรอกพี่พูดแล้วพี่พูดจริงๆอันนี้พี่พูดเลยพี่พูดกันหลังบ้านว่าเอ๋เฮ้ยพี่เต็มที่นะเว้ยงั้นต้องให้พี่เต็มที่นะถ้ามันจะมีแบบจูบปากก็ต้องจูบนะอะไรอย่างเงี้ยเอ๋เขาก็บอกโอเคเอาเลยจัดไป
1: จะบอกเขาไหมว่ามันเยอะมากนะ
0: เยอะมากเยอะมากแก้ผ้าทั้งตัวก็มีหมดเลยไม่ใช่ข้างบนอย่างเดียวข้างล่างหมดโอ้ไม่สปอยดีกว่าเออมันมีแบบทุกอย่างสิเขาชอบเอ๋เขาอยากเห็นผัวเซ็กซี่เพราะว่าต้องบอกว่าหลังจากแรงเงาเนี่ยพอรู้ว่าจะต้องทำงานแรงเงาอ่ะพี่ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะหมายความว่าพี่คุมอาหารมากขึ้นพี่เล่นฟิตเนสพี่ออกกำลังกายพี่ทำทุกอย่างที่จะแบบคือแรงเงาอ่ะเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตพี่เลย
1: ทางกลับกันแล้วเกิดพี่เอ๋เล่นบ้างเซ็กซี่เยอะ
0: ได้บอกเลยเรามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะเรา50กว่าเอ๋40ไปปลายแล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่ว่ากันแล้วเรามาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วด้วยเราจะมายึดแบบเดิมก็ไม่ได้แต่ต้องขอดูนิดนึงว่าเลิฟซีนกับใคร
2: ในมุมของนักแสดงทุกคนก็อยาก
3: ดูนิดนึง
2: เนาะทุกคนก็ยินดีแหละเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นงานแล้วก็บทแบบนี้ก็เพิ่งตัดสินพี่บอกทําได้แน่ๆ
3: บทตกบันไดเนี่ยฉากตกบันไดขอสัก2เบรกนะคะ
2: มวนละมุดอีกมวนละมุดอีกอย่างงี
3: ้ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ
2: อ่ะรอดูแล้วกันนะคะแรงงานเวอร์ชั่น2026ค่ะ
3: แต่ของดีๆในช่วงหน้ายังมีนะคะห้ามเปลี่ยนช่องห้ามพลาดเด็ดขาดสักครู่เดียวค่ะพวกเรานี่ฮะ
4: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy
5: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื
6: ่อทุกคนแข่งกัน
5: คอมเมอร์ส
6: เขาจะช่วยเรามากๆ
5: เขาคิดครบลูปอะฮะ
7: ขนาดนั้นครับ
5: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางช่อง9กด30เราเฮฮา
8: ตรงมันฟันเถิงสนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมพวกเราเฮ
9: ฮาตรงมันฟันเถิงสงสัยที่บ้าน
2: ช่วงนี้เราพร้อมมากเลยค่ะอุปกรณ์เราพร้อมอยู่ในมือเลย
3: แน่นอนนะคะของในดีๆเทศกาลกินเจต้องตามมาค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะพร้อมกับสิ่งดีๆพิเศษนะคะให้กับคุณผู้ชมจากคุณเป๊กกฤษกรสวัสดีค่ะ
10: สว
3: ั
10: สดีค
3: ่
10: ะ
3: เห็นวันนี้บอกว่ามาจากสุรินทร์โดยตรง
10: วันนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะครับก็เลยเอาสินค้าที่เป็นเจขึ้นชื่อของสุรินทร์นะครับก็คือเชโป้แบรนด์พึ่งสลันนะครับมานำเสนอให้กับผู้ที่กำลังทานเจอยู่นะครับได้ลองทานกันดูนะครับ
3: ของดีคุณทำมากี่ปีแล้วโรงงานคุณเนี่ย
10: ตัวโรงงานเปิดเราเป็นเจนที่3ถ้านับสตอรี่ก็เปิดทำตั้งแต่รุ่นอากงก็50กว่าปีครับ
3: นี่เขาไม่ได้มาแบบไกลๆกัน
10: แล้วก็เราได้อยู่ในคำขวัญของจังหวัดด้วยครับ
2: อ๋อเหรอคะ
10: ครับคำขวัญของจังหวัดที่เขียนว่าผักกาดหวานก็คือมาจากต้นตระกูลของเราครับ
2: โอ้ยนี่ OG Original ของแท้จากสุรินทร
3: ์ของดีถึงขนาดได้ขึ้นอยู่ในคำขวัญจังหวัดคำขวัญมาเองคุณผู้ชมดังนั้นคุณต้องซื้อวันนี้คุณต้องซื้อคุณต้องกินเลยนะฮะแล้ววันนี้เห็นบอกว่าจากจุดเริ่มแรกทำผักกาดทำนู่นทำนี่วันนี้คุณมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยมีอะไรบ้าง
10: ก็จะมีที่เราพิเศษจากที่อื่นก็คือเรามีเชโปแล้วนะครับเราก็จะมีตัวเขาเรียกว่าไชเท้าดองสดนะครับที่อื่นไม่มีไชเท้าดองสดเราเป็นเสนอเป็นตัวแถมนะครับวันนี้ขออนุญาตบอกโปเลยนะคร
2: ับ ได้เลยค่ะ
10: โปของเราก็คือไชโปฝอยนะครับ12ซองนะครับซองละ200กรัมนะครับแถมด้วยไชเท้าดองสดรุ่นออริจินอลกับรุ่นยำนะครับในราคาเพียง790บาทนะครับถ้าสนใจก็โทรเลยนะครับ02-114-3330ครับหรือทัก LINE แอดมานะครับ
3: มีแถมให้ด้วยนะคุณผู้ชมราคานี้ฮะเราราคานี้จริงๆเหรอ
2: ราคานี้12ถุงแถมฟรีอีก2กระปุกเป
3: ็
2: นใช้เท้าดองใช่ไหมคะ
10: เป็นหัวใจเท้าดองครับก็คือหัวใจโป้นี่แหละครับ
2: ค่ะอีก2กระปุกอันนี้ถ้าในถุงนึงอย่างเงี้ยเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
10: ในถุงเก็บได้นาน10เดือนนะครับแต่แนะนำว่าถ้ารับไปก็ครับอยากให้มันอร่อยขึ้นนะครับก็ควรเก็บในตู้เย็นนะครับผม
2: อ๋อเข้าตู้เย็นได้เลย
10: ใช่ครับถ้าเก็บในตู้เย็นก็จะเก็บได้นานขึ้นด้วยแล้วก็มันจะความสดอะไรมันก็จะดีกว่าไว้ข้างนอกครับ
2: แล้วเป็นถุงแบบซิปล็อกด้วย
10: ใช่ครับ
2: ก็คือแบ่งกินได้จะก
10: ิน
2: ก็ค่อยตักออกมาแล้วก็ซิปล็อกเก็บไปแช่ตู้เย็นได้เหมือนเดิม
3: บ้านไหนชอบข้าวต้มดิฉันแนะนำมีติดบ้านไว้ดีที่สุดเ น
2: ี่
3: ยดิฉันนั่งกินหอมอร่อยนี่กระแกะจากซองพิสูจน์ให้ดู
10: จะให้ดูว่าได้1ซองได้เยอะขนาดไหนนะครับ
2: ค่ะ1ซองคือ200กรัม
10: ครับ
2: โปรโมชั่นคือ12ซองนะคะรับไปเต็มๆ
10: ใช่
2: แล้วจริงๆมันเอาไปทำได้หลายเมนูนะแม่ปกติเราก็กินว่าข้าวต้มก็กินเชฟโบธรรมดาแต่เนี่ยค
3: ุ
2: ณเปเขาไปผัด
3: มาทำหลายเมนูอ่ะนี่ฮะถุงนึงใหญ่
2: เยอะมาก
10: น
2: ี่
10: นะครับ
3: ฉันว่าฉันกินได้หลายมื้อมาก
2: จริงหลายมื้อหลายมื้อเลยเนี่ย
10: ให้ดู
3: คุ้มค่ามากเลย
10: กินได้ทั้งบ้านนะครับแล้วก็ไปแบ่งข้างบ้านได้ด้วยนะครับเป็นของฝากยิ่งช่วงนี้มหันตภัยมานะครับเราก็เก
2: ็
10: บไปด
2: ้
10: วย
3: เออ
10: เก็บได้ด้วยแล้วก็นี่จุ่ๆอย่างนี้เลยครับตัว1ซองนะครับ
3: 1ซองอย่างนี้ถ้าไม่ได้แช่เย็นหรือทำอะไรกี่ร้านกี่เดือน
10: 10เดือนครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้ามีหมดก็ปิดซิปล็อกแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นครับผม
2: จริงๆทำได้หลายเมนูเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณเป๊กเอามาผัด
3: มีอะไรบ้าง
2: ให้ดู
10: อันนี้เทช่วงเจเราก็เลยทำเมนูเจมานะครับจะเป็นไชโป้คลุกงานะครับกับอีกเมนูนึงคือในหน้าเจก็น่าจะมีเกือบทุกร้านเจก็คือไชโป้ผัดเห็ดหอมครับ
3: หอมมาก
10: ครับส่วนถ้าคนที่ไม่ได้ทานเจเมนูคลาสสิกสุดก็ของไชโป้คือไชโป้ผัดไข่นะครับ
3: เมนูประจำอีฉันเลยน่ะ
10: ครับ
3: ไชโป้ผัดไข่เมนูประจำคิดอะไรไม่ออกไชโป้ผัดไข่ไว้ก่อนเลยนะฮะในการให้คุณมาทำตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็ขายดิบขายดีอยู่แล้วแต่วันนี้คุณให้โปรขนาดนี้คุณใจปั้มมากเลยนะ
10: ครับอยากให้ทุกคนได้ลองทานนะครับไชโป้ของเราก็เราคัดสรรอย่างดีนะครับเราเนื่องจากว่าประสบการณ์ที่ทำมา50ปีเราแก้จุดบอดของในบิสเนสนี้เรื่องของความสะอาดเรื่องของอะไรโรงงานสะอาดได้รับมาตรฐาน GHP นะครับเราล้างด้วยเครื่องล้างระบบโอโซนนะครับแล้วก็เวลาการดองเราดองในระบบปิดก
3: ็
10: คือดองแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยนะครับ
2: ค่ะ
10: แล้วก็ส่วนประกอบในการดองเราไม่ได้ใช้เกลือธรรมดาเราใช้ดอกเกลือ แล้วเราน้ำตาลที่ใช้เราใช้น้ำตาลไม่ฟอกสี
2: ค่ะ
10: ครับ
3: ไม่
10: แต
3: ่
10: งก
3: ลิ
10: ่นไม่แต่งสีนะครับเราใส่ใจมากเพื่อได้รับมาตรฐาน GHP นะครับรวมถึงว่าเนื่องจากว่ามันเป็นของดังประจำสุรินทร์เราก็เลยได้รับรางวัลจากผู้ว่านะครับได้รับรางวัลสุรินทร์เบสด้วยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวด้วยครับ
2: นี่การันตีขนาดนี้รางวัลมากมาย
3: ต้องซื้อ
2: นอกขายมา3เจเนอเรชั่น50กว่าปีแล้ว
3: เอางี้ขอพูดในนามของคนที่ลงพื้นที่ชายแดนทำไมวันเนี้ยทางเนี้ยจะต้องมาเจอทุกท่านเพราะว่าต้องเข้าใจว่าพอมีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วส
2: ุ
3: ร
2: ิน
3: ทร์คนไปเที่ยวน้อยลงค่ะอันนี้ต้องพูดตามตรง
10: เยี่ยมมาก
3: คนสุรินทร์คือคนไปเที่ยวจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดที่อยู่ชายแดนอะลดลงแบบเห็นได้ชัดคือบางตาไปเลยแล้วก็ยังไม่มั่นใจหรืออะไรก็ตามดังนั้นนี่คือความจำเป็นว่าเขาคือโรงงานที่ดูแลชาวบ้านแถวนั้นด้วยให้มีรายได้ยังต้องเดินต่อในความเป็นโรงงานของเขาดังนั้นนี่คือของดีของจังหวัดสุรินทร์ที่อยากให้คุณได้ช่วยกันอุดหนุนและส่งไปถึงบ้านคุณเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปถึงที่จังหวัดสุรินทร
2: ์
3: นะเพราะดิฉันก็เพิ่งไปช่วยน้องช้าง300กว่าเชือกมานะที่นั่นเพราะว่าเขาไม่มีนักท่องเที่ยวหรอกอาหารไม่พอดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าวันนี้มาถึงที่แล้วค่ะและของเนี้ยติดบ้านได้นะคะไม่รู้จะยังไงก็ตามแต่บุ๋มเชื่อว่าต่อให้น้ำไม่ท่วมคุณก็กินได้เพราะเป็นอาหารประจำอยู่แล้วแบบใครกินข้าวต้มก็ทำผัดคงผัดไข่ง่ายสุด
2: โปรโมชั่นอีกทีนึงค่ะ
10: ได้ครับโปรโมชั่นนะครับไชโป้หวานนะครับชนิดฝอยนะครับ12ถุงถุงละ200กรัมนะครับแถมฟรีนะครับไชโป้ดองสดนะครับรสต้นตำรับกับรสยำนะครับอีกอย่างละกระปุกนะครับในราคาพิเศษเพียง790บาทนะครับสนใจก็โทรเลยนะครับ02-114-3330นะครับหรือทักมาในไลน์แอดได้เลยนะครับ
3: คุณเป็นกำลังตกใจฉัน
2: แม่บุ๋มก็คือจ้วงจากในซองแล้วนะคะเป็นยังไงคะของแบบ
3: ไม่เราไม่เชื่อไงเพราะว่าอันนี้เขาอาจจะผัดมาให้ได้รสชาติแต่เมื่อกี้ยกจานมาคุณเป๊ก
2: ออริจินอลเป็นยังไงคะแม
3: ่ออริจินอลคุณผู้ชมคือแค่ใส่ไข่ตอกเข้าไปแล้วผัดอร่อยเลย
2: จบเลย
3: แทบไม่ต้องปรุงผมพูดคำนี้เลยนะ
2: จริง
3: ๆแทบไม่ต้องปรุง
2: อร่อยแล้วอ
3: ่
2: ะ
3: อร่อยแล้ว
10: จุดเด่นของเราอีกอย่างนะครับก็คือเราสะอาดไม่ต้องล้างเพื่อที่จะ
2: ทานได้เลย
10: เพราะว่าการไปล้างเนี่ยรสชาติมันก็จะอาจจะเพี้ยนกันครับ
2: อันนี้คือเรียบร้อยรสชาติแค่ ฉีกซองใส่จานทานได้เลย
3: ใส่ไข่อร่อย

0: เลย
1: เนาะ
2: ที่เบื่อมาแล้วไง
1: เนี่ยแล้วพอเอาไปทำหลายเมนูอะอย่างเมนูแบบเหมือนอันนี้น้ำมันงาใช่ไหมคะ
3: ครับคลุกน้ำมันงา
1: คลุกน้ำมันงาก็กลายเป็นเหมือนเครื่องเคียงเกาหลีไปเลยนะแม่อร่อยนะ
2: เหม
1: ือ
2: นมากอร่อยมากนะคะแล้วก็อันนี้แม่ชอบอันนี้ด้วยนี่กับเห็ดหอมเนี่ยอร่อยสุดๆเลย
1: เหมาะมากช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้
2: คุณผู้ชมจะหมดเวลาแล้วนะสั่งได้สั่งกดได้กดนะคะ02-114-3330 02-114-3330ทำไมบุ๋ม

0: เป็นคำขวัญของจังหวัดเลยมาถึงที่แล้วค่ะคุณผู้ชมมาถึงหน้าจอแล้วแล้วทั้งหมดที่เห็นเต็มหน้าจอเป็นแผงขนาดนี้12ถุงบวกอีก2กระปุก790บาทเท่านั
1: ้
0: นจัดส่งฟรีด้วยส่งทั่วประเทศได้ด้วยนะคะทุกอย่างแล้วมีบริการเก็บเงินปลายทาง02-114-3330 790บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะ
1: เก็บได้ถึง10เดือนของดีจังหวัดสุรินทร์แล้วก็โอท็อป5ดาวอีกต่างหากนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเป๊กมากๆเลยนะคะ
0: สู้ๆนะรีบโทรโดยด่วนนะคะ02-114-3330กดเบอร์โดยด่วนเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณมากๆและแน่นอนพรุ่งนี้กลับมาพบกับตรงบันเทิงกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ชาวบ้านอำเภอองครักษ์นครนายกกว่า500คนรวมตัวเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหลังเผชิญน้ำท่วมขังในพื้นที่นานเกือบ20วันนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion เวทีประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกขณะที่เนื้อหาประชุมเข้มข้นทิศทางเศรษฐกิจโลกและ AIปปช.แจ้งคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ล่าช้าแม้มีการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาก็ไม่มีผลทำให้คดีสิ้นสุดแต่เบื้องต้นเอาผิดได้แค่ระดับอธิบดีแต่ยังไม่ถึงนักการเมืองส.ส.รัฐมนตรีคาดต้นเดือนหน้าแจ้งข้อหาได้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณชมสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้จันทร์12ตุลาคม2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงพูนิพัฒน์และคุณวรรณะสิริวรรณนะครับวันนี้ Facebook Live เข้ามาคุยกัน9ข่าวค่ำได้ผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะคะเรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเรื่องของน้ำท่วมก็ต้องตามต่อนะคะแต่ว่าเราจะมาเริ่มจากกรณีเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นกันก่อนนะคะปปช.ได้ออกมาชี้แจงคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะว่าไม่ล่าช้าค่ะแม้จะมีการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาก็ไม่มีผลทำให้คดีสิ้นสุดหรือว่าหลุดความผิดไปต่างใดนะคะเบื้องต้นเอาผิดได้แค่ระดับอธิบดีค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถไปถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีก็คาดการณ์นะคะว่าต้นเดือนหน้าจะแจ้งข้อหาได้ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะพร้อมกับรองเลขาธิการนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์นะคะได้แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังจากที่มีการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากสำนักงานปปช.ได้ส่งสำนวนคดีดำเนินคดีให้อัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาฝากขังโดยคดีทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐต้องส่งสำนวนให้ปปช.ภายใน30วันคดีนี้พนักงานสอบสวนทำมาระยะหนึ่งแล้วนะคะทำให้ปปช.เหลือเวลาคุมตัวเพียงแค่3ผัดก็คือ36วันและตามป.วิอาญามาตรา87เมื่อครบกำหนดควบคุมตัวสูงสุด84วันก็ต้องปล่อยตัวทันทีค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าการปล่อยตัวไม่มีผลทำให้คดีสิ้นสุดหรือว่าหลุดพ้นจากความผิดเนื่องจากพยานหลักฐานยังมีแน่นหนาและมีมาตรการเฝ้าระวังถ้าหากมีพฤติการหลบหนีก็จะขอศาลออกหมายจับทันทีค่ะส่วนสาเหตุที่ทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันกรอบระยะเวลานะคะคุณผู้ชม

0: คือไม่ทันกรอบระยะเวลาในการคุมขังนะคะเพราะว่าปปช.เนี่ยกำลังไต่สวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งกระดานคือ 6,000 รายนะคะว่าบุคคล เหล่านี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับตัวการใหญ่คือใครใครสนับสนุนใครเป็นนายหน้าและใครเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลการสอบความยุ่งยากความซับซ้อนของเรื่องมันก็ค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่มาว่าต้องใช้เวลาค่ะไม่สามารถรีบทำเฉพาะบางส่วนเพื่อให้ส่งฟ้องทันได้เพราะว่ามันจะถือเป็นการตัดตอนคดีปัจจุบันภาพรวมคดีมีความคืบหน้าเชิงปริมาณประมาณ 40% นะคะแต่ว่าเชิงคุณภาพเนี่ยตัวการใหญ่มีหลักฐานค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่ะก็จะมีการสรุปข้อเท็จจริงว่าใครเกี่ยวข้องบ้างในส่วนไหนนะคะแต่ว่าโดยสรุปแล้วคุณผู้ชมคะก็มี4กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงกลุ่มคนจัดทำขบวนการทั้งหมดก็คือไม่ว่าจะแก้ไขคะแนนนะคะการดำเนินการเนี่ยอาจจะต้องมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีกลุ่มนายหน้าที่มีกว่า100กว่าสายนะคะแล้วก็กลุ่มผู้เข้าสอบกลุ่มนี้จะเยอะสุดค่ะเราก็คาดการณ์นะคะว่าน่าจะเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาได้ตั้งแต่ต้นเดือนหน้าก็คือพฤศจิกายนนะคะประมาณ 200-300 คนนะคะก็มีตัวการใหญ่ 20-30 คนมีเครือข่ายระดับนายหน้านะคะ110สายนะคะแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาข้อกล่าวหานะคะตัวผู้เข้าสอบที่ทำทุจริตเนี่ยก็ตรงนี้คุณผู้ชมคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นสมมุติการทุจริตของปี68นะคะท่านก็ยืนยันว่าคดีไม่ล่าช้าค่ะส่วนเส้นทางการเงินที่มีความซับซ้อนนะคะก็ได้ร่วมกับทางปปง.ตรวจสอบครอบคลุมถึงเงินดิจิทัลยึดอายัดทรัพย์สินไว้แล้วหลักร้อยล้านบาทปลายทางเส้นทางเงินไปสิ้นสุดแค่ระดับอธิบดีอดีตอธิบดี2คนนะคะหลักฐานเชื่อมโยงไม่ถึงนักการเมืองส.ส.รวมถึงรัฐมนตรีแต่คณะไต่สวนกำลังพยายามหาหลักฐานความเชื่อมโยงอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังเตรียมจัดหาพื้นที่ที่น่าเชื่อถือพร้อมกับเครื่องมือมาตรฐานตรวจข้อสอบอีก 800,000 แผ่นในอีก10วันข้างหน้าตอนนี้อยู่ระหว่างการหาสถานที่หาหน่วยงานที่จะตรวจนะคะก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปปช.จะเป็นคนควบคุมนะคะคาดการณ์ว่าจะเสร็จสิ้นใน10วันนับจากพรุ่งนี้นะคะก็ยืนยันนะคะว่าสำนวนที่ปปช.เสนอต่อศาลเนี่ยศาลที่พากษาลงโทษสูงสุดได้ถึง 90% ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าปปช.จะดำเนินคดีอย่างรัดกุมและเป็นธรรมค่ะ
1: ที่ยังสรุปสำนวนอะไรไม่ได้เพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตัวการใหญ่คือใครใครไปสนับสนุนใครเป็นเส้นเงินใครเป็นคนในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเป็นแบ่งรายละเอียดของผลการสอบผลคะแนนทั้งหมดเนี่ยครับผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คนท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ย 6,000 คนถ้าปปช.มีคนเยอะๆแป๊บเดียวก็เสร็จพยานหนึ่งคนท่านเชื่อไหมครับไม่มีพยานคนไหนในโลกที่บอกว่าผมกระทำความผิดครับพยานหนึ่งคนท่านต้องใช้หลักฐานอีก 4-5 ชิ้นเพื่อยันให้ได้ว่าเขากระทำความผิดครับขณะนี้เนี่ยในเรื่องของคดีนะครับเรายังสอบพยานไม่ครบทุกคน 6,000 คนนะครับแต่เรามีพยานหลักฐานอาจจะกล่าวได้ว่าเพียงพอที่จะดำเนินการได้ในบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวการใหญ่นะครับคำถามที่ทุกคนคาดหวังหรืออยากจะให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนให้ถึงตัวการใหญ่เนี่ยก็อาจจะออกมาในไม่ช้านะครับในเบื้องต้นเนี่ยตัวการใหญ่ที่สุดของปปช.ผมพูดได้ว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหลักฐานยังไม่ถึงนะครับ
2: คุณผู้ชมครับไปดูปฏิบัติการที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทลายเครือข่ายยาเสพติดในหลายพื้นที่แล้วจับผู้ต้องหารวมถึงยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากนะครับอย่างที่พิษณุโลกนะครับเจ้าหน้าที่จับได้ถึง3ล้านเม็ดด้วยกันกับ2ผู้ต้องหาถือว่าเป็นล็อตใหญ่เลยนะครับผู้จัดการตำรวจภูธรภาค6พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมแถลงผลการจับยาบ้า3ล้านเม็ดหลังจากเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจสภ.วชิรบารมีสกัดจับแล้วก็ยึดยาบ้าล็อตนั้นได้บริเวณหมู่ที่13ตำบลบ้านนาอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรนะครับการจับกุมนี้ก็มาจากการที่ทางตำรวจสภ.วชิรบารมีเนี่ยตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติดบริเวณด่านตรวจบ้านนาแล้วในระหว่างนั้นมีรถเก๋งสีขาวขับมาครับพอเห็นด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ขับบึ้นหนีไปด้วยความเร็วสูงฮะเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังติดตามกระชั้นชิดเพราะว่ามันแปลกๆเนี่ยนะครับ คนร้าย2คนพยายามขับรถหนีเข้าไปเส้นทางกลางทุ่งนาจนรถเนี่ยเกิดเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ก็เลยตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีแต่สุดท้ายก็ถูกจับกุมตัวเอาไว้ได้นะครับทราบชื่อคือนายพงศกรอายุ24ปีและคมศักดิ์อายุ30ปีตรวจสอบในรถเจอจริงๆฮะยาบ้าที่บรรจุกระสอบถึง15กระสอบรวมกว่า3ล้านเม็ดด้วยกันครับผู้ต้องหาทั้ง2รับสารภาพบอกว่ารับยามาจากลำปางครับมากระจายตามจุดต่างๆโดยมีรถนำทางคอยส่งพิกัดเส้นทางให้เป็นระยะระยะถ้าลำเลียงสำเร็จเนี่ยจะได้ค่าจ้างคนละ 100,000 เลยนะครับอันนั้นคือที่พิษณุโลกที่ทางเจ้าหน้าที่ตามสกัดจับได้ตั้งแต่ที่พิจิตรที่อำเภอวชิระบารมีนะฮะขณะเดียวกันครับที่หนองคายครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายชรันศักดิ์ศรีเครือเนตรนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมตำรวจทหารแถลงข่าวตรวจยึดยาบ้า2กระสอบ2กระสอบเนี่ยถึง 594,000 เม็ดมูลค่า 29,700,000 ด้วยกันครับนี่ก็เป็นอีกล็อตใหญ่มูลค่าเยอะเลยนะฮะหลังจากที่ทางทหารกองบังคับการควบคุมที่2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนำกำลังเข้าปฏิบัติการช่วง 5 ทุ่มของคืนวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเจอเรือหางยาว1ลำครับข้ามแม่น้ำโขงมาเทียบบริเวณริมตลิ่งแล้วโยนวัตถุต้องสงสัยลงในพงหญ้าจากนั้นก็รีบหันหัวเรือกลับไปทีนี้เจ้าที่ซุ่มอยู่เห็นจะเลยฮะก็ตามไปดูวัตถุต้องสงสัยนี้นะครับพบเป็นกระสอบสีดำ2กระสอบข้างในเนี่ยเป็นยาบ้าครับประทับตรารูปนกอินทรีแดงแล้วก็มีอักษร The Base ยาบ้าปั๊มตัวอักษร Y เป็น Y1 เนี่ยนะฮะนี่ฮะจำนวน101เม็ดประมาณ 594,000 เม็ดนะครับจำนวน101มัดเม็ดก็คือ594,000เม็ดนะครับก็เลยตรวจยึดไว้ก่อนที่จะส่งมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนสภ.บ้านเดือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะหลายจังหวัดคุณผู้ชมตอนนี้ยังเจอผลจากเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่เลยนะคะที่หนักหนาสาหัสวันนี้นะคะพาไปดูที่ปทุมธานีกันก่อนนะคะชาวอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะเขาก็รวมตัวกันกว่า500คนนะคะเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12ปทุมธานีเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมยอมถอยค่ะขอรอดูผลถึงวันพุธนี้นะคะส่วนทางบิ๊กแจ๊สเองก็สั่งเร่งสูบน้ำจากรังสิตลงเจ้าพระยาเพื่อเตรียมพร้อมช่วยชาวนครนายกแล้วนะคะกลุ่มชาวบ้านกว่า500คนค่ะคุณผู้ชมคะจากจังหวัดนครนายกและปทุมธานีก็ไปรวมตัวกันที่ประตูระบายน้ำคลอง12ที่ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีนะคะเพื่อไปกดดันให้ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำเร่งผันน้ำผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะคะการเจรจาเป็นไปอย่างเคร่งเครียดค่ะนายสุชาติกีรพันธ์แกนนำชาวบ้านก็ได้เจรจากับนายสมชายรังสิวัฒนศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักและกรมชลประทานขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อระบายน้ำผ่านระบบคลองรังสิประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
3: ลดลงได้ครับนะบอกผมมีทาง
4: ไม่ได้ว่าอะไรเลยให้ผมระบายมั่งยอมรับกันหมดแล้วเนี่ยไม้ดอกไม้ประดับบ้านช่องนี่ยังไม่ได้เลยไปถามสิเนี่ยไปสัมภาษณ์สิน้ำท่วมยังเหม็นก็เหม็นจะเอาไงผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะขอให้เปิดหน่อยแค่นั้นน่ะที่พี่น้องมาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปปลุกนะเขามากันเอง
3: ผมเข้าใจผมอะผมตัวของผมนะผมว่าน่าจะระบายบ้างเพราะผมก็เป็นคนบึงพ่อไห่แต่อยู่ในหมู่2ไอ้1 2 3 4 5 6
5: ครับ
3: ผมเดือดร้อนแค่6หมู่เท่านั้น
5: ครับ
3: แต่ผมไม่มีคนไปดูแลผม
5: ครับ
3: แต่ถ้าผมมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยในหลวงอ่ะรัชกาลที่9ท่านทำไว้ดีมาก
5: ค
3: ือคลองรังสิตไปถึงนครนายกอ่ะ
5: ค
3: ือมันจะมีคลองซอยทุกซอยแต่ตอนเนี้ยคลองซอยอันเนี้ยมันเข้าไม่ได้เลยเพราะมันมาติดตรงนี้ตรงคลอง12
5: คร
3: ับอันนี้เดือดร้อนมากที่สุดคือตั้งคลอง13ไป
5: ครับ
3: นะ
5: ครับ
3: โอเคครับผม
6: คืออันนี้ผมก็มาดูตั้งแต่กำลังติดเนี่ยจะประตูปากคลองเนี่ย
0: นี่นะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นช่วงจังหวะที่มีการเจรจากันก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียดนะคะคุณผู้ชมคะระหว่างแกนนำชาวบ้านนะคะกับทางนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักแล้วก็กรมชลประทานด้วยนะคะจากนั้นค่ะทั้งหมดรวมถึงทางชลประทานก็ได้นั่งเจรจาพูดคุยกันโดยทางชลประทานเขาชี้แจงนะคะว่าไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้เต็มที่ค่ะเพราะว่า กลัวนะคะว่าจะไปกระทบกับพื้นที่คลอง8ถึงคลอง12ในเขตปทุมธานีรวมถึงมวลน้ำเนี่ยอาจจะไหลย้อนกลับเข้าสู่พื้นที่คลอง13ก็เลยจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดภายใน2ชั่วโมงค่ะแต่ว่าคุยไปคุยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะที่สุดแล้วนะคะที่ประชุม

0: ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นปรับแผนระบายน้ำเฉพาะหน้าโดยเฉพาะการทดลองเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้งหมด2บานบานละ10เซนนะคะเป็นเวลา2ชั่วโมงพร้อมกับปรับลดระดับไซฟอนคลอง13ลง20เซนค่ะแล้วก็เปิดบานประตูน้ำคลองตันเพื่อดึงน้ำออกก่อนที่จะปิดประตูคลอง12ลงเพื่อประเมินผลเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมนะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ค่อนข้างพอใจแล้วก็ยอมแยกย้ายโดยขอรอดูสถานการณ์ระดับน้ำจนถึงวันพุธนี้ค่ะถ้าหากน้ำยังไม่ลดก็จะเรียกร้องให้เปิดประตูน้ำอีกครั้งค่ะส่วนทางด้านของพลตำรวจโทคำรณวิทุพกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีที่เดินทางตามมาภายหลังนะคะก็บอกว่าได้เร่งสูบน้ำในพื้นที่รังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมวลน้ำที่มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนครนายกนะคะพร้อมกับกำชับท้องถิ่นแถบคลอง8ถึงคลอง11ให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะจากเหตุการณ์ที่ปทุมธานีและนครนายกนะคะคุณผู้ชมเราไปกันที่พระนครศรีอยุธยาค่ะจากภาพมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันยังมีมวลน้ำที่กระจายเต็มพื้นที่ในหลายชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้ว่าล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเขื่อนพระราม6ระบายอยู่ที่605ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ตามค่ะแต่มวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลมารวมกันที่บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงก็ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่องอย่างที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะคะเป็นพื้นที่หมู่6ของตำบลวัดยมอำเภอบางปะอินดูจากภาพนะคะบ้านเรือนแล้วก็ถนนเข้าออกชุมชนถูกน้ำท่วมสูงค่ะบางจุด1เมตรและบางจุดสูงถึง2เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรแทนรถยนต์นะคะการเดินทางเข้าออกค่อนข้างยากลำบากค่ะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกนะเพราะว่าก็กังวลนะคะว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะบางคนเนี่ยต้องพายเรือไหลถึงเกือบ1กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะ
1: แล้วน้ำมันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ประมาณวันที่24กันยา
1: ขึ้นมา
2: ครับคือขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ได้ขึ้นอย่างแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนเนี่ยน้ำมันจะค่อยๆแต่มาวันนี้อยู่ๆมันขึ้นพรวดเต็มถนนเลยคือผมอยู่มาแต่ก่อนเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะค่อยๆมาแต่มาปีนี้อยู่ๆมันขึ้นก็ขึ้นพรวดมาเลย
1: สูงประมาณเท่าไหร่พี่ที่เราเห็นนะที่มันเห็นมันกระตาว่ามันขึ้นเยอะ
2: ที่ขึ้นเยอะนะถ้าหน้าบ้านผมเนี่ยประมาณเนี่ยตอนเนี้ย
1: กับเมตร
2: หน้าบ้านผมเนี่ยลงไปกันเนี่ยเกือบเมตรน่าจะเมตรกว่าด้วยเฉพาะหน้าบ้านเพราะตอนนี้น้ำมันเยอะแหละ
1: ก็คือพูดเดียวเมตรนึงเลย
2: ไม่ใช่ฮะมันจะค่อยๆขึ้นมาแต่ตอนนี้เมตรนึงแต่ตอนนั้นขึ้นน่ะอยู่ประมาณนี้ฮะ
3: อ๋อคือก็ขึ้นมาว่าขึ้นวันนึงอะนะ
2: ครับเนี่ยอยู่ประมาณนี้ผมก็ลดออกได้ไม่ทัน
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ข้างในเป็นไงมัน
2: คือตอนนี้น้ำมันจะทรงตัวฮะคือตอนช่วงสักประมาณกลางคืนน้ำจะขึ้นมาประมาณนี้ฮะแต่พอเช้าเนี่ยน้ำจะลงไปประมาณ20เซน
0: ส่วนที่คลองข้าวเม่าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันนะคะซึ่งก็ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็เน่าเสียด้วยนะคะวันนี้เขามีกิจกรรมนำจิตอาสาร่วมฟื้นฟูคลองที่ท่าน้ำหน้าวัดสะแกค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลพร้อมกับทางผู้ว่าจังหวัดรวมถึงจิตอาสาร่วมกันโยนลูกบอล EM แล้วก็ฉีดน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองข้าวเม่าหลังจากที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังนานค่ะจนมันส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็กระทบกับชุมชนนะคะคาดว่าประมาณ1สัปดาห์ค่ะเมื่อระดับน้ำเจ้าพระยาลดลงก็จะสามารถเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเสียออกได้ส่วนระยะยาวก็เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาถาวรแล้วค่ะจากอยุธยานะคะเราไปทางซีของตะวันตกบ้างนะคุณผู้ชมคะไปที่กาญจนบุรีนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าหลังจากที่ฝนตกหนักนานกว่า3ชั่วโมงในพื้นที่ตัวเมืองกาญจนบุรีค่ะก็ทำให้มวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมถนนสายบายพาสและถนนแสงชูโตสูงกว่า1เมตรเลยทีเดียวนะคะรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ค่ะเครื่องยนต์ดับจอดเสียเยอะมากค่ะพ่อค้าแม่ค้าบอกเลยนะคะว่าทำธุรกิจที่นี่มา40ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะน้ำลดลงทั้งหมดแล้วค่ะท้องฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วและสถานการณ์ก็เริ่มกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วค่ะขยับไปที่ราชบุรีกันบ้างนะคะคุณผู้ชมล่าสุดฝนหยุดตกแล้วนะคะทำให้น้ำเริ่มลดระดับลงบางจุดค่ะแต่ว่าทางสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีก็ยังคอยแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะค่ะทำให้มวลน้ำสะสมได้ไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาโดยเฉพาะลำคลองพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างคลองอ่างทองหนึ่งนะคะอยู่ที่ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองตอนนี้มวลน้ำป่าเนี่ยได้ไหลหลากลงมาจนเอ่อล้นตลิ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา

0: แล้วก็ไหลเข้าท่วมกลางดึกบ้านเรือนโบราณสถานรวมถึงโรงเรียนจมน้ำค่ะบางคนก็ขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันนะคะแล้วก็มีข่าวเศร้าก็เพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยตายกันเยอะมากคุณผู้ชมลงใต้ไปดูภูเก็ตกันบ้างนะคะวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็คือคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็ประชุมติดตามความพร้อมรับมือภัยน้ำท่วมนะคะสั่งการ10มาตรการด่วนเลยค่ะทั้งการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเคลียร์จุดท่วมซ้ำซากนะคะรวมถึงเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็ศูนย์พักพิงให้พร้อม 100% ย้ำด้วยนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้รู้ล่วงหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อลดความกลาหลและป้องกันความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดูภาพใหญ่กันบ้างนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัยเริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมก็ได้ชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีที่บริหารจัดการระบายน้ำท่วมขังจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วค่ะพร้อมกับนั้นยังได้สั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแข่งกับเวลาพร้อมกำชับปภ.แล้วก็ผู้ว่าทางภาคใต้นะคะให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทั้งแจ้งการเตือนภัยทั้งการอพยพกลุ่มเปราะบางรวมถึงเครื่องจักรกลอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: และหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพปีนี้นะครับหลายครอบครัวจะมองหาลู่ทางที่ทางใหม่ไปเลยเพื่อหนีน้ำท่วมเนี่ยนะครับและหนึ่งในหมุดหมายที่ได้รับความนิยมและมีศักยภาพสูงยกให้เชียงใหม่นะครับเพราะว่าหลายทำเลทองของที่เชียงใหม่ก็เริ่มได้รับความสนใจนะนะฮะไม่ใช่เฉพาะในเชียงใหม่มีขอนแก่นด้วยเนี่ยนะครับดูภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เชียงใหม่กันก่อนเริ่มสัญญาณคึกคักขึ้นครับข้อมูลจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่เปิดเผยว่าหลังจากน้ำท่วมกรุงเทพปีนี้ครับหลายคนที่พอมีกำลังทรัพย์เริ่มมองหาที่อยู่อาศัยใหม่หนีน้ำท่วมครับโดยเฉพาะเมืองที่มีศักยภาพสูงอย่างเชียงใหม่เพราะว่ามีครบทั้งในแง่ของความสะดวกสบายมีธรรมชาติที่สวยงามที่สำคัญที่ดินบ้านคอนโดหลายทำเลหลากราคาส่วนตึกสูงในเชียงใหม่ก็ยังมีโครงสร้างที่ปลอดภัยรองรับการเกิดแผ่นดินไหวนะครับขณะที่การเลือกย้ายมาเชียงใหม่เพื่อหนีน้ำท่วมอันนี้อาจจะต้องสอบถามคนท้องถิ่นเรื่องสภาพพื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเพราะว่าบางพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องน้ำหลากนะครับรวมถึงระบบการขนส่งสาธารณะที่ยังไม่ครอบคลุมปัญหาฝุ่นด้วยฝุ่นที่เชียงใหม่เนี่ยก็กระเทือนกับชีวิตแล้วก็สุขภาพแต่ว่ามันก็มาในบางโซนบางเดือนที่เป็นเรื่องของฝุ่นเนี่ยนะฮะเรื่องนี้มีมองจากทางดร.วสินทร์เลิศเกียรติดำรงหนึ่งในบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ของเชียงใหม่ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันครับราคาที่ดินบ้านคอนโดปรับตัวสูงขึ้นบ้างในบางทำเลรวมไปถึงราคาวัสดุก่อสร้างที่ยังปรับตัวสูงขึ้นจากผลพวงตะวันออกกลางที่มีสถานการณ์สงครามยังปะทุเดือดแล้วก็แรงงานที่ขาดแคลนแต่ก็ยังเชื่อว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่ศักยภาพสูงสำหรับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตครับ
2: ในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อมั่นระยะยาวนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่อยู่อาศัยในภาคกลางหรือภาคใต้นะครับที่มีพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเพราะฉะนั้นในระยะยาวถ้าใครสามารถสร้างบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ผมว่าก็เป็นโอกาสแล้วก็ในระยะยาวที่ดินของทางเหนือเนี่ยนะครับก็น่าจะมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆจากการปรับตัวของราคาของกรมธนารักษ์ความเจริญอินฟราสตรักเจอร์ของวงแหวนทุกเส้นนะครับพับลิกทรานสปอร์ตรวมทั้งสนามบินที่กำลังขยายนะครับก็น่าจะเป็นตัวส่งเสริมที่ทำให้ในส่วนของราคาอสังหาและที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับสูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเร่งการตัดสินใจนะครับทำให้คนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชียงใหม่ก็มีจุดอ่อนเรื่องมลพิษนะครับอย่างสัปดาห์ก่อนทางจังหวัดก็มีการประชุมกันเรื่องฝุ่นควันซึ่งเราก็มีการวางแผนระยะยาว
1: เช่นเดียวกับที่ขอนแก่นนะครับทางประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นนายนพพลเกษมสรรณะอยุธยาเปิดเผยครับว่าหลังจากเกิดวิกฤตน้ำท่วมในกรุงเทพแล้วก็บางพื้นที่ของภาคกลางครับเริ่มมีกระแสความสนใจย้ายถิ่นฐานมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นนะครับขอนแก่นก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพรองรับทั้งทางด้านที่อยู่อาศัยการทำงานการลงทุนที่สำคัญมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างโรงพยาบาลศรีนครินทร์กำลังพัฒนาสู่การเป็น Medical Hub นะครับขนาด 5,000 เตียงพร้อมกับการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีโปรตรอนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเป็นเครื่องที่2ของไทยก็เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาเฉพาะทางด้วยนะครับ ทำเลที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นย่านกังสดานใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโดยราคาที่ดินบางพื้นที่ในย่านนี้เนี่ยอยู่ที่ไร่ละ 70-80 ล้านนะครับรวมถึงย่านถนนสีจันทร์แล้วก็แนวถนนมิตรภาพอันนี้ก็เป็นที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันครับอีกทั้งขอนแก่นมีถนนมิตรภาพซึ่งเป็นเส้นทางเหมือนเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะโครงข่ายถนนมอเตอร์เวย์ M6 จากนครราชสีมาที่จะเชื่อมมาถึงที่ขอนแก่นก็จะทำให้กรุงเทพขอนแก่นเนี่ยนะครับลดเวลาเหลือเพียง4ชั่วโมงอันนี้ในวงเล็บนะจากปกติใช้เวลา 6-7 ชั่วโมงนี่ไม่นับรวมหน้าเทศกาลนะบวกยาวเลยที่บอกถนนมิตรภาพเนี่ยนะฮะมิตรภาพจริงๆโดยเฉพาะช่วงเทศกาล
0: คุณสุธิวัฒน์รู้ดีเพราะว่าบ้านอยู่ขอนแก่น
1: ออกไกลมากนะไกลมากคือคนก็เลยใช้บริการเรื่องของเครื่องบินไง
0: ใช่
1: แต่อันนี้คือถ้ามี M6 ต่อมาก็จะสะดวกมองว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้าขอนแก่นน่าจะมีการขยายตัวมากขึ้น
0: ใช่ครับแล้วค่ะคุณผู้ชมคะก็จับตากันดูนะคะพอจบช่วงน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของที่ดินนะหมู่บ้านไหนท่วมไม่ท่วมบ้างนะคะช่วงนี้ตรวจสอบอากาศเพิ่มเติมกันหน่อยคุณผู้ชมคะจากคุณวรรณิษฐาสมัครสรุปในลมฟ้าอากาศค่ะ
3: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: สวัสดีค่ะมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันกับหน่วยแน่วันนิสาค่ะในช่วงสัปดาห์นี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูค่ะโดยประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่12นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมค่ะโดยวันนี้ค่ะในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะคือในพื้นที่ของภาคใต้ส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะ13ตุลาคมที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหลายภูมิภาคเลยนะคะได้แก่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและที่ภาคใต้ค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณนี้มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ20ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนที่ภาคอีสานนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ10ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ20ถึงร้อยละ30นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะลงใต้ไปฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนมากหน่อยนะคะฝนอยู่ที่ร้อยละ70และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ70และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาค่ะส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด27องศาสูงสุด35องศาคุณผู้ชมคะในช่วงสัปดาห์การประชุม AM 2026ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้กรุงเทพมหานครยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ13ถึง14ตุลาคมค่ะเพราะว่าฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะมากถึง170ของพื้นที่เลยค่ะและอาจมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นในช่วงวันที่15ถึง18ตุลาคมฝนมีแนวโน้มลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะเพราะฉะนั้นควรเผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรกันด้วยนะคะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ชมวันนี้กรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทหลังจากปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เวลา9โมงเช้าที่ผ่านมาโดยทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา4โมงเย็นและคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาติดตามกันใหม่นะคะคุณผู้ชมกับลมฟ้าอากาศส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ
3: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศวันแรกนะครับของการเริ่มประชุม AM 2550

0: 2026นะครับหรือว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าทีมข่าวของเรามีบรรยากาศให้ติดตามกันครับ
1: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ
5: ่
6: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้า
7: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: ยูโรปา

0: ทุกเวลาย
1: ูโร
2: ของคุณป้าครับ
3: ป้าเหรอ
4: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
10: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: วันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับเน้นเรื่อง AI โดยเฉพาะเลยครับผลกระทบต่อภาพของตลาดแรงงานโลกขณะเดียวกันไทยเราก็ชูยุทธศาสตร์นะครับในการใช้ AI ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงพาไปดูเมนูอาหารด้วยครับที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นมานำเสนอในเวทีนี้ด้วยนะครับไปติดตามพร้อมกันจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์รายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เลยครับเชิญครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ AI นะคะเป็นหัวข้อใหญ่ค่ะในการประชุมวันแรกในวันนี้ค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion อีกด้วยค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีค่ะปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilienceพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการค่ะ
2: ได้พบกับประธาน World Bank กับประธาน IMF นะครับทั้งสองท่านก็ได้แสดงความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของทางกระทรวงการคลังนะครับในนามของรัฐบาลไทยและประเทศไทยทุกคนทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาตินะครับเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทย
1: โดยก่อนพิธีเปิด Thailand Pavilion อย่างเป็นทางการนายวิรไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาสื่อเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมให้ข้อมูลแนวคิดการจัดนิทรรศการที่ล้อไปกับธีมงานหลัก Empowering People Building Resilience โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาถ่ายทอดสู่ประชาคมโลกเนื้อหาหลักๆของนิทรรศการประกอบด้วย5แนวทางสำคัญค่ะได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่จากจุดเล็กๆการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นภายใต้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการแก้มลิงและการปลูกหญ้าแฝกตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องบอกว่าสื่อมวลชนทั่วโลกนะคะที่ลงทะเบียนร่วมการประชุมและร่วมกิจกรรมซึ่งบมจ.อสมท.เองค่ะรับหน้าที่สำคัญครั้งนี้ในฐานะ Official Media Partner ค่ะเพื่อเป็นสื่อกลางถ่ายทอดข้อมูลและเชื่อมโยงการประชุมระดับโลกสู่ประชาคมนานาชาติผ่านสื่อทั้งโทรทัศน์วิทยุสำนักข่าวไทยและสื่อดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและรวมสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพเวทีสำคัญระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์ค่ะ
3: ในฐานะ Official Media Partner ครับอสมทเองก็เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังประชาคมโลกแล้วก็ประชาชนประเทศไทยครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการสื่อสารงาน IMF World Bank ครั้งที่2026ครั้งนี้ครับอยากให้ประเทศไทยไปสู่สายตาโลกครับแล้วก็ให้ประชาคมโลกได้เห็นศักยภาพในประเทศไทย
1: สำหรับประเด็นไฮไลท์การประชุมในวันนี้คือการขึ้นเวทีของคุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเวทีเรือธงหัวข้อ Small AI More and Better Jobs ที่ชูยุทธศาสตร์ไทยมุ่งใช้ AI ยกระดับงานเดิมสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้ทุกคนภายใต้แนวคิด AI in all AI in AI และ AI for allโดยนำ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มผลิตภาพและโอกาสเข้าถึงสินเชื่อพร้อมพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงลดต้นทุนการเข้าถึง AI ของ SME และสตาร์ทอัพพร้อมย้ำนะคะว่าการส่งเสริม AI ต้องควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลโดยผลักดันความร่วมมือระหว่างองค์กรการเงินระหว่างประเทศและนานาประเทศค่ะด้านคุณคริสตารินากอเกียว่ากรรมการจัดการ IMF เตือนนะคะว่า AI เปรียบเสมือนสินมือค่ะคาดว่าจะกระทบงานทั่วโลก 40% โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ พร้อมแนะรัฐบาลปรับระบบการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานค่ะขณะที่คุณอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกมองว่าเยาวชน 1,200 ล้านคนที่จะมีอายุครบ18ปีในอีก15ปีเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการพัฒนาแรงงานพร้อมชู Small AI เพิ่มผลิตภาพและสร้างงานในภาคเกษตรสาธารณสุขและภาคธุรกิจค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะประธานาธิบดีสิงคโปร์เตือนว่า AI อาจขยายช่องว่างระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการจ้างงานหากไม่มีมาตรการรองรับพร้อมชี้ว่าโอกาสสร้างงานใหม่ในภาคการผลิตพลังงานสีเขียวสาธารณสุขและธุรกิจรายย่อยที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะไฮไลท์สำคัญก็คือการเสวนาในหัวข้อ Building Resilience in a Fragmented World นะคะเวทีที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและความร่วมมือหลังจากการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะมาที่เรื่องอาหารกันบ้างค่ะต้องบอกว่าเมนูอาหารในการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการนำวัตถุดิบไทยจากทั่วประเทศค่ะเพื่อผลักดันสินค้าไทยสู่สายตาชาวโลกไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจามรกฤษฎาวภาค่ะ

0: รถเข็นผลไม้ไทยอีกหนึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทยถูกนำมาเข็นเสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มที่กำลังจะทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมถ่ายทอดเรื่องราวของแผ่นดินไทยผ่านรสชาติอาหารที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนไฮไลท์ที่เชฟจัดทำเมนูพิเศษขึ้นเพื่อต้อนรับแขกคนสำคัญคือการนำปลานิลปลาน้ำจืดของไทยนำมาดรายเอจลนไฟเสิร์ฟคู่กับซอสมิโซะจากเขาใหญ่ยกระดับปลาน้ำจืดของไทยเทียบเท่าปลาทะเล
1: ต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ครับว่าความพิเศษของการจัดแอนนูลปีนึงปี2026เนี่ยมันอยู่ที่การที่เรานำวัตถุดิบหลากหลายชนิดจากแต่ละภูมิภาคเนี่ยเข้ามาอยู่ในงานต้องเรียนตามตรงว่าการได้รับโจทย์ของงานครั้งนี้เนี่ยมันเป็นงานประชุมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีเวลาในการรับประทานอาหารค่อนข้างมากแต่ละห้องประชุมแต่ละหน่วยงานจะมีเซสชันที่จะต้องเซสชันต่อเซสชันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางเมนูจะต้องวางเมนูค่อนข้างระมัดระวังอาหารต้องกระชับอาหารจะต้องไม่ซับซ้อนมากจนเกินไปแต่แน่นอนว่าเราก็จะต้องมีในเรื่องของสามารถสอดแทรกวัตถุดิบของความเป็นไทยได
0: ้นอกจากนี้วัตถุดิบพื้นถิ่นก็ยังถูกนำมาตีความใหม่เป็นเมนูร่วมสมัยทั้งแซนด์วิชไก่ย่างเบตงเสิร์ฟกับมาโยน้ำมันตะไคร้ทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชผสานแมคคาเดเมียและครีมวานิลาจากโรงการหลวงรวมถึงข้าวเหนียวมะม่วงเมนูซอฟต์พาวเวอร์ที่ทั่วโลกรู้จักจะถูกนำเสนอในรูปแบบใหม่แต่ยังคงรสชาติหวานหอมแบบไทยหนึ่งในความพิเศษของงานเมนูไฮไลท์ที่เชฟตั้งใจนำเสนอคือข้าวยำหัวใจไทยที่รวมเอาอัตลักษณ์ของข้าวไทยในแต่ละภูมิภาคผ่านการร้อยเรียงข้าว GI นำข้าวจากทุกภูมิภาคมาเสิร์ฟเป็นเมนูไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน
1: ข้าวเนี่ยแจสมินไรซ์ก็ถามว่าข้าวอะไรดีที่สุดเพราะทุกคนจะชอบถามผมต่างประเทศแบบว่าเฮ้ยแจสมินไรซ์ที่ไหนดีที่สุดผมบอกเอาจริงๆนะอยู่จะกินข้าวภาคเหนือหรือกินข้าวภาคใต้รสชาติไม่เหมือนกันผมมองว่าอยู่จะกินข้าวที่ไหนเนี่ยมันมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ต่างกันออกไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าในเมื่องานเนี่ยจัดวันที่12ถึงวันที่18ใช่ไหมครับเราจะมีเมนู Monday ถึง Sunday ในทุกๆวันเนี่ยห้องที่ถูกบุ๊กกิ้งแล้วมีข้าวเป็นตัวองค์ประกอบของอาหารเนี่ยในทุกๆบุฟเฟ่ต์เนี่ยเราจะมีข้าวอยู่แล้วผมจะโรเตทข้าวในแต่ละวันเช่นวันนี้จะเป็นข้าวพะเยาข้าวหอมพะเยาเป็นหนึ่งใน GI ข้าวหอมปทุมข้าวทุ่งกุลาร้องไห้หรือข้าวนั้นข้าวนี้เราจะถูกโรเตทแล้วเราก็จะทำ QR code เล็กๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยวันนี้ฉันกินข้าวอะไรก็สแกนแล้วมันก็จะเข้าไปในคลังข้อมูลง่ายๆครับแค่ทำ QR เป็นการ PR แล้วก็ให้ข้อมูลว่าวันนี้เขากินข้าวอะไรผมเชื่อว่าบางคนจะมีลูกค้าสักบางส่วนที่อยู่อย่างน้อยๆก็2ถึง3วันอย่างน้อยเขาได้รู้แล้วว่าเฮ้ยความหอมของข้าวหอมมะลิเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนความหนึบของข้าวแบบทุ่งกุลาร้องไห้เป็นยังไงแม้แต่บางเมนูที่เป็นขนมไทยเราก็ใช้พวกข้าวสังหยดข้าวอะไรนะข้าวลืมผัวอะไรพวกนี้แล้วก็นำข้าวเหล่านี้มาทำเป็นพวกขนมหวานอยู่ข้างในด้วยเช่นกัน
0: อาหารทุกจานที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองและสัมผัสจึงไม่ได้มีดีเพียงรสชาติแต่ยังบอกเล่าเรื่องราวของเกษตรกรภูมิปัญญาชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยจากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สำรับอาหารต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลก
2: ส่วนในเรื่องของการบริการเรื่องอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยต้องบอกว่าเราก็พยายามรวบรวมนะครับวัตถุดิบที่มันเป็นพื้นบ้านของไทยจากทั่วประเทศมารวมกันที่นี่ต้องบอกว่าศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยเป็นเวนิวในการที่จะเหมือนกับให้เห็นว่าเรามีตัววัตถุดิบสินค้าในด้านอาหารเนี่ยมาจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นข้าวเป็นกาแฟอย่างกาแฟที่เสิร์ฟเป็นแสนแก้วอยู่ในงานเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากแม่แตงส่วนหนึ่งก็มาจากดอยตุงนะครับซึ่งเป็นโครงการหลวงนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เราอยากจะนำเสนอนะครับแล้วอาหารเองเนี่ยเราก็รวบรวมอาหารที่เป็นอินกรีเดียนต์ของไทยรวมทั้งที่เป็น GI จากท้องถิ่นต่างๆด้วยฉะนั้นวันนี้ไม่เป็นตัวปลาตัวข้าวตัวกาแฟตัว อาหารต่างๆเนี่ยเราจะมีคำอธิบายว่ามันมาจากที่ไหนยังไงรวมถึงวิธีการประดิษฐ์ประดอยในการจัดทำอาหารเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนไทยด้วยฉะนั้นคนที่มาในงานเนี่ยต้องบอกว่าจะประทับใจแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็อาจจะต่อยอดในเรื่องของความเป็นไทยแล้วก็สินค้าไทยด้วยนะครับ
0: และนี่คือโอกาสที่อาหารไทยจะสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนและทำให้ทั่วโลกจดจำประเทศไทยผ่านรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยจามรกิจเสาวภาคสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในการประชุมเวทีครั้งนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนื้อหอมมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีการหารือทวิภาคีกับผู้นำทางเศรษฐกิจแล้วก็ผู้นำทางการเงินค่ะอย่างคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาตินะคะก็มีนัดหารือถึง40นัดค่ะขณะที่คุณเอกนิตินิติธารประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีนัดหารือถึง50นัดกันเลยทีเดียวนะคะ

0: เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยค่ะ
1: ขอบคุณคุณคณิษฐานะครับทีมข่าวเรายังคงปักหลักอยู่เดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศเพิ่มเติมแล้วก็รายละเอียดที่สำคัญของการประชุมเราได้เกาะติดรายงานกันตลอด5วันเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาดูโหมดการเมืองกันหน่อยนะคะตามต่อเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลยังไม่มีการประสานนะคะเรื่องกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะก็ย้ำนะคะว่าถ้ามีอภิปรายขึ้นมาเดือนตุลาคมนะคะก็พร้อมที่จะชี้แจงทั้งหมดได้นะคะแต่ว่าที่บอกว่าฝ่ายค้านขอ5วันเนี่ยเยอะเกินไปนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้พูดถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งหมด18คนนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการประสานจากทางสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรอบเวลาการอภิปรายค่ะก็ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมแต่มีภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือเดินทางไปต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนและการประชุมเอเปคค่ะโดยจะกำหนดช่วงเวลาอภิปรายยังไงนั้นนะคะก็ขอให้เป็นไปตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรประสานมาเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนได้เตรียมการไว้แล้วนะคะส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันนั้นนายกรัฐมนตรีมองว่า5วันเยอะไปค่ะแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะในอดีตก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมาแล้วค่ะส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายกก็บอกนะคะว่าพรรคร่วมมีอยู่2พรรคจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากภูมิใจไทย27ตำแหน่งโดยประมาณนะก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่พรรคภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยแล้วก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลค่ะขณะที่ทางฝ้าของฝ่ายค้านนะคะก็คือคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะคะก็บอกว่าการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นในเวลาอภิปรายเนี่ยต้องชี้แจงจัดสรรให้เพียงพอแล้วก็เห็นว่า5วันเนี่ยสมเหตุสมผลมากที่สุดก็ต้องรอดูการตัดสินใจของทางประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะหารือกับทางวิปฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลว่าจะเป็นยังไงก็คือคุณพฤทธิ์เนี่ยช่วงนึงก็ยกตัวอย่างยุคของลุงตู่ให้ฟังด้วยนะคุณผู้ชมว่าตอนนั้นเนี่ยมีการจัดสรรวันอภิปรายเนี่ย4วันเต็มนะคะคือทุกครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เนี่ยรัฐมนตรีมากกว่าอีกนะแล้วก็จัดสรรวันให้น้อย3วันเนี่ยมันน่าจะไม่เพียงพอนะคะ
1: ดูเรื่องต่างประเทศที่ทั่วโลกก็สับสนงุนงงกันอีกครั้งเนี่ยนะครับที่ทางทรัมป์ผู้นำของสหรัฐนะครับประกาศทำข้อตกลงซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันแพงทั้งที่ใครก็รู้ว่าเหตุที่น้ำมันแพงเนี่ยเป็นเพราะสงครามอิหร่านนะครับและอะไรที่ทำให้ฝั่งของทรัมป์เองตัดสินใจแบบนี้ไปติดตามรายงานด้วยนี้พร้อมกันในก้าวทันโลกครับ
3: ในขณะที่คะแนนนิยมตกต่ำด้วยปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจากสงครามอิหร่านที่เขาเป็นผู้ก่อขึ้นนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับหันไปทำข้อตกลงซื้อน้ำมันดีเซลมาจากรัสเซียหวังเพิ่มปริมาณในตลาดทำให้ราคาลดต่ำลงแต่ดูเหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาแบบลิงแก้แหมีปัญหาอื่นตามมามากมายและดูเหมือนจะไม่ได้ผลตรงตามเป้าถึงแม้จะพอชินชากันแล้วแต่ทั้งโลกยังต้องหัวหมุนกับความเอาแน่เอานอนไม่ได้สับสนและปรวนแปรของนายโดนัลด์ทรัมป์ And remember what have we done we stopped ในกรณีสงครามยูเครนเขาได้ยกระดับไปอีกขั้นทำข้อตกลงกับรัสเซียเพื่อซื้อน้ำมันดีเซลที่ขณะนี้ราคาหน้าปั๊มในสหรัฐเฉลี่ยพุ่งขึ้นจากประมาณ3ดอลลาร์50เซนต์ไปเป็น6ดอลลาร์50เซนต์เพราะสงครามอิหร่านการสอหาแหล่งน้ำมันทดแทนเป็นเรื่องที่จำเป็นแน่นอนแต่ทำไมต้องหันไปซื้อจากรัสเซียประเทศที่สหรัฐเองกำลังกดดันให้ยุติสงครามรุกรานยูเครนแต่เมื่อไล่เรียงเหตุการณ์แล้วจะทำให้เห็นคำตอบง่ายขึ้นว่าทุกขณะที่นายทรัมป์หายใจเข้าและออกคือการเมืองและผลประโยชน์เริ่มจากราว1เดือนที่แล้วนายทรัมป์ตำหนิยูเครนที่โจมตีโรงกลั่นและแหล่งน้ำมันของรัสเซียว่าเป็นสาเหตุให้ราคาน้ำมันสูงเจตนาของเขาดูออกว่าเป็นการชี้นำว่าสงครามยูเครนเป็นต้นเหตุน้ำมันแพงไม่ใช่สงครามอิหร่านที่เขาก่อขึ้นราว1สัปดาห์ต่อมานายทรัมป์กดดันยุโรปให้ปล่อยน้ำมันดีเซลสำรองโดยขู่ว่าจะห้ามการส่งออกน้ำมันต่อมาเขายังออกคำสั่งฝ่ายบริหารอนุญาตให้นำดีเซลย้อมสีแดงที่ปกติสงวนไว้สำหรับภาคการเกษตรและการปั่นไฟโดยไม่ต้องเสียภาษีเพื่อให้มาใช้สำหรับรถยนต์ทั่วไปด้วย

0: จนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากต่อสายสนทนากับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียเขาจึงประกาศข้อตกลงซื้อดีเซลโดยที่รัสเซียจะจัดส่งให้ล็อตแรกกว่า 300,000 ตันอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนจากนั้น 1 ล้านตันและอีก 3 ล้านตันเป็นลำดับโดยสหรัฐจะระงับมาตรการลงโทษห้ามซื้อขายน้ำมันดีเซลของรัสเซียโดยทันทีจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าข้อตกลงแบบนี้ด้วยปริมาณน้ำมันเพียงเท่านี้นักวิเคราะห์ต่างๆเห็นว่าไม่มากพอที่จะช่วยแก้ปัญหาราคาได้และรัสเซียก็ผลิตดีเซลได้ลดลงประมาณ 30% ในภาวะสงครามแล้วยังต้องใช้เวลาจัดส่งอีกนานหลายสัปดาห์สหรัฐไม่ได้ประโยชน์จริงคนที่ได้ประโยชน์คือรัสเซียและนายปูตินที่จะมีเงินทุนสำหรับการโจมตียูเครนมากขึ้นนายโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนบอกเลยว่านายทรัมป์กำลังให้ของขวัญกับนายปูตินที่จะยืดเยื้อสงครามออกไปอีกเมื่อได้ยินดังนั้นนายทรัมป์ขู่ว่าจะตัดงบประมาณด้านข่าวกรองและขัดขวางการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของยูเครนแล้วยังเรียกร้องว่ายูเครนควรจัดการเลือกตั้งได้แล้วเพื่อหาผู้นำคนใหม่ขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งสองพรรคร่วมกันเรียกร้องให้ยกเลิกข้อตกลงที่จะเป็นท่อนำเลี้ยงให้แก่ระบอบการปกครองที่โหดเหี้ยมของรัสเซียนอกจากประโยชน์ต่อรัสเซียแล้วเรื่องนี้ยังมีข่าวลางว่าเป็นผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของนายทรัมป์ด้วยเพราะเมื่อต้นเดือนนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าการเจรจายุติสงครามได้พ่วงเอาข้อตกลงธุรกิจบริษัทน้ำมันลุกออยของรัสเซียมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เกี่ยวข้องกับพวกพ้องของนายสตีฟวิทคอฟเพื่อนสนิทของนายทรัมป์และนายจาเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยที่ทำหน้าที่เจรจาด้วยด้านหนึ่งดีลดีเซลรัสเซียตามเรื่องราวของนายทรัมป์ที่ต้องการบอกกับโลกก็คือกลยุทธ์ที่เฉียบแหลมช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมันที่มียูเครนเป็นผู้ร้ายแต่เรื่องราวที่แท้จริงนั้นกลยุทธ์การต่างประเทศนี้ถูกครอบงำด้วยการเมืองภายในตอบโจทย์การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงพ่วงกับผลประโยชน์น้ำมันรัสเซียเชื่อมโยงกับตระกูลทรัมป์แล้วที่ยังเป็นเหมือนตลกร้ายคือสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าเงินจากดีเซลนี้รัสเซียสามารถนำไปใช้จัดหาขีปนาวุธให้กับอิหร่านที่นายทรัมป์กำลังทำศึกสงครามอยู
1: ่สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายธามันสันโมการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิสันโมการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group High Level Advisor Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีค.ศ. 2026IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนในปี2568ทั้งสองประเทศได้เฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคท่านี้นายธามันสันโมการัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14 กันยายน 2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมกรวยวิทยฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมกรุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสส่งสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธ

ฐศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการ

ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.จัดขึ้นระหว่างวันที่12-16ตุลาคมนี้มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า170หน่วยงานและผู้แทนสถานศึกษาสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1โรงเรียนและขั้นที่1จำนวน2โรงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน15โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น4ตำบลโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวีดิทัศน์ผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินการในแผนแม่บทระยะที่5ปีที่7ได้พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่

ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยการสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปชั่วลูกชั่วหลานในงานมีนิทรรศการอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหวนแลซับใต้หมูเราร่วมรักษาอย่างคุณค่าหลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนองพระราชดำริอพสทตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า23ปีนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆที่นำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าห่วงเบิ่งมูลมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสทภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานเช่นมรดกธรณีใต้ร่มพระบารมีสืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทยแสดงสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ปัจจุบันชุมชนตำบลหัวเขารวมกลุ่มดูแลจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคเป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมากกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นอีกกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนต่อไป 3,000 ชุดเพื่อ

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากนั้นลงพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบสร้างขวัญและกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยองเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายนมีพื้นที่เสียหายทั้ง8อำเภอประชาชนเดือดร้อนกว่า 89,000 ครัวเรือนถนนเสียหาย77สายขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติและอยู่ระหว่างการเข้าฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไปและที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายอำเภอเพื่อเชิญไปมอบให้ประชาชน 1,000 ชุดบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่น้ำท่วมพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในการนี้ได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่ประชุมรายงานการเกิดอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยองคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงไม่ซับซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดอุทกภัยจากการระบายน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและฝนตกหนักติดต่อกันทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมใน11อำเภอจังหวัดได้เร่งสำรวจและช่วยเหลือราษฎรทั้งจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดป่าสุทธาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าโนนนาแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟนลิฟจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีและวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโสมนัสวิหารวัดพิชยญาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
ช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรม

0: จากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ในเวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพปิฎรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิสยารามวัดราชนัดดารามวัดสงมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดท่าทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไม้ทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีธาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทางนี้ในวันที่13ตุลาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพปิฎรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ
1: ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพุ่งเกือบ1ล้านคนนะครับแล้วก็เร่งนับคะแนนกว่า 5,000 หน่วยรับรองภายใน30วันครับ

0: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมนางสาวจีรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแถลงภายหลังปิดหีบเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นอย่างดีบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้จะมีปัญหาการจราจรติดขัดบ้างแต่ทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถเปิดให้บริการได้ครบ 100% ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ต่อเนื่องจนปิดหีบเวลา 16:00 น.สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในบางหน่วยเลือกตั้งเป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปสอบถามอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้อย่างเรียบร้อยและเริ่มดำเนินการนับคะแนนพร้อมกันหลังปิดหีบเวลา 16:00 น.ปลัดกระทรวงแรงงานระบุว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในเบื้องต้นจำแนกเป็นนายจ้าง 1,737 คนเพิ่มขึ้นจากปี 2566เป็น 632.90% และผู้ประกันตน 819,482 คนเพิ่มขึ้นจากปี 2566เป็น 423.29% สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของนายจ้างและผู้ประกันตนในการคัดเลือกผู้แทนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมในส่วนของการรายงานผลคะแนนสำนักงานประกันสังคมได้เปิดแดชบอร์ดให้ประชาชนติดตามการนับคะแนนได้และผลคะแนนที่เผยแพร่เป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพร้อมเปิดเผยสาเหตุที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
1: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่2ของสำนักงานประกันสังคมของคณะกรรมการสังคมหลายท่านคงมีความเข้าใจและให้ความสนใจตลอดจนมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้มากขึ้นนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทางงานการสังคมก็มีความดีใจที่ทุกคนมีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับ
0: ทั้งนี้หลังการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจังหวัดจะตรวจสอบเอกสารและส่งมาที่กกต.ส่วนกลางเพื่อตรวจสอบอีกครั้งก่อนประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการคาดว่าไม่เกิน30วันซึ่งสำนักงานประกันสังคมไม่อยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีการร้องเรียนจึงต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบล่าสุดการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทุกจังหวัดจาก 5,233 ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นครบ 100% มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 1,3610 คนเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คน
2: คุณผู้ชมครับไอคอนสยามได้จัดเทศกาลกินเจวันนี้ถึง18ตุลาคม2569นะครับณเมืองสุขสยามชั้นจีไอคอนสยามและ ICS ครับซึ่งไอคอนสยามก็ต้อนรับเทศกาลกินเจปีนี้สุดยิ่งใหญ่นะครับจัดงาน Jelicious Long J Healthy Longevity กายใจชวนทุกคนกินเจในมิติใหม่ได้ทั้งบุญได้ทั้งความเฮลตี้ไฮไลท์ความอร่อยขนทับเมนูเจจากร้านดังระดับพรีเมียมอาทิร้านจัมโบ้ซีฟู้ดเสิร์ฟเมนูหลากหลายครับทั้งเต้าหู้หม้อดินข้าวผัด5เซียนเต้าหู้ราดเห็ดร้านหงเปากับเมนูเต้าหู้ทอดพริกเกลือเส้นหมี่ผัดแห้งผักรวมถั่วแขกผัดกะนาชายและหมูสับเจครับจินเจอร์ฟาร์มคิทเช่นนำเสนอข้าวซอยเจลาบเห็ดทอดเจเต้าหู้ผัดเม็ดมะม่วงเจขณะที่บ้านไอซ์เสิร์ฟข้าวยำเจหมูเค็มธัญพืชเจทอดจนหอมรสเค็มกลมกล่อมหรือพาสต้าสไตล์อิตาเลียนลิงกุอินีพรีมาเวราจากร้านเบียนก้านะครับถัดมาร้านข้าวจานโปรดแนะนำมันสับปะหลังเชื่อมราดกะทิรวมถึงเมนูอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพอีกหลากหลายเมนูครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับที่เมืองสุขสยามไอคอนสยามชั้นจียังจัดเต็มยกขบวนอาหารเจ4ภาคทั้งน้ำพริกอ่องเจภาคเหนือลาบหมูกรอบเจและน้ำตกเจรสแซ่บจากอีสานคั่วกลิ้งเจขนมจีนน้ำยาภูเก็ตหอมถึงเครื่องแกงใต้แบบแท้ๆนะครับแล้วก็ยังมีเมนูกลางอีกมากมายครับเมนูภาคกลางอีกเยอะมากที่พลาดไม่ได้ก็คืออิ่มกายแล้วจะต้องอิ่มใจด้วยนะครับกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาจากประเทศจีนทั้งพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานพรพระแม่แห่งดวงดาวแล้วก็องค์กิ้วอ๋องไต่เต๋เป็นเพื่อความสิริมงคลตลอดเทศกาลกินเจด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหาเมนูเจที่ไม่จำเจได้ทั้งสุขภาพและความอร่อยระดับพรีเมียมต้องปักหมุดไปที่ไอคอนสยามได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง18ตุลาคมนี้นะ

0: ไอคอนสยามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอคอนสยามหรือว่าโทร1338ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: เชิญชวนแฟนรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรร่วมกิจกรรมดีๆหอมแผ่นดินเช็คอินโคราชแบบวันเดย์ทริปทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบรรยากาศสุดฟินช่วงฤดูหนาว12ธันวาคมนี้ชมไร่มัลเบอรี่ถ่ายคายักสัมผัสธรรมชาติเลือกช็อปผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ไร่สุวรรณโดยมีกติกาการร่วมสนุกง่ายๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Mcot Event ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569
3: แม่กำลังกลับนะ
4: ลืมล้างจานให้แม
5: ่
3: ใช้นี
6: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
8: ล้างเก่งมาก
6: สันไลเลมอนสูตรใหม
9: ่อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
10: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
11: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
12: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตรา
15: ของคุณป้าครับ
16: ป้าเหรอ
17: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
21: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
2: Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่คุณผู้ชมครับบนสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์เตือนนะครับว่าการนำเอาภาชนะพลาสติกเข้าไมโครเวฟเนี่ยจะเสี่ยงกับการปล่อยเรื่องของไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกจำนวนมากนะครับแต่ว่าเขาได้จริงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างตรวจสอบพร้อมกันกับคุณพีรพลอนุตรสดจากศูนย์ชัวก่อนแชร์เลยครับ
6: บนโซเชียลแชร์เตือนว่าการนำภาชนะพลาสติกเข้าอุ่นในไมโครเวฟมีการศึกษาวิจัยว่าจะเกิดการปลดปล่อยไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกจำนวนมากชัวหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับพลาสติกเข้าไมโครเวฟปล่อยไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกได้จริงไหมครับ
7: ก็มีงานวิจัยหลายๆชิ้นนะคะในช่วงหลังมาเนี้ยก็พบว่าการใช้ความร้อนสูงๆโดยเฉพาะการใช้ไมโครเวฟทำให้เกิดการปลดปล่อยไมโครพลาสติกออกมาจากภาชนะไปสู่ตัวอาหารได้มากขึ้นค่ะ
6: อาจารย์อธิบายงานวิจัยที่ถูกอ้างถึง
7: ในงานวิจัยเขานำภาชนะพลาสติกหลายๆชนิดไปใส่อาหารจำลองแล้วก็เอาไปไว้ในสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิตู้เย็นอุณหภูมิห้องหรือว่าการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟหลังจากนั้นเนี่ยก็มาวิเคราะห์ว่าสภาวะ

0: ต่างตรงนั้นนะคะมันมีไมโครพลาสติกออกมาสู่อาหารจำลองนั้นมากน้อยแค่ไหน
1: ซึ่งผลที่พบเมื่อภาชนะพลาสติกได้รับความร้อนก็มีการปลดปล่อยไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกออกมาจริง
0: ๆผลที่พบจากการทดลองใช้คลานให้ความร้อน3นาทีจากนั้นก็มาวิเคราะห์ดูว่าภาชนะตรงเนี้ยเมื่อย่อลงเหลือ1ตารางเซนติเมตรใน1ตารางเซนติเมตรจะปลดปล่อยไมโครพลาสติกประมาณ4ล้านชิ้นแล้วก็นาโนพลาสติกประมาณ 2,000 ล้านชิ้น
1: แล้วงานวิจัยนี้ตีความประยุกต์กับชีวิตประจำวันของเราได้แค่ไหนครับ
0: ก็แปลว่าในการใช้งานในชีวิตประจำวันภาชนะที่ทำมาจากพลาสติกยิ่งได้รับความร้อนสูงๆก็มีโอกาสปลดปล่อยไมโครพลาสติกออกมาสู่อาหารได้มากขึ้นค่ะสำหรับอันตรายของกลุ่มไมโครพลาสติกแล้วก็นาโนพลาสติกเนี่ยค่ะถ้าร่างกายของเราได้รับเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถกำจัดออกไปได้เนี่ยก็จะไปรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อนะคะระบบฮอร์โมนต่างๆนะแล้วก็ไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายและเนื้อเยื่อต่างๆด้วยรวมไปถึงหลายๆงานวิจัยในสัตว์ทดลองเนี่ยก็พบว่าเป็นสารก่อมะเร็งก่อให้เกิดมะเร็งได้ด้วยค่ะ
1: แต่ภาชนะพลาสติกที่เราใช้เข้าไมโครเวฟก็มีสัญลักษณ์ไมโครเวฟเซฟแล้วนะครับ
0: สัญลักษณ์ไมโครเวฟเซฟบนตัวภาชนะพลาสติกอธิบายว่าภาชนะนั้นจะไม่ละลายเมื่อใช้กับไมโครเวฟแต่ว่าไม่ได้บ่งบอกว่ามีไมโครพลาสติกออกมามากน้อยแค่ไหนค่ะสัญลักษณ์ไมโครเวฟเซฟก็เป็นสัญลักษณ์นึงที่ใช้สื่อสารกันในอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้บริโภคได้แต่อย่างไรก็ดีณตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ตามไม่ได้มีกฎหมายให้วิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกแล้วก็ยังไม่มีค่าลิมิตของไมโครพลาสติกด้วยว่าห้ามเกินเท่าไหร่
1: จริงๆแล้วเตาไมโครเวฟยังใช้ได้
0: ไมโครเวฟเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกของเราได้อย่างดีอย่างไรก็ดีเนี่ยควรระมัดระวังในเรื่องภาชนะที่จะใส่อาหารที่จะนำไปใช้ขับไมโครเวฟควรจะเลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเลือกตัวที่เป็นแก้วหรือว่าเป็นเซรามิกก็จะปลอดภัยต่อสุขภาพของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ
1: แต่หากต้องให้ความร้อนกับภาชนะพลาสติกควรพิจารณาความเหมาะสม
0: ต้องเรียนก่อนว่าภาชนะที่ขายอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็ได้มาตรฐานผ่านการรับรองแล้วโดยพื้นฐานแต่อย่างไรก็ดีอะค่ะการใช้พลาสติกกับไมโครเวฟซึ่งมีการให้ความร้อนสูงในระยะเวลาสั้นๆคือความร้อนจะเร่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีโอกาสที่ความร้อนเนี่ยจะพุ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งในตัวภาชนะด้วยเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดไมโครพลาสติกหรือว่าการปลดปล่อยสารอื่นๆจากเนื้อพลาสติกมาสู่อาหารได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องใช้ให้น้อยที่สุดหรือว่าใช้ตัวภาชนะอื่นแทนถ้าสถานการณ์เอื้ออำนวยแนะนำเป็นแก้วชามเซรามิกที่ไม่ได้มีการตกแต่งด้วยสีเงินสีทองก็จะปลอดภัยกว่าการใช้พลาสติก
1: อาจารย์ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ครับ
0: การใช้งานพลาสติกในชีวิตประจำวันจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ตัวภาชนะนั้นผลิตมาก็ต้องดูว่ามันทนความร้อนได้มากแค่ไหนเหมาะกับอาหารชนิดใดบ้าง
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าพลาสติกเข้าไมโครเวฟปล่อยไมโครและนาโนพลาสติกได้นี่เป็นยังไงครับ
0: เป็นเรื่องจริงนะคะมีงานวิจัยออกมารองรับบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นตัวอย่างที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ภาชนะบริโภคอย่างถูกหลักและใช้พลาสติกเท่าที่จำเป็นนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: หมดเวลาของก้าวข่าวค่ำแล้วนะคะลาท้ายข่าววันนี้พาคุณผู้ชมไปชมภาพปากแม่น้ำชางหยางในเมืองเวยไห่นะคะอยู่ที่มณฑลซานตงของประเทศจีนค่ะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีแดงสดของพืชทนเค็มพุ่มแดงนะคะที่มันขยายปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ริมน้ำก็ดึงดูดฝูงนกให้บินเข้ามารวมกันหาอาหารแล้วก็พักอาศัยนะคะสะท้อนถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ะให้กูจำคุกกี่ปีก็กูก็เชิญ
1: กูก็ขายก็เลยขายไม่ได้ราคาประเทศไทยแม่งเนี่ยประเทศไทยแม่งมีแต่โกง

0: เมียไม่อยู่บ้านฉุนราดน้ำมันจุดไฟเผารถวอดประชดยังไม่เลิกคลั่งถือมีดฟันหัวเพื่อนก่อนโดนชาวบ้านรวบตัวส่งตำรวจน้ำเมาเป็นเหตุถือมีดพังประตูไล่ฟันคนในบ้านลูกเลี้ยงสุดทนแทงสวนกลับ2แผลจมกองเลือดดับอนาถทำผวาทั้งโรงเรียนชายปริศนาสวมวิกโผล่ป่วน3วันติดเดินตามครูตามนักเรียนไล่ถามข้อมูลเด็กตำรวจเร่งล่าตัวติดตามในคับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertain Night Live นะคะแป๋วกับภัทรวีบุญประเสริฐค่ะในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของค่ายเพลงที่อยู่ในเทรนด์จริงๆเลยนะคะล่าสุดค่ะเขาก็มีภาพร่วมเฟรมกับแม่พัทที่ไปออกรายการโหนกระแสจนโด่งดังทั่วประเทศได้ข่าวว่าเขามีโปรเจกต์ร่วมกันด้วยนะ
0: ไม่เคยตกเทรนด์ทันทุกกระแสต้องยกให้ในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเขาล่ะเพราะล่าสุดเจ้าของค่ายไหทองคำก็โพสต์ภาพร่วมเฟรมแม่พัดผู้เสียหายที่ถูกลูกพาไปศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโซทอนชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศโดยในห้างประจักษ์ชัยเผยกับนายเอนเตอร์เทนว่าดึงตัวแม่พัดมาร่วมโปรเจกต์ซึ่งก็แล้วแต่ความสมัครใจแต่ยอมรับว่าการพูดคุยเป็นไปด้วยดีทั้งยังมีลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วด้วยล่ะค่ะ
2: ก็เป็นการเสนอมีข้อเสนอว่าพวกเราก อยู่ในวงการทำแบรนด์ด้วยให้แม่มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็รับรีวิวรับไลฟ์สดเพื่อที่จะตอนนี้ก็คือปั้นเงินก่อนเพราะว่าแม่เหนื่อยมาเยอะแล้วแม่สบายตัวหรือยังตอนนี้แม่รีแลกซ์หรือยังเอาที่แม่สะดวกนะเราบางคนก็ใต้เม้นบอกว่าผมหิวแสงบ้างฉวยโอกาสบ้างซึ่งไม่อยากให้มองว่าเป็นการฉวยโอกาสเป็นการเสนอโอกาสมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายใครผิดใครถูกเราไม่ว่ากันก็เป็นเรื่องของกระบวนการของกฎหมายไปความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวระหว่างแม่กับลูกๆนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่สุดท้ายทุกคนทุกชีวิตต้องดำเนินชีวิตต่อไปด้วยการทำงานไม่บางคนเอาไปทำเป็น AI ให้คุณแม่มาถือไมค์มาจับไมค์แล้วก็จะมองว่าประจักษ์ชัยคิดอะไรไม่ออกก็หาแต่คนที่มีกระแสแล้วก็มาทำเพลงให้ร้องดีบ้างไม่ดีบ้างก็จะมายัดเยียดให้เขาเป็นศิลปินไม่คือเพียงแต่ว่าเราเห็นแม่ยังไงก็ต้องเป็นเวนี้มั้งเพราะว่าแม่ก็ทำแบรนด์อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องเล่นไวในกระแสเพราะว่าถ้าผ่านไปอีกสัก2เดือนนะครับความเป็นอินฟูความเป็นยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยมันก็หมดไปครับมันมีเรื่องแทรกซ้อนมาเรื่อยๆฉะนั้นถ้าแม่อยากจะมีตัวตนในการทำแบรนด์ทำอะไรก็ต้องทำตรงนี้แล้วก็ต้องอยู่ที่ถูกที่ถูกทางกับคนที่ทำอะไรจริงจังแล้วรวดเร็วและบ้าคลั่งยินดีด้วยกับแม่ที่ได้มาร่วมงานกันนะครับ
0: ส่วนหลังจากนี้ก็จะมีการร่วมงานกันไม่ว่าจะสั้นหรือยาวก็ถือว่าตนได้เสนอโอกาสให้แล้วรวมถึงงานนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีสัญญาเพราะในห้างประจักษ์ชัยยืนยันว่าไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรค่ะ
1: มาถึงพิงกี้สาวิกานะคะเขามีการ เปิดซีรีส์เรื่องใหม่กันนะคะสำหรับฆาตกรก็เลยต้องมาอัปเดตชีวิตกันนิดนึงเพราะว่าช่วงหลังเนี้ยครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้านะคะ
0: เรียกว่ากว่าจะพ้นมลทินมาได้ทั้งครอบครัวก็ต้องผ่านวิบากกรรมกันมาไม่น้อยค่ะนางเอกหน้าคมพิงกี้สาวิกาที่ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวหลังคุณแม่พี่ชายรวมถึงตัวเธอเองเพิ่งถูกศาลอาญาสั่งยกฟ้องในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
3: ชีวิตเราตอนนี้อยู่แบบมีความสุขตามอัตภาพทุกคนอยู่ได้แบบแฮปปี้คุณแม่เขาก็อยู่กับคุณยายน้ำท่วมเนาะเขาก็วิดน้ำกับยายอยู่ที่บ้านเลยแล้วก็ออกมาไม่ได้ใช้ชีวิตตามวัยเกษียณอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีความสุขนะในบ้านปลายชีวิตเราก็ยืนหยัดในตัวของเรานั่นแหละค่ะวันนี้ก็อย่างที่เห็นทุกอย่างมันก็คือเป็นเรื่องราวที่เราต้องเกิดมาเจอวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ๊ยมาบอกกับตัวเองอยู่นะว่าชีวิตมันเหมือนรถไฟหอมเหมือนกันเนาะทำเป็นเรื่องราวหรือเป็นนิยายมันก็คง

0: มันก็คงมีหลายตอนอย่างที่เคยบอกเนาะคนเรามันมีหลายแชปเตอร์ก็คงจะต้องเป็นชีวิตที่มีแบบขึ้นลงค่ะจริงๆถ้าร้องให้นี่คือน้ำตาเป็นมหาสมุทรแล้วนะไม่ร้องนะคือรู้สึกว่ามันร้องไม่ออกอ่ะมันต้องเข้มแข็งอ่ะยิ่งถ้าเราเจอเรื่องแย่หรือเราเจอเรื่องไม่ดีอ่ะมองให้มันเป็นมุมบวกแล้วก็อย่าไปคิดว่าชีวิตเรามันโอ้ยเศร้าที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครเศร้ากว่าเราแล้วอ่ะจริงๆมีคนเศร้ากว่าเราเยอะถ้าในมุมคนอื่นคงคิดว่าไม่มีอะไรสุดไปกว่านี้แล้วทุกวันนี้มันมีความสุขแล้วนะ
1: อยากพูดอะไรกับพิงกี้ให้ย้อนกลับไปตรงนั้น
0: บอกว่าพิงกี้เธอแน่มากพิงกี้เธอแน่มากประมาณนั้น
1: พิงกี้คือแมว9ชีวิต
0: ยังไม่ใช่แมวแล้วเป็นนกฟีนิกเบิร์นปีกก็คือโดนเผาแล้วก็บูชออกมาเป็นแบบนกฟีนิกซ์ได้ค่ะก็น่าจะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะต้องผ่านไปให้ได
2: ้ส่วนเรื่องหัวใจนะคะพิงกี้ตอบชัดว่าโสดสนิทแล้วก็ไม่ได้เข็ดกับรักครั้งที่ผ่านมาประกาศพร้อม move on ไปข้างหน้าเพียงแต่ว่าตอนนี้ขอโฟกัสที่งานก่อนเป็นหลักค่ะ
0: ความรักเอาจริงๆนะชีวิตวัยนี้ละชีวิตวัยนี้ไม่ต้องการอะไรมากของหนูอ่ะคือรู้สึกว่ามุมของคนที่ตื่นมาแล้วไม่ต้องมีพันธะอะไรกับใครอ่ะรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดแล้วค่ะโสดอ่ะถ้าบอกว่าโสดสนิทก็ต้องโสดสนิทแล้วล่ะ
1: เขตกับความรักที่ผ่านมาในอดีตไหมคะ
0: ถามว่ามันคงมีเหตุอ่ะและปัจจัยที่ทำให้เป็นเรื่องต่างๆไม่มีแฟนอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีเงินที่เราต้องหาเลี้ยงตัวเองในบัญชีอันนี้เหนื่อยกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเราอยู่ที่ตัวเราโฟกัสด้วยล่ะค่ะก็โฟกัสคุณค่าแล้วก็โฟกัสของสิ่งที่มันเป็นผลงานเราให้มากให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจริงๆเอารอยยิ้มและความรักเราอะรอเปิดทางให้คนทั้งโลกดีกว่าไม่เปิดใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเหนื่อยกับแล้วก็ห่วงความรู้สึกตัวเองที่จะต้องไปเอาความรักที่มีอ่ะให้คนอื่นอนาคตก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอะไรก็ตามแล้วกัน
2: เปิดใจเคลียร์ข่าวทุกประเด็นจบปุ๊บพิงกี้ก็ออกปากฝากผลงานชิ้นใหม่ป้ายแดงกับซีรีส์พีเรียดสืบสวนของต้นณัฐนนท์ชลัมภีร์เรื่องสำรับฆาตกร Murder in the Kitchen ที่ประกบกับอิงฟ้าวราหะแบงค์ทิติเป็นไต ณัฐนิชและวีนาปวีนาสิงห์ค่ะ
3: มาถึงดราม่าที่กำลังเป็นประเด็นในหมู่เหล่าจิตอาสากันนะคะคือมีอาชีพมิจฉาชีพค่ะมาในคราบของกู้ภัยเขาถือโอกาสในช่วงน้ำท่วมอ่ะมันหลอกเงินจากหน่วยงานจิตอาสาอีกทีนึงนะคะก็โอ้โหก็มีการแบบก็ฟ้องร้องกันแน่นอนค่ะว่ามูลนิธิองค์กรทำดีของแม่บุ๋มอ่ะก็เจอด้วยแต่โชคดีนะไหวตัวทัน
2: เกือบจะตกเป็นเหยื่อแล้วเหมือนกันค่ะมูลนิธิองค์กรทำดีที่ล่าสุดประธานมูลนิธิอย่างแม่บุ๋มปนัดดาก็เปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนว่าได้รับการติดต่อจากเฟิร์สสุรศักดิ์มิจฉาชีพในคราบจิตอาสาแอบอ้างหลอกทำโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุดท้ายเอาเงินไปใช้เสพสุขของตัวเองงานนี้เป็นโชคดีที่ทีมงานของมูลนิธิเอะใจกับราคาของที่แพงเกินจริงแถมยังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือจึงไม่หลงกลโอนเงินไปให้ค่ะ
4: เขาก็ติดต่อมานะคะเพราะเราประกาศเปิดรับโรงครัวแต่สิ่งที่เราผิดสังเกตก็คือ1พริกแพงจังเลยอ่ะโลละ300อย่างเงี้ยหมู70หรือ80โลจะไม่ได้ละจะสั่งหมูจะเราก็ถามว่าเฮ้ยแล้วไหนตู้แช่คุณอ่ะของสดมันต้องแช่ใช่มั้ยคะคุณไม่สามารถทําตู้มเดียวพอของมาปุ๊บแล้วคุณทําในตู้มเดียว70มันไม่มีทางเราก็ถามว่าแล้วไหนโรงครัววิดีโอคอลหน่อยสิก็วิดีโอคอลไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวของมาให้เองอ้าวถ้าซื้อข้าวของฉันซื้อที่ไหนเองก็ได้ไม่ต้องมาจ้างทำโรงครัวของคุณหรอกเนี้ยเราก็เลยแปลกๆก็เลยปฏิเสธไปก็ติดต่อไปทางแอดมินอีกคนก็เหมือนเดิมก็ทางเราก็เอ๊ะเพราะเราก็ทำมาตั้ง10กว่าปีแล้วอะลูกดังนั้นเราก็จะพอจะรู้ว่าภาพโรงครัวที่มันควรจะมีคือแบบไหนหลักฐานที่เราจะเห็นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยโชคดีไม่ได้โอนไปทุกคนจะพยายามบล็อกไม่ให้โดนถึงตัวบุ๋มค่ะเพราะทุกคนรู้ว่าดิฉันเป็นสายแบบสวยแล้วเปง่ายโอนไวด้วยไลน์หาอาจารย์เบียร์โทรหาพี่เปิ้ลนาคอนแท็กพลัญญูนะคะมีเพิ่งรู้ว่ามีพี่บอลเชิญยิ้มก็โดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เมาส์กับมาขวัญอุษามณีนะคะก็รู้สึกหูไม่ไปหลายคนจังเลยแล้วใบเดียว20,000กว่ายอดเดียวกันเลยจ้ะยอดเดียวกันเลยไปทางพี่เปิ้ลไปทางอาจารย์เบียร์อะไรเงี้ย20,000กว่าคือนางไม่ได้เอาเยอะไงแต่นางเอาไปตอดคนนั้นตอดคนนี้ซึ่งอันนี้คือพฤติกรรมที่น่ากลัวเพราะในช่วงวิกฤต

0: เนี่ยหลายคนก็อยากจะช่วยตุ่มว่าคราวนี้มันคงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของพวกเราเช่นเดียวกันว่าจะสแกนกันยังไงเพราะเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกมาแนวมั่วบ้านงานเยอะเหลือเกิน
1: แม่บุ๋มยังฝากเตือนสติคนที่คิดจะมาหลอกเงินกันแบบนี้ให้หยุดการกระทำนั้นซะเพราะเงินบริจาคของประชาชนถือเป็นเงินบริสุทธิ์ที่ตั้งใจเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนอย่ามาซ้ำเติมเอาความเดือดร้อนของคนอื่นมาเป็นช่องทางในการหากินของตัวเองค่ะ
2: ช่วงหน้ากับแรงเงา2026ค่ะ
3: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
4: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
5: ว้าวเสร็จแล้ว
4: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
11: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
12: อร่อย
11: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
13: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: แรงเงา2026หลายคนก็รอดูกันอยู่ใช่ไหมคะคนที่จะมารับบทผอ.เจนพบก็คือป๋อณัฐวุฒิคุณป๋อเขาบอกว่าางานนี้ได้ดูน่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอน
1: ยอมรับว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญในอาชีพนักแสดงเลยทีเดียวค่ะนักแสดงแถวหน้าป๋อณัฐวุฒิกับการรับบทเป็นผอ.เจนพบในละครเรื่องแรงเงาเวอร์ชันล่าสุดเพราะต้องสลัดภาพพระเอกจ้ามาเป็นผู้ชายร้ายๆทั้งยังออกแนวบ้ากามอีกต่างหากนอกจากเจ้าตัวจะแฮปปี้ที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆสีภรรยาอย่างเอพรทิพย์ยังไฟเขียวพร้อมซัพพอร์ตคุณสามีให้ได้ปล่อยของเต็มที่อีกด้วยค่ะ
16: ตอนแรกผมเกรงใจน้องใบเฟิร์นเพราะว่าผมต้องเข้าใบเฟิร์นเยอะเสร็จแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจผมก็เลยตอนทำเวิร์กช็อปผมบอกว่าใบเฟิร์นพี่สามารถทำได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยเฟิร์นบอกทำไปเลยค่ะหนูทองประกายแสนหนูเจอหนักกว่านี้ค่ะเอเขาเชียร์อยู่แล้วเอเขาบอกว่ามันอยากเขาอยากให้คนเห็นความสามารถของพี่เขาเคยพูดว่าพี่มีความสามารถเยอะมากกว่าที่คนเห็นเอรู้อยู่อะไรเงี้ยอยากให้พี่ได้บทแบบนี้บ้างพี่พูดกันหลังบ้านว่าเอเฮ้ยพี่เต็มที่นะเว้ยงั้นต้องให้พี่เต็มที่นะถ้ามันจะมีแบบจูบปากก็ต้องจูบนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกโอเคเอาเลยจัดไป
17: จะบอกเขาไหมว่ามันมีเยอะมากนะ
16: เยอะมากแก้ผ้าทั้งตัวก็มีหมดเลยไม่ใช่ข้างบนอย่างเดียวข้างล่างหมดโอ้ไม่สปอยดีกว่ามันมีแบบทุกอย่างที่เขาชอบเขาอยากเห็นผัวเซ็กซี่เพราะว่าต้องบอกว่าหลังจากแรงเงาเนี่ยพอรู้ว่าจะต้องทำงานแรงเงาอ่ะพี่ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะหมายความว่าพี่คุมอาหารมากขึ้นพี่เล่นฟิตเนสพี่ออกกำลังกายพี่ทำทุกอย่างที่จะแบบคือแรงเงาเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตพี่เลย
17: ทางกลับกันแล้วเกิดพี่เอเล่นบ้างเซ็กซี่เยอะ
16: ได้บอกเลยเรามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะเรา50กว่าเอ40ไปปลายแล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่ว่ากันแล้วเรามาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วด้วยเราจะมายึดแบบเดิมก็ไม่ได้แต่ต้องขอดูนิดนึงว่าเลิฟซีนกับใคร
1: แต่ที่ปอต้องคอยอัปเดตทีๆเห็นจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้เพราะเป็นห่วงคุณแม่ที่ยังอยู่ที่บ้านที่จังหวัดเพชรบุรีโดยปอยอมรับนะคะว่าคุณแม่เป็นห่วงน้องหมาแต่ก็รับปากแล้วว่าถ้าน้ำเข้าบ้านจะรีบโทรมาให้ลูกชายมารับอย่างแน่นอนค่ะ
16: ที่เพชรตอนนี้ท่วมครับแต่ยังไม่เข้าบ้านนะของแม่ยังอยู่ในจุดที่ปลอดภัยอยู่ห่วงซี่เพราะแม่แก่แล้วอ่ะแม่86แล้วอ่ะใช่ไหมอย่างน้อยอ่ะให้แกปลอดภัยก่อนเนาะกลัวแบบมันขึ้นสูงอ่ะแต่คิดว่าแม่บอกน้ำลงแล้วคือแม่ติดหมาแม่ไม่ได้ติดลูกนะแม่ติดหมาคือแม่ไม่อยากเอาหมาย้าย

0: ไอ้ถิ่นฐานกลัวมันนอนไม่หลับกลัวไงคือถ้าย้ายต้องเอาหมามาด้วยอะไรเงี้ยก็เข้าใจแม่เขาก็คือแต่ว่าก็ถามไปแล้วว่าเข้าลานจอดรถไหมยังไม่เข้ามันก็ยังโอเคอยู่
1: บ้านแม่ที่จังหวัดเพชรบุรีก็ต้องรอลุ้นไม่แพ้กับบ้านของตัวเองที่จังหวัดปทุมธานีที่ใจตุ้มๆต่ำๆเพราะน้ำเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจนเจ้าตัวต้องเอารถไปฝากและเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเพราะยังชะล่าใจไม่ได้ว่าน้ำจะมาเมื่อไหร่ก่อนฝากกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในหลายจังหวัดที่ต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้ให้เข้มแข็งและผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันค่ะ
2: ส่วนช่วงหน้านะคะเราจะมาดูดราม่าที่เกิดขึ้นกับนักร้องเกาหลีเขาชื่อท็อปค่ะ

0: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: ของคุณป้าครับ
3: ป้าเหรอ
4: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
6: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
7: ลองนี่สิคะ
6: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
8: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวหมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดที่ต้นสังกัดของหนุ่มท็อปอดีตสมาชิกวงบิ๊กแบงต้องออกมาขอโทษกันเลยนะคะเพราะว่าเว็บไซต์แฟนคลับเจ้าใหญ่เลยเขาว่าประกาศปิดตัวด้วยเหตุผลที่ฟังแล้วต้องอึ้งอ่ะ
11: เว็บไซต์แฟนคลับของไอดอลเคป๊อปท็อปที่สนับสนุนเขามานานถึง20ปีประกาศปิดตัวลงหลังไม่พอใจกับการที่ศิลปินคนโปรดและต้นสังกัดละเลยแฟนๆและมองข้ามคุณค่าของแรงสนับสนุนที่มีให้มาโดยตลอดค่ะโดยเว็บ choi. ซึ่งเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2006นับตั้งแต่ท็อปยังเป็นสมาชิกของวงบิ๊กแบงเพิ่งประกาศปิดตัวเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะไม่พอใจที่ถูกเพิกเฉยมาโดยตลอดค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ท็อปเพิ่งเปิดตัวคบหากับนานะแต่อย่างใดเรื่องนี้มาถึงจุดแตกหักหลังมีการยกเลิกนิทรรศการที่แฟนๆร่วมกันจัดขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจมาจากอัลบั้มเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของท็อปซึ่งตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าชมราว300คนเพื่อนำรายได้จากการขายบัตรร่วมสมทบกับค่าจัดงานแต่กระแสตอบรับกลับต่ำกว่าที่คาดจนเกรงว่าจะขาดทุนจึงตัดสินใจยกเลิกไปค่ะผู้ดูแลเว็บไซต์ย้ำว่าแฟนๆหลายคนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของท็อปกับนานะก่อนที่จะประกาศอย่างเป็นทางการซะอีกซึ่งทุกคนก็เคารพความเป็นส่วนตัวของศิลปินคนโปรดแต่ปัญหาที่แท้จริงคือการขาดการสื่อสารและการสนับสนุนจากท็อปและต้นสังกัดมานานพร้อมยกตัวอย่างว่าเว็บไซต์แฟนคลับต้องมารับหน้าที่ตอบข้อซักถามของแฟนๆต่างประเทศรวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงานศิลปินซะเองอีกทั้งตัวท็อปก็ไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยนับตั้งแต่ปล่อยอัลบั้มเดียวค่ะจากเรื่องนี้นะคะก็ทำให้ต้นสังกัดของท็อปต้องออกมาขอโทษที่ทำให้แฟนคลับต้องผิดหวังและยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้กับกิจกรรมของศิลปินในอนาคตต่อไปค่ะ
10: หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ยูโรเคอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
5: สวัสดีครับคุณชุติมาคร
4: ับ วันนี้ค่ะมีบรรยากาศและสีสันเนี่ยนะคะของงาน IMF World Bank 2026มาเล่าให้กับผู้ชมได้รับทราบเนี่ยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงของถามมาต่อไปทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะแล้วก็ยังมีของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์คะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมแน่นอนนะคะว่าเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ค่ะ
5: โอเคก็จริงๆตอนนี้ไอ้เรื่องที่เราเป็นกังวลนะคือเรื่องฝนตกกรุงเทพวันนี้ยังไม่มีถ้าจะมีเนี่ยแล้วมันหนักเนี่ยผมว่าตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมนะคือตอนนี้ที่ห่วงก็ห่วงเรื่องเดียวขนาดกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะ
4: ค่ะ
5: ชื่ออะไรคริสเตียนาจอร์เจียวาเนี่ย
4: คริสตาลีนาจอร์เจียวาค่ะ
5: คริสตาลีนาจอร์เจียวาเนี่ยก็ยังพูดเลยนะว่ากลัวว่าฝนจะตกแต่ว่าโอเคอะไรประมาณนั้นเห็นเขาไปทำอะไรกัน
4: ไปทำกิจกรรมค่ะแล้วก็ไปดูโอ
5: ้อันนี้โอเคละคราวนี้เอาเป็นว่า
4: ฟ้าฝน
5: ฟ้าฝนน่าจบไปนะแต่มันจะมีข่าวมาเยอะมากเยอะอีลุงตุงนังอะนะหมายว่ามีคนนั้นไปเจอคนนี้คนนู้นไปเจอคนนั้นมีคนไปเจอกับนายกมีอะไรแต่ว่าเราคงติดตามทั้งหมดไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าไอ้ตัวที่มันเป็นรายการที่เป็นรายการพูดที่สำคัญเนี่ยซึ่งอันนี้มันเหมือนกับเป็นที่เขาเรียกว่าเรือธงอ่ะ
4: ค่ะ
5: หรือจะเรียกว่าธงนำก็ได
4: ้
5: นะอันนี้คือหัวข้อที่เขาตั้งใจจะตั้งใจจะพูด
4: ในภาพใหญ่ที่เป็น
5: ใช่ๆอันนี้มันพูดถึงทั้งโลกละน
4: ะ
5: นี่เรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการออกรายงานภาวะเศรษฐกิจโลกอ่ะ World Economic Outlook อะไรต่ออะไรที่จะทำอะไรกันต่อไปเนี่ยซึ่งทุกคนต้องดูว่าเพราะว่าเขารวบคือต้องเข้าใจอ่ะคือเราดูประเทศนู้นประเทศนี้มันไม่เหมือนคนที่มันดูทั้ง200ประมาณ200ประเทศอ่ะ190ประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจะเห็นอะไรความเชื่อมโยงอะไรที่ดีกว่า
4: ค่ะ
5: อันนี้ก็สำคัญนะเพียงแต่ว่าเรื่องของการประมาณการทางด้านเศรษฐกิจคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราฟังสภาพัฒน์แถลงว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสนี้เป็นอย่างงี
4: ้
5: ABCD มันบวกมันลบเพราะอย่างนั้นอย่างงี้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายอย่างงี้ไอ้ World Bank IMF ก็เหมือนกันก็บอกสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ปัญหาที่ต้องกังวลเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะสิ่งที่มวลสมาชิกควรจะทำอะไรเป็นเรื่องสำคัญอะไรเป็นเรื่องอันนี้มันจะมีเวทีที่เขาพูด
4: ในแต่ละวัน
5: อันนี้อันนึงต้องบอกก่อนว่าถ้าจะตามตรงนี้
4: 12ถึง18ตุลาคม
5: ทุกวันอย่างวันนี้เดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังอันนี้ประเด็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจกรรมวิธีของเขาเนี่ยนะจริงๆต้องบอกอะว่าแม้ว่าคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะ
4: ค่ะ
5: ผมคิดว่านักข่าวหรือสำนักข่าวที่เขาไปทำเนี่ยก็ค่อนข้าง cover ค่อนข้างจะเรียกว่าทำค่อนข้างละเอียด
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ในรายการที่เป็นภาษาไทยที่คุณไปเปิดเว็บไซต์ดูที่เป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ที่เขาทำเนี่ยผมว่าใช่ได้คนนี้แหละครับ
4: เ
5: จนี่แหละครับเจ
4: คริสตาลีนาจอร์เจียวาท่านเป็นกรรมการผู้จัดการ IMF ค่ะ
5: กรรมการจัดการเขาไม่ใช่กรรมการผู้จัดการ
4: ค่ะ
5: กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคราวนี้มันมีอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราควรจะให้ความสนใจที่วงสนทนา
4: วงสนทนาที่นำเสนอเนี่ยจันนุ่งก็ดูเขาไลฟ์นะเวลาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอ่ะจะดูติดตามแบบสดๆอ่ะเข้าไปในเพจของ World Bank ก็ได้หรือจะไปเพจของ AM

0: 2026 Thailand ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสเตทเนี้ยเวทีเนี้ยของวันเนี้ยค่ะเขาชื่อว่า World Bank Group Flagship หัวข้อคือ Small AI More and Better Jobs
1: โอเคอันเนี้ยคือข้อใหญ่ใจความ
0: ค่ะ
1: นะ

0: ประธานาธิบดีของสิงคโปร์
1: ทามานชานมุกรัตนำค่ะอาจารย์แต่ว่าคือตอนแรกนุ่นเห็นท่านนั้นนุ่นรู้สึกว่าท่านเป็นคนสิงคโปร์จริงๆเหรอ
0: ไม่สิงคโปร์นี่มันมีทั้งคนจีน
1: ค่ะ
0: ทั้งคนมุสลิมแล้วก็คนอินเดีย
1: ค่ะ
0: คุณดูจากนามสกุลก็รู้แล้ว
1: นุ่นก็เลยเข้าไปดู เขาว่าสัญชาติสิงคโปร์เกิดที่สิงคโปร์นี่แหละแต่เป็นเชื้อสายทมิฬจากศรีลังกาค่ะ
0: ก็จะมีทมิฬทางอินเดียเนี่ยก็เป็นเวทีอย่างเงี้ย
1: พิธีกร อาจารย์พิธีกรเนี่ยค่ะราจินีไวทยานาทันค่ะเขาเป็นมาจาก BBC World เก่งมากนะ
0: คนนี้ผมเคยดูเขาค่อนข้างคล่องก็หลายเวทีที่เขาจะขึ้นไป
1: เขาแนะนำก่อนเลยสวัสดีทุกคนค่ะ
0: อันนี้ใช่ผมจำหน้าได้นี
1: ่ค่ะ
0: แขกเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช
0: ่คนนี้บ่อย
1: ค่ะ
0: น่าเสียดายแต่ว่ามันไม่คือถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของภาคเอกชนถ้าเป็นภาคเอกชนจะมีตัวเก่งๆจากอเมริกาอย่างมาเรียนาอะไรมาเรียอะไรนี่ก็เก่ง
1: แต่ภาคเอกชนก็เข้าไปฟังอ่ะอย่างน้อยๆก็จะมีทั้ง SpaceX Google ค่ะในเวทีแล้วก็ฟอรัมนี
0: ้4คนพูดกัน
1: ใช่ค่ะ
0: 3คนหรือ4คน
1: 3ท่านค่ะที่ดิสคัสกันแล้วก็มีพิธีกรที่เป็นโมเดเรเตอร์ก็คือ1ค่ะ
0: โอเคอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะล้อไปกับสิ่งที่เรานำเสนอด้วยโอเคมั้ย
1: ค่ะ
0: ประเด็นก็คืออย่างงี้อ่ะประเด็นเอาประเด็นก่อนนะคือผมต้องบอกคุณอย่างนี้ว่าเรื่องที่มันเป็นจะเรียกว่าเป็นพัฒนาการใหม่ในเศรษฐกิจโลกขณะนี้เนี่ย
1: ะ
0: นะมันคือเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence คือผมเมื่อวานนี้ผมไปตั้งวงคุยเล็กๆก็มีคนถามผมเรื่องนี้ว่าเราจะใช้โอกาสยังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ้ามันเข้ามาเราจะใช้โอกาสทำนู่นทำนี่ผมบอกต้องถามตัวเองก่อนว่ารู้จักมันหรือเปล่าร
1: ู้จักมันใน
0: รู้จักมันหรือเปล่าไอ้ artificial intelligence เนี่ยนะมันก็คือตัวแรกมันคือสิ่งจำลอง artificial หรือสิ่งประดิษฐ์นะไม่ใช่ของจริงปัญญาไอ้ตัวหลังเนี่ยคือสติปัญญาของมนุษย์แหละ
1: ค่ะ
0: คราวนี้มันเป็นสติปัญญาที่มันประดิษฐ์ขึ้นมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรหลายๆอย่างกรรมวิธีในการประเมินผลในการข้อมูลการเอาไปใช้อะไรต่ออะไรมันซึมอยู่ในกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: นะประเด็นก็คือว่าเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่มาหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ในสังคมมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงก็คือรูปแบบของการผลิตสินค้าและบริการ
1: ค่ะ
0: เพราะเราผลิตแค่2อย่างสินค้าและบริการเท่านั้น
1: ค่ะ
0: ที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยมันมีแบ่งออกเป็น2อย่าง
1: สินค้ากับบริการประเทศอื่นก็เป็นอย่างงี้มั้ยคะ
0: ไม่ทั้งโลกครับนี่คือวิชาพื้นนี่คืออีคอน101ครับ
1: แค่สินค้ากับบริการ
0: มันมีแค่นี้มันคุณมีอะไรอย่างมากกว่านี้มั้ยล่ะถ้ามันไม่ใช่บริการมันก็คือสินค้า
1: บริการ
0: แต่สินค้ามันก็หลากหลายนะเหมือนคุณไปดูในห้างสรรพสินค้า
1: อย่างงี้เรียกสินค้ามั้ย
0: สินค้าสิ
1: อ
0: ้าว
1: กล้องอันนี้สินค้า
0: ถ้ามันเนี่ยสินค้าจับต้องได้เนี่ยกูส
1: โอเคอาจารย์ทัน
0: ยังละยัง
1: น้ำหน่อยค่ะอันนี้เรียกอะไร
0: อ่ะอันนี้คือบริการ
1: เซอร์วิสคุณผู้ชมก็จะได้เข้าใจ
0: สิ่งที่มันจะกระทบ
1: ค่ะ
0: เมื่อมันเปลี่ยนโหมดหรือมันปรับนู่นปรับเนี่ยมันต้องกระทบเรื่องของการทำงานสำหรับคนที่ทำอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นี่แบบนี้กับคนที่จะมาทำงานในอนาคต
1: อ
0: ันนี้ต้องแยกนี้ก่อนนั้นมันเป็นความปริวิตกเพราะพอมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันได้รับคนที่เกี่ยวข้องในสายงานนั้นในเรื่องนั้นเนี่ยต้องได้รับผลกระทบ
1: ค่ะ
0: นะอันนี้มันเป็นทั้งโลกเลยนะ
1: ก่อนที่อาจารย์จะไปดูถึงสาระสำคัญนะนุ่นพูดแบบนี้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะเวลาที่เราพูดถึงการประชุมประจำปี IMF World Bank หลายคนเขาจะคิดว่ามันดูไกลตัวเขาเนาะเขาก็ไปคิดว่าเขาคงจะพูดแต่ตัวเลขเศรษฐกิจ
0: no.
1: ค่ะแต่พอเนี่ยค่ะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์รวมไปถึงวันนี้ค่ะที่เนื้อข่าวออกมาแล้วอะรู้เลยว่าเออสิ่งเหล่านี้ใกล้ตัวเพราะมันเป็นมากกว่าเวทีเศรษฐกิจสิ่งที่เขาพูดอ่ะเขามีในเชิงตัวเลขเขามีเรื่องของการวิจัยแต่เขาก็บอกไปด้วยว่าทิศทางในอนาคตเรื่องของการจ้างงานอ่ะมันจะเป็นยังไงคนตกงานหรือเปล่าภาวะสังคมด้วยถูกไหม
0: มันไม่ใช่เฉพาะอย่างนี้พูดง่ายว่าอันนี้มันเป็นการระดมความคิด

0: ระดมความคิดของโลกโลกนี้เราจะอยู่กันยังไงทางด้านเศรษฐกิจภายใต้สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะในแง่นี้คือถ้าความยิ่งใหญ่เนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ได้รู้สึกเพราะเราไม่ได้ไปประชุมด้วยแต่ถ้าเกิดเราอะไปประชุมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหมันผู้คนมากไอ้คนที่เราเคยได้ยินชื่อไอ้คนที่เราเห็นในโทรทัศน์ในทีวีหรือคนที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อในข่าวเนี่ยมันตัวเป็นๆมานั่งอยู่ข้างหน้าไอ้สำหรับคนเข้าร่วมนะซึ่งเขาก็อาจจะต้องเอ้ยอยากมีคนนี้มาเหรอมาก็จะจัดระบบอันนี้ช่างมันไม่ประเด็นก็คือว่าถ้าพูดถึงการจัดการประชุมเนี่ยมันอาทิตย์หนึ่งเต็ม
1: ๆค่ะ
0: 12 13 14 15 16 17 18แต่ละวันไม่เหมือนกันในแง่เขาชอบใช้คำว่าเป็นคือมันไม่ใช่การแข่งขันกีฬาแต่เขาใช้คำว่าเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงินการคลังก็โอเคผมก็ได้แหละน
1: ะ
0: อันนี้ถ้ามันเป็นโอลิมปิกหรือมันเป็นที่ประชุมการเงินการคลังระดับโลกใครมันจะมา
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีครับผู้ว่าแบงค์ชาติผู้ว่าธนาคารกลางของทั้งโลกถ้าไม่ติดงานอื่นมาอยู่แล้ว
1: นักธุรกิจมาไหม
0: นักธุรกิจก็มาด้วยแน่นอนใช่ไหมแล้วเขาไปอาจไปจัดเวทีอื่นเขาจะมาเมืองไทยใช่ไหมคนที่เขาเป็นบริษัทในเมืองไทยเขาก็ย่อมต้องการให้เจอนายเขา
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องจัดฟอรัมให้นายเขาได้พูดมันก็เป็นเวทีย่อยเต็มไปหมดเลย
1: อ้าวอาจารย์เข้ามาแบบนี้นอกจากเขาคุยกันเขาก็ต้องกินต้องใช้นะ
0: ไอ้อีกเรื่องนึงไอ้ทำไมมันแง่แง่อยู่แล้วมันก็ต้องกินต้องใช้แต่มันแค่อาทิตย์เดียวเราอย่าไปซีเรียสคือเขากินเขาใช้นะถูกแล้วแต่ว่าผลต่อเนื่องตามมาเนี่ยคือสิ่งที่เราให้ความสนใจ
1: คืออะไร
0: แล้วที่สำคัญนะเราพูดมาแล้วแหละแต่ว่าซ้ำอีกทีนึงปี2534เราเป็นเจ้าภาพ
1: ค่ะ
0: ปี2569เราเป็นเจ้าภาพ
1: ห่างกันกี่ปี
0: 35ปี
1: ค่ะ
0: ด้านหนึ่งเนี่ยมันมีรายงานของทางกองทุนของธนาคารโลกออกมาว่าเฮ้ยในช่วง35ปีเนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงเขาก็นั่งไล่เป็นพีเรียดเป็นช่วงๆเหมือนกับรีวิวแล้วในเวลาเดียวกันเขาก็บอกเนี่ยนะว่าเฮ้ยคุณมาถึงตรงนี้คุณจะไปยังไงต
1: ่อ
0: คุณมีปัญหาอะไรอันนี้เป็นเรื่องของเขากับเราโดยตรงแล้วแต่สำหรับเรื่องในเวทีอื่นเขาก็จะต้องพูดเรื่องอื่นที่มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าเฉพาะวันเนี้ยผมก็ให้ความสนใจสำหรับฟอรัมที่คุณพูดเน
1: ี่ย Small AI More and Better Jobs
0: คราวนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าในเมื่อมันเป็น Small AI เนี่ย
1: แล้วมันมีคำว่าม
0: ันก็ต้องมีไม่ Job นั่นก็ใช่เข้าใจมันก็ต้องมี Big AI ถูกไหมถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: ไม่ทำไมเขามาเน้น Small AI
1: ทำไมเขาเน้น Small AI และสิ่งที่เขาพูดสาระสำคัญมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะ

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
2: เอาขนมอะไรไหมเจ้าลิ
3: ซ่าเอาขนมอะไรไหมเจ้าลิซ่าเจ้าลิซ่าเอาขนมอะไรไหม
4: ทวิสโก้ทวิสโก้
5: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
6: โอ้โหลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
7: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมเร้า
8: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่า
9: ก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน
8: ปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหา
9: ต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
6: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
10: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะ
11: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
6: ของเขาดีจริง
11: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
12: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
13: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
14: แอลซอฟต์แอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
15: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียมาซาคาร์บอนมีแอคทีเวเตอร์ชาโคล260มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลดี้แอนนา
17: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ทานเคอร์มิน500 plus ขาวละออผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
18: เราดูสาระสำคัญของการประชุมนะคะ Small AI More and Better Jobs ค่ะธนาคารโลกเนี่ยเขาเสนอการใช้ AI ค่ะอาจารย์ให้เหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาและที่อาจารย์ถามคำถามว่าเขาพูด Small AI นั่นแปลว่ามันต้องมี Big AI สิ
19: จริงๆอ่ะเราสภาพการที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันไปโฟกัสที่นู่นการลงทุนของ Microsoft การลงทุนของ Amazon การลงทุนของ Nvidia อะไรต่ออะไรพวกเนี้ยพวกนี้เขาเป็นอีกสเกลหนึ่งเขาเรียกว่าไฮเปอร์สเกลซึ่งเนื่องจากอย่างเนี้ยเราไม่รู้ตัวอย่างที่เราใช้มือถือเนี่ยมันมีฐานข้อมูลที่จะทำให้เราไปทางไหนยังไงเนี่ยมันมีอยู่ในนี้อยู
18: ่
19: แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นถ้าพูดในกลุ่มนั้นเนี่ยมันจะเป็น AI มันจะเป็น Data Center มันจะเป็นเรื่อง Cloud ซึ่งมันใหญ่เพียงแต่ว่าไอ้ที่พูดกันตอนนี้ไอ้ตรงนั้นก็กระทบกับงานนะไม่ใช่ไม่กระทบกระทบกับคนทำงานเพียงแต่ว่ามันจะเป็นแบบไหนค่อยว่ากันค่อยไล่ไปแต่สำหรับที่ World Bank เขาเสนอเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ตรงนั้นก็ทำไปแต่เราลงมาดูซิว่าเราหาโมเดลที่มันเล็กๆเหมาะสมถ้าจำได้ไหมคุณเอกนิติมาบอกว่าโอเคเนี่ยนะชาวบ้านอาจจะไม่รู้ตัวนะพอเรามีถุงเงินเรามีกระซิบใน
18: นกกระซ
19: ิบอยู่ในมือถือเนี่ยมันช่วยประมวลผลแล้วก็นำไปสู่เรื่องถ้าเกิดคุณจะต้องการใช้เงินจากสถาบันการเงินก็ใช้ข้อมูลพวกนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันคือการเหมือนกับว่าเราถอดของใหญ่มาใช้กับของเล็กให้เหมาะสมให้มันมีต้นทุนที่ต่ำนะแต่แน่นอนมันต้องกระทบกับงาน
18: ค
19: ราวนี้ทางธนาคารโลกเนี่ยทางอาจารย์บังก้าเนี่ยเขาก็บอกว่าคือตอนนี้มันมองไม่เหมือนกัน
18: มองยังไง
19: มอง AI ไม่เหมือนกันคือถ้าอันนึงเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า LLM ไปกลุ่มใหญ่ข้อมูลฐานมันมีนะเราก็มีนะองค์การสถาบันความรู้ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้อันนี้มันรวบรวมข้อมูลอีกแบบ
18: มันเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ
19: ่นั่นใช่จะมันต้องรวมหมดไงนะซึ่งอันเนี้ยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่คุณใช้ Gemini ที่คุณใช้
18: ChatGPT
19: หรืออื่นๆที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันใช้ฐานจากข้อมูลขนาดใหญ
18: ่
19: ที่มันเอามาแปลงนู่นแปลงนี่ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็ว่ากันไป
18: ค่ะ
19: คราวนี้แน่นอนมันต้องอาจจะมากระทบแย่งงานมนุษย์ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมทางประธานธนาคารโลกบอกว่าเป็นไปได
18: ้ค่ะ
19: นะแต่คำแนะนำของแกคือไอ้นั่นก็ต้องปล่อยให้มันทำไปส่วนที่จะต้องดูจริงก็เอา AI ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่มาดัดแปลงออกแบ ให้มันใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยต้นทุนที่ถูก
18: อันนี้มัน
19: เขายกตัวอย่าง
18: ค่ะ
19: เขายกตัวอย่างเขายกตัวอย่างอะไรล่ะ
18: อันนี้มันเป็นแนวคิดของธนาคารโลกนะคะที่เขาบอกว่าเรียกว่า small AI small AI เนี่ยเขามองว่ามันเหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาค่ะเพื่อเอาไปเพิ่มผลิตภาพการสร้างงานแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนนะเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้นค่ะเขาก็บอกว่าไอ้ small AI เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะในหลายประเทศอ่ะเขาก็เอาไปใช้แล้วและเอาไปเชื่อมกับอะไรบ้างเช่นประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมันก็เอาสิ่งนี้ไปใช้ได้อย่างอินโดนีเซียก็ทำค่ะอาจารย์อิน
19: โดนีเซียเขายกตัวอย่างซึ่งมันไม่ได้เป็นต้นทุนที่แพงเขาพูดถึงคลินิกนึงในอินโดนีเซีย
18: สมมติว่ามีผู้ป่วยเดินเข้ามาพบพยาบาลด้วยอาการผื่นบนผิวหนัง
19: อันนี้หมายความว่าเหมือนกับรอพอสตอ
18: ค่ะ
19: เขาไม่มีขีดความสามารถแต่พยาบาลเขาดูแล้วเนี่ยส่งรูปถ่ายไปให้คลินิก
18: ให้แพทย
19: ์ให้แพทย์ดูอีกสัก20แผงแล้วช่วยวินิจฉัยว่าจะต้องส่งต่อไหม
18: อันนี้
19: มันเป็นเรื่องปกติที่ทำ
18: โอเค
19: มันก็จะลดคือมันก็จะลดต้นทุนไม่จำเป็นจะต้องไปก็ไม่ต้องไป
18: ค่ะ
19: นะ
18: ในอินเดียล่ะ
19: อินเดียเนี่ยคล้ายๆกับเรื่องอะไรล่ะ
18: เกษตรกรในอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าธนาคารโลกกำลังทำงานร่วมกับ Google ไปพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เกษตรกรและสหกรณ์เนี่ยเข้าถึงพวกปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ประกันภัยพืชผล
19: อันนี้สมมติเขาสมมตินะ
18: ค่ะ
19: มันเกิดโรคเกษตรกรไปเห็นศัตรูพืชบนใบไม
18: ้ค่ะ
19: ก็ไม่รู้มันคืออะไรจะต้องทำยังไงพอถ่ายรูปไปให้ดูให้พวกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยวิจัยก็จะทำให้สามารถจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างของเรานกกระซิบผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยทางท่าน
18: เอกนิติ
19: ก็นำเสนอด้วยใช่ไหม
18: คือเดี๋ยวเราจะมีเสนอแบบลงลึกค่ะแต่ว่าท่านนะพูดในภาพรวมก่อนสาระสำคัญนะท่านก็ยังพูดถึงเรื่องของ AI in all คือเพิ่มผลิตภาพงานธุรกิจที่มีอยู่แล้วก็ all in AI สร้างทักษะและงานใหม่ AI for all ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงแต่เซสชั่นที่ท่านจะลงลึกอะค่ะให้ติดตาม
19: โอเค
18: โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรุ่งนี
19: ้คราวนี้ในแง่ของถ้าเราดูนะเวลาเราลงทุนเราก็จะเห็นการลงทุนในเชิงโครงสร้างพื้นฐานทำถนนทำเขื่อนทำอะไรเนี่ยว่ากันไปหลายๆอย่างน้ำประปาแต่ว่าถ้าพูดถึงการนำ AI มาประยุกต์เนี่ยที่ธนาคารโลกเขาแนะนำก็คือว่าเกษตรกรรายย่อยการสาธารณสุขขั้นปฐ
18: ม
19: นะเรื่องการท่องเที่ยวจะเอาจัดมันจะทำให้เกิดประโยชน์ยังไงเขาก็ยกตัวอย่างประเทศไทยนะใช้การท่องเที่ยวขับเคลื่อนการจ้างงานแล้วก็จะพัฒนาต่อไปแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิต
18: ค่ะ
19: นะคราวนี้ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ที่ผมคิดว่าผมชอบนะคือตัวประธานาธิบดีของสิงคโปร
18: ์ทามานชานมุกรัตนำค่ะเอาคุณอาเจเนี่ยอาเจบังก้าเท่ากับสรุปโดยประมาณนี้นะคะว่าเขามองว่าการใช้ AI เนี่ยเพิ่มความสามารถของคนทำงานในเศรษฐกิจจริงให้เน้น small AI โอกาสที่ประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงได้ทีนี้ที่อาจารย์สนใจประธานาธิบดีสิงคโปร์เพราะ
19: คืออย่างนี้ผมกำลังคิดอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดป่ะแต่ผมฟังมาประมาณนี้นะคือถามว่าการผลิตด้วยโรงงานยังมีไหม
18: มีไหมล่ะคะ
19: Factory ยังมีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังมี
18: ค่ะ
19: นะแต่ว่ามันจะเชื่อมโยงกันยังไงในแง่ของการปรับนะทางประธานาธิบดีสิงคโปร์บอกว่าคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงขนาดนี้คืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเติบโตไม่ทันกับความต้องการงานที่จะทำ
18: ค่ะ
19: ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีเหตุเลยว่าเศรษฐกิจโตขึ้นแต่คนไม่ได้งานทำแล้วก็มีปัญหาว่าถ้าเกิดคนที่จบมหาลัยภายในปีนึงยังไม่ได้งานเนี่ย
18: ค่ะ
19: มันก็ต้องถอยแล้ว
18: ท่านบอกว่าอันนี้มันเป็นปัญหาแล้วก็มองว่าต้องเร่งแก้ไขก็คือโอกาสในการได้งานแรกของบัณฑิตจบใหม่ที่สภาวะตอนนี้มันกำลังลดลงค่ะอาจารย
19: ์อันนี้ก็เป็นปัญหาในบ้านเราก็ปัญหานี
18: ้ค่ะ
19: นะเด็กจบมาไม่มีงานทำนะซึ่งมันก็ไม่ได้ก็ทุกคนก็เป็นแต่จะปรับยังไง
18: ค่ะ
19: แล้วมันก็มีอันนึงที่น่าสนใจที่เขาพูดเป็นประเด็นอาจจะเป็นเพราะเขาสิงคโปร์เป็นแบบนี้ด้วยก็ได้เขาบอกว่า AI จะทำให้ลูกจ้างกับผู้ประกอบการเนี่ยมันมีเส้นที่มันค่อนข้างจะมันไม่แบ่งกันชัดเจน
18: ค่ะ
19: เพราะเทคโนโลยีมันช่วยคนเดียวนี่ทำอะไรได้หลายอย่าง มันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าบริษัทคนของคนคนเดียว one person company ผมว่าเขาก็มองอีกแบบนึง
18: ค่ะ
19: แล้วไอ้นี่มันอาจจะเป็นเชื้อที่จะค่อยๆเติบโตแล้วก็ใช้ AI มาช่วยนะคือแทนที่เราจะไปมุ่งหางานเป็นลูกจ้างมันอาจจะไม่ใช่แล้ว แล้วการเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็อาจจะไม
18: ่
19: ใช่มันอาจจะมีรูปแบบที่เราเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กมากแต่ใช้ AI อย่างได้ผล อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นประเด็น
18: แล้วที่สำคัญนุ่งก็ชอบท่านเหมือนกันที่ท่านพูดเรื่องประเด็นการศึกษาท่านบอกว่าอ้าวแล้วมันจะไปยังไงเรื่องของแรงงานเรื่องของทำงานใช่ไหมคะท่านก็ให้ความสนใจตั้งแต่เรื่องของการเตรียมคนเลยท่านบอกว่าการเตรียมคนให้พร้อมกับโลกการทำงานยุค AI คุณต้องเริ่มตั้งแต่ระบบการศึกษาเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนเชิงวิชาการมากเกินไปดังนั้นเขาเลยเสนอให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเพิ่มการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำค่ะอาจารย
19: ์อันนี้ก็อาจจะเป็นนามธรรมไปสักนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดคนที่3เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมาแบบว่าพร้อมข้อมูลใช่ไหม
18: ค
19: ือจริงๆตอนนี้ที่พูดกันผมลืมพูดไปประเด็นนึงนะว่าในช่วงเนี้ยถ้าเกิดมองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าคนอีก15ปีต่อไป
18: 15ปีข้างหน้า
19: เชื่อกันว่าเนี่ยจะมีคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยทั้งโลกเนี่ยประมาณ 1,400 ล้านคนซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีงานให้คน 1,400 ล้านคนนี่ทำหรือเปล่า
18: อ
19: ันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เขามาโยงกับเรื่องจ็อบไง
18: ค่ะ
19: นะแต่คราวนี้ถ้ามามองจากมุมของทางจอร์เจียนาเนี่ย
18: คริสตาเลนาจอร์เจียว่า
19: จอร์เจียว่าเนี่ยนะกรรมการจัดการของกองทุนการเงินระหว่างคือผมว่าเขาเริ่มต้นเนี่ยก็คิดเหมือนผมนะแม้ว่าผมจะไม่รู้จักมันนะก็บอกว่าไม่ว่าจะรักไม่ว่าจะเกลียดหรือไม่ว่าจะกลัวหรือไม่ว่าจะหลงด้วยอคติสี่เอาให้ครบเลย
18: ต้องเอาใส่ปีดกมาช่วย
19: แกสามอันแกขาดไปอันนึง
18: บอกว่า
19: แกพูดถึงรักเกลียดแล้วก็กลัวเนี่ยใช่ไหมโมหะแกพูดแกลืมพูดเรื่องหลงยังขาดไปอีกอัน
18: ดีไม่เชื่อมกับโลกธรรม8อีกอาเขาบอกว่าอะไรคะ
19: เทคโนโลยีเนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกแล้วปฏิเสธมันไม่ได
18: ้ค่ะ
19: คราวนี้แกบอกว่าละลอกแรกที่เป็นผลกระทบเห็นละผ่านการลงทุนซึ่งเราเห็นว่าเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ไปเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้ไปสร้างโรงงานไม่ได้ไปสร้างเขื่อนไม่ได้ไปสร้างถนนไม่ได้ไปมันไปอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงที่เราเรียกว่า data center ที่เราเรียกว่า cloud ที่เราเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ยนะเขาบอกอันเนี้ยมันไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้องดูว่าจากนี้ไปเนี่ยประเทศที่มันเกี่ยวข้องแกพูด3ประเทศเลยบอกว่าประเทศที่มีความสัมพันธ์ในห่วงโซ่ของ AI ทั้งหมดเนี่ยอเมริกาจีนแล้วก็อินเดียอันนี้จะมีบทบาทหลักในการผลิต AI
18: ค่ะ
19: แล้วก็จะมีกลุ่มที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีนี้เอาไปทำอย่างอื่นต่อแกบอกในเนี้ยอยู่ในประเทศในภูมิภาคเอเชียเยอะหนึ่งในนั้นคือเราอย่างที่เราพูดกันนะเราก็อ้าวเชิญชวนคนมาลงทุนทำ data center ทำอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมพลังงานไฟฟ้าสีเขียวแล้วซึ่งเรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นข้อต่อเพราะเขาต้องการลงทุนอย่างนี้แล้วมันมีคลื่นของการลงทุนออกมาอย่างนี้ซึ่งมันก็กระจายแผ่ไปเราก็รับอันนี้สงส่วนนี
18: ้เ
19: นี่ยคราวนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าการพัฒนาที่เอา AI มาใช้ในระบบเศรษฐกิจของทุกๆประเทศหรือของบริษัทต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไร
18: ค่ะ
19: นะแต่เชื่อว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่คนเข้าถึงได้ไม่ต่างจากมือถือจริงๆในนี้มันเป็น AI ไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้ว
18: ใช่
19: ถูกไหม
18: ค่ะ
19: เพราะเดี๋ยวนี้คุณชอบอะไรมันหามาให้คุณเองคุณไม่ต้องไปเซิร์ชถ้าคุณชอบอะไรเนี่ยนะคุณเปิดบ่อยๆเดี๋ยวมันมาหาคุณเองมันจะส่งมาให้คุณเองเลย
18: ไม่รู้มันดักฟังเราหรือว่า
19: ไม่มันก็เพราะเราไปเปิดไอ้ที่มันบอกว่าเปิด
18: เ
19: ข้าถึงได้ไปไหนถ่ายรูป
18: อ
19: ะไรเข้าถึงมันรู้หมดละว่าเราไปไหนมาไหนเนี่ยนะคราวนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าสำหรับประเทศการพัฒนาเนี่ยถ้าจะเอา AI มาใช้ตามที่จอร์เจียว่าพูดเนี่ยคือเรื่องการเข้าถึงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลความพร้อมของประชาชนทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้ซึ่งเราก็พยายามทำเห็นไหมเราจะทำอะไรที่จะให้คนเข้าไปใช้แล้วก็ฝึกอะไรเนี่ยแต่อันนี้ผมคิดว่าสำคัญที่สุดทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่า AI อาจจะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชียก็คือญี่ปุ่น เกาหลีใต้สิงคโปร์อาจจะรวมบางส่วนของจีนจะช่วยให้เศรษฐกิจโตได้เพิ่มเติมเนี่ยประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 1% แอดอัพเข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศเกิดใหม่หรือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือรายได้อย่างเรารายได้ปานกลางขั้นสูงเนี่ยอาจจะช่วยให้เศรษฐกิจโตได้ร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 0.8 ต่อปีถ้าเอา AI มาใช้แล้วดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
18: ค่ะ
19: โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันคนแก่เยอะเพราะฉะนั้นเอา AI มาช่วยอาจจะพยุงให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวได้ประมาณสัก 1%
18: ค่ะ
19: อันนี้เป็นการมองภาพกว้างๆที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเราพูดถึง overall นะเมื่อเราพูดถึงเศรษฐกิจที่มันโตครึ่งเปอร์เซ็นต์ 1% เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการจ้างงานการผลิตสินค้าและบริการเรื่องการบริการต่างๆเนี่ยมันจะแตกย่อยรายละเอียดไปเยอะหมดเลย
18: และทีเนี้ยเขาเสนอยังไงอะคะอาจารย์คะในเมื่อเขาฉายภาพให้ดูแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เตรียมความพร้อมใน3ด้านสำคัญด้วยกันก็คือ1ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน2ปฏิรูประบบการศึกษาให้รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ3ค่ะทบทวนนโยบายการคลังแล้วก็ระบบภาษี
19: แต่ที่น่าสนใจเนี่ยจอร์เจียนาบอกอย่างนี้บอกว่าAI เนี่ยจะกระทบการจ้างงานทั่วโลกเนี่ยคนที่ทำงานอยู่ปัจจุบันร้อยละ40
18: ค่ะ

0: จะได้รับผลกระทบจาก AI ในระยะยาวไม่ว่าจะเอา AI มาช่วยหรือลดความสำคัญของงานบางประเภทซึ่งเข้ามาทดแทนแรงงานนี่เราพอ AI มันจะไปต่อเรื่อง precision เรื่องโรโบติกเรื่องอะไรเยอะแยะนะคือเราไม่รู้ว่าปลายทางของมันไปถึงไหนแล้วมันก็จะมีคนที่มาพัฒนาแต่ละอันเพื่อจะมาตอบโจทย์มันก็จะไปกันใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานเขาแยกนะตามระดับเศรษฐกิจแรงงานที่ได้รับกระทบประมาณ 60% เนี่ยจะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอีก 23% จะอยู่ในประเทศที่รายได้ต่ำแล้วก็รายได้ปานกลางแต่โอเคตอนเนี้ยทุกคนก็มองลูกแก้วแล้วก็พยากรณ
1: ์ค่ะ
0: แต่จริงๆก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะว่า AI มันจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดไหนแต่ทุกคนก็ใช้ประสบการณ์อย่างนี้คุณชุติมาสมัยก่อนกรุงเทพใช้คลองบ้านหันหน้าเข้าหาคลองวัดหันหน้าเข้าหาแม่น้ำ
1: ก็สัญจรทางน้ำอ่ะ
0: จากนั้นก็เป็นถนน
1: ค่ะ
0: โอเคไหมผิดทางเว้ยบ้านเข้าหลังบ้าน
1: ใช่ไ
0: หมถนนเข้าหลังบ้าน
1: ค
0: ุณไปดูแถวอัมพวาแถวอะไรพวกนี้สิ
1: ห
0: น้าแถวที่เป็นเนี่ยตามคลอง
1: อันนี้ในสมัยอดีตค่ะอาจารย์คะแต่ว่าตอนนี้
0: แล้วพอปัจจุบันเนี่ยเอาใกล้กว่านั้นเอาใกล้กว่านั้นการลงทุนทางหลวงก็เปลี่ยนโหมดลงทุนรถไฟฟ้าก็เปลี่ยนโหมดลงทุนเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมมือถืออะไรนี่ไอ้นี่มันมาประมาณ20ปีแต่มันเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมันก็ทำให้บางคนเนี่ยไม่มีงานทำไปเลยบางคนได้งานใหม
1: ่
0: บางคนโตจากไอ้งานตรงนี้
1: การวิวัฒน์ของมันเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะนี่เพียงแค่วันแรกของการประชุมแต่วันพรุ่งนี้ค่ะเขามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวคุยให้ฟังกันค่ะ
2: คุณคือใคร
3: ผมชื่อสิริบัญชาไง
2: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
4: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
5: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
6: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
3: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
6: การอ่านก็จะทำให้เราได้รู้เท่าทันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ไปอ่านฉบับเต็มเนาะอาจารย์เนาะสำหรับผลการประชุมส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะก็น่าติดตามน่าสนใจนะคะเพราะว่าจะมีหัวข้อการเสวนาในหัวข้อ Building Resilience in a Fragmented World ค่ะ
7: คือ
6: พรุ่งนี้
7: แปลเป็นไทยก็คือว่าสร้างความดึงดัง
6: ดึงดัง
7: ในโลกที่มันแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยง
6: ให้มันมีความยืดหยุ่นในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
7: เป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะ
6: ทีนี้ใครจะร่วมเวทีบ้าง
7: ขาประจำ
6: คริสตัลลิน่าจอร์เจียว่าค่ะ
7: แปดตัวกันเลยอีกคนนึง
6: อาเจบังก้าค่ะ
7: ธนาคารโลก
6: ค่ะ
7: คนที่สาม
6: รีก้าปูราอันนี้ท่านเป็นรองนายกรัฐ

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด
1: ์
0: และพระเอกของเราท่านเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะขึ้นเวทีนี้ด้วย
1: อันนี้น่าสนใจกี่โมงไม่รู้ผม
0: เวลาก็คือบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็ได้ฟังตัวจริงเสียงจริงพูดกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นนี
0: ้พรุ่งนี้ให้ติดตาม
1: พูดถึงเรื่องรีเซเลียนเนี่ยคือเรื่องของการยืดหยุ่นแล้วก็ดึงดังอ่ะผมไม่อยากใช้คำว่ายืดหยุ่นยืดหยุ่นมัน flexible นะ
0: อัน
1: นี้มันคืออึดอ่ะอึดแล้วก็กลับมาได้เอางี้กัน
0: เราเป็นอย่างนั้นไหม
1: ไม่รู้ว่า
0: เราก็ได้รับการชื่นชมอยู่เหมือนกันนะว่ารับมืออะไรต่างๆได้ดีอาจารย์ขาไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นการรับมือไหมคะเรื่องของการสร้างวินัยให้กับคนในการออมกับคนพันธบัตรรัฐบาลออม plus มาอีกแล้ว
1: โอเคอันนี้ก็ตัดมาเรื่องนี้เลยเหรอ
0: เอาเรื่องนี้แหละ
1: อันนี้
0: เวลาหมด
1: ไม่แค่รีมาย
0: จ้ะ
1: คนที่จะลงทุนน่
0: ะ
1: เหมือนเดิมก็คือจะมี2ก้อน 4,000 ล้านเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวา
0: ค่ะ
1: นะแล้วจะมี2อายุ2อย่างก็คือ3ปีกับ10ปีดอกเบี้ยก็เหมือนเดิมอ่ะ 1.8 2.8 นี่แหละจ่ายทุกอะไรก็ว่ากันไป
0: เอาครั้งนี้ก่อนค่ะอาจารย์
1: ครั
0: ้งนี้ 4,000 ล้านบาทถูกไหมคะ
1: จะไปทางไหนบ้
0: าง2รุ่นเหมือนเดิมก็คือมี3ปีกับ10ปีทีนี้ดอกเบี้ยก็เหมือนเดิม3ปีคือ 1.8 10ปีคือ 2.8
1: กรรมวิธีในการจอง
0: แน่นอนเหมือนเดิมอีกเหมือนกันค่ะวอลเล็ตสบม.นะคะจองได้ตั้งแต่26ตุลาคมนี้เลยค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้กำหนดวงเงิน
0: ค่ะ
1: จองได้เท่าไหร่ก็ว่าไป
0: โอเคอ
1: ีกอันนึง
0: บอนคอนเน็กค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมทำ
0: 27ถึง29ตุลาคมค่ะ
1: อันนี้คืออันแรกเนี่ยใครมาก่อนได้ก่อน
0: First come first serve
1: จบเลย
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: ไม่ได้จำกัดจำนวนด้วยนะคุณอยากจะลงเท่าไหร่ก็ลงไป
0: ขั้นต่ำใน100บาทแล้วก็ไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งแล้วก็ไม่เกิน50ล้านบาทค่ะ
1: โอเคอันนั้นคือไอ้แบบที่ First come first serve
0: ส่วนบอนคอนเน็ก
1: บอนคอนเน็กเนี่ยจ่ายเงินก่อน
0: ค่ะ
1: เท่าไหร่ก็ได้จ่ายไป
0: แต่เขาจะ
1: จัดสรร
0: small lot first ค่ะขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดค่ะอันนี้
1: ไม่จำกัดแต่ว่าจ่ายเงิน3วันแล้ววันที่4เขาจะประกาศแล้วก็หักเงินอ
0: ัน
1: นี้ต้องไปใช้ในแพลตฟอร์มนะต้องเป็นใน Money Connect ถ้าเป็นกรุงไทยนะหรือคนอื่นก็ว่ากันไป
0: ค่ะ
1: ก็โอเค
0: อาจารย์แต่เนี่ยเท่ากับว่ามันเป็นปีรอบ
1: ปีงบประมาณใหม่
0: 70
1: ก็คือล็อตแรกก็คือตุลาเนี่ยงบมาแล้วก็จะมีเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาพอเดือนพฤศจิกาเข้ามาไหว้เดือนว่าวันไหนเข้ามาไหว้ทีละกัน
0: ทั้ง3ครั้งเนี่ยเม็ดเงินขาย3ครั้งเนี่ยอยู่ในกรอบวงการ 12,000 ล้านบาทนะคะก็เตรียมตัวไว้นะคะในช่วง26ตุลาคมนี้
1: อันนี้รีมายเฉย
0: ค่ะรีมายเรื่องนี้นิดนึงกองทุนติดลบเท่าไหร่แล้วน้ำมันเนี่ย
1: ก็บอกแล้วทะลุแสนแล้ว
0: แสนล้าน
1: 1,1681 ล้านบาทณวันที่11ตุลาคม
0: ค่ะแต่ว่าย
1: ังไม่เห็นทิศทางว่าพี่จะทำอะไรนอกจากชดเชยกับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินดีเซล
0: ค่ะ
1: ตามกลไกของราคาในตลาดโลกก็ไม่รู้จะแก้ไง
0: ในเวทีการประชุมไอ
1: เอฟผมไม่ทวงถามอะไรแล้วผมบอก
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟังเขาก็ได้ค่ะใน
1: จะมีเรื่องพูดเลย
0: การประชุม IMF World Bank เนี่ยเขาพูดเรื่องของพลังงานในภาพใหญ่อย่างไรก็รอติดตามนะคะวันนี้ได้การของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: จะให้กูจำคุกกี่ปีก็กูก็เชิญ
1: กูบ่ขายก็เลยขายไม่ได้ราคาประเทศเนี่ยประเทศมันมีแต่โกง
2: สามีดื่มจนเมาเกิดหึงภรรยาแถมกลับบ้านมายังไม่เจอหน้าโมโหหนักจุดไฟเผารถเก๋งพ่อเลี้ยงก่อนนอนเปลดูผลงานจน

0: วอดพ่อเลี้ยงเมาแล้วอาละวาดถือมีดไล่ทำร้ายคนในบ้านลูกเลี้ยงวัย20ปีเห็นท่าไม่ดีคว้ามีดทำครัวแทงสวน2ครั้งเสียชีวิต
1: คนน้องเอ้ยต้องขอให้ไอ้หลังไม่ได้โอ้ยช็อตชะว่าออกเตะคนที่เว้ยเตะคนที่เ
0: ว้ยวันโซเชียลรุ่นพี่ตั้งศาลเตี้ยสั่งสอนรุ่นน้องวัย15เตะเสยปลายคางอ้างถูกพูดจาดูถูกแถมบอกรุ่นน้องไม่ติดใจเคลียร์กันแล้วติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงฆ์และจามอนกิศวภาค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่พับข่าว9นะคะจันทร์ที่12ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มนะครับมารับชมข่าวกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยความหึงหวงของคู่รักคู่นึงก่อนนะครับตัวสามีนะก็เป็นคนชอบดื่มละ
1: ค่ะ
0: ทีนี้กลับมาบ้านเนี่ยไม่เจอหน้าไม่เจอหน้าเมียนะครับก็เลยมีการข่มขู่นะบอกว่าถ้าไม่กลับนะเดี๋ยวจะเผารถที่บ้านทิ้งเลยหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลเผารถที่บ้านจริงๆแล้วนั่งดูผลงานนะครับเนื่องจากเมียไม่ยอมกลับบ้านครับ
2: กูเผาทิ้งหมดเลยจะให้กูจำคุกกี่ปีก็กูก็เชิญ
3: กูไม่ขายก็เลยขายไม่ได้ราคาประเทศไทยเมี่ยงเนี่ยประเทศไทยมีแต่โกงพวกเขาที
0: ่เนี่ยสบายใจเลยนั่งไกวเปดูผลงานนี่จะให้ติดคุกกี่ปีก็ยอมหายไปไหนเขาบอกจริงภรรยาเนี่ยตัวภรรยาบอกแล้วนะว่าจะไปงานศพ
1: ค่ะ
0: แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ให้ไปนะไม่รู้ว่าจำไม่ได้พูดด้วยความที่ดื่มจนจำไม่ได้หรือเปล่า นะครับนี่ฮะน้อยใจภรรยานะไฟก็ลามวอดทั้งคันเลยครับ เดี๋ยวมีสภาพให้ดูคุณอรวรรณเพราะว่านี้ทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุมาที่ตำบลห้วยส้มนะครับอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยไปเจอกับภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับภรรยาก็เลยพานักข่าวไปดูก่อนเลยว่าพี่อยากเห็นไหมที่มันเผาน่ะนั่นอยู่นู่นอะที่มันเผานะคันสีขาวน่ะสภาพจากรถเก๋งขับได้นะรถเก๋งคันดีๆเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: กลายเป็นซากเป็นโครง
0: ก็คือเขาปล่อยไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เผาไปเรื่อยสิเหล็กเอ่ยยางเอ่ยตัวเครื่องเอ่ย
1: เครื่องนี่หมดสภาพ
0: หมด
1: โอ้ยเสียดายแทนน่ะ
0: ครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเสาร์นะครับ10ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะตัวเธอเนี่ยคุณเพ็ญเนี่ยบอกว่าโทรศัพท์ไปบอกสามีแล้วนะว่าจะไปงานศพในหมู่บ้านน่ะสามีให้ไปพอตกค่ำมาประมาณ2ทุ่มสามีเลิกงานกลับมาบ้านทีนี้ไม่เจอเธอกับลูกนะครับก็เลยโมโหโทรไปตามโทรไปคูบอกว่าจะเอารถเข็นกันเนี้ยไปขายก่อนตอนแรกนะเขาบอกจะไปขายสักพักนึงโทรมาใหม่ไม่ขายละไม่กลับเหรอเดี๋ยวเผานะนะครับสักพักนึงเธอก็สังหรณ์ใจแล้วว่าครั้งนี้ดูเหมือนสามีจะพูดจริง
1: ค่ะ
0: นะไม่คิดว่าการไปงานศพแค่นี้มันจะเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: นะครับก็เข้าไปดูในเฟซก็เห็นคลิปนี้เหมือนกับเราเห็นน่ะคุณอรวรรณคิดดูคนเป็นเจ้าของคนเป็นแบบว่าเจ้าของรถอยู่ที่บ้านนะ
1: ค่ะ
0: เห็นคลิปนี้ต้องตกใจเหมือนกันนะ
1: โอ้ใจตกตะตุ่มเลยค่ะ
0: มันเหมือนเรียลไทม์นะ
1: ขาอ่อนอ่ะ
0: เขาเผาจริงเหรอเนี่ยแล้วยังไปนอนเปลยวนนะครับเนี่ยฮะดูผลงานตัวเองด้วยเผาเสร็จขี่รถตามไปที่งานศพปรากฏไม่เจอกันขี่ไปที่บ้านปู่ไปเจอเพื่อนของเธอเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะเริ่มเอามีดฟันหัวเพื่อนตัวเองแล้วด้วย
1: โ
0: อ้เริ่มคลั่งแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: ปีนหน้าต่างเข้าไปบ้านปู่จะไปหาตัวภรรยาก็ยังไม่เจอยิ่งคลั่งเข้าไปใหญ่ทีนี้ก็เดินถือมีดนะครับวนเวียนอยู่หน้าบ้านจนชาวบ้านเนี่ยนะฮะเขาทนไม่ไหวแจ้งตำรวจสภ.ภูกระดึงให้มาจับไปนะฮะก่อนที่เขาจะเผารถคันนี้นะคุณผู้ชมเขาเอารถมอเตอร์ไซค์ของน้าเนี่ยนะฮะเอาไปทิ้งที่ลำห้วย
1: เฮ้ย
0: ก่อนเผารถครั้งหนึ่งก็เอาไปทิ้งลำห้วยมาแล้วแต่ตอนนั้นชาวบ้านเขาเห็นก็เลยไปเอารถมอเตอร์ไซค์คันนี้กลับขึ้นมาได้ดูสินะฮะ
1: แล้วที่สูงมากอ่ะ
0: เ
1: ฮ้ย
0: นะ
1: เขาเป็นอะไรอ่ะเขาหลอนอะไรอ่ะ
0: เขาบอกว่าตัวภรรยาบอกว่าสามีเนี่ยเป็นคนชอบดื่ม
1: ค่ะ
0: เวลาตอนไม่ดื่มเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เวลาดื่มแล้วเนี่ยจะเป็นคนโมโหร้ายจะเป็นคนขี้หึง
1: โอ้
0: นี่ก็น่าจะมาจากความหึงแหละ
1: ค่ะ
0: กลับมาไม่เจอหน้าเมียก็คงจะคิดไปต่างๆนานานะครับอ่ะตำรวจสภ.ภูกระดึงก็แจ้งข้อหานะครับวางเพลิงทำให้เสียทรัพย์คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเลยนะครับทีนี้ตัวเมียก็บอกว่ากลัวเดี๋ยวได้ประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยจะกลับมาทำร้ายพวกเขาสิเพราะนี่ไปติดคุกมาครับ
1: ไ
4: ตุการณ์ก็คือว่าหนูขอแฟนไปทำธุระแล้วไปหาปู่ด้วยค่ะแล้วทีนี้ก็ตกลงกันให้ไปพอกลับมาเขาไม่เห็นหนูแล้วก็ไม่เห็นไก่เขาค่ะเขาก็น่าจะโมโหแล้วเขาก็ทักไปด่าแล้วโทรไปหนูไม่รับก็เลยปลุกบล็อกก็เลยบล็อกกันนะคะทีนี้พอบล็อกกันเขาก็โทรมาว่าจะขู่ขายรถหนูกลัวขายไม่ได้รถของพ่อแกก็ว่าไม่สนใจแล้วแกก็ตัดสายค่ะพอตัดสายเขาก็โทรมาหน่อยว่าไม่ขายก็ได้แต่กูจะเผา
5: ปกติแล้วเขาเป็นคนยังไงเนี่ย
4: ถ้าตอนเขาไม่ดื่มสุราเขาจะเป็นคนดีแบบไม่โวยวายค่ะพอเขาได้ดื่มสุราเขาเมาเขาก็จะหาเรื่องค่ะ
0: ขณะที่ตัวของนางเพ็ญ นะครับคนนี้เป็นแม่ของนายศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อเหตุนี่แหละยอมรับนะครับว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนใจร้อนเวลาดื่มเหล้าและเป็นคนที่หึงหัวภรรยามากก่อนหน้านี้ลูกชายเคยมีเมียมีลูกมาแล้วก็ด้วยความหึงหวงนี่แหละก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เลิกกันไปนะครับตนเองเนี่ยได้ถามลูกชายลูกชายก็ยอมรับผิดทีนี้ถามว่าแล้วแม่ไปประกันตัวลูกเปล่าแม่บอกว่าครอบครัวคงไม่ประกันหรอกนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามกฎหมายอยากให้เป็นเหมือนกับเป็นบทเรียนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ให้เขาได้บทเรียนจากการกระทำจากความหึงหวงที่เกินเลยของเขานะครับโอ้โห
1: มาดูเรื่องของพ่อเลี้ยงแล้วก็ลูกเลี้ยงกันบ้างคือเหตุการณ์เนี้ยพ่อเลี้ยงก็เมาเหมือนกันคือถ้าปกติไม่เมาก็ธรรมดาแยกกันอยู่แต่ปรากฏว่าเมาอะค่ะพ่อเอามีดไปไล่ฟันลูกเลี้ยงแล้วปรากฏว่าไปไล่ฟันคนในครอบครัวลูกเลี้ยงเขาสู้กลับไงแทงสวนไป2คือ2แผลพ่อเลี้ยงเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
6: แล้วเขาก็มาหยิบมีดเนี้ยในรถเขาแล้วเขาก็ไล่วิ่ง
1: เนี่ยค่ะตำรวจสภ.โพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะเข้าคุมตัวเป็นลูกเลี้ยงค่ะนายพีรนัทอายุ20ปีคือลูกเลี้ยงเนี่ยก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเนี่ยอายุ34ปีนะนายไพฑูรย์ได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในบ้านนะคะที่โพธารามราชบุรีโดยที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบร่างนายไพฑูรย์ที่เป็นพ่อเลี้ยงนี่แหละนอนจมกองเลือดอยู่ภายในบ้านคือตอนนั้นไม่มีสตินะคะบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าถูกอาวุธมีดแทงเข้าเหนือราวนมทางด้านซ้ายและด้านขวารวม2แผลเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะคะเพราะว่าทนพิษไม่ไหวตรวจสอบภายในบ้านก็พบคราบเลือดบนพื้นพบมีดยาวหัวตัดซึ่งเป็นอาวุธนะคะที่ทางลูกเลี้ยงใช้ก่อเหตุเจ้าเนี่ยด้ามเนี้ยเป็นของพ่อเลี้ยงค่ะเป็นมีดหัวตัดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวให้การกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนคือลูกเลี้ยงเนี่ยพีรนัทสารภาพว่าปกติบ้านหลังนี้นะอยู่ด้วยกัน4คนก็จะมีตัวพีรนัทเองน้องชายแล้วก็แม่แล้วก็พ่อเลี้ยงซึ่งพ่อเลี้ยงเนี่ยอยู่กินกับแม่มาประมาณ3ปีแล้วเขาบอกแบบนั้นก่อนเกิดเหตุตัวของพีรนัทก็นั่งกินน้ำอยู่บริเวณหลังบ้านจู่ๆพ่อเลี้ยงถือมีดยาวหัวตัดเนี่ยมีดเล่มนี้นะคะยาวมากเข้ามาไล่ฟันตัวเองแล้วก็คือพีรนัทบอกว่าเขาอะพยายามที่จะเดินหลบแล้วนะถอยหนีแล้วนะเข้าไปในห้องแล้วนะแต่พ่อเลี้ยงก็ยังตามมาทำร้ายกระทั่งพยายามพังประตูเข้ามาทีนี้เขาบอกว่าเขาก็พยายามที่จะออกจากห้องแต่ก็ไปเจอมีดทำครัวค่ะที่ใช้หั่นผักคือเขาอะติดตัวเอามาด้วยแล้วเขาก็เกิดปากเสียงกับพ่อเลี้ยงคือเขาก็ทะเลาะกันนะคะ

0: ปรากฏว่าพ่อเลี้ยงพยายามที่จะใช้มีดยาวๆเนี่ยฟันมาที่เขาเขาก็เลยเอามีดที่เขาพกมาเป็นมีดทำครัวนั่นแหละสวนกลับไป2ครั้งจนพ่อเลี้ยงล้มลงค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มาเสียชีวิตนี่แหละค่ะส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุนะคะทางตัวของพีรนัทลูกเลี้ยงก็บอกว่าเอาไปโยนทิ้งในคลองห่างจากบ้านประมาณ200เมตรส่วนสาเหตุอะคุณจามอน คือเขาก็คาดว่าเขาน่าจะทำให้พ่อเลี้ยงอะไม่พอใจเนื่องมาจากว่าคือตัวของพีรนัทลูกเลี้ยงเนี่ยนะไปรับพี่สาวมาอยู่ที่บ้านด้วยอะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละไปรับคนมาอยู่เพิ่มไง
1: ไม่ได้ขอไม่ได้บอกพ
0: ่อใช่ใช่ก็เลยอาจจะทำให้พ่อเลี้ยงไม่พอใจผสมกับไปดื่มโซดามาด้วยพอเมาเนี่ยก็เลยโวยวายด่าทอคนในครอบครัวหาเรื่องทะเลาะวิวาทคือทางพีรนัทบอกว่าคือถ้าปกติแล้วอะถ้าพ่อเลี้ยงไม่ได้ดื่มสุราก็คุยกับพ่อเลี้ยงได้ตามปกติเลยแต่ทีเนี้ยก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยจะมายุ่งเกี่ยวกันแต่พอเล่าเข้าปากอะค่ะอาการโวยวายก็เกิดขึ้นจนเกิดเหตุสลดในครั้งนี้นะคะ
2: ครับ
3: เขากินเหล้าทุกวันไหม
4: เขากินเหล้าทุกวันครับ
3: เวลากินเหล้านี่เขาจะ
4: เขาก็จะโมแบบเนี้ยมีอาการแบบเนี้ย
3: ก่อนหน้าที่ว่าที่จะไปรับพี่สาวเราอ่ะเขาเคยเป็นแบบนี้ไหม
4: เขาเป็นแบบประมาณเนี้ยครับแต่เขาไม่ได้ขนาดนี้วันนี
3: ้วันนี้คือเขาฟิวขาด
4: ครับ
3: เขามาทำร้ายใครบ้าง
4: ก็เขาเอามีดไล่ฟันคนในบ้านอะไรแบบนี้
3: แล้วตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนอ่ะ
4: ผมอ่ะเดินเข้าไปในห้องแล้วแล้วเขาก็เรียกผมแล้วเขาถีบประตูผมอะไรแบบเนี้ย
3: คือเราพยายามจะเลี่ยง
4: แล้วเขาเหมือนจะพังประตูเข้ามาให้ได้ผมก็เลยออกไปแล้วผมก็
3: แล้วตอนนั้นมีดเขาถือมีดอยู่ไหม
4: ถือครับ
3: แล้วเรามีด
4: ผมเอามาอยากได้หมดครับ
3: เป็นมีดอะไรครับ
4: มีดหั่นผักอะไรแบบเนี้ย
0: แล้วตอนนี้เนี่ยมีดหั่นผักที่พีรนัทอ้างว่าใช้แทงพ่อสวนไปแทง2ครั้งเนี่ยจนเสียชีวิตเนี่ยนักประดาน้ำยังหาอยู่งมอยู่ยังหาไม่เจอนะคะคือใช้เวลาค้นหาเนี่ยนานกว่า2ชั่วโมงแล้วมันก็มืดแล้วฝนน่ะก็ตกลงมานักประดาน้ำก็เลยยุติการค้นหาคือเบื้องต้นเนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะคะกับตัวลูกเลี้ยงก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็จะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
2: ครับผมไปดูปัญหาของพวกวัยรุ่นมากนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะเขามีวิธีการจัดการจริงก็อาจจะมีมาสักพักมีมานานแล้วล่ะแต่มันก็ยังไม่หมดไปนะเรื่องค่านิยมของการตั้งกล้องถ่ายนะครับถ่ายแบบการลงโทษรุ่นพี่ลงโทษรุ่นน้องแบบนี
0: ้
2: ที่ขอนแก่นเหมือนกันคุณผู้ชมรุ่นน้องไม่รู้ล่ะจะทำอะไรไม่ถูกใจล่ะนะฮะแต่รุ่นพี่เนี่ยนะครับจับมานั่งแล้วอัดคลิปเตะสั่งสอนครับ
5: ของน้องเลยไอ้ประเทศแห้งหรอโอ้โหถีบมาหน่องไอ้ขอโทษเอาห้างใหญ่มากกองน้องอีเลยวะกองน้องเล่นจงสองให้หลังให้ได้โอ้ยจอดเถอะว่าอ๋อเจ๊บดีเบ้เจ๊บดีเบ้ทำได้บ่
2: โอ้โหนี่ฮะตั้งศาลเตี้ยนี่ฮะตามชื่อข่าวเลยนะครับจัดการสั่งสอนรุ่นน้องเองไม่รู้ล่ะนะครับไปทำอะไรมารุ่นน้องก็ดูไม่ได้ขัดขืนนะในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็รุ่นพี่สั่งอะไรก็ทำให้ก้มก็ก้มนะครับเตะใส่ก็ไม่ได้สู้ไม่ได้ฮึดฮัดอะไรเลยยอมให้รุ่นพี่ทำแต่โดยดีจริงๆถ้าปล่อยคลิปไปเนี่ยนะคุณนรวรรณเขาบอกว่าเตะหน้าสะบัดเลยนะนะครับคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ว่อนเลยเนี่ยนะฮะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันมีคนมาโพสต์บอกว่าลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยคนเตะเนี่ยนะทำไมเก่งจังนะครับใส่ไม่ยั้งนี่ฮะแล้วก็มีชื่อกลุ่มชื่อฉายาอะไรก็ว่ากันไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่สภ.บ้านฝางนะฮะจังหวัดขอนแก่นตำรวจนะครับตอนนี้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนค่ำผู้ปกครองครับพาตัวรุ่นพี่อายุ17คนที่เตะอย่างกับเตะกระสอบทรายอ่ะตับนะครับเข้ามอบตัวแล้วนะครับนายวัดรุ่นพี่คนนี้นะครับวัดบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้มันตั้งแต่

0: 24กันยายนนะฮะวัดบอกว่าเขาเนี่ยถูกรุ่นน้องที่ชื่อนายบอยอายุ15อ่อนกว่า2ปีตัวเขา17นะถูกบอยอายุ15พูดจาดูถูกจนมีปัญหากันนะครับนั่นแหละเขาก็เลยลงโทษเลยสั่งสอนรุ่นน้องนี่ด้วยการให้มานั่งแล้วก็เตะสั่งสอนนะฮะวัดบอกว่ารู้ไหมพี่ตำรวจครับแต่จริงอ่ะผมเคลียร์กันไปแล้วนะวันนั้นผมเตะเสร็จผมก็ขอโทษขอโพยกันตัวรุ่นน้องผมเนี่ยนายบอยเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะก็แยกย้ายกันกลับไปใช้ชีวิตก็ไม่ได้ว่าเจอกันต้องมาไล่เตะไล่ฆ่ากันตอนนั้นก็จบไปแล้วนะฮะจนกระทั่งประมาณ1เดือนหลังจากเหตุการณ์นี้เขาบอกเขาก็เห็นเหมือนกันมีคนเอาคลิปนี้ไปปล่อย
1: ค่ะ
0: นะโดยไม่รู้วัตถุประสงค์อะไรนะครับตำรวจก็เลยเชิญตัวบอยนะครับรุ่นน้องมานะฮะบอยก็ยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์นี้ถูกกระทำจริงๆแต่เขาบอกว่าเขาก็เคลียร์กับรุ่นพี่คนนี้ไปแล้วไม่ได้มีการแจ้งความไม่ได้บอกพ่อบอกแม่บอกญาติอะไร
1: ค่ะ
0: เออนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับมาดำเนินการตามขั้นตอนนะกระบวนการสอบสวนเป็นคดีเด็กและเยาวชนนะครับเมื่อเหตุการณ์มันเกิดแล้วคุณอรวรรณมันเป็นคดีอาญานะฮ
1: ะ
0: เรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยยอมความไม่ได้นะจะมาบอกว่าเออไม่เอาความขอโทษกันแล้วจบๆกันไปเนี่ยมันมีคลิปปรากฏชัดเจนอ่ะสิพนักงานสอบสวนเดี๋ยวก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายกันต
1: ่อ
0: นะฮะคดีทำร้ายร่างกายหรืออะไรก็ว่ากันไปบังคับขู่เข็นก็ว่ากันไปนะครับ
1: ไปดูเหตุการณ์นี้คือเดือดเหมือนกันคนขับรถของวัดเนี่ยดื่มเหล้าปรากฏว่าเมาเลยนะข
0: ับ
1: รถมาส่งพระแล้วทีนี้คนที่เขาขายสังฆทานอยู่ที่วัดเขาเป็นห่วงเขาเข้าไปเตือนเฮ้ยขับรถเมาแบบนี้มันอันตรายปรากฏว่าคนขับรถของวัดใช้ขวานจามไปที่เบ้าตาตาถลนนะคุณผู้ชม
0: ครับ
2: มันพิษกับขนาดท่านในกระลุง
3: มันข้างในกับ
2: มาเป็นอย่างได้จะได้เป้าดังกินไหมอย่างเล่าเนี่ยมันดีไง
3: ไม่กติเลย
4: ฟันที่นู้นอ่ะ
3: ถ้าตรงข้างหน้า
2: ถ้าป่อน้องเป็นอย่างนั้นน่ะลุงตาย
1: เนี่ยเป็นลูกสาวอะค่ะคนที่เขาถูกฟันเขาแค้นทำไมต้องมาทำพ่อเขาขนาดนี้ค่ะหูใช้ขวานอะจามไปที่เบ้าตาคุณจามน
0: ครับ
1: ตาเกือบถลนจมูกแหว่งเลือดไหลทะลักออกมาเยอะมากคือเราเข้าใจหัวอกคนเป็นลูกสาวเลยนะคือเข้าใจเลยทำไมเขาต้องมายืนด่ายืนว่าขนาดนี้คือคนที่ก่อเหตุนะคะเป็นคนขับรถของวัดแห่งหนึ่งอะค่ะที่ตำบลสวนดอกอำเภอเมืองลำปางพอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุว่าการมีการฟันกันเกิดขึ้นนะคะก็ไปตรวจสอบเลยค่ะพาหน่วยกู้ชีพนี่ตาถลนออกมาแบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ผ้าก๊อซปิดไว้นะคะแล้วปรากฏว่าที่เกิดเหตุบริเวณใกล้กับกุฏิพระค่ะพบผู้ที่บาดเจ็บท่านนี้ชื่อว่านายแดงนะคะอายุ68ปีเป็นพ่อค้าขายสังฆทานแล้วก็ทูบเทียนภายในวัดนี่แหละพอเข้าไปสภาพคือร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดถูกฟันเข้าที่บริเวณตาข้างซ้ายอย่างที่บอกไปอ่ะแผลค่ะโหถลนเลยดวงตาค่ะจมูกแหว่งเลือดไหลทะลักแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อก็คือนายสมศักดิ์อายุ58ปีคนนี้เสื้อสีส้มนี่แหละนั่งกับพื้นแบบนี้แหละเขาก็เล่าให้ตำรวจฟังตอนที่เล่าอ่ะยังเมาแอะอยู่เลยอะค่ะเขาเล่าว่าเขาใช้ด้ามขวานด้ามขวานเนี่ยยาวเกือบ20เมตรใช้เนี่ยยาวมากเลยอ่ะฟันเข้าที่เบ้าตาแล้วตอนนั้นขวานน่ะยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจก็เลยบันทึกแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานยาว20นิ้วคุณผู้ชมเน
0: ี่
1: ยยาวมากยาวแบบเนี้ยฟันโหฟันเข้าไปอ่ะอย่างที่บอกทำไมถึงเบ้าตาถลนดูขวานด้ามนี้เอาไว้ทีนี้พอสอบสวนพระลูกวัดที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะพระก็บอกว่าในช่วงสายเนี่ยก่อนเกิดเหตุสมศักดิ์ดื่มเหล้าเมาเลยแล้วก็ขับรถพาพระสงฆ์ไปส่งพอกลับมาถึงวัดในแดงคนที่ขายสังฆทานก็เลยไปตักเตือนนะว่าเอ้ยเมาแบบนี้มาขับรถมันอันตรายนะก็เลยทำให้สมศักดิ์เนี่ยแค้นค่ะไปคว้าด้ามขวานบุกมาฟันเข้ากับในแดงเข้าทีนี้ ทางคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ไปแจ้งเจ้าอาวาสให้รับทราบว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากแล้วทีนี้

0: นี้พระแล้วก็ชาวบ้านก็เลยพากันมาช่วยแย่งขวานแล้วก็จับกุมตัวไว้นะคะคือทางด้านของนายสมศักดิ์เขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยกระทบกระทั่งกับนายแดงเนี่ยเป็นประจำเลยคือไปกล่าวหาด้วยนะบอกว่านายแดงอ่ะเคยยืมเงินของตัวเองไป 3,000 บาทแล้วก่อนเกิดเหตุนะนายแดงเข้ามาหาเรื่องตัวเองก่อนก็เลยมีการทวงเงินกันเกิดขึ้นก็เลยใช้ด้ามขวานฟันค่ะ
1: ทะเลาะกันอย่างนั้นไอ้ทะเลาะกันอย่างนั้น
2: มันดูแค้นผมครับผมครับรถผมจะอาวาดด้วยแล้วมันหวาผมแบบเสียหาย
3: ทะเลาะกันบ่อยไหม
2: สเปดถามจะอาวาดผมบอกคุยอะ
0: คือหลังจากเกิดเหตุนะคะตำรวจก็เลยไปสอบปากคำเพิ่มเติมปรากฏว่าสมศักดิ์ก็มีสีหน้าสีตาที่เคร่งเครียดนะคะเพราะว่านอกจากจะโดนสอบเข้มแล้วเนี่ยโดนลูกสาวตามไปต่อว่าถึงโรงพักเลยค่ะแต่ทีเนี้ยพอนักข่าวพยายามสอบถามว่าทำไมถึงทำคือเขาก็ตอบสั้นๆว่าเขาเมาสุราแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปส่วนทางลูกสาวของผู้บาดเจ็บบอกนะคะว่าตอนนี้อาการของพ่อเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเลยนะเพราะว่าแพทย์อยู่ระหว่างการประเมินว่าจะต้องเสียดวงตาข้างซ้ายไปหนึ่งข้างอะค่ะข้างที่ถูกฟันเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้สะเทือนใจมากๆเพราะว่าปกติแล้วทั้งสองคนรู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดีไม่คาดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขนาดนี้ค่ะ
4: ไม่แน่ใจว่าลุงเขาอยู่ในกุฏิหรือว่าอยู่ข้างนอกเราเดินเข้าไป
5: แต่คุณพ่อพอเดินเข้าไปก็โดนเลย
4: เข้าไปในกุฏิคนเดียวแต่เป็นกุฏิของท่านพระครูพ่อไปเตือนเรื่องที่เมาแล้วไปขับรถอันนั้นจริงๆค่ะไปเตือนไปว่าไปต่อว่าให้แล้วก็แกน่าจะแบบด้วยความแกดื่มเนาะแล้วก็น่าจะมีความขัดแย้งเพราะว่าหลายๆคนเขาก็บอกว่าเออเนี่ยลุงคนเนี้ยก็จะมาจะมามีปัญหากับพ่อหนูพ่อหนูก็จะชอบว่าให้เพราะว่าแกขี้เมาแบบเนี้ย
0: คือเบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนสภ.ลำปางก็แจ้งข้อหาค่ะทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เตรียมคุมตัวนายสมศักดิ์เนี่ยไปฝากขังต่อศาลจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปละค่ะ
6: ครับผมมาดูเรื่องการกวาดล้างยาเสพติดนะครับจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับล่าสุดนะครับที่มุกดาหารนะฮะเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจเนี่ยไปจับได้เกือบ 600,000 เม็ดไปดูนาทีจับกุมกันนะครับผู้ชม
7: หยุดไปหยุดไปหวงมาบอกมากูยิงออกมาหวงมาดิลงมาถอยลงไปถอยลงไปมาลงไป
8: ไปปล่อยผมมี
7: ไปขึ้นไป
8: ไ
7: ปมองไปหยุดไป
6: เสียงพอสมควร
0: ค
6: ่
0: ะ
6: เออนะฮะฝ่ามือด้วยเนี่ยนะครับทหารพรานชุดเฉพาะกิจที่2103นะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21เปิดปฏิบัติการนะครับจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด2รายนะครับพร้อมยึดของกลางยาบ้าอีก 588,000 เม็ดนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งนะว่าจะมีการส่งมอบกันที่บริเวณบ้าน2คอนใต้นะครับอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารก็เลยนำกำลังไปซุ่มไว้นะครับจนกระทั่งตีห้าเมื่อเช้านี้รถต้องสงสัยครับสีดำ CRV ขับเข้ามาสองคนนี้ลงจากรถกำลังช่วยกันแบกห่อวัตถุต้องสงสัยขึ้นรถพวกนี้เขาจะไปหย่อนไว้ตามจุดนะหย่อนไว้แล้วก็มีคนมารับไปนะฮะเจ้าหน้าที่เห็นก็เลยแสดงตัวเนี่ยนะฮะสองคนนี้ก็วิ่งเหมือนในคลิปเลยนะครับในที่สุดก็ตามจับกุมไว้ได้จากการตรวจค้นเนี่ยนะครับก็เจอยาบ้านะครับบนพื้นเนี่ย2กระสอบในรถอีก1กระสอบรวม294มัดมัดละ 2,000 เม็ดนะฮะก็นี่แหละ 588,000 เม็ดถ้าหลุดเล็ดรอดไปได้โอ้โหไม่อยากจะคิดนะคุณอรวรรณนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูเหตุการณ์ภรรยาเขาตามหานะฮะตามหาเอ๊ะสามีทำไมไม่กลับบ้านอีกเออทุกทีต้องกลับบ้านแล้วนี่เนี่ยฮะโชคดีว่ารถเนี่ยมี GPS
0: ค่ะ
6: ตามไปเจอสามีนอนเสียชีวิตอยู่ในรถเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูนะครับ
9: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทย

0: น้ำดื่มรีเจนซี
1: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
2: นิวฟาวิดพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทย
1: แค่ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมาดซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแป้งชายวิทยาคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
6: นักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า100คนติดค้างอยู่ในภูมิภาคมานัสลูของเขตกอคาหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากพัดทำลายเส้นทางเดินป่าหลักและสะพานแขวนขาดสาเหตุเกิดจากดินถล่มลงมาปิดกั้นแม่น้ำบูดีคันเดกีส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทะลักลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำอย่างกระทันหันอย่างไรก็ดีนักท่องเที่ยวที่ติดค้างทั้งหมดปลอดภัยขณะนี้พักอาศัยชั่วคราวอยู่ตามร้านอาหารและพักแรมในหมู่บ้านตามเส้นทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนปาลกำลังประสานงานเพื่อจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์สำหรับพานักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางกลับทางการจีนระดมกำลังเจ้าหน้าที่มากกว่า 2,000 นายลงพื้นที่บริเวณแนวชายแดนมองโกเลียในทางตอนเหนือของประเทศเพื่อสกัดกั้นและควบคุมไฟที่พัดลามมาจากประเทศมองโกเลียมาถึงพื้นที่ชายแดนเขตตรงอูจูมูชินของเมืองซีลิงกัวเลอร์โดยเจ้าหน้าที่พยายามสกัดกั้นไม่ให้แนวไฟที่ปะทุตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ข้ามมายังฝั่งจีนแต่สภาพภูมิประเทศที่เป็นทุ่งกว้างใหญ่การเข้าถึงพื้นที่ที่ยากลำบากตลอดจนทิศทางลมแปรปรวนทำให้ไฟพร้อมจะลุกลามไปยังพื้นที่ใหม่ๆตลอดเวลาเกิดเพลิงไหม้ภายในตลาดนัดในร่มมาเช่เดอองฟองรูทตลาดอันเก่าแก่ที่ก่อตั้งในปีค.ศ. 1615สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่3และมีชื่อเสียงในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางดึกคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องเช้ามืดวันนี้ส่งผลให้โครงสร้างภายในของตลาดที่เป็นโลหะพังทลายลงมาบางส่วนส่วนตัวตลาดในร่มได้รับความเสียหายทั้งหมดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วไฟไม่ได้ลุกลามไปยังอาคารที่พักอาศัยหรือว่าร้านค้าข้างเคียงและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสืบสวนโรเบิร์ตอีฮงและไมเคิลวูดฟอร์ดนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี2026จากผลงานวิจัยพัฒนาแบบจำลองเศรษฐศาสตร์มหาภาครูปแบบใหม่ที่ช่วยอธิบายพฤติกรรมของครัวเรือนและภาคธุรกิจว่ามีการมองไปข้างหน้าก่อนตัดสินใจเรื่องการออมหรือตั้งราคาสินค้าเป็นหนึ่งในรากฐานของการดำเนินนโยบายส่งสัญญาณชี้นำทิศทางนโยบายล่วงหน้าผลงานของพวกเขามีส่วนสำคัญในการช่วยให้รัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกออกแบบนโยบายการเงินและการคลังเพื่อจัดการกับความผันผวนทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: ัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มาดูเหตุสลดที่นนทบุรีนี่เองนะครับผู้ชายคนหนึ่งจอดรถอยู่ในปั๊มน้ำมันนะครับปรากฏว่าติดต่อไม่ได
2: ้
1: ภรรยาติดต่อก็ติดต่อไม่ได้นะฮะโทรศัพท์มาก็ไม่รับนี่ครับขับเข้ามาจอดตอนเช้านะกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะจับภาพไว้ได้ปั๊มน้ำมันที่ปากเกร็ดนะครับนนทบุรีพอจอดแบบนี้ปุ๊บอรวรรณจริงๆเนี่ยเขาต้องกลับบ้านเนี่ยตอนถึงบ้านประมาณ10โมง
2: ค่ะ
1: นะฮะตอนนั้นเขาออกมาส่งลูกนะครับส่งลูกเสร็จเขาบอกโทรบอกเมียว่าเดี๋ยวจะพี่จะแวะตัดผ
2: ม
1: นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับถึงบ้านประมาณ10โมง7โมงกว่าๆ8โมงเนี่ยนะฮะก็มาจอดอยู่ในปั๊มนะครับหลังจากนั้นบ่าย3นะครับภรรยาถึงจะตามหาจนเจอ
2: ค่ะ
1: ตามหาจาก GPS นี่ฮะโอ้นะครับภรรยามาเจอนะครับคุณจิรัตนาอายุ60ปีนะครับนอนหมดสติอยู่ในรถนี่ฮะเธอก็ด้วยความตกใจร้อนรนพยายามตามให้คนมาช่วย
2: เ
1: คาะกระจกก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับพยายามเรียกแต่ด้านในเนี่ยนะฮะไม่มีการตอบรับคนก็เริ่มมาช่วยละคนก็เริ่มมาช่วยนะฮะมีพลเมืองดีเนี่ยช่วยงัดนะฮะงัดกระจกที่เปิดแง้มไว้นิดนึงอ่
2: ะ
1: งัดจนสามารถที่จะช่วยกันนะครับเปิดประตูแล้วก็นำร่างของสามีเนี่ยลงมาทำ CPR แต่ปรากฏว่าโอ้โหตอนอุ้มลงมาเนี่ยคุณวันตัวแข็งแล้วเพราะมัน6ชั่วโมงผ่านไปแล้วคุณผู้ชมตัวแข็งเสียชีวิตแล้วครับตัวภรรยานะครับก็ให้ข้อมูลนะครับว่าสามีเนี่ยมีอาการก็คือมีโรคประจำตัวก็คือโรคหัวใจต้องทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่เป็นประจำนะฮะก็คาดว่านี่แหละนะน่าจะเสียชีวิตคือเครื่องรถเนี่ยไม่ได้ดับเครื่องนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะขับเข้ามาแล้วไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยไม่ได้ดับเครื่องไว้นะฮะเออนี่ฮะภรรยาก็สุดเศร้าเลยนะครับเออนะมีลูกอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็ลูกสองคนแหละลูกคนนึงเนี่ยไปส่งที่มหาลัยนะครับแล้วก็เนี่ยลูกชายเนี่ยฮะที่มาด้วยเนี่ยนะครับก็พยายามช่วยพ่ออย่างเต็มที
2: ่
1: นะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับก็เป็นไปตามข้อมูลที่ภรรยาเขาเล่านี่แหละนะฮะว่าเขาผิดสังเกตเห็นไหมตัวภรรยาเนี่ยมาตามเจอเพราะว่ามี GPS ในรถ
2: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นประโยชน์อย่างนึงเหมือนกันนะGPS เออหรือว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องติดตามแอร์แท็กไอ้เล็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะบอกพิกัดบอกอะไรได้นี่ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งพอสามีไม่กลับบ้านเอ๊ะไม่บ่ายสามแล้วทำไมหายไปไหนก็เลยเช็คจาก GPS
2: ค่ะ
1: นะฮะแล้วพอมาจับพิกัดได้ว่าอยู่แถวเนี้ยแถวนนทบุรีเนี่ยก็มาตามหานะครับโอ้แล้วก็เจอเหตุสลดจริงๆนะครับโอ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยครับ
2: ไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่บ้านฉางคือวันนี้ครูทั้งโรงเรียนแล้วก็เด็กๆ เขาผวาเลยนะเพราะว่าเจอว่ามีชายคนหนึ่งเขาสวมแมสแล้วก็มาเดินวนเวียนอยู่ในโรงเรียนมาถามข้อมูลส่วนตัวเห็นครูคนนั้นไหมเด็กคนนี้บ้านอยู่ไหนแล้วปรากฏว่าคือมาเดินแบบนี้ติดต่อกัน3วันตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้ผอ.นะบอกว่าคืออยากคือให้ตำรวจนะคะไปตรวจสอบที่โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยเนี่ยใส่เสื้อสีแดงสวมแมสแบบนี้เดินเข้ามาในโรงเรียนอ่ะคุณจามอนคือวันนี้เลยนะช่วงประมาณ10โมงอะค่ะเดินเข้ามาแบบต่อเนื่องคือเขาพยายามเหมือนถือใบงานของเด็กนักเรียนเข้ามาเพื่อไม่ให้ใครสงสัยอะเดินเข้าไปในอาคารของเด็กเล็กนะคะที่โรงเรียนที่บ้านฉางระยองค่ะ
1: เมื่อกี้คุณครูก็มองเหมือนกับว่าก็จับตาดูอยู่นะ
2: ก็สงสัยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครคือมีครูคนนึงอะค่ะเป็นครูพี่เลี้ยงเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าช่วงสายๆอะเขาก็เห็นผู้ชายคน

มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนา

0: เนี่ยแหละที่ใส่เสื้อสีแดงเข้ามาพูดคุยกับเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็สอบถามเด็กที่เป็นเด็กเล็กบอกว่าเรียนอยู่ชั้นไหนอ่ะแล้วทีเนี้ยทางเด็กก็ตอบว่าอยู่ป .5 แล้วพอเด็กตอบว่าอยู่ป .5 นะผู้ชายคนนี้ก็ถามว่าเอ้าแล้วครูอ่ะชื่ออะไรอยู่ตึกไหนแล้วตึกอนุบาลน่ะไปทางไหนปรากฏว่าคือน้องผู้ชายอ่ะเขาก็ไหวพริบดีนะเขาบอกว่าไปถามห้องธุรการเลยครับคือก็ไม่ได้ตอบอะไรปรากฏว่าจังหวะนั้นน่ะครูพี่เลี้ยงมาเห็นพอดีแล้วกำลังจะพาเด็กที่เป็นเด็กเล็กอ่ะไปเปลี่ยนกางเกงคือตอนแรกครูพี่เลี้ยงบอกว่าไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครหรือว่าเดินติดตามหลังของครูออกมาทีนี้ก็มีครูอีกคนนึงมาบอกว่าคือผู้ชายคนเนี้ยดูแปลกๆนะไปถามนักเรียนว่าบ้านอยู่ไหนแล้วครูประจำชั้นชื่ออะไรเรียนอยู่ห้องไหนทีนี้ทางครูพี่เลี้ยงว่าหูยเห็นแปลกๆแบบนี้ก็เลยมานั่งสังเกตปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ผิดสังเกตจริงๆเขาใส่วิกสีดำแล้วก็มีช่วงที่เสยผมอ่ะครูบอกว่าเห็นเป็นลักษณะผมสีขาวของเขาจริงๆด้วยค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าผมสีดำลูกเลยบอกว่าไม่ใช่ผมสีดำนะแม่เขาใส่วิกใช่ก็เลยว่าเอ้าทำไมหนูรู้ว่าเขาใส่วิกก็เขาเปิดขึ้นมานิดนึงแล้วเขามีผมหมอกผมขาวอ่ะแม่ข้างในแล้วเขาก็ปิดแมสเขาบอกว่าขอบตาก็ดำนะแม่ขอบตาก็ดำ
0: เนี่ยครูพี่เลี้ยงคนนี้ก็เลยไปถามกับคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนว่าเอ้ยเห็นผู้ชายในลักษณะนี้ไหมเฮ้ยปรากฏว่าครูที่โรงเรียนก็บอกว่าเฮ้ยเห็นนะตั้งแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือพฤติกรรมเนี่ยแปลกๆนะมายืนจ้องเด็กผู้หญิงเล่นเครื่องเล่นนะคะแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลเด็กๆแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนคือครูหลายคนเห็นแบบเดียวกันนะคะ
2: น้อง
1: ก็บอกอย
2: ู่
1: ว่าล
2: ู
1: กสาวหนูบอกว่าแม่มีคนมายืนต้องน้องด้วยนะต้องน้องสองคนแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเขาคงแบบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้พอมาวันอาทิตย์วันนี้พอมาเหตุการณ์เราก็เลยกลับมาวนคิดว่าอ๋อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ลำดับมามันเป็นคนเดิมคนนี้เขาอาจจะมีอะไรหรือเปล่า
0: คือมันเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วครูก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่เขาเข้ามาแบบเนี้ยเพื่ออะไรล่าสุดทางผอ.โรงเรียนก็มีการประสานตำรวจสภ.บ้านฉางอะค่ะให้มาตรวจสอบแล้วก็ดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะพอเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงโรงเรียนก็ไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยคนนี้แล้วนะคะคือก็ได้รับแจ้งว่าเขาอะเดินออกไปทางด้านหลังของโรงเรียนแล้วเดินตรงไปที่ศาลเป็นศาลเจ้าอะค่ะแล้วก็หายตัวออกไปเลยคือเขาบอกแบบนี้นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวชายปริศนารายนี้มาสอบถามนะคะว่าเฮ้ยมีเหตุผลอะไรอะมีจุดประสงค์อะไรที่เข้าไปในโรงเรียนใช่ค่ะก็ฝากบอกประชาชนด้วยถ้าเห็นผู้ชายในลักษณะแบบนี้แจ้งเบาะแสมาได้ที่สภ.บ้านฉางนะคะ
2: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมใครที่โดยสารเครื่องบินนะครับอย่าเอากระเป๋าไว้บนที่เก็บของเหนือศีรษะนะนี่ฮะในไทยเราโดนแล้วนะฮะคนร้ายแอบขโมยกระเป๋าสตางค์ขโมยทรัพย์สินของเราที่เราเก็บไว้ด้านบนครับ
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ตำรวจสน.ดอนเมืองไปตามจับได้นะครับชายชาวจีนครับเขาแอบเปิดนะที่เก็บของด้านเหนือศีรษะแล้วก็ขโมยของผู้โดยสารนะครับนี่ฮะจับได้คาหนังคาเขาเลยครับนี่ฮะเป็นนาทีที่ผู้โดยสารเนี่ยเห็นความผิดปกติของผู้ชายคนหนึ่งเอ๊ะทำไมขึ้นไปหยิบกระเป๋าใบนู้นใบนี้เขาก็เลยถ่ายคลิปสั้นๆเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าคือคนปกติอ่ะคนเราถ้าจะหยิบของอ่ะคุณอรวรรณคุณต้องจำได้ว่ากระเป๋าคุณอยู่ช่องไหน
3: ค่ะ
2: แล้วเปิดหยิบแล้วนั่งแต่คนนี้ฝั่งนี้ทีเห็นไหมมาฝั่งนี้อีกแล้วมาฝั่งนี้ทีเขาบอกอาศัยตอนที่อะไรไหมเครื่องขึ้นประมาณ30 นาทีจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนทำอะไรขึ้นเครื่อง
3: นั่งหลับ
2: หลับพอหลับก็ไม่ได้ทันดู
3: ค่ะ
2: นะฮะหมอนี่ก็ฉวยโอกาสจังหวะนั่นแหละนะครับขึ้นไปนะขโมยทรัพย์สินล่าสุดครับตำรวจสน.ดอนเมืองจับกุมครับเจิงหยูเฉียงนะฮะอายุ51 ปีมีหมายจับนะครับแล้วก็ยึดนะครับบัตรเครดิตโทรศัพท์มือถือเงินจากประเทศต่างๆหัวเงินเนี่ยนะมีทั้งอะไรรู้มั้ยเวียดนามมีเงินญี่ปุ่นฮ่องกงเมกามาเลเซียอินโดฟิลิปปินส์อียิปต
3: ์
2: ฟ
3: ิ
2: จิฮังการีซาอุเบลารุสแล้วก็ธนบัตรไทยรวมๆแล้ว 35,000 กว่าบาทนะครับคุมตัวไปนะฮะการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้เสียหาย2รายทั้ง2รายเนี่ยเขาไปตรวจนะเที่ยวบินเนี่ยเฉียงอะไรเนี่ยเจิงหยูเฉียงเนี่ยขึ้นไปอยู่ทั้ง2ลำเลยหมอนี่ไปด้วยทำไมคนเราของหายแล้วมีหมอนี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองเที่ยวบินนะครับเที่ยวบินแรกเนี่ยนะฮะเขาเดินทางนะครับจากเชียงรายมาดอนเมืองตอนนั้นเนี่ยนะฮะทรัพย์สินหายมีเงิน 4,000 หยวนหรือประมาณ 20,000 แล้วมีบัตรเครดิตด้วยนะมีบัตรเครดิตนะครับก็ตรวจสอบในแอปธนาคารเนี่ยมีการใช้รูดซื้อสินค้าเอาบัตรเครดิตไปรูดนะ 4,000 หยวนเนี่ยนะครับรูดไปหลายครั้งผู้เสียหายรายที่2เนี่ยบินจากเชียงใหม่มาดอนเมืองนะครับเงินสดหายไป 25,000 บัตรเครดิตก็หายนี่ฮะเอาไปรูดเหมือนกันนะครับเอาไปรูดปลายทางนู่นนะที่มณฑลกวางตุ้งที่จีนนะครับเนี่ยแล้วคลิปเนี้ยบังเอิญว่า1ใน2ของผู้เสียหายเนี่ยเพื่อนเขาถ่ายเอาไว
3: ้
2: เขาก็เลยลองไปไล่ดูว่าคนนี้เป็นใครไอ้คนนี้เนี่ยมันก็ดันไปอยู่ที่ผมบอกไปอยู่ใน2ลำที่มีของหายทั้งคู
3: ่
2: นะครับนี่นะฮะสุดท้ายตำรวจก็ตามจับได้เห็นบอกว่าเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ย3ตุลาคมไปพักอาศัยอยู่แถวห้วยขวางแต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธนะว่าไม่ได้ทำนะครับสำหรับพฤติการของคนร้ายรายนี้เนี่ยนะฮะในทางการสืบสวนบอกว่าเขาจะซื้อตั๋วนะครับเวลาบินเนี่ยจะไม่พูดไม่คุยกับใครเลยพอเครื่องขึ้นประมาณ30นาทีจะอาศัยจังหวะที่ทุกคนหลับเริ่มลุกขึ้นไปเก็บของทำทีเป็นหาของแต่จริงๆแล้วไม่ใช่กระเป๋าเขาครับกระเป๋าพวกเราที่ขึ้นแล้วหลับไปนี่แหละเพราะฉะนั้นตำรวจฝากเตือนนะครับอย่าเอากระเป๋าตังค์เอาทรัพย์สินมีค่าไว้ด้านบนนะคุณอรวรรณเวลาเขาได้บัตรเครดิตมาเนี่ยเขาจะไปรูดซื้อสินค้าที่จีนนะครับตอนที่ลงเครื่องปุ๊บรูดปั๊บนะก็พบว่าทั้ง2เคสเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะฮะได้รับข้อความหลังจากถึงปลายทางเนี่ยไม่เกิน5นาทีนึกออกไหมพอคุณลงปุ๊บเนี่ยอันนี้จะไปรูดแล้วเพราะว่ามันกลัวเราอายัดมันจะรีบรูดเลยรูดฮะไม่ถึง5นาทีเนี่ยมีข้อความมาแล้วอ้าวเราไปใช้อะไรตอนไหน
3: เออใช่เนาะบางทียังไม่รู้ตัวเลยว่าบัตรเครดิตหาย
2: แล้วที่น่าตกใจคุณผู้ชมเข้าออกประเทศไทยมา37ครั้ง
3: โอ้
2: เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคงทำเป็นว่าเล่นล่
3: ะ
2: ทั้งดอนเมืองทั้งสุวรรณภูมิ37แล้วก็ที่เชียงรายอีก2นะนี่นะฮะคงมีอาชีพอะไรไม่ต้องสืบละนะครับนะตำรวจก็จับไปได้นะฮะ
3: ส่วนที่ขอนแก่นนะคะตำรวจไซเบอร์ค่ะไปจับเครือข่ายพนันออนไลน์ที่ขอนแก่นปรากฏว่าตรวจค้นไป6จุดนะคะสามารถยึดของกลางอ่ะทั้งรถหรูทองคำโฉนดที่ดินพบเงินหมุนเวียน300ล้านบาทต่อปีเลยค่ะวันนี้นะคะตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์อะค่ะท่านแหลงจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ยึดของกลางประกอบไปด้วยรถหรูปอร์เช่1คันรถยนต์3คันเงินสด12ล้านทองคำแท่งน้ำหนัก18บาทโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็บัตร ATM61ใบค่ะคือปฏิบัติการครั้งนี้นะคะตำรวจได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย6จุดพร้อมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันรวม7คนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นคือครั้งนี้นะตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญเลยนะคะคือนางสาวปิยลักษณ์อายุ30ปีคนนี้ทำหน้าที่เป็นเจ้าของเว็บพนันเลยนะคะจับพร้อมพวกอีก3คนคือทำหน้าที่ควบคุมบัญชีสำหรับถอนเงินแล้วก็เป็นแอดมินของเว็บไซต์วันนี้ค่ะทางพลตำรวจโทธินกรรังมาศผู้บัญชาการสอทท่านก็บอกเลยนะคะว่าจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าเว็บไซต์พนันนี้นะเปิดให้บริการมานานกว่า2ปีแล้วลักลอบให้เล่นพนันหลายประเภททั้งพนันฟุตบอลต่างประเทศหวยออนไลน์สล็อตแล้วก็บาคาร่าจากการสอบปากคำนางสาวปิยนุชก็อ้างว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์คือดำเนินการเป็นเว็บพนันเนี่ยทำด้วยตัวเองเขาบอกว่าแบบนี้นะไม่มีบุคคลอื่นอยู่เบื้องหลังซึ่งเจ้าหน้าที่พอไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะคะก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายนี้มากกว่า300ล้านบาทต่อปีส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก3คนเนี่ยตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามปฏิบัติการคือเป็นรถไฟฟ้าหรูสัญชาติจีนซึ่งเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะหลังจากที่สื่อจีนมีการนำเสนอเนี่ยคือพบว่าคือทดสอบเบรกกระทันหันอะแต่ปรากฏว่าเบรกแตกหักคาเท้าเลยค่ะนี่รถไฟฟ้าหรูเลยนะคะเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
1: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
2: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม 90-125 ซม
1: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
2: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: พาไปดูรถหรูที่จีนนะคุณผู้ชมถ้ารถคันนี้ผลิตออกมาขายเนี่ย5ล้านเขาทำการทดสอบกันนะครับปรากฏว่า3คันที่เอามาทดสอบเบรกหักทั้ง3คันโชคดีของผู้บริโภคไหมแบบนี้ไปดูหน่อยคุณผู้ชมนะครับจริงๆเนี่ยมาทดสอบความเร็วนะจะทำความเร็วให้ดูว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเครื่องพุ่งไปในระยะเวลาเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: บัดนี้นี่ปรากฏว่าระหว่างที่ทดลองครับปักเบรกหัก
1: โอ้ย
0: เราก็เลยได้เห็นแทนที่จะได้เห็นว่าเอ้ยเขาทดลองแล้วความเร็วระยะการเบรกภายในกี่วิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นเบรกหัก
1: โ
0: อ้อะคันแรกผ่านไปอย่าให้มีคันที่2
1: ปรากฏว่า
0: คันที่2มาถึงนะฮะหักอีกคุณอรวรรณหักแบบนี้ในการทดลองทั้ง3ครั้งนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็หักแตกต่างกันไปล่ะนะฮะก็แล้วแต่ความเร็วแล้วแต่ในช่วงนี้แหละแต่ทั้ง3คันเนี่ยหักหมดเลยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะก็เป็นยี่ห้อในจีนนะรถหรูคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถ MPV ไฟฟ้านะครับ5ล้านบาทนะฮะถ้ามีการจำหน่ายกันนะ
1: เ
0: ขาบอกโครงสร้างจุดยึดและแกนหมุนของแป้นเบรกเนี่ยเป็นพลาสติกผสมใยแก้ว 40% ไม่ใช่เหล็กเหมือนรถยนต์ทั่วไปตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้มันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าจัดจำหน่ายกันออกมาจริงๆขับขึ้นเขาไปเบรกหักนี่ทำไงอรวรรณตัวใครตัวมัน
1: ใช่
0: นะครับอ่ะนะฮะเห็นเขาบอกนอกจากนี้เนี่ยจุดแกนหมุนเนี่ยมีโครงสร้างพลาสติกรองรับแค่ชั้นเดียวต่างจากรุ่นอื่นนะครับที่มีซัพพลายเออร์เดียวกันเนี่ยนะฮะจะมีการเสริมความแข็งแรงไว้ถึง 2-3 ชั้นนะครับล่าสุดบริษัทผู้ผลิตออกมาชี้แจงนะครับว่าแป้นเบรกเนี้ยผ่านการทดสอบตามมาตรฐานแต่เพื่อความสบายใจของลูกค้าเดี๋ยวจะอัปเกรดชิ้นส่วนแป้นเบรกใหม่ให้ฟรีจะไม่มีการเรียกรถคืน
1: ฮะ
0: ไม่ซื้อไปแล้วให้มาอัปเดตเดี๋ยวเปลี่ยนแป้นให
1: ้
0: เปลี่ยนแบบให้แข็งแรงขึ้น
1: เพื่อความมั่นใจ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าใครยังไม่ซื้อก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะจะลาท้ายข่าวคืนนี้นะคะจะพาไปชมแสงสีกันหน่อยที่ประเทศจีนเหมือนกันคุณผู้ชมคือบอกว่าเป็นการแสดงแสงสีริมหน้าผาสุดยิ่งใหญ่ที่เมืองต้าถงมณฑลซานซีประเทศจีนนะคะนี่เขาทำการแสดงต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเดี๋ยวจะสิ้นสุดการแสดงในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วค่ะ
0: ลาคุณผู้ชมนี้นะครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

้วค่ะพบกับรายการช็อปสนานจอ5นาทีสุดปังวันนี้นะคะแม่คือป้องอ่ะไปเจอแม่ท่านหนึ่งนะอายุ60กว่าจะ70แล้วผมสวยผมหนาผมดกดำมากคือเจอข้างหลังแม่นะคือแบบนึกว่าแบบ30 40ผมสวยมากๆเลยเลยถามบอกแม่แม่ใช้ยาสระผมอะไรอ่ะทำไมผมแม่สวยขนาดนี้แม่บอกแม่ใช้แชมพูขิงผสมสมุนไพรรวมขวดนี้นะคะคือต้องบอกว่าป้องเองอ่ะพอเจอแบบว่าคน50 60เดี๋ยวนี้นะคะปัจจุบันเนี้ยคือจะมีปัญหาคือต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกต้องไปตีฟาราเพื่อให้ผมมันดูหนาใช่มั้ยแล้วแม่ๆหลายคนนะคะพอสระผมมาทีเนี่ยนะคะจับผมมาปั๊บโอ้โหคุณแม่จ๋าออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลยหรือหวีผมมาแต่ละครั้งเนี่ยออกมาเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะแม่นะป้องเลยบอกว่าให้เอาสูตรสมุนไพรขิงพร้อมสมุนไพรรวมขวดนี้ไปสระนี่เป็นสูตรเดียวกับที่

พิสมัยวิไลศักดิ์ศักดิ์นะคะแม่มีบอกว่าปัจจุบันนี้84ปีแล้วโอ้โหโดนความร้อนโดนอะไรมายาวนานแล้วทุกวันนี้แม่มีบอกขอใช้เป็นสมุนไพรไทยเท่านั้นแม่มีก็เลยเอาตัวขวดนี้ไปสระนะคะคุณผู้ชมดูนะนี่คือผลลัพธ์จากการใช้โอ้โหแม่มีเนี่ย84อะค่ะผมสวยมากและปกตินะ1ขวดต้องขายขวดละ590บาทเพราะเป็นการรวมกันของสมุนไพรไทยของดีๆเข้มข้นเลยนะแม่แต่ใครโทรทันวันนี้นะคะเดี๋ยวป้องจะให้แม่โปร4เดือนแล้วจ่ายไม่ถึงพันด้วยจ่ายไปถึง800ด้วย600ก็ไม่เอาด้วยวันนี้นะคะจากขวดละ590นะคะป้องจะให้แม่4ขวดใช้ไปเลย4เดือนแล้วจ่ายแค่590บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกด02-114-3330ย้ำเบอร์โทรนะคะ02-114-3330หรือแอดไลน์แอดช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ

3นาทีนะแม่จ๋าเอาโทรให้ฉันนะฮะไปซื้อข้างนอกขวดเดียว590ซื้อที่นี่ได้4ขวดจ่ายแค่590เท่านั้นนะฮะทีนี้ถามบอกตัวนี้มันดียังไงคือต้องบอกเลยนะขิงดีมากสระแล้วหนังหัวมันสะอาดสระแล้วกลิ่นมันดีมากคือตัวนี้เราใส่เป็นสมุนไพรไทยต้มสดนะไม่ว่าจะเป็นพวกกระเมงกดก้านเท้าอัญชันขิงทองพันช่างใบมีมะกรูดว่านหางจระเข้ส้มปล่อยเหงื่อปลาหมอเทียนกิ่งคือใส่ตัว2ตัวมันเอาไม่อยู่แม่ตัวนี้เราใส่10กว่าชนิดแล้วขึ้นชื่อว่าขิงเนี่ยกลิ่นหัวเนี่ยหอมมากไปดูแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชปัจจุบันนี้66นะคะแต่ดูผมแม่ก้อยแม่ก้อยบอกใช้ตามแม่มีเลยค่ะแม่ก้อยบอกกลิ่นหอมมากแล้วมันไม่แข็งกระด้างเหมือนแชมพูสมุนไพรทั่วไปเพราะตัวนี้มีว่านหางจระเข้แม่ก็จะใช้ตัวนี้เป็นประจำแม่บอกชอบมากแล้วไปดูผู้ชายอีกคนนึงค่ะพี่เสียบผู้ชงนะฮะรับเบี้ยผู้สูงวัยไปเรียบร้อยปัจจุบันที่62คุณผู้ชม2นาทีนะคะ2นาทีนะรีบนิดนึงนะฮะพี่เจี๊ยบบอกว้าวลึกตรงนี้หมอพี่เจี๊ยบเอาสูตรนี้ไปสระแกบอกเย็นสบายหัวมากโอ้โหตอนนี้นะแกชอบมากแกไม่ใช้ตัวอื่นเลยแกชอบตัวนี้มากเพราะฉะนั้นย้ำคุณผู้ชมนะคะย้ำเลยนะคะใครตอนนี้ที่ต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกต้องตีฟาร่านี่คือแชมพูสมุนไพรรวมไม่ได้ใส่อย่าง2 อย่างนะจ๊ะไม่งั้นไม่พอใส่สมุนไพรเกือบ10กว่าชนิดที่เป็นตำรับแผนโบราณและนี่คือ1นาทีสุดท้ายแม่เอาให้ทันปกติต้องขายชุดหนึ่งเป็นพันนะคะแต่อันเนี้ยขวดเดียวไปซื้อเดียวๆข้างนอกขวดละ590บาทซึ่งวันนี้ปกติ590บาทได้ขวดเดียวใครสั่งตอนนี้590บาทเอาไปเลย4ขวด590บาทโปรวันนี้4ขวดนะคะจริงๆราคาเต็มเนี่ย 2-3,000 แล้วนะคะแต่วันนี้เหลือแค่590บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดแล้วหยิบโทรศัพท์แล้วกดด่วน02-114-3330ย้ำเบอร์โทร02-114-3330หรือแอดไลน์แอดช็อปมาเนี่ยเอาให้ทันค่ะ

ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์สแตนรายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับเมนสแตนกับคอนเทนต์กีฬาสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายที่เราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมๆกันในทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลา 4:30 น.

0: ทางช่อง M-Cod HD หมายเลข30ค่ะอีกหนึ่งกีฬาที่เป็นเทรนด์สุดปังเลยนะคะก็คือกีฬาสปาร์ตานั่นเองค่ะกับการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลกซึ่งล่าสุดค่ะก็จัดแข่งขันในบ้านเรากันไปกับรายการ2026พัทยาสปาร์ตานไตรเฟกต้าวิกเอนด์แอนด์ HH12HR ค่ะซึ่งก็มีนักกีฬาจากทั่วโลกนะคะกว่า 5,000 คนมาลุยศึกในครั้งนี้นั่นเองโดยบรรยากาศจะมันขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
1: ช่วงมอเตอร์สแตนสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ Everyday Precious ความสุขมีได้ทุกวันสำหรับบรรยากาศในวันงานแถลงข่าวเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับ1ของโลกการแข่งขัน2026พัทยาสปาร์ตันไตรเฟกต้าวิกเอนด์แอนด์ HH12HR จัดขึ้นที่ Wisdom Valley เมืองพัทยาและสปาร์ตันคิดส์ณพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีภายในงานได้รับเกียรติจากคุณชัยพรแพรพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดชลบุรีในการรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติการต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามจากนานาประเทศพร้อมให้เกียรติกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับงานนี้ได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลกสปาร์ตันเรสโดยปีนี้สปาร์ตันคิดส์สร้างสถิติจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนเป็นอันดับ2ของเอเชียและของโลกรองจากประเทศจีนที่มีผู้เข้าร่วมสปาร์ตันคิดส์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพเกือบ 20,000 คนท้อนการเติบโตของกีฬาสปาร์ตันในกลุ่มครอบครัวและเยาวชนและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับนานาชาติ
2: ทางสปาร์ตันไทยแลนด์โดยบริษัทลาลิโอประเทศไทยร่วมกับทางทีเซ็ตนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญก็คือสปาร์ตันเรสไทยแลนด์2026ที่พัทยาซึ่งเราจะมีทั้ง2สนามสนามแรกคือที่ Wisdom Valley สนามที่2คือที่พัฒนาสปอร์ตคลับแห่งนี้ซึ่งก็แยกระดับกันก็คือถ้าที่ Wisdom Valley ก็เป็นโอเพ่นสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งมีจากหลากหลายชาติเข้ามาร่วมแข่งครั้งนี้ส่วนที่พัฒนาสปอร์ตคลับนี่ก็เป็นสปาร์ตันคิดซึ่งก็จะมีเด็กๆจากทั่วทุกมุมโลกนะครับได้มาร่วมการแข่งขันสปาร์ตันเรสไทยแลนด์ดังนั้นในนามของจังหวัดชลบุรีก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมทั้งท่านทั่วไปนะครับที่สนใจได้มาร่วมชมร่วมให้กำลังใจนักกีฬาที่มาร่วมแข่งขันสิ่งสำคัญที่สุดคือการเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักกีฬารวมทั้งครอบครัวที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นวีคนะครับเพื่อจะมาสร้างเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องสปอร์ตซิตี้รวมทั้งเรื่องไมซิตี้ซึ่งเป็นของชลบุรีอยู่แล้วนะครับก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมประมาณนี้ครับ
1: การแข่งขันกีฬาวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลกปีนี้ประกอบด้วย Spartan Trifecta Weekend พัทยาซึ่งจัดขึ้นณ Wisdom Valley มีครบทั้ง3ระยะได้แก่ Sprint ระยะทาง5กิโลเมตรพร้อมด่านอุปสรรค20ด่าน Super ระยะทาง10กิโลเมตรพร้อมด่านอุปสรรค25ด่านและ Beast ระยะทาง21กิโลเมตรพร้อมด่านอุปสรรค30ด่านนอกจากนี้ยังมี Hurricane Heat 12HRบททดสอบการทำงานเป็นทีมต่อเนื่อง12ชั่วโมงที่ไม่มีการแข่งขันจับเวลาแต่เน้นการทำภารกิจความอึดและความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจขณะที่สปาร์ตันคิดส์เพลสจัดขึ้นณพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทสำหรับเด็กอายุ 4-14 ปีระยะทาง 1-3 กิโลเมตรซึ่งจัดควบคู่กับกิจกรรมสำหรับครอบครัวโดยทั้ง2รายการมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมเกือบ 5,000 คนในส่วนของผลการแข่งขันในวันแรกไฮไลท์อยู่ที่ประเภทบีสระยะทาง21กิโลเมตรพร้อมด่านอุปสรรค30ด่านโอเวอร์ออลอีลิทชายซึ่งผลปรากฏว่าเรียวมาสุกะตะนักกีฬาสปาร์ตันจากญี่ปุ่นโชว์ความแข็งแกร่งพังงาดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง38นาที58วินาทีคว้าแชมป์เป็นครองได้สำเร็จตามมาด้วยอันดับ2ฮิโรกิโคบะตะจากญี่ปุ่นเวลา1ชั่วโมง47นาที18วินาทีและอันดับ3ซากิยะอุนเตนอีก1หนุ่มซามูไรทำเวลา1ชั่วโมง48นาที11วินาทีส่วนนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นเบนวอริเออร์ขจรศักดิ์ตะคำจากสังกัดสปาร์ตันเรสไทยแลนด์ที่ยังคงโชว์อย่างยอดเยี่ยมได้อีก1สนามโดยทำเวลาได้1ชั่วโมง58นาที43วินาทีเป็นอันดับ8โอเวอร์ออลอีลีทชายอีกด้วย ในส่วนของผลการแข่งขันของวันสุดท้ายไฮไลท์อยู่ที่ประเภทซูเปอร์ระยะทาง10กิโลเมตรพร้อมด่านอุปสรรค25ด่านโอเวอร์ออลอีลิทชายซึ่งผลปรากฏว่าเรียวมาสุกตะนักกีฬาสปาร์ตันจากญี่ปุ่นวัย29ปียังคงรักษาฟอร์มแกร่งอย่างต่อเนื่องผ่านเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา48นาที39วินาทีผ่านครองดับเบิ้ลแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่หลังจากเมื่อวานนี้คว้าแชมป์ประเภทบีสระยะทาง21กิโลเมตรพร้อมด่านอุปสรรค30ด่านไปแล้วตามมาด้วยอันดับ2สตานิสลาฟพิโคมิลอฟจากรัสเซียทำเวลาได้54นาที14วินาทีและอันดับ3ฮิโรกิโคบะตะอีก1หนุ่มจากญี่ปุ่นที่ทำเวลาได้55นาที40วินาทีส่วนทางด้านนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดยังคงเป็นเบนซ์วอริเออร์ขจรศักดิ์ตะคำจากสังกัดสปาร์ตันเรสไทยแลนด์ทำเวลาได้1ชั่วโมง3นาที29วินาทีรั้งอันดับ7โอเวอร์ออลอีลิทชายอีกด้วยสำหรับศึกวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับ1ของโลกรายการ2026พัทยาสปาร์ตันไทรเฟคต้าวีคเอนด์แอนด์ HH12HR ณ Wisdom Valley เมืองพัทยาและสปาร์ตันคิดณพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สุดมันและสร้างความประทับใจให้กับบรรดาเหล่านักกีฬาจากทั่วโลกเกือบ 5,000 คนรวมไปถึงน้องๆนักกีฬาสปาร์ตันคิดตัวน้อยที่เข้าร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองกันอย่างคึกคักทำให้ภาพรวมตลอดการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมและช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า250ล้านบาทนอกจากนี้ได้เตรียมกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคนจากทั่วโลกสปาร์ตันซูเปอร์เวิลด์แชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 12-13 ธันวาคมนี้ที่สิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงรายฉากลงไปได้อย่างน่าประทับใจแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะสำหรับการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลกค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ทาง Facebook Fanpage Spartan Race Thailand ได้เลยสำหรับตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ Motor Stand ค่ะ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
2: พวกเรา Scoopy Gang
3: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
4: ์สนุกได้ไม่มีหมด
2: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด์
5: ความสุขมันมาจากไหนนะจากเพื่อนที่ถูกคออาหารที่ถูกใจหรือเพราะบรรยากาศสวยๆในวันที่ไม่ต้องคิดเยอะก็เพราะทั้งหมดนี่แหละกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าความสุขมีได้ทุกวัน
6: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่รัก
6: สายยังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
6: อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ

0: too hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: ช่วง News Variety สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม

0: รีเจนซี่ New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force เพราะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของครอบครัวนอกจากการนั่งกินข้าวด้วยกันการได้ใช้เวลาร่วมกันในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือพักผ่อนสบายๆและปิดท้ายด้วยอาหารอร่อยๆสักมื้อวันนี้กล้วยขอพาทุกคนมาเช็คอินที่ At Ease ร้านอาหารสำหรับทุกเจเนอเรชันที่รวมทั้งอาหารหลากหลายกว่า200เมนูและบรรยากาศของการพักผ่อนและกีฬาไว้ในที่เดียวที่สโมสรหมู่บ้านนันทวันถนนศรีนครินทร์สมุทรปราการไปดูกันว่าที่นี่จะทำให้คำว่าใช้เวลาร่วมกันอร่อยและสนุกได้แค่ไหน
1: ภายในร้านอาหาร At East เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับ Co-Founder พี่อาร์ตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาเจอกันแบบนี้แน่นอนนะคะว่าเดินเข้ามาแล้วบรรยากาศคืออบอุ่นมากพร้อมกับอาหารเต็มโต๊ะเลยก่อนอื่นเลยที่ร้าน At East ที่นี่แบบมีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้างคะ
2: ร้าน At East นะครับก็คือจะเน้นเป็นอาหารนะครับสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับอาหารทุกอย่างเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของคุณภาพความสะอาดความหลากหลายนะครับ
1: ถ้ามาที่นี่แล้วสิ่งที่ต้องสั่งต้องกินห้ามพลาดเด็ดขาดเลยอยากแนะนำกล้วยเนี่ยขอสัก5อย่างก็ได้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
2: นี้นะครับที่เป็นซิกเนเจอร์เลยจะเป็นพิซซ่านะครับแป้งจะเป็นสไตล์นาโปลีนะครับเราจะมีซิกเนเจอร์ของเราก็คือจะเป็น At East Tropical Pizza นะครับอันนี้จะมีมาฮาฟกับตัวพาร์มาแฮมร็อกเก็ตนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส้มตำอะโวคาโด
1: ค่ะโอ้น่ากินมากอ
2: ันนี้จะเป็นความกลมกล่อมนะครับระหว่างความมันนะครับความหอมมันของอะโวคาโดกับน้ำยำจะรวมวัตถุดิบคุณภาพเอาไว้ด้วยกันนะครับดีกับสุขภาพอะโวคาโดก็เป็นไขมันดีนะครับแล้วพอเอามาเข้ากับน้ำยำแบบไทยทำให้ทานง่ายขึ้นสดชื่น
1: เดี๋ยวเราไปที่เมนูถัดไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะขอเมนูตรงนี้เลยนี่คืออะไรคะ
2: เมนูนี้เนี่ยครับจะเป็นราดหน้าปลาเต้าซี่ปลากระพงทอดครับนะผมก็คือทานสบายท้องนะครับแล้วก็มีเนื้อปลาสดๆนะครับแล้วก็กลิ่นจะหอมราดหน้าที่ผสมเต้าซี่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นเมนูยอดนิยม
1: ขอเมนูที่4ต่อเนื่องกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ที่เห็นจานข้างหน้านี้นะครับก็ใหญ่แล้วก็ครบเครื่องมากๆเลยนะครับจะเป็นข้าวผัดอเมริกันครับผมอันนี้เนี่ยเป็นอาหารจานเดียวที่เราควรจะแชร์กับเพื่อนด้วยนะครับผมเพราะว่าทางร้านเนี่ยจัดเต็มให้นะครับมีทั้งไก่ทอดเต็มชิ้นนะครับมีแฮมเบคอนไส้กรอกเยอรมันนะครับหมูกระเทียมสามารถให้ทานร่วมกัน2คนได้นะครับทานแชร์กันได้ไม่ว่าจะเป็นมากับเพื่อนแชร์กันหรือเป็นคุณแม่คุณลูกนะครับก็เป็นมื้อที่ได้สารอาหารครบถ้วนทั้งผักโปรตีนนะครับ
1: ไปต่อที่อย่างที่5ดีกว่าค่ะขอแบบจัดเต็มเลย
2: อันนี้นะครับจะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเมนูสุขภาพของเราเมนูนี้ก็จะเป็นสเต็กปลาแซลมอนกับข้าวไรซ์เบอร์รี่เมนูนี้นะครับก็จะได้ปลาแซลมอนชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับทานแล้วอิ่มได้โปรตีนเต็มที่นะครับแล้วก็อร่อยกับรสชาติของเนื้อปลาเต็มที่แน่นอนแล้วก็เสิร์ฟกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ค่า GI ต่ำๆนะครับก็เหมาะกับคนรักสุขภาพ
1: ที่นี่เปิดบริการยังไงบ้างคะเผื่อใครอยากจะเดินทางมาหรือว่าอยู่ในนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาชิมอาหารอร่อยๆที่นี่บ้าง
2: ครับผมร้านอาหาร At East นะครับก็เปิดบริการนะครับทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับสถานที่ตั้งเนี่ยก็จะอยู่หมู่บ้านนันทวันศรีนครินเราจะตั้งอยู่ในสโมสรหมู่บ้านเลยครับแล้วก็จะรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างนะครับก็คือจะมีทั้งสโมสรกีฬานะครับต่างๆ
1: เรียกว่าครบจบในที่เดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ชวนเพื่อนๆครอบครัวลูกๆหลานๆเรียกว่ามาได้ทุกเจนจริงๆนะคะมาที่นี่กันได้ที่ At East นั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อาร์มากๆเลยนะคะที่มาแนะนำอาหารอร่อยอร่อยให้กล้วยที่นี่เดี๋ยวก็จะต้องขอทานแล้วค่ะเพราะตอนนี้กืนน้ำลายตัวเองไปแล้วแล้วท้องร้องแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะขอบคุณพี่อาร์มากๆ
2: ขอบคุณนักเรียนเช่นกันครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
2: พวกเรา Scooby Gang
3: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
4: ์สนุกได้ไม่มีหมด
2: New Honda Scooby แต่งเจนใหม่ไปสุดเทรนด์
5: ความสุขมันมาจากไหนนะจากเพื่อนที่ถูกคออาหารที่ถูกใจหรือเพราะบรรยากาศสวยๆในวันที่ไม่ต้องคิดเยอะก็เพราะทั้งหมดนี่แหละกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าความสุขมีได้ทุกวัน
6: To handle new Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
7: ช่วง News Update สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda FBT ช่วงนี้พามาติดตามเรื่องราวความเร็วที่เต็มไปด้วยหัวใจของนักสู้ค่ะซึ่งเราจะพาไปติดตามตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็เส้นทางของเธอคนนี้กันกับมุกระดาสารพืชและบิดสาวแกร่งระดับแถวหน้าของประเทศไทยเลยนะคะจากเด็กหญิงที่ชื่นชอบความเร็วสู่การคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ของเอเชียค่ะและตอนนี้นะคะก็กำลังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการลุยศึกระดับโลกค่ะกับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบหญิงชิงแชมป์โลก WCR นั่นเองซึ่งเส้นทางของน้องมุกนะคะต้องเจออุปสรรคแล้วก็คำสบประมาทอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอพัทกรไปติดตามพร้อมๆกันในตอนนี้เลยค่ะในเส้นทางของกีฬามอเตอร์สปอร์ตกีฬาที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงเครื่องยนต์แผดคำรามแรงเหวี่ยงมหาศาลและความเร็วระดับ 2-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคยถูกมองว่าเป็นสมรภูมิแห่งพละกำลังของผู้ชายแต่นั่นไม่ใช่สำหรับผู้หญิงคนนี้มุกระดาสารพืชนักบิดสาวแกร่งเจ้าของหมายเลข44ผู้เปลี่ยนทุกคำสบประมาทให้กลายเป็นชัยชนะที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ค่ะ
8: สวัสดีค่ะมุกระดาสารพืชนะคะสังกัดในทีม Eat NJT Racing Team ค่ะ
7: จุดสตาร์ทของมุกระดาไม่ได้เริ่มต้นจากมอเตอร์ไซค์คันโตหากแต่เริ่มจากรถไฟฟ้าขนาดเล็กอย่างนาโนไบค์ในวัยเพียง11ปีก่อนที่พรสวรรค์และความกล้าจะนำเธอเข้าสู่โรงเรียนนักแข่งที่เป็นสถานที่ผลิตนักบิดไทยก้าวสู่ระดับโลกอย่าง Honda Racing School ในวัย14ด้วยสรีระและเรี่ยวแรงของผู้หญิงที่หลายคนมองว่าเป็นขีดจำกัดกลับถูกทำลายลงด้วยการฝึกซ้อมในโปรแกรมเดียวกับนักแข่งชายทั้งหมดจนกระทั่งในปี2015มุกระดาจารึกชื่อด้วยการคว้าแชมป์ประจำปีเอเชียดรีมคัพดวลความเร็วเหนือยอดนักบิดชายทั่วทั้งทวีปต่อมาในปี2018เธอสร้างประวัติศาสตร์การเป็นนักแข่งหญิงคนแรกที่คว้าชัยชนะในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc ของศึกชิงแชมป์เอเชียและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการพาธงชาติไทยคว้าแชมป์มาราธอนสุดฮฤหรรษ์ Suzuka 4 Hours ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยทีมงานคนไทยแบบ 100% มุกนาดาผ่านจุดสูงสุดของเอเชียจนกระทั่งเบนเข็มมารับบทบาทโค้ชถ่ายทอดวิชาให้นักบิดรุ่นน้องแต่ว่าลึกๆแล้วเปลวไฟแห่งความฝันในฐานะ

0: นักแข่งไม่เคยดับมอดลงไปจากหัวใจเลย
1: จริงๆหลักๆมุกเองก็อยู่ในทีม Honda มาก่อนนะคะก็แข่งในรายการ Asia Road Racing แล้วก็มีเป็น All Japan ซึ่งก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทางทีมมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วก็ได้เป็นโค้ชให้กับทีม Honda Racing Thailand แต่ว่าด้วยเราเห็นในรายการFM Movement เนี่ยมา2ปีเต็มๆแต่ซึ่งแน่นอนว่ามันใช้รถอีกแบรนด์นึงเราเองก็ยังรู้สึกว่าการทำงานกับทีม Honda ก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆเรายังสนุกกับสิ่งที่เราได้มาเป็นโค้ชถ่ายทอดแบบหลายๆอย่างให้กับน้องๆแต่จริงๆแล้วลึกๆมุกตัวมุกเองก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายการ FM Movement เนี่ยมาพอสมควร
0: เมื่อโชคชะตานำพาให้เธอได้พบกับคุณบ๊อบแห่งทีม East NJT Racing ชายผู้มองเห็นหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และมีโจทย์เดียวกันในหัวใจนั่นก็คือการอยากเห็นธงชาติไทยไปโบกสะบัดในศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบหญิงชิงแชมป์โลก WCR ทำให้การตัดสินใจครั้งใหญ่จึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
1: มีโอกาสได้คุยกับทางคุณบ๊อบหรือว่าที่เรารู้จักในนามทีม East NJT Racing นะคะเราเองก็ได้มีโอกาสไปคุยกับคุณบ๊อบซึ่งคุณบ๊อบเองเขาก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับแวดวงมอเตอร์สปอร์ตสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาเองก็ชื่นชอบเพราะว่าทางเฮียชิงเนี่ยก็ได้มาร่วมงานแล้วก็ได้ทำทีมขึ้นมาจนมุกเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะแต่ว่าเราเองก็ยังพูดคุยกันในเรื่องของการแข่งขันที่เราจะไปเฟรมมูเมนต์ซึ่งโจทย์ของคุณบ๊อบก็เขาอยากเห็นคนไทยนะคะไปอยู่ในรายการเวิลด์เขาก็เลยเหมือนตอบตกลงที่จะซัพพอร์ตตัวมุกเองก็กลับมาคิดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็อยู่ในวงการทางมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมาก็นานแต่ว่าทางยุโรปเนี้ยเราเองก็มีประสบการณ์เป็นบางสนามเราเองก็ไม่ได้ว่าได้เดินทางบ่อยอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าเราก็ต้องมาคุยหลายๆองค์ประกอบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งการเดินทางอะไรเงี้ยหลายๆอย่างซึ่งคุณบ๊อบเขาโอเคทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับได้ตอบโจทย์มุกด้วยแล้วก็ได้มุกก็ได้รับโอกาสจากเขาด้วยเพราะว่ามันก็น้อยมากที่คนไทยสักคนนึงที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมุกก็ต้องขอบคุณทางคุณบ๊อบมากๆที่ได้เห็นโจทย์ที่ตรงกันแล้วก็เหมือนเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากเห็นคนไทยไปในรายการ World Women
0: ระดับโลกเปิดกว้างขึ้นแล้วแต่เส้นทางข้างหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมุกดาดาต้องแบกรับเดิมพันครั้งใหม่ที่ต้องเริ่มต้นนับ1จาก0ทั้งตัวรถและสนามแข่งขันที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนบนแผ่นดินยุโรปจากจุดเริ่มต้นที่ไม่เคยยอมแพ้สู่การสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกค่ะซึ่งในสุดสัปดาห์นี้นะคะระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมน้องมุกเนี่ยจะไปแข่งขันในศึกระดับโลกค่ะกับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบหญิงชิงแชมป์โลก World WCR เรสส่งท้ายฤดูกาลค่ะที่สนามเคเรสประเทศสเปนนั่นเองซึ่งสนามนี้บอกเลยว่าสำคัญสำหรับเธอมากๆเพราะเป็นสนามปิดฉากในปีนี้ของน้องมุกนั่นเองนะคะแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตสามารถส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องมุกได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้ธงชาติไทยของเราเนี่ยไปโบกสะบัดอยู่บนเวทีระดับโลกอีกครั้งนึงค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Motor Stand แล้วนะคะก่อนจากกันไปต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำที่นี่ด้วยค่ะกับร้านอาหาร At East ซึ่งเป็นร้านอาหารสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยค่ะอยู่ในสโมสรหมู่บ้านนันทวันศรีนครินทร์นั่นเองค่ะซึ่งเปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่11โมงไปจนถึง4ทุ่มเลยนะคะอาหารอร่อยมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ Motor Stand ค่ะและเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันจันทร์เวลา 4:30 ทางช่อง M-Pod HD หมายเลข 30วันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: น่านฟ้าเหนือกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียว่างเปล่าและแทบไม่มีอากาศยานบินผ่านขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิด

หลายร้อยคนกลุ่มฮูตีออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีพร้อมทั้งออกคำเตือนสาธารณะให้สายการบินพลเรือนและพาณิชย์หลีกเลี่ยงการใช้น่านฟ้าและท่าอากาศยานทั้งหมดของซาอุดีอาระเบียด้านกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศตอบโต้หวังทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและฐานปล่อยโดรนบริเวณท่าอากาศยานนานาชาตินาซาในเยเมนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวหาสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหลังกองทัพรัสเซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงไฟฟ้าในกรุงเคียฟและโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคคาคิฟส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างโครงสร้างและอุปกรณ์สำคัญเสียหายอย่างรุนแรงเซเลนสกียืนยันว่ายูเครนระงับส่งโดรนไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียตามที่ได้ตกลงไว้ในคืนวันอาทิตย์แต่เมื่อรัสเซียไม่หยุดโจมตียูเครนก็จำเป็นต้องปกป้องตนเองพร้อมกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียไม่ได้อ่านทรูธโซเชียลของทรัมป์ย้ำความสงบสุขต้องเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่เกิดแค่บนโซเชียลมีเดียบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษร่วมกับ Monomaxแพลตฟอร์มหลักการถ่ายทอดสดและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดตัวแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเอาใจแฟนลูกหนังไทยร่วมสนุกและส่งแรงเชียร์ทีมโปรดที่คาดว่าจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2026-2027 ผ่านไปรษณียบัตรและโพสการ์ดออนไลน์บนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันพร้อมโพสและโมโนแม็กซ์พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ตลอดทั้งฤดูกาลรวมมูลค่ากว่า 6.5 ล้านบาทดร.โสรัตน์อาสวะประภาประธานเจ้าหน้าที่บริษัทแจ๊สกล่าวว่าแคมเปญนี้ต้องการเชื่อมโยงแฟนบอลให้มีส่วนร่วมกับทีมที่ชื่นชอบผ่านกิจกรรมที่เข้าถึงง่ายและทำให้ทุกเสียงเชียร์ของพรีเมียร์ลีกมีความหมายมากยิ่งขึ้น

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: 被埋下的旧情被遗下的剧情命途在手为谁默

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ปัญหาใหม่ๆอีกแล้วตอนนี้3คนได้หาเสียงหมดเสมอกันอีกแบบนี้เราคงต้อง
3: พ่อ
2: เฮ้ย
4: ยกมือกันไปถึงไหนแล้ว
2: ตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่สรุปเลยผู้เข้าแข่งขัน3คนได้เสียงเท่ากันผมว่าเราคงต้องยกมือกันใหม
4: ่ไม่ต้องหรอกในมือฉันมีอีก1เสียงฉันตัดสินใจยกมือให้กับเจินซินจันหงตอนนี้ถึงเวลาคิดเผื่อตัวเองบ้างแล้วนายคิดที่จะไต่เต้าอีกหน่อยไหม
5: เคยครับก็คือโจเป็น CEO ผมเป็นผู้ช่วย
4: เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เย่าจู่เขา
5: ผมคิดว่าโจก็คือคนที่เหมาะสมเป็น CEO มากสุดจากนี้ไม่ว่าใครรักษาการแทนเขาผมจะช่วยเหลือเต็มที่ประคองกรุ๊ปมาไว้ทำแบบนี้เท่ากับช่วยโจ
4: สะใภ้ร้องเหตุการณ์ที่เกิดกับเย่าจูมันเป็นแค่บททดสอบจากการสั่งสอนของฉันเขาผ่านด่านนี้ไปได้แน่นอน
6: ฉันเชื่อว่าเย่าจูทำได้แน่นอนค่ะ
4: ตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอสัมภาษณ์ฉันก็รู้สึกว่าเธอเหมาะที่จะเป็นสะใภ้ตระกูลมา เพราะว่าเธอตาถึงมีความคิดเป็นของตัวเอง
6: ขอบคุณค่ะคุณพ
4: ่อตอนที่เย่าจูไม่อยู่สิ่งที่กรุ๊ปต้องการคือความมั่นคงในเวลานี้บังเอิญมีโครงการใหญ่ๆรออยู่เยอะเธอคิดว่าใครเหมาะที่จะเป็น CEO ล่ะ
6: คุณพ่อคะวิวที่เราดูอยู่ตอนนี้สวยมากเลยใช่ไหมคะความงามของมันคือมองเห็นได้ไกลมากบางครั้งถ้ามองแค่ตรงหน้าก็จะจดจ่อแต่เพียงสิ่งเล็กๆส่วนใครจะเหมาะที่จะเป็น CEO ที่สุดฉันคิดว่าปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเก่งแค่ไหนแต่ประเด็นคือเมื่อหลายปีผ่านไปเขาจะยอมถอนตัวออกมาหรือเปล่า
7: แบบนี้ได้ยังไง
6: นั่นแหละสิครับ
7: แบบนี้ก็ได้แล้ว
2: คุณพ่อทำไมถึงให้เธอเป็น CEO สรไม่เคยทำงานในกรุ๊ปมาเลยผมกลัวว่าเธอจะรับมือไม่ไหว
5: ใช่ครับคุณพ่องานในกรุ๊ปผมกับพี่ใหญ่คุ้นเคยกว่า
4: คณะกรรมการทั้งหลายเชื่อว่าฉันคงไม่ต้องเล่าประวัติของกรุ๊ปมาตอนนั้นวงการเสื้อสุดโทรมใครเป็นคนเสนอให้กรุ๊ปมาทำอสังหาริมทรัพย์ถึงได้เติบโตเท่าทุกวันนี้กรุ๊ปมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เพิ่มประสิทธิภาพต้อนรับสิ่งใหม่ๆและสิ่งนี้การกระทำทั้งหมดของเราอยู่ในสายตาของชาวฮ่องกงฉันรู้ดีในกรุ๊ปนี้บางคนคิดว่าตัวเองมีผลงานมากมายน่าจะได้ดิบได้ดีกันสักทีแต่บางคนคิดว่ากรุ๊ปมาหัวโบราณตัวเองเป็นผู้นำกรุ๊ปมาสร้างอาณาจักรใหม่ได้แต่จะบอกให้รู้ไว้นะผู้นำของกรุ๊ปมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยCEO ของกรุ๊ปมาเราหน้าที่ของเขาไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำกรุ๊ปมาแต่ว่าต้องเป็นที่ยอมรับของชาวฮ่องกงทำการแสดงให้ดีและดียิ่งขึ้น
2: คุณพ่อกรุ๊ปมาของเราเป็นกรุ๊ปขนาดใหญ่จู่ๆคุณพ่อก็แต่งตั้งคนที่ไม่มีประสบการณ์ธุรกิจมาเป็น CEO ผมว่าอาจจะ
4: เรื่องบริหารงานมีจันหงที่ช่วยงานเย่าจู่มาตลอดส่วนนายกับเย่าถังทำหน้าที่ให้ดีเจ้าถือก็จะมีผลงานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนกรุ๊ปหรือโครงการที่รออยู่ฉันเชื่อว่าต้องราบรื่นแน่นอนนอกจากจะมีคนเป็นหินขวางทางการยกมือออกเสียงวันนี้ฉันคิดว่ามีความหมายมากเลยช่วยให้เห็นความคิดจุดยืนของทุกคนอย่างชัดเจนฉันเคยพูดบ่อยๆว่ากรุ๊ปมาไม่ต่างกับครอบครัวใหญ่มีปัญหาให้เปิดอกคุยกันตอนนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมเอาละ ในตอนนี้เราควรจะช่วยกันปรบมือยินดีกับ CEO คนใหม่ของกรุ๊ปมากันดีกว่า

0: เราเจอกันแค่เดือนละ2ครั้งถ้าเธอยังทำหน้าบึ้งแบบนี้อีก15วันจากนี้เราจะไม่มีความสุขกันเลย
1: ฉันไม่รู้อะไรเลยสักอย่างกลายเป็นหุ่นเชิดไปเลยถ้าเปลี่ยนเป็นคุณจะโกรธไหมล่ะ
0: ฉันจำใจจริงๆถึงทำแบบนี้มีแต่ให้เธอเป็น CEO ถึงจะรักษาผลประโยชน์ของฉันไว้ได
1: ้แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณพ่อจะเลือกฉัน
0: เพราะคุณพ่ออยากให้ฉันเป็น CEO เป็นเพราะฉันรู้ใจเขาที่สุดความคิดใกล้เคียงกับเขาที่สุด
1: แต่ว่าฉันไม่ใช่คุณฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นที่สำคัญงาน CEOฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วนะ
0: ไม่ต้องห่วงคุณพ่อยอมเลือกเธอทั้งทีเพราะว่าเขาสนับสนุนเต็มที่แถมยังมีจันหงคอยช่วยถ้าฉันดูไม่ผิดคุณพ่อจะส่งเจ้าฉือไปช่วยเธออีกแรงเธอก็แค่ทำตามแนวคิดของฉันการขับเคลื่อนกรุ๊ปจะตัดสินใจเองได้เลยไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามจันหง
2: หลุมฝังศพมาซื่อฉาง
3: พ่อในที่สุดก้าวแรกของผมก็สำเร็จ
4: เจนหงพ่อของลูกโดนจับไปพวกมันขอ100ล้าน
3: 10ปีก่อน
4: แม่ทำตัวไม่ถูกแล้วลูกกลับมาเร็วๆนะ
3: ฮัลโหลแม่พ่อเป็นไงบ้างทำไมช่วยพ่อไม่ได
5: ้ผู้ชายร้อง
6: เอาสน
5: งั้นแหละ
7: ตำรวจมา
5: ต้องใช้ร้องเร็ว
3: เป็นไงบ้างอาจงซนยังไม่ฟื้นเหรอหมอบอกไม่ว่าอาจจะฟื้นเมื่อไหร่หลับไป7วันแล้วนะ
8: หมอบอกว่าตอนที่แพระเบิดสมองของอาจงซนกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทำให้ยังไม่ฟื้นสักทีส่วนจะฟื้นขึ้นมาได้ไหมต้องพึ่งโชคชะตา
3: ถ้าเขาฟื้นขึ้นมาไม่ได้ก็ไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วอารองตกไปในทะเลยังไง
8: วันนั้นอาจงเซนเอาเงินไปถ่ายตัวพ่อคนเดียวแล้วก็เจอเขาแค่คนเดียวถ้าเขาฟื้นขึ้นมาไม่ได้เรื่องของพ่อฉันจะกลายเป็นปริศนา
3: 7ปีก่อน
4: ทำไมไปออสเตรเลียตั้งนานลูกกลับมาพอดีเลยเมื่อเช้าแม่เจอเจ้าฉือเขาบอกแม่ว่าอาจงเซนฟื้นแล้วนะ
8: พยาบาลผู้ป่วยจงเซินหายไปไหนครับ
9: จงเซินเขาหมดสติ3ปีเพิ่งฟื้นเมื่อวันก่อนครอบครัวรีบมารับเขาออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะหมอเตือนให้นอนพักดูอาการก่อนก็ไม่ยอม
8: ผมตามหาอาอย่างลำบากมาตั้งหลายปี
10: ผิดตัวคุณ
8: อาจงเซินบอกผมหน่อยได้ไหมตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพ่อผมถึงตกทะเลหายไปเลย
10: คุณ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store凡愿各走分岔路，不计代价。你会遗憾吗？放弃才害怕。สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
6: หมอบอกไม่ว่าอาจจะฟื้นเมื่อไหร่หลับไป7วันแล้วนะ
7: หมอบอกว่าตอนที่แพระเบิดสมองของอาจงเซินกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถ้าพ่อยังไม่ฟื้นสักทีส่วนจะฟื้นขึ้นมาได้ไหมต้องพึ่งโชคชะตา
6: ถ้าเขาฟื้นขึ้นมาไม่ได้ก็ไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วอารองตกไปในทะเลยังไง
7: วันนั้นอาจงเซยนำเงินไปถ่ายตัวพ่อคนเดียวแล้วก็เจอเขาแค่คนเดียวถ้าเขาฟื้นขึ้นมาไม่ได้เรื่องของพ่อฉันจะกลายเป็นปริศนา
6: เจ็ดปีก่อน
8: ทำไมไปออสเตรเลียตั้งนานลูกกลับมาพอดีเลยเมื่อเช้าแม่เจอเจ้าฉือก็บอกแม่ว่าอาจงเซยนฟื้นแล้วนะ
7: พยาบาลผู้ป่วยจงเซินหายไปไหนครับ
9: จงเซินเขาหมดสติ3ปีเพิ่งฟื้นเมื่อวันก่อนครอบครัวรีบมารับเขาออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะหมอเตือนให้นอนพักดูอาการก่อนก็ไม่ยอม
7: 5ปีก่อนอ
6: ะไรกันแน่เนี่ยเสียตั้ง2ปีไม่ได้ข่าวเลยสักนิดเดียว
10: 2ปีมาเนี่ยทางเราถามทุกคนที่รู้จักจงเซินกับเมียเขาประกาศตามหาคนแล้วดิซ้ําแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันแน่หายตัวเหมือนระเหยไปเลย
6: มาโคแต่ที่สุดฉันก็ได้ข่าวจากอาจงเซิน
7: หนึ่งปีครึ่งก่อน
6: ที่แท้เมื่อหลายปีก่อนเขาย้ายไปอยู่เวียดนามแต่ว่าฉันมีข่าวร้ายเขาเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายอยู่ในโรงพยาบาลหรือเวลาไม่มากแล้ว
8: อ๋อคุณชายมา
7: อาจงเซินอาจารย์ผมได้ไหมตันหงไงครับ
11: คุณคือคุณชายคุณชายจริงๆคุณชาย
7: อาจงเซินผมตามหาอาอย่างลำบากมาตั้งหลายปี
11: ผิดตัวคุณ
7: อาจงเซินบอกผมหน่อยได้ไหมตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพ่อผมถึงตกทะเลหายไปเลย
11: คุณ

0: มาคุณมา
1: ว่าไงนะ
0: คุณมาจับตัวคุณมา
2: ที่รักที่รักที่รักที่รักที่รักที่รัก
1: คุณมาจับตัวคุณมาคุณมาจับตัวคุณมา1ปี
3: ก่อนแม้ว่านายไปช้าเกินไปสุดท้ายก็ทำอาจงเซินไม่ได้และที่อารองตกทะเล
1: เธอสวยมากๆเลยตอนนั้นก็เป็นแบบนี้ตอนอาจงเซินฟื้นขึ้นมาฉันบังเอิญไปดูงานที่ออสเตรเลีย
3: ตอนนั้นฉันก็อยากจะบอกนายแต่คุณพ่อกลัวกระทบต่องานของนายยังไม่ให้บอกฉันไม่รู้ว่าเขาจะออกจากโรงพยาบาลเร็วแล้วก็หายตัวไปเลย
2: ความสัมพันธ์ของพ่อกับลุงใหญ่เหรอแม่รู้แค่ว่าก่อนพ่อจะหายไปพวกเขาทะเลาะกันบ่อยมากเพราะเรื่องมรดก

อดีต CEO กรุ๊ปตระกูลมาตัดสินข้อหาติดสินบนกรุ๊ปตระกูลมาอนุโลมให้อดีตนางงามเป็น CEO ตอนนี้โจอยู่ในคุกเจ้าจงกับเจ้าถังทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ CEO กรุ๊ปตระกูลมาก็ไม่ได้แซ่มาส่วนผมเป็นคนที่ใกล้ชิดใจกลางอำนาจที่สุดขอแค่เราทำตามแผนค่อยๆเดินทีละก้าวอีกไม่นานมาซื่อหงต้องประกาศให้โลกรู้ว่าตอนนั้นเขาทำให้พ่อตายยังไง

0: อรุณสวัสดิ
1: ์อรุณสวัสดิ
2: ์มีรายงานมาว่าพื้นที่ก่อสร้างหลงเยี่ยโครงการ2ช่วงนี้มีคนงานประท้วงขอทวงเงินเดือนขอให้ผู้รับเหมาจ่ายเงินเดือนมีแผนหยุดงานยาวเลย
1: ผู้รับเหมาเป็นฝ่ายติดหนี้เงินเดือนคนงานก็จริงแต่ยังไงพื้นที่ก่อสร้างก็เป็นของกรุ๊ปมาเราจึงไม่ควรปัดความรับผิดชอบ
2: โอเคอีก2วันฉันจะคุยกับคนที่รับผิดชอบที่เป็นผู้รับเหมา
1: ไม่ต้องแล้วค่ะฉันนัดผู้รับเหมาไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าจะมาประชุมด้วยกันพรุ่งนี้พี่ใหญ่มาเข้าประชุมด้วยกันนะคะแล้วฉันก็จะยื่นขอเงินสวัสดิการสักหน่อยปรับปรุงสภาพการทำงานที่ไซต์งาน
2: สรองแบบนี้มันผิดกฎหรือเปล่าคนงานไซต์งานอื่นอาจจะเอาอย่างก็ได
3: ้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไซต์งานเป็นแนวคิดใหม่ยังไงเราก็ต้องปรับปรุง
1: ใช่ค่ะมันช่วยลดการประท้วงและขึ้นศาลได้ระดับหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบริษัทค่ะในเมื่อคนอื่นไม่คัดค้านพี่ใหญ่รบกวนช่วยตามเรื่องด้วยค่ะ
2: โอเค
1: เรื่องต่อไปที่จะคุยคือ
3: ตำแหน่งหัวหน้าประชาสัมพันธ์ว่างเว้นอ๋อเป็นเพราะว่าเรื่องก่อนหน้านี้ทำให้พี่ซาหัวหน้าประชาสัมพันธ์รับความกดดันไม่ไหวก็เลยขอเกษียณล่วงหน้าตำแหน่งของเขาจะว่างเว้นในอาทิตย์หน้าแต่เวลาสั้นมากถ้าบริษัทนายหน้าหาให้อย่างน้อยก็ต้อง3เดือนกว่าฉันขอเสนอให้ภรรยาฉันเจ๋อโลอีเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เวลามีน้อยก็จริงแต่การคัดคนของเราควรจะรอบคอบกว่านี้หน่อยไหมภรรยาฉันเหมาะสมถ้ามีคนคนหนึ่งที่สื่อสารรู้ใจกับ CEO คนใหม่ของเรามันก็เป็นตัวเลือกที่ดีจริงไหมครับนะ
2: ก็ดีเนาะ
3: แซมมี่เธอกับโคลอี้สนิทกันมากฉันเชื่อว่าเธอก็เห็นด้วย
1: คุณพูดถูกแล้วฉันจะเพิ่มเติมให้

0: ใช่ก็แล้วกันโคลอี้จบมหาวิทยาลัยเคยอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรุ๊ปมาทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเอียงไปทางงานบันเทิงและโคลอี้เองก็เคยอยู่ในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเส้นสายหรือประสบการณ์มีพี่พร้อมเป็นบุคคลที่เหมาะสมจริงๆค่ะ
1: เยี่ยมตกลงตามนี้ CEO ก็เห็นด้วยแล้ว
2: ที่รักคะคุณหาลู่ทางให้ฉันเข้าไปทำงานในกรุ๊ปสิ
1: แต่เธอท้องลูกอยู่นะ
2: เฮ้ยเพิ่ง3เดือนเองอีกนานกว่าจะคลอดแล้วอีกอย่างฉันกับแซมมี่เป็นพี่น้องกันนะไม่มีฉันเขาอยู่กรุ๊ปหมาไม่รอดหรอกฝากด้วยนะ
0: เชิญค่ะ
1: ขอบใจเมื่อยตามากเลยเหรอโจน่ะมีน้ำตาเทียมอยู่ในเก๊ะด้านขวา
0: เจอแล้วค่ะขอบคุณนะ
1: จริงสิยังไม่ได้เก็บโต๊ะของเขาเลยจะให้ฉันช่วยหาคนมาช่วยเก็บหน่อยไหม
0: ไม่ต้องให้มันอยู่แบบเดิมนี่แหละมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: ฉันมีข่าวดีทั้งผังเมืองมีประชุมอาทิตย์หน้าโครงการท่าเรือของเราน่ะจะสร้างศูนย์การค้ากับโรงแรมเพิ่มเติมใช่ไหมน่าจะผ่านฉลุยเลยแหละ
0: จริงเหรอคะว้าวถ้าโจรู้ต้องดีใจแน่ๆเลย
1: แต่ว่าโครงการนี้พัวพันถึงผลประโยชน์ของเย่าจงกับเย่าถังด้วยโครงการก่อสร้างพวกนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวกับบ้านแม่ของซอใหญ่ด้วยนะดังนั้นควรจัดการยังไงคราวหน้าเธอไปเยี่ยมโจก็ลองถามดูนะ
0: อืมถูกแล้วล่ะเขารู้ขั้นตอนดีกว่าใครเลย
1: อืมแล้วก็วันนี้โคลอี้มาทำงานวันแรกเธอจะไปดูเขาหน่อยไหม
3: สวัสดีโคลอี้ไม่เจอกันตั้งนาน
2: ที่แท้พี่ลูซี่ยังอยู่นี่เหรอคะทุกคนอาจจะยังไม่รู้ตอนที่ฉันเรียนจบใหม่ๆฉันก็มาทำงานที่นี่แล้วตอนนั้นฉันเป็นลูกน้องของพี่ลูซี่พอดีตอนนี้น่าจะเป็นรองหัวหน้าแล้วมั้งตอนนั้นพี่ลูซี่สอนฉันไว้เยอะตอนนี้ยังไม่ลืมเลย
0: เป็นไงบ้างโคลอี้แผนงานไม่มีปัญหาใช่ไหม
2: ปัญหาเล็กมากมายรวมกันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ฉันว่าปัญหาอยู่ที่ตัวคุณ
0: ไม่ทราบว่าปัญหาอะไรเหรอคะ
2: ไอเดียประมูลการกุศลถือว่าไม่เลวแต่ดูนี่สิพื้นที่ใช้สอยเน้นสีทองการเชิญก็สีทอง
0: ก็คือน้องชายของพวกเรานี่คะ
4: คุณแม่นี่แสนดีคุณแม่นี่แสนดี
5: สาวตกใจหมดแล้ว
4: ลูกสาวลูกสาวทำไมถึงมีแต่ลูกสาว
5: ที่รัก

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะแล้วมิ้นชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับบอกความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่ 3,230 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาท

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: สวัสดีโคลอี้ไม่เจอกันตั้งนาน
2: ที่แท้พี่ลูซี่ยังอยู่นี่เหรอคะทุกคนอาจจะยังไม่รู้ตอนที่ฉันเรียนจบใหม่ๆฉันก็มาทำงานที่นี่แล้วตอนนั้นฉันเป็นลูกน้องของพี่ลูซี่พอดีตอนนี้น่าจะเป็นรองหัวหน้าแล้วมั้งตอนนั้นพี่ลูซี่สอนฉันไว้เยอะตอนนี้ยังไม่ลืมเลย
1: เป็นไงบ้างโคลอี้แผนงานไม่มีปัญหาใช่ไหม
2: ปัญหาเล็กมากมายรวมกันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ฉันว่าปัญหาอยู่ที่ตัวคุณ
1: ไม่ทราบว่าปัญหาอะไรเหรอคะ
2: ไอเดียประมวลการกุศลถือว่าไม่เลวแต่ดูนี่สิพื้นที่ใช้สอยเน้นสีทองการ์ดเชิญก็สีทองไปเปลี่ยนให้หมดเลยฉันอยากได้ดีไซน์ที่มีสไตล์โอเคใครมีปัญหาอะไรมะ
3: เมื่อกี้คุณนายใหญ่โทรมาถามว่าเราจะเอาบทให้เขาได้เมื่อไหร่ครับ
2: ซอยใหญ่เขาจะเอาบทอะไร
3: คืออย่างนี้ครับเนื่องจากงานประมูลการกุศลที่ผ่านมาคุณนายอยากจะเป็นพิธีกรดำเนินงานนะครับ
2: พิธีกรประมูลงานการกุศลปีนี้ต้องเป็นเธอเท่านั้นตั้งแต่กรุ๊ปหมากเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่เป็นงานใหญ่งานแรกของเราเลยนะ
4: ถ้างั้นพิธีกรยังไม่สมควรเป็นชั้นใหญ่เลยที่ผ่านมาซ้อใหญ่เป็นพิธีกรนะอีกอย่างปีนี้มีความหมายมากและเปลี่ยนคนฉันกลัวว่าเขา
2: โถเอ้ยเธอไม่ต้องสนเขาหรอกเขาไม่ชอบขี้หน้าพวกเราอยู่แล้วอีกอย่างเขาดูถูกที่เราประกวดนางงามฉันไม่ใช่ว่าเธอไม่โกรธ
4: ทำแบบนี้เท่ากับเจาะจงเขา
2: โถเอ้ยกรุ๊ปตระกูลหมากับกองทุนตระกูลหมากเกี่ยวข้องกันลึกซึ้งแล้วเธอก็เป็น CEO คนใหม่เป็นพิธีกรแปลกตรงไหนในเมื่อเปลี่ยน CEO เปลี่ยนพิธีกรด้วยไม่เห็นมีปัญหาเลย
4: เธอให้เวลาฉันคิดก่อนนะ
2: เปลี่ยนใหม่เลยเหรออ
4: ืมทุกคนรู้ดีกองทุนตระกูลหมากของเราจัดงานการกุศลปีนี้เป็นปีที่10ดังนั้นรูปแบบจะยิ่งใหญ่มากและฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็มีบทบาทดูแลงานนี้ลุยอีอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็เลยมีความคิดใหม่ๆดังนั้นเพื่อให้เข้ากับรูปแบบใหม่ในงานการกุศลคืนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
2: เ
4: ราให้คุณแม่นำทีมลูกสะใภ้ตระกูลหมา3คนเป็นพิธีกรร่วมกัน
5: สะใภ้รองไอเดียของเธอดีมากเลย
4: แบบนี้จะทำให้คนอื่นคิดว่าตระกูลหมามีแต่คนเก่งแถมยังมีคำสอนคำสอนก็คือการเคารพรัก
2: แซมมี่ไอเดียของเธอดีมากเลยฉันว่าคงไม่มีใครคัดค้านหรอกเนอะเห็นด้วยค่ะ
5: ในเมื่อทุกคนเห็นด้วยสะใภ้รองทำตามความคิดของเธอเลยนะ
4: ได้ค่ะ
6: เอ็ดที่รัก
2: ช่วยฉันทีฉันจะแก้แค้นในคืนงานการกุศล
6: แก้แค้นเหรอแก้แค้นอะไรนั่นงานการกุศลนะ
2: ก็ปกติงานการกุศลทุกปีฉันรับผิดชอบเป็นพิธีกรนี่นะจากการลายดอกที่บริจาคปีที่แล้วก็ได้ยอดประมูลสูงที่สุดคุณพ่อกับคุณแม่ดีใจกันแทบแย่แต่ว่าปีนี้ยายจันซินบอกว่าจะให้คุณแม่นำทีมสามสะใภ้ตระกูลหมาเป็นพิธีกรด้วยกันเขาจงใจแย่งซีนฉันเลยนะเนี่ย
6: เขาอาจจะไม่ได้เจาะจงเธออาจจะแค่เอาใจคุณแม
2: ่คุณก็ยอมให้เขาสมหวังงั้นเหรอตอนนี้คุณพ่อลำเอียงเข้าข้างเย้าถังกับลู่อีไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มีเจินซินมาคอยเอาใจอีกฉันตกกระป๋องแน่นอนนี่คุณต้องช่วยฉันนะไปหาของเก่าแพงๆมา
6: ของเก่าเหรอได้อยู่แล้วฉันน่ะนะถนัดที่สุดแล้วฉันจะช่วยหาของเก่าที่ดีที่สุดมาให้เธอโอเค
7: คลินิกเติร์ฟหู
2: เป็นไงบ้างที่รักลูกชายหรือลูกสาว

0: ธอใจเย็นๆนะก่อนที่ฉันจะบอกเธอเธอต้องรับปากฉันเรื่องนึงก่อนโอเคไหม
1: เรื่องอะไรคะ
0: รับปากฉันก่อน
1: โอเครับปากก็ได
0: ้ในอนาคตถ้าฉันกับลูกชายไปโดดร่มเล่นสกีจะห้ามขัดขวางฉันกับลูกชายนะ
1: ลูกชายจริงๆเหรอคะ
0: ใช่แล้ว
1: โอเคให้ไปโดดร่มเล่นสกีได้แต่จะต้องรอให้ครบ18ปีก่อน
0: ไม่ได้นะฉันอยากไปเที่ยวแบบ3คนพ่อแม่ลูกเร็วๆอ่ะ
1: อย่าเพิ่งพูดสิคะรีบโทรไปบอกข่าวดีคุณแม่ก่อน
0: ฉันโทรไปบอกแล้วเขาหัวเราะดังจนรู้ทั้งบ้านกดอิ่มใช่ไปตกใจหนีไปแล้วมั้ง ดูพ่ออยู่ในท้องของคุณแม่เป็นเด็กดีโตเร็วๆนะ
2: กวนอิมช่วยคุ้มครองให้สะใภ้สามบ้านมามีหลานชายที่น่ารักเขาขาวอ้วนและแข็งแรงสาธุสาธุสาธุ
0: คุณแม
2: ่อ๋อจ้ะ
0: ระวังครับ
2: แม่ดีใจมากขอบคุณฟ้าดินสะใภ้สามยาวถังบอกแม่ว่าเลือดจางนิดหน่อยนี่นาต่อไปเนี้ยต้องกินน้ำแกงไก่ต้มโสมนะแม่จะให้แม่บ้านทำให้
1: ได้ค่ะขอบคุณคุณแม
2: ่แมรี่รู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วค่ะ
0: พาคุณผู้หญิงขึ้นไประ
1: วังนะคะคุณแม
2: ่จ้
0: ะเห็นไหมว่าคุณแม่รักเธอแค่ไหนคราวนี้รับรองอ้วนแน
1: ่คุณอย่าเชยนักสิท้องแล้วขยับไม่ได้เหรอคะจะบอกให้นะฉันจะเข้าฟิตเนสต่อฉันต้องแข็งแรงไม่งั้นจะคลอดลูกยังไง
0: ระวังคุณแม่ได้ยินนะฉันจะไปฟิตเนสอีกที่รักลาหยุดพักผ่อนเตรียมคลอดเลยดีกว่าไม่ต้องทำงานแล้ว
1: อีกตั้งครึ่งปีกว่าจะคลอดทำไมให้หยุดเร็วจังที่สำคัญงานที่ฉันจะทำเพิ่งจะเริ่มเองนะ
0: งานอะไรสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ผู้หญิงสมัยนี้น่ะไม่ได้คลอดลูกเป็นอย่างเดียวนะคะฉันน่ะกำลังทำคะแนนให้คุณอยู่ที่สำคัญตอนนี้ฉันดูแลฝ่ายประชาสัมพันธ์ไม่ได้ไปกว่า CEO แล้วค่ะ
3: ว้าวผมน้องโด่งจังเลยคุณอาโคลอี้กับอาสามจมูกโด่งทั้งคู่เลย
1: ค
3: ุ
1: ณหนึ่งเป็น CEO กรุ๊ปมาอีกคนก็ท้องราชทายาทน้องสะพ้ายสองคนของคุณได้ดิบได้ดีเหลือเกินฉันคงต้องหาบ้านย้ายออกไปแล้วมั้ง
4: เธอที่รักอย่าคิดที่มันซับซ้อนสิ
1: คุณเองก็เห็นนี่นะทำอะไรกันเนี่ยดึกป่านนี้ยังไม่นอนอีกนี่อะไรน้องชายน้องชายไหนอีกพวกแกมีน้องชายตั้งแต่เมื่อไหร่
3: ลูกชายของอาโคลอี้ก็คือน้องชายของพวกเรานี่คะ
5: คุณแม่นี่ใส่ที่คุณแม่นี่ใส่ที่คุณแม่นี่ใส่ที่
4: ใจหมดแล้ว
1: ลูกสาวลูกสาวทำไมถึงมีแต่ลูกสาว
4: ที่รักเธอเดาถูกแล้วบ้านหรูที่ดาราคนนั้นอยู่เป็นของหมาเย่าจู
1: แซมมี่คิดว่าตัวเองได้สามีที่ดีที่ไหนได
4: ้จริงสิลืมยินดีด้วยลูกในท้องเป็นลูกชายใช่ไหมลูกชายเป็นที่โปรดปรานขอให้แผนการสำเร็จ
1: นายจำได้หรือเปล่าตอนเด็กฉันอยู่บ้านสงเคราะห์เรื่องไหนทำให้ฉันโกรธที่สุดนั่นคือมีคนมาแย่งของฉันไปต่อให้เป็นแค่ยางลบก้อนเดียวฉันก็ต้องแย่งคืนด้วยมือของฉันเอง
4: แต่คนที่ขวางเธอในตอนนี้คือจันซินพี่น้องของเธอ
1: ของที่ฉันไม่ได้มาครองเขาก็อย่าหวังจะได้ไปง่ายๆ
4: ให้เขารับรู้โฉมหน้าที่แท้จริงของสามีเร็วๆอาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับเขาก็ได
1: ้ทำไมเขาต้องแย่งทุกอย่างไปจากฉันทุกครั้งตอนแรกก็โจจากนั้นก็ตำแหน่ง CEO แม้แต่งานประมูลก็ยังมาดังกว่าฉันอีก
4: พี่น้องที่ดีของเธอเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะไม่นึกว่าการแพ้ครั้งแรกจะยับเยินแบบนี
1: ้แซมมี่ลูกฉันยังไม่เกิดเลยนะทำไมรีบซื้อของเร็วจัง
3: เสื้อมาจากยุโรปเลยนะร้านฉันใส่แล้วผิวจะได้ไม่แพ้จองที่ร้านเพื่อนฉันได้ฉันก็เลยรีบจอง
1: จริงด้วยสวยมากเลยจริงๆฉันบอกแล้วมีแต่เธอที่ดีกับฉันที่สุด
3: อะไรกันสามีเธอไม่ดีกับเธอเหรอ
1: เฮ้ยผู้ชายน่ะเชื่อไม่ได้หรอกมีแต่พี่น้องที่เชื่อได
3: ้อะไรอีกล่ะจู่ๆก็จิตตกเฉยเลย
1: จริงสิฉันมีของจะให้เธอดู
3: หือ

0: ทำลึกลับจังเลย
1: นักข่าวที่ฉันรู้จักพอถ่ายรูปได้ก็ได้มาบอกฉันเลยฉันก็เลยซื้อรูปกลับมาให้หมดมีเงินหน้าหนึ่งวงการบันเทิงต้องเป็นรูปพวกนี้แน่ในเวลานี้คุณจะมีช็อตเชยๆปรากฏขึ้นได้แล้วเมียหลวงเอาเช็คออกมาบอกให้เมียน้อยไปจากสามีตัวเองซะ
2: เธอยอมรับแล้วว่าเป็นเมียน้อยใช่ไหมคิดราคาไว้หรือยัง
1: เธอดูคลิปนี้ก่อนไหมล่ะเราค่อยคิดดูว่าเธอให้ราคาไหวหรือเปล่า
3: 还愿各走分岔路，不计代价。你会遗憾吗？放弃才害怕。
4: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
5: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
6: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
7: สะดวกช็อป
6: ที่ช็อปมาเนี่ย
8: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
9: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
10: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
11: ฝนตกก็ดูได
9: ้ดูยังไง
11: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
12: อุปกรณ์ Androidที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม 2,569
8: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
12: TV Stick แค่เสียบก็สนุก
1: ฉันบอกแล้วมีแต่เธอที่ดีกับฉันที่สุด
2: อะไรกันสามีเธอไม่ดีกับเธอเหร
1: อผู้ชายเนี่ยเชื่อไม่ได้หรอกมีแต่พี่น้องที่เชื่อได
2: ้อะไรอีกล่ะจู่ๆก็จิตตกเฉยเลย
1: จริงสิฉันมีของจะให้เธอดู
0: ทำลึกลับจังเลย
1: นักข่าวที่ฉันรู้จักพอถ่ายรูปได้ก็ได้มาบอกฉันเลยฉันก็เลยซื้อรูปกลับมาให้หมดมีเงินหน้าหนึ่งวงการบันเทิงต้องเป็นรูปพวกนี้แน
2: ่ทำไมเป็นแบบนี
1: ้ฉันเลยนึกไม่ถึงเลยว่าโจจะเป็นคนแบบนี้
2: เราเพิ่งจะแต่งงานกันเองนะ
1: มีเกี่ยวหรอกเขารู้จักกันก่อนเธอโจอยู่กับเขาตั้งนานแล้ว

0: ครูอี้ช่วยเก็บไว้เป็นความลับนะ
1: ไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยเก็บความลับไว้อย่างดีแต่เธอก็รู้กระดานห่อไฟไม่ได้รีบจัดการซะนะโจทำกับเธอแบบนี้ถ้าเป็นฉันไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆหรอก
0: ตอนที่โจขอฉันแต่งงานเขาบอกว่าเป็นสะใภ้ตระกูลมาไม่ใช่เกียรติยศแต่เป็นภาระฉันว่าเธอแต่งเข้ามาก็น่าจะรู้สึกแล้วเราแต่งเข้าตระกูลมาไม่ว่าพูดอะไรทำอะไรจะมีผลต่อตระกูลมาทั้งนั้นเรื่องของโจนี่ฉันไม่มีสิทธิ์เอะอะโวยวายหรอก
1: เธอกลัวจะมีผลต่อการยื่นอุทธรณ์ใช่ไหมจนป่านนี้แล้วยังเป็นห่วงเขาอีก
0: แล้วจะให้ทำยังไงหย่ากันเหรอ
1: ก็หย่าสิ
0: ครูอี้เธอไม่ต้องยุ่งหรอกนะ
1: แต่ฉันเป็นห่วงเธอนะ

0: ไมไม่ชิมชาดูล่ะชาโปรดของโจเลยนะสาวใช้ที่บ้านฉันก็รู้ว่าเขาชอบดื่มอะไรบอกตรงๆฉันอยู่กับโจก่อนเขารู้จักเธออีกฉันรู้จักเขาดีกว่าเธอแปลกตรงไหนไม่ทราบ
1: แต่ฉันคือภรรยาของหมาเย่าจูฉันคือคนที่วางแผนอนาคตให้เขาฉันหวังว่าระหว่างที่ยื่นอุทธรณ์จะไม่มีข่าวด้านลบปรากฏขึ้น
0: ไหนล่ะเช็ค
1: ฮะ
0: ในเวลานี้คุณจะมีช็อตเชยๆปรากฏขึ้นได้แล้วเมียหลวงเอาเช็คออกมาบอกให้เมียน้อยไปจากสามีตัวเองซะ
1: เธอยอมรับแล้วว่าเป็นเมียน้อยใช่ไหมคิดราคาไว้หรือยัง
0: เธอดูคลิปนี้ก่อนไหมล่ะเราค่อยคิดดูว่าเธอให้ราคาไหวหรือเปล่า
2: คุณพ่อคุณพ
3: ่
2: อมา
3: คุณแม่เหรอไหน
2: เย
4: ่คุณพ่อจะโจ้บอกกล้องเร็ว
1: ก่อนแต่งงานฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณมีผู้หญิงหลายคนแต่ว่าฉันไม่แคร์ทุกคนย่อมมีอดีตฉันมองแต่อนาคตแต่ว่าโจที่แท้คุณมีลูกสาวแล้วคุณเป็นคนที่เด็ดขาดในเมื่อคุณขอฉันแต่งงานทำไมคุณยังอยู่กับผู้หญิงคนนั้น
3: ที่รักฟังฉันก่อนตอนที่เราอยู่ด้วยกันฉันขอเลิกกับมันดี้แล้วจริงๆแต่เขาเอาลูกสาวมาขู่ฉัน
1: ไม่ใช่ฉันไม่อยากฟังคุณพูดแบบนี้ฉันแค่อยากได้ยินคุณพูดว่าต่อไปจะไม่ไปหาผู้หญิงคนนี้อีกนับตั้งแต่นี้คุณจะรักฉันแค่คนเดียว
3: โจโจ้เป็นลูกสาวฉันเขาเป็นแม่ของลูกสาวฉันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉันมีหน้าที่ดูแลโจโจ
1: ้ได้ในเมื่อรับปากในสิ่งที่ฉันต้องการไม่ได้ฉันก็ไม่อยากเห็นคุณลำบากใจ
3: ที่รักที่รัก
5: นี่
3: ฟัน
5: ทิ
3: พย์ก่อนฟันทิพย์ก่อนที่รัก
5: นั่งลงเลย
3: ที่รักฟันทิพย์พูดก่อนไม่ใช่ว่าฉันทำไม่ได้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้ต้องใช้เวลาจัดการฉันจะยกคุณกรุ๊ปมาของฉันให้เธอ 2% นี่เป็นน้ำใจของฉันโอเคไหมขอโทษฉันไม่อยากใช้เงินชดเชยเธอขอโทษ
1: ฉันพูดอย่างชัดเจนแล้วแค่อยากได้ยินคุณพูดว่าคุณรักฉันแค่คนเดียวฉันขอร้องคุณขอร้องง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำไม่ได้ฉันผิดหวังในตัวคุณ

0: ครุฑตระกูลมาโครงการสร้างโรงแรมไว้ที่ท่าเรือโจได้วางแผนเอาไว้หมดแล้วเอางี้ฉันจะพาเธอไปดูสถานที่จริงกันแล้วก็แนะนำให้รู้จักเธอจะได้ตามเรื่องเร็วขึ้นแซมมี่เป็นอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อได้แต่ได้ทำตามที่คุณพูดเลยค่ะ
0: ช่วงนี้เครียดมากเลยเหรอถ้าช่วยจัดการเรื่องของโจได้นะ
1: เปล่าค่ะฉันไม่เป็นไร
0: ฉันรับปากโจช่วยเขาดูแลเธออ
1: ย่าพูดถึงโจต่อหน้าฉันตอนนี้ได้ไหม
0: ฉันไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยว่าโจมีลูกสาวอยู่ข้างนอกถ้าฉันรู้คงขัดขวางตอนที่พวกเธอคบกันแล้วแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ฉันมั่นใจนั่นคือโจจริงใจต่อเธอเธออย่าคิดฟุ้งซ่านเด็ดขาดทุกอย่างมีวิธีแก้ปัญหา
1: ตอนนี้ฉันสับสนมากพอเกิดเรื่องกับโจฉันช่วยเขาดูแลบ้านถึงกับต้องนั่งเก้าอี้ CEO กรุ๊ปมาฉันไม่ต่างกับผู้หญิงคนอื่นฉันแค่อยากได้รับความรักหลังจากที่เสียสละไปแล้วแต่ตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรเลยฉันจะหย่ากับโจ
0: สามีเธอต้องคิดให้ดีๆนะเป็นอะไรล่ะซามี ผมขอให้จัดการเรื่องนี้แบบเงียบๆขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลช่วยอีกแรง
2: ไม่ต้องห่วงหมอรู้ว่าควรทำยังไง
0: ขอบคุณครับ
2: ครับ

0: หมอว่ายังไงคะ
1: หมอตรวจให้เธอแล้วยืนยันว่าเธอกำลังตั้งท้อง
0: ใช่เขาว่าก่อนจะรู้จักฉันก็อยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาเคยขอเลิกแต่ว่าผู้หญิงไม่ยอม
2: โอเคงั้นข้อ2เขารับปากเธอหรือเปล่าว่าจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเมื่อไหร่

Journey of Dream สัปดาห์นี้2พิธีกรจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการลงพื้นที่เวิร์กช็อป AI กับน้องๆที่โรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากเมื่อ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของเยาวชนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30

0: จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
1: อาจารย์น้อยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่นำให้วงการแอโรบิกเอามาอยู่ในการออกกำลังกายที่คนทุกคนทำแอโรบิกผมเห็นทุกที่เลยตั้งแต่สวนลุมม
2: ี
1: คนทำสิ่ง
2: ทุกแห่งเลยค่ะเราต้องออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้ร่างกายค่ะจะทำยังไงที่จะยืดอายุร่างกายเนี่ยยืนยาวเพื่อที่เราจะได้มีอายุ
1: เป็นข้อมูลใหม่
2: แล้วก็แข็งแรงด้วย
3: เธอบอกว่าสามารถทำงานขัดดอกใช้หนี้ที่ฝั่งฉันได้สินะนายลองเล่ารายละเอียดให้ฟังสิ
4: คุณทำอะไรผมมีอะไรอยู่บ้างนั่นเหรอผมจะให้คุณได้เห็นเองว่าผมมีอะไรอยู่บ้าง
5: ตรงนี้อนุญาตให้คุณชายเข้าได้เท่านั้นหากใครเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด
4: ในนี้ต้องมีกุญแจห้องลับห้องนั้นแน่ๆเลยคอยดูเถอะสักวันฉันจะเปิดโปงนายซะ
6: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
7: ทุกคนแข่งกัน
6: คอมเมิร์ส
7: เขาจะช่วยเรามากๆ
6: เขาคิดครบลูปอะฮะ
8: ขนาดนั้นครับ
6: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางช่อง9กด30
9: พบกับหลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
10: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
11: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
10: ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกา30นาทีทางช่อง9กด30
12: สัปดาห์นี้พบกับแทนทารอนลิตาพันลบศิลปินวงดูโอชื่อดังกับบทบาทโปรดิวเซอร์มือทองสร้างเพลงฮิตและยังเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินไทยเกือบทั้งวงการ
13: ผมดันสวม2วิญญาณอยู่ในที่เดียวกัน
14: โอเค
13: ผมสวมวิญญาณผู้บริหาร
14: โอเค
13: และผมก็สวมวิญญาณศิลปินเพราะฉะนั้นผมจะเข้าใจศิลปินมากเวลาเขาอยากทำอะไรเขาไม่อยากทำอะไร
12: เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30

าชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง287ต่อ3เสียงผ่านร่างกฎหมายจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเยาวชนโดยห้ามเด็กอายุ13ปีหรือต่ำกว่าใช้งานอย่างเด็ดขาดขณะที่กลุ่มวัยรุ่นจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงแบบจำกัดจากโฆษณาที่เป็นอันตรายฟังก์ชันไลฟ์สดและฟีดที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมชวนเสพติดบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่สามารถวางระบบยืนยันตัวตนและการปกป้องเด็กที่รัดกุมพอจะต้องเผชิญโทษค่าปรับมหาศาลและอาจถูกจำกัดการดำเนินงานในประเทศการเร่งรัดกฎหมายนี้เกิดขึ้นหลังเหตุความรุนแรงและกราดยิงในโรงเรียนหลายครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่พบว่ามีชนวนเหตุหรือมีการแพร่ภาพสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยผ่านสื่อของรัฐบาลว่าการตอบรับของสหรัฐต่อข้อเส

อของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งนั้นยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอสหรัฐจำเป็นต้องสร้างความชัดเจนในประเด็นที่ยังคลุมเครืออยู่พร้อมย้ำจะไม่มีการเปิดเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้ให้กับสหรัฐและจะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นจนกว่าเงื่อนไขทั้ง7ข้อของอิหร่านจะได้รับการตอบสนองทั้งหมดซึ่งรวมถึงการหยุดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านและพันธมิตรในภูมิภาคยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลยก

ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดงานการแข่งขันมวยไทยรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่เวทีชั่วคราวทุ่งศรีเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในงานมีนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนำกล่าวรายงานจัดขึ้นเป็นปีที่4เปิดโอกาสให้นักสู้หน้าใหม่ได้เติบโตสู่เวทีระดับอาชีพเช่นศึกราชดำเนิน World Series หรือ One Championship นางโปรดปรานกล่าวว่ารายการนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับมวยไทยในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือส่งเสริมและอนุรักษ์ผ่านนักกีฬาหน้าใหม่จากรากหญ้าเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตสรุปผลรอบชิงชนะเลิศที่น่าสนใจพิกัด147ปอนด์เพชรกิติพิพัฒน์ทรายมูลสนุกเกอร์คลับได้แชมป์พิกัด138ปอนด์เสียโป๋ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่ได้แชมป์พิกัด112ปอนด์หญิงพลอยสตาร์สิทธิ์ผู้ใหญ่จุกได้แชมป์

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อนนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานรายการแปลกแต่จริงนะครับอยู่ที่บ้านดอนหวานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวันนี้เราจะมาตามติดวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับโดยการที่เราจะไปหาแมงป่องกันนะครับตอนนี้อยู่กันหลังรถกระบะ นะครับมีทีมงานนะครับแล้วก็มีพานประจำท้องถิ่นนะครับสวัสดีครับพานถาแล้วก็พานป้อมนะครับวันนี้เราจะไปหาอะไรกันครับแมงป่องกันนะไปนี่คือเจอแน่นอน
1: เจอแน
0: ่
1: นอน
0: เจอแน่นอนนะครับพอเราหาเสร็จแล้วเรามาทำอะไรต่อ
1: เป็นหมกกินครับ
0: หมกกินรสชาติเป็นไงครับรสชาติ
1: โอ้รสชาติอร่อย
2: กินสดจะคล้ายกุ้ง
0: ฮะกินสดสดเลยอ่ะหมายถึงว่าจับมาแล้วเราก็กินได้เลยอ่ะ
2: กินได้เลย
0: ยังผมมันเรียกกันว่าแมงป่องภาษาที่นี่เขามีภาษาท้องถิ่นเรียกไหมครับ
2: แมงเงา
0: แมงเงาอ่ะครับ
3: มันคือแมงม
4: ุ
3: ม
4: ใช่คร
3: ับ ไม่มีใครบอกใครเลยใครจะเป็น
0: พานิพานนี่คนพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับพี่ชื่อ
5: สารครับ
0: พานสารนะในพาน3คนนะครับแล้วก็มีพี่เต้นนี่ครับรับรองว่าได้แน
6: ่
0: บอลเหลือครับพี่ทั้ง4คนกินสดได้เลยป่ะครับ
5: โอ้โหผมชอบมากชอบมากกินทีละตัวไม่พอครับต้องขอทีละ3ขอทีละ3
0: ผมถามเลยว่าเรามีวิธีหายังไงว่าเราจะต้องไปจับตรงไหน
5: จะมีอยู่ทั่วไปนะครับในพื้นที่ชนบทของอีสานอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
5: แมงป่องเป็นถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นสำหรับการหาก็คือตามท้องไร่ท้องนาครับผมสำหรับแมงป่องนี่ครับผมคือลักษณะของรูของแมงเงาครับผมร
0: ู
5: จะเป็นแบน
0: ถ้าเห็นรูอย่างนี้มีความชัวร์ว่าเราจะได้แน่นอน
5: ถูกต้องครับ
0: แล้วถ้าเกิดเจอเสร็จแล้วเราทำไงต่อครับ
5: ก็ทำการขุดเลยครับผม
0: ขุดหาเลยอ่ะ
5: ถูกต้องครับ
0: แล้วมันจะมีวิ่งมีอะไรออกมาสวนไหม
5: จะไม่สวน

0: ุณผู้ชมครับหลังจากที่คลานของเราได้สอนวิธีการดูหลุมนะครับแมงเงาแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาดูว่าถูกหรือเปล่าแล้วก็จะขุดเจอหรือเปล่านะครับนี่ครับเจอแล้วมาไม่เคยเลยครับปลูกต้นไม้ผมยังไม่เคยเลยครับ
1: ต้นรัก
0: โอ้โหคม
1: เตรียมนะครับผม
2: เตรียมระวังงูนะพี่
0: โอ้หลุมนี้ลึกมาก
3: ขยาย
0: โอ้ยรูนี้ลึกถ้าเกิดผมขุดก็คงถึงพรุ่งนี
4: ้ให้ผ่านผู้ชำนาญการหน่อยครับ
0: โอ้นี่เป็นผู้ชำนาญการเลย
4: ครับผม
0: พี่กินกันทุกวันไหมครับแมงเงา
5: เวลาหิวครับ
0: เวลาโอ้เวลาหิวมันก็คือทุกวันเนาะหมูไก่พี่ไม่ชอบทานนะครับ
5: บริสุทธิ
0: ์ครับ
6: ถามว่าชอบไม่ชอบคร
0: ับ ชอบด้วยไม่ได้ซื้อชอบป่าโอ้โหนี่ขุดลึกเหมือนกันนะน
7: ี่ป้
0: อ
7: ม
4: เจอแล้วครับผม
0: เจอแล้วอ่ะครับ
4: แล้วก็จะมีวิธีการจับนะครับผมสำหรับแมงเงาก็คือต้องขอย้ำก่อนว่าสัตว์พวกนี้อันตรายมาก
0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
4: นี่วิธีการครับผม
0: จับอย่างนี้เลยเหรอ
4: ใช่ครับนี่คือสิ่งที่อันตรายสุดคือตรงนี
0: ้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือข้างหลัง
4: ใช่ครับ
0: เราได้มาอย่างนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อครับ
4: เพื่อกันไว้เผื่อลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าคนไม่รู้จะมาจับเราก็จัดเด็ดออกครับผมนี่คือเหล็กในของมันมันจะมีน้ำพิษออกมาด้วย
0: อ๋อ
4: ตัดออกนิดนึงครับผมจะไม่ตัดออกมากเพราะว่ากลัวมันตายนะครับ
8: เราทำให้มันตายเลยไม่ได้อะครับ
9: ว่าสาตายเนี่ยเวลาเราเวลาใส่กันนั่นๆนี่มันจะมีกลิ่นเขาจะมีกลิ่นครับตัว
4: ครับอ๋อให้อ่ะพิธีกรจับโชว์หน่อยครับ
0: ฮะฮะฮะจับโชว์เลยอ่ะ
4: นี่ครับต้องระวังครับ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
4: ครับผมจับโชว์ครับผมนี่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดมันหลุดทำไงครับ
4: ก็ต้องจับไว้เถอะครับอย่ามันหลุดจับไว้เถอะครับอย่ามันหลุดไม่ต้องเกรงก็ได้ครับสบายสบาย
10: วันนี้เราผมจะให้พระเอกเขากิน
0: ฮะฮะ
11: เฮ้ยพี่เฮ้ยพี
0: ่โอ้โหเจอคนจริงด้วย
4: ครับผม
0: อ๋อ
4: จับหางก็ได้นะครับ
0: ไม่เป็นไรครับท่านี้ก็ได้โอเคได้แล้วครับแมงเงา1ตัวครับได้เสร็จแล้วเราเอาไปใส่ไว้ในไหนครับ
4: ครับนี่ครับนี่เราจะมีถังมาใส
0: ่โอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมหาแมงป่องมาได้แล้วหรือเรียกว่าแมงอะไรพี่
4: แมงเงาครับ
0: แมงเงานะครับตอนนี้เราก็จะมาถึงกระบวนการทำเมนูแปลกๆแล้วการกินแมงป่องวันนี้เมนูอะไรครับพี่ที่จะทำ
12: ทอดกรอบครับ
0: ทอดกรอบเหรอครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูในครัวได้เลยไหมพ
4: ี่ได้ครับ
0: โอ้
4: ต้องลงแบบน้ำร้อนๆเล
0: ยครับ
4: ใช่ครับผม
0: ต้องลงตอนร้อนๆครับว้าวโอ้ยปลุกเลยครับแล้วเวลาเราทานนะครับพี่เต้น
4: ครับผม
0: เราทานสดๆเลยหรือว่าต้องมีน้ำจิ้มมีซอสพริกมาทานด้วย
4: เราจะมีแค่รสดีนะครับผม
0: แค่รสดีโรย
4: ต้องครับผม
0: โอ้นี่กี่ตัวครับพอกับทีมงานเราทุกคนนะครับ
4: พอครับผม
0: พอครับพอครับ
13: ทั้งพิธีกรทั้งทีมงานทั้งตากล้องครบพอดีเลยครับผมทอดพอดีทุกคนเลย
14: นั่นของมาก
0: เพิ่นว่าวันนี้กินเจ
4: กินเจ

0: คุณผู้ชมครับเมนูแปลกในวันนี้นะครับก็คือแมงป่องทอดกรอบ
1: ใช่ครับ
0: ทำเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีการปรุงเรียบร้อยแล้วด้วยนะคร
1: ับ
0: พี่วิถีอีสานครับเห็นอย่างนี้แล้วหิวเลยไหมครับพี
1: ่ลายสอเลย
0: โอ้โหน้ำลายสอนะครับแล้วเวลาเรากินนี่คือก็กินทั้งตัวค่อยๆกัดไปได้ทั้งตัวเลย
1: ครับเนี่ยนี
0: ่โอ้เสียงกรอบมากครับ
2: เคี้ยวมันละเอียดจะดูรู้ว่าอร่อยไหม
1: ครับใช่ค่อยๆกินครับผม
0: โอ้โหไปครึ่งตัวแล้วครับ
1: ยังไงครับหิวเลยใช่ไหมอ
2: ร่อยมาก
0: ผมอิ่ม
2: คุณชาพี่แล้วครับทีนี
1: ้ลองดูคร
2: ับ คร
0: ับ โดราชีครับ
3: แปลกแต่จริงวิธีอีสานกินแมงป่อง
2: นี่แหละ
0: ถามความรู้สึกก่อน
5: กิน
6: เต้นมันเป็นบึ้บบึ้บอย
0: ู่บึ้บบึ้บอยู่ข้างในอ่ะอยากจะกิน
6: ไม่
7: หน
6: ึ่งคำ
0: โอ้สุดยอดเป็นยังไงบ้างรสชาติ
6: มันเป็นมันค่ะแล้วทำไมข้างในเป็นขมขม
8: จี้มันก
0: ็อะไรนะ
8: จี้มัน

0: แต่นี่ยังพูดง่ายว่านี่ธรรมดาครับออเดิร์ฟ
1: นี่ยังออเดิร์ฟอีกเหรอพ
0: ี่ออเดิร์ฟครับผม
1: วันนี้เราทำเมนูนี้เมนูเดียวไหม
0: ครับผมแต่ว่ามีเมนูพิเศษให้กับทางพิธีกรให้มันสมชื่อว่าแปลกแต่จริงครับผม

0: ตัวนี้ไม่ใช
1: ่นะนี่เมนูเด็ดอะพี
2: ่น้อยยังเลย
1: มันยังไม่ทำอะไรเลยนะ
2: นี่แหละครับนี่เมนูเด็ดตัวนี้แหละครับผม
0: กินซอสครับผม
1: ไม่มันยังไม่ปรุงกินสดๆเลย
2: ครับผมใช่ครับนี่แหละครับคือเมนูเด็ด

0: เราในปากอะครับ
1: ปากเรามันแข็งกว่าเขา
2: ไม่ต้องจิ้มเราเลยไม่ต้องจิ้มเราเลย
3: ผมกลัวมันกัดปากเลย
4: เราต้องกินกล้ามมันก่อนนะครับ
1: ถ้าไม่กินกล้ามเราต้องกินตัว
3: เนี่ยครับผม
2: จับกล้ามมันไว
3: ้ผมเนี่ย
2: พี่เอาน้ำจิ้มลาบก่อน
3: เราจะต้องลองเมนูแปลกให้คุณผู้ชมได้รู้นะครับ

0: ือนกระเดื่องกุ้งแช่น้ำปลารสชาติเดียวกันเลย
1: อร่อยอร่อย
0: แม่เห็นไหมต้องบอกแล้ว
2: สุดใจครับสุดใจแล
1: ้วอร่อยอร่อย
0: อร่อย
1: เสียบ
3: จริง
4: ถูกเอาอีกไหม
1: นะให้ผมจัดแบบเมื่อกี้ผมก็กินได้นะคือผมไม่กล้ากลัวมันกัดปากอย่างเดียว
0: ตอนนี้น้ำพริกมันซึมเข้าตัวจะอร่อยจะ

0: เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้พี่ๆนะครับจากวิถีอีสานนะครับก็พาเรามาดำเนินชีวิตไปกับพวกพี่เขา
1: ใช่ครับ
0: ไปจับแมงเงานะครับแล้วก็มาทำเป็นเมนูนะครับทั้งทอดกรอบแล้วก็ทานสดถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่จริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ครับกินไหมครับ

ุณผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือควายน่ารักมากครับที่นี่เขามีควายอยู่2ตัวนะครับตัวที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่ๆเซลฟี่คู่กันเลยตัวนี้ชื่อว่ากะลาใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเคโอเคกะลาเป็นตัวผู้ส่วนอีกตัวนึงจะเป็นแบบว่าควายสีเผือกนะครับตัวนั้นชื่อว่ากะทิที่นี่เขาจะมี2ตัวนะครับตัวผู้กับตัวเมียเป็นควายแคระนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าสามารถเข้ามาเล่นได้แต่ว่ากะทิเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเพศหญิงเนี่ยมาเล่นเขาบอกว่าอาจจะมีอาการนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูดีกว่าละมุนมานี่มาเอ้ยละมุนป่ะไปคุยกันนี่ไงคุยได้กลับบ้านแล้วเหรอกลับบ้านแล้วเหรอเคยโดนอะไรกัดนะโดนอะไรนะม้าแต่นี่ควายไม่เหมือนกัน

0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ
1: ์ก็คือโปรดิวครับเขาให้ผมเข้าไป
2: โปรดิว
1: ตัวเขาเองเขาไม่กล้าเข้าเขาจะให้ผมอะฮะ
2: แต่เขาบอกว่าพี่กุ้งก็คือชินเคยเลี้ยงควายไหมครับพี่
1: เลี้ยงมาผมก็กลายเป็นว่าคิดแบบว่าเอาเทคนิคเมื่อก่อนมาใช้
2: อ๋อเทคนิคนี่คือไง
1: คือวิ่งครับ
3: นะครับนี่ก็คือความน่ารักนะครับของที่นี่นะครับผมได้เดินดูแล้วเนี่ยที่นี่มีควายเยอะมากก็คือมีควายแท้2ตัวแล้วมีควายเทียมอีกหลากหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูควายเทียมกันดีกว่าครับเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับความสวยงามนะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่นี่นอกจากจะมีควายแท้แล้วก็มีควายเทียมนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับควายเทียมที่นี่ทำจากไม้ไผ่ทั้งนั้นครับโรงแรมนี้เขาใช้การตกแต่งด้วยไม้ไผ่หลายๆคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าไม้ไผ่นำมาตกแต่งโรงแรมยังไงเพราะว่าอาจจะเคยเห็นการนำกระบอกไม้ไผ่มาเรียงต่อๆกันเป็นกำแพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่าว่าไม้ไผ่เนี่ยทำอะไรได้สวยมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่กรกฎ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่กรกฎนะครับเป็นอินทีเรียเรียกอย่างนี้ถูกต้องไหมคร
4: ับ ก็เป็นลักษณะของมัณฑนากร
3: มัณฑนากรที่ดูแลการตกแต่ง
4: ใช่ครับ
3: ครับผมก่อนหนึ่งผมถามก่อนเลยตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยมีควายจริง2ตัวแล้วก็มีควายเทียมเยอะแยะมากมายทำไมโรงแรมแห่งนี้ถึงนำควายมาเป็นซิมโบลิกของโรงแรมครับ
4: ครับด้วยทางของทีมของเจ้าของเนี่ยเขาชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว
3: อ
4: ันนี้ทีนี้ก็อยากจะได้เขาชอบเลี้ยงควายด้วยก
3: ็
4: เลยเอาควายเนี่ยเป็นลักษณะของมัสคอตของตัวโรงแรมแล้วก็ใช้เป็นชื่อซะเลย
3: ก็ถือว่ามีความแปลกแล้วก็น่ารักด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าแปลกมากคือการเดคอเรทโรงแรมตรงนี้ขึ้นในส่วนของล็อบบี้นะครับ
4: ใช่ครับ
3: ทำไมพี่กรกฎถึงนำไม้ไผ่มาทำเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเห็นนะไม้ไผ่อาจจะทำมาเป็นกำแพงรั้วบ้านหรือว่าเป็นเก้าอี้ธรรมดา
4: ผมตั้งแต่ตอนเรียนที่ศิลปากรแล้วเนี่ยลักษณะของการทำงานที่เป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยผมได้ใช้เทคนิคของการมัดการผูกว่าวจุฬาปักเป้าเนี่ยในการที่จะทำประติมากรรม
3: ครับ
4: ทีนี้ก็เลยนำเสนอตรงนี้ในการที่จะทำให้เป็นวิทยานิพนธ์ของตัวเองพอจบการศึกษาก็ทำงานตรงนี้ต่อโดยการเข้าไปประกวดกับกรมส่งออกของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ได้ไปต่างประเทศทีนี้พอได้ไปต่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยไปโชว
3: ์
4: พอไปโชว์แล้วได้ออเดอร์กลับมาเนี่ยก็เอาโปรดักต์เหล่านั้นน่ะกลับมาแล้วสอนคนในชุมชนให้เขาเกิดเป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานของชาวประมงอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นทางอาชีพทางเลือกใหม่ของชุมชนของผมที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอบ้านแหลม
3: อ๋อก็คือเหมือนสร้างความสวยงามแล้วก็สร้างอาชีพด้วยพูดอย่างนี้แล้วผมอยากดูใกล้ๆมากเลยครับเทคนิคการทำอย่างอันนี้คือวิธีการมัดใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับเป็นการมัด
3: ที่ตลาดบอก
4: วิธีการมัดแบบนี้มันเป็นลักษณะของการมัดผูกแบบการทำว่าว
3: ครับ
4: ปกติแต่ว่าเงื่อนที่ใช้เป็นเงื่อนกระตุกเบ็ดที่ใช้ทำประมงใช้ทำว่าวจุฬาปักเป้า
3: ตัวนี้ก็คือเป็นส่วนของห้องอาหาร
4: ครับหลังจากที่เราเดินผ่านทางฟรอนต์มาแล้วเนี่ย
3: ครับ
4: เราก็จะอยู่ในล็อบบี้ที่เป็นลักษณะของเป็นร้านอาหารด้วยเพราะว่าจะเบรกฟาสต์เช้าที่นี
3: ่ครับ
4: แล้วก็ลายประดับที่

0: มันไหลลื่นเข้ามาเป็นต่อเนื่องเป็นภ
1: า
0: พเด
1: ีย
0: วก
1: ันอ๋อคอนเซ็ปต์ก็คือต่อเนื่องมาจากข้างหน้าเลยนี่ก็คือในส่วนของห้องประชุมใช่ไหมครับพี่กรกฎ
0: ครับสำหรับรับรองคนที่มาสัมมนานะครับ
1: โอ้ขนาดนี้เลยอ่ะครับพี
0: ่ครับก็ตกแต่งให้กลายเป็นเหมือนท้องร่องท้องสวน
1: ก็คือตรงสีเขียวเนี่ยคือเหมือนท้องร่อง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็คือมีปลา
0: ใช่ครับ
1: แล้วโรงแรมนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่เสร็จ
0: ไปอันนี้ตอนนี้เสร็จประมาณ 80%
1: 80%
0: 90% เนี่ยตอนนี้กำลังนิดหน่อย
1: ครับ
0: ตอนนี้เหลือแค่ร้านอาหารเท่านั้นที่เดี๋ยวเราจะต้องไปดู
1: ครับขอไปดูเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าแค่นี้เหลือแค่ร้านอาหารที่ผมต้องทำให้เสร็จ
1: พี่กรกฎเองใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: งั้นผมขออนุญาตขอเป็นรายการแรกที ่ไปดูไซต์งานในส่วนร้านอาหารได้เลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ไปเลยครับนี่ก็คือเป็นในส่วนของไซต์งานก่อสร้าง
0: ใช่ครับ
1: ในอนาคตตรงนี้จะเป็นอะไรครับ
0: ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เราก็ประดับร้านอาหารทั้งหมดให้กลายเป็นลักษณะของคอนเซ็ปต์ที่เป็นรูปทรงของดอกกุหลาบเป็นสีสนิมสีน้ำตาลโรสลาสติกโรสนะฮะ
1: โอ้โหคือถ้าเกิดจะให้ผมเข้ามาอยู่ในนี้เลยโดยที่ไม่เดินจากข้างนอกมาก่อนผมไม่คิดว่าที่นี่คือเมืองไทยนะครับคือไม่เหมือนเราอาจจะเคยเห็นประติมากรรมของต่างประเทศที่เขามีการสร้างอะไรแนวนี้ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าอันนี้คือเกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วเกิดขึ้นที่อัมพวาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตุ่นครับพี่เป้เป็นเจ้าของ
1: พี่เป้เป็นเจ้าของ
0: แล้วก็พี่ตุ่นเป็นอินทีเรียนะฮะ
1: โอ้โห
0: ในการช่วยกัน
1: วันนี้ผมเหมือนมาถูกเวลายังไงก็ไม่รู้นะครับเจอเจ้าของเจออินทีเรียเจอคนที่ทำไม้ไผ่มาอยู่รวมกันอันนี้คือส่วนชั้นล่างมีชั้นบนด้วยนะครับ
0: มีชั้นบนครับ
1: ขออนุญาตเดินขึ้นไปชมข้างบนนะครับพี่เป้พี่ตุ่นนะครับ
0: ครับข้างบนก็จะเป็นลักษณะของการเดคอเรทแบบการมัดการผูกแล้วก็ใช้ลักษณะของฝ้าเพดานเนี่ย
1: ครับ
0: ให้เป็นลักษณะเหมือนการทำว่าว
1: ตรงพื้นนี่คือเป็นชิ้นงานที่กำลังจะต่อเติมหรือว่า
0: อันนี้เป็นชิ้นงานที่เราเอาไว้เดคอเรทตัวโคมไฟที่เป็นตรงกลางนะฮะก็คือเชนเดเลียตรงนี
1: ้
0: เราทำขนาดใหญ่แล้วประมาณ5เมตรแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ใหญ่พอแล้วมันดูแบบนั่นหน่อยเราก็เลยทำให้มันกว้างอีกนิดนึง
1: 5เมตรยังไม่ใหญ่พออีกครับ
0: ครับพอขึ้นไปแล้วสเปซมัน16เมตรในพื้นที่ตรงนี้มันเล็กไปอยากให้คนที่เขาเป็นมาท่องเที่ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ได้เสพกับสิ่งที่เป็นศิลปะ
1: ผมคิดว่าเรื่องราวที่เราเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยมันมีความน่าสนใจแปลกนะครับแล้วก็อยากจะให้แฟนๆเนี่ยติดตามนะครับเมื่อถึงเวลาที่เปิดบริการเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเข้ามานะครับไม่ใช้บริการเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมนะครับมาศึกษาดูงานก็ได้นะครับทางเรายินดีครับ
2: โอ้โหรับรองว่ามาที่นี่แล้วนะครับนอกจากจะได้พักผ่อนแล้วยังได้อะไรมากกว่ากันพักผ่อนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กรกฎผมขอเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อไม้ไผ่แล้วกันนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณพี่เป้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ตุลด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางรายการเนี่ยมาถ่ายทำสถานที่แห่งนี้นะครับหลังจากที่ได้เดินชมโรงแรมแห่งนี้นะครับแล้วก็พูดคุยนะครับกับพี่กรกฎพี่เป้แล้วก็พี่ตุลนะครับทำให้ได้อะไรหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วก็ได้ชมสิ่งสวยๆงามๆนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกๆคนว่าเรื่องนี้แปลกแต่ว่าจริงครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
3: ตอนนี้ขอโทษนะฮะตอนนี้หอมไปทั้งตะตูแล้วครับพี่ชมพู่
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะจริง
2: ติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
3: ้จริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้นะ
5: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแปนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะทั้งตึกทีเอ็มใช้กันหมด
2: ติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เบียวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขามีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกันตองคุณแช่มแช่มรับพี่ต่ายอรทัยคุณเต่าปวารีคุณเต่าภูสินคุณเบียร์พร้อมพงษ์น้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงษ์สะทอนน้องกีต้าร์โดนโอ้โหหลายคน
3: จริงจริงจริงอะ
2: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจนี่พี่ดีเจพี่
3: อ
2: ้
3: อย
2: ก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะเหนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญ

0: กลิ่นมันติดเสื้อผ้าใช่หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
1: หน้ากล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
0: ใช่อ
1: ันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
0: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีมันจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
2: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้แล้วเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
0: จัดโปรให้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหลือแค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
2: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
1: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
0: ไม่ต้อง
1: ไม่ต้องไม่ต้องเค้น
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
2: เราเดินเยอะ
1: ไอ้แบบนี้นะฮะ
0: ใช่ใช่
1: พี่ชมพู่บอกว่าถ
0: ้
1: าปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็ทา
0: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
1: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่ชมพู
0: ่เหนียวไหมเบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
1: ไอ้ที่มันเป็นสักพักมันก็จะคลาย
0: รู้สึกไงรู้สึกไง
1: อุ้ยตายแล้วมันอุ่น
2: มันสบายขึ้นเนาะ
0: มันอุ่นๆขึ้น
1: สำหรับผมผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเออเหมือนที่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีลูกประคบมันประคบอยู่อ่ะ
0: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจารย์พูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีลูกประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
2: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไง
1: มือ
2: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงเนี้ยมันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นป่ะซึมเลย
0: มาเดี๋ยวพูดจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูดปวดนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูดนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูดลูก2แล้วก็ดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นมั้ยทุกคนไม่เหนียวเหนอะน่ะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูดนะก็คือทำให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเงาไผ่น้ำมันระกำแล้วก็การบูนด้วย
2: ฉะนั้นเนี่ยคัดมาและคัดสรรมาเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
0: กลิ่นดีมากจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
2: น้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
0: ใช่ทีนี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
2: ใช่โรงงานใหญ่โต
0: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
2: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
0: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู้
2: แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
0: า
2: ะ
0: จริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงนึงก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
2: ใช
0: ่เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายเนาะทีนี้พอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ยสองคนลูกชาย
2: แล้วขี่หลังบ้างอะไรบ้าง
0: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียง
1: ตึงวิธีแม่
0: เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
2: เป็น
0: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
2: ใครอยากลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ5กระปุกนะแล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
0: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
2: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอะเนาะ
0: ใช้ร่วมด้วย
2: ฟินเลย

0: ถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วเนี่ยพกไปได้เลย
1: พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีดมาเค้นคนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
2: อันนี้คุณบอม
1: อันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
2: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบมันเบาแรงหมอนวดกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
1: นิ้วล็อก
2: นิ้วล็อก
1: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้เขาก็เบาแรงที่บอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
2: ใช่แล้วนะใครๆก็ใช้พี่
1: อ้อย
2: พี่เจพี่อ้อย
1: เนี่ยชอบมาก
0: แต่มันต้นคงใช้คำว่าอันนี้คือต้นเหตุ
1: จริง
0: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
1: ทุกคนชอบพกไปตามกองแล้วก็ตะเวลาคว้าของมาใช้ทุกคนจะอะไรอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกละอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภรปภพกกันหมดเลยนะ
0: ทุกคนทำงานทุกคนเหนื่อยไง
2: ง่ายๆสปาข้างบนนะบนตึกเราอะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะ
3: อย่
2: าง
3: เงี้ย
2: บอกเลยนะแล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะ
2: ฮะใช่แล้วอุ๊ยเหลือ1นาทีสุดท้าย
1: 1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะกระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกไหมวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอด Shop Mania ค่ะ
2: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
1: ้
2: หน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
1: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
2: ใช่
1: นะคะ
0: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
1: แพ็กเกจเขาทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
0: ่
1: ซื้อไปถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเนี่ยดูแพ็กเกจสิเป็นของขวัญได้เลยนะใช้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
2: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปแมนเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายหวานชอบหวานแต่หวานยังไงให้มันมีประโยชน์วันนี้เราอยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะกับมหาสุขแล้วก็แน่นอนอยู่กับคุณออยค่ะเจ้าของแบรนด์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวยหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เหมือนที่มาเลยวันนี้พี่ออยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวน้ำผึ้งของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเอาใจนะคะสำหรับลูกค้าช็อปมาเนี่ยใครติดหวานเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งและคุณจะติดใจโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟเป็นประจำทุกเช้าพ่อเลยแม่วันนี้คุณลองเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งเปลี่ยนแก้วกาแฟราคาหลักสิบให้เป็นหลักร้อยลองดูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าของแบรนด์เราสร้างแบรนด์นี้เนี่ยมากว่า3ปีคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค
0: ่ะ
2: ต้องบอกว่ารสชาติหอมหวานละมุนกลมกล่อมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แหล่งที่มาจากทางด้านของจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่นะคะเขาจะอุดมสมบูรณ์และ1ปีเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะเขาจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงเมษาและก็พฤษภาดังนั้นช่วงฤดูร้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเขาจะมาพร้อมกับดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่งแล้วผึ้งเนี่ยมันจะเข้าไปตอมเก็บเกี่ยวนะคะทางด้านของดอกไม้ต่างๆกลั่นกรองค่ะลงบรรจุขวดนะคะผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐานน้ำผึ้งแบรนด์มหาสุขของเราเป
1: ็
2: นของแท้ไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญคือคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่เราได้มามีความเข้มข้นหนืดและก็หอมหวานอร่อยดังนั้นเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองทองอำพันแบบนี
1: ้
2: คุณผู้ชมคะน้ำผึ้งที่ดีที่สุดมหาเศรษฐีคนส่วนใหญ่ทานน้ำผึ้งหลากหลายชนิดแต่น้ำผึ้งที่เรียกได้ว่ามีราคาแพงและได้รับความนิยมคือน้ำผึ้งป่าเดือน5
1: ครับผม
2: ว้าวจริงจริงสำคัญคือ
1: หอม
2: กลิ่นหอมมันหอมเหมือนแบบกลิ่นกุหลาบป่าแบบกลิ่นอายตบท้ายไปด้วยทั้งเหมือนดอกมะลิ
0: คือโดยปกติอ่ะเรามักจะได้กลิ่นของบอกว่าดอกลิ้นจี่ดอกลำไยแต่นั้นคือเป็นผึ้งสวน
2: ใช่เป็นผึ้งสวนแต่อันนี้คือผึ้งป่าและเป็นผึ้งจักรพรรดิซึ่งตัวนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยรสชาติของเขาจะอร่อยหอมหวานและเข้มข้นหนืดดังนั้นใครที่ทานกาแฟทานขนมหมักไก่หมักซอสวันนี้ให้ใช้น้ำผึ้งค่ะที่สำคัญรสชาติจะกลมกล่อมหวาน
1: ครับ
2: ระมุนวันนี้เราจัดโปรพิเศษมาให้ด้วย
1: ตอนนี้หลายคนมองแล้วล่ะอยากจะได้ไปทานเลยเหลือเกินนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมหาสุขครับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับ1ขวดนะขนาด 1,000 มล.แต่วันนี้พิเศษมากซื้อ1ขวดแถมอีก2ขวดนะครับแล้วยังไม่พอมีชุดชามสแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้า1ใบทั้งหมดเซตนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่024-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: มีคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราดูน้ำผึ้งเนี่ยของแท้กับของปลอมเรามีวิธีการสังเกตหรือดูยังไงพี่อ้อย
1: อย่างที่ในหน้าจอเลยค่ะของปลอมของธรรมดาทั่วไปมักจะละลายน้ำได้แต่ของแท้คุณผู้ชมคะวันนี้เราทดสอบกับกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าของเราเนี่ยความชื้นต่ำนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพคือไม่มีความชื้นหยดสักแอะในการซึมอีกหนึ่งอันค่ะเราลนไฟเขาบอกว่าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่เห็นนะคะเดือดขนาดนี้100องศานะคะก็ยังสามารถที่จะออกมาเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่เหม็นไม่ดำและการันตีน้ำผึ้งแท้นะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราอร่อยมาก1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของสีเหลืองทองอัมพันธ์
0: 5
1: ตระกอนและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะอยากให้ชิมเรื่องของรสชาติกันสักนิดนึงเป็นอย่างไรให้กับคุณแอมดูนิดนึง
2: ดูสิทุกคน
0: ดูความหนืดกันแล้ว
1: หนืดข้นและต้องบอกว่าหอมหวานละมุนเหมือนกลิ่นกุหลาบ
0: ต้องทางนี้ด้วยครับพี่ออยครับทางนี้ด้วย
1: นะคะเหมือนก
2: ลิ่
1: น
2: กุหลาบเลย
1: กินแบบเต็มๆช้อนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนให้ความชุ่มคอเป็นยังไง
0: ผมชอบความหอมก่อนแล้วมันเป็นการกินแล้วแบบหวานมันไม่เลี่ยนมันไม่บาดปากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยากกินอีกเรื่อยๆเลย
2: after taste เป็นกลิ่นดอกไม้

0: ใช่ใช่
1: แล้วก็จะมีความคาราเมลหน่อยๆ
2: แ
1: ล้วก็ไหลลื่นลงคอ
2: ลื่นเลย
0: อร่อยมากอร่อยมาก
2: คุณผู้ชมค่ะอร่อยแบบนี้เราต้องมาลองดูแล้วว่านอกจากที่จะเป็นการทานแบบเพียว
0: ๆมันทำเมนูอะไรได้บ้าง
2: วันแบบนี้ยังสามารถทำเมนูน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: มาเลยมาเลย
1: น้ำผึ้งละกันเลยค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะเราลงน้ำผึ้งชอบหวานใส่หวานนะคุณผู้ชมค่ะเพราะไม่ต้องกลัวค่า GI ของเราต่ำมากและเราเทโซดาแซ่บๆแบบนี้ลงไปคุณผู้ชมค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมน้ำผึ้งแท้นะคะเขาจะไม่แตกตัวในน้ำนะคะแต่เมื่อคนจะละลายง
1: ่
2: าย
1: ได้เลยเนี่ยตักหน้าที่คนให้นะคะนี่คุณผู้ชม
2: คนเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะเราก็เสิร์ฟใส่แก้วแบบเย็นๆฉ่ำๆเลย
1: ใช่ค่ะ
2: มาได้เลยค่ะเทได้เลย
1: นี่ม
2: า
0: ใส่ไปเลยจ้า
2: พอเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะคะลงแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทำเองได้ที่บ้านด้วยและเราก็ลงนะคะน้ำอัญชันแบบนี้โอ้ my god
0: สดชื่นได้เลยนะ
2: สวยสดมากอับบีมะนาวฟูดลงไปแม่สดชื่น
0: อ่ะไหนลองชิมหน่อยลองชิมหน่อย
1: ขออนุญาตนะคะ
0: โอ้นี่อิจฉาจังเลยจริงเลยได้กินเนี่ยอ
2: ีกหนึ่งเมนูค่ะก็บอกว่าจะเป็นนะคะทางด้านของน้ำผึ้งกาแฟด้วย
0: บางคนชอบกินเป็นพวกอเมริกาโน่ถูกไหม
2: ใช่สดชื่น
0: มาเลยนี่คนเข้าไปเลยครับ
2: ค่ะอย่างกาแฟดำเนี่ยนะถ้าเกิดเราผสมน้ำผึ้งนะก็จะอร่อยหอมมากเป็นยังไงบ้างลองชิมทั้งสองแก้วแบบนี้บอกเลยอย่าดูเพลินนะครับ
0: โอ้โหมันได้ความแบบอเมริกาโน่แล้วมีความหวานเข้ามาด้วยมันได้อีกหนึ่งรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยครับ
2: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบนะในเรื่องความสดชื่นความหวานแต่ยังมีในเรื่องของเมนูคาวด้วยอย่างในภาพของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเขาสามารถหมักไก่ได้ออกมาได้แบบว่าเหลืองทองอร่ามและดูจุยซี่มาก
1: และมี
0: แบบนี้เลย
2: ไก่ที่แบบออกมาสวยงามแบบนี้ดังนั้นใครอยากกินแบบยั่วๆกับน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะมหาสุกเรียกได้ว่าเกรด AA เลยคุณผู้ชมค่ะของแท้การันตีไม่เติมสีไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวกับ
0: เอาละครับ
2: ป่าเดือน5มหาสุกค่ะ
0: ตอนนี้นะใครที่ยังเรียนอยู่รีบโทรมาเลยนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: มหาสุกน้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับวันนี้นะขนาด1ลิตรนะครับวันนี้พิเศษสุดครับซื้อ1แถมอีก2เป็น3ทั้งหมดคุณได้3ลิตรนะฮะยังมีตัวไทม์สแตนเลสอีก5ใบและกระเป๋าผ้าอีกด้วยอีก1ใบนะครับทั้งหมดนี้ 3,550 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
1: ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าโปรนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆ990บาทใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ออยมากๆเลยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ เราได้แค่กับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอ
4: ค
1: ะวันนี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: ว
1: ัน
4: นี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ

0: 60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
2: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานสุภาพโอสถนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพโอสถ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
2: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยนะครับคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmaniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพบัฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอม คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้า
6: คุ
5: ณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นนะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
6: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะ

0: ครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพคร
1: ับ โอ้นี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะเป็นสุภาพกาแฟหลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริษัทได้เลยครับ
1: อ่ะแล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
0: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
1: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
2: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: หวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัว หรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้าน หรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะ ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: เด้มาแล้วครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงวะ
4: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: เออทุกคนลุกแล้วอ่ะ
4: คร
3: ับ
4: ไขมันด้วยครับไขมันด้วย
5: ครับ
3: ค่ะ
4: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
5: ครับ
4: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
5: ครับ
4: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
5: ใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทร

0: ทานเพราะหลายคนซื้อไป
1: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
0: JSP Bell Clean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6แกลลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02 114 3333

0: ันที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
1: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
2: เกิดที่
1: ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
2: ่ครับ
0: มันแพงมาก
1: เรื่องใหญ่
0: นะเรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
1: ครับพี่ไปวัดดอกไม
0: ้
1: ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
0: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
1: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
0: ์
1: ลงไปกำจัดย่อยสลายจุลินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่คุณบอกเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
0: ์
1: และที่สำคัญเหมือนเดิม
2: ครับ
1: จุลินทรีย์ GSP ไบโอครีนเนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
0: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
1: กากจุลินทรีย์อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
0: เ
1: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
2: ครับ
1: ลงไปตัดลงไปย่
0: อ
1: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
2: ครับ
1: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
0: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลาย มันแตกต่างยังไงอะคะ
1: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
2: ผมเคยใช้แบบผง
1: แบบผงมันคือย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
2: ครับ
1: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
0: คร
1: ับ อย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็น
0: พร้อม
1: ใช
0: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
1: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
2: ี้ครับผม
1: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
0: อยากให้กลิ่นมันหาย
1: ได ้ไหม
2: ใช่รู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
1: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
2: ครับ
1: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสพีเบลพีนเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
2: ใช้เยอะมากเลย
1: ถังดักไขมัน
0: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
1: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
2: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซช็อปมาเนีย
0: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
2: ่
0: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
1: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500cc
2: 500cc แล้วบ่อเกลือ
1: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500cc กดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
0: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
1: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
2: ครับ
1: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
0: ี้
1: ยผสมน้ำเพิ่มได้250cc เทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
0: เยอะมากเลย
1: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
2: ์ครับ
1: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
2: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้
2: กำจัดเยอะ
1: ถูก
0: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
1: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
2: ใช่ครับ
1: ร้องเรียน
0: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
1: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
2: อ๋อเหรออ
0: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพ
2: ื
0: ่อนบ้านนั่นแหละ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ SI Shop Mania สินค้าดีมี

0: คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Cord ครับ
1: สุดท้ายค่ะอยากให้ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
2: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
3: ์
2: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
1: แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
5: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
4: ใช่ๆ
5: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
4: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
3: ยก
4: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
5: ถูกต้อง
4: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
5: 13/2ครับ
4: 13/2นะฝากด้วยครับ
1: หนึ่งชี
4: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
4: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
6: ใช่ใช่ต้องรีบบอก
4: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
1: คร
4: ับสวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
3: โรงรถมืด
2: โรงรถบ้านมืด
4: รอบสวนใช่ไหม
2: รอบสวนติดได้ทุกที
4: ่
2: หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
3: ใช่คอกตำไ
2: รคอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
4: ื
2: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
0: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
2: สามารถติดตั้งได้ทุกที
0: ่
2: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
0: นี่คุณแม่หลายๆบ้านคือเขามีกันหมดค่ะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูงก
2: ็
0: คือเขาสว่างนาน
2: สว่างนานใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
4: ้
2: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊บฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
4: มาดูกันสมมติอย่างนี้นะถ้าแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
2: ่
4: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
4: ้
2: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
0: ้
2: ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะ
4: ครับ
2: ฟ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
4: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้ในเวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นน่ะนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
2: ไม่ช็อตตัวนี้
4: ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
2: มือไว้อย่าง
4: น
2: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยมันไม่ถูกกันนะคะ
4: สายไฟ
2: ก็ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและก็มีความยาวเพราะจ๋าแม่จ๋า
4: สายยาวมากนะ
2: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
0: เกือบเส้นยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั
2: ้
0: ง
2: ใช่ๆๆ
0: ไม่ต้องติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
2: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจและเรื่องของความแข็งแรง
4: นี่ต้องบอกเลยนะโดยตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเพอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะ
2: อุ้ย
4: ไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ไปครับ3ครับอีกทีนึงแรงไหม
2: แรงมากแรงไหม
4: พอเปิดจักรยานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
0: ขวนไม่มีว่ากระจกเลื่อนเลย
2: ใช่ใช
4: ่สุดยอด
2: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็ม
4: ๆ
2: โอเคไม่จ๋าแอมจ๋า
4: โอเคมากๆเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: วันนี้นะครับแม็กกับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็รีโมทนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
2: ใช่แล้ว
4: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมขาหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมใส่พกพา
1: ครับ
2: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระป
1: ุ
2: ก8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระป
1: ุ
2: กแล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
2: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับน้าตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศโหเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจ้ะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบามเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
0: ห้ยนี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่มั้ย
0: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบามเหมือ
1: น
0: สุกยะ
1: โดนเส้น
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
2: เนี่ยมากเลยค่ะ
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
0: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
1: มีความสุขไหมเนี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
0: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
1: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
0: ด
1: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
0: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
0: จริงป่ะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยก
0: รึดคือรู้เลยใช่มั้ยมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่มั้ย
1: มันถึงเส้น
0: นี่
1: เนี่ยเชื่อมั้ยนะเห็นบ่นเป็นเดือนๆโอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อมั้ยวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
0: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
0: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
0: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
0: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่เห็นไหม
1: เขาบอกนี่
2: ผ่อนคลายเลย
1: ก็ทำหายทำบังหาย
0: นี
1: ่สังขังหาย
0: นี่
1: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
0: ครับ
1: ลดสุดๆคือ8กระปุกพัน
0: นี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ถนัดพกพาไปอีก8กระปุก
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
0: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
0: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ดีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบามของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกยะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: กมาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วปล่อยแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พี่สมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: ตรง
0: แขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือน
1: ๆนี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ยเส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดน
1: เนี่ยเนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊กอย่างงี้นะ
1: มันดังกึก
0: อุ้ย
1: กรึกเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: ดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเนี่ย
0: แล้วซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเคล็ดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
0: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
1: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงเนี้ย
0: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
1: ใช่นี่
0: ค่อยอันนี้โดนอ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
0: อง
1: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
1: นี่
0: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหาอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
1: ครับ
0: โปรสุดๆ4กระปุกพันโปรสุดๆ8กระปุกพัน
1: ครับ
0: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
1: ครับแม
0: ่ได้ทั้งหมด8 + 8
1: ครับ
0: 16 16กระปุก
1: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
1: อีกคนนึงคนนี
0: ้
1: โอ้โหอันน
0: ี้ชานบันไดสูงมาก
1: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกัญญาไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกัญญา
0: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
0: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
1: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยจะมีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
0: ข้อมันแข็ง
1: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะแบบคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
0: แขนไม่ขึ้นนะแม่
1: เอาได้หมดได้หมด
0: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนเผาผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที
1: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
0: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกัญญาเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกัญญาทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกัญญาว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกัญญาตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
0: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
0: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกัญญา นะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนเผาผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
0: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
0: กระปุก3กรัมไซส์พกพา
1: ครับ
0: ให้บั้นไปอีก8กระปุก นั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: อุ้ย
0: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
0: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
0: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
0: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
0: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี้ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
0: เฮ้ยจ้ะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบามเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยหู
1: ยนี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
0: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบามเฮิร์มสุกยะ
0: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
0: โดนเส้นเลยนะ
4: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
4: เนี่ยมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
0: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวัน
0: ท
1: ำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
0: มีความสุขไหม
1: เ
0: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
0: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
0: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงปะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะทุกตัดกรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: ถึงเส้น
1: นี
0: ่เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนโหคอเหมือนมีใครมาคีเลย
1: รู้
0: ส
1: ึ
0: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: คุณพี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
4: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
4: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
0: เขาบอก
4: นี่ผ่อนคลายเลย
0: พูดทำหายทำบังหาย
1: นี่
0: สังขังหาย
1: นี่
0: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุกพ
1: ันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกยะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏ แกมาหยุดที่สุก
1: มาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วแ
0: ต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขาของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่
1: าโอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่ง

0: สารเคมีทําให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
1: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
2: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มเจ้าก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มเจ้าก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควรจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
3: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใส่ใจตัวเองในทุกวันในยุคที่การใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบการใส่ใจตัวเองจะเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนมองข้ามดีซูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่มตราบารานคัดสรรสารอาหารคุณภาพในรูปแบบแคปซูลนิ่มรับประทานง่ายสะดวกต่อการใส่ใจตัวเองในชีวิตประจำวันและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่ใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
3: ดีซูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่มตาบาลานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการใส่ใจตัวเอง
2: มีสารสกัดจากธรรมชาติที่สำคัญมาผสานเพื่อคุณประโยชน์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปลาน้ำมันมะพร้าวสารสกัดจากมะระขี้นกสารสกัดอะดีโชกสารสกัดเจลกูลาและวิตามินดีค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับดีซูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลตาบาลานวันนี้โปรโมชั่น3กระปุกฟรีกาแฟเบนจากคอฟฟี่อีก6ซองทั้งหมดนี้จากราคาปกติ 3,240 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อโทร02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อตมาเนียค่ะวันนี้ค่ะมาเอาใจคุณพ่อคุณแม่ว่าเปิดช่องเรามานะเห็นเราปุ๊บเนี่ยต้องรู้จักแขกรับเชิญของเราแน่นอนค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นดาราเจ้าบทบาทอยู่ในวงการมานานกว่า40กว่าปีแล้ววันนี้ขอต้อนรับค่ะกับพี่วีรชัยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ผม
0: เห็นตั้งแต่เด็กๆ
1: มากับละครปีนี้
0: อาย
1: ุเท่าไหร่แล้วครับ
2: เข้าไปหลัก6แล้วครับ
0: โอ้
2: 6เกือบกลางด้วย
0: โอ้ไม่น่าเชื่อแต่ดูแข็งแรงมาก
1: ดูหล่อดูแข็งแรงอยู่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ลองเบ่งกล้าม
1: เบ่งกล้ามเบ่งกล้าม
2: โ
0: อ้โห
1: แข็งแรงอย่างนี้นะหลายๆคนจะได้ดู

0: ในบทบาทของการเป็นตำรวจแล้วก็เล่นแอคชั่นเยอะมากเลยเล่นละครเล่นหนังเนี่ยในตลอด40ปีมาแล้วกี่เรื่องครับ
1: เท่าที่เขาไปสำรวจมานะครับประมาณ148เรื่อง
2: เยอะมากแล้วเยอะที่สุดในช่วง1สัปดาห์ในการถ่ายทำกี่เรื่องคะ
1: 6เรื่องครับผม
2: 6เรื่อง
0: ถ่ายยังไง
2: พี่วีไปแยกสมองจำบทไปแยกร่างกายถ่ายได้ยังไงคะ
1: คือสมัยอยากเล่าให้ฟังสมัยตอนนั้นมันไม่เหมือนสมัยตอนนี
2: ้
1: ครับสมัยตอนนี้ถ้า6เรื่องก็คงจะงงๆงวยๆ
0: ครับผม
1: สมัยนั้นมันเป็นวัยรุ่นร่างกายเรายังแข็งแรง
0: ครับผม
1: ความจำเราก็ยังเป๊ะอยู
2: ่
1: กี่เรื่องกี่เรื่องเราก็ได้หมด
0: ครับ
1: นี่ก็เพราะว่าผมใส่ใจตัวเอง
0: ใส่ใจตัวเองอย่างนี้นะฮะใส่ใจตัวเองอย่างนี้เนี่ย
1: คือทานอาหารให้ครบ5หมู
0: ่ครับ
2: ค่ะ
1: เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
0: ครับผม
1: พักผ่อนให้เต็มที
0: ่และต้องมีตัวช่วยดีๆมาบอกคุณผู้ชมด้วย
1: ใช่อันนี้เลยครับผม
2: นี่
1: อันนี้เลยครับผม
2: ค่ะเป็นดีซูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่มนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วบอกว่านะวันนี้มีโปรดีด้วยนะครับเป็นดีซูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่มตาบาลานซ์นะครับโปรวันนี้ครับ3กระปุกที่คุณจะได้ไปและยังไม่พอครับยังมีเบนจากกาแฟอีก6ซองนะครับในราคาปกติ 3,240 บาทในเซตนี้แต่วันนี้จ่ายราคาเบาๆ990บาทเท่านั้นนะฮะโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: พี่วีคะว่าแต่พี่วีไปรู้จักกับดีซูได้ยังไงคะใครเอามาให
1: ้ผมมีเพื่อนคนหนึ่ง
0: ครับ
2: ใครคะ
1: เขาเป็นรุ่นเดียวประมาณผม
2: คิดก่อนใครนะ
1: คิดดูจริงๆ
0: ใครนะ
1: เขาเป็นนักร้องเป็นนักร้อง
0: ด้วยแล้วคุณเคยกับเราด้วยนะ
1: คุณเคยด้วยเคยเล่นละครด้วยกันด้วย
2: ใครคะ
0: ใครดี
1: พี่ชมพูนั่นไง
2: โอ้พี่ชมพูฟุตตี้รายนั้นคือยังปั่นจักรยานยังตีแบดยังแบบแข็งแรงมากใช่
0: เขาแนะนำอะไรยังไงครับตอนนั้น
1: เขาบอกคือพี่เริ่มมีอายุเยอะใช่ไหมเราเคยเห็นพี่ชมพูอยู่ในทีวีเขาบอกนู่นบอกนี
2: ่
1: แล้วก็เลยชมพูมีอะไรมาแนะนำเราหน่อยมั้ยเขาบอกเอาอันนี้ไปเลยครับผม
2: ส่งมาให้เลย
1: อันนี้เขาส่งมาให้เลยผม
2: ส่งตัวนี้มาให้กับพี่วีได้ลองรับประทานเพราะว่าตัวนี้สารสกัดสำคัญเขาเยอะมาก
1: ใช่มีสารสกัดเยอะแยะมากมาย
2: เป็นสารสกัดจากอาร์ติโชกนะคะซึ่งตัวนี้นะเขาเรียกว่าเป็นพืชผักราชินีค่ะที่เราต้องสั่งนำเข้ามาต้มกินรับประทานซึ่งหาทานยากแล้วก็มีสารสกัดจากเจลกูหลานนะสารสกัดจากมาราคินกค่ะตัวนี้ขมมากทานไหวไหมคะ
1: ไม่ไหว
2: เนาะมีน้ำมันปลามีน้ำมันมะพร้าวแล้วก็วิตามินดีด้วยค่ะ
0: แล้วที่สำคัญนะเป็นแคปซูลแบบนิ
2: ่ม
0: ทานง่ายด้วยใช่ไหมฮะ
1: เขาบอกว่าเป็นซอฟเจล
0: ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่อ่ะอยากจะใส่ใจตัวเองยิ่งอย่างที่บอกไปนี่คือคนอายุ64แต่ดูเหมือนไม่เหมือนเลยงั้นแสดงว่าวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับต้องรีบโทรให้ทันนะครับเพราะซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: ดีซูครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่มตาบาลานซ์นะครับวันนี้โปรโมชั่นดีมากนะ3กระปุกครับวันนี้ที่คุณจะได้ไปและยังได้นะฮะในเรื่องของตัวเบนจากคอฟฟี่อีก6ซองครับราคา 3,240 คุณไม่ต้องจ่ายคุณที่จ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่021143330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
3: เลือกใส่ใจตัวเองเลือกกินเลือกพักผ่อนให้เพียงพอเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมรวมทั้งเลือกทานดีซูเป็นประจำ
4: ดีซูเม็ดเล็กกลืนง่ายตอนนี้พี่ทานเป็นประจำเลยค่ะควบคู่กับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะเลือกสิ่งที่ใช่เลือกใส่ใจตัวเองด้วยดีซูค่ะ
5: แล้วก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์จนมาเจอดีซูตัวนี้แหละครับแค่นี้ก็สบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับ
6: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับดีซูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลตาบาลานซ์วันนี้โปรโมชั่น3กระปุกฟรีกาแฟเบนจากคอฟฟี่อีก6ซองทั้งหมดนี้จากราคาปกติ 3,240 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ Asai Shop Mania

0: พี่วีค่ะแล้วอย่างนี้ปกติเนี่ยพี่วีทานยังไงคะสำหรับตัวนี
1: ้ผมตื่นเช้าขึ้นมาผมทาน2แคปซูลนะครับผม
2: ครับผม
0: อ๋อตื่นเช้า2แคปซูลตอนที่ตื่นก่อนทานอาหารได
1: ้ครับผม
0: เพื่อลืม
1: เพื่อลืมใช่ครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่ทานตัวนี
2: ้ครับ
1: คุณจะทานมาล่าขี้นกก็ได้นะฮะ
0: ก็ได้
1: คุณเอามาล่าขี้นกมาสักกระมังนึงสักถาดนึง
2: แต่เรื่องปริมาณมันกิน
0: ไม่ไหวให้จิ้มน้ำพริกมันละแบบว่าลูก2ลูกพอได้

0: ได้แต่ปริมาณมันไม่ได
1: ้กันนั่นสิครับผม
2: นะครับ
1: เรียกว่าคุณจริงๆน้ำมันตับปลาเนี่ยร่างกายมัน
0: น้ำมันปลาใช่ไหม
1: น้ำมันปลาน้ำมันปลาเนี่ย
2: ครับ
1: ร่างกายมันผลิตขึ้นเองไม่ได้นะ
2: ถูกต้องครับ
1: คุณต้องหาทานมาจากที่อื่นนะคร
0: ับ ใช่
1: คุณต้องไปทานปลาที่มีโอเมก้า3
0: แล้วจะให้กินทุกวัน
1: ก็นั่นน่ะสิครับจะไปหาที่ไหน
0: นั่นน่ะสิ
1: น้ำมันมะพร้าวคุณจะไปสกัดเองไหมทานคุณจะไปหาที่ไหน
2: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วเจียวคู่หลานคุณจะไปหาที่ไหนต้องสั่งไปอีกบ้าง
0: โอ้นั่นน่ะสิ
2: แต่นี้เรารวมมาให้แล้วอยู่ในกระปุกเดียวนะแต่พูดถึงเนี่ยเรื่องของการใส่ใจครับการออกกำลังกายก็สำคัญเห็นว่าออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอด้วยใช่ไหมครับ
1: โอ้ได้เลยครับผมเนี่ยโอ้โหวิดพื้นวันละ
0: วันละกี่ครั้งนะ
1: ฮะวันละ150
2: เฮ้ย
1: จริง
2: เดี๋ยวนะคนอายุ38ปีอย่างผมยังยอมนะ64วิดพื้น150
0: ไม่รู้ไหมว่าเชื่อนะพอดูจากกล้ามพี่เขาดู
2: โชว์อีกนิดนึงได้ไหมฮะดูกล้ามนิดนึง
0: โอ้ยเชื่อว่าสามารถออกกำลังกายได้แบบนี
2: ้
0: วิดพื้นได้วันละ150ครั้งจริง
2: ๆนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่อยู่
1: ผมต้องขอบคุณพี่ชมพูที่แนะนำมาไม่นั้นผมต้องไปทานมาลาเป็นแข็งเลย
0: โอ้โหถ้าอย่างนั้นค่ะวันนี้พี่วีขาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างจะได้ไม่ต้องไปกินมาลาขี้นกเป็นแข็งค่ะ
1: ใส่ใจตัวเองแบบผมนะครับผ
2: ม
1: หันมาเลยครับหันมานี่เลยครับนี่ครับดีซูนะครับตาบาลานนะครับผมแนะนำเลยนะครับผมอันนี้นะครับผมพี่ชมพูเขาแนะนำผมมาแล้วผมจะได้แนะนำของดีๆให้กับพี่ๆน้องๆป้าๆนานาทุกคนด้วยนะครับผมสั่งด่วนนะครับมีจำนวนจำกัดด้วยนะ
2: รีบโทรทันนะครับ3กระปุกนะฟรีมาจากกาแฟด้วย6ซองในราคา990รีบโทรทันนะวันนี้ขอบคุณพี่มากๆเลยที่มาบอกเคล็ดลับดีๆที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับรู้ว่าใส่ใจตัวเองดีขนาดนี
1: ้
2: ขอบคุณพี่วีนะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม
3: ่
2: ครบ
3: วัน
2: ไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนีย

0: นั่นเองนะคะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @sign shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
0: แม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
0: 2519
2: ยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
0: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
0: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรักค่ะ
0: ค่ะ
2: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
0: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเดียวก็ทานค่
0: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @sign shopmania นั่นเองค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
0: แม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี้ไม่ได้แม่ทางละทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
3: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026นะคร
2: ับ
3: จากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
0: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
3: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททู 200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
0: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
3: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
2: 200กว่าบาทเอง
0: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
2: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวตาแฟมนะคะ
0: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
3: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวตาแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
2: สุดยอดแล้วค่ะ
0: เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
0: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่@ @sideshopmania

การต่อจากนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาที่ตะวันออกนะครับเป็นเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งของสยามของไทยนั่นก็คือเมืองมะ
2: คือมโหสถ
1: คือคุณไม่ต้องหันไปมองนั่นคือเมือง
2: สีมโหสถ
1: เมืองนี้เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีจริงๆท่านผู้ชมครับเห็นไหมรายการคู่ข่าวออนทัวร์ของเราก็พานั่งทำแมชชีนย้อนอดีตไปที่ทวารวดีนะครับซึ่งมันมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองสีมโหสถเป็นเมืองที่มีอารยธรรมที่เขาเรียกว่าเฮ้ยท้องร้องคุณไม่กินข้าวกินปลาเหรอ
2: ได้ยินด้วยคะ
1: ท้องร้องดังมากอ่ะเอาพวกเราได้ยินหมดทุกคนไม่น่าเชื่อนะคุณรัชนี
2: แล้วมันบังคับไม่ได้ด้วยนะไอ้ท้องเนี่ยมันอยากร้องก็ร้อง
1: มาว่ากันต่
2: อ
1: เมืองสีมโหสถเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีท่านผู้ชมครับถ้านับเป็นพ.ศ.ก็น่าจะในย
2: ุ
1: คสมัย800มาถึง900 1,000 1,100 อยู่ประมาณเนี้ย 1,100 ถึง 1,118 นะครับแล้วก็หลังจาก18เนี่ยขอมจะเริ่มเรืองอำนาจและทวารวดีเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมซาลงไปแล้วแต่ในความเป็นจริงผมเท่าที่ผมติดตามอ่านข้อมูลประวัติศาสตร์นะผมว่าเมืองสีมโหสถเนี่ยมีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์หมายความว่ามีชุมชนอยู่ที่เนี่ยก่อนประวัติศาสตร
2: ์
1: แล้วเชื่อมมาที่ทวารวดีเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าเล่าเป็นออเดอร์ให้ฟังก่
2: อ
1: นว่า

0: เดี๋ยวแล้วเชอร
1: ์นั่งแล้วกัน
2: กูจะตามมาเล่า
0: ตามมาเล่าให้ฟังเมื่อสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชของเมืองที่ประเทศอินเดียนะประมาณพ.ศ.200ท่านก็ส่งสมณทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา9สายใช่ไห
1: ม
0: มีอยู่สายหนึ่งที่เดินทางมาสุวรรณภูม
1: ิ
0: คำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยว่ากันว่านครปฐมคือศูนย์กลางของสุวรรณภูมิน
1: ะ
0: มันรวมสุพรรณบุรีรวมเมืองมอญเมืองพม่าเมืองอะไรแถวๆนี้นะเข้าใจนะจะฟังต่อวะ
1: ตามสบายเลยค่ะนั่งแล้ว
0: นะ
1: ย
0: ัง
1: ไงก็ได้เป็นชั่วโมงยังไหว
0: ปรากฏว่ามันมีเรื่องราวของต้นโพนี่ไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูเขาว่ากันว่าเป็นต้นโพต้นแรกของสยามของไทยของสุวรรณภูมิที่ไปนำเอาหน่อมาจากพุทธคยา
1: อินเดีย
0: ที่ประเทศอินเดีย
1: เอามาปลูกที่นี่
0: มาปลูกที่เนี่ยตอนนี้มันมี
1: เอารออะไรไปดู
0: ฮะ
1: ไปดูโ
0: หหมวกร่วง
1: เออไปไปดูร้านนี้เลย
0: รู้ไหมว่าสมัยนั้นน่ะ
1: เดี๋ยวค่อยรู้ไปดู
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: อยากดู
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ
1: ัน
0: นี้มาเปิดที่นี่ก่อนเดี๋ยวไปต้นโพ

0: อย่าเพิ่งโดดนะคะอย่าเพิ่งโดดค่ะอย่าเพิ่งโดด
1: ไม่ได้โดดค่ะ
2: ไม่โดด
1: เฉยๆค่ะ
2: พอก้มลงก็ทำหน้าแบบ
1: มันจะมึนมันจะงง
2: เหมือนเหมือนกันนะ
0: สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กำภูมิราชินี
2: นี่วันนี้เรามานะเรานัดน้องฟ้าไว
1: ้
2: นะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรโดยตรง
0: ค่ะก็วันนี้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรนำชมเลยนำแผ่นพับของโบชัวเมืองศรีมโหสถมาฝากพี่
1: ท่านนักท่องเที่ยวมาก็จะมีแบบนี้ให้ด้วย
0: ใช่
2: เขามีผังเมืองศรีมโหสถ
0: ใช่ค่ะ
2: ก่อนเข้าไปเนี่ยต้องดูผังเมืองให้เข้าใจก่อนว่าเมืองทวารวดีเนี่ยถ้าเราไปดูหลายๆเมืองมันจะเป็นแบบนี้น้องฟ้าเนาะ
0: ใช่ค่ะจะ
2: มีความเป็นสี่เหลี่ยมแต่ลีลีไม่เขาเรียกว่าไม่จัตุรัสเป๊ะไม่ผืนผ้าเป๊ะ
1: แต่เขาจะมีคูเมืองล้อมรอบตลอดเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สีฟ้านี่คือน้ำ
0: ใช่ค่ะอันนี้ที่เราทำให้เห็นเนี่ยคือสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวแทนของน้ำก็คือเป็นคูเมืองที่ล้อมรอบแล้วผังเมืองเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมบนค่ะซึ่งเป็นลักษณะผังเมืองที่เราพบได้ทั่วไปในลักษณะของเมืองทวารวดีค่ะ
2: ตรงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกสากแก้วอยู่ตรงไหนของเมืองครับ
0: ตอนนี้เราอยู่ทางด้านนี้อยู่ทางนี้นะคะใช่ค่ะถ้าเราเดินไปอีกนิดหน่อยเนี่ยเราก็จะเข้าสู่คูเมืองทางใต้แล้วค่ะทีนี้น้ำโดยรวมของเมืองเนี่ยจะไหลรวมกันไปอยู่โซนเหนือซะหมดแล้วก็จะเห็นว่ามีเหมือนเส้นน้ำใช่ไหมคะตัดกลางเมืองตรงนี้ก็คือเป็นคูน้ำที่ตัดขาเรียกว่าคูลูกศรเป็นชาวบ้านตั้งชื่อให
2: ้เป็นชาวบ้านตั้งช
0: ื่
2: อ
0: ใช่
1: มันมีแม่น้ำอะไรใหญ่
0: ๆใกล้ๆกันเนี่ยถ้าออกไปเนี่ยก็จะมีคลองสาขาเป็นคลองเล็กๆค่ะคลองนี้เนี่ยก็จะเชื่อมไปถึงแม่น้ำปราจีนบุรี
2: ตอนนี้มาดูความสำคัญของสระที่เขาเรียกว่าสระแก้วคืออะไรฮะ
0: เป็นสระน้ำที่ขุดลงไปในชั้นศิลาแรงค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้เอาศิลาแรงมาตั้งให้เป็นบ่อน้ำแบบขุดดินแล้วเอาศิลาแรงมาโปะๆไม่
2: ใช
0: ่ใช
2: ่มันมีของมันอยู่ตรงนี
0: ้ใช่
2: เหลือเชื่อท่านผู้ชม
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะพบภาพสลักโดยรอบถ้าทุกท่านมองดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามีการสลักลวดลายมีทั้งหมด29กรอบภาพในสระนี้นะคะมีสัตว์ทั้งสิ้น45ตัวค่ะสัตว์ที่เยอะสุดก็คือช้างค่ะมีช้างทั้งสิ้น24เชือกค่ะแล้วก็มีสิงห์ทั้งหมด11ตัวค่ะมีมกร8ทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่มกรนะคะมกรเนี่ยเป็นภาพนี้นะคะอันนี้เป็นมกรภาพแรกนะคะมีลักษณะเป็น
2: มังกร
0: เป็นสัตว์ในจินตนาการที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียค่ะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหัวเขาเนี่ยมีงวงเหมือนช้างนะคะมีลำตัวเป็นเกล็ดนะคะแล้วก็มีหางโค้งเนี่ยเหมือนปลาหรือจระเข้ค่ะ
2: เขาสันนิษฐานไหมว่าสระนี้เขาเอาไว้ทำอะไร
0: โดยรวมทั้งหมดของภาพสัตว์ที่เราพบที่เป็นแกะสลักนะคะก็สันนิษฐานได้ว่าสระน้ำแห่งนี้น่าจะต้องเป็นสระน้ำที่ใช้ประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความอุดมสมบูรณ์ค่ะภาพสลักโดยรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช้างสิงห์มังกรทั้งหมดเนี่ยจะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นค่ะจริงๆเนี่ยมีภาพหลักอยู่ตรงกลางตรงนี้ภาพหลักนี้เนี่ยต้องจินตนาการนิดนึงเพราะว่ามองไม่ชัด
2: เหมือนเป็น
0: จะเป็นช้าง
2: เขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็น
1: ประธาน
2: เหมือนเป็น
0: แท่นแท่นยื่นออกมา
2: แท่นพิธีกรรมอะไร
0: ใช่เป็นแท่นยื่นออกมาก็คือจะเป็นภาพช้างสองเชือกชูงวงรถหม้อน้ำนะคะ
2: เหมือนกับเจ้าเมืองจะต้องมายืนตรงนี้
0: เพื่อตักน้ำ
2: เพื่อทำพิธีอะไรบางอย่าง
0: ก็คือถ้าเป็นช่วงมีน้ำอะค่ะน้ำก็จะพอดีกับบันไดขั้นสุดท้ายก็คือใต้ภาพพอดี
2: โอ้โหผมไปดูเมืองโบราณมาเยอะแล้วนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นรากฐานความเป็นคูเมืองที่เหลือแบบสมบูรณ์มากเท่าที่อ
1: าจจะเป็นเพราะขอบเข้า

0: ิลาแรง
1: สีมโหสถ
2: ใช่ไหมคูเมืองเนี่ยทั้งสองฝั่งผนังเนี่ยเป็นศิลาแรงทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีความกว้างมากโดยรอบคูเมืองเนี่ยรอบเมืองเนี่ย5 กิโลเลยนะคะ
0: เรียกสมบูรณ์แบบนี้ไหม
2: ใช่ค่ะสมบูรณ์แบบนี้5 กิโล

0: บริเวณนี่คืออะไรครับน้องฟ้า
1: ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กลางเมืองแล้วนะคะก็จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีฐานศาสนสถานที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในเมืองศรีมโหสถเลยค่ะเดิมเนี่ยเราให้ชื่อว่าโบราณสถานหมายเลข22ตามลำดับที่เราพบนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้ชื่อโบราณสถานที่ใหม่ว่าเป็นฐานเทวาลัยพระคเนศค่ะส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดที่เราพบชิ้นส่วนขององค์พระพิคเนศค่ะซึ่งตอนที่เราพบเนี่ยก็คือท่านเนี่ยก็มีบางส่วนที่แตกหักหายไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเรานำมาประกอบให้เป็นชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะแล้วก
0: ็
1: นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
0: องค์จริงนี่ทำจากอะไรครับศิลาแรงปะ
1: องค์พระพิคเนศนี่เป็นหินทรายค่ะ
0: เป็นหินทราย
1: เป็นหินทราย
2: ใช
1: ่
0: ส่วนที่เขาปั้นไว้ตรงนี้คือจำลองนะ
1: ใช่ค่ะเป็นองค์จำลอง
0: ที่องค์สีขาวเนี่ย
1: ลักษณะแบบนี้ก็คือจะมือขวาของท่านเนี่ยก็จะถืองาที่หักนะคะส่วนมือซ้ายเนี่ยก็คือเป็นขนมโมทกะซึ่งเป็นขนมที่ท่านโปรดปรานนะคะ
0: ขนมโมทกะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันคือขนมอะไร
1: โมทกะเป็นขนมของทางอินเดียค่ะแต่ถ้าเป็นทางบ้านเราเนี่ยก็คล้ายๆกับน่าจะเป็นในเชิงคล้ายๆขนมต้มประมาณนี
2: ้อันนี้สื่อให้ถึงคนสมัยนั้นเนี่ยนับถืออะไร
1: ต้องบอกว่าพื้นที่ในเขตของเมืองศรีมโหสถเนี่ยทั้งในและนอกเมืองเนี่ยมีทั้งผู้ที่นับถือพราหมณ์ฮินดูและก็พระพุทธศาสนาเพราะว่านอกจากพบเทวรูปที่เป็นพระพิคเนศพระนารายณ์นะคะก็คือมีการค้นพบพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะคะรวมถึงพระพุทธรูปที่ชาวบ้านหรือคนในพื้นที่นี้เนี่ยขอตั้งชื่อให้ท่านว่าเป็นหลวงพ่อธรรมารวดี
0: คือจริงๆถ้าวิเคราะห์กันนะส่วนตัวผมเชื่อว่าคนสมัยนั้นน่ะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วล่ะเพราะว่าพระโสณะกับพระอุตตระเนี่ยมาเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับแถวสุวรรณภูมิเนี่ยเมื่อพ.ศ.200กว่านิดๆแต่ว่าการนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทของคนไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีเลยที่จะไม่ปนพราหมณ์ด้วยความที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาเกิดที่อินเดียมาก่อนศาสนาพุทธแต่นี่คนที่มาบวชในพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่เป็นพราหมณ์มาก่อนทั้งสิ้น
1: ก็เลยได้รับอิทธิพล
0: เพราะฉะนั้นเวลามานับถือพระพุทธศาสนาประเพณีบางอย่างของพราหมณ์มาด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่เขามีเทวรูปมีอะไรต่างๆผมเชื่อว่าเขาน่ะนับถือพุทธศาสนานั่นแหละเพียงแต่ว่ามีการปนนะฮะของศาสนาพราหมณ์มีเทวาลัยมีอะไรต่อมีอะไรเหมือนปัจจุบันนี้เอาจริงๆคือศาสนาพุทธไม่มีพิธีเลยพิธีทั้งหลายเกิดขึ้นโดยการประยุกต์เอาความเชื่อแบบฮินดูมาใส่ทั้งนั้น

0: เป็นไงคะแน่น
1: ไหมล่ะคะ
0: แน่นไหม
2: ฟ้าบอกว่าถ้ายกกลับบ้านได้ยกไปเลย
0: ไม่ได
2: ้ไม่ได้ไม่ได้
0: ไม่ได้
2: กรมศิลปากรไม่ได้นะครับหินก้อนเดียวก็อย่ามาหยิบมายกไปนะฮะเพราะว่าเจ้าของเขาจะตามไปถึงบ้านใช่ไหมฟ้าก
0: รมศิลป์เนี่ย
2: เอ้าเฮ้ยไม่ใช่ยิ่งกว่ากรมศิลป
0: ์ยิ่งกว่ากรมศิลป์เนี่ย
2: ไม่ยิ่งกว่ากรมศิลป์ที่ไปกลางคืนน่ะไป
0: ตอนกลางคืนมองไม่เห็น
2: เออสิ่งที่มองไม่เห็น
0: นะฮะต้องเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
1: แต่ว่าที่เรียงรายอยู่เนี่ยคนยกมาหรือว่ามันเกิดเองธรรมชาติ
0: ก็สันนิษฐานว่ามีการทําลักษณะให้เป็นกลมๆเนี่ยก็คือเป็นการกลิ้งนะฮะง่ายต่อการขนย้ายก็คาดว่าอาจจะมีการกลิ้งมาแล้วก็มาไว้จุดนี้นะคะถ้าช่วงน้ำลดเนี่ยเราจะเห็นเป็นศิลาแรงกลมๆเนี่ยตั้งซ้อนกันเลยค่ะเป็นชั้นๆลงไป
2: ซ้อนเป็นชั้นๆลงไป
0: ใช่ค่ะใต้ๆนี้เนี่ยเป็นชั้น
2: เขาจะทำเพื่อ
0: ก็คือสันนิษฐานว่าการทำลักษณะเช่นนี้น่าจะใช้เป็นฝายเหมือนฝายน้ำลดหรือฝายชะลอน้ำในอดีตค
1: ่
0: ะ
1: ญี่ปุ่นโบราณเก่งขนาด
0: ใช่เป็นการจัดการน้ำในอดีตค่ะนอกจากตรงนี้ที่เราเจอแล้วก็สันนิษฐานแล้วเนี่ยถ้าเลยตรงไปจะเห็นว่ามีเป็นฐานใหญ่ๆตรงนั้นเนี่ยก็ลักษณะเป็นเหมือนแท่นศิลาแรงยื่นออกมาอีกค่ะแล้วก็จะเป็นช่องแคบๆให้น้ำไหลก
2: ็
0: ค
2: ิ
0: ด
2: ว่า
0: บีบน้ำอาจจะแบบ
2: บีบน้ำใช่ค่ะอะไรไว้ทำไมน้ำมันสะอาดอย่างนี้
0: เพราะว่าตรงนี้เราเข้าสู่โครงการคือเราอ่ะร่วมกับวิศวกรน้ำจุฬาค่ะว่าทำอย่างไรจะกักเก็บน้ำได้ก็เลยมีการปูแผ่นใยสังเคราะห์บนขอบศิลาแรงแล้วก็โปะดินธรรมชาติจากทุ่งนาอีกทีนึงทำให้พื้นที่

0: ที่ตรงนี้ค่ะมีน้ําเก็บให้เห็นเพราะว่าโดยปกติแล้วศิลาแรงไม่สามารถอุ้มน้ำได้ใช่พื้นที่บริเวณนี้เลยอุ้มน้ำไว้ได
1: ้มีพลาสติกว่างั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะมีพลาสติกปิดไว้อยู
1: ่อ๋อศิลาแรงอุ้มน้ำไม่ได้เหรอ
0: ใช่ค่ะไม่ได้
1: มันจะรั่วไปตลอดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีความพรุนเยอะ
2: ต
1: รงนี้คืออะไรครับ
2: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็คือในจุดของกลุ่มโบราณสถานสระมรกตและรอยพระพุทธบาทคู่ค่ะศาสนสถานด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าอโลคยสารค่ะซึ่งหมายถึงสถานพยาบาลนั่นเอง
1: เราดูได้ยังไงว่ามันคือโรงพยาบาล
0: ด้วยลักษณะของแปลนของเขาค่ะชิ้นแรกก็คือส่วนนี้นะคะส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนของโคปุระก็คือเป็นประตูทางเข้าออกจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอค่ะมีทางเดียวนะคะทีนี้โดยรอบนะคะก็จะมีการล้อมรอบเป็นกำแพงก็คือกำแพงแก้วค่ะอันนี้หนูขอพูดเป็นซ้ายขวาแล้วกันนะคะซ้ายมือตรงนี้นะคะที่เป็นอาคารเป็นฐานตรงนี้เนี่ยก็คือในส่วนของบรรณาลัยเป็นอาคารที่ใช้เก็บห้องสมุดหรือเครื่องหอมที่ใช้ประกอบพิธีกรรมค่ะถัดไปถัดจากเราไปฐานใหญ่ๆตรงนู้นนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นตัวปราสาทประธานค่ะในส่วนของอโลคยสารเนี่ยบางที่เขาก็จะประดิษฐานพระไพศัชยคุรุซึ่งท่านเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าทางการแพทย์ของมหายานค่ะใช่ทีเนี้ยเรามาเจอลักษณะอาคารเช่นนี้ในบริเวณนี้ค่ะเราก็เลยเทียบเคียงในเรื่องของรูปแบบล่ะค่ะเราก็เลยสันนิษฐานว่าสถานที่นี้น่าจะสร้างเป็นอโลคยสารแต่เดิมค่ะความพิเศษของที่นี่ก็คือจะอยู่ด้านหน้าเราค่ะนอกจากพบตัวที่เป็นอโลคยสารแล้วค่ะเราก็จะมีการค้นพบบ่อน้ำและก็รอยพระพุทธบาทค่ะซึ่งเป็นพระพุทธบาทคู่ใช่ค่ะตักเป็นนะคะตักเป็น
2: ดึงค่ะดึง
3: ปั๊บปั๊บปั๊บ
2: อุ้ยเก่ง
0: น้ำ
2: ใสแ
0: จ๋ว
2: เกิดนานแล้วแหละ
3: ใสสะอาดมากเลยท่านผู้ชม
2: ตักน้ำเป็นเกิดมาโดนแล้วดิ
3: น้ำใสสะอาดมากเลยอ่ะ
2: เย็นไหม
0: ใช่ค่ะก็จะมีความเย็นนิดน
3: ึ
0: ง
2: เป
3: ็
2: นจากศิลาแรง
0: ศิลาแรงใช่ค่ะใช่ใช่
2: เขาขอลองได้ไหม
3: อ๋ออยากตักเหรอตักน้ำตักน้ำ
2: คิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กไปตักน้ำสางนี่ว่า
0: เบื่อชีพเบื่อชีพ
2: ถ้าตะบักปึ๊ด
1: ถ้ากระทบด้านข้างไม่ได้เรื่องอย่าให้กระทบด้านข้างครับอย่าครับอย่าให้กระทบครับ
2: มันต้องไม่แข็งแรงเหมือนกัน
1: โอ้ยอันนี้ไม่ได้ครับกระป๋องไปกระทบไม่ได้เรื่องจริ
2: ง
1: ๆผมแล้วบอกแล้วไม่ได้เรื่องจริงๆ
2: ม
1: ัน
2: ต
1: ึ
2: ง
1: โอ้เดี๋ยวน้องฟ้า
0: ค่ะ
1: พี่รู้สึกประทับใจเสานี้มากเลยอ
0: ่ะเสานั่งเรียง
1: อันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะ
0: เสานั่งเรียงค่
2: ะ
0: ซึ่งจริงๆอ่ะเราส่วนใหญ่เราจะพบลักษณะอย่างเงี้ยบริเวณตามทางเดินค่ะใช่แต่ว่าที่เนี้ยเรามาพบที่บริเวณโดยรอบรอยพระพุทธบาทเราก็เลยสันนิษฐานว่าการทำอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการเน้นย้ำถึงความสำคัญในพื้นที่ค่ะก็ลักษณะคล้ายกับใบเสมารอบพระอุโบสถ
1: คล้ายใบเสมา
0: ค่ะ
1: แต่ลักษณะของสถาปัตยกรรมเนี่ยมันน่าจะเป็นทรงอะไร
0: คล้ายๆกับเหมือนเป็น
1: เหมือนดอกบัว
0: ใช่
1: เหมือนดอกบัว
2: นี่ก็กัดกร่อนไปเยอะ
1: ก็ทำจากศิลาแรงนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สวยด้วยดิตรงนี้คือรอยพระพุทธบาทคู
2: ่
1: ด
2: ู
1: ยังไงครับ
0: ดูยังไงใช่ไหมคะ เริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้คือนิ้วเท้านะคะใช่ถ้าจะมองเป็นเหมือนนิ้วลงไปสลักลงไปในชั้นของศิลาแรงเลยค่ะ
1: นี่เป็นหินศิลาแรงนะไม่ใช่ดินโคลนนะ
0: ใช่ค่ะต้องใช้คำว่าพระบาทคู่เพราะว่ามีทั้งหมด2ข้างด้วยกันทั้งซ้ายและขวาค่ะ
1: ครบ5นิ้วเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราสันนิษฐานว่าเป็นพระบาทเพราะว่าตรงกลางฝาพระบาทเนี่ยค่ะ
1: ธรรมจักร
0: สลักใช่ลวดลายของธรรมจักร
1: เป็นธรรมจักรครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นดูแล้วน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นเนาะ
0: ใช่ค่ะเป็นฝ
2: ี
0: มือของมนุษย์เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเดิมพื้นที่บริเวณนี้ค่ะมีการนับถือพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองนี่ก็ถือเป็นพระพุทธบาทคู่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
1: เราแทบไม่เคยเห็นพระพุทธบาทลักษณะแบบนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพุทธบาทจำลองที่ทำไว้บน
0: แผ่น
1: หิน
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่แผ่นหินครับส่วนใหญ่เป็นแผ่นเหล็กเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนนิ้วเท้าตรงมีการสักมงคล108ประการ
1: ครับผม
0: ใช่ค่ะแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนรอยเท้าของคนที่สลักลวดลายลงไปเลยให้เห็นว่านี่แหละคือสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา
1: คือพยายามแกะสลักให้เป็นนิ้วเท้ามนุษย
0: ์
1: แต่ว่าใหญ่โตกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: มากแล้วก็มีธรรมจักร ให้เห็นกงล้อธรรมจ

0: ักรว่าศาสนาพุทธมาถึงนี่แล้ว
1: ธรรมจักรนี่คือตัวแทนศาสนาพุทธเหรอคะ
0: ใช่ครับกงล้อธรรมจักรนี่คือสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนากงล้อไปที่ไหนก็เหมือนว่าพุทธศาสนาไปสู่ที่นั่นแล้วนะฮะความหมายประมาณนั้น
2: เต้นท่านผู้ชมครับเรามาถึงบริเวณนี้เรียกว่าอะไรฮะ
3: ตรงนี้ก็คือจุดของวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์ค่ะแต่จุดสำคัญก็คือนี่ค่ะต้นโพศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ค่ะ
1: เขาบอกว่าเป็นต้นโพต้นแรกของประเทศไทย
2: ถ้าเราจะบอกว่าต้นโพต้นนี้เป็นต้นแรกของประเทศไทยมันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ต้องไปพิสูจน์ยังไงก็ไม่ทราบเน
1: า
2: ะ
1: ต้องบอกว่า
3: เขาก็คือเป็นความเชื่อว่ามีการนำหน่อโพเนี่ยมาจากโพตัสรู้ของพระพุทธเจ้าอีกทีน
2: ึ
3: ง
2: มาจากพุทธคยา
3: ใช่ค่ะ
2: อันเนี้ยเขาเคลมว่าเป็นต้นโพต้นแรกที่นำมาจากหน่อโพพุทธคยามาปลูกที่นี
1: ่
2: เพราะว่ามันมีเรื่องเล่ายุคสมัย237นะครับสมัยพระเจ้าโศกมหาราชถ้าจำได้ก็คือพระเจ้าโศกส่งสมณทูตไปเผยแผ่9สายใช่ไหมครับสายหนึ่งเนี่ยมาที่สุวรรณภูมิโสนอุตระมาที่นี่อีกสายหนึ่งพระมหินทะไปที่ศรีลังกาแล้วก็ไปเทศให้พระเจ้าเทวานำปิยติสสะฟังพระเจ้าเทวานำปิยติสสะเป็นกษัตริย์ของศรีลังกาในยุคสมัยนั้นแปลกไหมครับชื่อมาพร้อมกับเจ้าเมืองศรีมโหสถพระเจ้าเทวานำปยดิษฐ์ใกล้เคียงกันมากเลยแล้วพระเจ้าเทวานำปยดิษฐ์นี่แหละก็เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาท่านก
1: ็
2: ส่งทูตไปขอหน่อโพจากอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชเพราะฉะนั้นต้นโพต้นนี้หน่อเดิมอาจจะตายน้องฟ้าบอกใช่ไหมแต่ว่าหน่อใหม
3: ่
2: ก็คือก็ถือว่าเป็นต้นโพที่สืบมาจากพุทธคยา
3: ค่ะ
2: แล้วคล้ายมากเลยนะผมเคยไปพุทธคยามาแล้วน้องฟ้าเคยไปย
3: ังไม่เคยไปแต่ว่า
2: ไปมาแล้ว
3: คนไปก็บอก
2: ว่าจะต้นใหญ่คล้ายๆแบบนี้เลยอยู่ด้านหลังเจดีย์พุทธคยาคุณรัชนี
0: แตกออกอย่างเงี้ย
2: เหมือนกันเลย
3: ทางจังหวัดเนี่ยได้เลือกต้นโพต้นนี้ค่ะให้เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดปราจีนความสำคัญของต้นโพอย่างนึงเลยคือได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในชื่อที่อยู่ในคำขวัญค่ะก็คือศรีมหาโพธิ์คู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้ลือเรื่องเขตเมืองทวารวดีค่ะ

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับมาช่วงนี้ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังไหมครับโอ้โห
1: อลังการไหมคะ
0: อลังการงานสร้างแล้วทางด้านนี้ครับจะเห็นองค์พระพุทธรูปสีทองสวยงามนะฮะที่นี่ชื่อว่าวัดอะไรคุณรัชน
1: ีวัดโคกอู่ทองค่ะ
0: วัดโคกอู่ทอง
1: เป็นวัดนะคะหลายคนอาจจะงงว่าวัดเหรอ
0: วัดทำไมทรงแบบนี
1: ้ใช
0: ่อาคารทำไม
1: เป็นแบบยุโรปนะคะ
0: ผมมาเห็นนะผมก็ยังทึ่งเลยนะครับวัดโคกอู่ทองอยู่ที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีด้วยความสงสัยเราต้องไปคลายข้อสงสัยว่าทำไมวัดถึงทรงแบบนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พอจะทราบข้อมูลไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจะเรียกว่าอะไรดีครับอาคารใหญ่โต
2: อลัง
0: การ
2: เนี่ยเราเรียกว่ามหามณฑปนะครับ
0: มหามณฑป
2: มหามณฑปที่ประดิษฐานสรีระของหลวงปู่โสรถยะโสธโร
0: ท่านมรณภาพไปแล้ว
2: ท่านสั่งไว้ว่าถ้าท่านมรณภาพลงเมื่อไหร่ไม่ต้องเผาท่านร่างกายท่านไม่เน่าไม่เปื่อยเราก็เลยสร้าง
0: ครับเป็นลูกศิษย์ของท่านใช่ไหม
2: ครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฮะเป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ
0: ่อโอ้เป็นลูกบุญธรรม
2: เป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่อ
0: แล้วก็ว้าวเรามาจุดใต้ตำตอจริงๆขออนุญาตทราบชื่อหน่อยคร
2: ับ ผมชื่อสมชัยยาจันทาครับเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ก่อสร้างที่นี่ทั้งหมด
0: ออกแบบด้วย
2: เป็นผู้ออกแบบแล้วก่อสร้างทั้งหมดเลยครับ
0: อะไรดลใจให้ออกแบบแบบนี้ครับ
2: ท่านสั่งเอาไว้ว่าถ้าเมื่อท่านมรณภาพแล้วไม่ต้องเผาท่านร่างกายท่านไม่เน่าไม่เปื่
0: อ
2: ยแล้วก็ท่านสั่งให้สร้างมณฑปถวายท่านเราก็เลยคิดกันว่าถ้าเราสร้างเป็นทรงไทยมีสรีระอยู่มีจิตวิญญาณของท่านอยู่เนี่ยลูกหลานเข้ามาจะกลัวเราก็เลยออกแบบเป็นสไตล์ยุโรป
0: แล้วมันอยู่ในวัดใช่ไหม
2: อยู่ในวัดอันนี้เป็นที่วัดที่วัดตรงนี้เนี่ยผมกับคุณวิเชียรเชิดชูชาติเป็นเพื่อนกันซื้อถวายวัด7ไร่ครึ่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาสร้างเมื่อก่อนนี้วัดอยู่แค่หลวงพ่อองค์ใหญ
0: ่
2: แค่นี้เองนะอันนี้เราซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาถมที่ท่าน

0: สั่งให้ขุดเป็นสระรูปไทรเหมือนกับไทรดักปลา อยู่ด้านโน้นฮะแล้วก็เอาดินขึ้นมาถม
1: เอา
0: ด
1: ิน
0: ข
1: ึ้นมาถมที่ต้องเป็นรูปไทรคร
0: ับ หลวงปู่ท่านบอกว่าไทรดักปลาเนี่ยลูกหลานจะได้มีเงินเยอะ
2: ๆน
0: ะ
2: เป
0: ็
2: นมงคล
0: เป็นมงคล
1: ประธานทวดขับก่อนเข้าไปนะฮะข้างหลังเนี่ยเราใช้งบก่อสร้างเท่าไหร่
0: ปลาไปเกือบร้อยฮะเกือบร้อยล้าน
2: ร้อยล้านบาทเลยเหรอ
0: เกือบร้อยล้าน
1: ร้อยล้านบาทนะฮะสร้างกี่ปีครับเสร็จ
0: สร้าง6ปีฮะ
1: 6ปีเสร็จนะ
0: สร้าง6ปี
1: หลวงปู่มรณภาพปีอะไร
0: ปีพ.ศ.2555ประมาณ12ปีนะครับ
1: 12ปี
0: 12ปีครับ
1: เอาละครับ
0: ขอเชิญๆเลยครับเชิญเช
1: ิ
0: ญเข้าไปข้างในครับ
1: มาพร้อมๆ
0: เชิญเลยครับเชิญครับเชิญ
2: ว้าว
0: เชิญเลย
1: อุ
0: ้
1: ย
0: นี่ครับ
1: ดูข้างในครับ
2: เหมือนอะไรจะเทียบกับอะไรดี
1: ปราสาทราชวังใน
2: ยุโรปกระจกสวยมากเลย
1: ผมไม่รู้จะบรรยายยังไงเอาท่านเป็นว่าให้ท่านผู้ชมดูด้วยสายตาเองแล้วกันนะครับ
0: เมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีธูปเทียนนะครับมีดอกไม้กับเทียนนะครับไปกราบไปกราบท่าน
1: อุ๊ยเป็นการจุดเทียนแบบไม่ต้องมีควันครับ
0: ครับพาอย่างนี้หนึ่งชุดนะครับ
1: เดี๋ยวเราไปขอพรหลวงปู่ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน
0: ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวขอพรไปแล้วก็จะคุยไปที่นี่จะมีอยู่5จุดนะครับจุดที่1ก็คือพระบรมสารีริกธาตุด้านนี้นะครับได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราช
1: เดี๋ยวไปดูก่อน
0: เชิญเชิญครับอยู่ในพระอบแล้วก็ด้านในจะเป็นพระอบทองคำนะครับในนั้นมี9องค์นะครับในนั้นมี9องค์ก็จะมีดาวทั้งหมดซ้ายมือที่เห็นนี่ก็เป็นดาวลูกไก่นะครับมี7ดวงแล้วก็ส่วนต้นไม้เนี่ยส่วนต้นไม้นี่ก็จะเป็นองุ่นซึ่งคนจีนจะถือว่าองุ่นเนี่ยเป็นผลไม้ที่อุดมสมบูรณ
1: ์
0: ลูกหลานจะได้อุดมสมบูรณ์ทานได้ทั้งครอบครัวจุดที่2นี่จะเป็นพระนาคปกพระประจำวันเกิดวันเสาร์นะครับท่านสั่งเอาไว้เลยว่าถ้าสร้างพระนาคปกถวายท่านไม่ให้พญานาคอ้าปากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพญานาคจำศีลลูกหลานบางคนดวงไม่ดีหรืออะไรเนี่ยจะได้ไม่โดนทำร้ายนะครับตอนนี้คือที่ประดิษฐานพระนาคปกทางด้านบนนะครับ
1: โอ้โหนู่น
0: ครับด้านบนครับพระนาคปกครับ
1: คือพญานาคต้องไม่อาปา
0: พญานาคต้องไม่อาปาเนี่ยดูตรงนี
1: ้ให้แต่โชคแต่ลาภ
0: ให้แต่โชคแต่ลาภให้ดูแลคุ้มครองลูกหลานทุกคนนะครับอันนี้คือจุดที่2

0: ที่5นี่คือจุดที่เป็นสรีระของหลวงปู่นะครับจะมองเห็นสรีระของปู่หลวงปู่จะอยู่ด้านบนนู้น
1: ขออนุญาตถ่ายทำได
0: ้ได้ขออนุญาตถ่ายทำได้เลยครับ
2: จะเห็นไหมฮะว่าสรีระหลวงปู่ท่านมรณภาพไปปีนี้เป็นปีเท่าไหร่แล้วคร
0: ับ ปีที่12ครับ
2: ปีที่12แต่สังเกตไหมครับว่าเหมือนสังขารของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็
0: เหมือนนอนหลับ
2: เหมือนนอนหลับครับ
0: ตอนที่ใส่ลงไว้ผมบอกกับท่านผู้ว่าว่าหลวงปู่สั่งไว้ว่าไม่ให้ฉีดยานะครับก็ไม่ได้ฉีดยาเลยพอถึงเวลาปีหนึ่งจะเปลี่ยนจีวรก็อธิษฐานบอกว่าถ้าเน่าเปื่อยจะขอญาติเผาแต่ถ้าไม่เน่าไม่เปื่อยอย่างที่ท่านสั่งไว้ผมจะสร้างต่อคือผมตอกเสาเข็มเทคานไว้ปีหนึ่งที่นี่นะครับแล้วพอออกมาแล้วก็ไม่เน่าไม่เปื่อยก็เลยสร้างต่อจนได้สำเร็จถึงทุกวันนี้
3: ทั้งที่ไม่ได้ฉีดยา
0: ไม่ได้ฉีดยาเลยครับ
2: แล้วมีโครงการจะชาปนกิจท่านไหมหรือว่า
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: คร
2: ับ
0: ไม่มีจีวรที่ห่มถวายท่านนั่นขอประทานจากสมเด็จสังฆราชมานะ
2: คร
0: ับซึ่งเราจะไม่สามารถที่จะได้อีกแล้วถ้าจะเปลี่ยนจีวรหรือจะทำอะไรต่อก็ต้องขออนุญาตจากทางผู้อาภาผู้ใหญ่อยู่
2: หลวงปู่ท่านสมัยที่ท่านยังไม่มรณภาพเป็นพระที่ญาติโยมเคารพศรัทธาแบบ
0: ท่านเป็นพระหมอครับรักษากระดูกหักแล้วก็เป็นงูกัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แก้เรื่องไสยศาสตร์นะครับแล้วก็รักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายสมัยก่อนจะเอาผ้าขาวม้าหามมาจากขั้นบนภูเขาแล้วมารักษาแล้วก็เดินกลับไปได้นั่นแหละครับท่านเป็นพระที่มีเมตตามากครับ
2: ครับผม
0: เมตตามหานิยม
2: แต่ทำไมเวลาบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นมีเสือมีเกี่ยวกับลาบมหาลาบอะไร
0: ที่เห็นเสือนี่ดีมากเลยครับไม่มีคนเคยถามจ
2: ุ
0: ดนี้เลยนะครับเสือตัวนี้เป็นบันไดธรรมาสนะฮะบันไดธรรมาสนี่ร้อยกว่าปีมาแล้วฮะนี่ครับไม้ทั้งแท่งนะ
2: ฮะโอ้ไม้อะไรครับ
0: นี่ฮะเป็นไม้น่าจะเป็นไม้ตะเคียน
2: ไม้ตะเคียน
0: เนี่ยไม้ทั้งแท่งเลยนะเป็น

0: ใดเหยียบขึ้นไปไปเทศบนธรรมาสนี่คือ2ตัวฮะ
1: อ๋อมี2ตัว
0: มี2ตัวครับอันนี้มี2ตัว
2: เป็นของใช้ประจำของ
0: ใช่เป็นของใช้ประจำของหลวงปู่นี่เป็นร้อยปีมาแล้วฮะนี่คือต้นไม้ปริศนาธรรมตอนที่ท่านให้ไว้ผมจะถามกับท่านบ้านหลวงพ่อครับให้ต้นไม้นี่ไว้ทำไมท่านบอกว่าเก็บเอาไว้เป็นต้นไม้ปริศนาธรร
1: ม
0: ท่านบอกว่าต้นไม้ที่ตายแล้วอยู่กลางทุ่งถึงแม้ว่าไม่มีใบก็อย่าไปตัดมันนะลูกนกกาที่โดนนายพานทำร้ายบินมาอ่อนแรงก็ยังก่ออาศัยได
1: ้
0: เหมือนกับสรีระของท่านเกิดเมื่อกันถ้าท่านมรณภาพแล้วไม่ต้องเผาท่านคาถาคมที่ท่านมีอยู่ก็ยังช่วยลูกหลานได
1: ้
0: ผมเลยต้องสร้างมณฑปเอาไว้อย่างนี้ครับ
2: โฉนดนี่คือ
0: โฉนดที่ของที่เขาเอามาขอฮะเต็มเลยเยอะมากครับ
2: อันนี้คือขอให้ขายได้ใช่ไหม
0: ขายได้ครับขอให้ขายได้
2: อันนี้ขายได้หรือยัง
0: ขายได้ปะขายได้แล้วฮะ
2: นี่เป็นสำเนาใช่ไหม
0: ครับมีขายได้แล้วอันนี้เป็นสำเนาโฉนดที่มาขอหลวงปู
1: ่แล้วตอนนี้ถ้าผมอยากจะซื้อให้ได
0: ้อ้าวก็เอาโฉนดมาขอแต่ว่าต้องมี
1: แต
2: ่
1: เราไม่มีเงินนะ
0: ขอต้องขอหลวงปู่
2: ต้องขอเงินก่อนแล้วค่อยเรื่องโฉนดค่อยว่ากันนะคะ
0: ต้องขอหลวงปู่ท่านนี้ท่านสั่งเอาไว้เลยนะว่าเมื่อสร้างมณฑปถวายท่านแล้วก็ให้ทำเป็นมีแสงจากข้างบนลงมาด้านบนนู้นนะครับมองเห็นเลยฮะด้านบนนู้นครับด้านบนนู้นมีแสงส่องลงมาที่นี
1: ่คือไม่ต้องเปิดไฟก็สว่างสวัย
0: ก็สว่างสวัยครับตรงน
1: ี้เออนี่แปลกจริงนะเป็นการออกแบบที
0: ่ตรงนี้นะครับเป็นเราจะขอพรหลวงปู่เราก็นั่งประจำปีเกิดเราเกิดปีอะไรเราก็นั่งประจำปีเกิดนะฮะตรงนี้นั่งประจำปีเกิดนะ
1: เกิดปีอะไร
2: ปีหมูค่ะ
0: ปีหมูนี่ครับปีหมูนี่ปีหมูอยู่ตรงนี้นั่งขอพรนั่งขอพรจากท่าน
2: ให้คุณปีหมาเหรออ๋อแล้วก็ขอท่านอย่างนี้เลยนะ
0: นั่งขอพรจากท่านว่าขออย่างใดอย่างหนึ่งขออย่างเดียวนะคร
2: ับ
0: ขออย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็จะมีใบขอ
2: ใบขอพรรู้เลยว่าคุณกัมพูจะขออะไรค่ะ
0: นี่ครับ
2: รู้เลยว่าคุณกัมพูขออยู่อย่างเดียวค
0: ่
2: ะ
0: ขออย่างเดียวนี่คืออาคารที่จะสร้างหลวงปู่องค์ใหญ
1: ่
0: หลวงปู่จะอยู่ข้างบนข้างล่างนี่เราก็จะหาหมอที่รักษากระดูกหัวเข่ารักษากระดูกฟรีให้กับประชาชนด้านบนก็จะมีจักษุแพทย์1คนรักษาตาให้ชาวบ้านฟรีนะครับ
1: จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางไปเลย
0: ตรงนี้ตอนนี้รอเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเสร็จแล้วตรงนี้นะฮะเหลือตรงนี้นิดนึงนอกนั้นก็จะเหลือ1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีอีกประมาณ 5-6 ปีถึงจะสำเร็จก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้ครับอย่างนี้เลยท่านสั่งเอาไว้ว่าเมื่อลูกหลานเข้ามาทุกคนมาในมณฑปนี
1: ้
0: ไม่ให้เลี่ยไรลูกหลานอยากจะทำบุญเท่าไหร่ก็ขอให้ทำเป็นบุญบริสุทธิ์
2: ถามคุณอานิดนึงค่ะว่าเรื่องสถาปัตยกรรมการก่อสร้างเนี่ยค่ะไปเอามาจากไหนอะคะ
0: คิดนะ
2: คิดเองเลย
0: คิดเองเลยครับ
2: เป็นหลังคาสูงต้องมีโดม
0: ครับต้องมีโดม
2: เพื่ออะไร
0: ท่านสั่งเอาไว้เลยว่าเมื่อท่านสร้างมณฑปถวายท่านเนี่ยต้องมีแสงแดดส่องลงมาแสงแดดส่องมา
2: ทรงนี้เท่านั้นใช่ไหมก็ไม่ได้ติดฟงติดไฟอะไร
1: ท่านไม่ได้บอกว่าต้องเป็นทรงไหนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ท่านไม่ได้บอกเราคิดเอาเองฮะท่านคิดเองท่านก็แล้วก็ผมจะบอกให้ว่าทำไมสร้างตรงนี้เมื่อสร้างตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยนะครับคือมีแสงจากเบื้องบนข้างบนท้องฟ้าส่องลงมาตอนที่คนมานั่งขอพรเนี่ยครับ
2: อันนี้คือปี
0: 62ครับเขามาแล้วพระองค์นี้อยู่ที่เชียงใหม่เขาจะเอาวัดของท่านเนี่ยไปทำอย่างอื่นท่านก็เลยฝันถึงหลวงปู่ไม่เคยรู้แล้วก็มานั่งขอพรที่นี่มานั่งตรงนี้ท่านบอกว่าโอ้โหพลังตรงนี้แรงมากท่านก็วิ่งออกไปแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้ว่ามีแสงส่องลงมาจากเบื้องบนด้านนี้นี่คือพลังจักรวาล
2: ครับ
0: พลังจักรวาลที่หลวงปู่ท่านมีวิชา
1: อดถามไม่ได้ครับเพราะว่าแน่นอนฮะคือพระเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยท่านก็จะต้องมีวัตถุมงคลอะไร
0: ครับอ๋อมีครับมีวัตถุมงคลอ
1: ันนี้วัตถุมงคลของท่านที่แบบดังๆนี่คืออะไรครับ
0: โอ้เดี๋ยวผมเรื่องวัตถุมงคลนะพระที่ท่านสร้างทั้งหมดผมใส่เข้าไว้ในหน้าต่างทั้งหมดเลยฮะ
2: หมายความว่าไงคะ
0: ทั้งหมดนี่ฮะที่ท่านสร้างเอาไว
1: ้อ๋อที่เป็นรูปอยู่ติดอยู่ที่หน้าต่างอ่ะนะ
0: ทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดเลย
1: มีสักกี่รุ่นครับ
0: มี16รุ่นฮะ
1: 16รุ่นก็16พศโสรถเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: โสรถโสรศาสตร์แปลว่า16
0: ทั้งหมดเลยฮะนี่มีทั้งหมดเลยพระตอนนี้ที่ผมใส่ไว้ทั้งหมดอีก100ปีก็จะเป็นอย่างนี
1: ้แต่ว่าจริงๆที่เป็นตัววัตถุมงคลหมดไปแล้วเหรอคร
0: ับ หมดไปแล้วฮะก็มีคนนำมาถวายร่วมสร้างมณฑป
1: อยู่ตรงไหน
0: อยู่ด้านตู้ด้านนี้นะครับเชิญครับอยู่ทันตัวนี้รุ่นที่สร้างก็มี
1: ครับอันนี้คือรุ่นที่ท่านสร้างใช่ไหมคร
0: ับ นี่ทันหลวงปู่ทั้งหมดนี่ครับที่เขานำมาถวายนำมาให้ว่าคุณลุงครับคุณลุงจะสร้างมณฑปนี้ผมไม่มีเงินช่วยคุณลุงนะแต่ว่าผมมีพระที่จะมามอบให้คุณลุงเขาก็เอามามอบให้แล้วก็ตั้งราคามาเสร็จเรียบร้อยเลย

0: ไปว่าถ้าใครทำบุญถึงก็ให้เขาไปเลย อันนี้ในนี้เราจะเขียนไว้ว่าวัตถุมงคลในตู้นี้มิได้มีไว้จำหน่ายเพื่อมอบให้ผู้ที่มาร่วมทำบุญเท่านั้นนะครับ
1: ผมเองก็มาปราจีนบุรีเที่ยวนี้ต้องยอมรับว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่ด้วยความจริงไม่ได้ตั้งใจ
2: เหมือนมีอะไรบันดาล
0: เหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจให้มา
1: ก็เราก็คุยกันไปคุยกันมาก็คือรายการของเราเป็นรายการที่ไปเรื่อยเปื่อยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนนักแต่ว่าเราสามารถมาที่นี่ได้ผมก็ว่าเราก็คงจะมีบุญมีกุศลหนุนนำอยู่บ้างนะครับได้มากราบสังขารของหลวงปู่โสรสญาติโยมพุทธบริษัทถ้าอยากจะมานะครับแล้วก็ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเพราะว่าจะมีการสร้างหลวงพ่อองค์ใหญ
0: ่
2: และเป็นโรงพยาบาลด้วยที่สำคัญคือได้ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ด้วย
0: ท่านสั่งเอาไว้เลยครับว่าลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดที่มาถึงที่นี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะครับเพราะว่าทางเข้าลำบากทางเข้ายากมาก
1: ครับ
0: แสดงว่าคณะที่มาถ่ายทำวันนี้มีบุญมากนะมีบุญมาก
1: ขอบคุณครับได้ทำบุญด้วยความสุข
0: ขอบคุณครับ
2: เรายังอยู่ที่ปราจีนบุรีนะคะคอยติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ไฟรถไฟรถไฟรถไฟรถไฟทำไมเขาไม่จอดรอเราอ่ะเฮ้ยทำไมไม่จอดอ่ะ
1: เข้าสถานีปราจีน
0: ทำไมเขาไม่จอดหลบรถด้วยหลบรถด้วย
1: ตรงนี้คือสถานีรถไฟปราจีนใช่ไหมคะพี่กำพู
0: ใช่ครับก
1: ็
0: คือรถไฟสายนี้จะไปสุดสายที่อรัญญประเทศ
1: โอ้โห
0: ต้องคลองลึกอ่ะครับวิ่งมาจากสถานีหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
1: ค่ะ
0: ระยะทางก็ประมาณ260กิโลนะฮะก็จะผ่านนครนายกผ่านปราจีนบุรีแล้วก็ไปสระแก้วรถไฟสายนี้นะแต่ว่าจะนั่งรถไฟอ่ะคุณจะมายืนตรงนี้ไม่ได้
1: ต้องไปยืนที่ไหน
0: คุณต้องไปเข้าที่สถานีเทรนสเตชั่นรู้จักไหมเทรนสเตชั่น
1: เอาละค่ะแหมไฟเพิ่งมาคือเรามาเที่ยวปราจีนจนมืดค่ำเลยนะคะ
0: เดี๋ยวว
1: ันนี้ต้องหาอะไรกินก่อน
0: ทางโน้นอ่ะเหมือนเขามีตลาดนะ
1: เป็นตลาด
0: เพราะว่าตรงนี้เป็นค่ายจักรพง
1: ศ์ยัง
0: ไงชื่อป้ายค่ายอยู่ตรงโน้นร้านนี้ย่างแบบสนุกสนานมาก
1: อะไรคะเนี่ย2บาทหมูย่างค่ะหมูย่างไม้ละ2บาท
0: เฮ้ยทำไมย่างแบบโอ้โหดูดิเขาย่างแบบสนุกสนานมากเลย
1: เฮ้ย2บาทจริงๆนะพี่
0: จริงเหรอฮะ
1: อันนี้ใช่ไหมคะ
0: หมูย่าง2บาท2บาทท่านผู้ชมยังมี
1: 2บาทมีค่าที่ปราจีนค่ะ
0: อยู่ที่เมืองปราจีนบุรี
2: ไม้ใหญ่5บาทอ
0: ันนี้นับด้วยนะฮะ
1: ให้ชิมให้ชิม
0: อร่อยด้วย
1: โอ้แล้วก็ย่างใหม่ๆด้วย
0: อร่อยด้วยครับ
1: ทำไมต้อง2บาทนะคะเพราะว่ามันน่าจะเริ่มต้น5บาทไหมหรือยังไง
2: ชอบค่ะ
1: ไปเลยอ๋อลูกค้าชอบไม่ใช่ว่าลูกค้าไม่มีตังค์นะไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่คืออย่าง
1: น
0: ี้
1: มันขายง่ายเหรอ
2: ว่าเขาทานเพลินค
0: ่
2: ะ
0: ใช่นะ
2: ให้ละ2บาท
0: ผมก็ชอบกินหมูปิ้งไม้เล็กๆ
2: ใช่
0: มันกินแล้วมันอร่อยดี
1: มีไหมว่ามีคนมาซื้อแค่ไม้เดียว
3: อ๋อไม่มี
2: ไม
0: ้ละ
2: เห็นไหมไม่กระ พู
3: ไม้ห้าไม้
1: อย่างน้อยก็ห้าไม้10บาท
0: เอาอิ่มที่ร้านนี้เลยแล้วกันเนาะ
1: กินไปกี่ไม้แล้วล่ะ
0: สองไม
1: ้สองไม้อันนี้สองบาท
0: ข้าวก็นุ่มดีด้วยข้าวนุ่มดีด้วย
1: เจ็ดบวก
0: ลูกค้าเยอะเลยเนี่ยลูกค้าพี
1: ่12บาทแล้วนะ
0: อร่อยจริงนะท่านผู้ชม
1: แกงขายถุงเท่าไหร่นะคะพี
4: ่
1: 25บาท
0: แกงถุงละ20
1: แกง25แล้วข้าวกี่บาทคะ
4: ข้าว
1: 10
4: บาท
1: นะคะราคาย่อมเยา
0: อัน
1: นี้เขาเรียกขนมไข่อะไรนะ
0: อันนี้ไข่นกกระทานี่ไข่โอ้ซาลาเปาทอดเหรอเอาไม่ใช่ไข่เหรอเอาเดี๋ยวบ้าน
1: เมื่อกี้นะเขาพูดเต็มหูเลยไข่อะไรนะพี
0: ่ไข่
1: มันเต็มหูเราเลยอ่ะ
0: ขายเท่าไหร่จ๊ะ
4: ครับถุงละ20ครับ
0: ถุงละ20
1: เอามันทิพย
0: ์
1: ค่ะ
0: ฮะคุณรัชนีคุณเอาอะไรนะ
1: เอามันทิพย
0: ์คุณเอามันเหรอคุณยายจะเอาไข่นกกระทาด้วยเหรออ้าวเอาคุณยายเอาไปเลยวันนี้
1: คุณยายไม่ต้อง
0: ถือว่าเป็นโชคดีของผมนะฮะผมจะมอบให้คุณยาย
1: คุณยาย
0: เอากี่ถุง
2: เดียวค่ะ
1: เอาถ
0: ุ
1: งเด
0: ีย
1: วพอเหรอคะคุณยาย
0: เอาอีกได้นะให้เวลาตัดสินใจ
1: เอาอีก
0: ได้1 2 3 4 5
1: เอาอีกถุง
0: ครับเอาอีกถุงเหรอเอาอีกมั้ยเอาอีกมั้ย
1: 1
0: 2 3
1: อันนี้
0: 1 2 3
3: ไข่หงค่ะ
0: เออไข่หง
1: เดี๋ยวเอาใส่ถุงให้คุณยายก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวใส่ถุงให้คุณยายอันนี้มอบให้คุณยาย
1: คุณยายไม่ต้องจ่ายนะ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณยายครับ
1: ฝากตังค์ให้คุณยายด้วย
0: เอ้าคุณยายครับ
1: ตังค์ด้วยค่ะ
0: มีแถมตังค์ให้ด้วยครับแถมตังค์ให้ด้วยครับ
1: ให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เห็นคุณยายอยู่คนเดียวใส่ถุงเดียวกันเลยค่ะก็จริงๆอ่ะเป็นโรคแพ้คนแก่และเด็กๆค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะ
0: อ๋อนางงามครับ
1: ไม่ใช่
0: เป็นโรคนางงามครับ
1: เห็นคนแก่และเด็กๆไม่ได
0: ้ก็ดีแล้วดีแล้วก
1: ็รวมเป็นเท่าไหร่จ๊ะ
0: เอ้าไม่รวมที่ให้คุณยายไปเหรอให้คุณยาย300แล้วนี่100นึงก็เป็น400
1: อันนั้นตังค์เนี่ย
0: เอาตังค์ใครอ่ะก็ตังค์คุณ
1: อย่าไปคิดกับพ่อค้าไม่ได
0: ้
1: ลองทําบุญกับคุณยาย
0: เอาพ่อค้าคิดรวมไม่ได
1: ้เหรอไปนี่รวมเป็น100นะคะ
0: ครับโอเคสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีค่ะ
0: เรามามืดไปนิดนึงนะฮะโพเพแต่ก็ตลาดเขาก็ยังมีของขายอยู่ นะครับแล้วก็มีคนเดินซื้อข้าวของจะเห็นว่าย่านนี้น่าจะเป็นชาวบ้านนะครับมาแวะซื้อของไปทานเป็นอาหารเย็นอะไรประมาณนี้จริงๆเลยเนาะนะครับ
1: คนขายก็เป็นคนอีสานแน่เลยอ่ะ
0: เอ้าทำไมอย่าง
1: นั้นแมนบ่ค่ะ
5: แมนครับ
1: นาน
0: อ้าวทำไมฮู้ล่ะครับ
1: ไส้กรอกอีสาน
0: อ๋อไส้กรอกอีสาน
1: นี่เป็นคนจังหวัดใดค่ะ
5: พิษณุโลกครับ
0: พิษณุโลกภาคเหนือพุ่น
1: พิษณุโลก
0: แล้วโอ้ย
1: ไม่ใช่พี่ทำไมพูดอีสานได้
5: ได้มีทุกภาษาคร
0: ับ
1: ตกลงเป็นคนบ้านไหนเนี่ย
0: แอวเหนือได้ไหม
5: พิษณุโลกครับ
0: เป็นคนพิษณุโลกพี่เขาเป็นคนพิษณุโลก
1: คาดการผิดแล้
0: ว
1: สวัสดีค่ะลูกสวัสดีพี่โจ้ลูกสาวพี่กำพู
0: ครับ
1: สวัสดีนี่สวัสดีค่ะ
0: จะเอาอะไรลูกเอาขนมไหมเอาขนมป่ะ
6: เอาไหมคะ
0: เอาขนมไหมลูกเอาเอาเอาเสียง
6: พ
0: า
6: พาไปร้านน
0: ู้
6: น
0: เดี๋ยวจะเอาอะไรลูกจะเอาอะไรมามามาม
1: าไหนไหนไหนไหนไหนไหนร้านไหนไหนร้านไหน
0: อยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวเขาอยากได้อะไรวะเอาแล้วตามตามตาม
1: ไหนไหนร้านไหนคะ
0: เอาอะไรอ่ะ
1: โอ้อยู่นี
0: ่เอาเลยหยิบเอาเลยหยิบเอาเลยมามาหยิบเลยหยิบเลย
1: บอกแล้วว่าแพ้คนแก่เลยเด็กเด็ก
7: เอาอย่างเดียวนะคะ
0: หยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยเอาเอาหยิบเลยหยิบเลยอยากได้อะไรลูกอ่ะหยิบหนึ่งหนึ่งอ่ะเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกอ่ะสองมาลุงหยิบให
1: ้เอาทั้งหมดนะ
0: เอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเหมาร้านเลยไหมเนี่ย
7: พอแล้วจ
0: ้
7: ะ
0: อ่ะ3เอาอะไรอีกไหมลูก
7: พอแล้วค่ะ
0: เอาอีกไหม
7: ทำไงก่อนขอบคุณภาพก่อน
0: เอาไหมเอาอีกไหมเอาเอาเอานี่อีกเอาเอานี่อีกเต็มมือแล้วเนี่ยเต็มมือแล้ว
1: เอาผมมาใส่แล
0: ้
1: วค่ะ
0: อ่ะ
1: หันหันไปสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมก่
0: อ
1: นสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะ
7: น้องอะไร
8: น้องเก
7: นน้องเฟน
0: น้องเฟนโอเคแล้วนะ
7: โอเคค่ะ
0: เอาอะไรอีกไหม
7: พอแล้วล
0: ู
7: กพอ
0: เอาอันนี้เอาอีกเอาอีกอันนึงเอาอีกอันนึงอ
1: ีกอันแล้วเนี่ย
7: พอแล้ว
0: โอเค
1: ฟันผุอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะคะ
7: จ่ายตังค์ยังฟันแรกใครจ่ายจ่ายตังค์ยังใครคน
1: มองหน้าไหมคะ
8: แม่จ่ายตังค
9: ์แม่จ่ายตังค์ค่ะอันนี้ก
1: ่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ
0: บาย
1: เอาบ๊ายบายทางนี้หน่อยเอากล้องมาใกล้ๆแล้วเอาบ๊ายบายบ๊ายบาย นะ
7: สวัสดีค
0: ่
7: ะด้วย
0: แน่เออเขากี่ขวบแล้วครับ
7: เพิ่งจะ2ขวบค
0: ่
7: ะ
0: เหรอน่ารักเชียว
7: นะคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพี
7: ่ขอบคุณมากค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขาไม่รู้อะไรป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกแล้วอะไรเอ๊ะเขาตำปรากฏว่าร้านนี้เขาตำน้ำพริกตำแบบสดๆเลยนะเสียงตำน้ำพริกเนี่ยสะเทือนถุงทุ่งอะไรนะ
1: เสียงตำขี่
0: จนทุ่งสะเทือน
1: อันนี้คือจะคุยกับแม่ค้าหรือคุยกับลูกค้าดีคะ
0: ครับผม
1: ซื้อเยอะ
0: ได้แล้วเหรอครับ

0: เอาสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมมาก่อนผมยังไม่ได้เลยนะฮะ
1: มาสั่งค่ะ
2: ซื้ออะไรบ้างคะ
1: ปลาเผาค่ะ
0: ปลาเผา
2: แล้วก็น้ำพริก
1: ใช่ค่ะ
2: มีหน้าละสวย
0: กินกันหลายคนเหรอครับกินหลายคนไหม
1: กินคนเดียวค่ะ
0: กินคนเดียวเหรอไม่ต้องการ
2: ให้ใครกินกับแฟน
1: ไม่มีแฟนค่ะ
0: ไปงั้นเราไม่ต้องซื้อไปด้วยให้กินเป็นเพื่อนกัน
2: คนไม่มีแฟน
0: ครับผม
2: ไอ้ถอยไม่ได้แล้วพ
0: ี่
2: ผ
0: ู้
2: ช่วยหน่อย
0: ไปซ้อน3ได้ไหมครับ
2: พี่ไม่ได้เป็นคนสมาชิกในบ้านเขาจะไปทำไมคะ
0: จะไปกินอันนี้ฮะจะไปกินที่เขาตำ
2: กินเนี่ย
0: บายสวัสดีครับอุ้ยได้ยินเสียงตำน้ำพริกแล้วก็น่ากินจริงๆเลยนะอันนี้ตำสดเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยอันนี้ตำอะไรตำปลาทูแบบไม่ใส่ปลาแล้วนี่แหละครับ
3: เหมือนกันค่ะแต่อันนี้จะเผ็ด
0: อ๋อแบบเผ็ดน้อยอุ้ยนี่ก็ตำใส่แมงดาเป็นตัวแบบนี้ด้วยนี่ตำใส่เอาตำใส่แมงดาให้ได้ไหม
3: ได้
0: นะตำใส่แมงดานะขอเผ็ดจัดจ้านหน่อยนะ
2: แล้วไม่กลิ่นแมงดามาแล้วอ่ะ
0: อุ้ยหอมเลยแมงดาแท้ๆเห็นแล้วแบบนี่แหละมันของแท้ของแท้ตอนเย็นนะถ้าเรากินได้อย่างนี้ตลอดนะสุขภาพดี
2: ตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรคะพี่ชื่อมีชื่อไหม
1: เป็นตลาดตอนเย็นของไอ้รถไฟอะค่ะ
2: กันเรียกว่าตลาดริมทางรถไฟเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ตลาดริมทางรถไฟเมืองปราจีนบุรี
1: ค
0: ่
1: ะแต่วันอาทิตย์จะไม่ค่อยมีคน
0: ครับ
2: แต่ว่าไม่มีวันหยุดเนาะ
1: ไม่มี
0: ตอนนี้เราก็เยอะมากเลยไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะ
2: หมดค่ะ
0: ก็ด้วยความเพลิดเพลินนะฮะเขาตลาดเขาขายของไม่แพงแวะมาได้นะวันนี้คู่ข่าวออนทัวร์มาถึงเมืองปราจีนบุรีก็ต้องลาไปแล้วครับมืดๆแบบนี้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็กลับเลยเหรอ
0: ฮะ
2: กลับเลยเหรอมืดแล้วนะ
0: เอากลับสิมืดแล้วกลับสิจะอยู่ทำไมล่ะมันไม่มีที่นอน
2: เออ
0: ใช่ไหมคุณพี่ครับผมนอนแถวนี้ได้เหรอ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: อันตราย
2: งั้นลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอ๋อให้นอนที่ทางรถไฟได้ใช่ไหมใจเออใช่ใช่ไปนอนที่ทางรถไฟดีนะ
2: ทำไมอะคะ
0: มีหมอน
2: หมอนรถไฟอะไร
0: เออนุ่ม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกโก่งนะฮะอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและที่ผมแต่งชุดอยู่แบบนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าชุดประจำถิ่นของชาวภูไทยฮะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เอนะฮะซึ่งพี่เอก็จะเป็นผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภูไทยที่นี่นะครับสวัสดีครับพี่เอครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี
1: ่ครับผม
0: วันนี้ที่เราแต่งชุดกันแบบนี้อันนี้เป็นชุดประจำถิ่นใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นชุดประจำชาติพันธุ์ของภูไทยฮะ
0: ครับผม
1: ซึ่งชาติพันธุ์ภูไทยเนี่ยเป็นชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ที่อพยพหรือเคลื่อนย้ายมาจากประเทศลาวในช่วงสมัยรัชกาลที่3
0: ครับที่ผมมาที่นี่ผมอยากมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวภูไทย
1: ครับ
0: ว่าเขามีวิถีชีวิตกันยังไงเห็นบอกว่าเป็นหนึ่งพิธีกรรม
1: ครับ
0: ที่เรียกได้ว่าหาชมได้ยากและเป็นหนึ่งเดียวนะฮะที่เกิดขึ้นที่นี่หาชมที่ไหนไม่ได
1: ้เขาเรียกว่าพิธีกรรมเหยาครับก็คือพิธีที่เป็นพิธีสำหรับรักษาคนป่วยฮะปัจจุบันเนี่ยความทันสมัยอะไรสมัยนิยมมันก็เริ่มเข้ามาแล้วทำให้พิธีกรรมนี้เริ่มลดน้อยถอยลงปัจจุบันก็เหลือแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วก็ไม่กี่ที่รอบๆบริเวณนี
0: ้
1: ฮะที่ยังสืบทอดอยู่ก่อนอื่นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกแปลกๆนะครับรู้สึกว่า
0: อะไรครับ
1: ที่มาด้วยกันเนี่ยมีคนไปทำอะไรมาหรือเปล่าเกี่ยวกับพวกพูดผีปีศาจพูดผีวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ดี
0: ใครอ่ะ
2: มีความรู้สึกกับใครคือทุกคนเลยคร
1: ับ ก็ไม่ครับเหมือนเป็นบางคนอยู่พิธีก่อนไหมฮะเคยไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอะไรพวกคนตายพวกอะไรนะฮะ
3: พี่หมู
2: ได้กินอะไรปะ
4: มีช่วงนึงที่ได้กินทูบ

0: แล้วรู้สึกแต่ไม่ใช่ตอนที่แบบ
1: แต่พี่ได้กลิ่น
0: ตอนเดินจะมีได้กลิ่นทูบ
2: เราเห็น
1: มันเห็นเหรอ
2: เห็นตอน
1: พี่ไม่เห็น
2: ตอนที่พี่หมูบอกว่าอะไรนะ
1: เ
2: รื่องนั้น
1: เห็นเงาตอนนั้นเห็นเงาจริงแต่คิดไม่เงาพี่ไอ้ก็เลยไม่ได้อะไร
2: แล้วพี่ไอ้อยู่ตรงนั้นเหรอ
1: พี่ไอ้อยู่ตรงนั้น
2: ตอนที่บอกว่าพี่ตอนที่บอกว่ามีเงาพี่ไอ้
3: คือพี่รู้ความรู้สึกจริงๆ
4: ใช่ครับ
3: คนอื่นไม่ได
4: ้ไม่ครับก็เหมือนรู้สึกรับรู้ได้
5: ใช่โอ้ใช่โอ้แต่เราก็ไปกันทุกคนนะ
4: น่าจะมีตามมาด้วยหรือเปล่าเพราะเหมือนรู้สึกรับรู้ได้ฮะ
5: จริงเหรอเขาตามมาด้วยเหรอ
4: เดี๋ยวก็จะพาไปชมพิธีอย่าง
6: แต่พี่นี้ก็จะช่วย
4: ได้ครับช่วยได้ครับเชิญไปดู
3: รู้อันเนี้ยรู้สึกจริงๆใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ครับรู้สึกจริงๆครับ
3: คนดู
7: งานเข้าน้องหมูเข้าแล้วสิครับพี่เอสัมผัสถึงสิ่งแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับกับตัวน้องหมูซึ่งพิธีกรเราเองก็ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องศพหรือเรื่องลี้ลับมาจริงๆท่าทางสถานการณ์จะไม่ค่อยดีตามน้องหมูไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าได้เข้าร่วมพิธีเหยาจะปัดเป่าสิ่งที่ตามมาได้ไหมติดตามชมกันต่อได้เลยครับ
8: ยกไ
9: ปยกไป
4: ดื่มเพื่ออะไรเพื่อให้มันร่างกายแข็งแรงและแคล้วคลาดจากภัยอันตรายฮะ
10: ครับพี
4: ่หลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีพิธีผูกข้อมือแล้วก็ปัดเป่าพวกสิ่งไม่ดีออกนะเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอย่างเช่นที่ผมรู้สึกในวันนี้ฮะเดี๋ยวยกแขนข้างไป
10: อันนี้เราใส่ทำอะไรครับ
8: เป็นของเทวดาที่เขาอยากได
10: ้ครับ
8: อ
10: ัน
8: นี้คือ
10: ช่วยอะไรนะมั้ง
8: เพราะว่าถ้าของแท้นะเขาจะเรียกมาเข้าร่างของเขานั่นเลย
10: ครับแม
8: ่จ้าเขาก็จะมาถามเอาตรงนี
10: ้ครับอ๋อใส่ไว
8: ้พิธีเลี้ยงนะ
10: ครับ
8: ถ้าพิธีรักษาคนป่วยไม่ได้ใส
4: ่เดี๋ยวอันนี้ก็ให้พี
10: ่สวมใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ

0: ไม่แก้ว
1: ขั้นตอนแรกของการเหยาแม่หมอจะโรยข้าวสารบนไข่ไก่ที่อยู่ในเครื่องคายดอกไม้ทุกเทียนชื่อว่าท่านข้าวสารเรียงกันเป็นคู่บนไข่ไก่ก็จะถือว่ามีเทวดาคุ้มครองอยู่กับตัวแต่ถ้าทางน้องหมูจะต้องทำพิธีอยู่หลายครั้งกว่าข้าวจะติดอยู่บนไข่ไก่

0: ลองปล่อยลองดูยังไม่ได้ต้องทำใหม
1: ่ต่อไปคือพิธีเสียงดาบครับคุณผู้ชมครับต้องทำการวนดาบ3รอบแล้วก็ปักไปตรงกลางเครื่องคายครับให้ตั้งตรงแต่ที่น้องหนูตั้งไม่ได้ก็เพราะว่าตัวน้องหนูเองไม่มีครูครับจำเป็นต้องให้มีคนช่วยครับ
0: ถึง3ที

0: ี๋ยวขอพี่พอจะมีเสื้อผ้าหรืออะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของพี่ไหมเดี๋ยวจะให้แม่หมอเขาเสียงทายให้ดูว่าขวัญหรือก้าวหรือหวันของคนนี้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ผีหรือเปล่าไปอยู่ที่อะไรที่ทำมาหรือเปล่าเชิญคนนี
1: ้อันนี้เราได้เสื้อของผมมาแล้วนี่ทำอะไรต่อครับ
0: เขาจะเสียงทายดูว่าขวัญหรือขวัญของพี่อ่ะไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าฮะ
1: ถ้าการเสียงทายล่ะ
0: ใช่ครับเขาก็จะเอาขวัญเรียกขวัญของพี่นะเข้ามาอยู่ในกระติบข้าวเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้จากนั้นก็เสียงทายดูถ้ามันตั้งแสดงว่าอยู่ที่นี่แต่

0: ี้คือผลใช่ไหมอันนี้ผลอันนี้รอบแรกก็ถือว่าได้ครับขวัญอยู่ที่นี่
1: ต้องทำกี่รอบ
0: ต้องทำสามรอบรอบแรกเราจะยังไม่เชื่อเราต้องทำ

0: น้องหมู
1: ดับออก
0: แบบกระติก
1: เดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันล้ม
0: ไว้กับดาบปีพาเสี่ยงทายถ้าปักดาบปีพาเข้าไปแล้วตั้งตรงไม่เอียงแสดงว่าจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีอยู่กับตัวเลย
2: เมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่เสี่ยงทายไปนี่คือหมายความว่าอะไรครับ
3: ถ้าภาษาเฮากับว่าเบิ่งเบิ่งหาโด่งหาโชคแต่มื้อรุ่นบุญมื้อหน้า
4: คนไปพูดแล้วขึ้นมา
1: ดูหาดวงหาโชค
3: ซะตาแต่เสียงเขาเรากว้างอยู่โบ้ไปฮอด
4: เ
3: ด
4: ้อ
3: ไปหอดไกลอยู่
1: จะทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าแต่เสียงดูแล้วผลออกมาว่าทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จครับเจริญในหน้าที่การงานดีต้องอาบน้ำมนต์ในพิธีกรรมสุดท้าย
2: อ๋ออาบน้ำมนต์
1: เลยครับเอาช้างเอาช้างลงน้ำบ่
3: ะคนนี้เขาบอกว่าเอาช้างลงอาบน้ำ
5: ต่อไปเราจะเป็นพิธีไม่เรียกว่าช้างลงน้ำครับของที่นี่ก็คือการอาบน้ำมนต์ชำระสิ่งที่ไม่ดี
6: ทำไมเขาถึงบอกว่าไม่ดีคือมีเกิดอะไรขึ้น
5: คือจากที่ตั้งต้นนะครับพี่เอเขาบอกว่าเหมือนเขาสัมผัสอะไรได้บางอย่าง

0: เอาไปผัดเธอแต่มาคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกของหมูนะครับที่ได้ร่วมพิธีเหย่านะฮะของชาวภูไทย
1: ครับผม
0: รู้สึกประทับใจแล้วก็อบอุ่นมากๆผมรู้สึกว่าผมได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆจากแม่ๆนะฮะได้ร่วมพิธีมีพิธีกรรมหลายพิธีกรรมเลยทีเดียวอยากจะฝากความรู้สึกอะไรให้กับคุณผู้ชมไหมฮะในเรื่องของการสืบสานประเพณีนี้ไว
2: ้ครับผมประเพณีนี้เป็นประเพณีที่หาดูได้ยากมากครับถ
0: ้
2: าเยาวชนอย่างพวกผมเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่ใส่ใจไม่ช่วยกันสืบสานมันก็อาจจะสูญหายไปได้คร
0: ับ
2: ก็อยากให้เยาวชนนะครับคนรุ่นหลังเนี่ยได้ตระหนักและจันลงในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองด้วยครับ
0: ครับผมและนี่แหละฮะพิธีเหย่าครับของชาวภูไทยซึ่งมีที่เดียวที่บ้านโคกโก่งจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ

เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมาย

0: ที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30
1: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
2: ทุกคนแข่งกัน
3: คอมเมิร์ส
2: เขาจะช่วยเรามากๆ
1: เขาคิดครบลูปอะ
4: ขนาดนั้นครับ
1: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
5: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากทันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง9กด30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ช่อง9 Mcon HD ร่วมกับบริษัทสารแน่แปซิฟิกจำกัดเสนอฟิตเนสเสด็จยา

0: มเห็นเรียวขาของคุณพวงทองแล้วเนี่ยเราน่าจะหาข้าวร้อนๆเนี่ยมาทานกันเลยดีกว่าไหมครับ
1: ไม่ใช่ขาหมู
2: ใช่
1: ขาคนเว้ยโอ้โหเป็นที่เซ็กซี่หุ่นอุบอวบแบบนี้อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นเหมือนคุณแม่ขอบอกเลยว่าสเปคยักษ์เลยยักษ์ขอประกาศวันนี้นะว่าก่อนผ้าที่ตกดินเนี่ยยักษ์เนี่ยจะควงคุณพวงทองเลยนะไปกินไอติมไข่แข็งให้ได้
2: เธอเจอไร้สาระสิ้นดีสาวสูงอายุผู้นี้สเปคของฉันเลยก้างสักจะผู้ครอบครองหัวใจเธอแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเช้านี้เว้ยเธอยังโบกมือให้ฉันเลยอ่ะ
1: โบกมือทักทายเหรอวะ
2: บอกให้ออกมาจากห้องน้ำเข้าห้องน้ำผิด
3: แต่ที่ผมได้ยินมานะคุณพวงทองแกเป็นไฮโซไม่ใช่เหรอนะแล้วคุณพวงทองก็จะมาสนใจน้าหรอ
2: แกพูดอะไรแกรู้ไหมคุณพวงทองสมัยก่อนนะเว้ยแกเป็นเซ็กบอมอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะเว้ย
1: โอ้โห
2: แล้วแกยังไม่รู้อะไรอีกเหรอฉันเนี่ยเว้ยเป็นตัวประกอบเคยเล่นหนังเรื่องเดียวกับคุณพวงทองตอนนั้นด้วย
3: เรื่องอะไรนะ
2: สองเต้าเขย่าโลกยังไงก็แล้วแต
3: ่แล้วแต
2: ่กำลังมีความสุขด้วยฉันจะต้องพิชิตใจของคุณพวงทองวันนี้ให้ได้แกเคยดู
1: เหรอโอ้ยคือ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: โอ้ย
0: ดังกึกเนี่ยไอ้ยักษ
1: ์นะจังแค่นี้ก็ไม่มีแรงเดินไปหาเขาแล้วกลับไปอยู่ในโกรธดีกว่าไปมันต้องไอ้ยักษ์เว้ยไอ้ยักษ์นะถึงไม่หล่อเนี่ยแต่ก็ไม่ท้อที่จะรักคุณพวงทองยักษ์กำลังมานะครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่นแบบนี้เหรอฮะ
4: ได
1: ้เจ้าไง
4: แกแก่ยุ่ง
1: นี่เลยมาฮะเอาไว้หยุดหยุดหยุด
5: ขอประทานโทษนะคะไม่ทราบว่าแอร์เรียแถวเนี้ยว่างเปล่าคะ
6: ว่างครับ
5: อ๋ออย่างนั้นก็ขอแอร์เรียแถว

0: ดีกว่าครับ
1: ไม่
2: เป็นไรค่ะถ้าไม่เกรงใจก็เข้ามาในห่วงด้วยกันแล้วค่ะแล้วก็สายไปสมาด้วยกันก็ได้นะคะ
1: โอ้ยเดี๋ยวมันจะห่วงใหญ่กันเปล่าๆค่ะ
2: กลัวจะมีหลายห่วงสิคะธรรมดานะคะห่วงอะชอบเล่นอโลนมีใส่ชุดหนังนะคะ
1: หนังสัตว์ใช่ไหมครับ
2: จะบ้าเหรอใส่หนังกำพร้า
0: เชื่อนะครับ

0: คุณปวงทองเขาส่งสายตาให้ฉันก่อน
1: แต่คิดผิดแล้วไอ้ยักษ์คุณพวงทองเขาส่งสายตาให้ฉันต่างหากไอ้น้อจ้าจ้าแกบอกมันไปสิว่าคุณพวงทองเขาส่งสายตาให้ฉันใช่ไห
2: มมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆอยู่แล้วว่าคุณพวงทองเนี่ยเขายิ้มให้กับ
1: ดีมากหลานรัก
2: พี่ยักษ์
1: ไอ้หมาเลี้ยงไม่เชื่องกล้าพูดอย่างนั้นเหรอฉันจะตัดเงินแก300
2: เอาเอาเอาเอานะพูดอย่างนี้ก็สวยสิ
1: ทำไม
2: เอาอย่างนี้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหนูหน่อไม้จะเชียร์ฝ่ายพี่ยักษ์แล้วก็ขอให้พี่ยักษ์กับคุณพวงทองได้กันในเร็ววันพี่ยักษ์เงิน500 บาทที่หน่อไม้ยืมไปเนี่ยขอไม่คืนนะเรื่องเป็นค่าเชียร
3: ์ไอ้น้องรักไอ้เงินแค่500 บาทเนี่ยคุณจิ๊บพี่ยกหนี้ให้เว้ย
4: ต้องเชียร์ให้คุณพวงทอง
3: จีบค่าให้ติดโอเคป่ะ
2: ตกลงกล้า
1: ครอบครัว
5: แต่จากที่ผมเห็นตอนอยู่ในยิมเนี่ยผมเห็นสายตาของคุณพวงทองมองมาที่ตะก้านะฮะ
1: โอ้ยเนียนโอ้ยพูดอย่างนี้อยากได้อะไรบอกนะเว้ย
5: โอ้ยนะพูดอะไรแบบนั้นผมเป็นคนไม่รับสินบนไม่ชอบใช้สินบนอะไรแบบนี้ด้วย
1: ฟังเขาเป็นไงเขาไม่เอาสินบนอะไรเลยเขาเป็นคนดีนี่ฉันได้ยินแล้วฉันได้ซึ้งใจจริงๆเลยว่ะ
5: ขออย่างเดียวนะ
1: อะไรหรือ
5: ขอเวโปรตีนเพิ่มกล้ามกระปุกบิ๊กไซส์บิ๊กบุ้ม
1: ไม่ยากเลยแค่เวอุ้ยกระปุกใหญ่นะ
5: ใช่ใหญ่
1: ไหลตังนะไม่ยากเว้ยถ้าแกช่วยฉันจีบคุณพวงทองได้สำเร็จเอา2 กระปุก
5: ว้าวหรือใจปั้มขนาดนี้ไงคุณพวงทองก็ต้องรักนะหลงนะแน่ๆ
4: นะกระดูก
1: อะไร
4: ฉันว่าการทำแบบนี้นะมันเป็นศักดิ์ศรีของผู้ชายมันต้องมีสิ่งเดิมพันเว้ย
1: ฉันก็รู้ผู้ชายพออยู่แล้วไอ้ยักษ์เดิมพันเหรอไม่ใช่เรื่องใหญ่เอายังไงเท่าไหร่บอกมา
4: ดิถ้าน้าแพ้ฉันเว้ยน้าต้องเรียกฉันว่าป่ายักษ์แล้วไม่พอเวลาฉันเดินไปไหนแล้วน้าเห็นฉันเนี่ยน้าต้องยกมือไหว้ฉันทุกครั้งเข้าใจเปล่า
1: แค่นั้นเองเหรอไม่ยากเลยไอ้ยักษ์แต่ถ้าท่านชนะแกแล้วก็จะทำยังไง
4: ก็ดีใจด้วยนะเก่งดีว่ะ
1: โอ้ไอ้บ้าไม่ได้ถ้าฉันชนะแล้วก็10 นิ้วของแกต้องมากราบที่ง่ามเท้าฉัน

0: อย่างงามงามน้ำซ้ำถ่ายทอดสดลงโซเชียลให้ฉันด้วย
1: โซเชียล
2: โซเชียล
0: ว่าไง
1: ตกลงนี่ผมว่ามันยังไม่เร้าใจพอถ้าจะให้เร้าใจและให้ดุเดือดไปกว่านี้แล้วก็
0: ยังไงเหลือไอ้หนอกบท
1: พี่แน่น
3: ครับ
1: ถ้านาก้างแพ้เนี่ยน้ากับพี่จะต้องยอมโดนไม่หนีบหนีบจมูก
0: ไอ้ไม้หนีบผ้าเนี่ยเหรอแค่หนีบจมูก
4: ทุย
0: เด็กๆเว้ยแค่จมูกอะไม่คลานังอยู่แล้วหนีบเลยนี่ทั้งหน้าเลยเอาไว้10ตัว
1: โอ้จับยอมพี่20
3: หนีบ20ตัว
0: 100ตัวเลยดีกว่า
3: 200ตัว
1: โอ้200ตัวนี้จะไม่มีพื้นที่หนีบแล้วนะบนหน้าไหวเหรอ
3: 250
1: ใจนักเลงจริง
0: ๆโอเคตามนั้นแต่แกต้องไปซื้อมาเองนะเว้ย250ตัวไม่ใช่เงินน้อยๆนะเว้ยหน้าใหญ่ๆอย่างนี้นะโอ้โหหนีบพี่เยอะ
3: ๆหนูยับหนูยับฉันสัญญาฉันขอให้น้าเนี่ยนะเริ่มจีบคุณพวงทองก่อนได้เลยจับมือลูกผู้ชาย
0: ให้ฉันจีบก่อนด้วย
3: เ
0: ฮ้ยลูกผู้ชายจริงนี่ว่าอย่างนี้สวยสิวะได้อยู่แล้ว
3: เ
0: ฮ้ยแกกำลังเล่นจีเผลอเหรอเฮ้ยมนุษย์แกอย่างฉันน่ะเก๋าพอเว้ยไม่ได้กินง่ายๆหรอกไอ้ยักษ์
3: เลยนะ
1: พี่ยักษ์แขนพี่เนี่ยใหญ่เป็น2เท่ากว่านาก้านอย่ายอมพี่อย่ายอมเอาให้หักคาโต๊ะไปเลย
3: อย่าไปยอมเราเกิดก่อนกระดูกเราแก่กว่าให้กระดูกนาก้าทะลุมือนาก้าออกมาเลยเฮ้ยเงินมาละเงินมาย
1: ัดไป
3: อยู่ยังอยู่ไปให้อย่ายอมนะ
0: กระดิกเดี๋ยวบีบนิ้วกู
3: บีบนิ้วกูโอ้ยโง่เลยอ่ะไหวไหมเนี่ยดูแลกับพวกท้องได้เปล่า
0: ได้อยู่แล้วเว้ยไม่กลัวง่ายๆหรอ
1: แค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครแพ้ใครชนะ
0: ตามสัญญาเนาะเว้ย
3: อย่าไปกลัวนะ
0: กระดูกมันคนละเบอร์

0: ้อนขนาดนี้เนี่ยนี่พี่อากาศร้อนขนาดนี้เนี่ยสั่งน้ำกินหน่อยดีกว่าชามะนาวแก้วหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวลี่พี่ลืมไปกินมะนาวไม่ได้มันเปรี้ยวมันเป็นกรดถ้าเกิดลงท้องพี่ไปเนี่ยไส้พี่แสบทำยังไงวะพี่ขอเปลี่ยนใหม่ได้ไหมกาแฟเย็น1แก้วก็แล้วกัน
1: กาแฟนะ
0: จ๋าจ้ะกินมันไปพี่ลืมไปเมื่อคืนนี้พี่กินกาแฟไป2แก้วแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่กินต่อวันนี้อีกแก้วนึงเนี่ยพี่นอนไม่หลับแน่เลยอ่ะสุขภาพไม่ดีนะ
1: แล้วถ้าหนูจะเอาอะไร
0: โกโก้เย็นดีกว่า
1: ชัวร์นะ
0: ชัวร์โกโก้เย็นเฮ้ยนี่
1: อะไร
0: พี่พลาดไว้เฮ้ยโกโก้เย็นเนี่ยมันมีน้ำตาลให้มันหวานขึ้นมาพี่กินเข้าไปเนี่ยน้ำตาลขึ้นร่างพี่ทำยังไงไม่ได้เปลี่ยน
1: เปลี่ยนไม่อะไรอีกอ่ะ
0: น้ำเปล่า
1: อยากใช่ไหม
0: อยากอะไรอ่ะ
1: อยากตายใช่ไหมไปเลยนะไปเลยไปออกไปตรงนี้เลยนะ
0: บอสครับคือข้างในตอนนี้เนี่ยมัน
2: ไม่ต้องมายุ่ง
0: ไม่ยุ่งก็ได้อย่ามายุ่งครับบอกนี่นี่มาทำอะไรแถวนี้ฮะลับๆล่อๆเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมาขโมยของในร้านอ่ะ
3: นี่หน้าตาอย่างฉันมันเหมือนขโมยตรงไหนคะฉันไม่ได้ทำ
0: มีอะไรเจ๊
3: ฉันไม่ขโมยคือว่าฉันกับอย่างเด็กเนี่ยนะกำลังมาสังเกตความผิดปกติของเบคอน
0: บอสเป็นไรเจ๊
3: คุณแอร์ครับคุณทำไม่ได้เหรอครับเมื่อวาน

0: ก่อนเนี่ยที่คุณลุงน้อยบอกว่าอยากจะยกระดับมาตรฐานของฟิตเนสเราด้วยการประเมินการทำงานของพนักงานไงครับผม
1: โอ้ยใช่แล้วใช่แล้วเบคอนจะต้องเคลียร์เรื่องการประเมินครั้งนี้อย่างแน่นอน
2: อะไรเย็น
0: ๆคุณช่างอะไรครับคุณช่างไม่ได้หรอครับคุณลุงน้อยบอกไว้ว่าถ้าใครไม่ผ่านการประเมินจะต้องถูกตัดเงินยังไง
2: เฮ้ย
0: ครับผม
2: ได้นะตัดเงินเดือนผมว่าไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงขนาดนั้นมั้ง
1: ฉันว่าอ้าว
2: เฮ้ยเจ๊มานี
1: ่นี่ฉันรับรองได้เลยนะตอนสมัยเรียนนะถ้าเบคอนมันเครียดแบบนี้เนี่ยนะมันต้องมีเรื่องอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้นะมันมีอาการแปลกๆมากเลยนี่ไงนี่ไงนั่งยังไม่ติดเก้าอี้เลยเหมือนคนอลิสดวง
0: นั่นน่ะสิครับเสียงหายใจแรงด้วยเหมือนกับม้าเลยครับผมว่านะครับอีกไม่นานเกินรอต้องร้องเป็นฮีเหมือนม้าแน่นอนครับ
2: พี่พยายามครับไม่ได้นะถ้าเกิดจะอารมณ์เสียแล้วไม่ยอมจ่ายเงินเดือนพนักงานเนี่ยแล้วอย่างนึงอ่ะแอร์รีบใช้ตังค์ด้วยอ่ะ
0: ไม่ต้องเครียดไปครับผมมีวิธีการแก้เครียดครับผมนี่วิธีแก้เครียดจากมหาสมปองวัดบางไก่เตี้ยครับ
2: ข้างในเขียนว่าไงอ่ะ
0: ข้างใน
1: หน้าไหน
0: หน้าแปดครับ
1: อ่ะนี่ไงเขียนว่าอาริกาโตสุขขังวัฒนังฮาอิอิ
2: แปลว่า
1: ความเฮฮาเป็นลาภอันประเสริฐอิอิฉันรับรองเลยนะว่าถ้าเราทำให้เบคอนมันสนุกสนานเฮฮารับรองมันไม่ตัดเงินเดือนพวกเราอย่างแน่นอน
3: นะเดี๋ยวพ่อคุณพวงทองเดินเข้ามานารีบเข้าไปเคลมเลยนะ
4: สมัยก่อนเนี่ยนะเขาได้เซ็ตบอมเลยนะว่าฉันเป็นตัวประกอบฉันยังจำเขาได้ติดตาว่าน
5: ี่นะก้างจะไปตามหารักแท้นะเอาเวลาไปดึงขนจักรแร้ที่บ้านดีกว่าไหม
6: ไอ้ยักษ์นี่จะกำลังสามหาวนั่นเนี่ย
5: โอ้เดินไหวในสภาพนะฮะหุ่นเนี่ยฮะชนแป๊บเดียวก็ล้มแล้วมั้ง
6: เดี๋ยวก็รู้ว่าไผ่เป็นไ
5: ผ่บวกไหม
6: ได
5: ้เฮ้ยคุณแม่มา
6: อุ้ยจ๊ะเอ๋ผ้าใครตกอะ
4: อย่ามองผมอย่างนี้สิครับมองไปข้างหน้าตรงโน้นดีกว่าครับ
7: ทำไมล่ะคะ
4: ก็มองหาอนาคตความรักของเราทั้งสองคนไง
7: คุณเนี่ยเจอครั้งแรกนะก็ยิงตรงเลยนะอะไรก็ไม่รู
4: ้ผมชื่อสรพงษ์ครับกำลังตามหารักแท้ในฟิตเนสแห่งนี้มีไหมมีไหมไม่มีเลยรักแท้อยู่เจอเขาแล้วรักแท้ของผมโอ้ยเดี๋ยวอกคุณพวงครับ
7: ค่ะอย่าปล่อย
4: โทรศัพท์มีไลน์ไหม
7: อู้โทรศัพท์พวงอ่ะสีขาวล้วนๆเลยค่ะ
4: โอ้ยังไม่เปิดเตือนอะไรเลยไม่มีไลน์คิดควรไม่ใช่ไลน์อย่างนั้นครับที่เล่นตลอดเลยแอปไลน์นะครับเราได้โทรคุยกันไง
7: คือพวงอ่ะพวงอ่ะไม่เคยเล่นไลน์ค่ะ
4: ไม่เคยเล่นไลน์ดีแล้วครับอย่าไปเล่นเลยครับมันเป็นสังคมก้มหน้าเราเอาตาแต่ตามาจ้องมองกันสองคนดีกว่าครับ
7: เป็นประกาศเหรอคะเดี๋ยวท้อง
1: เขาเรียกอะไร
4: เคมเลย
1: เคมเลยเหรอ
4: นี่แหละ

0: คุณครับ
1: ไ
0: หนๆก็จะไหนๆแล้วคุณสวยอย่างนี้ผมตามหามานักต่อนักแล้วขอถ่ายรูปเซลฟี่กันหน่อยนะครับ
1: โอ้จุดที่เหรอคะ
0: จะ
1: ได้เดี๋ยวนะคะก่อนถ่ายนะคะอยากจะให้คุณสรพงษ์อ่ะช่วยทาครีมให้พวงหน่อยเพราะรู้สึกว่าพวงตัวง่ะแห้งแกร
0: ่บไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ่ายครับเสียดายนะครับว่ามันมีเฉพาะหลังมือมันน่าจะเลยไปได้เยอะ
1: คุณสรพงษ์อ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะจริงๆแล้วนะคะพวงก็ไม่อยากให้ทาไปเราต้องไปทากันสองคนนะคะไม่อยากให้คนอื่นเห็นเดี๋ยวเขานินทาพวงเพราะพวงอ่ะเป็นคนที่เรียบร้อยมันตั้งแต่กำเนิดแล้วค่ะ
0: โอ้ไม่เป็นไรครับคุณพวงครับงั้นเดี๋ยวขอถ่ายเซลฟี่สักนิดนะครับนี่ยิ้มเลยครับ
1: อย่าสวยกับพวงนะ
0: ยิ้มเลยคร
1: ับ หล่อหัวเหม็น
0: หั
1: วสามมังกรปาก
0: ขอโทษนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวรับโทรศัพท์แป๊บ
1: สองแป๊บก็ได้ค่ะ
0: ฮัลโหลใครไอ้นอโทรมาทำไมตอนนี้กำลังเข้าได้เข้าเข็มโทรมาทำไมโทรหาป้าเหรอ
2: ขอโทษนะโทรศัพท์มันลั่น
0: มันจะลั่นได้ยังไงวะรู้ว่าไอ้หนอมันโทรมากวน
3: นายอยากรู้ไหมว่าทำไมโทรศัพท์ลั่น
0: ทำไมอ่ะ
3: นิ่งไง
4: สวัสดีครับ
1: อุ้ยแหมนึกว่าใครคะสวยอ่ะใครอ่ะ
4: พี่เลยครับปกติเนี่ยผมเห็นพี่เนี่ยมาวิ่งที่ฟิตเนสเนี่ยเป็นประจำเลยนะครับวันหลังเนี่ยช่วยมาวิ่งในหัวใจของผมได้ไหมครับ I love your smile
1: กินช้างเน่ามาเหรอคะ
4: เอามา
1: เหรอคะ
4: ครับผม
1: แล้วก็คือพี่พวงเนี่ยไม่อยากพูดเลยมากวิ่งแล้วพี่พวงออกทางไหนล่ะคะ
4: ทางน้ำแต่เลยนะครับผมชอบคนถักเปียด้วยนะครับ
1: ธรรมดาพี่พวงจะถัก10เปียค่ะตรงนี้ได้แค่2เปีย
4: ตลกแล้วเนี่ยไปคุยนอกดีกว่า
1: พี่พวงกำลังจะพูดคำนี้อยู่พอดีแย่งพี่หมดเลยใครจะเดินนำหน้าคะ
4: เดินไปคู่กันดีกว่าครับผม
1: เดินไปขี้ได้ไหมคะ
3: มีคล้องเอวคล้องเอว
0: มันควงกันไปสองต่อสองเลย
3: ก็น้าแหละชักช้ามัวแต่มือสั่นทาครีมอยู่ได้มีช็อตกดแชะถ่ายเซลฟี่ไม่ถ่ายแล้ว
0: ก็กดมาตื่นเต้นดีว่ะไอ้ยักษ์อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วแกกล้าทำอย่างนี้แล้วก็มันต้องมีเหนียวกันบ้างแล้ววะรู้จักก้างสักน้อยไปซะแล้วไอ้ยักษ์

0: แผนต่อไปนะครับพี่ยักษ์เพื่อความฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วแล้วก็พี่ยักษ์เนี่ยจะต้องชวนคุณพวงทองเนี่ยทานขนมหวานครับ
1: เฮ้ยไอ้หน่อไม้เขาเป็นคนนะเว้ยไม่ใช่ผีเตรียมของอย่างกับเป็นของเส้นไหว้อย่างนั้นอะไม่เอาขนมแบบแผ่นๆฝรั่งหน่อยอะ
0: พี่ยักษ์ก็ฟังผมให้จบก่อนสิครับเอาหูมานี่
1: เข้
0: าใจนะครับเดี๋ยวผมไปแอบก่อนเอาแล้วแอบก่อนสู้
2: อ่าไอ้น้องยักษ์นะ
1: หาย
2: น้องยักษ์ค่ะ
1: ครับ
2: อยากจะบอกน้องยักษ์ว่าน้องยักษ์จับตัวพี่พวงทีไรนะคะพี่พวงนี่เบาวิวไปทั้งตัวเลยค่ะ
1: คนนวดเก่งครับ
2: เก่งมาก
1: ใช่ครับผมนวดทีไรเนี่ยผู้หญิงมักจะเคิร์มทุกทีแหละครับหลังจากออกกำลังกายต้องทานของหวานนะครับพี่พวง
2: พี่พวงอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันหวานๆค่ะเพราะว่ามันขัดกับความรู้สึกพี่พวงค่ะ
1: พี่พวงต้องกินนะครับผมทองหยอดเนี่ยมันแค่ออเดิร์ฟนะครับผมแต่ถ้าคำว่าเลิฟเนี่ยมันต้องออเดย์ครับ

0: กประเด็นนิดนึงนะ
1: ซ่องที่ไปที่เหงือกพี่พวงเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะพี่อะขับคือลุงยักษ์เนี่ยเจอพี่พวงตั้งแต่เฟิร์สเลิฟเนี่ยพี่พวงมีอารมณ์ยังไงกับพี่พวงคะ
2: มองมันผ่านก็เฉยๆนะครับผมก็พอเจอทีไรเนี่ยใจยักษ์มันสั่นทุกทีเลยล่ะครับคิดถึงแม่นะครับแม่ทุนหัวไงครับเวลาผมเนี่ยได้พี่เป็นแฟนเนี่ยผมภูมิใจอย่างนึงนะครับผมอ่ะพาพี่ไปหาแม่ปุ๊บแล้วก็บอกแม่ว่าแม่สวัสดีเมียกูหน่อยเล่นนะครับ
1: หวานแล้วก็ยังพูดเล่นอีก
2: ครับผม
1: ใครเอาขนมหวานมาวางตรงเนี้ยล่ะไม่เห็นเลยอ่ะเพิ่งเห็นเนี่ยมาอย่าอ้าปากนะอ้าปากอย่าอ้ําพี่พวงไปทั้งตัวละก
2: ็วิพี่พวงครับ
1: ค่ะ
2: ขนมพี่พวงติดตรงหน้าครับจะเข้าตาแล้วครับพี่พวงอ
1: ะไรคะอะไร
2: หลับตาไว้ครับขนมติดหน้าพี่พวงหลับตาไว้ครับ
1: ให้พี่พวงกลัว
2: พี่พวงเอาเต่าไว้แล้วครับ
1: พี่พวงพี่พวงกว่าขนมอ่ะเอาออกไปสิเอาน้องออกไป
3: ห้าม
1: พี่พวงกล
3: ั
1: วน
3: ้
1: อง
3: ผมมาแล้วครับผมไม่ได้มามือเปล่านะครับคุณพวงผมมีสิ่งดีๆมามอบให้นำเหนอเลยครับ
1: อะไรอีกครับ
4: เห็นคุณพวงนะฮะเป็นถึงเซ็กซ์บอมอันดับหนึ่งของเมืองไทยต้องใส่ใจสุขภาพทำอาหารไม่ต้องใช้น้ำมันเลยครับหุ่นดีแน่นอนฮะ
3: เท่านั้นยังไม่พอไม่สาสมใจคนอย่างผมนี่ครับ
1: อะไรคะ
3: บัตรคอนเสิร์ตของพี่แจ้นะทุกคนว้าว
1: บัตรอันนี้นะคะของพี่อะไรนะพี่จ้อนเหรอคะ
3: พี่แก้ครับ
1: แล้วเขาบอกเขาบอกว่าดูติดขอบเตียงเหรอคะ
3: ดูของติดขอบเตียงจนถึงขอบตาเลยครับ
1: โอ้ยเกาะเตียงพี่แจ้ได้ไหมคะ
3: ได้เลยคร
2: ับตาฉันอยู่นะ
3: แล้วทีแกล่ะแกยังเอาเปรียบฉันได้ทำไมฉันจะเอาเปรียบแกไม่ได
1: ้พี่พวงเนี่ยนะคะบอกคำเดียวเลยนะครั้งแรกก็มันมาลังเลค่ะก็เลยคิดว่าตอนนี้คงไม่ลังเลแล้วค่ะตกลงจะตัดสินใจแล้วค่ะ
4: ใช่ว่าเลือกเลยครับอันนี้คือถูกใจวัยโจวัยเดียวกันเลยฮะพี่พวงเลือกเลยครับ
1: พี่พวงกำลังจะพูดว่าพี่พวงขอเลือกพี่จ้อน
3: แจ้ครับ
1: แจ้นี่เต็มเลยส้วมแตกมาเลยค่ะ
3: นี่เป็นคอนเสิร์ตที่แจ้ด้วยกันนะครับ
4: ถ้าแบบนี้ก็เกมโอเวอร์ไปดูเลยดีกว่าครับ
3: ครับ
1: พี่สรพงษ์อย่าการรักแร้บ่อยคอมเมนต
3: ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปอาบน้ำแต่งตัว
1: ไม่ต้องผูกไทยนะคะ
5: เด
3: ี๋
5: ยวน
3: ี้
5: เก็บไว้ก่อนนะ
3: เออเก็บไว้นะเดี๋ยวค่อยมาเอาให้คุณพวงค่ะ
1: พาพวงไปไหนคะ
3: ไปดูคอนเสิร์ตไงล่ะจ๊ะคนสวย
1: ไม่ได้พาไปไดมอนูแล้วเหรอคะ
3: ไปสิไดมอนูแวะซื้อเสื้อผ้าก่อน
0: ทำไมพี่พวงทำกับยักษ์แบบนี้ร้องให้ยักษ์แล้วก็จากไปอ่ะ
6: เอาหน้าพี่ยักษ์จีบหญิงไม่ติดเนี่ยก็ต้องทำใจรับกรรมสิครับ
7: นอกจากจะรับกรรมแล้วนะครับต้องเตรียมตัวเอ้ยไม่ใช่สิเตรียมหน้าฮะรับไม่หนีบเต็มๆวู้250ตัวโอเคครับเองนะทำ

0: สวัสดีค่ะดิฉันอแบนด้าบ้าหาข่าวพบกับดิฉันทุกวันนะคะกับรายการเรื่องเล่าไปลื้อพบกับพิธีกรร่วมของดิฉันนะคะคุณเย็นใจหลังกระแทกคาง
1: สวัสดีค่ะ
0: และคุณสำอางณระนองระยองยะลาก
2: ราบสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะเนาะโรงจำปาตาเทพนมค่ะสัมผัสใหม่แห่งการนอนรับแล้วตื่นยินดีคืนเงินให้ค่ะก่อนอื่นเราก็ไปพบกับข่าวสั้นกันก่อนนะคะเนาะเชิญค่ะคุณสมางค่ะ
3: นายกไปนครนายกจบข่าว
1: ข่าวสั้นมากเลยนะคะเนาะงั้นเองก็ไปพบกับข่าวยาวกันแล้วกันค่ะเชิญค่ะ
3: ขอบคุณมากครับนายกอบต.เสด็จญาติไปนครนายกแต่รถเสียจึงต้องใช้รถยกมายกให้ถึงนครนายกแต่ไม่ถึงนายกก็เลยรถยกไปรถไฟแทนแต่รถไฟจะไปโคราชตดดังป้าถึงราชบุรีตดอีกทีถึงรังสิตจากรังสิตไปคลอง15อากาศร้อนเป็นมากนอนไม่หลับกระสายกระสับอยู่ทุกเวลาหาหมอฉีดยาหมอก็ไม่อยู่ไปหาปู่ปู่กินเหล้าไปหายายยายตำหมากกระเด็นใส่ปากอร่อยจังฮู้แฮมว้ายผมไม่ไหวแล้วนะนี่จัดชุดใหญ่10ตับอัดวิดีโอให้แล้วนะเนี่ยคุณจะไม่ขำเลยอ่ะได้อย่างนี้ต้องจัดชุดใหญ่ให้
4: ใช่ใช่เก็บค่าที
5: ่ไม่จ่าย
4: ไม่ให้เล่น
5: งั้นจ่ายแท
3: นขนาดเพิ่มตัวผู้หญิงเข้ามาแล้วเนี่ยสูตรเด็ดของตลกแล้วอ่ะตัวผู้หญิงอ่ะมันต้องได้แล้วอ่ะ
6: โอ้ของน้องของฉันเนี่ยวันนี้จะจอจอจริง
7: ยังไงล่ะครับพี่ยักษ
6: ์แรกๆจีบแล้วก็จับแล้วก็จูบแล้วก็เจ็บแล้วก็จูบ
8: โดนนะฮะแท้ก็ต้องโดนนะครับตามรูปที่หน้าก้างส่งมาต่ออีกสักตัวแล้วกันนี่นี่ไปไกลอย่าคิ้วดิอย่าคิ้วอย่าคิ้วหน้าก้างโดนอะไรมาเนี่ย
9: โดนตีน
8: ตีนใครตีนแจ้เหรอ
9: ไม่ใช่หัวคุณพวง
8: เอ้าไม่ทำมิท่าไหนอ่ะ
9: ก็ไม่ได้ทำมิท่าไหนหรอกไอ้แน่นก็บอกให้ฉันหลอกถ่ายรูปถ่ายไปมันจะได้จบจบกำลังถ่ายอยู่ผัวมาทางไหนไม่รู้เสียงดังโบโบโบ
8: รูปพี่นาก้างส่งมามุมกล้องเหรอ
9: มันเป็นมุมกล้อง
7: เดี๋ยวนะอ้าวนี่สรุปแล้วก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะสิครับเนี่ยแล้วยังไง
8: ก็ไม่มี
7: แล้วยังไง
8: ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะก็แยกย้ายกันไปทำงานไหมฮะ
7: ไปทำงานเดี๋ยวก่อนแกทำงานเหรอ
9: ตัวใ
10: จไหมโอ้ยทำไมถึงออกเร็วจังเลยอะ
7: นะนะช่วยผมจับด้วยนี่ไงตัวต้นเรื่อง
9: ได้เอาออกมาจากโน่นแล้วมาติด
7: จมูก
9: เน
7: ี่ย
9: จ
7: ้า
9: ให้ไปหนีบมัน
7: เลยหนีบจนช้าหนีบจนเลือดกูไม่เดินหมดแล้วพี่แม่น
6: ก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นมุมกล้องเห็นน้าหลงมา
9: หลักฐานมันยังไม่ชัดเจนและแกก็ด่วนสรุปไปเองแกก็ต้องโดนอย่างนี้แหละ
7: นี่แน่ต่อยอด
9: ถ้าชอบหนีไม่จับโอ้ยมา

0: ขอโทษด้วยนะครับผมทำไมเราต้องแต่งตัวกันขนาดนี้ด้วยครับผมผมอายนะครับ
1: นี่ยามอยากโดนหักเงินเดือนหรือไงเอ้า
2: ก็ได้ค่ะอีกสูงเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสด
1: ีครับนะครับผมมุกแรกที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือการคุยกับคนดูแสดงความเป็นกันเองก่อน
2: แต่ง
3: หน้าเลยค่ะหน้าใครฝรั่ง
2: อุ๊ยไม่ใช่ต่างชาติเหรอฮะน้องคุยได้เลย
1: อะไร
2: ฮัลโหล
3: โทรหาใคร
2: ฮะอ๋อ hello you welcome to Thailand and go to Pattaya with me and go sleep on the chai hat no no no yes bye
1: เฮ้ยอยากขายหรือเปล่าพูดแบบนี้
2: อยากยังไงครับ
1: อ้าวคุณพูดอะไร
2: อ่ะ go to Pattaya with me
1: ไปพัทยากับฉันไหม
2: and go sleep on the chai hat
1: ไปนอนเล่นบนชายหาด
2: no no no yes bye
1: นี่ไงไอ้คำนี้แหละ yes นี่แหละ
2: เรียกภาษาอังกฤษไปว่า
1: แปลว่าใช่
2: ก็ใช่ไงนอนนิ่งๆใช่สบายหรือบ้านแกนอนนิ่งๆ yes ทุรนทุราย
1: เฮ้ย
4: นี่สนิทเลยสนิทเลย
2: อย่างนี้มันจะเจอมุกเต้น
1: ฮะ
2: หน้าตาดนตรี
1: เพลงมุกเต้นเอาเลยสะดอกตึ้งตึ้งสะดอก

0: ตด
1: ป้า
2: แพงมุกนายปัญหาม
3: ุกนับดีกว่าน
2: ับไปเลย
3: มือตี
2: เอาเลย
0: เอา
2: เลย
0: นะ
2: ดูดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หนูตีพี่มีกี่ที
0: 10
2: ถูกเฮ้ยเธอทำไมถูกล่ะ
0: เอ้ากำไรทั้ง9ทีแ
2: หมวุ้ยมุกถ่ายปัญหาเอาตับใหญ่ไปเลย
0: อะ
2: จัดการเองลบไปลบไปลบไปอำเภออะไรอยู่บนใบหน้า
0: ไม่มี
2: มีนี่ไงนี่สีคิ้วนี่ต่ำกว่าสีคิ้ว
0: ไม่มี
2: นี่ไงตาขี
0: ้
2: น
0: ี
2: ่ต่ำกว่าตาขี
0: ้ไม่มี
2: นี่ไงสูงเนิน
0: นี่
2: ต่ำกว่าสูงเนิน
0: ไม่มี
2: นี่ไงปากช่อง
0: นี่
2: ต่ำกว่าปากช่อง
0: ไม่มี
2: นี่ไงคอลาด
0: ไม่เดี๋ยวมีแต่คอลาด
3: เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน
2: ต่ำกว่าคอลาด
0: ไม่มี
2: นี่ไงท่าพนม
0: ไม่มี
2: ต่ำกว่าท่าพนม
0: ไม่มี
2: นี่ไงวังสะพุงต่ำกว่าวังสะพุง
0: ไม่มี
2: นี่ไงสองพี่น้องอยู่ข้างๆสองพี่น้อง
0: ไม่มี
2: นี่ไงสากเหล็กนี
0: ่อุ้ยนี่ตีกันไม่ขำเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ต้องตีต้องตี
0: ต่ำกว่าสากเหล็ก
2: ไม่มี
0: มี
2: ไหน
0: ห้วยขาแข้ง
2: โอ้ย
0: ต่ำกว่าห้วยขาแข้ง
2: ไม่มี
0: มี
2: ไหน
0: ตาปัดตาตุ่ม
2: โอ้ยเขามีแต่บัตรตำนี่โอ้ยเป็นอะไรฮะ
0: เจ็บ
2: เจ็บปะ
0: เอ้ย
2: โอ้ยแพมแพม
0: นี
2: ่มันเป็นมุกรุนลูกบังคับ
0: มุกรุนเลย
2: เออไม่เป็นไรเอาไหม
4: ไปไปไป
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
4: มา
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยวพร้อมไหม
2: เอาให้ได้เอาให้ได้
4: พร้อมไหม
2: พร้อมจะขับจะขับเร็ว
4: พาอะไรเข้าห้องไม่ได
0: ้ฮะพาลืมกุญแจ
2: โอ้โหพี
4: ่พระอะไรมีสีคะ
0: พระนะแจ๊ะ
4: แพะนะแจ๊ะ
2: น
0: ี
2: ่
4: ผีอะไรขับรถเร็ว
0: ผีไทหง
4: ผีผีทองเจือแพง
5: ฉันอยากจะรู้ว่าทำไมพวกแกถึงต้องทำขนาดนี้วะ
4: ก็ผมได้ยินมาครับคุณหมูน้อยบอกว่าคุณหมูน้อยจะยกระดับของฟิตเนสเราไงครับโดยการประเมินจากการทำงานของพนักงานไงครับผมก็กลัวว่าคุณหมูน้อยจะแต่งเงินเดือนผมครับ
5: โอ้ยบ้าเอ้ยนี่ฉันไม่ได้เครียดเรื่องการประเมินอะไรเลยพูดตรงว่าฉันคุยกับซาร่าเรียบร้อยแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่อาจจะบกพร่องกับการทำงานอยู่บ้างแต่ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยทุกคนทุ่มเทให้กับงานดังนั้นฉันให้ผ่านหมดทุกคน
2: เฮ้ยนี่ก็แสดงว่าผมยังได้เงินเดือนอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยผมจะได้เอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงสาวครับ
5: ช่างแง่คุณจะเลี้ยงสาวกี่คนก็ได้ผมเพิ่งโอนเงินให้กับทุกคนเมื่อกี้นี่เอง
2: โอ้โหเยี่ยมเลย
4: เจ้ามีกันเลย
2: คนต่างตัวต่าง
4: ไม่น่าแต่งชุดนี้เลยครับผมไม่ชอบเลยครับรังเกียจมาก
2: โอ้โหมึงก็แต่งคนแรกเลยโอ้สวยด้วย
0: ชุดนั้นมึงก็นั่งอยู
2: ่ไปเลยกดตังค์กดตังค์
4: กดตังค์เลยครับ
6: โอ้ยหูย่นหมดเลยอ่ะ
0: นี่แล้วตกลงแกเครียดเรื่องอะไร
5: จะรู้ได้ไงเนี่ย
0: นี่ฉันอแมนด้าเป็นเพื่อนกับแกมากี่ปีฮะรู้ว่าแกเครียดอยู่เรื่องอะไร
5: เออฉันก็ว่าจะคุยกับแกเรื่องนี้อยู่พอดีเลยแกเห็นหน้าเฟซบุ๊กของเจนยังขอบคุณบอยมากนะสำหรับดอกไม้และมิตรภาพที่น่ารักปอลอคุณรู้ได้ไงครับว่าเจนชอบลิลลี่ดอกไม้อ่ะฉันเป็นคนส่ง
7: อะไรเอ่ยวืด
5: อะไรอ่ะ
7: คุณไง
5: โอ้โหไม่ให้กำลังใจกันเลยอ่ะ
0: ไม่
5: ถ้างั้นเราไปกันเถอะป่ะ
0: ป่ะ
7: เดี๋ยวช่วยเก็บโต๊ะแล้วก็จ่ายค่าที่กันมาด้วย
5: โอเคค่าที่เท่าไหร
7: ่1,500
5: แมนจัดการให้ด้วยนะ
0: คือ
7: 1,500
0: ใช่ใช่ไหม
7: หลบแบบนี้มันธรรมดาไปไอ้ข้าวพ่อผู้เขา
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดหนองกระโดนนะครับที่จังหวัดนครปฐมครับแต่ว่าแปลกแต่จริงเรื่องนี้ผมยังไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรครับคือเรื่องอะไรอ่ะ
1: ค
0: ิ
1: ดว่าถ้ามาวัดแล้วต้องมีเรื่องอะไร
0: ลี้ลับแต่ว่าตอนนี้มันบ่ายเย็นๆอยู่เลยผมอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็จะรู้ไปพร้อมๆครับผมนะครับผมไม่ได้รู้มาก่อนนี่ในวัดไม่ได้โกหกตอนนี้กลางวันเข้าวัดก็ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีอะไรที่วัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมครับ

0: จังหวัดนครปฐมพบศพเด็กที่ไม่เน่าไม่เปื่อยถูกบรรจุไว้ในโลงแก้วตั้งไว้ที่เรือนไทยวัดหนองกระโดนโดยศพนี้มีชื่อว่าเด็กชายพีรพัฒน์มักน้อยหรือน้องพีที่เสียชีวิตด้วยอาการป่วยติดเชื้อเมื่อปี2554อายุเพียง1ปี2เดือนโดยผู้นำมาบรรจุคือพระอาจารย์สำเริงรองเจ้าอาวาสวัดหนองกระโดนเป็นผู้ดูแลอยู่ณปัจจุบันวันนี้เหล่าทีมงานรายการแปลกแต่จริง The Amazing Show ได้เดินทางมาถึงวัดแห่งนี้แล้วและก็อยากจะขอดูให้เป็นบุญตาว่าร่างของเด็กชายที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนั้นจะวิเศษและอัศจรรย์แค่ไหนไปชมพร้อมๆกันครับ
1: มีป้ายด้วยเริ่มขุดศพฝังอยู่กับดินศพเด็กไม่เน่าไม่เปื่อยนี่ไงน้องพีโหชัดไปด้วยกันครับ

0: น้องพีพี่ป๊อปนะครับวันนี้พี่ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงมาถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยวกับน้องพีนะครับมาดีนะจ๊ะสภาพศพที่เราเห็นเนี่ยก็คือมีแบบเหมือนเป็นผิวหนังอยู่แห้งๆครับไม่ได้เหลือแต่โครงกระดูกปกติที่เราเคยเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบศพของพระต่างๆครับ
1: เราจะให้พี่ป๊อปอ่ะช่วยจัดเตรียมช่วยทำความสะอาด
0: จริงเหรอ
1: น้องให้น้องหน่อยใช
0: ่แล้วเขาไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหรอ
1: คือวันนี้ไงเราขอเขาเพราะว่าเรามาหาน้องแล้วก็เลยแบบมาช่วยทำความสะอาดเล็กน้อย
0: ปกติเขาไม่ให้เปิดไม่ใช่หรอที่เคยไปถ่ายกันอะทำคนเดียวเลยเหรอลูกตีมาช่วยรับหน่อยดิตีมาช่วยรับหน่อยผ้ามันเปิดสองคนเดียวไม่ได้เอาดิไม่ใช่คนเดียวแน่นอนอะวันเนี้ย

0: ยู่ผิดฝั่งเห็นชัดเลย
1: พี่มองมาทางนี้พอดีเลย
0: ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะเนี่ยเป็นแบบเหมือนแค่ผิวหนังแห้งครับวันนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์เหมือนกันนะเนี่ยก็โอเคนะครับรู้สึกปกติที่เคยเห็นศพใกล้ๆแบบนี้ป่ะเคยไหมเห็นไหมบอกแล้วฝั่งนั้นเราไม่เท่าไหร่มายืนฝั่งนี้สิสายตาต้องพีมาทางนี้พอดีเลย
2: ข้างก็มี
0: คือปกติที่เราเห็นน่ะเขาเรียกว่าตรงเบ้าตามจะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะแบบเหมือนโล่งๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้คือรู้สึกได้ว่าเป็นลูกตาอะไรอย่างเงี้ย

0: อยากเกี่ยวข้างหน้าครับพี่
1: ไม่ใช่ข้างใน
0: เดี๋ยวผมขอแต่งไป
2: ได้ครับเนี่ยเพื่อนหายแล้วก็จากที่เห็นนะครับในโรงก็จะมีกระดาษก็เขียนไว้นะครับที่ผมอ่านออกนะแล้วไปไหนกันอ่ะ
0: ที่พักกว้าง
2: โอ้โหหลังกล้องก็ยืนได้ก็บอกว่าแม่มาดีขอพระพุทธรูปโอ้ยมาอยู่ด้วยกันก่อนโอ้โหดูแต่ละคนก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาหาน้องพีแล้วก็มาบอกน้องพีนะครับว่าแบบอยากได้อะไรต่างๆนะโอ้โหนี่กล้องนี้ผมเชื่อว่าอยู่อย่าไปไกลกันดิใจไม่ดีเนี่ยคือตามกระดาษต่างๆครับก็จะมาบอกไว้ว่ามาขอสิ่งต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับมาดีนะครับไม่ต้องมาให้เห็นก็ได้นะครับ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์สำเริง
1: วันเกษมเริงธรรมทิโรวันนกโดน
0: น้องพีเนี่ยคือขุดเจอที่ไหนครับ
1: ตรงหลังลงที่หลังเมน
0: หลังเมน
1: เพราะตรงนั้นมาที
0: ่
1: ประชาเด็ก
0: แล้วผมเคยได้ยินมาว่าปกติศพเด็กเนี่ยเขาจะต้องฝังกันใช่ไหมครับเขาจะไม่เผาเลยเพราะอะไรครับ
1: เด็กเกินไปอ่ะ
0: ครับ
1: ก็จะต้องฝังให้สลายดินไปกระดิน
0: แล้วอย่างศพน้องพีนี่ฝังไว้
1: ฝังไว้ประมาณเกือบ2ปีอ่ะ
0: ครับผมนี่คือรูปในนี้นี่คือตอนที
1: ่เอาขึ้นมา
0: โอ้สมบูรณ์ขนาดนี้เลยอ่ะครับ
1: นี่แหละสมบูรณ์เนี่ย
0: ทำไมศพเด็กเขาถึงไม่เผากันนะครับ
1: เพราะว่าเขาไม่อยากเผาเขาฝันว่าหนูอยากจะอยู่อย่างนี้แหละหนูอยากจะช่วยวัด
0: ครับ
1: ทีนี้พระอาจารย์จะช่วยยังไงเด็กตัวนิดเดียว
0: ครับคือหลังจากที่เขาฝัน
1: ใช่เขาฝันแม่เขาก็บอกว่าหนูเหม็นขี้วัวเหม็นขี้ควายอะไรเนี้ยหนูอยากจะขึ้นแล้วก็ตอบท้ายว่าหนูจะช่วยวัดเขายกให้เป็นลูกบุญธรรมของพ่อ
0: ครับ
1: เขาก็จะไม่ยุ่งแล้วคนมาเยอะแยะหมดเลยวะมาทำบุญมั่งมาสร้างศาลามั่งแล้วก็มาดูมั่ง
0: ความรู้สึกของคนที่เจอนี่รู้สึกยังไงมันเกือบ3ปีแต่ว่าสภาพยังดีอยู่เลยคร
1: ับ ดีใจเยติโยมไม่ว่าเอาตายแล้วเอาผ้าขาวมาจะมาห่อกระดูกลูกทำบุญไงตอนที่ใหม่ๆนะถ้าคนมาเยอะเลือกมีแสงไฟส่องนะน้ำตาจะไหลเพราะนั้นมีที่ว่าคนก็ถ่ายมีที่ว่ามาครั้งแรกน้ำตาจะไหล
0: ครับผม
1: ไหลเป็นทางเนี่ย

0: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บรักษาอย่างเงี้ยครับ
1: รักษาก็ธรรมชาติเนี่ย
0: คือไว้อย่างนี้ในโรงอย่างนี้เลย
1: ใช่อ
0: ากาศถ่ายเทนิดหน่อย
1: นิดหน่อยใช้ได้ทีนี้มันก็นานแล้วก็มันก็เปลี่ยนสภาพไปแต่อย่างนี้แหละ
0: แต่ก็ดีแล้วสมบูรณ์อยู่นะครับ
1: ใช่ก็แล้วแต่โชควาสนา
0: ครับผม
1: มันก็บุญญาธิการร่วมกันทำมา
0: ผมพอถามในเรื่องของอนาคตมีแววที่จะเผาไหมครับ
1: ไม่เผาเพราะว่าเขาเคยทำบุญคุณให้แกนอกโดนเยอะมาก

0: ี้เราก็ได้เห็นเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจของน้องพีนะครับแล้วก็ความแปลกที่ศพเด็กเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วก็ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ไว้ครับวันนี้ต้องกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าครับ
1: เจริญพรโยม

0: ผู้ชมครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาเรื่องลือกันนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับสามารถจิ้มลูกชิ้นได้ไวมากๆจะไวขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสวัสดีครับพี่มูซาสวัสดีครับพี่มูซากำลังทำอะไรอยู่ครับวันนี้
1: กำลังจัดฮอตดอกอยู่ครับ
0: จัดฮอตดอกเตรียมเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่มูซาสามารถจิ้มลูกชิ้นได้ไวมาก
1: ไวคร
0: ับ ไวขนาดไหน
1: สถิติอยู่20ลูก4วิครับผม
0: โหผมอยากเห็นความไวแล้วอะ
1: ได้ครับ
0: สถานที่ของเราพร้อมแล้วปกติพี่มูซาคือขายที่ร้านใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: จะถนัดกว่านี้ไหมพี
1: ่ถนัดกว่านี้ครับ
0: พี่มูซาขายถุงนึงเนี่ยกี่ลูก
1: 12ลูก20บาท
0: ถุงนึงพี่มูซาใช้เวลาจิ้มเนี่ย
1: ไม่ถึง3วิ
0: ขอลองได้ไหมผมอยากรู้แบบพร้อมแล้วป้าย3วินาทีครับ3วินาทีครับป้ายสามวินาทีครับ
2: พี่มูซาจิ้มลูกชิ้นไวนี่ก็แปลกไหมคะ
3: แปลกครับ
4: แปลกค่ะแปลกอยู่นะ
0: เดี๋ยวผมจะขอทดสอบลองแบบ1นาทีก่อนแต่ก่อนที่จะถึงมือผมมีทีมงานครับ

0: กุ้งครับ
1: จะไหวไหมพี
0: ่ลองดูครับ1นาทีครับ
2: พอพี่ดูคุณกุ้งแล้วพี่อาจจะเลิกทำอาชีพนี้เลยก็ได้เพราะว่าอันนี้ตัวเด็ดของผม
3: สุดแล้วคร
0: ับ พร้อมนะครับ3 2เริ่ม
2: เร็ว
3: ตัวเด็ด
0: สี่สิบห้าวิครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาอ่ะลองนับกัน
4: หนึ่ง
5: ไม่ใช่นี่หนกนี่หนกครับไม่ใช่ใส่กล่องครับ
0: หนึ่งนาทีพี่กุ้งทำได้43ไปครับ

0: 2 1หมดเวลาครับ
1: เป็นไง2ฝูง
0: พี่มูซาว่าไงครับวันนี
2: ้ดี
0: นะเริ่มมาแล้วโอ้ดูพี่กุ้ง
1: 57
0: ละมุน5 4 3 2 1ไปโอ้โหละเมียนมากเลยโอ้โหละมุน

0: กงมาใส่เลยไหม
1: อ่ะเปลี่ยนถุงเลยไหมเปลี่ยนถุงเลยไหมอ่ะ4 3 2 1หมดเวลาโอ้มีความมั่นใจไปอีก
2: สี่ส
1: ิ
2: บเจ็ดส
1: ี่
2: สิบแปดส
1: ี่
2: ส
1: ิ
2: บเก
1: ้
2: าห
1: ้
2: าส
1: ิ
2: บ
1: เมื่อกี้เยอะแค่ไหนครับ57ผมจะเอาให้ใกล้เคียงกับพี่เอกที่สุดแล้วครับ
2: 5 4 3 2 1

0: ผมมั่นใจว่าผมเยอะกว่าอะไรนะ2 4 42 44 46 50แล้ว52 54โน56 58และ59
1: ไอ้พี่มือซ้ายที่น้อยกว่ากุ้ง
2: โอ้โหไอ้มันยัดได้น้อยกว่าหร
0: อพี่มือซ้ายคิดว่าพี่มือซ้ายน่าจะทำได้ประมาณกี่ลูกจากเห็นจากฟอร์มของผมละ
3: ร้อยกว่าต้องมีร้อยขึ้นนะครับ
2: ถอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: ไปครับ

0: 4 3 2 1หมดเวลาครับโอ้โห4ถุงเราจะนับไปทีละถุงนะครับ2 4 6 3 2 3 4 42 44 48 50 56 58 60 61 62 64 98 100 2 4 5ตอนนี้105ลูกแล้วนะครับ40 42 44 46 48ทั้งหมด148ลูกครับโอ้โหสุดยอดหมดเวลาครับยอดเลยครับพี่นี้ถ้าเกิดแบบว่าใครอยากที่จะเจอพี่มูซาก็คือมีช่องทางการติดต่อไหมครับพี่
1: Facebook ครับมูซาขั้นเทพครับผม
0: โอ้โหงานมูซาขั้นเทพก็สามารถไปเซิร์ชไปพูดคุยกันได้นะครับสุดยอดจริงๆครับพี่มูซาแต่ว่าผมยังไม่ลืม
1: ครับ
0: พี่ลืมยังครับ
1: ไม่ลืมครับ
0: ครับ
2: อมนะอมหมายถึงทั้งถุงเหรอ
3: ใช่อมยังไง

0: โอ้นี่นะครับคุณผู้ชมพี่กุ้งครับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้น้อยสุดในวันนี้นะครับได้แค่43ลูกครับกับพี่มูซาวันนี้ทั้งหมด148ลูกสุดยอดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มูซาด้วยนะครับโหเป็นบุคคลที่แปลกครับแปลกจริงๆครับขอบคุณครับมาพี่กุ้งเอาคืนหมดแล้วเหรอครับ
1: ทิ้งครับ
0: โอ้เสียดายของ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มากันแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
3: จ้ะ
2: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว้หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
3: ครับ
2: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
3: ถูกต้อง
2: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเน
3: า
2: ะ
3: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
2: อ
3: ะแล้วเขาก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
2: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
3: ทำธุระนี่
2: ทำธุระส่วนตัวค่ะ
3: เทเข้าไปเลย
2: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
3: ครับ
2: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
3: ปิด
2: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
3: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
2: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
3: ้
2: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
3: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
3: คอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
3: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
4: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวลนะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
3: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค่ะ
4: ค
3: ใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นนะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเรา ทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
4: ้
3: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
4: ครับ
3: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนขาม
4: ันเก็บง่ายมากเลยนะ
3: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
4: ้
3: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกรปรกใดๆเลยค่ะ
4: ครับในตัวเส้นนี้ก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
3: ัน
4: นี้ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆมีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: คอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คลาสสีให้แล้วยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับชอมมาเนียนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากล่าวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42mm นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บวกกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
2: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania ค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโน้ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
3: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะคร
2: ับ ได้เลยค่ะ
3: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
2: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอนแบกนี่คือเนื้อแน
3: ่
2: น
3: แบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
2: ใช่แล้ว
3: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
2: ่
3: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอนแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
2: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอ
3: ัน
2: หนึ่งสองสามค่ะนี
3: ่
2: ต้องมีเสียงแบบนี
3: ้
2: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
3: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
2: เป็นไงค่ะ
3: ใช่ไหมฮะ
2: อร่อยที่แบบว
3: ่ามาก
2: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
3: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนกนะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
2: ้คือเป็น6ขวดแบบน
3: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้า

0: แบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซตเนี้ย 1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ02-114-3330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซด์ช็อปเมเนียค่ะI'm not afraid to die.

0: ื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและนักคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอนแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22000ตรงน
0: ี
1: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอนแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
0: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานๆแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
1: ่
0: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่จะเป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาท
0: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ค่ะ
1: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือว่าจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับแต่ดีรังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่ง

0: บาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับ Shopmania ค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีเค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีของเรากับหอมปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่เป็นปลาอินทรีหอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
5: ครับก็คือปลาอินทรีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
5: ครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
4: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
5: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
4: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
4: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบนี้1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็มขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
5: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
1: เออนี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเน
4: า
1: ะว
4: ่
1: าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
5: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
4: ครับผมโมนี่การันตีแล้วจะเป็นสินค้า O-top นะฮะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
5: ใช่ครับ
4: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมา
1: ดีเลยนะ
4: เป็นอย่างดีนี่
1: คือไม่มีกลิ่นเค็ม
4: ถูก
1: ต้อง
4: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขา

0: โอ้ดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นไหมแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยคร
1: ับ แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
0: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตู้นี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรีนะครับอันนี้เป็นสีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิมคือต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้นชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวนัวหอมหอมเค็มเค็ม
0: ขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
0: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
1: คุณรอตะก้องเราด้วยแป๊บ
0: เ
1: ดีย
0: วนี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
1: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะมันจะเป็นความเค็มอ่อน
0: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะครับกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกมันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
1: ใช่
0: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
1: ไม่เราคือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันนี้กลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
0: ใช่
1: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
0: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
1: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะเมนูอื่นๆก็ได
2: ้อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
0: ครับผม
1: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
0: เฮ้ยนี่ได้เลย
1: สปาเกตตี้ปลาอินทรีเค็ม
0: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
1: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
0: ้ครับ
1: คือส่วนหัว
2: ครับ
1: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
2: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
1: อ๋อเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
0: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้เพียงเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
1: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
0: เป็นไงบ้าง
1: หอมมาก
0: หอมมาก
1: ช
0: ิ
1: มได้ไหม
0: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึง
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลย
0: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
0: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
0: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโลมาพร้อมกับนี่เลยครับน้ำพริกปลาอินทรีเค็มอีก60กรัมเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวนะ890บาทเน้นย้ำ890บาทส่งความอร่อยถึงหน้าบ้านเลยที่02 114 3330

0: ้ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทําให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพ
2: ครับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวนี้ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
2: ครับ
0: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
2: ้
0: เนาะแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: เอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3

พราะบางครั้งคำตอบของชีวิตอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดอยู่เย็นเป็นสุขธรรมะที่ไม่ไกลตัวและใกล้ใจกว่าที่คุณคิดบ่อยครั้งที่ใจของเราเดินทางล่วงหน้าไปไกลก่อร่างสร้างปราสาทแห่งความกลัวจากอิฐบล็อกของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านพรากความสุขในปัจจุบันไปอย่างน่าเสียดาย

0: แล้ววันนี้ครับเราได้รับเมตตาธรรมจากพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: อาจารย์เจริญพรธรรมสวัสดี
0: พระอาจารย์ครับทุกวันนี้ครับพูดถึงความกังวลเนี่ยเลี่ยงไม่ได้แล้วครับไม่ใช่กังวลเป็นอนาคตอย่างเดียวย้อนหลังปัจจุบันอนาคตเรียกว่าครบเลยครับอาจารย์ทำยังไงดีครับกับความกังวลเหล่านี้จริงๆแล้วความกังวลเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เวลาเราพูดคำว่ากังวลเนี่ยมันจะมีอยู่2แนวคิดหลักๆ ก็คือบางคนบอกว่ามันทำให้หายได
0: ้
1: บางคนบอกว่าทำยังไงก็ไม่หาย แต่ถ้าถามว่าถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เชื่อแบบไหนพระอาจารย์เชื่อแบบหลังนะยากที่เราจะเรียกกันว่าความกังวลมันจะหายไปเพียงแต่ว่าเราจะทำให้มันไม่มีศักยภาพในการทำร้ายเราอย่างไรอันนี้สำคัญแต่ว่าก่อนอื่นเราคงไม่ต้องมาคุยกันว่าคำว่าความกังวลเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับ
1: แน่นอนเวลาเราพูดถึงความกังวลเนี่ยถ้าเรามองจากกรอบโดยเฉพาะใช้ภาษาเนาะภาษาบาลีเนี่ยภาษาบาลีเรามักจะเรียกกันว่าปริโภชก็คือความกังวลอย่างเช่นเวลาปฏิบัติทำไปแล้วเราคิดว่ามันจะยังสำเร็จวันไหนก็จะมีข้อกังวลอะไรบางประการถ้าเปรียบมาการทำงานล่ะก็เหมือนกับเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งบางอย่างอย่างเงี้ยเราก็ทำแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่หนำใจหรือยังไม่เสด็จเขาเรียกว่าไม่เสด็จน้ำเราก็จะมีความกังวลฉะนั้นเวลาเราพูดคำว่ากังวลเนี่ยจึงหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบทางจิตใจได้ยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยอาตมาภาพถือว่าความกังวลเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะหลายคนนี่อยากจะประสบความสำเร็จหลายคนอยากจะทำให้มันดีที่สุดพูดง่ายคือว่ามันเหมือนกับเราเรียกร้องความสมบูรณ์แบ
0: บ
1: เมื่อเราเรียกร้องความสมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่ความกังวลก็จะมากขึ้นตามตัวไปด้วย
0: ผมสังเกตเห็นว่าทุกวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับอาจารย์เราเห็นข้อเปรียบเทียบเห็นสิ่งที่เอ๊ะทำไมฉันไม่มีเหมือนเขาทำไมคนนั้นเขามีแบบนี้เขามีแบบนั้นสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลได้ไหมครับอาจารย
1: ์อันนี้ได้แน่นอนเลยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความกังวลมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้มันทุกเรื่องเลยเหมือนกรณีเราพยายามจะพิสูจน์ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น
0: ๆ
1: ท้ายที่สุดแล้วในโลกสมัยใหม่เราก็ยอมรับกันว่าประเด็นเดียวหรือทุกขังเดียวหรือปัญหาเดียวเนี่ยมันไม่ได้มาจากสาเหตุหรือต้นเหตุเดียวหรอกมันก็จะกลายเป็นว่าปัญหาเดียวประเด็นเดียวแต่มีหลายสาเหตุแต่มันมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเท่านั้นแหละที่เป็นสาเหตุหลักแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสาเหตุรองแต่ทั้งหมดเลยก็ล้วนถือว่าเป็นสาเหตุทั้งหมดฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องความกังวลเนี่ยอาตมาภาพถือว่าความกังวลเนี่ยสามารถทำให้เราเกิดขึ้นได้ในทุกลมหายใจแล้วก็เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกสถาน
0: เราจะสามารถข่มจิตใจหรือจะสามารถจัดการความรู้สึกความกังวลเหล่านี้ได้ยังไงบ้างครับอาจารย์เพราะเราคงตัดให้มันหายไปเลยไม่ได้
1: ใช่
0: แต่ต้องอยู่กับมันให้ได้
1: ในกรอบพุทธศาสนาเนี่ยเราจะมองเป็น3กรอบ
0: ครับ
1: กรอบหนึ่งก็คือกังวลหน้ากรอบ2ก็คือกังวลหลังแล้วก็

0: รอบ3ก็คือกังวลอยู่
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็คือการเราใช้ชีวิตอยู่กับในปัจจุบันนี่แหละแต่เราก็กังวลหน้านะ คำว่ากังวลหน้าคืออะไรก็คือกังวลอนาคต
1: คร
0: เราไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอนาคตก็แปลอยู่แล้วว่าคือมันไม่สามารถที่เราจะสามารถทายหรือพยากรณ์ได้แน่นอนในยุคสมัยปัจจุบันนี้เรามี AI เรามีนักพยากรณ์เรามีหมอดูเรามีวิทยาศาสตร์ช่วยพยากรณ์แต่ท้ายที่สุดแล้วอนาคตก็ไม่แน่นอนอยู่ดีอันนี้คือสำคัญมากอย่างเช่นบางคนอยากจะรู้อนาคตตัวเองก็เอาข้อมูลไปกรอกให้ AI ตอบให้ AI ให้คำถามให้เขาเรียกว่าให้แนวแต่ท้ายที่สุดแล้วคำตอบของ AI ก็ไม่สมบูรณ์นะแต่ก็มีบางคนไปเชื่อก็มีนะเชื่อแบบหัวปักหัวปั๊มเลยก็
1: ม
0: ีทั้งที่จริงแล้วครับคือกังวลหน้าเนี่ยก็คือกังวลอนาคตเนี่ยยังไงเสียมันก็คือไม่แน่นอนถามว่าถ้าเราจะจัดการกังวลหน้าก็คืออนาคตที่ไม่แน่นอนเนี่ยเราจะจัดการบนบริบทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตัวไหนด้วยหลักไหน
1: ดีครับ
0: อาตมาขอเสนอว่าเราน่าจะใช้ตัวคำสอนเรื่องอนิจจัง
1: อน
0: ิจจังแปลว่าความไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสรรพสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสังขารของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งอื่นก็แล้วแต่ล้วนตกอยู่ในคำว่าไม่เที่ยงก็คือไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนไม่มีอะไรที่จะคงถาวรอยู่อย่างนั้นฉะนั้นการกังวลโดยเฉพาะกังวลหน้าเนี่ยถ้าเราใช้คำสอนก็คือรับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเนี่ยเราจะตัดความกังวลหน้าได
1: ้
0: ส่วนประการถัดมาคือกังวลหลังก
1: ็
0: คือกังวลอดีตก็คืออดีตมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปแก้ไขได้ถึงจะบอกว่าบรรเทาได้แต่มันก็แก้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกฉะนั้นก็คือการกังวลหลังคือกังวลอดีตเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันหลายคนเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างในปัจจุบันแต่ก็ถูกหลอกหลอนโดยอดีตแล้วก็ถูกสิ่งที่เราเรียกกันว่าแผลในอดีตซึ่งเราจะเห็นข่าวเห็นคราวกันหลายครั้งที่บางคนถึงแม้ว่าในชีวิตปัจจุบันจะประสบความสำเร็จแต่ก็หนีอดีตไม่พ้นก็คือหมายความว่าก็ยังมีความกังวลอดีตอยู่กังวลหลังอยู่แน่นอนถ้าเราจะไปให้ไกลถ้าเราจะห่างไกลกังวลหลังเนี้ยอดีตเนี้ยถ้ามองจากกรอบหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องปล่อยออกมาเราต้องนำตัวเองออกมาก็คือหมายความว่าเราต้องห่างไกลคำว่าอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่น
1: ครับ
0: เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าเราอยู่กับอดีตมากเนี่ยหรือว่าเราให้อดีตมันข่มทับเราเนี่ยเราจะไม่สามารถเดินหน้าได้เลยเรียกกันว่ากังวลหน้าก็เกิดยาก
1: โอ้ใช่
0: หรือไม่เกิดเลยเราก็จะจมปลักอยู่กับอดีตซึ่งเราจะเห็นคราวเห็นอะไรสารพัดอย่างหลายๆคนเนี่ยมีความทุกข์บางคนก็มีความสุขกับอดีตก็มีนะ
1: มีครับ
0: ก็ไม่ใช่ว่าอดีตจะเลวร้ายเสมอไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนนะว่าถึงแม้นว่ากังวลหลังซึ่งเป็นอดีตที่เจ็บปวดก็แล้วแต
1: ่
0: หรืออดีตที่เราสดสวยก็แล้วแต
1: ่
0: ท้ายที่สุดแล้วเราเองก็ต้องนำตัวเองออกมาโดยการไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็คืออุปาทานส่วนประการสุดท้ายซึ่งอาตมาถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยคำว่ากังวลอยู่ถ้าพูดแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับพระอาจารย์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะกังวลหน้าก็น่าจะใช่นั่นแหละกังวลหลังก็ใช่นั่นแหละแต่ว่ากังวลอยู่นี่ก็คือกังวลปัจจุบันเนี่ยทำไมต้องกังวลเพราะว่าปัจจุบันก็คือสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ใช่ไหม
1: ครับผม
0: หรือท่านพิธีกรว่ายังไง
1: จริงๆผมรู้สึกว่าพอฟังคำว่ากังวลอยู่เนี่ยจริงๆมันคือการกังวลหน้ากังวลหลังแหละแต่มันคือการรับรู้ว่าแต่ตอนนี้ฉันกำลังกังวลอยู่ไงไม่ว่าจะกังวลไปข้างหน้าหรือจะกังวลไปข้างหลังก็ตามแต่กำลังกังวลอยู่แสดงว่าเราจะสามารถรับรู้ได้ไงครับพระอาจารย์ว่าฉันกำลังกังวลอยู
0: ่ที่จริงการกังวลอยู่เนี่ยอาตมาภาพพูดแบบเขาเรียกกันว่าไม่โลกสวยนะก็คือหมายความว่าคือเราอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ถ้าพูดแบบตำแหน่งคนนะนายกก็เครียดธุรการก็เครียดนะแสดงให้เห็นว่าความกังวลนี่ไม่มีใครหนีได
1: ้
0: ยิ่งถ้าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปจับนะพระองค์บอกว่าความทุกข์นี่เป็นของจริงและก็ความทุกข์นี้หรือของจริงเนี้ยไม่มีใครหน้าไหนหนีพ้นแสดงให้เห็นว่ากังวลอยู่เป็นความจริงนะเราคงไม่ได้ไปบอกว่าฉันไม่มีความกังวล
1: ผมไม่ใช่
0: ความกังวลแล้วถามว่าความกังวลในปัจจุบันเนี้ยก็คือกังวลว่าเราเช่นเราทำอะไรแล้วกลัวว่าจะไม่ดีพอเราพูดอะไรแล้วก็จะไม่ถูกใจหรือไม่ถูกต้องพ
1: อ
0: หรือแม้กระทั่งเราคิดแล้วกลัวว่าไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ฉะนั้นอาตมามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคำว่ากังวลอยู่นี่แหละคือตัวชี้วัดเลยว่าจะทำให้เรากังวลหน้าได้มากขนาดไหนหรือกังวลอดีตนั้นหนักขนาดไหนถ้าเรากังวลอยู่อย่างถูกต้องเนี่ยอาตมากำลังจะบอกว่าคำว่ากังวลอยู่อย่างถูกต้องก็ถูกนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถึงแม้ว่าคำศัพท์บอกว่ากังวลจะไม่ดีแต่ที่จริงเนี่ยอาตมาภาพมองว่าการกังวลอยู่กับปัจจุบันเนี่ยที่อาตมาภาพบอกว่ากลัวว่าทำแล้วจะไม่ได้ดี คิดแล้วจะไม่ดีพูดแล้วจะไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าเราสามารถบูรณาการหลักธรรมของพระพุทธเจ้าใช้ด้วยเนี่ยจะเป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง
1: แปลว่าจริงๆแล้วความกังวลไม่ได้เป็นข้อเสียเสม

0: ไปบางครั้งมันทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นบางครั้งทำให้เราเรียกว่าคิดเยอะขึ้นซึ่งทีนี้เราจะคำนวณหรือว่าตั้งใจชั่งน้ำหนักมันยังไงดีว่าเท่านี้เรียกว่ากังวลพอดีแล้วเท่านี้เรียกว่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปครับอาจารย
1: ์โอ้คำถามนี้ยากมากเพราะว่าแต่ละคนล้วนมีหน้าตาแตกต่างกันคำว่าหน้าตาก็คือหมายความว่าบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันฉะนั้นเวลาเราจะใช้บริบทคำว่ากังวลอยู่ให้เหมาะสมให้ควรต่อตำแหน่งของเราต่อบทบาทของเราอาตมาเสนอว่าเราจะต้องบูรณาการตัวพุทธธรรมอย่างน้อยๆ2ตัวมาใช้
0: ครับผม
1: ก็คือหลักที่1หรือตัวที่1ก็คือตัวสติสติเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าอดีตที่ผ่านมานั้นเราจะนำมาใช้ได้อย่างไรบ้าง
0: ครับ
1: แล้วอนาคตที่เราคิดว่ามันจะเกิดเนี่ยมันควรจะอยู่เท่าไหร่กันแน่เขาเรียกกันว่าฝันนั้นจะต้องอยู่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอย่าฝันกลางวันอย่าฝันค้างต้องฝันอยู่บนบริบทความจริงไม่ห้ามว่าเราคาดหวังอนาคตที่ดีจะเกิดขึ้นเราต้องคาดหวังหรือคาดฝันเนี่ยให้อยู่ในบริบทที่ถูกต้องฉะนั้นถ้าเรานำสติมาใช้ในบริบทที่บอกว่ากำหนดอดีตให้ได้ว่าเท่าไหร่ที่จะเอามาใช้ได้ดีแล้วก็กำหนดอนาคตว่าเท่าไหร่มันจะไม่ทำให้เรากังวลมากเพราะหลายๆคนเนี่ยถึงแม้จะอยู่กับปัจจุบันแต่ก็กังวลอนาคตนะหรือหลายๆคนอยู่กับปัจจุบันแต่ก็กังวลว่าสิ่งที่เคยทำในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ม
1: ันจะมา
0: หลอนมันหลอก
1: มันจะมาหลอกมาหลอนหรือบางทีจมปักอยู่กับอดีตมากก็ไม่ดีนะถ
0: ึ
1: งแม้จะประสบความสำเร็จก็แล้วแต
0: ่
1: จึงมีหลายคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ไปอาศัยความหอมหวานของอดีตก็คือกลายเป็นว่าทำให้ตัวเองนั้นไม่ไปข้างหน้าสักทีอย่างเงี้ยก็มี
0: ฟังดูแล้วเหมือนจริงๆแล้วเราต้องไม่ได้มีสูตรสำเร็จสำหรับทุกคนเพราะต่างคนก็หน้าตาต่างกันแต่สิ่งสำคัญมันคือเราต้องลองผิดลองถูก อนุญาตให้ตัวเองได้ลองผิดลองถูกดูว่าเอ้ยแบบนี้เยอะไปสำหรับฉันแบบนี้น้อยไปแล้วหาจุดที่พอดีให้เจอใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ที่จริงคำพูดที่ท่านพิธีกรพูดเมื่อสักครู่ก็คือการที่เรามีสตินั่นแหละก
0: ็
1: คือการที่เราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะเอาสถานการณ์ในอดีตจะมาใช้เท่าไหร่เพราะบางทีอดีตที่ดีเราก็มาใช้ได้นะหรือแม้กระทั่งอดีตที่ไม่ดีเราก็เอามาใช้ได
0: ้
1: ฉะนั้นก็คือเวลาเราบอกว่าลองผิดลองถูกเป็นคำพูดที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าก็มีหลายคนพยายามจะหนีจากอดีตหรือพยายามจะทำอนาคตให้ดีก็เลยกลายเป็นว่าไม่กล้าลองผิดลองถูกที่จริงแล้วลองผิดลองถูกก็คือการที่เรามีประสบการณ์นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นหากเราจะลองผิดลองถูกหรือหากเราจะนำประสบการณ์ในอดีตแล้วก็ความคาดหวังในอนาคตมาใช้เนี่ยอย่างให้มีสติเนี่ยเราควรจะต้องเติมเขาเรียกว่าธรรมโอสถอีกตัวนึงเข้าไปด้วยก็คือการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำไม่ว่าจะเป็นการคิดก็แล้วแต่จะทำให้เราผิดพลาดน้อยที่สุดเลยแน่นอนอาตมาไม่เถียงว่าความผิดพลาดนั้นเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเราสามารถเอาสติและมูลนาการใช้ด้วยความไม่ประมาทใช้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าความผิดพลาดหรือที่เราเรียกกันว่าลองผิดลองถูกเนี่ย มันจะผิดพลาดน้อยที่สุดแต่ก็ยังถือว่าให้เกิดขึ้นได้
0: นี่เลยครับผมว่าเนื้อหาในวันนี้สามารถทำให้ทุกคนคลายกังวลทั้งหน้าทั้งหลังและกังวลอยู่ได้อย่างแน่นอนครับกราบสวัสดีพระอาจารย์ครับ
1: สาธุกับเจริญพรสาธุ

0: ื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30
1: อยู่เย็นเป็นสุขทำไมบางคนเพิ่งเจอกันกลับคุยกันได้ถูกคอหรือบางความสัมพันธ์ไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคแค่ไหนก็ยังเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้ในทางวิทยาศาสตร์อาจบอกว่าเป็นเรื่องของเคมีที่ตรงกันแต่ในทางธรรมมีคำหนึ่งที่อธิบายสิ่งนี้ได้อย่างลึกซึ้งนั่นคือคำว่าศีลเสมอกันความจริงของชีวิตว่าพลังของศีลความคิดและระดับจิตใจที่เสมอกันดึงดูดและผลักดันให้เรามาพบกันเกื้อกูลกันหรือแยกย้ายจากกันไปได้อย่างไรร่วมค้นหาคำตอบของแรงดึงดูดนี้พร้อมๆกันครับ

0: นมัสการค่ะพระอาจารย์หนูมีความสงสัยว่าคําว่าศีลเสมอกันในทางธรรมเนี่ยคืออะไรคะ
1: คําว่าศีลเสมอกันมีความหมายใน2ในยะก็คือในยะ1ก็เรียกมองในเชิงลบก็มี2ประเด็นประเด็นที่2ในยะในเชิงบวกถึงคําว่าศีลเสมอกันเนี่ยถ้าความหมายในเชิงลบก็จะมองไปในแง่มุมที่ว่าคนที่มีความประพฤติไปในทางที่ไม่ค่อยดีแล้วก็อยู่ด้วยกันหรือมาเจอกันเหมือนเช่นต่างคนต่างที่อยู่แล้วก็จู่ๆก็มาเจอกันอันนี้เรียกว่าศีลเสมอกันในเชิงลบทีนี้อีกมุมมองหนึ่งก็คือศีลเสมอกันในเชิงบวกเป็นความหมายที่ดีเนี่ยตรงข้ามกับในเชิงลบเช่นกลุ่มคนที่มีความประพฤติทางกายวาจาหรือทางใจเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็อยู่ด้วยกันพบปะคบหาด้วยกันพวกนี้ก็จะสร้างแต่ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอันนี้ศีลเสมอกันในเชิงบวกทีนี้ความหมายหนึ่งซึ่งเราควรที่จะทำความเข้าใจด้วยเช่นกันก็คือเรื่องของคำว่าศีลศีลคืออะไรใช่ไหมก่อนที่จะไปสู่เรื่องของความประพฤติที่เป็นปกติถามว่าปกติแบบไหนก็ตอบว่าปกติในเรื่องของพฤติกรรมทางกายใช่ไหมปกติแล้วก็อีกปกติหนึ่งก็คือปกติทางด้านคำพูดหรือวาจาอันนี้เรียกเป็นเรื่องของปกติเพราะฉะนั้นถ้าใครก็แล้วแต่หรือเรามีความปกติทางพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆเนี่ยหรือทางคำพูดการใช้คำพูดเนี่ยไปในทางที่เรียบร้อยคำว่าเรียบร้อยคือไม่เป็นวาจีทุจริตเนี่ยเช่นไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระเหล่านี้อันนี้ก็เรียกว่าความประพฤติที่เป็นปกติทางวาจาเนี่ยส่วนประพฤติเป็นปกติทางพฤติกรรมทางกายก็คือการไม่ประพฤติผิดในเรื่องเช่นการตบตีการทะเลาะเบาะแว้งการฆ่ากันนั่นเป็นต้นพวกนี้ถือว่าความเป็นปกติทางกายอันนี้เรียกว่าความหมายของศีลทีนี้ความเป็นผู้มีศีลเสมอกันเนี่ยถ้าในเชิงศาสนานะพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำนะว่าให้คนเนี่ยมีศีลเสมอกันหรือมีความประพฤติเสมอกันซึ่งเราเรียกคำนี้เป็นทางพระว่าศีลสามัญญาตาใช่ไหมหรือสมะศีลสมะศีลาเนี่ยความจริงมันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของให้คนมีศีลเสมอกันเท่านั้นในเชิงศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ถึง4ประการด้วยกันนะในเรื่องความการที่คนมีเหมือนกันหรือมีเท่าๆกันนะเช่นเรื่องของศรัทธาถึงเรียกว่าสมะศรัทธาก็มีความเชื่อที่เหมือนกันหรือถ้าไม่เหมือนกัน 100% ก็เป็นไปในแนวทิศทางเดียวกันก็เรียกว่าสมะศรัทธาเช่นเชื่อในเรื่องของการทำดีได้ดีนะเหมือนกันหรือเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษเชื่อเรื่องของกุศลนะบุญคุณมีใช่จริงและนี่เป็นต้นครูบาอาจารย์มีจริงพ่อแม่มีพระคุณจริงและนี่เป็นต้นเรียกว่าความเชื่อในเรื่องของศรัทธาซึ่งทุกคนต้องมีเหมือนกันหรือมีเท่ากันใช่ไหมประการที่หนึ่งเรียกสมะศรัทธาประการที่สองคือเรื่องของศีลที่เสมอกันที่เราคุยเมื่อกี้คือสมะก็เรียกสมะศีละเนี่ยสมะศีละก็คือการประพฤติทางกายที่เท่าเทียมกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมเช่นสมมติว่าคนสองคนตัดสินใจอยู่ด้วยกันแต่งงานด้วยกันยกตัวอย่างการที่มีศีลเสมอกันหรือมีความเชื่อเสมอกันนี่สำคัญเพราะว่าสมมติเราเชื่อในเรื่องของศาสนาเดียวกันมันก็ไปกันได้ใช่ไหมแต่ว่าต่างคนต่างเชื่อในเรื่องของศาสนาที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันยากเพราะว่ามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้เหมือนกันเนี่ยประการที่สองเรียกว่าสมะศีละในประการที่สามเรียกว่าสมะจาคะหรือการที่มีอุปนิสัยนิสัยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คล้ายๆกันหรือเหมือนกันสุดท้ายคือสมะปัญญานะคือการที่มีเรียกว่าสติปัญญาหรือความรู้ในลักษณะที่เหมาะสมซึ่งปัญญาจะเป็นตัวเรียกว่าตัวควบคุมเรื่องของศรัทธาเรื่องของศีลเรื่องของจาคะให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าความที่จะต้องมีเหมือนกันเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วจำเป็นไหมคะที่คนเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีศีลเท่ากันทุกคน
1: ไม่จำเป็นหรอกการที่เราจะต้องมีศีลหรือการที่เราจะต้องสั่งการหรือบังคับใครสักคนหนึ่งให้มีเหมือนกับที่เราเป็นใช่ไหมอันนี้ไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นการฝืนความรู้สึกของใครบางคนไปหรือคนอื่นไปการที่เรามีข้อประพฤติปกติที่เป็นปกติทางกายของเราทางวาจาของเราเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าไม่ได้เป็นเครื่องวัดมาตรฐานของคนอื่นว่าเขาจะต้องมีเหมือนกับเราใช่ไหมแต่เป็นเครื่องวัดมาตรฐานว่าเรามีเรียกมีความดีพอในเรื่องนี้หรือยังเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ในมุมมองของอาจารย์นะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีเหมือนกันหรอกแต่เรามี เท่านั้นก็เป็นพอแล้ว
0: ถ้าหากว่าเราเนี่ยค่ะอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่ว่าเราอ่ะยังอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมเดิมๆอะค่ะเราจะบาลานซ์ชีวิตตัวเองยังไงคะไม่ให้แบบให้เราแตกแยกออกไปจากฝูงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคือการที่เราอยู่ในสังคมใช่ไหมโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะต้องอยู่ในสังคมของเพื่อนฝูงยิ่งสังคมของนักศึกษาเนี่ยเรียกว่ามีความสำคัญคือจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกับเพื่อนฝูงทั้งเพื่อนฝูงในมหาวิทยาลัยหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ตามบ้านของเราใช่ไหมซึ่งสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงที่เอาละอาจจะพูดตรงๆว่าเป็นความมีความพฤติที่ย่ำแย่นะพูดตรงๆนะพูดตรงย่ำแย่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเราอยากที่จะออกไปจากจุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีนั้นใช่ไหมถามว่าเราจะทิ้งเพื่อนฝูงไปเลยหรือใช่ไหมหรือเราจะตีตัวออกห่างเลยซึ่งในความรู้สึกของอาจารย์ว่ามันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องเพราะว่าเรายังจำเป็นที่จะต้องอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการทำอย่างไรประการแรกอาจารย์มองว่าเราต้องเปลี่ยนระบบความคิดหรือปรับ mindset ของเราก่อนก็คือเราไม่เอาความรู้สึกไปจับว่าการที่เขามีความประพฤติที่จำแย่เนี่ยมันเป็นความผิดนะเป็นความผิดของเขาเราไม่เอาความรู้สึกอันนี้ไปจับแล้วอีกประการหนึ่งเราก็ไม่ต้องคิดว่าการที่เราจะปรับตัวใหม่เนี่ยมันเป็นความแปลกแยกของเพื่อนฝูงใช่ไหมแต่เห็นว่าการที่เขายังอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเรามองว่ามันไม่ดีเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะปรับพฤติกรรมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสเขาอาจจะระยะเวลารอเวลาสักนิดหนึ่งนะหรืออาจจะรอให้เขามีวุฒิภาวะต่างความคิดที่เติบโตขึ้นไปกว่านี้หนึ่งอาจารย์คิดว่าณจุดหนึ่งเขาก็จะต้องมีความรู้สึกแบบเดียวกับเราคืออยากที่จะออกไปจากจุดที่เคยรู้สึกว่ามันย่ำแย่นะรู้สึกว่าย่ำแย่ที่ประการที่หนึ่งนะก็คือไม่เอาความคิดไปจับว่าเป็นความผิดของเขาประการหนึ่งอีกประการหนึ่งทึ่งสำคัญอาจารย์มองว่าเราจะไม่เอามาตรฐานของเราเนี่ยไปเป็นตัวชี้วัดหรือเป็นมาตรฐานวัดคนอื่นหรือวัดเพื่อนฝูงเช่นเราไม่ว่าทำไมเธอยังแย่อยู่เหมือนเดิมทำไมเธอถึงไม่ปรับพฤติกรรมไม่ปรับนิสัยเหมือนฉันปรับแล้วยังไม่สมมตินะเราจะไม่เอาความรู้สึกอย่างนี้ไปก็เรียกไปในเชิงสั่งหรือสอนเขางั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะยังไม่ถึงจุดที่จะปรับเปลี่ยนความรู้สึกอย่างนี้ได้เพราะงั้นก็ต้องรอโอกาสนะให้โอกาสให้เวลาเขานะที่จะเกิดสำนึกหรือความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นมาเองนะไม่มีใครที่จะจมอยู่กับความคิดนั้นนานๆเนี่ยพระอาจารย์มองอย่างนี้นะ
0: ค่ะก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้คำชี้แนะนะคะก็พวกหนูก็จะเอาคำแนะนำของพระอาจารย์เนี่ยก็ไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
1: สาธุ

ค่ะที่นอนยางพารารุ่น Extra Soft มีมาให้คุณเลือกถึง3ขนาดด้วยกันขนาด 3.5 ฟุตค่ะแถมหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก1ใบผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋าค่ะจากมูลค่าทั้งหมด 9,989 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียง 5,590 บาทค่ะขนาด5ฟุตมาพร้อมกับหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก2ใบผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋าค่ะมูลค่ารวมทั้งหมด 12,488 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเหลือเพียง 6,590 บาทค่ะขนาด6ฟุตค่ะแถมหมอนใยขนเป็ดเทียมพร้อมปลอก2ใบค่ะผ้าห่มไหมเย็นขนาด8ฟุตคละลายพร้อมกระเป๋า

0: รวมมูลค่าทั้งหมด 15,488 บาทแต่พิเศษวันนี้เหลือเพียง 7,590 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์มาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
1: อยู่เย็นเป็นสุขคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดแต่คนดีคือคนที่สำนึกผิดและเลิกทำหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลศาลยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปแบ่งออกเป็น4คณะวิชาคือคณะศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีทั่วประเทศ7วิทยาเขต3วิทยาลัยดังนี้วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์นครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวิทยาเขตร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาเขตศรีล้านช้างจังหวัดเลยวิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วิทยาเขตศรีธรรมาสกราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยโสธรวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์
2: ความผิดพลาดคือบทเรียนแต่การปรับปรุงครับคือหนทางสู่ความสุขเพราะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอด้วยหลักธรรมนำใจเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในรายการอยู่เย็นเป็นสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศ

นำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้เราจะเปิดตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋ามีผมอยู่กับตัวเองวันนี้เพียงแค่เปลี่ยนแชมพูมาเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเรากับแชมพูโสมแดงครับ
2: สุกยะทำสินค้าออกมาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังของดีแน่นอน
1: ครับ
2: สูตรนี้คือสูตรที่สมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วจากประเทศเกาหลี
1: เอาจริง
2: สมุนไพรโสมก็ต้องเกาหลี
1: ครับ
2: แต่สูตรนี้เราเอามาประยุกต์กับสมุนไพรไทยด้วยเพราะฉะนั้นแม่ฟังให้ดีนะ
1: ครับ
2: 50 60 70อายุเยอะตัดผมสั้นแล้ว
1: ครับ
2: ดัดผมหยิกแล้ว
1: คุ
2: ณมีอายุ
1: จริง
2: แล้วทำยังไงอ่ะเครียดทุกข์ใจกังวลใจไปเสียตังค์ค่าปลูกผมทำหัตถการ
1: โอ้แพง
2: ใจเย็นๆนะ
1: ครับ
2: เปลี่ยนแชมพูก่อนเอาสุกายะไปสระก่อนสูตรนี้คือสูตรใหม่ล่าสุดเข้มข้นมากแล้วมันเป็นโสมแดง
1: ครับ
2: ซึ่งวันนี้นะคือต้องบอกว่าต้องอ่ะจัดคอร์สสำหรับสระ8เดือนมาให
1: ้โอ้โหเอาอย่างนี้แม่อยากได้เปิดตัวที่นี่ที่แรกโทรศัพท์รอสแตนบายไว้เลยเพราะว่าโปร8เดือนเท่ากับว่าวันนี้แชมพูของเรานะฮะ1ขวดใช้ได้1เดือนวันนี้ซื้อ4แถมให้อีก4ได้8ขวดพอหรือยังถ้ายังไม่พอขออนุญาตจำกัด100สายแรกที่กดโทรศัพท์เข้ามาเอาตัวสบู่สุกสกินตัวเด็ดตัวดังไปอีก8ก้อนเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอนี้16ชิ้นจากราคาปกติ 5,000 กว่าไม่ต้องอยากได้วันนี้ขอราคาเดียวกดให้ทัน999บาทย้ำว่า999บาทกดไปเลยจ้ะเบอร์อยู่หน้าจอกดให้ทันกดให้ติดนะครับ
2: สูตรนี้นะคะเราใส่สมุนไพรเข้มข้นค่ะ อย่างตัวโสมแดงแล้วเรายังใส่ตัวขิงน
1: ี่
2: น
1: ะโอ้ดีมันเป็นแบบ
2: มันทำให้แบบสะใจเย็นสด
1: แล้วมันสะอาด
2: สะอาดสบายหัวมาก
1: จริง
2: โสมแดงขิงโรสแมรี่ใบไผ
1: ่
2: แล้วยังมีตัวปาล์มเลื่อยบอระเพ็ดเทียนกิ่งแล้วยังมีประคำดีควายยังมีมะกรูดยังมีบะหาดและมีว่านหางจระเข้
1: ครบเลย
2: วิธีการเราจะใส่เป็นสมุนไพรสดแล้วเข้าหม้อต้ม
1: ครับผม
2: สกัดมาเป็นสมุนไพรแล้วไปเข้ากับเบสแชมพูแล้วก็มากอกใส่ขวด
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นขวดที่ได้ไปจึงไม่ต่างอะไรกับการได้แชมพูสมุนไพรสมุนไพรสดๆที่เขาคั้นน้ำสมุนไพรออกมาให้เราสระมันเลยทำให้เราแตกต่างจากแชมพูทั่วไปแล้วเห็นผลดีมากๆมีใครใช้บ้างคะ
1: มาดูพนักงานไอทีสุดหล่อคนนี้แก้ตั้งแต่ต้นตอคือการทำความสะอาดที่ถูกต้องและที่สำคัญคือ
2: หัวมันมากเลย
1: ถูกต้องแล้วพอสระปุ๊บเป็นยังไงแกขยี้หัวและแกมีความสุขมันหล่อขึ้นไหม
2: หล่อง
1: านเครียดช่างมันแต่ผมยังคงต้องอยู่เพราะว่าเสยยังไงดูดีอยู่ตลอดเวลามันได้ความเขาเรียกว่ามั่นใจกลับคืนมา
2: ดีอ่ะ
1: วันนี้ใครอยากได้ต้องรีบหน่อยนะฮะหรือว่าอีกหนึ่งเคส
2: แม่ค้าหรอ
1: ทำอาชีพแบบนี้เข้าใจได้ความมันจากอากาศที่แบบว่ามีควันนะคุณป้อง
2: แล้วมัน
1: อย
2: ู่
1: บนหนังศีรษะ
2: แล้วฝนตกอบอับชื้น
1: ความอับอยู่บนหนังศีรษะไม่ได้เทียบนาเวลามีน้ำท่วมต้นข้าวตายแน่นอนเฉียบเช่นเดียวกันกับหนังศีรษะของเราแกใช้แชมพูสุกยะตัวโสมแดงเป็นยังไงฮะตอนนี้สะสนุกสะสะอาดแล้วเป็นไงผัดข้าวมีความสุขมีความผมขึ้นสวยจับผมแล้วรู้สึกมันมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าให้อาชีพเป็นอุปสรรคของการทำงานเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำพ่อจ๋าแม่จ๋าเข้าใจได้ผมขอโทษนะเปลี่ยนดีไห
2: ม
1: เปลี่ยนเพียงแค่แชมพูขวดเดียวที่เคยใช้มาเป็นแชมพูโสมแดงเราจัดแชมพูที่แบบว่าเป็นสมุนไพรต้มอัดไปในหม้อแบบนั้นแล้วทำเป็นเบสแชมพูอัดขวดมาให้แม่ใช้ผมบอกอย่างนึงนะแม่จะรู้สึกเย็นแล้วมันจะสบายมากๆวันนี้นะจัดเอาไปสระไม่ได้เอาไปวัน2วันไม่ได้ไปอาทิตย์2อาทิตย์แต่เอาไปทั้งทีต้องเอาโปร

0: 8เดือนไปจ้าย้ำว่าวันนี้ซื้อ4ขวดเราแถมให้อีก4ขวดแต่ผมสวยแล้วหนังศีรษะดีแล้วตัวต้องหอมด้วยเราขออนุญาตแถมทุกการสั่งซื้อใครกดโทรศัพท์เข้ามาเร็วตอนนี้นะแม่นะแถมตัวสบู่สุกสกินขนาด20กรัมให้อีก8ก้อนแม
1: ่
0: บอกเลยเซตนี้นะแม่เจอกันอีกทีคือ8เดือนข้างหน้าใครอยากได้ 5,000 กว่าเลิกคิดขอราคาเดียวแม่หมดนี่999 บาทย้ำว่า9

0: 199บาทกดไปเลยเบอร์อยู่หน้าจอเอาให้ทันครับ
1: ตกเดือนละแค่100กว่าบาทเองอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: มองว่าคุ้ม
0: ถูกนะฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มั่นใจผมเชื่อนะว่าบางคนไม่ใช่แค่แม่ๆ
1: ต้องจะให้ดูรีวิวพ่อรองเขามูลคดีนิดนึง
0: อายุเท่าไหร่แล้วพ่อรองปีนี้
1: ปีนี้80
0: อ่า
1: พ่อรองปีนี้80
0: ครับผม
1: นี่พ่อลูก
0: นี
1: ่ตอนนี้พ่อสะแต่ตัวนี้
0: ครับผม
1: จริงๆคือพ่อชอบมากจริง
0: ๆ
1: เห็นมีเคสที่แบบออกกำลังกาย
0: อ่ะใช่
1: แล้วปรากฏว่าคือออกแล้วเหงื่อเขาท่วมตัวไปหมดท่วมหัวไปหมดแล้วแบบมันเหมือนมันอบอับชื้นมันยังแห้งไม่ดี
0: เปลี่ยนแชมพูที่บ้านเท่านั้นเองแม่เปลี่ยนมาเป็นสุกายะเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วก็คนที่แบบโดนความร้อนโดนเคมีผมเสียผมพังหมดแล้วฮะ
0: อ่ะก็อย่างที่บอกชอบทำสีผมพอทำสีผมแล้วมันได้หลายบุคลิกไงบางคนทำสีนั้นสีนี้มาแล้วมันก็สวยแตกต่างกันไปแล้วใช้ได้ตลอดเวลาอยากจะทำสีไหนก็มีความสุขอยากจะทำสีไหนอยากจะตัดทรงไหนก็ได้ทำวันนี้เพียงแค่แม่จ๋าแม่ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่การทำความสะอาดแล้ววันนี้อย่างที่คุณป้องบอกว่าโสมเนี่ยทุกครั้งเวลาแม่อยากได้แม่ต้องบินไปซื้อแต่วันนี้ไม่ต้องบินอยู่ในขวดมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่โสมแดงนะแม่นะเรายังใส่สารสกัดอีกเยอะแยะมากมายเพื่อทนุถนอมเส้นผมของแม่แม่ไม่ต้องตัดสั้นแม่ไม่ต้องไปดัดหยิกแม่ไม่ต้องไปตีฟาร่าแม่ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับเส้นผมปล่อยมันสวยๆเหมือนสาวแรกรุ่นและก็ไม่ใช่แค่คุณแม่นะคุณพ่อด้วยเวลาตัดทรงไหนมาแล้วอยากจะไปอวดคนนั้นคนนี้เสยด้านไหนมันก็ยังจะหล่อแบบนี้แม่พ่อครับเพียงแค่เปลี่ยนแชมพูวันนี้เป็นแชมพูจากสุกยะสูตรใหม่ล่าสุดเจอกันวันนี้วันแรกขออนุญาตแบบนี้แม่จัดเป็นเซต8เดือนให้เลย คือคุ้มมากวันนี้เปิดตัวทั้งทีเอาไปขวด2ขวดมันไม่คุ้มคุณป้อง
1: เอ
0: าไปทั้งทีมันต้องซื้อ4แถม4ได้8ขวดเจอกันอีกทีรอบหน้าคือ8เดือนหรือ10เดือนข้างหน้าเลยแต่ไม่พอเราแถมตัวสบู่สุกสกินขนาด20กรัมให้อีก8ก้อนหมดเนี่ย16ชิ้นไม่เคยทำราคาที่ไหนแต่ให้ที่นี่ที่แรกเพราะวันนี้เปิดตัวครั้งแรก 5,000 กว่าเลิกคิดวันนี้ขอ999บาท999บาทใครที่กดโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้กดทันแล้วรอสายด้วยนะครับ
1: ย้ำหน่อยค่ะใครบ้างที่ต้องใช้คะ
0: เจอทำสีพงสีผมบ่อยๆมีอาการเครียดจากการทำงานหรือว่าอายุเราเยอะขึ้นอ่ะแม่50 60 70ใช้ได้หมดเลยเพียงแค่ลองเปลี่ยนแม่ทุกวันนี้มันต้องเป็นแชมพูโสมและวันนี้เราจัดโสมสีแดงราชินีแห่งสมุนไพรและไม่ใช่แค่โสมสีแดงเรายังใส่สรรพคุณของตัวสมุนไพรอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นขิง
1: พี่เจบีบอกชอบขิงมาก
0: ผมชอบมากไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขิงผมชอบหมด
1: ขิงเนี่ยนะสระปุ๊บแล้วหัวสะอาดมาก
0: ถูกต้อง
1: แล้วพอเจอสูตรเนี่ยที่มันเป็นสูตรเย็น
0: อ
1: ่ะหุยมันสะอาดหัวมันฟินถ้าเจอฤทธิ์ขิงเข้าไปนะความเย็นความสะอาดความสดชื่นความเฟรชมันสุดยอดใครไม่เคยใช้แชมพูขิงต้องบอกเลยครั้งหนึ่งในชีวิตเอาไปใช้ซะแล้วที่สำคัญคือโสมแดงมันเข้ากับขิงมากเลยโสมแดงเป็นราชินีสมุนไพรต้องไปหิ้วนะฮะซื้อทีไปหิ้วจากเกาหลี
0: ครับผม
1: เกาหลีเขาจะต้องใส่โสมแดงหมดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโรสแมรี
0: ่นี่จัดให้
1: มีตัวใบไผ่
0: นี่ไง
1: แล้วยังมีตัวปาล์มเลื่อยม
0: ี
1: ตัวบอระเพ็ดมีตัวเทียนกิ่ง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาตัว2ตัวแต่มันยกทับมาเป็นสูตรตำรับสมุนไพรแล้วก็ยังมีตัวมะกรูดมีตัวมะหาน
0: ี
1: ่ประคำดีควายว่านหางจระเข
0: ้
1: ส่วนใหญ่เวลาซื้อทั่วไปมันจะแยกมะกรูดขวดนึงประคำดีควายขวดนึง
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้แยกเพราะใส่อย่างเดียวดีอย่างเดียวใส่ไป10อย่างดีไปอีก10อย่าง
0: ครับผม
1: แล้วจะให้ดูเนื้อนิดนึง
0: เนื้อดีมากคุณป้องสีสวยด้วย
1: คือนี่คือเนื้อจากสมุนไพรแล้วเนื้อเขาเข้มข้นแบบนี้นะคือมันไม่ได้มาแบบใสๆจกจก
0: ไม่ไม่ไม่เลยไม่เลย
1: เนื้อเข้มข้นแล้วสระแบบนี้ป้องพูดเลยว่าสบายหัวโล่งหัวมากมาก
0: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้แม่อยากสบายหัวแชมพูสุกยะโสมแดงวันนี้เปิดตัวอย่างที่บอกต้องจัดโปรมาฝากพ่อจ๋าแม่จ๋าให้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับโปร8เดือนเนี่ยผมบอกเลยใครกดโทรศัพท์เข้ามาทันนะจะเอา2เซต3เซตไม่ใช่ปัญหาขอแค่กดให้ทันวันนี้แชมพูสุกยะตัวโสมแดงนะครับซื้อ4แถม4ได้โปร8เดือนไปอย่าลืมว่าเอาตัวสบู่สุกสกินขนาด20กรัมไปอีก8ก้อนแม่ตัวหอมหอมฟุ้งและสบายตัวสบายกายโปร8เดือนนี้จาก 5,000 กว่าเลิกคิดเพราะวันนี้ทุกการสั่งซื้อจ่ายราคาเดียวเพียงแค่999บาทย้ำนะแม่นะเปิดตัวฟังไม่ผิดแน่นอน999บาทพ่อจ๋าแม่จ๋าใช้ได้ย้ำว่าวันนี้เปลี่ยนแค่แชมพูที่บ้านมาใช้แชมพูสุกายะตัวโสมแดงนะครับหมดนี่999บาทกดไปสิครับรออะไรหมายเลขโทรศัพท์อยู่หน้าจอครับ
1: ใช้ไปเลยยาวๆนะคะ8เดือนเต็มๆนะคะตกเดือนเฉลี่ยแค่ร้อยกว่าบาทต้องว่าร้อยกว่าบาทเนี่ยวันนี้ใครที่คิดไม่ตกนะแชมพูมีเยอะไปหมดตังมาเยอะแล้ววันนี้ไม่ต้องไปฝากใครเขาหิ้วไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วในเมืองไทยมี

0: มีโสมแดงแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรที่ดีที่สุกัยยะจัดมาให้
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นย้ำโปรอีกสักรอบค่ะ
1: วันนี้นะแม่นะจัดโปร8เดือนไปให้เลยสำหรับแชมพูสุกัยยะตัวโสมแดงนะซื้อ4แถม4ได้8เอาสบู่สุสกินไปอีก8ก้อน16ชิ้นหมดนี่หมดหน้าตัก999ย้ำว่า999บาทอย่ารอนะแม่นะมีเส้นผมอยู่กับตัวเองดูดีกว่าใช่ไหมฮะกดเลยเบอร์อยู่หน้าจอเข้าให้ทันครับ
2: ผมนี่มีปัญหามากนะครับไม่ใช่ตัวผมนะฮะผมเนี่ยครับมีปัญหาจนกระทั่งผมมาเจอสุกายะโสมแดงเข้าครับถ้าใครสนใจนะครับสุกายะโสมแดงเนี่ยครับจะทำให้หนังศีรษะของคุณเนี่ยสดชื่นเย็นสะอาดอีกด้วยครับสนใจสั่งซื้อสุกายะโสมแดงตั้งแต่วันนี้นะครับ
3: สวัสดีค่ะวิยดาอุมารินนะคะอยู่ในวงการนี้ก็50กว่าปีแล้วนะคะการใช้หน้าแล้วก็ใช้ผมเนี่ยในการแสดงเนี่ยเยอะมากนะคะทั้งดัดทั้งย้อมทั้งเปลี่ยนทรงผมทั้งสเปรย์ทั้งใดโดนความร้อนเนี่ยแม่มีปัญหากับผมเยอะมากเลยค่ะแม่ก็บ่นค่ะบ่นกับช่างทำผมประจำกองถ่ายนี่แหละช่างทำผมในกองก็แนะนำให้แม่ว่าลองใช้นี่สิคะนี่สุกายะแชมพูโสมแดงแม่ก็ลองใช้ครั้งแรกนะคะหูยมีความสุขมากเลยเพราะว่าเย็นสบายหนังศีรษะมากมากเลยแล้วก็สระเสร็จก็หนังศีรษะก็หอมผมกลับมานุ่มสลวยสวยเก๋เลยนะมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้ใช้แชมพูโสมแดงสุกายะค่ะ
1: โปรโมชั่นสุกายะเรดจินเสงนูริชชิ่งแชมพูขนาด150 ml ปกติราคาขวดละ590บาทวันนี้ซื้อ4ขวดเราแถมให้ฟรีอีก4ขวดและ100สายแรกเราแถมฟรีให้เลยสำหรับสบู่สุกสกินขนาด20กรัมอีก8ก้อนรวมมูลค่าทั้งหมด 5,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: วันนี้เราจะเปิดตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋ามีผมอยู่กับตัวเองวันนี้เพียงแค่เปลี่ยนแชมพูมาเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเรากับแชมพูโสมแดงครับ
1: สุกายะทำสินค้าออกมาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังของดีแน่นอน
0: ครับ
1: สูตรนี้คือสูตรที่สมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วจากประเทศเกาหลี
0: เอาจริง
1: สมุนไพรโสมก็ต้องเกาหลี
0: ครับ
1: แต่สูตรนี้เราเอามาประยุกต์กับสมุนไพรไทยด้วยเพราะฉะนั้นแม่ฟังให้ดีนะ
0: ครับ
1: 50 60 70 อายุเยอะตัดผมสั้นแล้ว
0: ครับ
1: ดัดผมหยิกแล้วคุณมีอายุ
0: จริง
1: แล้วทำยังไงอะเครียดทุกข์ใจกังวลใจไปเสียตังค่าปลูกผมทำผัตตการ
0: โอ้โหแพง
1: ใจเย็นๆนะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนแชมพูก่อนเอาสุกายะไปสระก่อนสูตรนี้คือสูตรใหม่ล่าสุดเข้มข้นมากแล้วมันเป็นโสมแดง
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้นะคือต้องบอกว่าต้องจัดคอร์สสำหรับสระ8เดือนมาให
0: ้โอ้โหเอาอย่างนี้แม่อยากได้เปิดตัวที่นี่ที่แรกโทรศัพท์รอสแตนบายไว้เลยเพราะว่าโปร8เดือนเท่ากับว่าวันนี้แชมพูของเรานะฮะ1ขวดใช้ได้1เดือนวันนี้ซื้อ4แถมให้อีก4ได้8ขวดพอหรือยังถ้ายังไม่พอขออนุญาตจำกัด100สายแรกที่กดโทรศัพท์เข้ามาเอาตัวสบู่สุกสกินตัวเด็ดตัวดังไปอีก8ก้อนเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอนี้16ชิ้นจากราคาปกติ 5,000 กว่าไม่ต้องอยากได้วันนี้ขอราคาเดียวกดให้ทัน999บาทย้ำว่า999บาทกดไปเลยจ้ะเบอร์อยู่หน้าจอกดให้ทันกดให้ติดนะครับ
1: สูตรนี้นะคะเราใส่สมุนไพรเข้มข้นค่ะ อย่างตัวโสมแดงแล้วเรายังใส่ตัวขิง
0: ดีนะโอ้ดีผมชอบมาก
1: มันทำให้แบบสะใจเย็นสด
0: แล้วมันสะอาด
1: สะอาดสบายหัวมาก
0: จริง
1: โสมแดงขิงโรสแมรี่ใบไผ่แล้วยังมีตัวปาล์มเลื่อยบอระเพ็ดเทียนกิ่งแล้วยังมีปลาคำดีควายยังมีมะกรูดยังมีมะหาดและมีว่านหางจระเข้
0: ครบเลย
1: วิธีการเราจะใส่เป็นสมุนไพรสดและเข้าหม้อต้ม
0: ครับผม
1: สกัดมาเป็นสมุนไพรแล้วไปเข้ากับเบสแชมพูแล้วก็มากอกใส่ขวด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขวดที่ได้ไปจึงไม่ต่างอะไรกับการได้แชมพูสมุนไพรสมุนไพรสดๆที่เขาคั้นน้ำสมุนไพรออกมา

0: เราสระมันเลยทำให้เราแตกต่างจากแชมพูทั่วไปแล้วเห็นผลดีมากๆมีใครใช้บ้างคะ
1: มาดูพนักงานไอทีสุดหล่อคนนี้แก้ตั้งแต่ต้นตอคือการทำความสะอาดที่ถูกต้องและที่สำคัญคือ
0: หัวมันมากเลย
1: ถูกต้องแล้วพอสระปุ๊บเป็นยังไงแกขยี้หัวแล้วแกมีความสุขมันหล่อขึ้นไหม
0: หล่อง
1: านเครียดช่างมันแต่ผมยังคงต้องอยู่เพราะว่าเสยยังไงดูดีอยู่ตลอดเวลามันได้ความเขาเรียกว่ามั่นใจกลับคืนมา
0: ดีอ่ะ
1: วันนี้ใครอยากได้ต้องรีบหน่อยนะฮะหรือว่าอีกหนึ่งเคส
0: แม่ค้าหรอ
1: ทำอาชีพแบบนี้เข้าใจได้ความมันจากอากาศที่แบบว่ามีควันนะคุณป้อง
0: แล้วมันอยู่
1: บนหนังศีรษะ
0: แล้วฝนตกอบอับชื้น
1: ความอับอยู่บนหนังศีรษะไม่ได้เทียบนาเวลามีน้ำท่วมต้นข้าวตายแน่นอนเฉียบเช่นเดียวกันกับหนังศีรษะของเราแกใช้แชมพูสุกยะตัวโสมแดงเป็นยังไงฮะตอนนี้สะสนุกสะสะอาดแล้วเป็นไงผัดข้าวมีความสุขมีความผมขึ้นสวยจับผมแล้วรู้สึกมันมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าให้อาชีพเป็นอุปสรรคของการทำงานเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำพ่อจ๋าแม่จ๋าเข้าใจได้ผมขอโทษนะเปลี่ยนดีไห
0: ม
1: เปลี่ยนเพียงแค่แชมพูขวดเดียวที่เคยใช้มาเป็นแชมพูโสมแดงเราจัดแชมพูที่แบบว่าเป็นสมุนไพรต้มอัดไปในหม้อแบบนั้นแล้วทำเป็นเบสแชมพูอัดขวดมาให้แม่ใช้ผมบอกอย่างนึงนะแม่จะรู้สึกเย็นแล้วมันจะสบายมากๆวันนี้นะจัดเอาไปสระไม่ได้เอาไปวัน2วันไม่ได้ไปอาทิตย์2อาทิตย์แต่เอาไปทั้งทีต้องเอาโปร8เดือนไปจ้า ย้ำว่าวันนี้ซื้อ4ขวดเราแถมให้อีก4ขวดแต่ผมสวยแล้วหนังศีรษะดีแล้วตัวต้องหอมด้วยเราขออนุญาตแถมทุกการสั่งซื้อใครกดโทรศัพท์เข้ามาเร็วตอนนี้นะแม่นะแถมตัวสบู่สุกสกินขนาด20กรัมให้อีก8ก้อนแม
0: ่ oh.
1: บอกเลยเซตนี้นะแม่เจอกันอีกทีคือ8เดือนข้างหน้าใครอยากได้ 5,000 กว่าเลิกคิดขอราคาเดียวแม่หมดนี่999บาทย้ำว่า999บาทกดไปเลยเบอร์อยู่หน้าจอเอาให้ทันครับ
0: ตกเดือนละแค่100กว่าบาทเองอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ต้องว่าคุ้ม
1: ถูกนะฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มั่นใจผมเชื่อนะว่าบางคนไม่ใช่แค่แม่
0: ต้องจะให้ดูรีวิวพ่อรองเขามูลคดีนิดนึง
1: อายุเท่าไหร่แล้วพ่อรองปีนี้
0: ปีนี้80
1: อ่า
0: พ่อรองปีนี้80
1: ครับผม
0: นี่พ่อลูกขออวดหน่อยลูก
1: นี่
0: บอกพ่ออวดอะไรพ่อเพราะปกติเนี่ย80อ่ะตรงกลางเนี่ยบอกขอบพระคุณมากครับใจฟูเลยดีใจมาก
1: นี
0: ่อวยยศให้แชมพูนี้หน่อย
1: นี่
0: ตอนนี้พ่อสระแต่ตัวนี
1: ้ครับผม
0: จริงๆคือพ่อชอบมากจริง
1: ๆ
0: เห็นมีเคสที่แบบออกกำลังกาย
1: อ่ะใช่
0: แล้วปรากฏว่าคือออกแล้วเหงื่อเขาท่วมตัวไปหมดท่วมหัวไปหมดแล้วแบบมันเหมือนมันอบอับชื้นมันยังแห้งไม่ดี
1: เปลี่ยนแชมพูที่บ้านเท่านั้นเองแม่เปลี่ยนมาเป็นสุกยะเท่านั้นเองนะครับ
0: แล้วก็คนที่แบบโดนความร้อนโดนเคมีผมเสียผมพังหมดแล้วฮะ
1: ก็อย่างที่บอกชอบทำสีผมพอทำสีผมแล้วมันได้หลายบุคลิกไงบางคนทำสีนั้นสีนี้มาแล้วมันก็สวยแตกต่างกันไปแล้วใช้ได้ตลอดเวลาอยากจะทำสีไหนก็มีความสุขอยากจะทำสีไหนอยากจะตัดทรงไหนก็ได้ทำวันนี้เพียงแค่แม่จ๋าแม่ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่การทำความสะอาดแล้ววันนี้อย่างที่คุณป้องบอกว่าโสมเนี่ยทุกครั้งเวลาแม่อยากได้แม่ต้องบินไปซื้อแต่วันนี้ไม่ต้องบินอยู่ในขวดมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่โสมแดงนะแม่นะเรายังใส่สารสกัดอีกเยอะแยะมากมายเพื่อทนุถนอมเส้นผมของแม่แม่ไม่ต้องตัดสั้นแม่ไม่ต้องไปดัดหยิกแม่ไม่ต้องไปตีฟาร่าแม่ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับเส้นผมปล่อยมันสวยๆเหมือนสาวแรกรุ่นและก็ไม่ใช่แค่คุณแม่นะคุณพ่อด้วยเวลาตัดทรงไหนมาแล้วอยากจะไปอวดคนนั้นคนนี้เสยด้านไหนมันก็ยังจะหล่อแบบนี้แม่พ่อครับเพียงแค่เปลี่ยนแชมพูวันนี้เป็นแชมพูจากสุกยะสูตรใหม่ล่าสุดเจอกันวันนี้วันแรกขออนุญาตแบบนี้แม่จัดเป็นเซต8เดือนให้เลย
0: oh.
1: คือคุ้มมากวันนี้เปิดตัวทั้งทีเอาไปขวด2ขวดมันไม่คุ้มคุณป้อง
0: oh.
1: เอาไปทั้งทีมันต้องซื้อ4แถม4ได้8ขวด
0: oh.
1: เจอกันอีกทีรอบหน้าคือ8เดือนหรือ10เดือนข้างหน้าเลยแต่ไม่พอเราแถมตัวสบู่สุกสกินขนาด20กรัมให้อีก8ก้อนหมดเนี่ย16ชิ้นไม่เคยทำราคาที่ไหนแต่ให้ที่นี่ที่แรกเพราะวันนี้เปิดตัวครั้งแรก 5,000 กว่าเลิกคิดวันนี้ขอ999บาท999บาทใครที่กดโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้กดทันแล้วรอสายด้วยนะครับ
0: อ้าวย้ำหน่อยค่ะใครบ้างที่ต้องใช้คะ
1: เจอทำสีพงสีผมบ่อยๆมีอาการเครียดจากการทำงานหรือว่าอายุเราเยอะขึ้นนะแม่50 60 70ใช้ได้หมดเลยเพียงแค่ลองเปลี่ยนแม่ทุกวันนี้มันต้องเป็นแชมพูโสมและวันนี้เราจัดโสมสีแดงราชินีแห่งสมุนไพรและไม่ใช่แค่โสมสีแดงเรายังใส่สรรพคุณของตัวสมุนไพรอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นขิง
0: พี่เจบีบอกชอบขิงมาก
1: ผมชอบมากไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขิงผมชอบหมด
0: ขิงเนี่ยนะสระปุ๊บแล้วหัวสะอาดมาก
1: ถูกต้อง
0: แล้วพอเจอสูตรเนี่ยที่มันเป็นสูตรเย็น
1: อ
0: ่ะหุยมันสะอาดหัวมันฟินถ้าเจอฤทธิ์ขิงเข้าไปนะความเย็นความสะอาดความสดชื่นความเฟรชมันสุดยอดใครไม่เคยใช้แชมพูขิงต้องบอกเลยครั้งหนึ่งในชีวิต

0: ไปใช้ซะแล้วที่สำคัญคือโสมแดงมันเข้ากับขิงมากเลยโสมแดงเป็นราชินีสมุนไพรต้องไปหิ้วนะฮะซื้อทีไปหิ้วจากเกาหลี
1: ครับผม
0: เกาหลีเขาจะต้องใส่โสมแดงหมดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโรสแมรี
1: ่นี่จัดให้
0: มีตัวใบไผ
1: ่นี่ไง
0: แล้วยังมีตัวปาล์มเลื่อยมีตัวบอระเพ็ดมีตัวเทียนกิ่ง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาตัว2ตัวแต่มันยกทับมาเป็นสูตรตำรับสมุนไพรแล้วก็ยังมีตัวมะกรูดมีตัวมะหาดประคำดีควายว
1: ่
0: านหางจระเข
1: ้
0: ส่วนใหญ่เวลาซื้อทั่วไปมันจะแยกมะกรูดขวดนึงประคำดีควายขวดนึง
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้แยกเพราะใส่อย่างเดียวดีอย่างเดียวใส่ไป10อย่างดีไปอีก10อย่าง
1: ครับผม
0: แล้วจะให้ดูเนื้อนิดนึง
1: เนื้อดีมากคุณป้องสีสวยด้วย
0: คือนี่คือเนื้อจากสมุนไพรแล้วเนื้อเขาเข้มข้นแบบนี้นะคือมันไม่ได้มาแบบใสๆจกจก
1: ไม่ไม่ไม่เลยไม่เลย
0: คือเนื้อเข้มข้นแล้วสะแบบนี้ป้องพูดเลยว่าสบายหัวโล่งหัวมากมาก
1: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้แม่อยากสบายหัวแชมพูสุกยะโสมแดงวันนี้เปิดตัวอย่างที่บอกต้องจัดโปรมาฝากพ่อจ๋าแม่จ๋าให้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับโปร8เดือนเนี่ยผมบอกเลยใครกดโทรศัพท์เข้ามาทันนะจะเอา2เซต3เซตไม่ใช่ปัญหาขอแค่กดให้ทันวันนี้แชมพูสุกยะตัวโสมแดงนะครับซื้อ4แถม4ได้โปร8เดือนไปอย่าลืมว่าเอาตัวสบู่สุกสกินขนาด20กรัมไปอีก8ก้อนแม่ตัวหอมหอมฟุ้งและสบายตัวสบายกายโปร8เดือนนี้จาก 5,000 กว่าเลิกคิดเพราะวันนี้ทุกการสั่งซื้อจ่ายราคาเดียวเพียงแค่999บาทย้ำนะแม่นะเปิดตัวฟังไม่ผิดแน่นอน999บาทพ่อจ๋าแม่จ๋าใช้ได้ย้ำว่าวันนี้เปลี่ยนแค่แชมพูที่บ้านมาใช้แชมพูสุกายะตัวโสมแดงนะครับหมดนี่999บาทกดไปสิครับรออะไรหมายเลขโทรศัพท์อยู่หน้าจอครับ
0: ใช้ไปเลยยาวๆนะคะ8เดือนเต็มๆนะคะตกเดือนเฉลี่ยแค่ร้อยกว่าบาทต
1: ้
0: องว่าร้อยกว่าบาทเนี่ยวันนี้ใครที่คิดไม่ตกนะแชมพูมีเยอะไปหมดหมดตังมาเยอะแล้ววันนี้ไม่ต้องไปฝากใครเขาหิ้วไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล
1: ้
0: วในเมืองไทยมีโสมแดงแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรที่ดีที่สุกายะจัดมาให้
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นย้ำโปรอีกสักรอบค่ะ
1: วันนี้นะแม่นะจัดโปร8เดือนไปให้เลยสำหรับแชมพูสุกายะตัวโสมแดงนะซื้อ4แถม4ได้8เอาสบู่สุกสกินไปอีก8ก้อน16ชิ้นหมดนี่หมดหน้าตัก99ย้ำว่า999บาทอย่ารอนะแม่นะมีเส้นผมอยู่กับตัวเองดูดีกว่าใช่ไหมฮะกดเลยเบอร์อยู่หน้าจอเขาให้ทันครับ
2: ผมนี่มีปัญหามากนะครับไม่ใช่ตัวผมนะผมเนี่ยครับมีปัญหาจนกระทั่งผมมาเจอสุกายะโสมแดงเข้าครับถ้าใครสนใจนะครับสุกายะโสมแดงเนี่ยครับจะทำให้หนังศีรษะของคุณเนี่ยสดชื่นเย็นสะอาดอีกด้วยครับสนใจสั่งซื้อสุกายะโสมแดงตั้งแต่วันนี้นะครับ
3: สวัสดีค่ะวิยดาอุมารินนะคะอยู่ในวงการนี้ก็50กว่าปีแล้วนะคะการใช้หน้าแล้วก็ใช้ผมเนี่ยในการแสดงเนี่ยเยอะมากนะคะทั้งดัดทั้งย้อมทั้งเปลี่ยนทรงผมทั้งสเปรย์ทั้งใดโดนความร้อนเนี่ยแม่มีปัญหากับผมเยอะมากเลยค่ะแม่ก็บ่นค่ะบ่นกับช่างทำผมประจำกองถ่ายนี่แหละช่างทำผมในกองก็แนะนำให้แม่ว่าลองใช้นี่สิคะนี่สุกายะแชมพูโสมแดงแม่ก็ลองใช้ครั้งแรกนะคะหูยมีความสุขมากเลยเพราะว่าเย็นสบายหนังศีรษะมากมากเลยแล้วก็สระเสร็จก็หนังศีรษะก็หอมผมกลับมานุ่มสลวยสวยเก๋เลยนะมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้ใช้แชมพูโสมแดงสุกายะค่ะ
1: โปรโมชั่นสุกายะเรดจินเสงนูริชชิ่งแชมพูขนาด150 ml ปกติราคาขวดละ590บาทวันนี้ซื้อ4ขวดเราแถมให้ฟรีอีก4ขวดและ100สายแรกเราแถมฟรีให้เลยสำหรับสบู่สุกสกินขนาด20กรัมอีก8ก้อนรวมมูลค่าทั้งหมด 5,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมขาบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสเตเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะคร
0: ับ
1: รวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสเตเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี้นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี้ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: มา
0: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน
1: ้
0: ำแบบนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปเราช่วยได้นะครับน
0: ี่
1: ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใส่ใจตัวเองในทุกวันในยุคที่การใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบการใส่ใจตัวเองจะเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามดีซูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่มตราบาลานซ์คัดสรรสารอาหารคุณภาพในรูปแบบแคปซูลนิ่มรับประทานง่ายสะดวกต่อการใส่ใจตัวเองในชีวิตประจำวันและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่ใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
3: ดีซูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่มตาบาลานซ์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการใส่ใจตัวเอง
2: มีสารสกัดจากธรรมชาติที่สำคัญมาผสานเพื่อคุณประโยชน์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปลาน้ำมันมะพร้าวสารสกัดจากมารากขี้นกสารสกัดอะดิโชกสารสกัดเจลกูลานและวิตามินดีค่ะ
3: โปรโมช

0: ีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พวกเรานะคะกับช็อตมาเนียค่ะวันนี้ค่ะมาเอาใจคุณพ่อคุณแม่ว่าเปิดช่องเรามานะเห็นเราปุ๊บเนี่ยต้องรู้จักแขกรับเชิญของเราแน่นอนค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นดาราเจ้าบทบาทอยู่ในวงการมานานกว่า40กว่าปีแล้ววันนี้ขอต้อนรับค่ะกับพี่วีรชัยค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เห็นตั้งแต่เด็กๆ
1: มากับละครปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: เข้าไปหลัก6แล้วครับ
0: โอ้
2: 6เกือบกลางด้วย
0: โอ้ยังไม่น่าเชื่อแต่ดูแข็งแรงมาก
1: ดูหล่อดูแข็งแรงอยู่เลยเนาะ
0: ลองเบ่งกล้าม
1: เบ่งกล้ามเลยนะ
2: โอ้ย
1: แข็งแรงอย่างนี้นะหลายๆคนจะได้ดูในบทบาทของการเป็นตำรวจแล้วก็เล่นแอคชั่นเยอะมากเลยเล่นละครเล่นหนังเนี่ยในตลอด40ปีมาแล้วกี่เรื่องครับ
2: เท่าที่เขาไปสำรวจมานะครับประมาณ148เรื่อง
0: เยอะมากแล้วเยอะที่สุดในช่วง1สัปดาห์ในการถ่ายทำกี่เรื่องคะ
2: 6เรื่องครับผม
0: 6เรื่อง
1: ถ่ายยังไง
0: พี่วีไปแยกสมองจำบทไปแยกร่างกายถ่ายได้ยังไงคะ
2: คือสมัยอยากเล่าให้ฟังสมัยตอนนั้นมันไม่เหมือนสมัยตอนนี
0: ้
2: คร
0: ับ
2: สมัยตอนนี้ถ้า6เรื่องก็คงจะงงงวยๆ
1: ครับผม
2: นะฮะสมัยนั้นมันเป็นวัยรุ่นร่างกายเรายังแข็งแรง
1: ครับผม
2: ความจำเราก็ยังเป๊ะอยู
0: ่
2: กี่เรื่องเราก็ได้หมด
1: ครับ
2: นี่ก็พบว่าผมใส่ใจตัวเอง
1: ใส่ใจตัวเองอย่างนี้นะฮะใส่ใจตัวเองอย่างนี้เนี่ย
2: คือทานอาหารให้ครบ5หมู
1: ่ครับ
2: เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
1: ครับผม
2: พักผ่อนให้เต็มที
1: ่และต้องมีตัวช่วยดีๆมาบอกคุณผู้ชมด้วย
2: ใช่อันนี้เลยครับผมอ
0: ัน
2: นี้เลยครับผม
0: เป็นดีซูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่มนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วต้องบอกว่านะวันนี้มีโปรดีด้วยนะครับเป็นดีซูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่มตาบาลานนะครับโปรนี้ครับ3กระปุกที่คุณจะได้ไปและยังไม่พอครับยังมีเบนจากาแฟอีก6ซองนะครับในราคาปกติ 3,240 บาทในเซตนี้แต่วันนี้จ่ายราคาเบาๆ990บาทเท่านั้นนะฮะโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
0: พี่วีค่ะว่าแต่พี่วีไปรู้จักกับดีซูได้ยังไงคะใครเอามาให
1: ้
2: ผมมีเพื่อนคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ใครคะ
2: เขาเป็นรุ่นเดียวประมาณ
0: ผมคิดก่อนใครนะ
2: คิดดูจะคิดดูใคร
1: ใครนะ
2: เขาเป็นนักร้อง
0: เป็นนักร้องด้วย
1: แล้วคุณเคยกับเราด้วยนะ
2: คุณเคยด้วยเคยเล่นละครด้วยกันด้วย
0: ใครคะ
1: ใครดี
2: พี่ชมพูนั่นไง
0: โอ้พี่ชมพูฟุตตี้รายนั้นนี่คือยังปั่นจักรยานยังตีแบดยังมาปูแข็งแรงมากใช่
1: เขาแนะนำอะไรยังไงครับในตอนนั้น
2: เขาบอกคือพี่เริ่มมีอายุเยอะใช่ไหมเราเคยเห็นพี่ชมพูอยู่ในทีวีเขาบอกนู่นบอกนี
0: ่
2: แล้วก็เลยชมพูมีอะไรมาแนะนำเราหน่อยมั้ยเขาบอกเอาอันนี้ไปเลยครับผม
0: ส่งมาให้เลย
2: อันนี้เขาส่งมาให้เลยผมครับผม
0: ส่งตัวนี้มาให้กับพี่วีได้ลองรับประทานเพราะว่าตัวนี้สารสกัดสำคัญเขาเยอะมาก
2: ใช่มีสารสกัดเยอะแยะมากมาย
0: เป็นสารสกัดจากอาร์ติโชกนะคะซึ่งตัวนี้นะเขาเรียกว่าเป็นพืชผักราชินีค่ะที่เราต้อง

0: ่งนำเข้ามามาต้มกินรับประทานซึ่งหาทานยากแล้วก็มีสารสกัดจากเจลกูหลานนะสารสกัดจากมาราคินกค่ะตัวนี้ขมมากทานไหวไหมคะ
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวเนาะมีน้ำมันปลา มีน้ำมันมะพร้าวแล้วก็วิตามินดีด้วยค่ะ
1: แล้วที่สำคัญนะเป็นแคปซูลแบบนิ่มทานง่ายด้วยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเป็นซอฟเจลผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่อ่ะอยากจะใส่ใจตัวเองยิ่งอย่างที่บอกไปนี่คือคนอายุ64แต่ดูเหมือนไม่เหมือนเลยงั้นแสดงว่าวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับต้องรีบโทรให้ทันนะครับเพราะซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: ดีซูครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่มตาปลานะครับวันนี้โปรโมชั่นดีมากนะ3กระปุกครับวันนี้ที่คุณจะได้ไปและยังได้นะฮะในเรื่องของตัวเบนจากคอฟฟี่อีก6ซองครับราคา 3,240 คุณไม่ต้องจ่ายคุณที่จ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่021143330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: เลือกใส่ใจตัวเองเลือกกินเลือกพักผ่อนให้เพียงพอเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมรวมทั้งเลือกทานดีซูเป็นประจำ
3: ดีซูเม็ดเล็กกลืนง่ายตอนนี้พี่ทานเป็นประจำเลยค่ะควบคู่กับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะเลือกสิ่งที่ใช่เลือกใส่ใจตัวเองด้วยดีซูค่ะ
4: แล้วก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์จนมาเจอดีซูตัวนี้แหละครับแค่นี้ก็สบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับ
5: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับดีซูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลตาบาลานวันนี้โปรโมชั่น3กระปุกฟรีกาแฟเบนจากคอฟฟี่อีก6ซองทั้งหมดนี้จากราคาปกติ 3,240 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania

0: พี่วีค่ะแล้วอย่างนี้ปกติเนี่ยพี่วีทานยังไงคะสำหรับตัวนี
1: ้ผมตื่นเช้าขึ้นมาผมทาน2แคปซูลนะครับผม
2: ครับผม
0: อ๋อตื่นเช้า2แคปซูลตอนที่ตื่นก่อนทานอาหารได
1: ้ครับผม
0: เพื่อลืม
1: เพื่อลืมใช่ครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่ทานตัวนี
0: ้ครับ
1: คุณจะทานมาล่าขี้นกก็ได้นะฮะ
0: ก็ได้
1: คุณเอามาล่าขี้นกมาสักกระมังนึงสักถาดนึง
2: แต่เรื่องปริมาณมันกิน
0: ไม่ไหวให้จ
1: ิ้
0: มน้ำพริกมันละแบบว่าลูก2ลูกพอได้แต่ปริมาณมันไม่ได
1: ้กันนั่นสิครับผม
2: นะครับ
1: เรียกว่าคุณจริงๆน้ำมันตับปลาเนี่ยร่างกายมัน
0: น้ำมันปลาใช่ไหม
1: น้ำมันปลาน้ำมันปลาเนี่ย
2: ครับ
1: ร่างกายมันผลิตขึ้นเองไม่ได้นะ
2: ถูกต้องครับ
1: คุณต้องหาทานมาจากที่อื่นนะคร
0: ับ ใช่
1: คุณต้องไปทานปลาที่มีโอเมก้า3
0: แล้วจะให้กินทุกวัน
1: ก็นั่นน่ะสิครับจะไปหาที่ไหน
0: นั่นน่ะสิ
1: น้ำมันมะพร้าวคุณจะไปสกัดเองทานคุณจะไปหาที่ไหน
2: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วเจียวกู้หลานคุณจะไปหาที่ไหนต้องสั่งไปอีกบ้าง
0: โอ้นั่นน่ะสิ
2: แต่นี่เรารวมมาให้แล้วอยู่ในกระปุกเดียวนะครับแต่พูดถึงเนี่ยเรื่องของการใส่ใจครับการออกกำลังกายก็สำคัญเห็นว่าออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอด้วยใช่ไหมครับ
1: โอ้ได้เลยครับผมเนี่ยโอ้โหวิดพื้นวันละ
0: วันละกี่ครั้งนะ
1: ฮะวันละ150
2: เฮ้ย
1: จริง
2: เดี๋ยวนะคนอายุ38ปีอย่างผมยังยอมนะ64วิดพื้น150
0: ไม่รู้ไหมว่าเชื่อนะพอดูจากกล้ามพี่เขาดู
2: โชว์อีกนิดนึงได้ไหมฮะดูกล้ามนิดนึง
0: อุ้ยเชื่อว่าสามารถออกกำลังกายได้แบบนี
2: ้
0: วิดพื้นได้วันละ150ครั้งจริงๆ
2: นะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ใน
1: ผมต้องขอบคุณพี่ชมพูจริงๆที่แนะนำมาไม่นั้นผมต้องไปทานมาลาเป็นแข่งเลย
0: เนาะถ้าอย่างนั้นค่ะวันนี้พี่วีขาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างจะได้ไม่ต้องไปกินมาลาขี้นกเป็นแข่งค่ะ
1: ใส่ใจตัวเองแบบผมนะครับผ
2: ม
1: หันมาเลยครับหันมานี่เลยครับนี่ครับดีซูนะครับตาบาลานนะครับผมแนะนำเลยนะครับผมอันนี้นะครับผมพี่ชมพูเขาแนะนำผมมาแล้วผมจะแนะนำของดีๆให้กับพี่ๆน้องๆป้าๆนานาทุกคนด้วยนะครับผมสั่งด่วนนะครับมีจำนวนจำกัดด้วยนะ
2: รีบโทรให้ทันนะครับ3กระปุกนะฟรีมาจากกาแฟด้วย6ซองในราคา990รีบโทรให้ทันนะวันนี้ขอบคุณพี่มากๆเลยที่มาบอกเคล็ดลับดีๆที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับรู้ว่าใส่ใจตัวเองดีขนาดนี
1: ้
2: ขอบคุณพี่วีนะครับ

0: ชุดหม้อซึ้งนึ่งอาหาร3ชั้นคุ้มต่อการใช้งานคุณภาพดีมีรูระบายไอ้น้ำที่ขอบด้านข้างของหม
1: ้
0: อ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารสำหรับครอบครัวหรือว่าเมนูสำหรับคนรักสุขภาพก็สามารถปรุงได้อย่างมั่นใจค่ะคงรสชาติและความนุ่มของวัตถุดิบพร้อมให้ทุกมื้อเต็มไปด้วยคุณภาพและความใส่ใจค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะครับกับช็อปวาเนียสวอนครับหม้อซึ้งนึ่งขนาด26ซมฟรีครับกับหม้อฝาแก้วอีก5ใบ5ขนาดและตะเกียบอีก4คู่ราคาปกติรวมทั้งหมด 3,079 บาทวันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะ
3: ครับ
2: ว
3: ัน
2: น
3: ี
2: ้ค่ะเราจะชวนทุกคนมารังสรรค์เมนูอาหารด้วยชุดหม้อซึ้งนึ่งนะคะเรียกว่ามากันแบบ3ชั้นเต็มๆเลยนะคะจากแบรนด์สวอนนั่นเองค่ะ
3: แล้ววันนี้ของแถมมาแบบเพียบจุใจทั้งเซตนี้อย่างที่บอกไปนะฮะ990บาทนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูในตัวของหม้อซึ้งของเราก่อนดีกว่านะครับ
2: มาเลยค่ะสำหรับเซตนี้นะคะคุณได้ไปถึง3ชั้นขนาด26เซนติเมตรน
3: ะ
2: แล้วก็มาพร้อมกับเป็นฝาแก้วด้วยนะคะมีรูระบายอากาศนะยังไม่พออยากจะบอกว่าตัวซึ้งนึ่งเนี่ยคือพิเศษ
3: ไหนยังไงฮะ
2: พิเศษมากหลายๆคนอ่ะจะงงว่าเอ้ยดูแล้วมันไม่มีหูจับเลยแล้วจะยกยังไงเอาออกยังไงนะคะตัวนี้นะถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆตรงที่เราเอาไว้วางอาหารตรงกลางเนี่ยปกติซึ้งนึ่งเขาจะเป็นรูใช่ไหมคะเป
3: ็
2: นร
3: ู
2: ร
3: ัง
2: ผึ้งแต่ว่าตัวนี้ไม่มีรูนะคะรูมาอยู่ขอบๆด้านข้างนั่นเองเป็นรูกระจายความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความพิเศษคือพอเวลาที่ความร้อนทั่วถึงน้ำของอาหารชั้นบนจะไม่ไหลลงมากองที่อาหารบริเวณชั้นล่างทำให้ไม่เสียอรรถรสของอาหารนั่นเองค่ะแล้วเราสามารถที่จะรังสรรค์ได้หลากหลายเมนูพร้อมๆกันนะท
3: ี
2: น
3: ี
2: ้เรามาดูกันค่ะที่ซึ้งเลยนี
3: ่
2: ต
3: อนนี้คือใหญ่เลยนะ
2: อุ่นอาหารนึ่งอาหารร้อนๆรออยู่เริ่มต้นที่ฝาแก้วนะคะถ้าหากว่าสังเกตนะจะมีรูระบายความร้อนอยู่ตรงบริเวณด้านข้างด
3: ้
2: านบนเป็นฝาแก้วทำให้เรามองอาหารได้อย่างทั่วถึงนะคะเปิดมาเมนูแรกค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะก
3: ับ
2: นี้เป็นปลานึ่งนั่นเองนะ
3: ปลาน
2: ึ่
3: งปลานึ่งโอ้กลิ่นหอมมากนะ
2: ใช่ทีนี้ค่ะเราจะมีตัวคีบนะคะให้ไปในเซตนะวิธีการยกนะคะก็คือสอดเข้าไปที่รูนะคะนะแล้วจากนั้นเนี่ยยกได้เลยนี่
3: อันนี้ชั้นแรกนะ
2: ชั้นแรกตัวซึ้งเนี่ยขนาด26ซมพร้อมฉะนั้นใส่ปลาได้เต็มๆ1ตัวพร้อมกับผักเคียงด้วยนะคะช
3: ั้
2: นที่2เรานึ่งเป็นนี่หอยแมลงภู่
3: ครับ
2: ใส่ได้หลายฝา
3: เห็นไหมเยอะมากเยอะมากเยอะมาก
2: แล้วพร้อมปาร์ตี้กับครอบครัวเลยนะคะทีนี้ค่ะอีกหนึ่งชั้นมาเลยค่ะนี่นึ่งลูกชิ้นก
3: ็
2: ได้หลากหลายลูกหรือว่าบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค
3: ้
2: าก็สามารถจะเอาไปนึ่งลูกชิ้นขายแบบนี้ได
3: ้รับ
2: รองเลยว่าทำหนึ่งครั้งได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะ
3: ที่บอกไปนะตัวหม้อด้านล่างแยกเป็นหม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับทำได้หลากหลายเมนูจริงๆหลายๆคนดูอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับใครที่ชื่นชอบทำอาหารทำได้หลากหลายเมนูเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
3: นี่คือสวอนครับเป็นชุดหม้อซึ้งนึ่ง26ซมนะครับวันนี้มาพร้อมของแถมด้วยนะครับเป็นหม้อฝาแก้วอีก5ใบ5ขนาดนะครับมีขนาด16ซม18ซม20ซม22ซมและ24ซมและยังไม่พอครับยังมีตะเกียบอีก4คู่นะฮะเซตนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทแล้ววันนี้ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวเพียงแค่990บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cot นะครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมาแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอ
3: ค
2: ่ะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วย
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

วันนี้โอรัตยาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เคหะล่มเกล้าค่ะที่ลาดกระบังกรุงเทพซึ่งในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมกรุงเทพมีหลายจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็จุดนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่มีน้ำท่วมสูงแล้วก็ท่วมยาวนานหลายวันเป็นเหตุให้หน่วยงานต่างๆรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็จิตอาสาที่จะมาร่วมช่วยเหลือกันค่ะวันนี้นะคะว่าจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งในฮีโร่ที่ช่วยในการสูบน้ำขังออกจากพื้นที่ได้จำนวนมากเลยนะคะที่หลายคนพูดถึงก็คือท่อซิ่งหรือว่าท่อซิ่งไทยประดิษฐ์หรือว่าถ้าเป็นคนภาคเกษตรเขาก็จะเรียกกันว่าท่อพญานาควันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักเครื่องนี้กันแบบเต็มๆกับคนที่เป็นเจ้าของท่อซิ่งและที่สำคัญเขาเป็นจิตอาสาที่มาช่วยในการลดระดับน้ำที่ทั้งเคหะคลองจันเคหะล่มเกล้านะคะช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมในกรุงเทพหลายที่ที่น้ำท่วมสูงเนี่ยน้ำลดลงได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวจะพาไปเจาะลึกถึงท่อซิ่งนี้กันค่ะ

0: 4เครื่องนะคะที่กำลังสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าเปิดดำเนินเดินเครื่องมาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วคะ
1: 3ชั่วโมง4ชั่วโมงครับ
0: ตั้งแต่มาถึงเมื่อเช้ามืด
1: เปิดตอน9โมงครับเพราะรอเรืออยู่ครับ
0: ค่ะอันนี้เครื่องเนี่ยสามารถสูบแบบไม่หยุดได้เลยไหมพี่ทั้งวันทั้งคืน
1: ได้ครับรัน24ชั่วโมง
0: เนาะขอความรู้เรื่องเครื่องท่อซิ่งค่ะพอเอามาใช้ในพื้นที่แบบอย่างเนี้ยมันต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคจากที่ทราบกันว่าเครื่องเนี้ยมันใช้กับพื้นที่การเกษตรเราต้องปรับเครื่องยังไงไหมคะ
1: ก็มันก็เหมือนกันนะครับพี่แต่ว่ามันอยู่ที่การวิทย์
0: ไง
1: ว่าเราวิทย์ที่พื้นที่กว้างขนาดไหนอะไรอย่างเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อย่างเนี้ยคือพื้นที่ตั้งมันไม่สะดวกเหมือนบ่อปลาถ้าเป็นพวกบ่อปลาบ่อกุ้งมันง่ายไงพี
0: ่
1: มันไม่ต้องใช้เครนยกแต่อย่างนี้คือพื้นที่ตั้งมันลำบากที่ตั้งมันน้อย
0: เราต้องปรับองศายังไงไหมคะเพราะถ้าสังเกตจะเห็นว่าเหมือนเอากระสอบทรายมาช่วยเหมือนมันช่วยอะไรอะคะ
1: ให้เป็นฐานยืนท่อแล้วป้องน้ำครับไม่ให้น้ำย้อนกลับ
0: ค่ะอย่างจุดที่เคหะร่มเกล้าที่เรากำลังสูบกันตอนนี้ถือว่ากว้างที่สุดเท่าที่เคยสูบมาไหมพี
1: ่เท่าครับ
0: กว้างเน
1: า
0: ะ
1: กว้างมาก
0: พอมาดูหน้างานแล้วความยากอยู่ตรงไหนคะที่นี่
1: ก็อยู่ที่การตั้งท่อนี่แหละพี
0: ่เออยังไง
1: เพราะว่ามันตั้งลำบากเมื่อคืนนี้กว่าจะแล้วตีหนึ่งกว่า
0: ทำไมอะทำไมถึงตั้งลำบากอะคะ
1: มันต้องใช้เครนยกลงไปครับเพราะว่ามันไม่สามารถลงไปได้ต้องเครนยกลงไป
0: อ๋อขยะมีผลไหมเพราะว่าตอนนี้มันเริ่ม
1: มีพี่เพราะว่าเวลาถ้าขยะลอยมามันก็ติดถูท่อน้ำมันก็จะขึ้นน้อยลง
0: อ๋อ
1: ครับ
0: เห็นว่าอย่างที่เปิดศักยภาพตอนนี้ค่ะได้ 100% ของตัวเครื่องที่สูบไหมหรือว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
1: ยังครับคือถ้าเรารัน24ชั่วโมงอ่ะเราจะต้องเร่งแก้
0: 50%
1: เพื่อว่าเรารัน24ชั่วโมงอ่ะความร้อนมันจะสูงถ้าเรารัน 100% น่ะมันจะต้องรันไปพักไปมันจะติดพร้อมกันไม่ได้เดิน24ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่โอ๊ตเห็นเมื่อสักครู่ได้เห็นพี่เดินลงไปทำอะไรกับเครื่องอ่ะคะ
1: ก็ไปเร่งครับ

0: คือเร่งให้น้ำมันออกพอๆกันเช็คว่ามันพอกันไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะมันต้องรันตลอด
1: แล้วถือว่าท้าทายไหมคะเพราะมันต้องไม่หยุดเลยอย่างตอนสูบบ่อปลาบ่อกุ้งอะไรเงี้ย
0: ท้าทายพี่เพราะว่าอย่างสูบบ่อปลาบ่อกุ้งอ่ะมันมีคันบ่อที่แน่นอนแล้วน้ำนอกมันไม่สามารถที่จะมาได้อย่างสมมติว่าพื้นที่ร้อยไร่ห้าสิบไร่ยี่สิบไร่เงี้ยก็คือมันเป็นพื้นที่ที่ว่าจำกัดน้ำนอกไม่สามารถที่จะมาได้เราสั่งได้ว่าเราจะแห้งตอนไหนอะไรยังไงแต่อันนี้คือพื้นที่มันกว้างมากเราไม่รู้ว่าจะแห้งเมื่อไหร่ยังไงพื้นที่มันเป็นยังไงน้ำจะมาทันไหมแล้วเราไม่สามารถรู้ด้วยว่าถ้าเราวิทย์น้ำข้างในยุบเนี่ยมันจะมีน้ำข้างนอกเข้ามาจากตรงไหนหรือเปล่า
1: ค่ะโอ้มันความท้าทายนะก่อนหน้านี้
0: ถ้าสมมติว่าเราวิทย์ตรงนี้ตรงอื่นรั่วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะพื้นที่มันกว้างมาก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความท้าทายเพราะว่าถ้าเห็นจากภารกิจวันก่อนหน้าที่ไปสามารถลดระดับน้ำของแฟดคลองสันได้เนี่ยอันนั้นแตกต่างจากตรงนี
0: ้แตกต่างเยอะเพราะว่านั้นพื้นที่มันจำกัดน้ำที่อื่นมันมาไม่ได้
1: ค่ะ
0: แต่ที่เนี่ยน้ำมันใกล้ๆเคียงกันถ้าเกิดข้างนอกสูงกว่าข้างในเดี๋ยวมันก็ต้องมีที่รั่ว
1: ค่ะอย่างเครื่องที่เห็นข้างหลังนี้ศักยภาพการสูบน้ำได้ประมาณเท่าไหร่ยังไงพี่แรงม้าหรือว่าเครื่องการสูบน้ำได้ปริมาณเยอะต่อชั่วโมงอะไรอย่างนี้มีการคำนวณไว้ไหมคะ
0: ไม่ได้คำนวณครับเพราะว่าคือมันอยู่ที่เราเร่งไงยิ่งเราเร่งมากมันก็ออกเยอะเราเร่งน้อยมันก็ออกน้อยมันอยู่ที่เราเร่ง
1: เวลาจะไปเร่งทีนี่ไปทำอะไรกับเครื่องอะคะดึงไม่ออกที่เห็นที่ดึงๆเหมือนรถแบบ
0: ไปใส่เกียร์อ
1: ะไรเงี้ยอ๋อไปใส่เกียร์
0: เปลี่ยนเกียร
1: ์อ๋อซึ่งจริงๆแล้วขอความรู้เรื่องการเป็นท่อซิ่งอะค่ะก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นการนวัตกรรมคนไทยเนาะที่ไปยกขึ้นมา
0: ไทยประดิษฐ
1: ์ไทยประดิษฐ์เขาประกอบกับกว่าจะมาเป็นท่อซิ่งเขาประกอบอะไรบ้างคร่าวๆครับพี
0: ่ก็สร้างขึ้นมาจากเลดคือสร้างขึ้นมาทีละชิ้นพี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันไม่ได้มีซื้อสำเร็จไงคือว่ามันต้องเอาแผ่นเลดเป็นแบนมาม้วนให้เป็นกลมแล้วก็มาขึ้นโครงสร้างคือทำมือทั้งหมดงานแฮนด์เมดไม่มีซื้อไม่ได้ซื้อได้แค่เครื่องยนต
1: ์แผ่นเหล็กที่เห็นอยู่หลังรถกระบะใช่ไหมแผ่นเหล็กที่เป็นกลมๆอ
0: ัน
1: นั้นคือทำหน้าที่เป็นตัวท่อที่ให้น้ำผ่าน
0: ใช่ปกติคือมันจะเป็นแผ่นแบน
1: โอ้
0: มันจะเป็นแบนๆแล้วเรามาม้วนให้มันกลมแล้วก็เอามาต่อกัน
1: แล้วคำว่าท่อซิ่งขนาด16นิ้ว17นิ้วคือท่อขนาดท่อนี
0: ้ไดมิเตอร์หากลาง
1: ไดมิเตอร์แบบตรงไหนอันไหน
0: ก็ถ้าเราวัดรอบอย่างเงี้ยมันจะกว้างแต่ไดมิเตอร์ผ่ากลางคือวัดจากข้างบนลงข้างล่างจุดศูนย์กลางจากข้างบนลงล่าง
1: ก็คือเป็นขนาดของท่อที่จะให้น้ำไหลผ่าน
0: ยิ่ง
1: ใหญ่ก็จะช่วยให้น้ำไหลผ่านได้ดีขึ้นอย่างตัวเครื่องล่ะคะพี่ใช้เครื่องอะไร
0: มันแล้วแต่ขนาดครับพี่เพราะว่ามันมี K13 B11 อะไรอ่ะ 6SKมันเครื่องมันมีเยอะมาก
1: เครื่องรถมันถูกจริงไหม
0: ใช่ครับเครื่องหัวลากแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้เครื่องอะไรกินน้ำมันเยอะกินน้ำมันน้อยมันแล้วแต
1: ่ใช้น้ำมันอะไรอะพี
0: ่ดีเซลครับ
1: แบบรถเลยทั่วไป
0: ใช่แต่ดีเซลแพงมากนะตอนนี้
1: ช่วงนี้เนาะอย่างชั่วโมงนึงก็ถือว่ากินน้ำมันเยอะไหมพี่
0: เยอะพี
1: ่โอ้
0: ก็เอาเรื่องแหละ
1: เพราะฉะนั้นภารกิจนี้นี่ก็เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจนะที่หลายฝ่ายสนับสนุนทั้งแรงทั้งเงินเนาะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่างของพี่เองส่วนตัวใช้สำหรับทำการเกษตรอะไรคะ
0: บ่อปลาครับ
1: ใหญ่ไหมของตัวเองอยู่ที่ไหนชะเชิงเซา
0: ครับถ้าบ่อหนึ่งก็10ไร่20ไร่แต่มันหลายลูก
1: ปกติคือจำเป็นไหมว่าเกษตรกรที่ทำธุรกิจบ่อปลาบ่อกุ้งควรจะมีท่อซิ่งมีของตัวเอง
0: ม
1: ี
0: มันต้องมีทุกบ่อพี
1: ่
0: เพราะว่าเวลาจับปลาเราก็ต้องใช้วิทย์น้ำเข้าวิทย์น้ำออกคือเราต้องใช้ทั้งหมด
1: ค่ะ
0: ถ้าเราจ้างอย่างเดียวอ่ะเราจะไม่ไหวค่าจ้างมันเยอะ
1: ค่ะ
2: ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ
3: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำ

0: กับมหาชน
1: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระมันดาดังครูและเป็นครูดุจพระมันดา
2: เมื่อแผ่นดินมีแม่เราจึงไม่เคยขาดความอบอุ่นเมื่อชีวิตมีครูเราจึงไม่เคยหลงทาง
3: พระราชฤทัยแห่งความห่วงใยมิเคยไกลห่างจากประชาชนแม้แต่วันเดียว
4: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
5: เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
6: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
7: นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลย
8: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
9: เสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
10: อะไรนะที่รัก
9: สายยังเข้าไม่ได้เลย
10: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
9: ้อุ๊ยได้แล้ว
10: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
9: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ

0: มือนประกอบประดิษฐ์ท่อซิ่งเนี่ยที่บอกเป็นแฮนด์เมดหมดเลยเพราะฉะนั้นมันมีเหมือนแบบแต่งรถไหมแบบผู้ชายมันดูกันยังไงว่าแบบเฮ้ยมีอันนี้แล้วมันเท่อะไรอย่างเงี้ยไหม
1: มันแล้วแต่ว่าเจ้าของอ่ะ อยากแต่งแค่ไหนบางทีก็คือใช้แบบทำแค่พอใช้ได้ใช้งานคือแบบปกติใช้งานง่ายแต่บางคนเน้นสวยก็จะมีออปชันมีไฟมีความแรงอะไรอ๋อ
0: เหรอมันรถเลยเหมือนแต่งรถเลย
1: มันก็เหมือนรถยนต์เลยพี่สายได้ทุกอย่าง
0: อย่างที่อย่างที่นี่สายใช้งานหรือสายซิ่งสายแต่ง
1: ก็ผมก็เน้นแบบใช้งานแต่ก็แอบปริ้งมั่งนิดหน่อย
0: อ่ะอยากให้เห็นอันไหนของพี่เนี่ย
1: ตัวของผมตัวริมนู้นสุด
0: ตัวริมนู้นสุดนะคุณผู้ชมอันนี้คือถือว่าแต่งอะไรบ้างคะ
1: ก็ไม่ได้แต่งอะไรมาก
0: เฮ้ยไม่ต้องเขินหน้าแฟนไม่รู้หรอก
1: ก็มี
0: แต่งไปบ้างใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับก็มีทำไปบ้างพวกเทอร์โบอะไรเงี้ยนิดหน่อย
0: มันก็มีของแต่งเหมือนกับพวกรถที่แบบผู้ชายเล่นกัน
1: ใช่
0: ท่อซิ่งก็มีเหมือนกัน
1: ก็คือมันก็เป็นของแต่งเหมือนพวกรถบรรทุกทั่วไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมดูอยู่หรือว่าสนใจอยากจะมีท่อซิ่งบ้างราคาประมาณแพงไหมคะพี่
1: มันแล้วแต่ขนาดพี่แล้วแต่ขนาดแล้วแต่อู่เพราะว่าถ้าอู่ดังก็แพงหน่อยแล้วก็อยู่ที่ขนาดด้วยมันมีไม่ถึงล้าน
0: โอ
1: ้เริ่มจากสองแสนเลยขนาดนี้
2: เริ่มขนาดเท่าไหร่กัน
1: สี่ตูปแปดนิ้วก็ประมาณ200,000แล้วก็ไล่ขึ้นไปเลย4ตูป6ตูปมันจะไล่8นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว14นิ้ว16นิ้ว
0: โอ้
1: 18นิ้ว19 20 25
0: ค
1: ่ะใหญ่สุดก็30
0: อืมจังหวัดไหนที่แบบดังๆมั้ย
1: ก็มีนครปฐมอ่ะ
0: พ่อซิ่งนครปฐม
1: ครับของยังติดเด็กดอนเนี่ยมันมีค่ายดังๆอยู
0: ่
1: แต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าอู่บ้านๆทั่วไปก็มีตามจังหวัดจังเต้าก็มีมันมีหลายที่พี่แล้วแต
0: ่มีต่างชาติสนใจมาดูมาศึกษาของเราบ้างไหมคะ
1: เพราะมีนะพี่เขามาดูอยู่ที่อู่ช่างติดอ่ะ
0: หรอเขาตกใจอะไรหรือเขาแบบอึ้ง
1: มาดูความแรงไง
0: ความแรง
1: ครับเพราะว่าเป็นอะไรของแฮนด์เมดไทยประดิษฐ์ครับ
0: เพราะว่าเร็วที่สุดเขาที่เคยมีมาเคยเห็นประมาณยังไงเขาเปรียบเทียบกันยังไงอะคะ
1: ก็คืออีกตัวหนึ่งวิทย์หอกอีกตัวหนึ่งวิทย์เข้าว่าระดับน้ำพายุเยอะกว่ากัน
0: แต่ถ้าอย่างบ่อพี่ประมาณกี่ไร่คะ
1: ก็10ไร่
0: ใช้เวลาสูบนะเครื่องของพี่ประมาณกี่ชั่วโมง
1: หลายชั่วโมงครับเพราะน้ำมันลึก
0: ประมาณกี่เมตร
1: น้ำก็4เมตร5เมตรก็คือแต่อย่างบ่อปลามันไม่ได้ทำเวลาขนาดนั้นไงพี่มันก็คือวิทย์ไปเรื่อย
0: ๆอันนี้ก็ท้าทาย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็น

0: วัตกรรมคนไทยที่เป็นอีกครั้งที่จริงๆแล้วท่อซิ่งท่อพญานาคท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เนี่ยก็เป็นคำที่เราจะได้ยินคุ้นหูแล้วก็จะคุ้นหูมากขึ้นเนาะในช่วงที่เวลาจะมีภาวะวิกฤตแบบนี
1: ้
0: ก็ไม่อย่างคืนนี้เดี๋ยวก็จะเปิดได้ตลอด24 ชั่วโมงเน
1: า
0: ะ
1: ก็รันอยู่แบบนี้แหละพี่เพราะว่า

0: ับเพราะว่าบางทีอ่ะที่ตั้งมันไม่มีแล้วก็บางทีตั้งได้แต่ทางไปของน้ำมันไม่สะดวก
1: ไม่มี
0: อย่างตอนวิทย์ทองจันทร์น่ะมันก็เร่งได้ไม่เต็มที่เพราะว่ากลัวมอไซค์ล้มถ้าเร่งแบบนี้ผมบอกง่ายไงมอไซค์ก็ล้ม
1: ล้ม
0: เพราะน้ำมันแรง
1: ค่ะแรงมากก็อาจจะไปท่วมอีกจุดหนึ่งก็ได้ซึ่งยังไงบ้างที่ได้จากภารกิจทางการเกษตรอันนี้ได้เป็นเหมือนภารกิจในการช่วยคนกรุงเทพแล้วก็จังหวัดอื่นๆรู้สึกไงบ้างคะ
0: ดีใจครับพี่เพราะว่าเราได้ช่วยคนหลายๆคนไงเพราะบ้านผมก็ท่วมเหมือนกัน
1: เอาเหรอ
0: ครับบ้านผมก็ท่วมแต่ก็มาช่วย
1: เอาหมอบ้านพี่อยู่ฉะเชิงเทราณวันเวลาออนแอร์เนี้ยก็ประสบภัยน้ำท่วม
0: ท่วมเหมือนกันครับ
1: แต่ไม่เอาท่อมาช่วยบ้านตัวเองมาช่วยคนกรุง
0: มันยื้อไม่อยู่แล้วพี่เพราะบ่อปลาผมก็ท่วมหมดก็คือกั้นกันอย่างเดียวกั้นเท่าที่กั้นได
1: ้โอ้ยนี่เพิ่งทราบ
0: ครับท่วมเหมือนกัน
1: เพราะนั้นเครือข่ายหลายๆคนที่มาก็จะเป็นมาจากจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลางก็บ้านน้ำท่วมเหมือนกัน
0: ท่วมหมดครับ
1: โอ้
0: แต่ก็คือเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องมาเฝ้าอ่ะพี่
1: เห็นพอมาเห็นที่นี่เป็นไงบ้างเมื่อวานที่มามันเห็น
0: น่าช่วยเลยแหละพี่เพราะน้ำมันเริ่มตกกลิ่นแล้วแล้วขยะมันลอยเยอะ

0: ครูเนี่ยจะยาสาธิตธรรมมาแจกด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะเจอน้ำใจคนไทยหลายคนเลยอย่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรือที่จะช่วยขนของเหรอคะ
0: ใช่ครับขนของแล้วก็รับคนด้วยเวลาคนเผื่อแบบคนอยากออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็กลับเข้า
1: พี่เป็นคนที่ลมกล้าว
0: ใช่ครับอยู่ลมกล้าวครับ
1: แล้วเรือเอามาจากไหนคะ
0: ซื้อมาครับ
1: ซื้อมาตอนเหตุการณ์นี้เลย
0: ใช่ครับซื้อมาได้3-4 วันแล้วครับเรือ
1: รอทำไมถึงตัดสินใจซื้อเรือดีกว่า
0: ก็ผมตอนแรกน้ำท่วมวันแรก2วันแรกก็คือลากถังปูนออกมาซื้อของครับแล้วมันรู้สึกว่าขนาดเรายังหนุ่มแล้วยังขายังล้าเลยนะครับแล้วคนแก่พวกคนแบบออกมาไม่ได้ครับมันก็ลำบากครับ
1: ซื้อเรือเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้บริการต่อวันที่เราช่วยคนแถวบ้านเราช่วยอำนวยความสะดวกให้คนแถวบ้านเรายังไงบ้างคะ
0: ก็เอาของเขาไปแจกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รับออกมาแล้วก็รับเข้าไปอย่างเงี้ยครับก็เจอคนอยากจะไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: วันหนึ่งกี่เที่ยวเข้าออกมา
0: ก็ตั้งแต่เที่ยงยัน1-2ครับใช่ครับจะมีทีมงานด้วยครับมาประมาณ3 คน
2: จ
0: ะเหนื่อยเหนื่อยครับ
1: เหนื่อย
0: จริงเหนื่อยครับ
1: อะไรทำให้ตัดสินใจแบบว่าช่วยดีกว่าถึงดึกดื่น
0: ก็ตัวเราเองยังเหนื่อยเลยครับแล้วคนอื่นคนแก่อายุเยอะกว่าเราคนที่ไม่มีเหมือนไม่มีแบบเราเนี่ยมันก็แย่นะครับ
1: จากวิกฤตครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่ามองเห็นอะไรในพื้นที่เราบ้างคะ
0: ก็เห็นความลำบากครับเห็นคนในร่มเกล้ารักกันอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วก็คนอื่นๆมาช่วยเหลือ
0: ช่วยเยอะมากครับหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มาช่วยเยอะมากครับต้องขอบคุณด้วยนะครับหน่วยงานหลายหน่วยงาน
1: อย่างวันนี้เดี๋ยวเอาเข้าไปแจกอย่างกองนี้ก็คือ
0: วันนี้จริงๆโรงเรียนอัธยาเขาทำมาแจกครับ
1: อ๋อคุณครูมาแจก
0: รอบนึงแล้วคนในส่วนเดือดร้อนก็เลยทำมาแจกเพิ่มอีกวันนึงครับครูอัธยา
1: ข้างในก็จะเป็นเด็กๆอยู่กันเยอะเลยไปเรียน
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับในโซน9โซน7โซน11อย่างเงี้ยครับโซน12ครับเข้าไม่ถึงโซน5อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะแล้วนี่ถ้าน้ำลดแล้วเรือนี่เก็บตรงไหนเนี่ยบ้าน
0: ก็เดี๋ยวฝากพวกไว้ครับ
1: ค่ะโอเคก็ในวิกฤตก็ได้เห็นน้ำใจคนไทยเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับหลายหน่วยงานด้วยครับน้ำใจหลายหน่วยงานที่มาช่วยขอบคุณมากครับ
1: โอเคขอบคุณค่ะไปก่อน

0: สวัสดีค่ะนี่มาจากไหนกันคะ
1: วัดโพทองครับผม
0: วันนี้เอา
1: ข้าว40ชุดครับผมมาเมื่อวานก็มาเมื่อวานมา3คันครับผมวันนี้มา1คันรถ
0: ทำไมถึงตัดสินใจอยากจะมาช่วยในครั้งนี้คะเราดูข่าวหรือว่ายังไงบ
1: ้
0: าง
1: ก็ดูข่าวด้วยแล้วก็เห็นเขาลำบากกันด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ทุนส่วนหนึ่งของเจ้าวาดวัดโพทองนะครับเจ้าวาดวัดโพทองก็ให้ทุนมาแล้วก็พวกผมก็ดำเนินการนะครับจัดมาให้ถึงสถานที่แล้วก็ชมรมขององค์พญาคุดวัดพระทองก็สนับสนุนกันด้วยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็สนับสนุนกัน
0: อย่างในพื้นที่ของจังหวัดพี่มีน้ำท่วมไหมคะ
1: ไม่ท่วมครับ
0: โอ้โชคดี
1: บางวัดไม่ท่วมนะครับที่วัดพระทองไม่มีน้ำท่วมเลยนะครับผม
0: ก็เลยมองว่าฝั่งเรายังไม่ท่วมก็เลยอยากจะมาช่วย
1: ก็คือทางด้านผมไม่ได้ลำบากนะครับผมแต่ว่าที่นี่ก็ลำบากนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะออกนอกพื้นที่ก็จะไปฉะเชิงเทรานะครับทีมงานออฟโรดวัดโพทองก็ประมาณสัก 6-7 คันก็จะไปสะเชิงเทราด้วยพวกนี้นะครับ
0: จากที่มาดูส่วนใหญ่คนใน

0: พื้นที่เขาก็แบบน้ำดื่มเนาะสำคัญ
1: น้ำดื่มสำคัญมาก
0: ถ้าเกิดเหตุลักษณะนี
2: ้
1: ถ้าเป็นเราอะอกเขาอกเราถ้าเป็นเรามั่งเราก็คงลำบากใช่ไหมใช่ไหมนั่นแน่เราอยู่สุขสบายนะครับเราก็ต้องมาช่วยที่คนเขาลำบากนะครับผมนะจิตใจเราก็ไม่ได้มีอะไรมากคืออยากให้เขาแบบกินอิ่มสักมื้อนึงก็ยังดีนะครับผม
0: เนี่ยเราน้ำใจคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารกับน้ำดื่ม
1: เป็นอาหารน้ำดื่มครับแต่อาหารนี่ปรุงมาเมื่อตอนเช้านี่เลยนะมีแม่ครัวของทางวัดโพทองจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็งบประมาณก็เป็นของเจ้าวาดส่วนหนึ่งแล้วก็ของลูกศิษย์ลูกหาอีกส่วนหนึ่งนะครับช่วยกันนะครับผม
0: ดูแล้วเนี่ยกับข้าวนี่คือแบบ
1: เด็ก
0: เต็มกล่องอาหารน่ากินมาก
1: ครับผมแล้วก็ใส่เต็มเต็มใส่เต็มครับผมนะครับก็ยินดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการเคหะนะครับร่มเกล้าทุกๆท่านด้วยนะครับขอให้รอดและปลอดภัยทุกๆคนนะครับผม
0: ขอบค
3: ุ
0: ณค่ะ
3: ครับผมนะคร
0: ับ นี่เลย
3: ทานได้นะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณค่ะ
3: ทานได้
0: กำลังหิวจะ
4: ช่วงต่อไปพบกับสีสันโลกที่จะมาเล่าเรื่องโลกให้เราฟัง
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ข้าวและยังกำลัง
7: เคยไหมคิดถึงเสียงเพลงลูกทุ่งในวันวานเพลงลูกกรุงสุดไพเราะบทเพลงที่เคยดังจากวิทยุคลอทุกความทรงจำวันนี้รวมทุกความรู้สึกไว้ในกล่องเพลงแกมมี่โกฮิตทั่วไทยคัดสรรเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงสุดคิดถึงสุดคุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโทรเลยแกรมมี่โกกล่องเพลงฮิตทั่วไทยเพื่อนแท้ของเสียงเพลงเพื่อหัวใจชาวลูกทุ่งและลูกกรุงทุกดวงใช้งานง่ายแค่กดปุ่มก็ได้ฟังเพลงที่ชอบกับศิลปินคนโปรด
8: โทรหาแน่เด้อจำเบอร์โทรน้องได้บ่
9: กล่องเพลงนี้คือคุ้มแห้งนะคะฟ้าๆเด้อค่ะพี่น้อง
10: โลโก้กลันมิโกรับประกันคุณภาพแน่นอน
11: คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู
12: ่บทเพลงก็ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาร
7: งวดเพลงช้าเพลงเร็วลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ครบจบในกล่องเพลงแกรมมี่โกฮิตทั่ว

คุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

โรงเรียนสอนดนตรีในดูไบที่มีชื่อว่า The Music Pathไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้ผู้ที่ฝันอยากเป็นนักดนตรีได้เข้ามาฝึกฝนทักษะเท่านั้นแต่ยังช่วยให้พวกเขาเข้าถึงผู้คนหลายล้านคนบนโลกออนไลน์ด้วยโดยแพทริกอับโดชาวเลบานอนผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ทำหน้าที่ทั้งสอนนักเรียนพร้อมกับถ่ายคลิปการแสดงของพวกเขาไปด้วยเพื่อนำไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากThe Music Path ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเลบานอนก่อนจะขยายสาขาไปยังดูไบในปี2022ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนมากกว่า 1,000 คนในแต่ละสาขาอับดุลกล่าวว่าการแชร์การแสดงของนักเรียนบนโลกออนไลน์ช่วยพวกเขาได้รับโอกาสในการสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพราะเป้าหมายของ The Music Path คือการสร้างและผลักดันพรสวรรค์เหล่านี้ให้คนทั้งโลกได้เห็นถึงความสามารถของพวกเขาทาเลียไอแอสวัย7ขวบหนึ่งในนักเรียนที่เรียนกลองที่โรงเรียนแห่งนี้บอกว่าพอได้เริ่มตีกลองก็ทำให้เธอมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนและยิ่งได้ขึ้นเวทีบ่อยขึ้นก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นอีกวิดีโอที่เธอเล่นร่วมกับอับโดมียอดวิวสูงถึงหลายล้านครั้งและมีผู้ติดตามบน Instagram มากกว่า 300,000 คนซึ่งเป็นบัญชีที่ดูแลโดยพ่อและแม่ของเธอ

0: เรียนบางคน The Music Path อาจเป็นสถานที่ที่มาเรียนเพียงเพื่อฝึกเล่นเครื่องดนตรีหรือเล่นเป็นงานอดิเรกเท่านั้นแต่ก็มีบางคนที่โรงเรียนแห่งนี้อาจกลายเป็นก้าวสำคัญในการสร้างฐานผู้ติดตามและก้าวสู่เส้นทางนักดนตรีอาชีพสกุลชัดฉัตรกุลอยุธยาข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
1: และเรื่องราวของวันนี้นะคะเราก็ทำให้เห็นว่าทุกวิกฤตนะคะที่เกิดขึ้นน้ำใจของคนไทยก็ไม่เคยแห้งหายไปนะคะเราก็ยังได้เห็นน้ำใจของคนไทยอยู่เสมอทุกๆที่และที่สำคัญเรื่องราวของท่อซิ่งหรือว่าท่อพญานาคนะคะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทำให้เห็นว่าการนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาไม่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนค่ะแต่เอาเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวมาปรับใช้เพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาตรงหน้าได้และนี่คือเรื่องราวของสวัสดีชาวโลกเทปนี้นะคะเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
0: วันนี้ค่ะมีบรรยากาศและสีสันเนี่ยนะคะของงาน IMF World Bank 2026มาเล่าให้กับผู้ชมได้รับทราบเนี่ยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงของถามมาต่อไปทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะแล้วก็ยังมีของที่ระลึกจากขาวละออเภสัชมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์คะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมแน่นอนนะคะว่าเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ค่ะ
1: โอเคก็จริงๆตอนนี้ไอ้เรื่องที่เราเป็นกังวลนะคือเรื่องฝนตกกรุงเทพวันนี้ยังไม่มีถ้าจะมีเนี่ยแล้วมันหนักเนี่ยผมว่าตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมนะคือตอนนี้ที่ห่วงก็ห่วงเรื่องเดียวขนาดกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะ
0: ค่ะ
1: ชื่ออะไรคริสเตียนาจอร์เจวาเนี่ย
0: คริสตาลีนาจอร์เจวาค่ะ
1: คริสตาลีนาจอร์เจวาเนี่ยก็ยังพูดเลยนะว่ากลัวว่าฝนจะตกเออแต่โอเคอะไรประมาณนั้นเห็นเขาไปทำอะไรกัน
0: ไปทำกิจกรรมค่ะแล้วก็ไปดูโอ้
1: โหอันนี้โอเคละคราวนี้เอาเป็นว่า
0: ฟ้าฝน
1: ได้จบไปนะแต่มันจะมีข่าวมาเยอะมากเยอะอีลุงตุงนังอะนะหมายว่ามีคนนั้นไปเจอคนนี้คนนู้นไปเจอคนนั้นมีคนไปเจอกับนายกมีอะไรแต่ว่าเราคงติดตามทั้งหมดไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าไอ้ตัวที่มันเป็นรายการที่เป็นรายการพูดที่สำคัญเนี่ยซึ่งอันนี้มันเหมือนกับเป็นที่เขาเรียกว่าเรือธงอ่ะหรือจะเรียกว่าธงนำก็ได
0: ้
1: นะอันนี้คือหัวข้อที่เขาตั้งใจจะตั้งใจจะพูด
0: ในภาพใหญ่ที่เป็น
1: ใช่ใช่อันนี้มันพูดถึงทั้งโลกละน
0: ะ
1: นี่เรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการออกรายงานภาวะเศรษฐกิจโลกนะ world economic outlook อะไรต่ออะไรที่จะทำอะไรกันต่อไปเนี่ยซึ่งทุกคนต้องดูว่าเพราะว่าเขารวบคือต้องเข้าใจอ่ะคือเราดูประเทศนู้นประเทศนี้มันไม่เหมือนคนที่มันดูทั้ง200ประมาณ200ประเทศอ่ะ190ประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจะเห็นอะไรความเชื่อมโยงอะไรที่ดีกว่าอันนี้ก็สำคัญนะเพียงแต่ว่าเรื่องของการประมาณการทางด้านเศรษฐกิจคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราฟังสภาพัฒน์แถลงว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสนี้เป็นอย่างงี
0: ้
1: ABCD มันบวกมันลบเพราะอย่างนั้นอย่างงี้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายอย่างงี้ไอ้ World Bank IMF ก็เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ก็บอกสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ปัญหาที่ต้องกังวลเป็นอย่างนี้นะสิ่งที่

0: มวลสมาชิกควรจะทำอะไรเป็นเรื่องสำคัญอะไรเป็นเรื่องอันนี้มันจะมีเวทีที่เขาพูด
1: ในแต่ละวัน
0: ในแต่ละวันอันนี้อันนึงต้องบอกก่อนว่าถ้าจะตามตรงนี้
1: 12ถึง18ตุลาคม
0: ทุกวันอย่างวันนี้เดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังอันนี้ประเด็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจกรรมวิธีของเขาเนี่ยนะจริงๆต้องบอกอะว่าแม้ว่าคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะ
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่านักข่าวหรือสำนักข่าวที่เขาไปทำเนี่ยก็ค่อนข้าง cover ค่อนข้างจะเรียกว่าทำค่อนข้างละเอียดในรายการที่เป็นภาษาไทยที่คุณไปเปิดเว็บไซต์ดูที่เป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ที่เขาทำเนี่ยผมว่าใช่ได้คนนี้แหละครับเจนี่แหละครับเจ
1: คริสตาลีน่าจอร์เจียว่าท่านเป็นกรรมการผู้จัดการ IMF ค่ะ
0: กรรมการจัดการเขาไม่ใช่กรรมการผู้จัดการกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคราวนี้มันมีอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราควรจะให้ความสนใจที่วงสนทนา
1: วงสนทนาที่นำเสนอเนี่ยอาจารย์นุ่งก็ดูเขาไลฟ์นะเวลาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอ่ะจะดูติดตามแบบสดๆอ่ะเข้าไปในเพจของ World Bank ก็ได้หรือจะไปเพจของ AM 2026 Thailand ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสเตจเนี้ยเวทีเนี้ยของวันเนี้ยค่ะเขาชื่อว่า World Bank Group Flagshipหัวข้อคือ small AI more and better jobs
0: โอเคอันนี้คือข้อใหญ่ใจความ
1: ค่ะ
0: นะของประเด็นที่เขาตั้งวงคุย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาตัวท็อปมา
1: ค่ะ
0: ตัวท็อปก็คือ
1: คริสตาลีน่าจอร์เจียว่าก
0: รรมการอันนี้คือกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF
1: ค่ะ
0: คนที่2
1: AJ บังก้าค่ะ
0: คนเนี้ยเป็นประธานธนาคารโลก
1: ค่ะ
0: นะคนที่3เนี่ยเป็นประธานาธิบดีของสิงคโปร์
1: ทามานชานมุกรัตนำค่ะอาจารย์แต่ว่าคือตอนแรกนุ่นเห็นท่านนั้นนุ่นรู้สึกว่าท่านเป็นคนสิงคโปร์จริงๆเหรอ
0: ไม่สิงคโปร์เนี่ยมันมีทั้งคนจีน
1: ค่ะ
0: ทั้งคนมุสลิมแล้วก็คนอินเดีย
1: ค่ะ
0: คุณดูจากนามสกุลก็รู้แล้ว
1: นุ่นก็เลยเข้าไปดู เขาว่าสัญชาติสิงคโปร์เกิดที่สิงคโปร์นี่แหละแต่เป็นเชื้อสายทมิฬจากศรีลังกาค่ะ
0: ก็จะมีทมิฬทางอินเดียเนี่ยก็เป็นเวทีอย่างเงี้ย
1: พิธีกร อาจารย์พิธีกรเนี่ยค่ะราจินีไวทยานาทันค่ะเขาเป็นมาจาก BBC World เก่งมากนะ
0: คนนี้ผมเคยดูเขาค่อนข้างคล่องก็หลายเวทีที่เขาจะขึ้นไป
1: เขาแนะนำก่อนเลยสวัสดีทุกคนค่ะ
0: อันนี้ใช่ผมจำหน้าได้นี
1: ่
0: แขกเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่
0: คนนี้บ่อย
1: ค่ะ
0: น่าเสียดายเหรอแต่ว่ามันไม่คือถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของภาคเอกชนถ้าเป็นภาคเอกชนจะมีตัวเก่งๆจากอเมริกาอย่างมาเรียนาอะไรมาเรียอะไรนี่ก็เก่ง
1: แต่ภาคเอกชนก็เข้าไปฟังอ่ะอย่างน้อยๆก็จะมีทั้ง SpaceX Google ค่ะในเวทีแล้วก็ฟอรัมนี
0: ้4คนพูดกัน
1: ใช่ค่ะ
0: 3คนหรือ4คน
1: 3ท่านค่ะที่ดิสคัสกันแล้วก็มีพิธีกรที่เป็นโมเดอเรเตอร์ก็คือ1ค่ะ
0: โอเคอ่ะแต่ว่าอันนี้มันจะล้อไปกับสิ่งที่เรานำเสนอด้วยโอเคไหม
1: ค่ะ
0: ประเด็นก็คืออย่างนี้อ่ะประเด็นเอาประเด็นก่อนนะคือผมต้องบอกคุณอย่างนี้ว่าเรื่องที่มันเป็นจะเรียกว่าเป็นพัฒนาการใหม่ในเศรษฐกิจโลกขณะนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: นะมันคือเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence คือผมเมื่อวานนี้ผมไปตั้งวงคุยเล็กๆก็มีคนถามผมเรื่องนี้ว่าเราจะใช้โอกาสยังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ้ามันเข้ามาเราจะใช้โอกาสทำนู่นทำนี่ผมบอกต้องถามตัวเองก่อนว่ารู้จักมันหรือเปล่าร
1: ู้จักมันใน
0: รู้จักมันหรือเปล่าไอ้ artificial intelligence เนี่ยนะมันก็คือตัวแรกมันคือสิ่งจำลอง artificial หรือสิ่งประดิษฐ์นะไม่ใช่ของจริงปัญญาไอ้ตัวหลังเนี่ยคือสติปัญญาของมนุษย์แหละ
1: ค่ะ
0: คราวนี้มันเป็นสติปัญญาที่มันประดิษฐ์ขึ้นมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรหลายๆอย่างกรรมวิธีในการประเมินผลในการข้อมูลการเอาไปใช้อะไรต่ออะไรมันซึมอยู่ในกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: นะประเด็นก็คือว่าเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่มาหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ในสังคมมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงก็คือรูปแบบของการผลิตสินค้าและบริการ

0: เพราะเราผลิตแค่สองอย่างสินค้าและบริการเท่านั้นที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยมันมีแบ่งกันเป็นสองอย่าง
1: สินค้ากับบริการประเทศอื่นก็เป็นอย่างนี้ไหมคะ
0: ไม่ทั้งโลกครับนี่คือวิชาพื้นนี่คืออีคอน101ครับ
1: แค่สินค้ากับบริการ
0: มันมีแค่นี้มันคุณมีอะไรอย่างมากกว่านี้ไหมล่ะถ้ามันไม่ใช่บริการมันก็คือสินค้า
1: บริการ
0: แต่สินค้ามันก็หลากหลายนะเหมือนคุณไปดูในห้างสรรพสินค้า
1: อ่ะอย่างนี้เรียกสินค้าไหม
0: สินค้าสิเอ้าก
1: ล้องอันนี้สินค้า
0: สินค้าถ้าเป็นเนี่ยสินค้าจับต้องได้เนี่ยกูส
1: โอเคอาจารย์ทัน
0: ยังละยัง
1: น้ำหน่อยค่ะอันนี้เรียกอะไร
0: อันนี้คือบริการ
1: เซอร์วิสคุณผู้ชมก็จะได้เข้าใจ
0: สิ่งที่มันจะกระทบ
1: ค่ะ
0: เมื่อมันเปลี่ยนโหมดหรือมันปรับนู่นปรับเนี่ยมันต้องกระทบเรื่องของการทำงานสำหรับคนที่ทำอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้แบบนี้กับคนที่จะมาทำงานในอนาคต อันนี้ต้องแยกนี้ก่อนนั้นมันเป็นความปริวิตกเพราะพอมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันได้รับคนที่เกี่ยวข้องในสายงานนั้นในเรื่องนั้นเนี่ยต้องได้รับผลกระทบ
1: ค่ะ
0: นะอันนี้มันเป็นทั้งโลกเลยนะ
1: ก่อนที่อาจารย์จะไปดูถึงสาระสำคัญนะนุ่นพูดแบบนี้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะเวลาที่เราพูดถึงการประชุมประจำปี IMF World Bank อ่ะหลายคนก็จะคิดว่ามันดูไกลตัวเขาเนาะเขาก็ไปคิดว่าเขาคงจะพูดแต่ตัวเลขเศรษฐกิจ
0: no.
1: ค่ะแต่พอเนี่ยค่ะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์รวมไปถึงวันนี้ค่ะที่เนื้อข่าวออกมาแล้วอ่ะรู้เลยว่าโอ้สิ่งเหล่านี้ใกล้ตัวเพราะมันเป็นมากกว่าเวทีเศรษฐกิจสิ่งที่เขาพูดเขามีในเชิงตัวเลขเขามีเรื่องของการวิจัยแต่เขาก็บอกไปด้วยว่าทิศทางในอนาคตเรื่องของการจ้างงานมันจะเป็นยังไงคนตกงานหรือเปล่าภาวะสังคมด้วย
0: มันไม่ใช่เฉพาะอย่างนี้พูดง่ายว่าอันนี้มันเป็นการระดมความคิด
1: ค่ะ
0: ระดมความคิดของโลกนี้เราจะอยู่กันยังไงทางด้านเศรษฐกิจภายใต้สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะในแง่นี้คือถ้าความยิ่งใหญ่เนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ได้รู้สึกเพราะเราไม่ได้ไปประชุมด้วยแต่ถ้าเกิดเราอะไปประชุมเนี่ยเราจะรู้เลยว่า
1: ค่ะ
0: โอ้โหมันผู้คนมากไอ้คนที่เราเคยได้ยินชื่อไอ้คนที่เราเห็นในโทรทัศน์ในทีวีหรือเราคนที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อในข่าวเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันตัวเป็นๆมานั่งอยู่ข้างหน้าไอ้สำหรับคนเข้าร่วมนะซึ่งเขาก็อาจจะต้องเอ้ยอยากมีคนนี้มาเหรอมาก็จะจัดระบบอันนี้ช่างมันไม่ประเด็นก็คือว่าถ้าพูดถึงการจัดการประชุมเนี่ยมันอาทิตย์หนึ่งเต็ม
1: ๆค่ะ
0: 12 13 14 15 16 17 18แต่ละวันไม่เหมือนกันในแง่เขาชอบใช้คำว่าเป็นคือมันไม่ใช่การแข่งขันกีฬาแต่เขาใช้คำว่าเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงินการคลังก็โอเคก็ได้ละนะอันนี้ถ้ามันเป็นโอลิมปิกหรือมันเป็นที่ประชุมการเงินการคลังระดับโลกใครมันจะมา
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีครับผู้ว่าแบงค์ชาติผู้ว่าธนาคารกลางของทั้งโลกถ้าไม่ติดงานอื่นมาอยู่แล้ว
1: นักธุรกิจมาไหม
0: นักธุรกิจก็มาด้วยแน่นอนใช่ไหมแล้วเขาไปอาจไปจัดเวทีอื่นเขาจะมาเมืองไทยใช่ไหมคนที่เขาเป็นบริษัทในเมืองไทยเขาก็ย่อมต้องการให้เจอนายเขา
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องจัดฟอรั่มให้นายเขาได้พูดมันก็เป็นเวทีย่อยเต็มไปหมดเลย
1: อ้าวอาจารย์เข้ามาแบบนี้นอกจากเขาคุยกันเขาก็ต้องกินต้องใช้นะ
0: อ้าวไอ้นั่นอีกเรื่องนึงไอ้มันแง่ๆอยู่แล้วมันก็ต้องกินต้องใช้แต่มันแค่อาทิตย์เดียวเราอย่าไปซีเรียส คือเขากินเขาใช้นะถูกแล้วแต่ว่าผลต่อเนื่องตามมาเนี่ยคือสิ่งที่เราให้ความสนใจ
1: คืออะไร
0: แล้วที่สำคัญนะเราพูดมาแล้วแหละแต่ว่าซ้ำอีกทีนึงปี2534เราเป็นเจ้าภาพ
1: ค่ะ
0: ปี2569เราเป็นเจ้าภาพ
1: ห่างกันกี่ปี
0: 35ปี
1: ค่ะ
0: ด้านหนึ่งเนี่ยมันมีรายงานของทางกองทุนของธนาคารโลกออกมาว่าเฮ้ยในช่วง35ปีเนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงเขาก็นั่งไล่เป็นพีเรียดเป็นช่วงๆเหมือนกับรีวิวแล้วในเวลาเดียวกันเขาก็บอกเลยนะว่าเฮ้ยคุณมาถึงตรงนี้คุณจะไปยังไงต่อคุณมีปัญหาอะไรอันนี้เป็นเรื่องของเขากับเราโดยตรงแล
1: ้
0: วแต่สำหรับเรื่องในเวทีอื่นเขาก็จะต้องพูดเรื่องอื่นที่มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าเฉพาะวันนี
1: ้
0: ผมก็ให้ความสนใจสำหรับฟอรัมที่คุณพูด
1: Small AI More and Better Job
0: คราวนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าในเมื่อมันเป็น Small AI เนี่ย
1: แล้วมันมีคำว่าม
0: ันก็ต้องมีไม่ Job นั่นก็ใช่เข้าใจมันก็ต้องมี Big AIเออถูกไหมถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: ไม่ทำไมเขามาเน้น small AI
1: ทำไมเขาเน้น small AI และสิ่งที่เขาพูดสาระสำคัญมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะ

0: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระมันดาดังครูและเป็นครูดุจพระมันดา
2: เมื่อแผ่นดินมีแม่เราจึงไม่เคยขาดความอบอุ่นเมื่อชีวิตมีครูเราจึงไม่เคยหลงทาง
3: พระราชาฤทัยแห่งความห่วงใยมีเคยไกลห่างจากประชาชนแม้แต่วันเดียว
4: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
5: เราดูสาระสำคัญของการประชุมนะคะ Small AI More and Better Jobs ค่ะธนาคารโลกเนี่ยเขาเสนอการใช้ AI ค่ะอาจารย์ให้เหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาและที่อาจารย์ถามคำถามว่าเขาพูด Small AI นั่นแปลว่ามันต้องมี Big AI สิ
6: จริงๆอ่ะเราสภาพการที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันไปโฟกัสที่นู่นการลงทุนของ Microsoft การลงทุนของ Amazon การลงทุนของ Nvidia อะไรต่ออะไรพวกนี้พวกนี้เขาเป็นอีกสเกลหนึ่งเขาเรียกว่าไฮเปอร์สเกลซึ่งเนื่องจากอย่างเนี้ยเราไม่รู้ตัวอย่างที่เราใช้มือถือเนี้ยมันมีฐานข้อมูลที่จะทำให้เราไปทางไหนยังไงเนี่ยมันมีอยู่ในนี้อยู
5: ่
6: แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นถ้าพูดในกลุ่มนั้นเนี่ยมันจะเป็น AI มันจะเป็น Data Center มันจะเป็นเรื่องคลาวด์ซึ่งมันใหญ่เพียงแต่ว่าไอ้ที่พูดกันตอนนี้ไอ้ตรงนั้นก็กระทบกับงานนะไม่ใช่ไม่กระทบกระทบกับคนทำงานเพียงแต่ว่ามันจะเป็นแบบไหนค่อยว่ากันค่อยๆไล่ไปแต่สำหรับที่ World Bank เขาเสนอเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ตรงนั้นก็ทำไปแต่เราลงมาดูซิว่าเราหาโมเดลที่มันเล็กๆเหมาะสมถ้าจำได้ไหมคุณเอกนิติมาบอกว่าโอเคเนี่ยนะชาวบ้านอาจจะไม่รู้ตัวนะพอเรามีถุงเงินเรามีกระซิบใน
5: นกกระซ
6: ิบอยู่ในมือถือเนี่ยมันช่วยประมวลผลแล้วก็นำไปสู่เรื่องถ้าเกิดคุณจะต้องการใช้เงินจากสถาบันการเงินก็ใช้ข้อมูลพวกนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันคือการเหมือนกับว่าเราถอดของใหญ่มาใช้กับของเล็กให้เหมาะสมให้มันมีต้นทุนที่ต่ำนะแต่แน่นอนมันต้องกระทบกับงาน
5: ค
6: ราวนี้ทางธนาคารโลกเนี่ยทางอาจารย์บังก้าเนี่ยเขาก็บอกว่าคือตอนนี้มันมองไม่เหมือนกัน
5: มองยังไง
6: มอง AI ไม่เหมือนกันคือถ้าอันนึงเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า LLM เป็นกลุ่มใหญ่ข้อมูลฐานมันมีนะเราก็มีนะองค์การสถาบันความรู้ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้อันนี้มันรวบรวมข้อมูลอีกแบบ
5: มันเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ
6: ่นั่นใช่แต่มันต้องรวมหมดไงนะซึ่งอันเนี้ยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่คุณใช้ Gemini ที่คุณใช้
5: ChatGPT
6: หรืออื่นๆที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันใช้ฐานจากข้อมูลขนาดใหญ
5: ่ค่ะ
6: ที่มันเอามาแปลงนู่นแปลงนี่ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็ว่ากันไป
5: ค่ะ
6: คราวนี้แน่นอนมันต้องอาจจะมากระทบแย่งงานมนุษย์ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมทางประธานธนาคารโลกบอกว่าเป็นไปได
5: ้ค่ะ
6: นะแต่คำแนะนำของแกคือไอ้นั่นก็ต้องปล่อยมันทำไปส่วนที่จะต้องดูจริงก็เอา AI ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่มาดัดแปลงออกแบบให้มันใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยต้นทุนที่ถูก
5: อันนี้มัน
6: เขายกตัวอย่าง
5: ค่ะ
6: เขายกตัวอย่างเขายกตัวอย่างอะไรล่ะ
5: อันนี้มันเป็นแนวคิดของธนาคารโลกนะคะที่เขาบอกว่าเรียกว่า small AI small AI เนี่ยเขามองว่ามันเหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาค่ะเพื่อเอาไปเพิ่มผลิตภาพการสร้างงานแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนนะเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้นค่ะเขาก็บอกว่าไอ้ small AI เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะในหลายประเทศอ่ะเขาก็เอาไปใช้แล้วและเอาไปเชื่อมกับอะไรบ้างเช่นประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมันก็เอาสิ่งนี้ไปใช้ได้อย่างอินโดนีเซียก็ทำค่ะอาจารย์อิน
6: โดนีเซียเขายกตัวอย่าง ซึ่งมันไม่ได้เป็นต้นทุนที่แพงเขาพูดถึงคลินิกหนึ่งในอินโดนีเซีย
5: สมมุติว่ามีผู้ป่วยเดินเข้ามาพบพยาบาลด้วยอาการผื่นบนผิวหนัง
6: อันนี้หมายความว่าเหมือนกับรอพอสตอ
5: ค่ะ
6: เขาไม่มีขีดความสามารถแต่พยาบาลเขาดูแล้วเนี่ยส่งรูปถ่ายไปให้คลินิก
5: ให้แพทย์
6: ดูอีกสัก20แห่งแล้วช่วยวินิจฉัยว่าจะต้องส่งต่อไหม
5: ค่ะ
6: อันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ทำ
5: โอเค
6: มันก็จะลดคือมันก็จะลดต้นทุนไม่จำเป็นจะต้องไปก็ไม่ต้องไป
5: ค่ะ
6: นะ
5: ในอินเดียล่ะ
6: อินเดียเนี่ยคล้ายๆกับเรื่องอะไรล่ะ
5: เกษตรกรในอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าธนาคารโลกกำลังทำงานร่วมกับ Google ไปพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เกษตรกรและสหกรณ์เนี่ยเข้าถึงพวกปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ประกันภัยพืชผล
6: อันนี้เดี๋ยวสมมติเขาสมมตินะ
5: ค่ะ
6: มันเกิดโรคเกษตรกรไปเห็นศัตรูพืชบนใบไม
5: ้ค่ะ
6: ก็ไม่รู้มันคืออะไรจะต้องทำยังไงพอถ่ายรูปไปให้ดูให้พวกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยวิจัยก็จะทำให้สามารถจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างของเรานกกระซิบผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยทางท่าน
5: เอกนิติ
6: ก็นำเสนอด้วยใช่ไหม
5: คือเดี๋ยวเราจะมีเสนอแบบลงลึกค่ะแต่ว่าท่านนะพูดในภาพรวมก่อนสาระสำคัญนะท่านก็ยังพูดถึงเรื่องของ AI in all คือเพิ่มผลิตภาพงานธุรกิจที่มีอยู่แล้วก็ all in AI สร้างทักษะและงานใหม่ AI for all ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงแต่เซสชั่นที่ท่านจะลงลึกอะค่ะให้ติดตาม
6: โอเค
5: โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรุ่งนี
6: ้คณิตในแง่ของถ้าเราดูนะเวลาเราลงทุนเราก็จะเห็นการลงทุนในเชิงโครงสร้างพื้นฐานทำถนนทำเขื่อนทำอะไรเนี่ยว่ากันไปหลายๆอย่างน้ำประปาแต่ว่าถ้าพูดถึงการนำ AI มาประยุกต์เนี่ยที่ธนาคารโลกเขาแนะนำก็คือว่าเกษตรกรรายย่อยการสาธารณสุขขั้นปฐ
5: ม
6: นะเรื่องการท่องเที่ยวจะเอาจัดมันจะทำให้เกิดประโยชน์ยังไงเขาก็ยกตัวอย่างประเทศไทยนะใช้การท่องเที่ยวขับเคลื่อนการจ้างงานแล้วก็จะพัฒนาต่อไปแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิต
5: ค่ะ
6: นะคราวนี้ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ที่ผมคิดว่าผมชอบนะคือตัวประธานาธิบดีของสิงคโปร
5: ์ทามานชานมุกรัตนำค่ะเอาคุณอาเจเนี่ยอาเจบังก้าเท่ากับสรุปโดยประมาณนี้นะคะว่าเขามองว่าการใช้ AI เนี่ยเพิ่มความสามารถของคนทำงานในเศรษฐกิจจริงให้เน้น small AI โอกาสที่ประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงได้ทีนี้ที่อาจารย์สนใจประธานาธิบดีสิงคโปร์เพราะ
6: คืออย่างนี้ผมกำลังคิดอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดป่ะแต่ผมฟังมาประมาณนี้นะคือถามว่าการผลิตด้วยโรงงานยังมีไหม
5: มีไหมล่ะคะ
6: แฟคทอรี่ยังมีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังมี
5: ค่ะ
6: นะแต่ว่ามันจะเชื่อมโยงกันยังไงในแง่ของการปรับนะทางประธานาธิบดีสิงคโปร์บอกว่าคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงขนาดนี้คืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเติบโตไม่ทันกับความต้องการงานที่จะทำ
5: ค่ะ
6: ไอ้ตรงนี้มันจะมีเหตุเลยว่าเศรษฐกิจโตขึ้นแต่คนไม่ได้งานทำแล้วก็มีปัญหาว่าถ้าเกิดคนที่จบมหาลัยภายในปีนึงยังไม่ได้งานเนี่ย
5: ค่ะ
6: มันก็ต้องถอยแล้ว
5: ท่านบอกว่าเนี้ยมันเป็นปัญหาแล้วก็มองว่าต้องเร่งแก้ไขก็คือโอกาสในการได้งานแรกของบัณฑิตจบใหม่ที่สภาวะตอนนี้มันกำลังลดลงค่ะอาจารย
6: ์อันนี้ก็เป็นปัญหาในบ้านเราก็ปัญหานี
5: ้ค่ะ
6: นะเด็กจบมาไม่มีงานทำนะแต่ซึ่งมันก็ไม่ได้มันก็ทุกคนก็เป็นแต่จะปรับยังไง
5: ค่ะ
6: แล้วมันก็มีอันนึงที่น่าสนใจที่เขาพูดเป็นประเด็นอาจจะเป็นเพราะเขาสิงคโปร์เป็นแบบนี้ด้วยก็ได้เขาบอกว่า AI จะทำให้ลูกจ้างกับผู้ประกอบการเนี่ยมันมีเส้นที่มันค่อนข้างจะมันไม่แบ่งกันชัดเจน
5: ค่ะ
6: เพราะเทคโนโลยีมันช่วยคนเดียวนี่ทำอะไรได้หลายอย่าง มันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าบริษัทคนของคนคนเดียว one person company ผมว่าเขาก็มองอีกแบบนึง
5: ค่ะ
6: แล้วไอ้นี่มันอาจจะเป็นเชื้อที่จะค่อยๆเติบโตแล้วก็ใช้ AI มาช่วยนะคือแทนที่เราจะไปมุ่งหางานเป็นลูกจ้างมันอาจจะไม่ใช่แล้วแล้วการเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่มันอาจจะมีรูปแบบที่เราเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กมากแต่ใช้ AI อย่างได้ผล อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นประเด็น
5: แล้วที่สำคัญนุ่งก็ชอบท่านเหมือนกันที่ท่านพูดเรื่องประเด็นการศึกษาท่านบอกว่าอ้าวแล้วมันจะไปยังไงเรื่องของแรงงานเรื่องของทำงานใช่ไหมคะท่านก็ให้ความสนใจตั้งแต่เรื่องของการเตรียมคนเลยท่านบอกว่าการเตรียมคนให้พร้อมกับโลกการทำงานยุค AI คุณต้องเริ่มตั้งแต่ระบบการศึกษาเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนเชิงวิชาการมากเกินไปดังนั้นเขาเลยเสนอให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเพิ่มการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำค่ะอาจารย
6: ์อันนี้ก็อาจจะเป็น

0: ็นนามธรรมไปสักนิดนึง
1: ะ
0: นะแต่ถ้าเกิดคนที่3เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมาแบบว่าพร้อมข้อมูลใช่ไหม
1: ค
0: ือจริงๆตอนนี้ที่พูดกันผมลืมพูดไปประเด็นหนึ่งนะว่าในช่วงเนี้ยถ้าเกิดมองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าคนอีก15ปีต่อไป
1: 15ปีข้างหน้า
0: เชื่อกันว่าเนี่ยจะมีคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยทั้งโลกเนี่ยประมาณ 1,400 ล้านคนซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีงานให้คน 1,400 ล้านคนนี่ทำหรือเปล่า
1: oh. อ
0: ันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เขามาโยงกับเรื่องจ็อบไง
1: ค่ะ
0: นะแต่คราวนี้ถ้ามามองจากมุมของทางจอร์เจียนาเนี่ย
1: คริสตาเลน่า
0: จอร์เจียว่าเนี่ยนะกรรมการจัดการของกองทุนการเงินระหว่างคือผมว่าเขาเริ่มต้นเนี่ยก็คิดเหมือนผมนะแม้ว่าผมจะไม่รู้จักมันนะก็บอกว่าไม่ว่าจะรักไม่ว่าจะเกลียดหรือไม่ว่าจะกลัวหรือไม่ว่าจะหลงด้วยอ่ะอคติ4เอาให้ครบเลย
1: ต้องเอาใส่ปีดกมาช่วย
0: แกสามอันแกขาดไปอันนึง
1: บอกว่า
0: แกพูดถึงรักเกลียดแล้วก็กลัวเนี่ยใช่ไหมโมหะแกพูดแกลืมพูดเรื่องหลงยังขาดไปอีกอัน
1: ดีไม่เชื่อมกับโลกธรรม8อีกนะอ่ะเขาบอกว่าอะไรคะ
0: เทคโนโลยีเนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกแล้วปฏิเสธมันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คราวนี้แกบอกว่าละลอกแรกที่เป็นผลกระทบเห็นละผ่านการลงทุนซึ่งเราเห็นว่าเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ไปเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้ไปสร้างโรงงานไม่ได้ไปสร้างเขื่อนไม่ได้ไปสร้างถนนไม่ได้ไปมันไปอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงที่เราเรียกว่า data center ที่เราเรียกว่า cloud ที่เราเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ยนะเขาบอกอันเนี้ยมันไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้องดูว่าจากนี้ไปเนี่ยประเทศที่มันเกี่ยวข้องแกพูด3ประเทศเลยบอกว่าประเทศที่มีความสัมพันธ์ในห่วงโซ่ของ AI ทั้งหมดเนี่ยอเมริกาจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็อินเดียอันนี้จะมีบทบาทหลักในการผลิต AI
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีกลุ่มที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีนี้เอาไปทำอย่างอื่นต่อแกบอกในเนี้ยอยู่ในประเทศในภูมิภาคเอเชียเยอะหนึ่งในนั้นคือเราอย่างที่เราพูดกันนะเราก็อ้าวเชิญชวนคนมาลงทุนทำ data center ทำอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมพลังงานไฟฟ้าสีเขียวแล้วซึ่งเรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นข้อต่อเพราะเขาต้องการลงทุนอย่างนี้แล้วมันมีคลื่นของการลงทุนออกมาอย่างนี้ซึ่งมันก็กระจายแผ่ออกไปเราก็รับอันนี้สงส่วนนี
1: ้
0: เนี่ยคราวนี้แต่ว่าตอนเนี้ยมันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าการพัฒนาที่เอา AI มาใช้ในระบบเศรษฐกิจของทุกๆประเทศหรือของบริษัทต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไร
1: ค่ะ
0: นะแต่เชื่อว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่คนเข้าถึงได้ไม่ต่างจากมือถือจริงๆในนี้มันเป็น AI ไปตั้งครึ่งนึงแล้ว
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้คุณชอบอะไรมันหามาให้คุณเองคุณไม่ต้องไปเซิร์ชถ้าคุณชอบอะไรเนี่ยนะคุณเปิดบ่อยๆเดี๋ยวมันมาหาคุณเองมันจะส่งมาให้คุณเองเลย
1: ไม่รู้มันดักฟังเราหรือว่า
0: ไม่มันก็เพราะเราไปเปิดไอ้ที่มันบอกว่าเปิดเข้าถึงได้ไปไหนถ่ายรูปไปเข้าถึงมันรู้หมดละว่าเราไปไหนมาไหนเนี่ยนะคราวนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าสำหรับประเทศการพัฒนาเนี่ยถ้าจะเอา AI มาใช้ตามที่จอร์เจียว่าพูดเนี่ยคือเรื่องการเข้าถึงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลความพร้อมของประชาชนทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยอันเนี้ยซึ่งเราก็พยายามทำเห็นไหมเราจะทำอะไรที่จะให้คนเข้าไปใช้แล้วก็ฝึกอะไรเนี่ยแต่อันนี้ผมคิดว่าสำคัญที่สุดทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่า AI อาจจะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชียก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์อาจจะรวมบางส่วนของจีนจะช่วยให้เศรษฐกิจโตได้เพิ่มเติมเนี่ยประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 1% แอดอัพเข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศเกิดใหม่หรือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือรายได้อย่างเรารายได้ปานกลางขั้นสูงเนี่ยอาจจะช่วยให้เศรษฐกิจโตได้ร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 0.8 ต่อปีถ้าเอา AI มาใช้แล้วดำเนินการได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันคนแก่เยอะเพราะฉะนั้นเอา AI มาช่วยอาจจะพยุงให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวได้ประมาณสัก 1%

0: อันนี้เป็นการมองภาพกว้างๆที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเราพูดถึงโอเวอร์ออลนะเมื่อเราพูดถึงเศรษฐกิจที่มันโตครึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการจ้างงานการผลิตสินค้าและบริการเรื่องการบริการต่างๆเนี่ยมันจะแตกย่อยรายละเอียดไปเยอะหมดเลย
1: และทีเนี้ยเขาเสนอยังไงอะคะอาจารย์คะในเมื่อเขาฉายภาพให้ดูแบบนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าให้เตรียมความพร้อมใน3ด้านสำคัญด้วยกันก็คือ1ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน2ปฏิรูประบบการศึกษาให้รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ3ค่ะทบทวนนโยบายการคลังแล้วก็ระบบภาษี
0: แต่ที่น่าสนใจเนี่ยจอร์เจียนาบอกอย่างนี้บอกว่าAI เนี่ยจะกระทบการจ้างงานทั่วโลกเนี่ยคนที่ทำงานอยู่ปัจจุบันร้อยละ40
1: ค่ะ
0: จะได้รับผลกระทบจาก AI ในระยะยาวไม่ว่าจะเอา AI มาช่วยหรือลดความสำคัญของงานบางประเภทซึ่งเข้ามาทดแทนแรงงาน
1: ค่ะ
0: นี่เราพอ AI มันจะไปต่อเรื่อง precision เรื่องโรบอติกเรื่องอะไรเยอะแยะนะคือเราไม่รู้ว่าปลายทางของมันไปถึงไหน
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะมีคนที่มาพัฒนาแต่ละอันแต่ละอันเพื่อจะมาตอบโจทย์มันก็จะไปกันใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานเขาแยกนะตามระดับเศรษฐกิจแรงงานที่ได้รับกระทบประมาณ 60% เนี่ยจะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอีก 23% จะอยู่ในประเทศที่รายได้ต่ำแล้วก็รายได้ปานกลางแต่โอเคตอนเนี้ยทุกคนก็มองลูกแก้วแล้วก็พยากรณ
1: ์ค่ะ
0: แต่จริงๆก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะว
1: ่
0: า AI มันจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดไหนแต
1: ่
0: ท
1: ุ
0: กคนก็ใช้ประสบการณ์อย่างนี้คุณชุติมาสมัยก่อนกรุงเทพใช้คลองบ้านหันหน้าเข้าหาคลองวัดหันหน้าเข้าหาแม่น้ำ
1: ก็สัญจรทางน้ำอ่ะ
0: จากนั้นก็เป็นถนน
1: ค่ะ
0: โอเคไหมผิดทางเว้ยบ้านเข้าหลังบ้าน
1: ใช่
0: ไหมถนนเข้าหลังบ้าน
1: ค
0: ุณไปดูแถวอัมพวาแถวอะไรพวกนี้สิหน
1: ้
0: าแถวที่เป็นเนี่ยตามคลอง
1: อันนี้ในสมัยอดีตค่ะอาจารย์คะแต่ว่าตอนนี้
0: พอปัจจุบันเนี่ยเอาใกล้กว่านั้นเอาใกล้กว่านั้นการลงทุนทางด่วนก็เปลี่ยนโหมดลงทุนรถไฟฟ้าก็เปลี่ยนโหมดลงทุนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมมือถืออะไรเนี่ยไอ้นี่มันมาประมาณ20ปีแต่มันเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมันก็ทำให้บางคนเนี่ยไม่มีงานทำไปเลยบางคนได้งานใหม
1: ่
0: บางคนโตจากไอ้งานตรงนี้
1: การวิวัฒน์ของมันเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะนี่เพียงแค่วันแรกของการประชุมแต่วันพรุ่งนี้ค่ะเขามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวคุยให้ฟังกันค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: การอ่านก็จะทำให้เราได้รู้เท่าทันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ไปอ่านฉบับเต็มเนาะอาจารย์เนาะสำหรับผลการประชุมส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะก็น่าติดตามน่าสนใจนะคะเพราะว่าจะมีหัวข้อการเสวนาในหัวข้อ building resilience in a fragmented world ค่ะพรุ่งนี
1: ้แปลเป็นไทยก็คือว่าสร้างความดึงดัง
0: ดึงดัง
1: ในโลกที่มันแตกเป็นเสี่ยง
0: ๆให้มันมีความยืดหยุ่นในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
1: เป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะ
0: ทีนี้ใครจะร่วมเวทีบ้าง
1: ขาประจำ
0: คริสตาลีน่าจอร์เจียว่าค่ะ
1: แปดตัวกันเลยอีกคนนึง
0: อาเจบังก้าค่ะ
1: ธนาคารโลก
0: ค่ะ
1: คนที่3
0: รีก้าปูราอันนี้ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด
1: ์
0: และพระเอกของเราท่านเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะขึ้นเวทีนี้ด้วย
1: อันนี้น่าสนใจกี่โมงไม่รู้ผม
0: เวลาก็คือบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็ได้ฟังตัวจริงเสียงจริงพูดกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นนี
0: ้พรุ่งนี้ให้ติดตาม
1: พูดถึงเรื่องรีเซเลียนเนี่ยคือเรื่องของการยืดหยุ่นแล้วก็ดึงดังอ่ะผมไม่อยากใช้คำว่ายืดหยุ่นยืดหยุ่นมัน flexible นะ อ
0: ัน
1: นี้มันคืออึดอ่ะอึดแล้วก็กลับมาได้เอางี้กัน
0: เราเป็นอย่างนั้นไหม
1: ไม่รู้ว่า
0: เราก็ได้รับการชื่นชมอยู่เหมือนกันนะว่ารับมืออะไรต่างๆได้ดีอาจารย์ขาไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นการรับมือไหมคะเรื่องของการสร้างวินัยให้กับคนในการออมกับคนพันธบัตรรัฐบาลออม plus มาอีกแล้ว
1: โอเคอันนี้ก็ตัดมาเรื่องนี้ได้เหรอ
0: เอาเรื่องนี้แหละ
1: อันนี
0: ้เวลาหมด
1: ไม่แค่รีมาย
0: จ้ะ
1: คนที่จะลงทุนน่
0: ะ
1: เหมือนเดิมก็คือจะมี2ก้อน 4,000 ล้านเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวา
0: ค่ะ
1: นะแล้วจะมี2อายุ2อย่างก็คือ3ปีกับ10ปีดอกเบี้ยก็เหมือนเดิมอ่ะ 1.8 2.8 นี่แหละ จ่ายทุกอะไรก็ว่ากันไป
0: เอาครั้งนี้ก่อนค่ะอาจารย์
1: ครั้งน
0: ี้ 4,000 ล้านบาทถูกไหมคะ
1: จะไปทางไหนบ
0: ้าง2รุ่นเหมือนเดิมก็คือมี3ปีกับ10ปีทีนี้ดอกเบี้ยก็เหมือนเดิม3ปีคือ 1.8 10ปีคือ 2.8
1: กรรมวิธีในการจอง
0: แน่นอนเหมือนเดิมอีกเหมือนกันค่ะวอลเล็ตสบม.นะคะจองได้ตั้งแต่26ตุลาคมนี้เลยค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้กำหนดวงเงิน
0: ค่ะ
1: จองได้เท่าไหร่ก็ว่าไป
0: โอเคอ
1: ีกงานนึง
0: บอลคอนเน็กค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมทำ
0: 27ถึง29ตุลาคมค่ะ
1: อันนี้คืออันแรกเนี่ยใครมาก่อนได้ก่อน
0: First come first serve
1: จบเลย
0: ค่ะ
1: อันไม่ได้จำกัดจำนวนด้วยนะคุณอยากจะลงเท่าไหร่ก็ลงไป
0: ขั้นต่ำใน100บาทแล้วก็ไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งแล้วก็ไม่เกิน50ล้านบาทค่ะ
1: โอเคอันนั้นคือไอ้แบบที่ First come first serve
0: ส่วนบอลคอนเน็ก
1: บอลคอนเน็กเนี่ยจ่ายเงินก่อน
0: ค่ะ
1: เท่าไหร่ก็ได้จ่ายไป
0: แต่เขาจะ
1: จัดสรร
0: small lot first ค่ะขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดค่ะอันนี้
1: ไม่จำกัดแต่ว่าจ่ายเงิน3วันแล้ววันที่4เขาจะประกาศแล้วก็หักเงินอ
0: ัน
1: นี้ต้องไปใช้ในแพลตฟอร์มนะต้องเป็นใน Money Connect ถ้าเป็นกรุงไทยนะหรือคนอื่นก็ว่ากันไป
0: ค่ะ
1: ก็โอเค
0: อาจารย์แต่เนี่ยเท่ากับว่ามันปีเป็นปีรอบ
1: ปีงบประมาณใหม่
0: 70
1: ก็คือล็อตแรกก็คือตุลาเนี่ยงบประมาณแล้วก็จะมีเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาพอเดือนพฤศจิกาเข้ามาไหว้เดือนว่าวันไหนเข้ามาไหว้ทีละ
0: ครั้ง3ครั้งเนี่ยเม็ดเงินขาย3ครั้งเนี่ยอย
1: ู่
0: ในกรอบวงการ12,000ล้านบาทนะคะก็เตรียมตัวไว้นะคะในช่วง26ตุลาคมน
1: ี้อันนี้รีมายเฉย
0: ค่ะรีมายเรื่องนี้นิดนึงกองทุนติดลบเท่าไหร่แล้วน้ำมันเนี่ย
1: ก็บอกแล้วทะลุแสนแล้ว
0: แสนล้าน
1: 101,681 ล้านบาทณวันที่11ตุลาคม
0: ค่ะแต่ว่าย
1: ังไม่เห็นทิศทางว่าพี่จะทำอะไรนอกจากชดเชยกับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินดีเซล
0: ค่ะ
1: ตามกลไกของราคาในตลาดโลกก็ไม่รู้จะแก้ไง
0: ในเวทีการประชุม
1: ไอผมไม่ทวงถามอะไรแล้วผมบอก
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟังเขาก็ได้ค่ะใน
1: จะมีเรื่องพูดเรื่องนี้
0: การประชุม IMF World Bank เนี่ยเขาพูดเรื่องของพลังงานในภาพใหญ่อย่างไรก็รอติดตามนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนัก

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระมันดาดังครูและเป็นครูดุจพระมันดา
2: เมื่อแผ่นดินมีแม่เราจึงไม่เคยขาดความอบอุ่นเมื่อชีวิตมีครูเราจึงไม่เคยหลงทาง
3: พระราชหฤทัยแห่งความห่วงใยมีเคยไกลห่างจากประชาชนแม้แต่วันเดียว
4: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
5: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง9โมงตรงช่อง9กด30
1: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้ทั้งข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
1: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
3: ที่ทำมาตอนแรกผิด
4: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
5: ช่องแคบพอมูส
4: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
3: วีระก็มีน้ำมันเยอะอีหลานก็มีน้ำมันเยอะ
4: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
6: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มทางช่อง9กด30
7: Perspective สัปดาห์นี้พบกับแทนทารอนลิปตพันลบศิลปินวงดูโอชื่อดังกับบทบาทโปรดิวเซอร์มือทองสร้างเพลงฮิตและยังเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินไทยเกือบทั้งวงการ
8: ผมอ่ะดันสวม2วิญญาณอยู่ในที่เดียวกัน
9: โอเค
8: ผมสวมวิญญาณผู้บริหาร
9: โอเค
8: และผมก็สวมวิญญาณศิลปินเพราะฉะนั้นผมอ่ะจะเข้าใจศิลปินมากเวลาเขาอยากทำอะไรเขาไม่อยากทำอะไร
7: เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
10: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30